0: เพื่อความปลอดภัยของประชาชนเพื่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการและก็อนาคตของประเทศที่ทุกคนต้องร่วมกันดูแลครับ
1: มาดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะวันนี้ตอนบนฝนลดค่ะเหนืออีสานอากาศเย็นสบายส่วนภาคใต้ยังต้องรับมือฝนตกหนักก่อนวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ฝนจะเพิ่มขึ้นอีกรอบหนึ่งนะคะติดตามกันในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้ตอนบนฝนลดเหนืออีสานเช้านี้อากาศเริ่มเย็นสบายขึ้นแล้วค่ะส่วนภาคใต้ยังเป็นพื้นที่รับฝนหนักในวันนี้ฝนหนักจะอยู่แถวชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสระนองและพังงาภายอยู่ใต้โดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมเดิมพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำไหลและเชิงเขาฝนมาเติมอีกต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะส่วนตอนบนฝนน้อยลงแล้วมีตกบางจุดเท่านั้นในภาคเหนือฝั่งตะวันตกภาคกลางและภาคตะวันออกใช้จังหวะนี้ให้คุ้มค่ะผ้ารอซักซักได้บ้านรอเก็บรีบเก็บน้ำรอระบายรีบเคลียร์เพราะตั้งแต่วันที่9ถึง13ตุลาคมฝนเพิ่มขึ้นอีกรอบนี้ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้เตรียมรับฝนหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงวันที่10และ11ตุลาคมจะส่งผลกระทบมากที่สุดค่ะวันนี้ภาคเหนือฝนน้อยมีตกได้บ้างแถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ที่เหลือค่อนข้างเบาใจเรื่องฝนได้และเช้านี้อากาศเย็นสบายอุณหภูมิต่ำสุด 20-26 องศาเซลเซียสเท่านั้นภาคอีสานวันนี้ฝนน้อยที่สุดในบรรดาทุกภาคค่ะมีฝนได้เพียงบางจุดแถวจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีเช้าอากาศเย็นสบาย 20-24 องศาเซลเซียสสำหรับพื้นที่ภาคกลางยังมีฝนแวะมาในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามนครและปริมณฑลวันนี้มีฝนแวะมาได้เช่นกันค่ะแต่ไม่ใช่ฝนทั้งวันภาคตะวันออกยังมีฝนเป็นช่วงๆโดยเฉพาะที่ชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดใครเที่ยวทะเลจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกิน2เมตรต้องระวังภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ฝนเยอะและมีฝนหนักแถวชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสออกเรือได้แต่ต้องระวังในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกิน2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนยังเยอะมีฝนหนักที่ระนองและพังงาทะเลจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกิน2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
0: ช่วงนี้ไปรับชมข่าวภาษาอังกฤษ NBT World Brief ครับ
3: สวัสดีค่ะ Welcome to the morning edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Kritika Kluwat. Geopolitical tensions and trade disputes are reshaping the global economy. At the Forbes Global CEO Conference in Singapore, Thailand's Prime Minister outlined the country's response. Last night, Prime Minister and Minister of Interior Anuttin Chanwirakul took part in an one-on-one discussion with Steve Forbes, Chairman and Editor-in-Chief of Forbes Media at the Forbes Global CEO Conference 2026 in Singapore. The Prime Minister discussed how Thailand is responding to geopolitical tensions, competition among major powers, and international trade disputes, while emphasizing the need to strengthen energy security and expand clean energy options to support long-term growth and investment. He also stressed the importance of strengthening Thailand's role in the international community and ASEAN, while highlighting the country's preparations to host the 2026 IMF World Bank Group annual meetings next week and its long-term goal of joining the OECD. On the economy, Prime Minister Anutin highlighted Thailand's potential as a manufacturing base and said the government is working to facilitate foreign investment across various industries and strengthen connections with regional and global markets. The fourth Global CEO Conference brings together around 400 to 450 senior executives, major investors, and government leaders from around the world. Flooding can disrupt factories, workers, and supply chains in a matter of hours. The Ministry of Commerce is urging businesses to prepare for different levels of risk so production and exports can keep moving even when conditions worsen. Deputy Prime Minister and Commerce Minister Supachit Suthampan, accompanied by Permanent Secretary of Commerce Ministry Phunphong Nainaphakorn, has visited Thai Agri Foods Factory in Samut Prakan Province to assess the impact of flooding on the industrial sector. Flood water has affected areas around the factory, but the plant itself has not been directly affected. The company has measures in place to protect workers and keep production running. The Deputy Prime Minister said factories should prepare emergency plans for different levels of risk, especially as increasingly unpredictable weather makes flooding harder to forecast. She also urged businesses to regularly practice their plans so they can respond quickly when conditions worsen. The Commerce Ministry is ready to support businesses facing problems with transportation, raw materials, markets, and exports. Its overseas trade offices can also help coordinate with foreign buyers if deliveries are disrupted. The ministry will assess businesses and exporters in flood risk areas and coordinate with the industry ministry to strengthen preparedness across different sectors. Moreover, the close cooperation between the public and private sectors will be a key to protecting supply chains, maintaining production, and keeping Thai exports moving despite uncertain conditions. Turning now to international relations, the Deputy Prime Minister and Finance Minister is putting Japan at the center of Thailand's investment strategy, with seven industries targeted for future growth. The government also expects new tax measures to support the automotive sector within the next 1 to 2 weeks. At the Thailand-Japan Investment Forum yesterday, Deputy Prime Minister and Finance Minister Ek Nitit Thanraphat said Japan remains a trusted partner in Thailand's economic development, with investment ties dating back to the 1980s. He outlined four areas for closer cooperation, positioning Thailand as a trusted connector amid global divisions, building infrastructure for digital technology and AI, moving toward a greener economy, and responding to aging societies. The government has announced plans to promote quality investment-led growth, with seven target industries, namely smart agriculture, food processing, smart electronics and AI infrastructure, modern vehicles, quality tourism, retail, and the creative economy. It is also preparing measures to support the automotive industry. The Deputy Prime Minister said changes to excise tax measures are being considered to address global trade pressures and ensure fair competition. Details of the new excise tax rates are expected within the next 1 to 2 weeks. With the 2026 IMF and World Bank Group annual meetings just days away, authorities are closely watching Bangkok's weather and flood risk. Officials say key venues and airport routes remain clear, with emergency teams ready for heavy rain. Authorities are stepping up preparations for possible heavy rain ahead of the 2026 IMF World Bank Group annual meetings in Bangkok from October 12th to 16th. Vinit Visetsunapum, spokesperson for the Finance Ministry, said the meeting venues, 21 hotels, and the main route from Suvarnabhumi Airport remain free of flooding. The Finance Ministry is working with Bangkok authorities, the Department of Disaster Prevention and Mitigation, or DDPM, and officials in Samut Prakan province on emergency plans. A 24-hour operation center will remain active until the last participant leaves.
4: ถ้ามีก็มีการเตรียมการรองรับไว้และถ้าเลวร้ายที่สุดเราก็เตรียมการแผนไว้หมดแล้วนะครับอยากจะให้สื่อสารไปแค่ว่าวันนี้เราดูเฝ้าดูติดตามทุกอย่างอย่างใกล้ชิดนะครับอยากให้เกิดความมั่นใจที่เราจะพร้อมนะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยก็จะได้ไม่กังวลนะครับว่าครั้งนี้เรามีโอกาสรับแขกสำคัญของประเทศนะครับเป็นโอกาสอีกครั้งนึงที่เราจะอยู่ในจุดความสนใจนะครับเขาจะได้มาเที่ยวมาประชุมมาลงทุนไปได้ในอนาคต
3: Meanwhile, Surapong Sanpa, director of the Weather Forecast Division at the Meteorological Department, says the weather will remain unsettled on October 10th and 11th, with thunderstorms, strong winds and short periods of heavy rain of 30 to 50 millimeters. Rain is expected to ease during the meeting period.The Drainage and Sewerage Department in Bangkok is also preparing drainage measures around the venues. 3 mobile water pumps and rapid response teams will monitor flood-prone areas throughout the meetings. A giant Thai flag has made a record-setting descent over Pattaya. The team behind the feat is now preparing to break its own world record on December 5th.Yesterday, Associate Professor Special Dr. Thanapawon Sirikunakorn led the One Flag Thailand team in successfully setting a world record for the largest flag deployed during the free fall over Pattaya Chonburi Province. Meanwhile, Professor Dr. Kirati Jaranchonwanit, Dean of the Faculty of Medicine, Sirirat Hospital, was the first to bring the Thai national flag down to Pattaya Beach as part of the mission.The record-setting team of skydivers trained continuously for the mission, with experienced coaches overseeing the jumps, preparation and safety procedures. The operation also included specialists responsible for collecting evidence and documentation required to verify the world record. The successful attempt marks the first world record achieved under the One Flag Thailand project.The team is now preparing to break its own record on December 5th, 2026 at Pattaya Beach. The organizers are inviting the public to witness the record attempt, support the skydivers and join in singing the Thai national anthem. They say the event is intended to bring people together through the national flag and create a moment of pride and unity.The December event will take place from 4 p.m. to 6 p.m. with the team aiming to once again make history above Pattaya Beach. That wraps up our morning edition of NBT World Brief. For more stories, please scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, สวัสดีค่ะ

0: พบกับโฉมใหม่รายการเรื่องดังหลังข่าวรายการที่คัดข่าวร้อนเคลียร์ข่าวลึกเล่าข่าวให้รอบด้านเพื่อให้คุณรู้ทันข่าวกับผู้ดำเนินรายการผู้ใหม่ตถาพรเกื้อสกุลและจิรวิทย์ชัยเกษมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.ทางช่อง NBT2HD เริ่ม1ตุลาคมนี้
1: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: ช่วงนี้กลับมารับชมข่าวต่างประเทศกันนะครับวันนี้เริ่มกันที่ธนาคารโลกครับได้ประกาศลดการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชานะครับหลังจากที่กัมพูชาประสบปัญหาหลากหลายด้านที่ฉุดรั้งเศรษฐกิจครับธนาคารโลกนะครับได้มีการปรับลดการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาในปีนี้เหลือ 3.5% จากเดิมที่ประเมินไว้อยู่ที่ 5.3% เมื่อปีที่ผ่านมาหลังจากที่มีการรายงานว่าอุปสงค์ภายในประเทศของกัมพูชาอ่อนแรงลงมากอันเนื่องมาจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดฮวบอีกทั้งมีเงินส่งกลับประเทศลดลงและยังเผชิญปัญหาที่ราคาน้ำมันสูงขึ้นซึ่งบั่นทอนรายได้ของครัวเรือนนอกจากนี้ภาคอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในช่วงปรับฐานและภาวะสินเชื่อตึงตัวก็ได้ส่งผลกระทบต่อการลงทุนอย่างหนักแต่ยังดีที่การส่งออกสินค้าของกัมพูชาที่เพิ่มขึ้นช่วยพยุงการขยายตัวของเศรษฐกิจไว้ได้บางส่วนข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ของกัมพูชานะครับระบุว่าราคาน้ำมันเบนซินในประเทศปรับเพิ่มขึ้น 33.7% จากระดับก่อนเกิดความขัดแย้งในตะวันออกกลางมาอยู่ที่ลิตรละ41บาทขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้น 46.7% อยู่ที่ลิตรละประมาณ45บาทอย่างไรก็ตามธนาคารโลกยังคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจกัมพูชาจะฟื้นตัวได้โดยในปีหน้าน่าจะมีการขยายตัวอยู่ที่ 4% และเพิ่มเป็น 5% ในปี 2571 หากราคาพลังงานมีเสถียรภาพและกัมพูชาสามารถฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวได้แต่เรื่องนี้ก็มีคำเตือนจากนักเศรษฐศาสตร์นะครับว่ายังมีปรากฏการณ์เอลนีโญที่เกษตรของกัมพูชาในปีหน้าอยู่ต่อไปและการท่องเที่ยวของกัมพูชาก็ไม่แน่ชัดว่าจะสามารถฟื้นฟูได้จริงจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยังคงมีความกังวลต่อปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ที่ยังมีอยู่ในประเทศนี้
5: โฆษกคณะกรรมการยุโรปได้แถลงถึงความกังวลของสหภาพยุโรปหรือ EU ต่อกรณีการเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาของเจ้าหน้าที่ในห้องวิจัยรัสเซียซึ่งเป็นหญิงวัย28ปีหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าเธอทำหลอดทดลองเชื้อกาฬโรคตกแตกและเชื้อโรคอาจแพร่กระจายโดยเธอเสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพียงไม่กี่วันหลังเกิดเหตุนอกจากนี้โฆษกคณะกรรมการยุโรปยังได้เรียกร้องให้รัสเซียเร่งแบ่งปันรายงานที่โปร่งใสและทันท่วงทีเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเนื่องจากเห็นว่ากาฬโรคเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สามารถแพร่กระจายสู่ผ่านการระบบทางเดินหายใจได้นะคะโดยแถลงการดังกล่าวมีออกมาในขณะที่สื่อท้องถิ่นของรัสเซียรายงานว่าพบเจ้าหน้าที่ในห้องวิจัยแห่งเดียวกันเสียชีวิตเป็นรายที่2แต่ว่าไม่มีหน่วยงานใดยืนยันข่าวนี้ขณะที่หน่วยงานสาธารณสุขรัสเซียยืนยันว่ายังไม่พบผู้ติดเชื้อกาฬโรคในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ห้องวิจัยที่เสียชีวิตจึงต้องการให้ผู้คนและประชาคมโลกคลายความกังวลอีกทั้งยังได้ระบุสาเหตุการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวว่าเกิดจากโรคปอดอักเสบแต่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดโดยยืนยันเพียงว่าไม่พบจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับห้องวิจัยในร่างกายของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตคนดังกล่าวถูกกักตัวประมาณ200คนโดยมี 60% ที่ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วค่ะ
4: ราชวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดนนะครับได้ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปีนี้ได้แก่ศาสตราจารย์องรีคากองนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสและอีกท่านหนึ่งคือศาสตราจารย์เคนโซโซอะนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นนะครับจากผลงานการไขปริศนาการสร้างภาพสะท้อนโมเลกุลแบบเดียวซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมการผลิตยาผลงานของนักวิจัยทั้งสองก็ได้แสดงให้เห็นนะครับว่าสามารถควบคุมปฏิกิริยาเคมีให้เอื้อต่อการสร้างโมเลกุลที่มีภาพสะท้อนในกระจกเพียงรูปแบบเดียวซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการออกแบบปฏิกิริยาสำหรับการผลิตยาโดยโมเลกุลของยาหลายชนิดมีอยู่2รูปแบบนะครับที่เป็นภาพสะท้อนของกันและกันรูปแบบหนึ่งเนี่ยอาจจะให้ผลในการรักษาส่วนในอีกรูปแบบหนึ่งก็อาจจะก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่จำเป็นและบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายสำหรับผู้คว้ารางวัลโนเบลทั้ง2ท่านนี้นะครับก็จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณเหรียญรางวัลและก็เงินรางวัล12ล้านโครนาสวีเดนนะครับโดยจะแบ่งเป็น2ส่วนซึ่งทั้ง2ท่านก็จะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟที่กรุงสต็อกโฮล์มในวันที่10ธันวาคมนี้ซึ่งก็ตรงกับวันคล้ายวันเสียชีวิตของนายอัลเฟรดโนเบลผู้ก่อตั้งรางวัลนี้ครับ
5: ยังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามกันอีกนะคะเริ่มกันที่เหตุเพลิงไหม้เรือบรรทุกน้ำมันนอกชายฝั่งรัสเซียซึ่งเกิดขึ้นจากการโจมตีของยูเครนค่ะ
6: ยูเครนส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในทะเลดำนอกชายฝั่งเมืองโซทิของรัสเซียโดยเรือลำดังกล่าวเป็นเรือที่ถูกยูเครนคว่ำบาตรไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาฐานลักลอบขนส่งน้ำมันของรัสเซียไปยังอินเดียและเอเชียตะวันออกการโจมตีทำให้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงส่วนลูกเรือ23คนซึ่งทั้งหมดเป็นชาวอินเดียสละเรือได้ทันเวลาและได้รับการช่วยเหลือขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลสั่งกองทัพยกระดับการเตรียมการรับมือการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดโดยชี้ว่ามีความเป็นไปได้ที่ศัตรูอาจก่อเหตุร้ายบางอย่างภายในวันหรือ2วันนี้ซึ่งเป็นวันครบรอบ3ปีเหตุการณ์โจมตีชายแดนอิสราเอลที่นำไปสู่การเปิดฉากทำสงครามกวาดล้างกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาพร้อมเตือนว่าหากมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นจริงผู้ก่อการก็จะต้องรับผลของการกระทำส่วนเหตุการณ์ต่อต้านอิสราเอลที่เกิดขึ้นในรัฐสภายุโรปที่เมืองสตาร์บรูคของฝรั่งเศสนางโรเบอร์ตาเมสโซล่าประธานรัฐสภายุโรปได้แถลงตำหนิพฤติกรรมของบริมาฮัสซันสมาชิกสภายุโรปฝ่ายซ้ายจัดชาวฝรั่งเศสเชื้อสายปาเลสไตน์กรณีที่เธอดึงธงชาติอิสราเอลระหว่างมีการจัดงานนิทรรศการรำลึก3ปีสงครามฉนวนกาซาโดยประธานรัฐสภายุโรปบอกว่าได้เรียกฮัสซันมากล่าวตักเตือนถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วรัฐบาลฝรั่งเศสเผยภาพประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงขณะอยู่บนเรือฟริเกตของกองทัพระหว่างไปชมการทดสอบยิงขีปนาวุธนำวิถีข้ามทวีปโดยรายงานข่าวระบุว่าเป็นอาวุธที่สามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์รุ่นใหม่รุ่น M51.3 การทดสอบเป็นการยิงขีปนาวุธขึ้นจากเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ที่บริเวณน่านน้ำนอกชายฝั่งแคว้นบริตานีแต่ก็ไม่มีการบรรจุหัวรบจริงขณะยิงแต่อย่างใดนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกอนูแห่งฝรั่งเศสแถลงต่อสภายืนยันจะไม่อ่อนโอนให้แก่ผู้ประท้วงกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายที่ก่อความวุ่นวายไปทั่วประเทศขณะนี้โดยการแถลงมีขึ้นในขณะที่การประท้วงเรียกร้องให้ภาครัฐสร้างบรรยากาศการเรียนที่ดีได้ดำเนินมาถึงจุดที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษแล้วโดยมีโรงเรียนถูกวางเพลิงและถูกรื้อค้นเสียหายไปแล้วอย่างน้อย24แห่งส่วนความเห็นของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐต่อการประท้วงในฝรั่งเศสนั้นเขาได้โพสต์ข้อความว่าต้นเหตุของความวุ่นวายมาจากปัญหาการอพยพย้ายถิ่นของประชากรจำนวนมากซึ่งได้ทำให้มีสัดส่วนของชนบางศาสนาเข้ามาปะปนอยู่มากเกินไปจนเหนือการควบคุมนอกจากนี้ทรัมป์ยังได้เตือนให้ระวังชนบางศาสนาซึ่งเขาได้ระบุว่ามีความต้องการที่จะเข้ามาครอบครองฝรั่งเศสจากฝรั่งเศสกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายในเมืองลียาสของเบลเยียมได้พากันออกมาชุมนุมเรียกร้องเรื่องเดียวกันนี้ด้วยโดยบรรยากาศสอเขารุนแรงขึ้นเรื่อยๆจากที่เวลานี้มีการจุดไฟเผาทำลายทรัพย์สินคว้างพลุและก้อนหินใส่เจ้าหน้าที่อีกทั้งมีการบุกเข้าไปทุบทำลายกระจกอาคารเรียนด้วย นังสือพิมพ์เอ็กซ์เพรสโซที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในเอกวาดอร์และมีจุดยืนวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลจะยุติการตีพิมพ์ตั้งแต่วันที่10ตุลาคมนี้โดยทางสำนักพิมพ์เผยว่ากำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากรัฐบาลของประธานาธิบดีดาเนียลโนโบอาที่ได้เข้ามาบังคับให้หนังสือเปลี่ยนทิศทางการนำเสนอข่าวและยุติการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนักท่องเที่ยวบนชายหาดโคปาคาบานาในนครริโอเดจาเนโรของบราซิลต่างประหลาดใจที่จู่ๆก็มีแมวน้ำช้างใต้ตัวใหญ่ยักษ์ขึ้นมานอนอาบแดดบนฝั่งปะปนกับผู้คนกลายเป็นจุดดึงดูดความสนใจขณะที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็ให้การดูแลมันอย่างดีโดยทำการปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปรบกวนมันในระยะใกล้นับเป็นเหตุการณ์ที่พบได้ยากยิ่งและภาพที่ปรากฏก็กลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียไปแล้ว
4: ข่าวนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูหมู่บ้านร้างแห่งหนึ่งนะครับในเมืองโรโบโตในประเทศกรีซซึ่งก็มีสถานที่แห่งหนึ่งที่ยังคงดึงดูดให้ผู้คนเนี่ยไปเยี่ยมชมอยู่อย่างไม่ขาดสายจนถึงทุกวันนี้แต่ว่าจะเป็นที่ไหนนั้นไปติดตามจากรายงานกันครับ
6: ที่หมู่บ้านร้างในเมืองโรโบโตในเขตภูเขาทริคาล่าในภูมิภาคเทสซาลีของกรีซมีโบสถ์หลังหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากผู้คนและดึงดูดให้ไปท่องเที่ยวกันอย่างมากก็คือโบสถ์พระแม่มารีที่อยู่ในสภาพตัวอาคารเอียงทำมุม7องศาซึ่งถือเป็นโบสถ์ที่มีความลาดเอียงมากที่สุดในโลกโดยนักท่องเที่ยวที่ไปที่นั่นต่างก็มุ่งหวังจะไปสัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ในการเข้าไปอยู่ในอาคารที่ลาดเอียงซึ่งก็ต้องใช้ความชำนาญในการทรงตัวและรักษาความสมดุลเพื่อไม่ให้เกิดอาการล้มคว่ำหัวขมำเดิมนั้นโบสถ์พระแม่มารีแห่งนี้ไม่ได้ตั้งอยู่ตรงบริเวณดังกล่าวในระดับที่เห็นแต่อยู่สูงขึ้นไปมากกว่านั้นซึ่งต่อมาได้ทรุดตัวต่ำลงจากการพังทลายของดินที่ได้ทำให้อาคารบ้านเรือนในแถบนั้นค่อยๆเคลื่อนตัวลาดลงไปตามพื้นด้วยด้วยการทรุดตัวของดินเกิดขึ้นนาน15วันเมื่อ14ปีก่อนจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็คงอยู่ในระดับนี้อย่างไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งก็รวมทั้งอาคารของโบสถ์ทั้งหลังที่เอียงในระดับ17องศามานับตั้งแต่นั้นโดยที่ไม่ก่อรอยแตกร้าวใดๆที่ตัวอาคารด้วยหมู่บ้านที่เป็นที่ตั้งโบสถ์พระแม่มารีแห่งนี้เคยได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดของเมืองโรโปโตซึ่งนอกจากโบสถ์ยังมีโรงเรียนร้านค้าร้านกาแฟมากมายและที่กลางหมู่บ้านก็มีจัตุรัสที่ใช้จัดกิจกรรมต่างๆซึ่งเป็นสถานที่ที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันงดงามของหุบเขาที่อยู่รายรอบได้อย่างชัดเจนก่อนที่หมู่บ้านแห่งนี้จะทรุดตัวลงเคยมีคำเตือนทางธรณีเมื่อช่วงทศวรรษที่1960หลังพบรอยแตกของพื้นดินและเกิดเหตุดินถล่มในบางจุดโดยนับแต่นั้นนักธรณีวิทยาก็ได้ขอให้ชาวบ้านอพยพออกจากพื้นที่เป็นระยะกระทั่งเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วการอพยพก็เกิดขึ้นอย่างจริงจังทำให้หมู่บ้านแห่งนี้กลายเป็นหมู่บ้านร้างในที่สุดนักท่องเที่ยวที่ได้มาสัมผัสกับประสบการณ์การได้อยู่ในอาคารที่ลาดเอียงของโบสถ์แห่งนี้ต่างบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและการที่จะเข้ามาอยู่ในนี้ได้ก็จะต้องมีพลังขาที่แข็งแรงดังนั้นหลายคนจึงต้องการมาเยือนให้ได้สักครั้งหนึ่งก่อนที่พวกเขาจะไม่มีเรี่ยวแรงที่จะสามารถทรงตัวอยู่กับพื้นได้ซึ่งก็เท่ากับหมดโอกาสที่จะได้เข้าไปเยือนสำหรับกรีซยังมีหมู่บ้านอีกมากมายหลายแห่งที่กลายเป็นสถานที่รกร้างและประชาชนจะสามารถเข้าไปจับจองบ้านพักอาศัยได้ในราคาที่ถูกแสนถูกมีผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจที่มองว่าในอนาคตราคาอสังหาริมทรัพย์ในกรีซเพิ่มสูงขึ้นหมู่บ้านร้างเหล่านี้อาจกลายเป็นที่หมายตาของคนที่มีทุนทรัพย์น้อยแม้ว่าการซื้อบ้านร้างอาจต้องซ่อมแซมมากสักหน่อยแต่ผู้เชี่ยวชาญก็ชี้ว่าสิ่งหนึ่งที่คุ้มค่าที่จะได้กลับคืนมาก็คือเจ้าของบ้านก็จะได้บ้านพักอาศัยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและมีความกลมกลืนกับธรรมชาติโดยรอบได้อย่างลงตัวซึ่งหมู่บ้านบางแห่งเรียกได้ว่ามีทิวทัศน์เหมือนกับที่ปรากฏในภาพวาดของศิลปินชื่อดังเลยทีเดียว
4: ช่วงนี้ได้เวลาไปพบกับข่าวกีฬากันแล้วนะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปแล้วก็ผู้ประกาศใหม่ของเราครับพี่พิมพ์ครับ
7: สวัสดี
4: ทั้งสอง
7: สวัสดี
8: คร
7: ับ
8: ย
7: ิน
8: ด
7: ี
8: ต้อนรับนะคะ
9: ขอบคุณ
10: ผมดีใจมากนะเพราะเขาเป็นแฟนบอลเอเวอร์ตันปกติเจอแต่ลิเวอร์พูล
4: ปกติเราเจอแต่ขั้วตรงข้ามตลอดเลย
7: ยอกอก
10: โดนล้อตลอด
7: นะครับผมเดียวกันแล้วว
4: ันนี้มีอะไรมาฝากกันคร
10: ับ ก็มีภาพบรรยากาศของเลโอเมสซี่นะครับเล่นกับทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นนัดสุดท้ายแหละบรรยากาศนี้ก็อบอุ่นเลยนะครับ
4: เชิญเลยครับ
7: เชิญค่ะ
10: สวัสดีครับ ข่าวกีฬาวันนี้นะครับเดี๋ยวเริ่มมาที่ผลการแข่งขันแบดมินตันที่ฟินแลนด์นะครับซึ่งรายการนี้วิวกุลวุฒิลงสนามในฐานะมืออันดับหนึ่งของโลกด้วย
7: ค่ะ
10: นะครับก็เป็นการแข่งขันรายการ World Tour Super 500นะครับรายการ Arctic Open ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ16ล้านบาทครับแข่งที่ฟินแลนด์วิวกุลวุฒิเมื่อวานนี้เจอกับนักกีฬาจากจีนนะครับซูซวนเฉินมืออันดับ44ของโลก
7: เกมแรกในทั้งสองตกเป็นอย่างสนุกเลยนะคะก็วิวเพิ่งจะได้เหรียญทองมาจากเอเชียนเกมด้วยนะคะกุลวุฒิก็อาศัยจังหวะในช่วงปลายเกมเด็ดขาดกว่าอยู่แล้วเบียดเอาชนะไปได้ก่อน21-19ค่ะ
10: ครับ
7: จากนั้นในเกมที่2เนี่ยนะคะวิวก็คุมคอร์ดได้ดีกว่าชัดเจนเลยแล้วก็ทำแต้มต่อเนื่องคือมือเหนือกว่าอยู่แล้วนะคะแล้วก็ปิดแมตช์เอาชนะไปได้อีกครั้งหนึ่งด้วยสกอร์21-9ค่ะก็เลยชนะไป2เกมรวดผ่านเข้ารอบที่2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างรูนักโชฮานมือ60ของโลกจากอินเดียอันนี้ข่าวคนนี้น่าจับตานะคะเพราะว่าอินเดียในเล่นข่าวเขาเยอะพอสมควรทีเดียวแต่ว่ารุ่นหนักโชฮานต้องไปเจอกับเวงฮงหยางก่อนมือ26ของโลกจากฮ่องกงต้องไปดูว่าใครจะผ่านมาเจอกับวิวกลวุฒินะ
10: ครับกว่าผ่านไปได้นะครับสำหรับวิวกลวุฒิส่วนชายคู่รอบแรกนะครับพีรัชชัยสุขพันธ์กับภคพลธีรรัตน์สกุลมืออันดับ34ของโลกนะครับเจอคู่มือ3ของรายการจากเดนมาร์กก็คือดาเนียลลุนการ์ดกับแมตต์เวสเราก็หักปากกาเซียนนะ
7: ใช่ค่ะก็โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะคะเอาชนะคู่แข่งจากเดนมาร์กไปไม่ใช่ธรรมดานะ2-1เกมเลยนะคะสกอร์21-17 18-21แล้วก็21-17ค่ะผ่านเข้ารอบที่2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างจูฮาฮองคาเนนกับเจสเปอร์พอลนะคะมือ838ของโลกจากฟินแลนด์หรือว่าคู่มือ33ของโลกจากสกอตแลนด์อย่างคริสโตเฟอร์กริมลีย์แล้วก็แมทธิวกริมลีย์ค่ะ
10: ครับขณะที่การแข่งขันเทเบิลเทนนิสนะครับมีการแข่งขันราย

0: กันใหญ่ที่จีนซึ่งทิปอรวรรณสามารถล้มมือหนึ่งของโลกได้นะครับผ่านเข้ารอบต่อไปได้นี่เป็นรายการเทเบิลเทนนิสเมเจอร์ WTT Grand Smash China Smash นะครับชิงเงินรางวัลรวม67ล้านบาทแข่งกันที่กรุงปักกิ่งที่จีนนะครับนี่เป็นหญิงเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายทิปอรวรรณพรนังนะครับมือ101ของโลกเล่นต้องเล่นรอบคัดเลือกมานะครับพบกับซุนอิงชาซึ่งเป็นนักเทเบิลเทนนิสเจ้าถิ่นมือ1ของโลกเลย
1: ใช่ค่ะก็เกมนี้สู้กันสนุกนะคะต้องบอกว่าน้องทิพย์เนี่ยทำผลงานได้ดีด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะสู้กันเสมอกันอยู่ที่6ต่อ6ในเกมแรกเนี่ยนะคะแต่ว่าซุนอิงฉาก็เอาจังหวะเด็ดขาดเบียดเอาชนะไปได้ก่อน11ต่อ8ค่ะขึ้นนำไปก่อนเกมแรกตามอยู่เกมนึงแต่ว่าทิพย์อรวรรณเนี่ยก็ไม่ย่อท้อนะแก้เกมกลับมาได้ยอดเยี่ยมนะคะเร่งเครื่องตบแล้วก็เอาชนะไปได้ในเกมที่2ขาดลอยเลย11ต่อ4จากนั้นเกมที่3เนี่ยก็เล่นด้วยความมั่นใจนะคะแล้วก็เบียดเอาชนะไปได้อีกก็เป็นการพลิกกลับมานำ2ต่อ1เกมแล้วด้วยสกอร์12ต่อ10ค่ะ
0: ครับแล้วก็ในเกมที่4นะครับอรวรรณตกเป็นฝ่ายตามหลัง8ต่อ10แต่ยังสวมหัวใจแข็งแกร่งนะครับทำทีเดียว4แต้มรวดพลิกกลับมาชนะอย่างเหลือเชื่อ12ต่อ10ทำให้จบเกมอรวรรณก็ชนะไป
1: ใช่ค่ะถือว่ามีโค้ชดีนะคะนี่ต้องชื่นชมเลยนะคะเพราะว่าได้แป๋วนันทนาคำมงถ้าจำกันได้อดีตมือหนึ่งเป็นเฮดโค้ชของเธอเองนะคะก็ถือว่าเป็นการเอาชนะแล้วก็เข้ารอบ16คนไปเจอกับมือ14ของโลกจากญี่ปุ่นนะคะโฮโนกะฮาชิโมโตะค่ะก็จะแข่งขันวันนี้ยังไงเป็นกำลังใจให้ทิพย์ด้วยนะคะ18นาฬิกา10นาทีค่ะ
0: ครับขณะที่หญิงเดี่ยวรอบเดียวกันครับเฉินชิงตงมือ7ของรายการจากจีนโชว์ฟอร์มเยี่ยมตลอดเกมนะครับเสียไปแค่14คะแนนเอาชนะเซอร์ลินเซียนจากสิงคโปร์ไป3ต่อ0เกมเลย
1: ก็จะเข้ารอบ16คนสุดท้ายนะคะก็ไปเจอกับผู้ชนะระหว่างคิมนายองจากเกาหลีใต้หรือว่าซัตสึโกะโอโดะมือ11จากญี่ปุ่นต่อไปนะคะ
0: ครับแล้วก็มีการแข่งขันชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายด้วย
1: รอบนี้นี่ต้องบอกว่านักตบลูกเด้งมือ2จากญี่ปุ่นนะคะอย่างโซระมัตสึชิมะเนี่ยนะคะต้องเจอกับฟินลูนักกีฬาที่ได้สิทธิ์วายการ์ดมาจากออสเตรเลียแมตช์นี้เนี่ยนักปิงปองจากญี่ปุ่นเล่นได้ดีกว่านะคะเอาชนะไปถึงแม้ว่าเกมแรกต้องลุ้นกันเหนื่อยหน่อยแต่ว่าก็คุมเกมเอาชนะไปได้3เกมรวดนะคะ12ต่อ10 11ต่อ1แล้วก็11ก็เข้ารอบ16คนค่ะไปเจอกวนหงจากไชนีสไทเปนะคะ
0: ครับขณะที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับมีการจัดพิธีมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาของสถาบันจำนวน10คนนะครับที่ไปแข่งเอเชียนเกมได้มา7เหรียญทอง4เหรียญเงินและก็2เหรียญทองแดงครับ
1: ก็งานนี้จัดที่หอประชุม BTU Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะก็เป็นตัวแทนทีมชาติไทยสำหรับนักกีฬาที่มารับรางวัลในวันนี้นะคะแล้วก็ได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20มาจากญี่ปุ่นด้วยนะคะก็มอบเงินรางวัลให้ 100,000 บาทค่ะเหรียญเงินถ้าได้เหรียญทองนะสำหรับเหรียญเงินเนี่ยให้ไป 50,000 เหรียญทองแดง 30,000 บาทแล้วก็จะมีทางด้านของศาสตราจารย์ดร.บังออนเบญจาธิกุลค่ะอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีแล้วก็ศาสตราจารย์พิเศษดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองนะคะรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นประธานมอบรางวัลครั้งนี้
0: นักกีฬาที่รับมอบรางวัลนี่บิวพุทธพลบุญสอนครับ2เหรียญทองจากวิ่ง100เมตรแล้วก็200เมตรแล้วก็อีก1เหรียญเงินจากผสม 4x100 เมตรได้เงินไป 250,000 บาทส่วนวิวกรวุฒิตอนนี้ไปแข่งอยู่ที่ฟินแลนด
1: ์
0: น้องสาวมารับนะครับก็คือส้มสรันรักนะครับก็จะรับแทนแล้วก็มีทางจีรติจันเลียงนะครับเหรียญทองเทคบอลคู่ชาย
1: ม
0: ีอติการคงแก้วเหรียญทองเสปักตะกร้อทีมชุดหญิงมีภูตวันโสภาเหรียญทองเสปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายแล้วก็เหรียญเงินทีมชุดชายด้วย
1: ใช่ก็มีทั้งเหรียญทองศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน Mixed Martial Art MMA นะคะจากแอมกันจุธาพัทรบุญซ่อนมีน้องหมูปิ้งนาวินปินทสูตรนะคะก็ได้เหรียญเงินมาจากเทควันโดท่ารำพุ่มเซ่น้องโฟมณีวันบุตรสุวรรณค่ะได้เหรียญเงินคาราเต้ต่อสู้รุ่นมากกว่า68กิโลกรัมหญิงตามมาด้วยเหรียญทองแดงกีฬายูยิตสูนะคะน้องนุชนุชนาถสิงห์ฉลาดค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีเฉลิมพลเจริญกิจอมรด้วยนะคะก็ได้เหรียญทองแดงมาจากเอเชียนเกมในการแข่งขันแบดมินตันทีมชาย
0: ครับมีเสียงสัมภาษณ์ด้วยครับ
2: วันนี้นักศึกษาของเราเนี่ยได้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติในเรื่องการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่นาโกย่านะคะซึ่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะได้นักกีฬาของเราเนี่ยได้เหรียญทองมาถึง7เหรียญทองใน18เหรียญทองที่ประเทศไทยได้เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมาแสดงความยินดีมาชื่นชมมาให้กำลังใจกับนักกีฬาของเราที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะ

0: ำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้ผมก็เป็นครั้งที่2ผมครับแล้วก็รู้สึกว่าชื่อนี้แล้วก็มีความตื่นเต้นปกติแล้วก็เราก็หวังเหรียญที่ตัวเองหวังได้มาก็รู้สึกว่าดีใจมากครับได้เหรียญทอง100 200แล้วก็ทําลายสถิติสองรายการครับผมแล้วก็ได้เหรียญเงินวิ่งผัด400เมตรชายหญิงครับผม
1: สำหรับพิธีมอบรางวัลให้นักกีฬาทีมชาติไทยของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 960,000 บาทค่ะจากผลงานของนักกีฬาจำนวน10คนนะคะก็คว้าไปทั้งหมด7เหรียญทอง4เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดง
2: ครับก็หลังจากนักกีฬาเหนื่อยมานานนะครับเตรียมตัวฝึกซ้อมแล้วก็ไปแข่งช่วงนี้ก็เดินสายรับรางวัลกัน
1: ค่ะ
2: นะครับส่วนเรื่องของฟุตบอล Kings Cup นะครับเดี๋ยวจะแข่งกันช่วงเดือนหน้าเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งศรีสะเกษจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทางเจ้าภาพตอนนี้ก็เร่งเตรียมความพร้อมแล้วนะครับทั้งเรื่องของสนามแข่งขันแล้วก็เรื่องต่างๆนี่เป็นบรรยากาศที่สนามฟุตบอลการกีฬาแห่งประเทศไทยที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับหรือว่าเกาะกลางน้ําอําเภอเมืองศรีสะเกษทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษครับคุณสุริยาบุตรจินดาก็มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทําความสะอาดเตรียมไว้สําหรับ Kings Cup ครั้งที่52
1: ค่ะก็ศรีสะเกษเองเขาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพด้วยนะคะโดยที่ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษอย่างนายอนุรัตธรรมประจำจิตนะคะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ครั้งที่2ประจำปี2569ด้วยนะคะเพื่อที่จะกำหนดแนวทางแล้วก็ติดตามการเตรียมงานในทุกด้านเลยโดยการแข่งขันเนี่ยมีกำหนดจัดขึ้นในช่วง FIFA Day นะคะ 9-17 พฤศจิกายนนี้ในรูปแบบทัวร์นาเมนต์จะมี4ทีมแต่ละทีมเนี่ยจะลงสนาม2นัดก็แบ่งเป็นรอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงชนะเลิศซึ่งทุกเกมเนี่ยจะได้รับการรับรองในระดับInternational Match A เลยนะคะแล้วก็นำผลการแข่งขันเนี่ยไปคำนวณเป็นคะแนน FIFA ได้ด้วย
2: ครับก็4ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันก็จะมีทีมชาติไทยมีทีมชาติโอมานมีบาเรนแล้วก็ทาจิกิสถานนะครับก็เชียร์กันช่วงเดือนพฤศจิกายน
1: ใช่ค่ะ
2: ครับ
1: ไปดูเรื่องของฟุตบอลที่เพิ่งจะแข่งขันกันไปเมื่อวานบ้างนะคะเป็นรายการสโมสรอาเซียนช้อปปี้คัพมี2สโมสรจากไทยลีกร่วมลงแข่งขันในรายการนี้ด้วยนะคะ
2: นี่เป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกกลุ่ม A นะครับราชบุรี FC ต้อนรับกงอันโฮจิมินห์ซิตี้จากเวียดนาม
1: ค่ะก็ครึ่งแรกเนี่ยสนุกนะคะต้องพยายามหาจังหวะเจาะแต่ว่ายังทำประตูกันไม่ได้ก็เลยเสมอกันอยู่ที่0ประตูต่อ0เกมมันสนุกครึ่งหลังค่ะเพราะว่านาที48เนี่ยทางฝั่งของทีมเยือนเขามาได้ประตูขึ้นนำไปก่อน
2: โอ้โหเป็นลูกยิงไกลของไมเคิลโอลาฮานะครับโ
1: อ
2: ้ยิงไกลเข้าไปโอ้โหนี่เจอทีมจากเวียดนามนะครับบุกมานำไปก่อนปั่นด้วยซ้ายแล้วก็โค้งเข้าไปอย่างสวยงามมาถึงนาที66ราชบุรีเกือบตามตีเสมอได้นะครับบูโนเมนเดสมงบอลเข้าประตูได้สำเร็จแต่ว่าไปเช็ค VAR ปรากฏว่าล้ำหน้าไปก่อนโดนริบคืนเลยแล้วก็ช่วงทดเจ็บนาทีที่90บวก2นะครับนี่เป็นจังหวะเช็คแล้วก็ไม่ได้ประตูนะ
1: ไปเลย
2: โอ้ไม่ได้ประตูยังตามอยู่ลูกหนึ่งแต่ว่าช่วงทดเวลาราชบุรีตีเสมอได้
1: ใช่ก็ได้สกอตอลาไดซ์เนี่ยแหละค่ะขึ้นมงนะคะจังหวะนี้แล้วก็ได้ประตูนาทีบาปเลยนะคะราชบุรีก็ไล่ตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1จบเกมก็แบ่งกันไปทีมละแต้มนะคะตอนนี้ราชบุรีอยู่อันดับที่3ของกลุ่ม A ค่ะส่วนกงอันโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยอยู่ที่2นะคะ
2: ครับไปดูอีกคู่หนึ่งนะครับแชมป์เก่า2สมัยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีก1นะครับเปิดบ้านต้อนรับบอร์เนียว FC รองแชมป์ลีกอินโดนีเซียเกมนี้บุรีรัมย์ก็จัดทัพนำโดยกิโยเม่บิโซลี่เปาโลเอ็นริเก้ธนกฤตชดเมืองปักนะครับครึ่งแรกบุรีรัมย์ครองเกมมากกว่าแต่ว่าในรับของบอร์เนียวเนี่ยเหนียวเหลือเกิน45นาทีแรกยัง 0-0 อยู่
1: ใช่มาที่ครึ่งเวลาหลังเนี่ยนะคะทุกคนก็มาสร้างโอกาสอยากจะทำประตูแหละเพราะว่าทุกคนก็อยากได้3แต้มนะคะก็มีจังหวะขึ้นทำบ้างแต่ว่าก็ยังไม่คมพอเพราะฉะนั้นก็ยังไม่เป็นประตูนะคะส่วนเกมนี้เนี่ยดำเนินมาถึงนาทีสุดท้ายเลยได้กับตันทีมนะบุรีรัมย์นะคะนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมที่โดนใบเหลืองที่2ค่ะจากการทำฟาวผู้เล่นบอลเหนียวนะคะก็เสียเปรียบตัวผู้เล่นเลยสำหรับบุรีรัมย
2: ์แต่มาโดนในช่วงท้ายเกมแล้วนะครับในช่วงนาทีสุดท้ายก็จบเกมนี้เป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเสมอกับบอร์เนียวไปแบ่งไปทีมละ1คะแนนนะครับก็บุรีรัมย์อยู่อันดับ6ของกลุ่มส่วนบอร์เนียวอยู่อันดับที่5ของกลุ่มครับ
1: ต้นก็ยังงงนะคะว่าเอ๊ะฟาวอะไร
2: นะครับโดน2เหลืองไปไปดูบรรยากาศของลิโอเมสซี่นะครับเมื่อวานนี้เล่นนัดสุดท้ายกับทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เล่นให้กับทีมชาติไปทั้งหมด21ปีบรรยากาศนี่ก็เรียกว่าคึกคักแล้วก็อบอุ่นตั้งแต่ก่อนเริ่มแล้วคือแค่เมสซี่ลงไปวอร์มเนี่ยโค้ชก็ร้องไห้แล้วนะร้องก่อนแล้ว
1: ร้องนำมาแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นเกมที่สร้างความทรงจำให้ทั้งเนี่ย

0: ม่ใช่แค่โค้ชหรอกแฟนบอลเองนะคะก็คือดูแล้วก็ประทับใจสมเขาเรียกสมดีกรีนักตำราทีมชาติของเมสซี่นะคะก็ได้2ทับ2แอสซิสต์ด้วยให้นิโก้ปาสแล้วก็โอตาเมนดี
1: ้นะโอตาเมนดี้นี่ก็จะเลิกเล่นทีมชาติพร้อมกับเมสซี่เลยนะครับโอตาเมนดี้นี่อายุ38แล
0: ้
1: วเมสซี่อายุ39นะครับแล้วก็เมสซี่นอกจากแอสซิสต์2ลูกแล้วยิงปิดท้ายด้วยยิงจุดโทษ
0: เมสซี่ก็พอหลังจากจบแมตช์ตัวเองก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เหมือนกันนะคะสำหรับลีโอเนลเมสซี่ก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดเลยที่ในชีวิตของคนคนนึงเนี่ยจะได้ทำแบบนี้นะคะสำหรับเมสซี่ก็รูดม่านปิดฉากการรับใช้ทีมชาติ21ปีนะคะ
1: นะครับก็เรียกว่าเป็นนักเตะระดับตำนานอย่างแท้จริงนะครับเมื่อวานนี้เจอกับทีมชาติเบนินนักเตะหลายคนพยายามจะจองเสื้อเมสซี
0: ่
1: ขอแลกเสื้อหน่อย
0: มีตัวเดียวครับ
1: นะเออนะก็ถือว่าโอ้โหบรรยากาศเนี่ยคือตอนช่วงจะลงสนามการช่วงนาทีที่10เนี่ยเขาหยุดนะครับมีการจุดพงจุดพุกันด้วยนะ
0: คือในยุคนี้จะบอกว่าเป็นนักกีฬาคนหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้นะคะสำหรับลีโอเนลเมสซี่นั้นในวงการฟุตบอลนะก
1: ็
0: มีทั้งเมสซี่แล้วก็อีกคนนึงก็คือโรนัลโด
1: นะครับก็เดี๋ยวเมสซี่เนี่ยระดับสโมสรยังเล่นอยู่น
0: ะครับ
1: ยังมีสัญญาอยู่แต่ว่าก็ใกล้ที่จะประกาศเลิกเล่นเต็มทีแล้วแหละ
0: ใช่ก็สำหรับทีมชาติเนี่ยทำไป208นัดนะคะทำประตู126ประตูแล้วก็คว้าแชมป์โลกในปี2022แล้วก็แชมป์โคปาถึง2สมัยนะคะ
1: คือกว่าจะได้แชมป์กับอาร์เจนตินาเนี่ยรอนานเหมือนกันนะครับเพราะว่าผิดหวังแล้วผิดหวังอีกผิดหวังจนตัวเองเคยเลิกเล่นทีมชาติไปช่วงนึงทางโค้ชสมาคมต้องไปตามกลับมานะครับแล้วก็มาได้แชมป์โคปาอเมริกาต่อด้วยฟุตบอลโลก
0: เห็นแล้วก็ประทับใจนะคะสำหรับชีวิตคนคนนึงเนาะ
1: นะ
0: จริงๆเขาคงอยากเล่นต่อแหละ
1: ใช่นะครับแต่ด้วยร่างกายอะไรก็ค่อนข้างที่จะล้าเนา
0: ะ
1: นะครับขนาดล่าสุดเล่นฟุตบอลโลกเนี่ยเหมือนเดินเล่นเลยนะนะครับยิงได้เยอะยังเล่นดีเลย
0: ทำผลงานได้ดีนะในฟุตบอลโลกที่ผ่านมาค่ะ
1: ครับส่วนทางคริสเตียโนโรนัลโดนะครับสถานการณ์น่าจะสวนทางกับเมสซี่พอสมควรเพราะว่าล่าสุดมีการโพสต์โจมตีกุนซือทีมชาติโปรตุเกสนะครับแล้วก็อาจจะประกาศเลิกเล่นทีมชาติเดี๋ยวนี้คือตามข่าวเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าโรนัลโดให้สัมภาษณ์ล่าสุดเนี่ยเขาเหมือนกับบอกว่าก็พร้อมจะกลับมาเล่นนะนะครับแต่ว่าตอนนี้กลับไปเล่นให้กับอัลนาเซอร์ก่อนเพราะว่าเหมือนกับกุนซือทีมชาติโปรตุเกสเนี่ยพูดด้วยคำพูดอ่ะ
0: ครับ
1: ผิดสัญญากับเขา2ครั้ง
0: คือโหออกเหมือนถึงว่าตัวเองออกแถลงการมาหลังจากที่กลับไปที่อัลนาเซอร์แล้วเนี่ยออกแถลงการออกมาเนี่ย8ประเด็นนะคะ
1: คือ
0: เขาบอกว่าสื่อหลายๆสื่อบอกว่าโอ้นี่มันไม่ใช่เรื่องที่เมคขึ้นมาเองหรอกเพราะว่าการคุยกันที่มีถึง8ประเด็นว่าสัญญาจะออกมาพูดแบบนั้นแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ยิ่งทวีความรุนแรงไปอีกนะคะ
1: ดูที่เราตัดภาพเดียโก้มาราโดน่ามาเนี่ยเขาบอกว่าที่8ข้อที่ออกมาเนี่ยมีข้อที่6เขาบอกว่ากุนซือต้องยอมรับผิดในเรื่องการไม่เปลี่ยนตัวเขาลงสนามแล้วก็ต้องเหมือนกับตัวเขาเนี่ยเป็นนักเตะระดับตำนานเทียบเท่ากับเปเล่แล้วก็มาราโดน่าเหมือนกับเอานักเตะระดับนี้มาวอร์มแล้วไม่ให้ลงเนี่ยคุณต้องขอโทษประมาณน
0: ั้
1: น
0: ใช่คือเหมือนกับว่าไปคุยกันแล้วว่าคุณต้องพูดแบบนี้นะในงานแถลงข่าวแต่ว่าจอร์จเชซูสก็พูดคนละประเด็นเลยนะคะไม่ได้พูดสิ่งเหล่านี้ออกมาเลยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจค่ะก็โพสต์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดแค่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนแมตช์อำลาทีมชาติของเมสซี่เท่านั้นเองนะคะโรนัลโดก็เขียนทิ้งท้ายเอาไว้ในโพสต์ที่ยาวมากเนี่ยนะคะบอกว่าเขาก็รู้สึกดีว่าอาจจะต้องเผชิญหน้ากับบทลงโทษแบนจากสมาคมแต่ว่าขอสัญญากับแฟนๆว่าจะมีการจัดแมตช์อย่างที่พี่ท็อปบอก
1: ครับ
0: อำลาสนามอย่างเป็นทางการแน่นอน
1: เจ้าตัวบอกว่าจริงๆตอนจบฟุตบอลโลกใหม่ๆเนี่ยเขาคิดถึงการประกาศเลิกเล่นทีมชาติ
0: ค่ะ
1: เหมือนกับเตรียมจะเขียนจะโพสต์แหละแล้วพอคุยกับทางสมาคมฟุตบอลของโปรตุเกสนะครับเขาบอกว่าโรนัลโดยังเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติคุณยังเป็นที่ต้องการอยู่นะครับเพราะว่าความสามารถยังมีอยู
0: ่
1: ก็เลยตัดสินใจที่จะเล่นก่อนน
0: ั
1: ดแรกของยูฟ่าเนชั่นลีกเนี่ยลงสนามมีโอกาสเยอะยิงไม่ได
0: ้
1: นัด2เลยโดนดรอปเป็นตัวสำรองนะครับแต่ว่าตอนโดนดรอปเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับตอนแรกคุยกันว่าโรนัลโดจะเล่นเฉพาะเกมที่โปรตุเกสเล่นในบ้านเกม2ตอนไปเยือนเนี่ยโค้ชมาขอให้ไปกับทีมด้วยแล้วก็ส่งมาวอร์มเสร็จแล้วพอไม่ลงก็เลยมีปัญหานี่แหละ
0: โกรธนะคะนี่ออกสไตล์งอนนิดนึงนะคะแต่ว่าสื่อในโปรตุเกสก็มีส่วนนึงที่เห็นด้วยกับจอร์จเฮซุสอันนี้ต้องไปดูนะคะว่าถ้ากระแสความนิยมของโรนัลโดในประเทศเนี่ยมันลดลงอ
1: ่
0: ะจะมีการออกมามูฟไหนต่อไปสำหรับโรนัลโดด้วย
1: คือโค้ชเนี่ยพอมีข้อจำกัดเรื่องของนักเตะเยอะเนี่ยเขาก็จะทำงานยากเนาะ
0: ใช่
1: นะครับบางอย่างก็ต้องดูหน้างานตอนนั้นที่เจอกับนอร์เวย์เนี่ยสถานการณ์นำอยู่ 2-1
0: คือทีมเล่นดีอยู
1: ่
0: ทางด้านเฮซุสก็บอกว่าคือมันก็ไม่ต้องถ้าหน้างานมันเป็นอย่างนั้นก็ไม่ต้องเปลี่ยนหรอก
1: ใช่คือนี่คือโค้ชที่ทำทีมชนะ4นัดติดนะ
0: ใช่
1: แต่มีปัญหาอยู
0: ่แล้วก็โรนัลโดเองก็เป็นคนไปบอกว่ายอมรับว่าไอ้คนนี้แหละดีที่สุดแล้วสำหรับการมาคุม

0: ก็ต้องให้เขานะเพราะเขาทำผลงานได้ดีทีเดียวนะคะโดยสัญญาฉบับใหม่จะให้บริดรวมไปถึงเป๊ปด้วยที่ได้จากแมนซิตี้ปีละ20ล้านปอนด์คิดเป็นเงินไทยก็880ล้านบาทนะคะ
1: คือสัญญาของอาร์เตต้าเนี่ยฉบับเดิมจะหมดสัญญาในช่วงจบฤดูกาลนี้นะครับเริ่มเป็นผู้จัดการทีมอาร์เซนอลเมื่อปี2019นะครับแล้วก็ต่อสัญญาไปก็เป็นตามคาดที่หลายคนคาดหมายไว้แล้วแหละก็ถ้าอยู่จนถึงปี2030เนี่ยโอ้โหก็จะอยู่คุมทีมระดับทศวรรษเลย
0: ใช่ เกิน10ปีนะคะก็ถือว่าเป็น อีกหนึ่งกุนซือที่ทำผลงานได้ดีนะคะพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกหนแรกในรอบ22ปีด้วยแล้วก็ได้เข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเพียงแต่ว่าไปแพ้ PSG เท่านั้นเองนะคะ
1: ก็ตอนนี้ถือว่าเป็นผู้จัดการในพรีเมียร์ลีกที่คุมทีมนานที่สุดนะครับหลังจากที่เป๊ปบอกลาแมนซิตี้ไป
0: ค่ะ
1: อาร์เซนอลได้เปรียบเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่ว่าก็ต้องชื่นชมแฟนๆอาร์เซนอลด้วยนะคะเพราะว่าปกติในยุคพรีเมียร์ลีกปัจจุบันเนี่ยมาปุ๊บทำผลงานไม่น่าพอใจก็ไล่ออกแหละแต่วันนี้ก็คือยังให้เครดิตให้อยู่ไปยันยาน
1: ใช่คือมาทำอาร์เซนอลตอนแรกนี่มีช่วงหนึ่งผลงานไม่ดีเลยนะต้องชมบอร์ดบริหารด้วยนะครับที ่ถือว่าตัดสินใจให้ทำต่อจนสุดท้ายก็ประสบความสำเร็จนะครับตอนนี้ก็น่าจะลุ้นแชมเปี้ยนส์ลีกก็แหละนะครับพรีเมียร์ลีกได้มาแล้วนะครับแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลที่แล้วเข้าชิงแต่พลาดโดนจุดโทษไปนะครับ
0: อย่าให้สมฉายานะคะต้องทำลายสัญญานี้ให้ได้
1: ไปที่ข่าวของกุนซือเซาท์แฮมป์ตันกันบ้างนะครับทอนด้าเอ็กเคิร์ตรอดพ้นจากการโดนโทษแบนแบบทันทีและก็สามารถลงทำหน้าที่คุมทีมข้างสนามต่อไปได้ด้วย
0: ค่ะก็อันนี้เป็นข่าวใหญ่พอสมควรทีเดียวนะคะในวงการฟุตบอลของอังกฤษเพราะว่าสมาคมฟุตบอลอังกฤษเองเนี่ยก็ตัดสินลงโทษเอ็กเคิร์ตผู้จัดการทีมเซาท์แฮมป์ตันบอกว่าอย่ามายุ่งกับวงการฟุตบอลเป็นเวลา6วีคนะคะหรือว่า6สัปดาห์แต่ว่ารอลงอาญาไว้ก่อนเพราะว่ามีกรณีเกี่ยวกับเรื่องของการไปสอดแนมคู่แข่งนะคะหรือว่าที่เขาใช้ชื่อว่าสปายเกตนี่แหละนอกจากโทษแบนที่ถูกคาดไว้แล้วเนี่ยนะคะกุนซือรายนี้เนี่ยก็โดนสั่งปรับเงินไปด้วยนะ 28,000 ปอนด์นะคะก็ทำให้เอ็กเคิร์ตเนี่ยไม่ต้องถ้าข่าวมาแบบนี้ก็คือไม่ต้องเจอโทษแบนแล้วแล้วก็คดีดังกล่าวก็ต้องย้อนกลับไปเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
1: นะครับตอนนั้นเนี่ยเซาท์แฮมป์ตันโดนลงโทษอย่างหนักถึงขั้นถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันเพลย์ออฟเลื่อนชั้นในฤดูกาลที่แล้วนะครับแล้วก็ถูกตัด4คะแนนสำหรับฤดูกาลใหม่นะครับหลังจากว่าทางสโมสรก็ยอมรับความผิดว่าได้ส่งทีมงานไปแอบส่องการฝึกซ้อมของ3ทีมคู่แข่งออกฟอร์ดยูไนเต็ดอิปสวิชแล้วก็บิดเดิลสโบรนะครับส่งทีมงานไปแล้วโดนจับได้ไงนะครับเขามาเช็คย้อนหลังว่าเอ๊คนนี้ที่มาแอบดูข้างสนามเนี่ยอยู่ในทีมงานสตาฟโค้ชของเซาท์แฮมป์ตันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวเลย
0: ใช่ค่ะก็ได้รับตำแหน่งผู้จัดการทีมเซาท์แฮมป์ตันถาวรไปตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะก่อนที่จะเร่งเครื่องจบอันดับที่4อย่างเหลือเชื่อนะเขาบอกไว้ในฤดูกาลที่ผ่านมานะ
1: นะครับก็ถือว่าสำหรับทอนด้าเอ็กเคิร์ตเนี่ยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทีมเซาท์แฮมป์ตันแบบถาวรช่วงธันวาคมปี2025นะครับก็เท่ากับว่าโดนโทษแบนแบบนี้ก็น่าจะไม่โดนปลดนะนะครับได้คุมต่อขณะที่ศาลกีฬาโลกนะครับเตรียมพิจารณาคำอุทธรณ์ของทีมชาติเซเนกัลเรื่องของการริบแชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นนะครับในช่วงการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่เซเนกัลเจอกับโมร็อกโกก็มีเหตุการณ์ที่นักเตะทีมชาติเซเนกัลวอล์กเอาท์จากสนามไป17นาทีนะครับตอนนั้นเนี่ยโดน VR เช็คว่าเสียจุดโทษ
0: ใช่
1: แต่สุดท้ายก็กลับมาคว้าแชมป์ได
0: ้ตอนนั้นไม่พอใจเลยนะคะแล้วก็ทำให้เกมต้องหยุดไปนานพอสมควรทีเดียวนะคะแต่ว่าท้ายสุดชนะอย่างที่พี่ท็อปบอกแต่ว่าเวลาต่อมาเนี่ยทางสหพันธ์ฟุตบอลแอฟริกาหรือว่า CAF เนี่ยนะคะก็ลงโทษเซเนกัลจากการวอล์กเอาท์ครั้งนั้นแหละแล้วก็สั่งปรับแพ้ฟาวล์แล้วก็พลิกคำตัดสินยกแชมป์ให้โมร็อกโกชนะไป 3-0 นะคะก็เป็นการคว้าแชมป์มาครองแบบส้มหล่น
1: ใช่แต่ถ้วยเนี่ยยังอยู่กับเซเนกัลนะ
0: เขาไม่ให้เออ
1: ได้แต่สิทธิ์ไปฉลองมาแล้วด้วย
0: เออคือเป็นเราก็ไม่ให้คืนนะคะคือมันเป็นการกลับคำตัดสินที่ใช้เวลานานมากหลังจากที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยนะคะก็สร้างความไม่พอใจให้กับเซเนกัลเลยนักเตะตัวหลักอย่างเอดูอาร์เมนดี้นะคะแล้วก็ทางจาคอบเนี่ยก็ออกมายืนยันบอกว่าเขาคือแชมป์จริงๆคือถ้าไปดูเกมการแข่งขันนะพวกเขาชนะนะไม่ใช่เรื่องของอะไรที่อยู่นอกสนาม
1: ครับคือตอนที่วอล์กเอาท์ออกไป17นาทีเนี่ยเป็นซาดิโอมาเน่นะที่ไปเรียกเพื่อนบอกว่าให้กลับมาแล้วปรากฏว่าจุดโทษไม่เสียด้วยนะครับสามารถป้องกันไว้ได้แล้วก็ไม่ได้ประตูชัยนะครับชนะไป 1-0 แต่ว่าการวอล์กเอาท์17นาทีอันนี้ต้องไปดูเรื่องของกฎกติกานะครับก็มีกฎกติกาถ้าวอล์กเอาท์นานไปเนี่ยจะโดนปรับแพ้ไป 3-0 หร
0: ือ
1: ว่าคือกลับมาแข่งแล้วอะถ้าจะปรับก็น่าจะปรับหน้างานตรงนั้นเลย
0: ใช่คือเขาบอกว่ามันเป็นคำตัดสินที่ช้า

0: เกินไปนะคะหลังจากที่เกิดขึ้นทางฝั่งกุนซือของโมร็อกโกที่ได้แชมป์เนี่ยก็มองว่าคำตัดสินเนี่ยมันดีกับสำหรับทีมชาตินะเพราะว่าได้แชมป์แต่ว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายถ้ามาถามเขาความคิดเขาก็ไม่มีคอมเมนต์ในตอนนี้นะคะทางศาลกีฬาโลกก็ยืนยันว่าการไต่สวนในวันพฤหัสนี้เนี่ยจะยังมีการประกาศบทสรุปออกมาทันทีคือจะไม่ต้องรอแบบคราวที่แล้วละคราวนี้ก็ตัดสินทันทีเลยนะคะก็ไม่ต้องรอให้นานเหมือนคราวที่แล้ว
1: ครับกลับมาที่บ้านเรานะครับเรื่องของสมาคมกีฬาบิลเลียดเมื่อวานนี้มีการประชุมใหญ่นะครับวาระสำคัญคือการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่
0: ใช่ค่ะก็จัดกันที่ภัตตาคารโฮคิทเช่นพระราม3นะคะก็มีทั้งหมดสโมสรสมาชิกเนี่ย26สโมสรเข้ามาร่วมประชุมกันวาระสำคัญอย่างที่ท็อปบอกก็คือการเลือกตั้งนายกสมาคมแต่เป็นเอกฉันท์นะคะสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะเป็นการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่แทนที่นายสุนทรจารุมนที่หมดวาระการบริหารก่อนที่นายทศพรศักดิ์สงวนมนูนค่ะประธานคณะกรรมการแผนกบิลเลียดของสมาคมราชกฤษฎาสโมสรโปโลคลับเนี่ยจะเสนอชื่อนายสุนทรเป็นแคนดิเดตนายกสมาคม
1: ก็สโมสรสมาชิกทั้ง26สโมสรนะครับยกมือให้คุณสุนทรจารุมนดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยอย่างเป็นเอกฉันท์นี่เป็นสมัยที่3ติดต่อกันแล้วนะครับวาระ4ปีก็จะไปจบปี2572
0: บิ๊กฮงก็ออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าแผนการพัฒนาวงการบิลเลียดแล้วก็สนุกเกอร์ในปีหน้าเนี่ยจะจัดการแข่งขันต่อเนื่องทั้งปีเลยนะคะตั้งแต่มกราคมถึงตุลาคมก็เตรียมจัดแข่งขันทุกอย่างไว้แล้วนะคะก็มีหลายประเภทเลย6แดงสนุกเกอร์ชายสนุกเกอร์หญิงนะคะแล้วก็รวมไปถึงยังมีเรื่องของมาตรฐานที่บอกว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะทำให้สูงที่สุดด้วยแต่ว่าเรื่องงบประมาณก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องดูนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นต้องไปจัดสรรมาแต่ก็ยืนยันว่าตลอด4ปีที่จะถึงนี้เนี่ยได้แน่นอน
1: ครับขณะที่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับหลังจากจบภารกิจก็มีไปออกงานนะครับไปร่วมกิจกรรมชวนคนไทยเข้าร่วมมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31นะครับนี่เป็นบรรยากาศที่ศูนย์เศรษฐกิจก็งานมีช่วงถึงปลายเดือนตุลาคมนี้
0: ใช่ค่ะก็มีทั้งนายณัฐกรวุฒิชัยพรกุลนะคะนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยในเป็นประธานในงานแล้วก็อย่างที่บอกนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่มาก็คือโบกัญญรัตน์ขุนเมืองค่ะเป็นแขกรับเชิญพิเศษในฐานะตัวแทนนักกีฬารุ่นใหม่นะคะที่มาแสดงถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลจิตใจแล้วก็ควบคู่กับร่างกายสมาธิพร้อมเชิญชวนทุกคนเนี่ยให้มาเลือกหนังสือตามความรู้สึกของตัวเองไปอ่าน
1: ครับก็สำหรับมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31แบ่งพื้นที่เป็น6โซนนะครับรวมทั้งมีนิทรรศการและก็โซนกิจกรรมมากมายจัดขึ้นวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับก็เริ่ม23ตุลาคม
0: ใครรักการอ่านก็ไปซื้อกันได้นะคะสำหรับหนังสือนะคะ
1: ครับ
0: ไปดูเรื่องของศึกโมโต GP กันบ้างดีกว่านะคะก็เตรียมที่จะมาจัดในประเทศไทยแล้วนะคะสำหรับโมโต GP ของปีนี้นะคะก็ได้รับเลือกให้เป็นสนามเปิดฤดูกาลไทย GP แล้วก็จัด Pre-Season Test ต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วนะคะแล้วก็เป็นสนามแรกของโลกที่จะเปิดฉากการแข่งขันใต้กฎเทคนิคใหม่ของโมโต GP ที่ใช้ในฤดูกาล2027ด้วยนะคะ
1: ก็จะเริ่มฤดูกาลหน้า2027มาแข่งบ้านเราสนามแรกเลย
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับจัดที่บ้านเราเนี่ยกระแสค่อนข้างดี
0: คนก็ชื่นชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็งานแถลงข่าวเนี่ยจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะที่หัวหมากส่วน MotoGP Precision Test เนี่ยเขาใช้ชื่อว่าบุรีรัมย์เทสจะจัด 6-7 กุมภาพันธ์ที่ช้าง International Circuit นะคะก่อนที่จะเปิดสนามแรกไทย GP 5-7 มีนาคม
1: ครับเดี๋ยวจะมีแถลงข่าวใหญ่อย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงนะครับวันที่3พฤศจิกายนที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็เรียกว่าเป็นมหกรรมเป็นกิจกรรมกีฬาที่ใหญ่มากนะโมโต GP นะครับเดี๋ยวฤดูกาลใหม่ก็เริ่มสนามแรกที่บ้านเรา
2: ใครที่เป็นแฟนก็เตรียมจองตั๋วจองโรงแรมที่บุรีรัมย์ได้เลยขอบคุณทั้งสองท่านนะครับส่งท้ายข่าวเช้าของเราในวันนี้นะครับด้วยภาพของตาข่ายดักโดรนนะครับที่ทางการยูเครนเนี่ยได้นำมาติดตั้งบนสะพานต่างๆในกรุงเคียฟครับเพื่อใช้ในการป้องกันโดรนโจมตีจากรัสเซียโดยโครงการนี้เนี่ยมีขึ้นภายหลังจากที่ไม่กี่วันที่ผ่านมาสะพานแห่งหนึ่งในกรุงเคียฟถูกโดรนโจมตีเสียหายไปครับ
3: ค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้ง4คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สสเตือนระวังโรคมือเท้าปากในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีเตือนผู้ปกครองสังเกตสัญญาณหากมีไข้สูงเกิน39องศาเซลเซียสนานเกิน48ชั่วโมงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีหมั่นล้างมือด้วยสบู่ทำความสะอาดของเล่นแยกเด็กป่วยพักที่บ้าน 7-10 วันและฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนช่วงน้ำท่วมไม่ควรซื้อยาป้องกันโรคฉี่หนูกินเองเนื่องจากยาป้องกันไม่ได้ผล 100% และต้องให้แพทย์ประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงให้เข้าปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสังเกตอาการหลังสัมผัสน้ำ 2-30 วันหากพบว่ามีไข้สูงหนาวสั่นปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงให้รีบไปพบแพทย์ทันทีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแนะ5ข้อควรปฏิบัติหลังน้ำลดตรวจสอบโครงสร้างของตัวบ้านอย่างละเอียดสวมอุปกรณ์ป้องกันขณะทำความสะอาดดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อซ่อมแซมบ้านแจ้งและขอความช่วยเหลือทางไลน์ปผ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงตำรวจไซเบอร์เตือนผู้ประสบภัยน้ำท่วมระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์หลอกลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน LINE หรือเปิดรับบริจาคโดยใช้บัญชีส่วนตัวย้ำเตือนห้ามกดลิงก์แปลกหน้าห้ามส่ง QR Code หรือกรอกเลขบัตรประชาชนข้อมูลบัญชีรหัสผ่านหรือ OTP เด็ดขาดหากพบเห็นให้ตรวจสอบข้อมูลกับช่องทางหน่วยงานโดยตรงทุกครั้ง
1: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
2: ดิฉันลภรดากันเกต
3: และดิฉันนิสาการอีตะเมกินค่ะ
2: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
3: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 น.ถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
1: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
2: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
3: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
1: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
4: NDT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน
5: เราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
6: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยถึงข่าวค่ะกับดิฉันสุวรรณสามาหมั่นค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมย้อนหลังได้นะคะที่เพจ Facebook TikTok YouTube ของคุยถึงข่าวค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องโรคทางเดินหายใจค่ะแน่นอนล่ะค่ะเมื่อดิฉันพูดถึงโรคนี้นะคะคุณผู้ชมจะต้องนึกถึงโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะRSV โควิด-19 แต่อาจจะมีบางท่านค่ะรู้จักโรคยังไม่ดีพอและยังไม่เข้าใจค่ะว่าโรคเหล่านี้อันตรายยังไงนะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่กรมควบคุมโรคค่ะเราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญกันค่ะและผู้ที่นั่งอยู่กับดิฉันตอนนี้นะคะคุณวรรภาศรีสุภาพค่ะรองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6จังหวัดชลบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะรองผอ. อย่างที่หนูบอกไปเมื่อกี้เนาะโรคทางเดินหายใจมีหลายโรคเลยโรคไข้หวัดใหญ่ RSV โควิด-19 ตอนนี้โควิด-19 ก็เริ่มกลับมาเนาะเริ่มมีคนติดแต่เนื่องจากอะไรเดี๋ยวเราจะมาคุยกันก่อนอื่นเลยขอทราบก่อนค่ะรองผอ.กรมควบคุมโรคช่วยอธิบายสักนิดนึงค่ะภาระหน้าที่คืออะไรคะ
1: จริงๆกรมควบคุมโรคเนี่ยก็อันนี้หน่วยงานที่กำลังคุยกันเนี่ยเราคือสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีนะ
0: คะ
1: ก็จะเป็นหน่วยงานส่วนกลางของกรมควบคุมโรคที่มาตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคซึ่งในส่วนของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6จังหวัดชลบุรีเนี่ยเราดูแลพื้นที่ทั้งหมด8จังหวัดภาคตะวันออกก็คือมีชลบุรีระยองจันทร์ตราดปราจีนสระแก้วสมุทรปราการนครนายกค่ะซึ่งในบทบาทของกรมควบคุมโรคนะก็จะมีในเรื่องของการศูนย์ที่อยู่เนี่ยก็จะเป็นดำเนินในด้านของด้านวิชาการนะคะเป็นศูนย์ทางด้านวิชาการในเรื่องของการระบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่นอกจากนี้เราก็ยังมีการในเรื่องของการพัฒนารูปแบบในเรื่องการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่เราดูแลรวมถึงการสื่อสารความเสี่ยงให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าใจถึงพิษภัยของโรคแล้วก็ให้เกิดการป้องกันควบคุมโรคนะคะ
0: ทีนี้อยากทราบสถานการณ์ค่ะสถานการณ์ในภาคตะวันออกที่ลองดูแลอยู่เนา
1: ะ
0: สถานการณ์โรคทางเดินหายใจหรือว่าเป็นควบคุมโรคณปัจจุบันนี้มีอะไรที่น่ากังวลบ้างคะ
1: ค่ะณตอนช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนเนา
0: ะ
1: ดังนั้นโรคทางเดินหายใจเนี่ยก็มักจะเพิ่มขึ้นนะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ของขอเรียกชื่อย่อนะคะจะมีโรคไข้หวัดใหญ่นะคะถ้าดูกันในภาพของกรมควบคุมสปคม.นะที่อยู่ในดูแลจังหวัดกรุงเทพเนี่ยก็จังหวัดในเขตของเราประเทศไทยเลยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดที่ท่องเที่ยวเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นค่ะ
0: ตอนนี้มันเป็นเพราะอะไรคะทำไมมันถึง
1: มันก็จะทำให้เชื้อโรคเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือว่ามีประชาชนเกิดโรคเนี่ยมันก็จะส่งผลให้เกิดการติดเชื้อกันได้ง่ายแล้วทั้งนั้นทำให้โรคเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นในส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเมืองใหญ่ๆหรือประชาชนหนาแน่นเนี่ยค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวเราพูดถึงโรคไข้หวัดใหญ่กันก่อนแน่นอนแหละว่าโรคไข้หวัดใหญ่อาการเด่นชัดเลยของโรคเนี้ยคืออะไรคะ
1: โรคไข้หวัดใหญ่อาการเด่นชัดก็จะมีไข้สูงเฉียบพลันนะคะแล้วก็จะมีปวดเมื่อยตามตัวเนาะถ้าเราเคยเป็นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอาการปวดเมื่อยตามตัวเนี่ยเราอาจจะต้องพักเลยแล้วก็จะมีปวดศีรษะอ่อนเพลียนะคะแล้วก็มีอาการอื่นๆก็จะเป็นเหมือนอาการโรคระบบทางเดินหายใจเช่นอาจจะมีไอมีน้ำมูกไหลจามอย่างนี้เป็นต้นค่ะแต่การเด่นชัดก็คือจะมีไข้สูงเฉียบพลันแล้วก็ปวดเมื่อยตามตัว
0: ค่ะลอง
1: ต้องนอนพัก
0: ดิฉันเคยเป็นไข้หวัดใหญ่พอไปหาหมอบอกว่าอาการเป็นตามชื่อเลยทุกอย่างจะใหญ่ค่ะคุณผู้ชมปวดหัวใหญ่มากน้ำมูกใหญ่มากง่ายๆแปลว่ามัน

0: มันหนักกว่าปวดหัวธรรมดามันหนักกว่าไข้ธรรมดาอย่างเช่นตัวร้อนเนาะภายใน24ชั่วโมงไม่หายอ่ะประเมินไว้เลยว่าอาจจะเป็นไข้หวัดใหญ่ก็แนะนำไปพบแพทย์จะดีที่สุดค่ะทีนี้การป้องกันเราสามารถทำได้อย่างไรบ้างคะสำหรับโรคไข้หวัดใหญ
1: ่โรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยเราป้องกันได้โดยจริงๆป้องกันได้เกิดจากพฤติกรรมของเราเลยนะ
0: ค่ะ
1: ก็คือสำหรับในเรื่องของการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่วิธีป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการฉีดวัคซีนนะคะทีนี้ในบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ฉีดวัคซีนเนา
0: ะ
1: ก็อาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อได้แล้วก็มีวิธีอีกอย่างนึงก็คือการป้องกันที่ง่ายที่สุดเนี่ยสามารถทำกันได้ทุกคนก็คือเราจะต้องเวลาไอจามเนี่ยก็จะต้องปิดปากปิดจมูกนะคะหรือว่าถ้าเกิดเราป่วยเนี่ยก็จะต้องมีการใส่แมสนะเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้วก็ควรจะต้องมีการล้างมืออย่างสม่ำเสมอเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่าสิ่งที่มือเราไปแตะตามโต๊ะตามพื้นเนี่ยมันอาจจะมีเชื้อโรคที่ใครก็ไม่รู้ไอจามแล้วก็ติดอยู่ตามพื้นผิวสัมผัสเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเราสัมผัสก็มาลูบหน้าปะจมูกหรืออาจจะเข้าปากเราก็ได้อันนี้ก็จะทำให้เราติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้หรือโรคทางเดินหายใจอื่นๆได
0: ้นิดนึงค่ะลองสำหรับตัวโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยมีกลุ่มไหนไหมคะที่จะเสี่ยงอันตรายจากโรคเนี้ยมากที่สุดถ้าหากว่าเกิดติดแล้วแล้วจะแทรกซ้อนไปถึงชีวิตได้มีกลุ่มไหนไหมคะ
1: ก็ถ้าพูดถึงกลุ่มเสี่ยงเนา
0: ะ
1: ถ้าตอนนี้เนาะเราก็ต้องนึกถึงกลุ่ม608เนาะก็คือคนที่คนสูงอายุกันเนาะก็คืออายุ60ปีขึ้นไปนะคะเพราะว่าคนกลุ่มนี้ก็จะพออายุเรามากขึ้นเนี่ยภูมิคุ้มกันในร่างกายเราลดลงตามวัยนะคะแล้วก็ในคนท้องนะคะโดยเฉพาะในคนท้องแต่3เดือนขึ้นไปเนี่ยเพราะว่าพอเราท้องเนี่ยสภาวะในร่างกายเราเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราติดเชื้อต่างๆได้ง่ายขึ้นถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มเสี่ยง7กลุ่มเสี่ยงเนาะก็คือว่าก็จะมีกลุ่มที่มีโรคประจำตัวเนาะอย่างเช่นเป็นโรคหัวใจนะคะแล้วก็เป็นโรคหลอดเลือดสมองนะคะหรือว่าในคนที่เป็นอ้วนแล้วก็ในกลุ่มที่เป็นโรคเบาหวานนะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คืออาจจะเป็นในกลุ่มของเด็กเล็กนะคะอันกลุ่มนี้ก็เสี่ยงเพราะว่าเด็กในเรื่องของภูมิคุ้มกันเราอาจจะยังไม่แข็งแรง
0: ก็คือถ้าหากฉีดวัคซีนต้องบอกอย่างนี้เนาะลองวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่ได้ป้องกันว่าคุณจะไม่ติดไข้หวัดใหญ่
1: 100%
0: มันเป็นเพียงการบรรเทา
1: ลดความรุนแรง
0: ใช่ลดความรุนแรงของโรคเพื่อป้องกันการแทรกซ้อนหรือว่าอาจจะเกิดอันตรายอะไรต่อไปมานั่นเอง
1: ถูกต้อง
0: ทีนี้ค่ะสำหรับในประเทศไทยวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยสามารถไปรับฟรีได้ไหมคะ
1: จริงๆแล้วในกระทรวงสาธารณสุขเนา
0: ะ
1: เรามีนโยบายในการให้ไข้หวัดใหญ่ฟรีนะคะคือใน7กลุ่มเสี่ยงที่ไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะมีว่าเราสามารถไปรับวัคซีนได้ก็คือในช่วงกรกฎาคมถึงสิงหา
0: เดือน7เดือน8ของปีเนาะ
1: ใช่ก็คือจริงๆแล้วนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราให้วัคซีนฟรีใน7กลุ่มเสี่ยงก็จะมีคนสูงอายุคนท้องแล้วก็คนที่มีโรคประจำตัว7กลุ่มซึ่งในนั้นก็รวมเด็กไปด้วยรวมคนอ้วนรวมคนเป็นโรคไตเรื้อรังอะไรไปด้วยในเจ็ดกลุ่มเสี่ยงทีนี้คนที่อยู่นอกเหนือจากที่รัฐบาลสนับสนุนวัคซีนให้เนี่ยก็อาจจะต้องไปหาฉีดเองนะคะ
0: ก็คือณปัจจุบันโรงพยาบาลในประเทศไทยสามารถ walk in เข้าไปได
1: ้
0: แล้วแต่ว่าคุณจะสะดวกแบบไหน
1: ใช่แต่ว่าต้องอยู่ในเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนดเอาไว้ให้นะทีนี้วัคซีนน่ะเขาก็ไม่คือเขาก็จะมีการจัดสรรให้แต่ละจังหวัดมาตามโควต้าที่เขามีการสำรวจถ้าเกิดว่าเอ้ยมารับแล้วมันแบบวัคซีนมันหมดเราก็ไม่ได้แล้วนะเนื้อออกมา
0: จะมีช่วงเวลานั่นเอง
1: มันก็มีช่วงเวลาหรือว่าวัคซีนที่จำนวนจำกัดเนาะถ้าคุณมาในช่วงวันนั้นวัคซีนยังอยู่คุณสามารถฉีดได้แต่ถ้าคุณมาแล้ววัคซีนหมดเนี่ยมันก็หมดคุณอาจจะต้องไปที่สถานบริการอื่น
0: ๆแต่ก็คือไม่ต้องเป็นกังวลมากไปสำหรับโรคไข้หวัดใหญ่ใช่ค่ะทีนี้มาสู่โรคต่อไปแน่นอนแหละคุณผู้ชมบางท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อแต่ไม่เข้าใจโดยละเอียดว่ามันคือโรคอะไร RSV ค่ะอ่ะอย่างดิฉันมีลูกนะคะลองจะได้ยิน RSV ว่าจะติดเฉพาะเด็กแต่ณปัจจุบันได้ยินว่ามีคนโตติดช่วยอธิบายสักนิดนึงค่ะว่า RSV เนี่ยคืออะไรคะ
1: RSV มันก็คือเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งเนา
0: ะ
1: ชื่อเต็มมันก็คือrespiratory syncytial virus นะคะก็คือเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อติดแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิด มีอาการเบื้องต้นก็คือจะเป็นเหมือนไข้หวัดธรรมดานะคะซึ่งสามารถติดได้ทั้งในเด็กแล้วก็ในผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าในผู้ใหญ่เนี่ยอาการอาจจะไม่ได้รุนแรงมากนักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อติดเชื้อโรคนี้แล้วถ้าเกิดว่าอาการมันรุนแรงมากขึ้นมันอาจจะส่งผลไปถึงระบบทางเดินหายใจส่วนล่างนะคะก็คืออาจจะทำให้เกิดปอดอักเสบหรือหลอดลมอักเสบขึ้นได้อันนี้ก็ถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยมันก็จะส่งผลให้แบบซึ่งเสี่ยงต่อการเสียชีวิตขึ้นได้แต่ว่ายังน้อยนะคะ
0: ค่ะอาการที่เด่นชัดเลยของ RSV เนี่ยคืออะไรคะ
1: ก็คือมันจะส่งผลต่อจริงๆแล้วอาการเหมือนไข้หวัดใหญ่นะแต่อาการที่เด่นก็คือมันจะอาจจะส่งผลกระทบต่อปอดได้ในเด็กเล็กเนี่ยถ้าเกิดติดถึงระบบทางเดินหายใจหรือทางปอดเนี่ยก็จะทำให้มีการหายใจลำบากนะคะหรือว่าการหายใจเนี่ยยากจนต้องอกบุ๋มอะไรเงี้ยเด็กจะมีอาการหายใจลำบากค่ะ
0: แล้วก็หลังจากที่เคยเห็นตัวเป็นโฆษณาค่ะที่เขาทำออกมากันเนาะเด็กที่ติด RSV แล้วเนี่ยหลังจากเขาหายแล้วอ่ะการหายใจเขาอ่ะมันจะไม่ปกติเหมือนเดิมเขาจะมีการหายใจไวขึ้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าพอมันติดเข้าไปในปอดอ่ะมันก็ทางแพทย์เนี่ยเขาอาจจะเรียกว่าเป็นปอดบวมก็คือภาวะที่ถุงลมในปอดหรือว่าเนื้อปอดเนี่ยเกิดการอักเสบอักเสบจากอะไรก็อักเสบจากเชื้อโรคนั้นๆที่เราเรียกว่าเด็กเป็นปอดบวมมันก็คือภาวะอาการของโรคนะคะซึ่งทีนี้ถ้าเกิดว่าเกิดปอดเกิดการอักเสบหรือปอดบวมเนี่ยมันจะส่งผลทำให้ปอดเราเนี่ยการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนเนี่ยทำได้ลดลงมันก็จะส่งผลให้การหายใจเนี่ยยากลำบากหรือหายใจเหนื่อยง่ายแล้วก็ทำให้เวลาหายใจมันต้องใช้พละกำลังก็ในเด็กเล็กเนี่ยอาจจะเห็นปีกจมูกบานหรือว่าบางทีแบบหน้าอกบุ๋มอะไรเงี้ยค่ะ
0: ทีนี้ค่ะขอคำแนะนำนิดนึงค่ะผอ.รองผอ.สำหรับเด็กผู้ปกครองที่เขามีลูกหลานไปโรงเรียนเนาะเขาควรมีแนวปฏิบัติเอาไปบอกลูกหลานเขายังไงบ้างคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้ป้องกันโรค RSV กันสำหรับตัวเด็กอะค่ะอย่างเช่นดิฉันมีลูกควรจะต้องไปบอกลูกยังไงมีวิธีแนะนำไหมคะอย่างเช่นแม้ณปัจจุบันอะโรงเรียนบางโรงเรียนไม่ให้ใส่ค่ะเพราะว่าเขากังวลเรื่องในการหายใจของเด็กเราควรไปบอกลูกเรายังไงได้บ้างว่าควรรักษาความสะอาดหรืออะไรยังไง
1: อ๋อก็คือถ้าเราบอกลูกนะเราก็จะบอกว่าว่าสมมติว่าถ้าเราไปแล้วเจอเพื่อนป่วยไอก็คอกแคกเนี่ยก็คือว่าให้เขาอยู่ห่างนะคะแล้วก็เด็กนั้นน่ะก็ถ้าเรารู้ว่าเพื่อนป่วยเนี่ยไม่ควรจะไปใกล้ชิดนะคะแล้วก็ถ้ามีแมสเราก็ควรจะหาแมสมาปิดปากปิดจมูกเราอันนี้ปิดคือเราไม่ได้ป่วยนะเราจะปิดเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้ามาหาเราอีกอย่างนึงก็คือล้างมือเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราเล่นมือเด็กๆเน
0: า
1: ะเราไม่รู้ว่าเราไปแปะตรงไหนเพื่อนไปไอไปแคะจมูกอะไรทิ้งไว้ตรงไหนก็คือให้ล้างมือเป็นประจำนะคะก่อนรับประทานอาหารหรืออะไรหรือเวลาทำกิจกรรมอะไรถ้าล้างได้เป็นนิสัยได้ก็จะดีค่ะ
0: ทีนี้มาสู่โรคโควิดก่อนหน้านี้เราเคยเจอกันมาแล้วเราก็เคยปฏิบัติกันมาแล้วว่าเว้นระยะห่างยังไงใส่แมสป้องกันตัวยังไงแต่ณปัจจุบันได้ข่าวว่ากลับมาอีกเพราะอะไรคะทำไมโควิด19ถึงกลับมาในช่วงเวลานี
1: ้ก็อย่างที่บอกมันก็จะคล้ายๆเรื่องไข้หวัดใหญ่น
0: ะ
1: เพราะว่าอาจจะเป็นโควิดเนี่ยก็เกิดจากเชื้อไวรัสเช่นกันนะคะแล้วก็อย่างสมัยก่อนที่เราเป็นเชื้อโควิดเนี่ยไวรัสอ่ะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์เนาะมันก็มีการปรับตัวเองแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ประกอบกับสภาวะอากาศในช่วงนี้อากาศชื้นเนาะฝนตกมันก็จะส่งผลให้เชื้อโรคต่างๆเนี่ยมันแพร่กระจายหรือมันเจริญเติบโตได้ดี
0: ค่ะก็คือหน้าฝนเป็นช่วงที่ต้องระวังเกี่ยวกับโรคเนาะเพราะว่ามันจะแพร่เชื้อกันได้ง่ายทีนี้ค่ะโควิดณปัจจุบันเนี่ยยังเป็นอันตรายกับกลุ่มเสี่ยงกลุ่มไหนอีกบ้างคะ
1: ถ้าพูดถึงโควิดณปัจจุบันตอนนี้เนาะคือเชื้อที่กำลังเป็นณตอนนี้ก็คือเชื้อเนี่ยความอันตรายของเชื้อไม่ได้รุนแรงเหมือนเดิมแต่มันจะสามารถติดได้ง่ายขึ้นแต่อาการไม่ได้รุนแรงนะคะค่ะสำหรับโควิดนะคะกลุ่มเสี่ยงก็จะเหมือนกับโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆนั่นแหละค่ะก็คือในกลุ่มผู้สูงอายุเด็กเล็กหรือว่าผู้มีโรคประจำตัวนะคะโดยเฉพาะผู้มีโรคประจำตัวเนี่ยคือภูมิคุ้มกันของตัวเองอ่อนแออยู่แล้วถ้าเราติดเชื้อโรคอื่นๆไม่ว่าจะโควิดหรือทางเดินหายใจอื่นๆเนี่ยมันจะส่งผลให้โรคที่เราเคยมีอยู่แล้วมันอาจจะกำเริบมากขึ้นนะคะ
0: ค่ะสำหรับในฐานะที่เป็นรองผอ.อยู่ที่กรมควบคุมโรคนะคะมีการลงพื้นที่ไปให้ความรู้กับประชาชนหรือว่าทางโรงเรียนยังไงบ้างคะไม่ว่าจะเป็นโรคต่างๆที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ตามช่วงฤดูอะค่ะ
1: ค่ะโดยบทบาทของสคร.เราเนี่ยจริงๆแล้วการที่เราจะออกไปให้คำแนะนำความรู้เรื่องโรคต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วถ้าพูดถึงมันเป็นบทบาทในส่วนของพื้นที่เนา
0: ะ
1: จังหวัดแต่ว่าในส่วนของสคร.เราเนี่ยก็มีส่วนในการสนับสนุนที่ให้ข้อมูลต่างๆสำหรับพื้นที่ลงไปสื่อสารแต่ในส่วนที่สคร.ลงเองเนี่ยก็จะเป็นในส่วนที่บางครั้งเนี่ยเราเห็นว่ามีโรคระบาดแล้วก็จะมีทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็วในบางครั้งเนี่ยทีมของสคร.ซึ่งเราดูภาพเขตเนี่ยเราก็จะลงไปร่วมกับพื้นที่แล้วก็จะสื่อสารความเสี่ยงหรือในบางโรคที่มันมีความสำคัญมากๆเนี่ยในส่วนของหน่วยงานเราเนี่ยก็จะเหมือนคล้ายๆทำกิจกรรมหรือว่ามีโครงการที่มันเฉพาะเจาะจงแล้วก็ลงไปให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ
0: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะให้รองผอ.ได้ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงค่ะว่าเราควรมีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้เราเนี่ยห่างไกลจากโรคติดต่อโรคทางเดินหายใจ
1: วิธีการปฏิบัติตัวนะก็อยากให้จำง่ายๆนะก็คือในเรื่องของคำง่ายๆก็คือปิดล้างเลี่ยงหยุดจะได้จำกันง่าย
0: ๆ
1: ปิดคืออะไรปิดก็คือการปิดปากปิดจมูกนะคะด้วยแมสนะคะเพื่อไม่ให้เชื้อโรคนั้นนะถ้าเราป่วยนะไม่ให้แพร่กระจายหรือว่าเราไปในสถานที่แออัดมีคนหนาแน่นเราก็อาจจะใส่ปิดแมสไว้เพื่อป้องกันตัวเองส่วนล้างก็คือหมายถึงการล้างมือนะคะเวลาเราทำกิจกรรมอะไรหรือไปที่ไหนๆก่อนรับประทานอาหารหรือจะหยิบจับอะไรเข้าปากก็ควรจะล้างมือประจำส่วนเลี่ยงก็คือว่าการเลี่ยงไปในพื้นที่แออัดหรือว่าเลี่ยงเข้าไปอยู่ใกล้กับคนป่วยเรารู้นี่ว่าใครเริ่มมีอาการป่วยเราก็อย่าไปอยู่ใกล้เขาแล้วก็อย่าไปในที่สถานแออัดเพราะมันจะทำให้เกิดการแพร่เชื้อโรคได้ง่ายส่วนหยุดก็ถ้าเกิดเราป่วยเนาะเราก็ควรที่จะหยุดพักอยู่บ้านนะคะเพื่อไม่ให้เชื้อโรคนั้นอะแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นและนอกจากนี้ก็ควรดูแลสุขภาพร่างกายนะว่าในเรื่องอาหารรับประทานอาหารให้อย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอค่ะ
0: อย่างที่รองผอ.บอกนะคะคุณผู้ชมก็คือเราเริ่มได้จากตัวเราเองถ้าเรามีอาการป่วยเราควรใส่แมสค่ะเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อออกไปหรือถ้าหากว่าเราจะเป็นต้องไปทำงานในที่ที่คนเยอะเราใส่แมสได้เราไม่ได้ป่วยนะแต่ว่าเป็นการป้องกันจากผู้อื่นนั่นเองก็คือไปในสถานที่ที่แออัดนั่นเองค่ะแล้วก็กลุ่มเสี่ยงที่อยากให้เฝ้าระวังรักษาตัวเองดีๆก็คือเด็กเล็กผู้สูงวัยนะคะแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวเพราะถ้าว่าใน3กลุ่มนี
1: ้
0: ยิงตั้งครรภ์ด้วยค่ะถ้าหากว่าเกิดไปรับเชื้อโรคมาไปรับโรคมามันอาจจะเสี่ยงกับตัวเองได้เกิดเป็นการแทรกซ้อนในโรคอื่นๆตามขึ้นมานั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะต้องขอบคุณคุณวรภาศรีสุภาพค่ะรองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6จังหวัดชลบุรีที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: รายการในวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพเพื่อการมีสุขภาพดีตอนโรคติดต่อทางเดินหายใจกับการป้องกันตนโรคติดต่อทางเดินหายใจเช่นไข้หวัดใหญ่โควิด-19 RSV อะดีโนไวรัส HMPV หัดและหัดเยอรมันเกิดจากการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจตั้งแต่จมูกคอหลอดลมไปจนถึงปอดเกิดขึ้นได้บ่อยทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ติดต่อผ่านการหายใจเอาละอองน้ำมูกน้ำลายที่มีเชื้อโรคซึ่งฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศเข้าไปและการใช้สิ่งของร่วมกันเช่นแก้วน้ำของเล่นอาการเด่นของโรคกลุ่มนี้ได้แก่มีไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอในส่วนของไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 จะมีไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะเบื่ออาหารและเมื่อยตามตัวการป้องกัน 1. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 2. กินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นปรุงสุกร้อนสะอาด 3. ล้างมือให้สะอาดอย่างถูกต้อง 4. สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัด 5. โรคที่มีวัคซีนป้องกันกลุ่มเสี่ยงควรไปรับวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์

จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยัง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน

0: าะเสียงเพลงและจังหวะทำให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวลูกทุ่งไทยม่วนได้ทุกเจเนเรชั่น
1: จากสองมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบศิลป์ไทยงดงามคู่แผ่นดิน

ผ้าลายกระหมุกอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดระยองลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักสานพื้นบ้านถ่ายทอดผ่านเทคนิคการทอที่ประณีตสลับสีเข้มอ่อนอย่างมีเอกลักษณ์ผืนผ้าที่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาถูกฟื้นคืนจากรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนวันนี้ลายกระหมุกไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเป็นพื้นบ้านแต่ถูกต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าของใช้เครื่องประดับและงานดีไซน์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่จากผ้าพื้นถิ่นสู่แฟชั่นสุดปังนี่คือผ้าลายกระหมุกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: พราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์ยินดีด้วย
3: huh?
2: คุณได้รับรางวัลใหญ่คลิกลิงก์นี้เลย
4: กดเลยกดสิกดกด
5: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคลิก
6: ไทยออนไลน์เกิดได้ทั่วอาเซียนก่อนคลิกก่อนโอนก่อนแชร์เราต้องตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ใจ
7: จริงด้วยถ้าไม่เช็คอาจถูกหลอกได
5: ้ไม่คลิกลิงก์แปลก
6: ไม่แชร์ข่าวปลอม
8: รู้เท่าทันไทยออนไลน์สร้างอาเซียนดิจิทัลที่ปลอดภัยไปด้วยกัน

0: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพสั่งปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีล่าสุดนำผู้ป่วยทั้งหมดออกจากศูนย์แล้วผู้ว่าสิงห์บุรีลงพื้นที่ฉีดน้ำร้ายเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมจัดอาหารปรุงสุกสำหรับประชาชนและอาหารสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบชุดทานน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอบางบานสระบุรีเร่งเปิดจุดอำนวยความสะดวกประชาชนลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลาง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางพบกับดิฉันเมธาพรพันธุ์บุญเลิศค่ะ
1: และผมภาคภูมิพนาภักดีครับวันนี้เราพบกันเช้าวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569ครับ
2: คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ทางดิจิทัล TV หมายเลข11หรือผ่านช่องทาง Facebook Live และ NBT ภาคกลางท่านใดที่เข้ามาแล้วสามารถพูดคุยทักทายกันได้ค่ะ
1: ครับวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามกันเช่นเคยนะครับเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีครับที่หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรีตำบลไม้เค็ดอำเภอเมืองปราจีนบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน300ชุดมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนายชานนท์วาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้องคมนตรีอัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบภัยทรงมีราชขออภัยครับทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจิตอาสาร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือและให้เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีตลอดจนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ได้รับผลกระทบพร้อมพระราชทานกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จากนั้นองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้แทนและนายอำเภอเพื่อนำไปส่งมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและภายหลังเสร็จสิ้นพิธีได้ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน5ชุดมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจการได้รับพระราชทานความช่วยเหลือในครั้งนี้นำมาซึ่งความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยอีกทั้งเป็นขวัญกำลังใจให้สามารถก้าวผ่านสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้ไปได้
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลุยมอบถุงยังชีพให้กำลังใจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ตำบลลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเข้าเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านชุมชนคลอง8หมู่ที่5ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีนางสาวธนิยาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทปทุมธานีนายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูลในพื้นที่จากนั้นได้เดินทางเข้าเยี่ยมศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยชั่วคราวองค์การบริหารส่วนตำบลลำไซณวัดมงคลรัตน์คลอง12ตำบลลำไซอำเภอลำลูกกาซึ่งมีผู้เข้าพักจำนวน88คนแบ่งเป็นเด็ก11คนผู้สูงอายุ20รายโดยมีผู้ป่วยติดเตียง1รายและโรคไตระยะสุดท้ายอีก1รายนอกนั้นนะคะเป็นวัยทำงาน ซึ่งส่วนใหญ่เข้าพักเฉพาะเวลากลางคืนพร้อมมอบถุงยางชีพเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำไซเป็นผู้แทนให้การต้อนรับค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเป็นประธานถวายเครื่องสมณบริขารและเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือพระสงฆ์ผู้ประสบอุทกภัยครับนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องสมณบริขารและเครื่องอุปโภคบริโภคจากกรมการศาสนาจำนวน20ชุดแด่พระเทพวัชระจริยาจารย์เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหารและพระสงฆ์ณวัดกษัตราธิราชวรวิหารตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดวัฒนธรรมจังหวัดผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีสำหรับพิธีเริ่มด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นถวายเครื่องสมณบริขารและเครื่องอุปโภคบริโภคแด่พระสงฆ์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่พระสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะด้านเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมครับ
2: จังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบชุดทานน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอบางบานค่ะนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีมอบชุดทานน้ำใจพร้อมน้ำดื่มแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางบานหน้าหอประชุมที่ว่าการอำเภอบางบานโดยมีผู้แทนสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานาภิไทยขออภัยค่ะประชานาไมพิไทยสภากาชาดไทยนางสุทธิการวงศ์สถิตจิรการนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางพุทธิพรพลอยผักแว่นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายสุธีเล้าสุบินประเสริฐปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายเกรียงศักดิ์ปึกขาวนายอำเภอบางบานหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะด้านนายอำเภอบางบานรายงานสถานการณ์อุทกภัยว่าข้อมูลณวันที่5ตุลาคม2569มีประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบ16ตำบล102หมู่บ้านรวมเป็น 6,652 ครัวเรือนและประชากรกว่า 15,000 คนเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่นะคะเป็นพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำเจ้าพระยาและเป็นพื้นที่รับน้ำโดยปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งในการนี้สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานาไมพิไทยสภากาชาดไทยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบชุดทานน้ำใจพร้อมน้ำดื่มจำนวน200ชุดแก่ผู้ประสบอุทกภัยภายในงานและมีกำหนดนำชุดทานน้ำใจพร้อมน้ำดื่มไปมอบให้กับประชาชนตามบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบทางเรืออีก5หลังคาเรือนค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีครับลงพื้นที่ชีน้ำร้ายเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยมีการจัดอาหารปรุงสุกสำหรับประชาชนและอาหารสัตว์พร้อมเร่งวางแผนพนังกั้นน้ำระยะยาวครับนายวรรีสอนอ่อนนุชผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับร่วมกันลงพื้นที่หมู่ที่3ตำบลชีน้ำร้ายอำเภออินบุรีเพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพร้อมประกอบอาหารแจกจ่ายเจ้าหน้าที่และประชาชนรวมถึงมอบอาหารสำหรับสุนัขและแมวที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมครับโดยทางจังหวัดสิงห์บุรีจัดระบบสนับสนุนอาหารปรุงสุกวันละ1มื้อเสริมด้วยถุงยางชีพโดยในระยะแรกอบต.ชีน้ำร้ายจะเตรียมอาหารกลางวันเป็นเวลา3วันก่อนส่งต่อให้สภากาชาดและอำเภอดำเนินการดูแลอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งขยายระยะเวลาการแจกจ่ายถุงยังชีพจากเดิม7วันเป็น11วันมีการจัดสรรเงินทดรองราชการเพื่อใช้จัดทำอาหารปรุงสุกช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเน้นย้ำให้ลงทะเบียนเพื่อรับการเยียวยาตามหลักเกณฑ์ของทางราชการขณะที่ทีมสาธารณสุขครับได้ลงพื้นที่ไปดูแลสุขภาพประชาชนอย่างต่อเนื่อง สำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนะครับทางจังหวัดได้ประสานกรมชลประทานและกรมโยธาธิการและผังเมืองวางแผนก่อสร้างผนังกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบและยั่งยืนครับโดยตั้งเป้าดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี2575โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีนะครับได้เน้นย้ำให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากขาดแคลนอาหารและยาหรือมีกรณีเร่งด่วนและเคสพิเศษก็ขอให้แจ้งผู้นำชุมชนในพื้นที่ทันทีครับ
2: ช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าไปติดตามหลายจังหวัดค่ะได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมค่ะติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ

0: พราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แปลกห้ามกด
2: เงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค
6: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
7: กลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
8: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
9: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
10: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: กลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อในสนามข่าวท้องถิ่นครับ
1: ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยบูรณาการทุกภาคส่วนดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอเสาไห้ค่ะนายบัญชาชาวรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนำทุกภาคส่วนลงพื้นที่อำเภอเสาไห้ที่ตำบลต้นตาลและตำบลเดิงรางเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษซึ่งในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้เน้นการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการเด็กและผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรีได้มอบถุงโกแบ็กสำหรับบรรจุสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในช่วงประสบอุทกภัยและนอกจากนี้นะคะสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสระบุรีได้ร่วมลงพื้นที่ประเมินความเสียหายพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิและแนวทางการขอรับความคุ้มครองเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยได้อย่างถูกต้องค่ะ
0: จังหวัดสระบุรีครับเร่งเปิดจุดอำนวยความสะดวกให้ประชาชนนะครับลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทครับจังหวัดสระบุรีเดินหน้าให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ครับเร่งให้บริการและอำนวยความสะดวกประชาชนในการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยทีมข่าวของเราครับได้ลงพื้นที่ที่บริเวณเทศบาลตำบลหินกองและเทศบาลตำบลหนองแคซึ่งได้มีการจัดเจ้าหน้าที่และเตรียมความพร้อมด้านสถานที่

0: ไทยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเลือกบริการยื่นขอรับเงินเยียวยานายบัญชาชวรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนะครับก็ได้กำชับฝ่ายปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ไปสำรวจและประเมินความเสียหายอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลให้รวดเร็วและครอบคลุมในทุกครัวเรือนครับ
1: จังหวัดอ่างทองค่ะได้รับมอบถุงยังชีพมูลนิธิหัตถาธรรมสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวบรรเทาผู้ประสบอุทกภัยที่ตำบลบางจักค่ะที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนางสาวสุกัญญากุลสุวรรณปลัดจังหวัดอ่างทองเป็นประธานมอบถุงยังชีพจำนวน250ชุดจากมูลนิธิหัตถาธรรมและสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทองให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่9ตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญรวมเป็น239หลังคาเรือนจากนั้นนะคะได้ลงเรือไปมอบให้กับบ้านที่น้ำท่วมสูงจำนวน21หลังคาเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่โดยมีนายอำเภอวิเศษชัยชาญพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่นอกจากนี้หน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางจักและอสมจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผุยังได้ออกหน่วยให้บริการตรวจวัดความดันตรวจอาการรักษาโรคทั่วไปและแจกจ่ายเวชภัณฑ์เพื่อป้องกันและรักษาโรคที่มากับน้ำค่ะสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญเมื่อวานนี้ระดับน้ำในแม่น้ำน้อยเพิ่มขึ้นประมาณ2มิลลิเมตรมีบ้านเรือนประชาชนที่น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมใต้ถุนบ้านจำนวน 1,320 ครัวเรือนโดยตำบลบางจักได้รับผลกระทบทั้งหมด13หมู่บ้านรวมเป็น516หลังคาเรือนค่ะ
0: จังหวัดสมุทรสงครามครับประชุมศูนย์บัญชาการสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดเร่งดำเนินการระบายน้ำจากพื้นที่ชั้นในสู่คูคลองสาขาครับที่ห้องประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงครามชั้น4ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงครามครับนายชัยชัยแสงอินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการสถานการณ์ได้มอบหมายให้เร่งดำเนินการระบายน้ำจากพื้นที่ชั้นในสู่คูคลองสาขาลงคลองหลักฝั่งตะวันตกนะครับอย่างเช่นคลองแควอ้อมคลองบางแคคลองประชาชมชื่นแพรกหนามแดงรวมไปถึงคลองบางเรือหักฝั่งตะวันออกเช่นคลองจอมปลวกคลองบางน้อยคลองท่าคาคลองนางตะเคียนรวมถึงคลองแม่กลองและระบายน้ำลงสู่แม่น้ำแม่กลองต่อไปครับพร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจจุดที่จะเร่งผลักดันน้ำออกจากคลองสาขาต่างๆโดยเฉพาะค่ำวันนี้เป็นเวลาที่สำคัญและมีความหมายมากนะครับเพราะว่าน้ำจะลดลงต่อเนื่องจนถึงเช้ามืดโดยเฉพาะช่วงหลังตีสองจึงขอเน้นย้ำให้หน่วยงานโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งหาเครื่องมือตามที่ได้มอบหมายในที่ประชุมมาดำเนินการโดยด่วนต่อไปครับ
1: ช่วงนี้ไปติดตามรายการสามัคคีกับอัยการแผ่นดินค่ะวันนี้เสนอตอนปวิอาญามาตรา 44/1 ทางเลือกของผู้เสียหายในการเลือกค่าเสียหายค่ะ

เมื่อเกิดการกระทำความผิดขึ้นหลายคนมักเข้าใจว่ากระบวนการยุติธรรมทางอาญามีเป้าหมายเพียงอย่างเดียวคือการลงโทษผู้กระทำความผิดเช่นการจำคุกหรือปรับแต่ในความเป็นจริงแล้วผู้เสียหายมักได้รับความเสียหายทั้งในด้านทรัพย์สินร่างกายชื่อเสียงหรือจิตใจซึ่งต้องได้รับการเยียวยาในรูปของค่าสินใหม่ทดแทนด้วยซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 นั้นเป็นกลไกทางกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องเรียกค่าสินใหม่ทดแทนในคดีอาญาได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องฟ้องคดีแพ่งแยกต่างหากหลักการสำคัญของมาตรานี้คือการรวมพิจารณาเรื่องโทษทางอาญาและค่าเสียหายในทางแพ่งไว้ในคดีเดียวกันกล่าวคือเมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีอาญาต่อศาลแล้วผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องให้ศาลสั่งให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการกระทำความผิดนั้นได้ด้วยเมื่อศาลพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสีย

ทดแทนแล้วผู้เสียหายจะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาและสามารถดำเนินการบังคับคดีเช่นยึดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือนของจำเลยได้ตามกฎหมายกระบวนการใช้สิทธิ์ตามมาตรา 44/1 นี้โดยทั่วไปจะดำเนินการไปตามลำดับดังนี้ขั้นตอนจากผู้เสียหายนั้นแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วก็มีพยานหลักฐานเพียงพอสำนวนคดีก็จะถูกส่งต่อให้พนักงานอัยการเพื่อพิจารณาคดีต่อศาลขั้นตอนที่2เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้วผู้เสียหายก็สามารถยื่นคำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนต่อศาลในสำนวนคดีเดียวกันได้โดยต้องยื่นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดคือก่อนมีศาลมีคำพิพากษาซึ่งโดยทั่วไปนั้นก็จะยื่นก่อนที่ศาลจะเริ่มต้นสืบพยานขั้นตอนที่3ศาลจะต้องพิจารณาในประเด็นทั้งความผิดทางอาญาและประเด็นค่าเสียหายไปพร้อมๆกันกล่าวคือศาลจะวินิจฉัยว่าจำเลยจะกระทำความผิดหรือไม่หากกระทำความผิดจริงผู้เสียหายก็จะได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือเมื่อศาลพิพากษาแล้วหากศาลเห็นว่าจำเลยมีความผิดก็อาจมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำเลยทั้งทางอาญาและให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายพร้อมกันในคำพิพากษาเดียวกันข้อดีของมาตรานี้ก็คือทำให้ผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในการยื่นคำร้องเนื่องจากการดำเนินคดีหลักเป็นคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นผู้ฟ้องและผู้เสียหายสามารถใช้พยานหลักฐานชุดเดียวกับที่ใช้พิสูจน์ความผิดในคดีอาญาได้โดยไม่ต้องนำพยานมาสืบซ้ำในคดีแพ่งและการพิจารณาคดีนั้นมีความรวดเร็วแก่กว่าการฟ้องคดีแพ่งแยกต่างหากเนื่องจากศาลจะวินิจฉัยทั้ง2ประเด็นในกระบวนพิจารณาเดียวกันด้วยเหตุนี้มาตรานี้จึงมักถูกเปรียบว่าเป็น one stop service ในการเรียกค่าเสียหายในคดีอาญา

เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวนะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าพาไปที่เพชรบุรีครับเขาผนึกกำลังวางมาตรการเพื่อรับมือภัยน้ำท่วมรวมถึงที่จันทบุรีเองก็เร่งเปิดรับลงทะเบียนผู้ประสบอุทกภัยช่วงหน้ากลับมาติดตามพร้อมกันครับ

ทุกก้าวที่เราเดินทุกลมหายใจที่เราใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมแห่งศรัทธาคือแบบอย่างของการเสียสละเพื่อประชาชนเพราะความรักชาติไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือการลงมือทำเพื่อบ้านของเรา

0: ขนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติผสานดนตรีไทยและศิลปะชั้นสูงแห่งแผ่นดินอัตลักษณ์และเสน่ห์ทางวัฒนธรรมวิวัฒนาการจากอดีตปัจจุบันสู่ซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกประณีตศิลป์และการสืบสารความภูมิใจระดับโลกสะท้อนรากเหง้าความเป็นไทยผ่านพลังซอฟต์พาวเวอร
1: ์คนทับสแกรู้ดีว่ามะพร้าวที่ดีที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่คือความใส่ใจกะทิที่เข้มข้นที่สุดหอมที่สุดถูกส่งต่อจากที่นี่เพื่อเป็นหัวใจสำคัญในครัวของเพื่อนบ้านทั่วอาเซียนทับสแกฝันเฟืองเล็กๆที่ขับเคลื่อนรสชาติของภูมิภาค

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่กับเราในสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: กลับช่วงนี้ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีครับจับมือกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผู้นำท้องถิ่นวางมาตรการเชิงรุกเพื่อรับมืออุทกภัยในพื้นที่ครับที่ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีครับร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยจ่าอากาศเอกอภิชาติแก้วโกศลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีเขต3รองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานสนับสนุนตลอดจนผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยงร่วมประชุมด่วนกองกำลังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยแบบบูรณาการครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเน้นย้ำว่าการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าด้วยความไม่ประมาทคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพื่อให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมทั้งสั่งการให้ทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งจัดทำและทบทวนแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้ครอบคลุมในทุกมิติทางด้านอุปกรณ์เครื่องมือศูนย์พักพิงและการดูแลกลุ่มเสี่ยงครับทางด้านของส.ส.อภิชาติแก้วโกศลได้กล่าวขอบคุณที่ทุกภาคส่วนพร้อมได้เสนอแนะให้ท้องถิ่นนั้นดำเนินการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ป้องกันอย่างเช่นกระสอบทรายเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อความพร้อมในการใช้งานทันทีและเน้นย้ำให้ป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุครับ
0: ชาวนาเกลืออำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะได้เผชิญกับความเสียหายจากน้ำท่วมทั้งผลผลิตและคันนาเสียหายนะคะซึ่งต้องเริ่มต้นใหม่แทบทั้งหมดวอนภาครัฐช่วยเหลือค่ะจากผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีไม่ได้สร้างความเสียหายเฉพาะบ้านเรือนประชาชนเท่านั้นค่ะแต่ยังส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพนาเกลือซึ่งต้องใช้ทั้งเงินลงทุนแรงงานและเวลาในการผลิตตลอดทั้งปีด้านนางจันเพ็ญมากพงหรือป้าเพ็ญนะคะที่เป็นชาวนาเกลือร้านรุ่งฟ้าอำเภอท่าใหม่เล่าถึงเหตุการณ์วันที่น้ำเข้าท่วมพื้นที่ว่าระดับน้ำเริ่มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเย็นขณะนั้นสามีพยายามยกกระสอบเกลือขึ้นที่สูงเพื่อหนีน้ำแต่เมื่อกระสอบด้านล่างถูกน้ำเกลือเริ่มละลายและกระสอบทยอยล้มลงทำให้ไม่สามารถขนย้ายได้ทันเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ต้องเริ่มต้นใหม่แทบทั้งหมดทั้งการซ่อมแซมคันนาการขุดดินการเก็บกวาดสิ่งของที่เสียหายและการเตรียมพื้นที่สำหรับฤดูการผลิตครั้งต่อไปในขณะที่ต้นทุนแรงงานในปัจจุบันค่อนข้างสูงบางครั้งต้องเสียค่าจ้างประมาณ 5,000 ถึง 7,000 บาทเนื่องจากเป็นงานหนักและต้องใช้แรงงานเฉพาะด้านค่ะในขณะเดียวกันนายวันทิตตั้งรักษาสัตว์นายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่ได้เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวมถึงผู้ประกอบอาชีพนาเกลือพร้อมรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนในพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลความเสียหายและหาช่องทางในการให้ความช่วยเหลือตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมกันนี้นะคะป้าเพ็ญยังฝากถึงหน่วยงานภาครัฐขอให้พิจารณาความเดือดร้อนของผู้ประกอบอาชีพนาเกลือที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ด้วยค่ะ
2: ท้อป้าท้อแต่ป้าพูดท้อแต่ลุงบอกสู้เราก็พูดไม่ถูกนะท้อก็เหมือนต้องเริ่มต้นใหม่อะพังหมดแล้วเนี่ยต้องไปหาเงินมาขุดดินอีกขุดดินเพื่อกันน้ำเค็มคันมันพังหมดอ่ะแล้วของที่ลงไปเราก็ต้องเก็บอ่ะทุกอย่างอ่ะคิดว่าลุงคนเดียวอ่ะค่าจ้างเวลานี้เราก็หาค่าจ้างไปไม่รอดแล้วอ่ะเราก็ต้องสู้ไว้อ่ะแต่ลุงแกบอกไงแกก็สู้ก็ป่ะอีกทั้งปีต้องเริ่มต้นใหม่อีกอ่ะปีหน้าคือจุดยังไม่มีเลยอ่ะป้าไม่มีเงินในหน้าค้านเลยอ่ะเอามาลงนี่หมดอ่ะค่าจ้างก็แพงแต่ละครั้งอ่ะต้องจ่ายหรือเกลือครั้งหนึ่งอ่ะทิ้ง 5,000 นะบางอันถึง 7,000 ไม่มีอะไรเหลือเลยก็ฝากไปว่ามีขอให้นึกถึงไอ้คนชาวนาเกลือคนนี้ไหนที่ก็เช่าที่ก็เช่าแล้วไม่มีอะไรแล้วป้าก็มันก็บอกไม่ถูกอ่ะเนาะขอให้รัฐบาลหันมามองมั่งสักนิดมันก็ยังดีอ่ะ
1: คุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลเมืองท่าใหม่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเริ่มคลี่คลายเข้าสู่ภาวะฟื้นฟูนะครับพร้อมทั้งมีการเร่งสำรวจความเสียหายและรับลงทะเบียนประชาชนเพื่อเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์ของรัฐบาลครับนายชัยวัฒน์เครือกนกรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ครับเปิดเผยกับทีมข่าวว่าหลังสถานการณ์น้ำลดลงประชาชนที่เคยเข้าพักอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราววัดหนองบัวได้เดินทางกลับบ้านทั้งหมดแล้วนะครับทางเทศบาลเองจึงปิดศูนย์พักพิงและย้ายจุดรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือมายังสำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่โดยจะเปิดรับลงทะเบียนจนถึงวันที่14ตุลาคม2569นี้ครับทางนี้การลงทะเบียนสามารถทำได้2ช่องทางด้วยกันก็คือการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งก็มีผู้มายื่นเรื่องแล้วมากกว่า340รายโดยหลักเกณฑ์คือจะต้องเป็นที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำท่วมไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันสามารถได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเมื่อผ่านการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ครับทางนี้การช่วยจ่ายเงิน 9,000 บาทจะต้องผ่านการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์โดยธนาคารออมสินเท่านั้นครับ
3: จนถึงข้อมูลณวันที่6ตุลาคมนะครับตอนนี้มีผู้ลงทะเบียนทั้งหมด340รายนะครับแล้วก็ด้านเกษตรกรรม91รายนะครับแล้วก็ด้านของประกอบธุรกิจนาเกลือ5รายนะครับที่ยื่นลงทะเบียนมาเรารับลงทะเบียนตรงนี้ใช่ไหมครับจำนวนเงินที่จะได้รับเยียวยาตอนนี้ก็คือทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดไว้ว่าจำนวน 9,000 บาทต่อครัวเรือนนะครับซึ่งทางเทศบาลเนี่ยก็จะรับในข้อมูลตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็นำเสนอคณะกรรมการในระดับอำเภอระดับจังหวัดเพื่อดำเนินการตรวจสอบแล้วก็จ่ายเงินเยียวยาไปนะครับโดยจ่ายผ่านทางธนาคารของรัฐก็คืออาจจะเป็นธนาคารออมสินนะครับที่แจ้งกันเอาไว้นะครับ
1: ทางด้านของนายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่ครับกล่าวว่าจากการสำรวจเบื้องต้นพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบมากกว่า400หลังคาเรือนพื้นที่สวนราว600ไร่นอกจากนี้ยังมีพื้นที่นาเกลือได้รับความเสียหายซึ่งทางเทศบาลอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทางนี้ประชาชนที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายควรเก็บภาพถ่ายความเสียหายไว้เป็นหลักฐานแต่หากช่วงเกิดเหตุไม่สามารถถ่ายภาพเอาไว้ได้ก็สามารถถ่ายภาพร่องรอยความเสียหายที่ยังคงปรากฏอยู่เพื่อใช้ประกอบการยื่นเรื่องเพื่อพิจารณาในเบื้องต้นครับ
4: ตอนนี้เนี่ยทางเทศบาลก็พยายามที่จะให้เริ่มดำเนินการลงทะเบียนอย่างเร่งด่วนนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยได้มีการลงทะเบียนในระบบไปแล้วด้วยบางส่วนนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าภายในอาทิตย์นี้เราจะลงทะเบียนในระบบได้ทั้งหมดครับผมคือณปัจจุบันเนี่ยหลักเกณฑ์เนี่ยมันก็คงต้องมีภาพประกอบนะครับในการที่จะไปยื่นรับเงินเยียวยานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยทางเทศบาลเองก็บอกว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นตอนนั้นฉุกละหุกแล้วไม่ได้ถ่ายภาพไว้นะครับก็ให้ถ่ายภาพล่องรอยที่เสียหายนะครับเพื่อที่จะนำไปยื่นให้กับเทศบาลเป็นการประกอบไปเบื้องต้นก่อนครับผม
0: จังหวัดเพชรบุรีค่ะร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่1เดินหน้าศึกษาและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง2ค่ะที่โรงแรมรอยัลไดมอนด์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนายภคพัฒน์สงวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่1งานสร้างออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง2ระยะที่3พื้นที่ชุมชนจังหวัดเพชรบุรีโดยมีโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนองค์กรชุมชนคณะที่ปรึกษาและประชาชนเข้าร่วมค่ะซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วยบริษัทโปรเกรสเทคโนโลยีคอนซัลแทนต์จำกัดและบริษัทเมกาเทคคอนซัลแทนต์จำกัดให้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างระยะที่3ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการศึกษารวม540วันเริ่มตั้งแต่มีนาคม2569ถึงวันที่22กันยายน2570เพื่อการพัฒนาเมืองและ และการโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในพื้นที่ชุมชนจังหวัดเพชรบุรีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างระยะที่3ยุทธศาสตร์ชาติพุทธศักราช2561ถึงปี2580แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ค่ะซึ่งการประชุมครั้งนี้เพื่อนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริงโดยผลลัพธ์สุดท้ายของการศึกษาจะนำไปสู่การได้ออกแบบรายละเอียดพิมพ์เขียวประกอบราคาก่อสร้างโครงการเพื่อใช้สำหรับการตั้งงบประมาณในการดำเนินการพัฒนาพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีต่อไปค่ะ
1: ชุมชนตำบลต้นโพอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีครับเขาได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานรักษาและต่อยอดหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์มหรสพเก่าแก่ของไทยให้คงอยู่สืบต่อไปนะครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้พร้อมกันได้จากรายงานครับ
5: หนังใหญ่คือมหรสพและศิลปะการแสดงโบราณของไทยที่เก่าแก่ซึ่งใช้แผ่นหนังวัวหรือหนังควายฉลุสลักเป็นรูปตัวละครในเรื่องพระรามแล้วนำมาเชิดให้ปรากฏเงาบนจอผ้าขาวโดยมีแสงไฟส่องสว่างจากด้านหลังปัจจุบันในประเทศไทยมีชุมชนและวัดที่ยังคงอนุรักษ์และจัดแสดงหนังใหญ่3แห่งหลักที่เป็นต้นแบบสำคัญคือวัดสว่างอารมณ์จังหวัดสิงห์บุรีวัดขนอนจังหวัดราชบุรีและวัดบ้านดอนจังหวัดระยองสำหรับพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ตำบลต้นโพอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีสร้างขึ้นประมาณปี2543เพื่อเก็บรวบรวมตัวหนังใหญ่ทั้งใหม่และเก่าจำนวนกว่า300ตัวเพื่อแหล่งเรียนรู้ในด้านศิลปะวัฒนธรรมการแสดงหนังใหญ่และการตอกหนังใหญ่แกะหนังใหญ่ปัจจุบันมีคณะกรรมการร่วมอนุรักษ์สืบสานรักษาต่อยอดและพัฒนาให้คงอยู่ต่อไป
6: สมัยรัชกาลที่5ตอนช่วงนั้นณวัดเนี่ยหลวงปู่เรืองท่านก็ได้สร้างวัดขึ้นมานะครับแล้วก็หนังใหญ่เนี่ยก็มาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยแล้วก็มาถึงวัดสว่างอารมณ์ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยคือโดยมีในหนังชื่อครูเปียนำมานะครับก็มามอบให้กับหลวงปู่เรืองที่วัดสว่างของเราซึ่งหลวงปู่ก็ได้ให้กำนันนวมสุพรรณนครรับผิดชอบดูแลขั้นตอนแล้วรักษาสืบสานถึงปัจจุบันองค์ความรู้เนี่ยก็คือการแกะหนังการลอกลายต่างๆนะครับศิลปะการฟอกหนังขัดหนังอะไรประมาณนั้นนะครับรวมถึงท่าทางการเชิดการแสดงการภาคประกอบพร้อมต้องมีดนตรีประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีท่านก็มาสอบถามข้อมูลว่าทางพิพิธภัณฑ์อยากจะพัฒนาเพิ่มเติมต่อยอดอย่างไรซึ่งในพิพิธภัณฑ์เราเนี่ยมันจะค่อนข้างคับแคบนิดนึงเรายังไม่มีโรงละครที่จะใช้จัดแสดงหนังใหญ่อย่างเป็นรูปธรรมเพราะนั้นเราก็เลยขอความอนุเคราะห์ท่านท่านก็กำลังมาพิจารณาอยู่ว่าจะร่วมส่งเสริมสนับสนุนเราสร้างเป็นโรงละครเพื่อจัดการแสดงให้เป็นรูปธรรมแล้วก็ให้ดูสวยงาม
5: ลักษณะสำคัญของหนังใหญ่ตัวหนังทำจากหนังวัวหรือหนังควายขนาดใหญ่แกะสลักและฉลุลายเป็นรูปตัวละครเรื่องพระรามมีไม้ทาบประกบด้านข้างให้ตั้งตรงมีขันจับสำหรับถือเชิดการแสดงผู้เชิดต้องเต้นและย่างสามขุมตามจังหวะบทภาคบทเจรจาและเสียงดนตรีวงปี่พาทย์คล้ายการแสดงโขนผสมผสานศิลปะหลายแขนงทั้งจิตรกรรมการแกะสลักนาฏศิลป์ดนตรีและวรรณกรรม
6: หนังใหญ่เนี่ยเป็นศิลปะการแสดงโดยใช้แสงและเงานะครับซึ่งผู้เชิดเนี่ยสามารถเชิดได้ทั้งด้านในและด้านนอกถ้าเชิดด้านในเนี่ยเขาเรียกว่าการเชิดในนะครับส่วนมาเชิดด้านนอกเนี่ยเขาเรียกว่าเชิดนอกซึ่งทั้งสองส่วนเนี่ยเป็นการแสดงท่าทางของผู้เชิดนะครับจะทำให้เห็นอากัปกิริยาของผู้เชิดว่าจะเหมาะสมและสวยงามเพียงใดนี่เป็นศิลปะการแสดงที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษการเชิดเนี่ยผู้เชิดกับตัวหนังที่ถือครับเราจะสังเกตว่าในตัวหนังเนี่ยจะมีตัวละครอยู่3ประเภทคือ1ยักษ์2มนุษย์คือพระรามหรือพระลักษ์3คือลิงการใช้ไฟนะครับในสมัยโบราณนะครับใช้ไฟจากกะลามะพร้าวเราจะทำเป็นกองไฟสุมอยู่ด้านหลังจอนะครับซึ่งอาจจะเป็นกะลามะพร้าวขี้ใต้หรือกองฟืนก็ได้นะครับเพื่อให้เกิดความสว่าง และความสว่างนั้นเราก็จะได้แสงและเงาของตัวหนังมาปรากฏบนจอซึ่งจะเกิดภาพสีและความสวยงามของตัวหนังให้ได้รับชมกัน
5: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดสิงห์บุรีเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 15:00 นหากต้องการชมการแสดงหนังใหญ่สามารถติดต่อกับคณะกรรมการหนังใหญ่ได้ล่วงหน้าซึ่งขณะนี้รัฐบาลกำลังผลักดันหนังใหญ่สู่การขึ้นทะเบียนยูเนสโกมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เพื่อสืบสานหนังใหญ่ให้คงอยู่สืบไปทีมข่าว MBT ภาคกลางรายงาน
1: ขอบคุณข้อมูลดีๆจากทีมข่าว NBT ภาคกลางด้วยครับ
0: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าไปติดตามที่จังหวัดปทุมธานีค่ะได้เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและได้มอบแว่นตาโครงการแว่นแก้วค่ะ

0: ่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของ SaveWordCast นี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือมันสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาด
2: วิจิตรศิลป์แห่งสยาม

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงสุดท้ายกับสนามข่าวท้องถิ่นครับ
1: ค่ะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะจัดโครงการร้อยใจไทยสืบสานราชธรรมทั้งแผ่นดินเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะเจ้าคุณพระราชวัชรสุทธิวงศ์เจ้าคุณหลวงพ่อพระอาจารย์อารยะวังโสเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หาริพุนชัยฝ่ายธรรมยุทธในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งจังหวัดลำพูนเป็นองค์ประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์ประกอบศาสนกิจในโครงการร้อยใจไทยสืบสานราชธรรมทั้งแผ่นดินเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนางสาวอโรชานันทมนตรีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานฝ่ายคารวาสตักบาตรและฟังบรรยายธรรมพร้อมด้วยนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการนักเรียนนักศึกษาและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีณศาลา60พรรษามหาราชเทศบาลเมืองกาญจนบุรีทางนี้นะคะโครงการดังกล่าวกระทรวงมหาดไทยร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรีและวัดป่าพุทธพจน์หาริพุนชัยในพระราชูปถัมภ์จัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
0: จังหวัดปทุมธานีประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานครบ20ปีโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีจัดเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานครบรอบ20ปีโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เวลา16นาฬิกาณทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นการส่วนพระองค์โดยมีนางสาวธนิยานายพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีผู้บริหารกรมราชทัณฑ์หัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในการนี้ได้มีการสำรวจสถานที่พร้อมประชุมชี้แจงกำหนดการและการเตรียมการของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งการประดับตกแต่งสถานที่การถวายความปลอดภัยรวมถึงการสนับสนุนจากหน่วยงานในจังหวัดปทุมธานีเพื่อให้การรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุด
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีค่ะจับมือกฟผ.ร่วมมอบแว่นตาโครงการแว่นแก้วเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนชาวคลองหลวงค่ะที่เทศบาลเมืองท่าโขลงอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนางสาวธนิยาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานเปิดโครงการแว่นแก้วกิจกรรมการออกหน่วยตรวจวัดสายตาและมอบแว่นตาฟรีให้แก่ประชาชนในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และชาวอำเภอคลองหลวงเข้าร่วมกิจกรรมค่ะทางนี้กฟผ.ได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจัดทำโครงการแว่นแก้วโดยออกหน่วยบริการวัดสายตาประกอบแว่นโดยไม่คิดมูลค่าให้กับผู้มีปัญหาทางด้านสายตาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชนตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งปัจจุบันให้บริการออกหน่วยทั่วทั้งประเทศมาแล้วกว่า620ครั้งครอบคลุม71จังหวัดและได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีปัญหาทางสายตาไปกว่า 300,000 คนค่ะซึ่งในครั้งนี้ได้ร่วมมือกับบริษัทหอแว่นกรุ๊ปจำกัดเทศบาลเมืองท่าโขลงรวมทั้งหน่วยงานพันธมิตรต่างๆออกให้บริการฟรีแก่ประชาชนในอำเภอคลองหลวงซึ่งตั้งเป้าสนับสนุนแว่นตาแก่ประชาชนจำนวน700อันค่ะ
0: คุณผู้ชมครับหลังจากมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับล่าสุดสบส.ได้สั่งปิดศูนย์และนำผู้ป่วยทั้งหมดออกจากศูนย์แล้วครับความคืบหน้าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงโสธรชัย Nursing Home อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับโดยจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าสถานดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้มีการขึ้นทะเบียนให้บริการในประเภทการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงหรือ Nursing Home ครับกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.ซึ่งพบว่าสถานที่มีการเปลี่ยนแปลงและปรับสภาพไปจากที่ได้รับการอนุญาตจากเดิมที่ได้รับอนุญาตจำนวน50เตียงแต่พบจริงณวันที่ลงตรวจจำนวน129เตียงครับและพื้นที่ให้บริการมีการขยายขนาดเพิ่มเติมนะครับจากที่ได้รับอนุญาตขนาด 1,600 ตารางเมตรเพิ่มเป็น 4,641 ตารางเมตรและยังพบความผิดอีกหลายประเด็นด้วยกันครับขณะเดียวกันกรมสุขภาพจิตเข้าคัดกรองโดยทีมสหวิชาชีพพบผู้เข้าพักอาศัยรวม92รายแบ่งเป็นระดับสีเขียว81รายระดับสีเหลือง5รายและผู้ป่วยทางกายอีก6รายโดยล่าสุดทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.ก็ได้สั่งปิดศูนย์และเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพแล้วครับพร้อมทั้งนำผู้ป่วยทั้งหมดออกจากศูนย์ก่อนพิจารณาส่งต่อไปยังสถานบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ
1: คุณผู้ชมคะความดีอาจไม่ได้ส่งเสียงดังค่ะแต่ความตั้งใจของคนทำดีย่อมสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้เสมอวันนี้นะคะเราจะพาไปพบกับเรื่องราวของคนทำงานที่ใช้หน้าที่ของตัวเองสร้างความรู้สร้างอาชีพและสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้ก้าวต่อไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
0: สหกรณ์การเกษตรชยโยจำกัดจังหวัดอ่างทองไม่ใช่เพียงการรวมตัวกันของเกษตรกรแต่คือการรวมพลังเพื่อให้สมาชิกเดินต่อได้สำหรับสถานที่แห่งนี้การช่วยเหลือจึงเริ่มตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง
2: พี่มองว่าเรื่องเทรนเรื่องอาหารเรื่องสุขภาพเรื่องผักหรือว่าพื้นที่การใช้ประโยชน์แบบน้อยๆแล้วมาสร้างมูลค่าพี่ก็เลยมองเรื่องผักไฮโดตอนนี้เรามีศูนย์การเรียนรู้อยู่ที่สหกรณ์เลยเราใช้วัสดุที่ต้นทุนต่ำเลยไปซื้อโครงเกษตรที่มันที่เขาไม่ได้ใช้งานแล้วที่เขาตัดจำหน่ายเนาะแล้วก็เอามาสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้สมาชิกมาฝึกจริง1ทดลองปลูกจริงแล้วคุณก็ต้องติดตามผลคำว่าติดตามผลเนี่ยคุณต้องมาดูทุกวันเราจะมอบค่าไปเลี้ยงให้ได้ส่วนหนึ่งเนาะวันนึงก็ไม่มากแต่คุณจะได้รู้1คุณต้องมีการบันทึกบัญชีต้นทุนคุณต้องมีความชัดเจนว่าถ้าคุณทำแล้วจะรอดหรือจะร่วงอะไรเงี้ยคือทุกอย่างเนี่ยสกอร์พาทำแล้วก็พาการคำนวณด้วยว่าเขาไปได้หรือไม่ได้
0: เพราะสกอร์ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อเดินนำสมาชิกแต่เกิดขึ้นเพื่อเดินไปด้วยกันทีละก้าวจากความรู้สู่การลงมือทำจากผลผลิตสู่ตลาดและจากตลาดสู่รายได้เบื้องหลังความสำเร็จเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวของเกษตรกรนั่นก็คือต้นทุนสหกรณ์จึงเดินหน้าส่งเสริมความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการคำนวณต้นทุนการผลิต
3: ประโยชน์ที่ได้รับจากสหกรณ์นะครับก็จะแบ่งเป็นหมวดหมวดนะครับก็เป็นเรื่องของเงินทุนความรู้นะครับทางสหกรณ์เนี่ยก็จะคัดเลือกสมาชิกไปอบรมเกี่ยวกับโครงการต่างๆที่สหกรณ์ก็มีโครงการไว้นะครับไม่ว่าเป็นการปลูกพืชปลูกผักหรือว่าไปดูเรื่องการทำการตลาดอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ได้รับจากสหกรณ์นะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือต้นทุนการผลิตนะครับก็จะมีเม็ดพันธุ์พืชแจกฟรีในเทศกาลต่างๆในโอกาสต่างๆเช่นประชุมใหญ่ในบางครั้งก็จะมีเม็ดพันธุ์ที่จัดสรรมาเอามาให้เรานะครับเราก็จะได้เมล็ดพันธุ์ผักเนี่ยเอาไปปลูกนี่ก็ต้องขอบคุณเจ้าที่สหกรณ์ที่ไม่อยู่นิ่งเฉยนะครับที่พยายามที่จะช่วยให้กับสมาชิกเนี่ยได้มีส่วนร่วมนะครับ
0: ผลของการทำงานไม่ได้อยู่เพียงในคำบอกเล่าแต่สะท้อนผ่านการยอมรับจากหลายเวทีสหกรณ์การเกษตรชโยคว้ารางวัลสหกรณ์ดีเด่นระดับภาคเป็นปีที่2ติดต่อกันพร้อมเป็นสหกรณ์ต้นแบบระดับภูมิภาคด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทางการเงินและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน
2: ถ้าสหกรณ์จะยืนยงและเติบโตได้พี่ว่ามันอยู่ที่เกษตรกรและสมาชิกเองต้องบอกขอบคุณสมาชิกขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกองค์กรที่ให้ความอนุเคราะห์ในทุกเรื่องราวเลยไม่ว่าจะเป็นชุดข้อมูลงบประมาณอะไรเงี้ย ทุกภาคส่วนอ่ะมีพี่ว่าถ้าพวกเรายังช่วยกันงี้เนาะประชาชนแล้วเกษตรกรเขาน่าจะอยู่ดีกินดีซึ่งนี่เป็นเป้าหมายหลักของสหกรณ์เลยอยู่ดีกินดีและมั่นคง
0: การช่วยเหลือของสหกรณ์ชโยไม่ได้จบลงที่การให้ความรู้แต่ดูแลตั้งแต่เรื่องของวัตถุดิบไปจนถึงการหาตลาดสหกรณ์พยายามต่อทางให้สมาชิกเดินต่อได้ความสำเร็จของสหกรณ์แห่งนี้ก็คือการที่สมาชิกยังสามารถเดินต่อได้และสหกรณ์ยังร่วมเดินไปพร้อมกัน NBT ภาคกลางรายงาน
1: ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก NBT ภาคกลางด้วยค่ะ
0: ครับและวันนี้หมดเวลาของรายการสนามข่าวท้องถิ่นแล้วครับเราสองคนพร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคกลางลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยค่ะ
1: การบริการหลังการขายเป็นสิ่งสำคัญของแอร์นามายาชิ
0: บริการดีจังเลย
1: แอร์ก็เหมือนคนครับต้องมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำ
0: อิจฉาแอร์จังเลย
2: จะเปิดแล้วนะครับ
1: นี่น้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหม
0: พี่รู้ได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงคราบเหนียวที่เกิดจากไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกดูดเข้าไปในแอร
2: ์เอ๋ผมเห็นด้วยครับไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้ามีทั้งนิโคตินสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์แคดเมียมตะกั่วและยังมีสารอันตรายต่างๆอีกเพียบ
1: เดี๋ยวเราจะล้างแอร์ให้ครับ
3: แล้วปอดหนูล่ะ
4: ปอดหนูล้างไม่ได้บุหรี่ไฟฟ้าไทยเกาะปอดที่ล้างไม่ได้

0: ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมนะคะมานั่งอยู่ท่ามกลางตลาดค่ะที่นี่เป็นตลาดเก่าร้อยปีนะคะหรือที่คนสุพรรณเรียกกันว่าตลาดสามชุกนั่นเองค่ะแน่นอนเลยค่ะที่นี่นะคะมีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจมายาวนานแล้วก็มีสินค้าจำหน่ายเป็นจำนวนมากนะคะแต่อีกหนึ่งสิ่งที่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันนั่นก็คือเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยถึงเรื่องนี้นะคะอยู่กับเจ้าของพื้นที่ที่นี่ก่อนดีกว่านะคะเป็นท่านนายกเทศมนตรีตำบลสามชุกค่ะท่านสุวัฒน์นั่นเองนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกท่านนายก
1: ได้ครับ
0: นายกวัด
1: ได้ไหมได
0: ้ครับเรียกกันแบบสบายๆนะคะนายกวัดท่านขาตรงนี้เป็นถือว่าเป็นใจกลางของตลาดได้ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นจุดตรงลานโพเนี่ยเป็นลานกิจกรรมของตลาดร้อยปีเลยติดกับพิพิธภัณฑ์คุณจำนงซึ่งอยู่ในข้างๆกันพิพิธภัณฑ์คุณจำนงก็จะเป็นเรื่องราวการบอกเล่าของความเป็นมาของร้อยปีเราครับ
0: เขาบอกว่าตลาดสามชุกเนี่ยเป็นตลาดร้อยปีมันยาวขนาดนั้นใช่ไหมพอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าตลาดนี้คือมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงบ้าง
1: ผมเนี่ยแม่เป็นคนอยู่ในตลาดเลย
0: ค่ะ
1: ซึ่งแม่เสียชีวิตไปประมาณ2ปีแม่อายุ101ปี
0: โอ้ยคุณแม่อายุยืนมาก
1: ครับ101ปีแต่ตอนที่เสียถ้าอยู่ประมาณนี้ก็อยู่ประมาณ103ปี
0: ค่ะ
1: แล้วท่านเกิดที่นี่โตที่นี่ก็น่าจะ
0: ร้อยกว่าไปแล้วแน่นอน
1: แน่นอนครับแน่นอนการันตีได้ว่า
0: ทีนี้พอในส่วนของการเป็นความยาวนานของตลาดเนาะ
1: ครับ
0: พื้นที่ตรงนี้มันเยอะขนาดไหนคะท่านนายก
1: มันก็จะมีประกอบกันก็คือติดกับที่ว่าการอำเภอ
0: นะ
1: 10กว่าไร่แล้วก็จะมีซอย1ซอย2ซอย3ซอย4
0: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นตัวใจกลางตลาดแล้วก็บ้านก็จะประมาณหลายร้อยหลัง 7-800 หลังที่อยู่ในนี้นะครับ
0: เป็นที่ของรัฐหรือว่าเป็นของชาวบ้าน
1: ซอย1ซอย2เป็นที่ของธนารักษ
0: ์
1: แล้วซอย3ซอย4เป็นที่ของมีโฉนดของเอกชนครับ
0: ค่ะเป็นของเอกชน
1: ครับ
0: แสดงว่าชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นี้ก็คือเป็นชาวบ้านดั้งเดิมเลย
1: ครับดั้งเดิม
0: ตั้งแต่แรกแล้วอย่างตัวอาคารต่างๆล่ะคะท่านนายก
1: อาคารต่างๆก็เป็นอาคารเก่ามีลายอะไรล่ะรูปขนมปังกิ่งที่ติดเนี่ยคือของเก่าทั้งนั้นของเก่าทั้งนั้นครับดั้งเดิมมาหมดก็อาจจะมีการซ่อมแซมบ้างเพราะว่าจากการเวลาที่ผ่านไปไม้ก็อาจจะมีผุบ้างก็ซ่อมแซมกันบ้าง
0: เดิมเลยเนี่ยเขาเป็นตลาดไหมหรือไม่ใช่
1: เป็นครับเป็นตลาด
0: เป็นตลาดอยู่แล้ว
1: เป็นตลาดครับเป็นตลาดเป็นจุดรวมของสมัยก่อนดันช้างหนองยะไซก็ต้องมาที่นี่นะก็ด้วยของชาวบ้านเขาเรียกของป่าก็คือประมาณทานข้าวอะไรก็จะลงมาแล้วก็ติดกับแม่น้ำท่าจีนซึ่งเป็นอะไรนะอะไรการเดินทางสายหลักของเส้นทางสมัยก่อนทางน้ำใช่ก็จะเอาบรรทุกเกวียนมาแล้วก็จะมาลงขายถ่ายกันที่นี่แล้วก็รับซื้อของกันไปครับ
0: อารมณ์เหมือนเป็นท่า
1: ใช่ครับ
0: ท่าในการที่จะกระจายสินค้า
1: ถูกครับถูก
0: เนาะถ้าเหมือนแบบในสมัยนี้ก็แบบ
1: ทั้งรับทั้งกระจาย
0: ทั้งรับทั้งกระจายเป็นท่าของการกระจายสินค้าในพื้นที่ด้วยเนาะก
1: ็
0: คือเป็นตลาดอยู่แล้ว
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แต่บูมแบบนี้ไหมคะ
1: คือมันจะมีช่วงหนึ่งที่ซบเซามากซบเซามากก็ประมาณปี40กว่า
0: ค่ะ
1: ก็มีแนวคิดกันว่าจะรื้อแล้วก็จะสร้างเป็นตึกเพื่อจะได้ดึงคนเพราะว่าคนรุ่นตอนนั้นช่วงนั้นก็จะมีความรู้สึกว่าอยากได้บ้านปูนทันสมัยก็เลยทำไปทำมาประชุมกันหลายครั้งมากทำไม่ได้ก็เลยมาเอาเรามางั้นเรามาอนุรักษ์กันก็เริ่มการอนุรักษ์กันมาตั้งแต่ประมาณปี40กว่าครับ
0: ที่ตลาดแห่งนี้ค่ะเขาเรียกว่าเป็นการจัดการหรือการดูแลกันยังไงบ้าง
1: มันจะมีคณะกรรมการตลาดเชิงอนุรักษ
0: ์
1: ซึ่งดูแลโดยตรงของตลาดก็มีท่านนายกเก่าท่านนายกพงวินชัยวิรัตเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการที่ดูแลอยู่ปัจจุบันนี้แกก็อายุเยอะก็ไม่ค่อยได้ลงมาทำเท่าไหร่เพราะว่าอีกอย่างก็ตลาดมันติดแล้วเขาไม่ค่อยได้มาแต่ว่าก็ยังมีคณะกรรมการอยู
0: ่
1: แล้วก็มีคณะกรรมการชุมชนของเราซึ่งตรงนี้เราก็เป็นชุมชนตลาดสำชุกซึ่งมีคณะกรรมการชุมชนอีก9คนที่กับคณะกรรมการตลาดก็26คนก็รวมกันทำงานอยู
0: ่
1: ดูแลกันอยู่นี่ครับ
0: ก็คือมีคณะกรรมการของตลาดและคณะกรรมการของชุมชนในการดูแลจัดการกันด้วยและอย่างเราอย่างรัฐเข้ามาในการดูแลยังไงบ้าง
1: อ๋อเราก็มาซัพพอร์ตก็ถ้าเรื่องด้านสาธารณสุขก็เรื่องการออกใบอนุญาตเรื่องการตรวจปนเปื้อน อะไรป้ายแซนป้ายที่สาธารณสุขเราออกให้เกี่ยวกับเรื่องด้านอาหาร
0: ก็คือเหมือนเป็นลักษณะของการเข้าไปดูแลในส่วนของการที่เราจะเป็นตลาดและเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามา
1: ใช่ครับ
0: อันไหนที่มันจะต้องแบบว่าสมบูรณ์และผ่านการดูแลจากรัฐเราก็คือ เข
1: ้
0: ามามีส่วนในการสนับสนุน
1: ถูกครับถูกครับ
0: ถูกขออนุญาตถามย้อนกลับไปก่อนตลาดเดิมๆเลยแรกๆเนี่ยขายเกี่ยวกับอะไร
1: เดิมๆเลยแรกๆก็เป็นซึ่งเป็นคำว่าตลาดเนี่ยมันจะก็จะหลากหลาย
0: ทั้งหมดเลย
1: คร
0: ับทุกอย่าง
1: ใช่ด้านตั้งแต่ด้านบริโภคอุปโภคทุกอย่างก็
0: ของกินของใช้
1: ทั้งหมดใช่ครับใช่ๆ
0: เหมือนอารมณ์หนูอยากจะไปจะซื้อของทานหนูก็
1: มาได้เลยมาแล้วมา
0: สมัยก่อนเรียกตลาดสามชุกมั้ย
1: ใช่ครับตลาดสามชุกคร
0: ับ ก็คือมีชื่อเรียกมาตั้งแต่แรก
1: เดิมๆน่ะเราไม่กล้ายืนยันว่าสามชุกสามเพ็งหรืออะไรเนี่ยประมาณเนี้ยที่อาจจะเพี้ยนๆกัน
0: แต่รู้ว่าคือเนี่ยตลาดต
1: ั
0: ้งอยู่ที่สามชุกแน่นอน
1: ใช่ใช่อำเภอสามชุกเนี่ยจัดตั้งมาแล้ว132ปีจากทะเบียนของกระทรวงมหาดไทยนะของอำเภอสามชุกก็คือตั้งอยู่ตรงนี้มาตลอดครับ
0: ค่ะก็เรียกว่าเป็นตลาดที่มีทุกสิ่งให้เลือกสรรเอางี้ก่อนเนาะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ทุกสิ่งให้เลือกสรร
1: ประมาณสมัยก่อนก็คือเมอร์ลิคิง

0: คิงประมาณนั้นนะพอตอนณตอนนี้เราก็ตลาดร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นมายังไงบ้างไหมคะ
1: อ๋อเพิ่มขึ้นมาก็คือเขาจะมีมาตั้งแผงข้างหน้าซ้อนกับตัวอาคารสมัยก่อนก็จะขายกันในตัวอาคาร
0: อ๋อจะขายในบ้านใช่ไหมอันนี้คือบ้านคนนี้นะคะบ้านใครบ้านมันถูกไหม
1: ถูกใช่บ้านใครบ้านมัน
0: ค่ะ
1: บ้านใครบ้านมันแล้วก็จะมีร้านค้าที่มาตั้งอยู่ข้างหน้าร้านบ้างมันก็เลยทำให้มีเพิ่มขึ้นมา
0: ค่ะมันเป็นลักษณะของการดึงดูดนักท่องเที่ยวไหมเพราะว่าถ้าเดิมอะถ้าว่าเราเดินเข้าไปในตัวอาคารเราก็ต้องเข้าไปในบ้านใช
1: ่ไหม
0: ใช่ๆๆอาจจะเข้าไปซื้อบ้านนี้อาจจะไปซื้อของบ้านนายกวัดก็ต้องเข้าไปแต่ก็กลายเป็นว่ายกมาไว้หน้าบ้าน
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้มันก็จะมองไปแบบมองแบบมองเป็นทิวแถว
1: ถูกครับถูกใช่ก็เป็นทิวแถวก็มันก็ทำให้มีเป็นเสน่ห์อีกอย่างนึงอย่างเช่นผ้าใบที่มันดูเหมือนเก่า
0: ๆ
1: มันก็จะไปแมทกับหลังคาสังกะสีของเรานะที่มองแล้วดูเอ๊ะมันมีอะไรความรู้สึกว่าเป็นมาตลาดเก่า
0: ก็คือจากที่เดินเข้ามาเนาะที่จริงๆหนูว่าเป็นคนสุพรรณแต่หนูไม่เคยมาเที่ยวสามชุกไม่เคยมาครั้งนี้ครั้งแรกแล้วพอเข้ามาถึงเนี่ยเราก็จะเห็นความเป็นแบบความเป็นพื้นที่เก่าโบราณส่วนใหญ่จะเป็นบ้านไม้
1: ใช่บ้านไม้แทบทั้งหมด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: 90%กว่า
0: ก็คือชาวบ้านยังคงใช้ชีวิตอยู่ในบ้านนี้ตามปกติ
1: ปกติครับปกติ
0: เขาเปิดขายกันทุกวันไหมคะ
1: ทุกวันครับทุกวันไม่มีวันหยุดครับไม่มีวันหยุดเปิดขายทุกวัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วถ้าเป็นวันพุธก็จะเบาบางหน่อยนะครับ
0: ค่ะ
1: พฤหัสศุกร์อะไรก็ยันวันจันทร์ก็มีตลอด
0: ค่ะ
1: เพราะพอดีเรามันติดกับถนน340ซึ่งการคมนาคมมันง่ายมันสะดวกก็จะทำให้ดึงดูดเพราะอีกอย่างหนึ่งสัมชุกจะขึ้นชื่อมากก็คือเรื่องของกินของกิน
0: อันนี้หนูไม่เชื่อเพราะเดี๋ยวต้องลอง
1: นะ
0: เนาะเราต้องลองเรื่องของกินว่ามันของกินมันขึ้นชื่อจริงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองเดี๋ยวจะพาไปลองในช่วงหน้าแต่ตอนนี้เราคุยกันก่อนว่าตอนนี้มันมีการแบ่งฝั่งถูกไหมคะเราต้องเดินข้ามแม่น้ำไปได้ใช่ไหม
1: อ๋อได้ครับก็คือถ้ามาจอดรถทาง340ก็เดินข้ามสะพานพรประชา
0: ค่ะ
1: ข้ามมาฝั่งอำเภอได้ถ้าเกิดจอดรถทางตลาดสดคุณยายจูหรือหลังอำเภอก็เดินเข้ามาแล้วก็เดินข้ามฝั่งได้เหมือนกันครับ
0: คือต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าตลาดเนี่ยแทบจะเหมือนอยู่ใจกลางเลยไหม
1: ใช่ครับใช่
0: เพราะว่าติดกับที่ว่าการอำเภอด้วย
1: ใช่ครับใช่
0: ใช้พื้นที่ในการจอดรถเดียวกันเลย
1: เดียวกันเลยครับ
0: ถ้ามาก็มาจอดรถตรงนี้นะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วอาจจะเข้าไปติดต่อธุระในส่วนราชการ
1: นะ
0: ก็เดินขึ้นอำเภอ
1: ไ
0: ปแล้วก็แวะซื้อของกลับบ้านไปด้วย
1: ได้ครับ
0: และจากที่เห็นสังเกตเห็นอีกอย่างก็คือสินค้าที่จำหน่ายในหน้าร้านของแต่ละบ้านเนี่ยจะเป็นของที่แบบของโบราณอะขนมแบบบางสิ่งที่มันหาไม่ได้แล้วอะ
1: มันยังเป็นวิถีชีวิตเดิมที่เป็นภูมิปัญญาเก่าที่เรายังสืบทอดจากบรรพบุรุษมาก็ยังทำมามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวว่ามันต้องสัมชุกนะถึงจะมี
0: ค่ะให้สมกับชื่อตลาดร้อยป
1: ีใช่
0: ทีนี้พอมีทั้งแม่ค้าเยอะพ่อค้าเยอะร้านเยอะนักท่องเที่ยวมาเยอะทีนี้สิ่งที่จะตามมาอย่างคือเรื่องของการจัดการขยะและก็สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เราทำยังไงบ้าง
1: การจัดการขยะเนี่ยคือถ้าเกิดนักท่องเที่ยวเดินมาก็จะมีความรู้สึกว่าจะไปทิ้งขยะตรงไหน
0: เพราะมันไม่เห็นถังขยะไง
1: ถังขยะเราไม่มี
0: พอเดินมาเราก็ไม่เจอถังขยะไง
1: จะไปทิ้งตรงไหนแต่จริงๆแล้วทุกร้านค้าที่อยู่ในบริเวณร้อยปีเนี่ยเราเดิมจากรุ่นพี่ๆทำไว้ดีด้วยก
0: ็
1: คือวางไว้ว่าถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมีขยะเอ้าเจ๊ออพอเห็นขยะเอามาได้เลยไว้ที่ฉันนี่นะเดี๋ยวฉันเก็บให้ก็คือทุกร้านจะเหมือนกันหมดก็แล้วก็จะมีจุดทิ้งแต่น้อยมากจ
0: ุ
1: ดทิ้งแล้วเพราะว่าคนที่มาที่เนี่ยก็พอเข้ามาปุ๊บก็จะได้รับการประชาสัมพันธ์เรื่องขยะอะไรกันมาก็ทําให้บริหารจัดการตรงนี้ง่ายแล้วพอร้านค้าทุกร้านก็จะมีที่รองรับขยะของนักท่องเที่ยวแล้วก็ของตัวเองด้วยก็ตามกลับมาก็คือพอช่วงเย็นก็จะใส่ถุงดําแล้วก็กองไว้เทศบาลเราก็จะกลางคืนเราก็จะมีคนงานของเรามาเก็บเพื่อไปรวมแล้วไปลงกําจัดขยะ
0: ค่ะก็เรียกว่ามีการจัดหมวดหมู่ให้สะอาดตาด
1: ู
0: หน้าสะอาดตาเพราะว่าบางที่อาจที่เราไปมีถังขยะก็จริงแต่อาจจะแบบโอ๊ยต่างคนต่างทิ้งเนาะมันก็จะแบบความสวยงามมันก็จะไม่เกิดขึ้น
1: แล้วพอตีสี่ก็ยังมีจะมีชุดนางฟ้าของเราเรียกนางฟ้าน
0: ะ
1: ชุดนางฟ้าก็คือมากวาดทุกซอยหน้าอำเภอทั้งหมดข้างตลาดรอบตลาดทุกซอยที่เป็นในตลาดเราจะกวาด

0: ั้งหมดทุกวันทุกวัน
1: อ๋อก็เรียกว่ามีการจัดการในเรื่องของพื้นที
0: ่ใช่ครับ
1: ขยะด้วยตอนนี้ในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นร้านอาหารร้านปรุงอะค่ะตรงนี้เรามีการดูแลด้วยไหมอ๋อ
0: เราก็จะมีการมาประชุมให้นักวิชาการสาธารณสุขเรามาอะไรล่ะ
1: สาธิต
0: ให้ข้อมูลว่าการแยกขย
1: ะ
0: ทำยังไงขยะเปียกขยะแห้งเพราะว่าขยะเปียกมันคือปัญหาของโลก
1: ใช่เพราะมันจะส่งกลิ่นเหม็นมาก
0: แล้วคราวนี้พอร้านค้าที่เก็บขยะช่วยเราแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการเก็บขวดเก็บลังเขาก็จะแยกไว
1: ้ค่ะ
0: ของเราเทศบาลเรามีธนาคารขย
1: ะ
0: เดี๋ยวเขาก็ถ้าเกิดเขาดูแล้วจะเกะกะที่บ้านก็จะโทรเรียกทางเรามาเพื่อมารับไป
1: ก็เรียกว่าแล้วก็มีการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ด้วยเน
0: า
1: ะคือถ้าจะมีของกินของฝากที่ดีแต่ว่าเรื่องของการจัดการความสะอาดไม่เหมาะสมก็ไม่ได้น่ามา
0: ใช่ครับ
1: เนาะดังนั้นต้องควบคู่กันไปตอนนี้เลยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติค่ะ
0: ช่วงหลังชาวต่างชาติจะดูเหมือนจะเบาบางหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงก่อนๆก็จะมีชาวต่างชาติก็ค่อนข้างเยอะ
1: ครับ
0: แต่ว่าปัจจุบันนี้น่าจะเป็นคนไทยเที่ยวด้วยกัน
1: ถ้ามาสามชุกแนะนำอะไรคะต้องซื้ออะไรต้องกินอะไรต้องไปตรงไหน
0: ถ้ามาสามชุกนะครับก็ที่ขึ้นชื่อเลยก็คือกาแฟโบราณ
1: ค่ะ
0: กาแฟโบราณปุ๊บลงมาซอยหนึ่งหัวซอยหนึ่งเลยก็เป็นกาแฟโบราณกับถนนเรียบนาทีก็คือเรียบติดแม่น้ำท่าจีนก็จะมีเป็ดเจ๊กตีเป็ดจ่าเชิดน
1: ะ
0: แล้วเลยไปในซอยหนึ่งก็ลูกชิ้นยักษ
1: ์
0: นี่เป็นร้านหลักๆนะครับแล้วก็ถ้าเข้ามาถนนเรียบนาทีก็จะมีบะหมี่เกี๊ยวเจ๊กอ้าวซึ่งเป็นบะหมี่โบราณอะไรล่ะทำเองบะหมี่ทำเองแล้วก็เดินเลยไปก็จะเป็นหมูแดดเดียวเจ๊จุกขึ้นชื่อมาก
1: หิวแล้ว
0: หมูแดดเดียวเจ๊จุกแล้วก็ทงม้วนโบราณแล้วก็มีขนมโบราณอีกเยอะแยะมากมาย
1: เขาเรียกว่ามีทั้งของคาวแล้วก็ของหวาน
0: ใช่ครับ
1: นะคะวันนี้เดี๋ยวจะต้องรบกวนให้ท่านนายกพาไปให้เห็นกระตาหน่อยแล้วว่าที่บอกมาว่าร้านอร่อยเนี่ยอร่อยสมคำล่ำลือขนาดไหนเนาะเด
0: ี๋
1: ยวจะให้พาทัวร์ในตลาดนะ
0: ค
1: ะแต่ก่อนที่จะพาไปทัวร์ในตลาดมีอีกหนึ่งท่านเลยที่ขาดไม่ได้ที่จะต้องพูดคุยกับเรานั่นก็คือท่านสาธารณสุขเนาะพูดกันถึงเรื่องของการดูแลการจัดการสิ่งแวดล้อมต้องถามท่านว่าเรามีการจัดการแล้วก็ให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนเนี่ยอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวไปฟังท่านกันค่ะแล้วเราก็จะไปทัวร์ตลาดกันนะคะเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าค่ะ

วัสดีครับผมชัยรัตน์เรือนแก้วนะครับผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลสามชุกครับก็คือในส่วนของเทศบาลตำบลสามชุกนะครับโดยกองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรามีการเข้ามาดูแลในเรื่องของด้านสิ่งแวดล้อมนะครับการจัดการขยะมูลฝอยนะครับรวมทั้งการตรวจประเมินคุณภาพด้านอาหารปลอดภัยนะครับการจัดการขยะเนี่ยเราจัดการทุกวันนะครับโดยจะจัดเก็บในช่วงเวลา16:00 ถึง 17:00 นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนกับผู้ประกอบการนะครับโดยในช่วงประมาณก่อนปิดร้านเนี่ยแม่ค้าทุกคนเนี่ยเขาก็จะนำขยะรวบรวมวางไว้ใส่ถุงนะครับหรือใส่ภาชนะวางไว้ที่หน้าร้านแล้วช่วง20:00 เนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ของเรามาเก็บรวบรวมเพื่อไปรอเก็บในตอน16:00 ต่อไปนะครับส่วนในเรื่องของการขจัดขยะเปียกเนี่ยเราก็มีการประชาสัมพันธ์ให้มีการคัดแยกนะครับแล้วก็มีจุดทิ้งรวมที่บริเวณด้านสวนสาธารณะอยู่ด้านบริเวณด้านหลังอำเภอสามชุกนะครับส่วนขยะรีไซเคิลนะครับพวกเช่นกล่องกระดาษต่างๆนะถุงพลาสติกเนี่ยทางนี้ทางเทศบาลเรามีการจัดทำโครงการธนาคารขยะนะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการชุมชนแล้วก็คณะกรรมการตลาดสามชุกนะครับให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการที่เก็บรวบรวมแล้วพอมากพอเขาจะโทรติดต่อไปที่เทศบาลเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ออกมาจัดเก็บไปสต็อกรวบรวมไว้ที่เทศบาลทางเทศบาลตำบลสามชุกเนี่ยเรามีการดำเนินการให้ความรู้เนี่ยแล้วก็ออกมาตรวจสอบพื้นที่เนี่ยเป็นประจำทุกวันนะครับโดยมีเจ้าที่อยู่ประจำนะครับรวมทั้งมีเทศกิจในการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารกับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับในทุกวันรวมทั้งวันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของการให้ความรู้อย่างอื่นก็จะมีการจัดให้ความรู้ในเรื่องแผ่นพับประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับมีการให้ศึกษารายบุคคล

นะครับในเรื่องของการจัดเตรียมอาจจะเป็นถุงดำหรือจะเป็นภาชนะใส่ถังขยะก็ตรวจประเมินร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนกับเรานะครับมีการสุ่มตรวจคุณภาพอาหารนะครับแล้วก็มีการให้ผู้ประกอบการเนี่ยไปอบรมนะครับเพื่อผ่านเกณฑ์หลักเกณฑ์ต่างๆแล้วก็ออกใบอนุญาตการบริหารจัดการขยะในตลาดถ้าเราไม่มีนะครับขยะเนี่ยก็อาจจะทิ้งแบบไม่เป็นที่เป็นทางหรือขยะเปียกอาจจะทิ้งลงแม่น้ำท่าจีนอาจจะทําให้แม่น้ําเน่าเสียเร็วขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดทิ้งลงรางระบายน้ําอาจจะทําให้เกิดติดขยะอุดตันได้ง่ายขึ้นซึ่งอาจจะก่อผลเสียในระยะยาวก็มีในบางส่วนนะครับในช่วงแรกแต่ว่าหลังจากที่มีการพูดคุยแล้วก็ทําความเข้าใจนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนเนี่ยร่วมกันทุกฝ่ายเลยอันนี้ทําให้การดําเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยตลาด100ปีสามชุกเนี่ยค่อนข้างที่สะอาดปลอดภัยนะครับรองรับนักท่องเที่ยวได้แน่นอนครับให้ทางตำบลสำชุกนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับนักท่องเที่ยวทั้งหลายนะครับที่จะมาที่ตลาดสำชุกนี้นะครับก็คือที่นี่มีอาหารหลากหลายชนิดนะครับสะอาดถูกปากอนามัยแน่นอนนะครับแล้วก็ท่านมาแล้วท่านจะได้ความสุขและได้บรรยากาศอาคารเก่านะครับแล้วก็วิถีชีวิตเก่าๆนะครับตามสโลแกนของเขานะครับตลาดมีชีวิตพิพิธภัณฑ์มีชีวาครับขอบคุณครับ

0: ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็จะให้ท่านนายกนะคะพาเรามาทัวร์ในตลาดสามชุกนะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าตอนที่กำลังจะถ่ายทำนี่คือฝนกำลังจะลงนะคะก็ใช้เวลารีบนิดนึงนะคะแต่ท่านนายกบอกว่ามาถึงเนี่ยต้องมาไหว้ก่อน
1: ใช่ครับไหว้เทวดาฟ้าดินครับ
0: นะครับแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวตลาดสามชุกใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ท่านนายกนำก่อนเลยค่ะของชาวตลาดสามชุกนะคะที่นักท่องเที่ยวมาก็สามารถที่จะมาสักการะตัวนี้ได้นะคะแล้วก็ทางด้านนู้น
1: ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองครับ
0: ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองค่ะมาทางด้านนี้กันนะคะ

0: ก็ทำความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ตลาดกันแล้วนะคะถึงเวลาเราจะไปชิมช็อปกันแล้วค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าช่วงที่เราถ่ายทำเนี่ยก็จะเป็นช่วงเย็นแล้วเนาะ
1: เย็นครับ
0: ปกติแล้วคือเขาจะเปิดตลาดกันกี่โมงยังไงบ้างคะ
1: ก็ยันประมาณ5โมงนะครับที่อยู่กันแต่ว่าวันนี้ซึ่งบรรยากาศไม่ค่อยดีฝนเริ่มลงเม็ดก็
0: เนี่ยบรรยากาศดี
1: ดี
0: เย็น
1: ดีเย็นครับ
0: ชุ่มฉ่ำ
1: ครับ
0: นี่นะคะก็คือจะเปิดกันตั้งแต่เช้า
1: ใช่ครับตรงนี้ก็จะเป็นกุ้งเชียงเป็นของฝากอะไรขนมเปี๊ยะ
0: อันนี้คือร้านเด็ดที่ท่านนายกบอกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเจ๊จุกหมูแดดเดียวครับ
0: เจ๊จุกหมูแดดเดียวสวัสดีค่ะกำลังขายของเลยนักท่องเที่ยวกำลังชิมด้วยคุณพี่เป็นยังไงชิมแล้วอร่อยไหมคะอร่อยไหมมองทางนู้นนิดนึงอร่อยไหมคะอร่อยไหมนี่เป็นหมูแดดเดียวนะคะอันนี้คือเจ๊จุก
1: นี่ตัวเจ๊จุกเลยครับเจ้าของสูตรหมูแดดเดียวเลยครับ
0: อันนี้ขายมากี่ปีแล้วคะเนี่ย
1: 30
0: เท่าไหร่นะคะกี่ปีแล้ว30ปีตั้งแต่สาวๆเนาะตอนนี้ก็ยังสาวอยู
2: ่ตอนนี้เริ่มเล็ก
0: นี่ก็คือกำลังค้าขายอยู่เลยนะคะก็เป็นซิกเนเจอร์ของตลาดนะท่านนายกทางไหนคะ
1: ก็ทางฟองแถบนะครับ
0: อันนี้ก็จะเป็น
1: นี่ของโบราณเลยนะคร
0: ับ ของหนูของเด็ก
1: ใช่ไหมครับนี่บวยไอ้นั่น
3: มะนาว
0: เคยทานไหม
1: มะนาวเปรี้ยวหวาน
0: เคยทานไหมคะคุณผู้ชมเคยทานไหม
1: ซึ่งถ้าไปตลาดอื่นจะไม่มีนะไม่มีต้องตลาดสำชุกเรานะครับ
0: ก็จะเป็นของที่โบราณแล้วก็มีกองเชียร์ด้วย
1: ครับมีกายศาสตร์นะครับแล้วก็
0: สวัสดีค่ะอันนี้ทำไหนอะไรคะเนี่ยขายอะไรคะมีกอบ
4: คุณเชียงปลา
1: เจ๊อะไร
4: เจ๊บุญทิ้ง
1: นะคร
4: ับ เฮียกวง
0: ร้านอะไรคะร้านอะไร
4: ร้านเฮียกวง
1: ครับ
4: แล้วก็โอชา

0: เนื้อตุ๋น
1: เนื้อตุ๋นหมูหมูตุ๋นไก่ตุ๋นนะครับ
0: มีทุกอย่างเลยค
1: ่
0: ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ฝนเทลงมาอย่างหนักแล้วอ่ะเดี๋ยวเราเดินต้องบอกคุณผู้ชมว่าขออนุญาตไปเท่าที่จะไปได้นะคะเพราะว่าตอนนี้

0: ะเราก็พาคุณผู้ชมมาอีก1จุดนะคะท่านนายกเขาเรียกว่าเป็นท่าเรือส่ง
1: ท่าเรือส่งครับท่าเรือส่งซึ่งเป็นท่าเรือโบราณสมัยก่อนสินค้าที่มาจากกรุงเทพมาต่างๆก็จะมาที่ท่าเรือเรียกเขาเรือส่งเรือส่งเรือส่งก็คือเรือส่งของ
0: ตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ถ้านักท่องเที่ยวมาก็สามารถที่จะมาถ่ายภาพได้
1: แล้วก็มีเขื่อนริมแม่น้ำติด
0: มีริมแม่น้ำให้ได้แบบว่านั่งเล่นนั่งชิลอยู่ตรงนี้นะคะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าตอนนี้คือฝน
1: เ
0: ทลงมาแบบหนักมากทำให้เราไม่สามารถที่จะไปในแต่ละร้านอย่างที่ท่านนายกบอกได้นะคะแต่ถ้าท่านใดสนใจเนี่ยมาได้เลยตลาดเปิดตั้งแต่กี่โมงคะ
1: ก็ประมาณ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวันทุกวันครับไม่มีวันหยุดเปิดตลอดครับ
0: ส่วนมากเลยคือคนจะเยอะช่วงไหน
1: ก็จะถ้าจะเยอะก็ช่วงประมาณบ่ายๆแล้วบ่ายประมาณบ่าย2โมงคนจะเยอะเยอะบ่าย2โมงถึง4โมงเนี่ยคนจะเยอะมากแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็จะเยอะมากครับ
0: แต่ปกติตลาดส่วนใหญ่อ่ะจะไปเยอะในช่วงเช้าเน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่าตลาดของเราก็เหมือนเปิดเอาใจนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวก็กว่าจะมาถึงเราก็ถ้าเกิดเช้าก็มาลำบากถ้าเกิดประมาณ 3-4 โมงเช้าก็สบายๆแล้วก็มาเดิน 2-3 ชั่วโมงก็สบาย
0: แฮปปี้เลยเสียใจมากเสียใจและเสียดายมากที่ไม่สามารถที่จะไปในแต่ละร้านที่ท่านนายกบอกได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาใหม่นะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่มาแล้วก็อย่าลืมเก็บภาพบรรยากาศมาทักทายมาพูดคุยกับเราได้นะคะก็สามารถมากันได้ตลาดเปิดทุกวัน
1: ครับ
0: ทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าไปถึงตอนเย็นนะคะอยากจะมาซื้อของฝากหรือว่าจะมานั่งกินนั่งชิล
1: ครับ
0: มาถ่ายภาพได้ด้วย
1: ได้ด้วยครับได้คร
0: ับแล้วอย่างข้อมูลของตลาดเวลาที่นักท่องเที่ยวเข้ามาอยากจะรู้ข้อมูลมีจุดตรงไหนบ้าง
1: มาที่ลานโพเลยครับลานโพจะมีบัวชัวให้ดูความเป็นมาของตลาดตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งแผนผังในตลาดทั้งหมดครับ
0: ก็สามารถมาได้นะคะมาเรียนรู้วิถีตลาดเก่า100ปีกันที่ตลาด3ชุกมาอุดหนุนสินค้าของคนไทยที่สำคัญขยะในมือท่านฝากแม่ค้าไปเลย
1: ได้ทุกร้านเลยครับได้ทุกร้านเลยครับได้ทุกร้านเลยครับ
0: ค่ะฝากแม่ค้าไปได้เลยนะคะขยะในมือท่านแล้วเขาจะมีการบริหารจัดการเพื่อที่ให้ตลาดน่าอยู่เช่นนี้ไปตลอดไป
1: ใช่ครับ
0: เป็น200 300ปี
1: ครับนะคะเป็นมรดกตกทอดไปถึงลูกหลานนะครับ
0: ท่านนายกเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวตลาดเลยค่ะ
1: ครับก็อยากในนามนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสำชุกแล้วก็เป็นคนสำชุกเป็นคนตลาดสำชุกก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศต่างประเทศแล้วก็พื้นที่จังหวัดใกล้เคียงนะครับเชิญมาที่เราแล้วก็ท่านจะได้สัมผัสกับการต้อนรับของเรารอยยิ้มอาหารอร่อยนะครับกับอะไรล่ะมนุษยสัมพันธ์ของเราที่มาแล้วทุกร้านก็จะให้การต้อนรับท่านอย่างดีนะครับเชิญชวนมาที่สำชุกด้วยกันครับ
0: มาแล้วอย่าลืมถ่ายภาพมาอวดกันด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านนายกเป็นอย่างสูงเลยที่พาเรามาทำความรู้จักกับตลาด100ปีตลาด3ชุกแล้วก็มาทำความรู้จักกับพ่อค้าแม่ค้าที่น่ารักที่ดีด้วยนะคะขอบพระคุณท่านนายกมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะโอกาสหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนไปติดตามเรื่องอะไรอย่าพลาดนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

0: ุงสมบูรณ์ดีขึ้นยังครับ
1: โอ้ยไม่น่าเลยอายุยิ่งมากยิ่งแย
2: ่นี่แหละสาเหตุที่แท้จริงหยุดเผาหยุดควันหยุด PM 2.5 อากาศที่ดีสร้างสุขภาพที่ดี
3: เพื่อโลกที่สดใสลดปัญหาฝุ่นเพื่ออากาศที่ดี

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อ

0: เรียนประชาชนพี่น้องสื่อมวลชนครับการแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยประจำวันที่8ตุลาคม2569นะครับในวันนี้เนี่ยก็สภาพอากาศนะครับจากที่มีการคาดการณ์ฝนในช่วงวันที่5 6 7ที่ผ่านมาก็เป็นไปตามที่มีการพยากรณ์อากาศและคาดการณ์ไว้แล้วก็ปริมาณน้ำฝนไม่ได้มากเกินการคาดการณ์นะครับก็อยู่ในการบริหารจัดการตามที่ได้เตรียมการไว้แล้วในส่วนของการพยากรณ์ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีฝนระลอกใหม่มาตั้งแต่วันที่9ถึง13ตุลาคมนะครับโดยเฉพาะในช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมเนี่ยก็จะมีปริมาณน้ำฝนสะสมเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งภาคตะวันตกของประเทศไทยนะครับแล้วก็หลังวันที่13ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยพื้นที่ทางภาคใต้ทั้งหมดนะครับก็จะมีฝนมากขึ้นนะครับในส่วนของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ได้มีการแจ้งเตือนเฝ้าระวังในหลายพื้นที่แล้วนะครับเรื่องของระดับน้ำนะครับในระดับน้ำโดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยก็มีการลดลงแล้วก็บริหารจัดการได้เป็นระดับนะครับในส่วนของพื้นที่ยังมีปัญหาเนี่ยก็จะเน้นเฉพาะภาคตะวันออกนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและฉะเชิงเทราซึ่งมีปัญหาอยู่ในวงกว้างนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับว่าฝนที่จะมาในอาทิตย์ที่จะถึงนี้เนี่ยก็จะมีการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนในภาคใต้ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับในปัจจุบันนี้กรุงเทพมหานครนะครับพื้นที่โดยส่วนใหญ่ก็กลับมาเป็นปกติแล้วนะครับถนนในการโยกย้ายสัญจรก็สามารถทำได้ตามปกติแล้วเกือบจะ 100% แล้วนะครับในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็กำลังมีการเร่งระบายน้ำออกเช่นเดียวกันเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตแล้วก็ฟื้นฟูบ้านเรือนได้ภายในเร็ววันนะครับส่วนสุดท้ายครับที่วันนี้จะมีการแถลงคือเรื่องของการจ่ายเงินชดเชยเยียวยานะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดนะครับว่าเงินเนี่ยมี3ก้อนด้วยกันคือเงินทดรองราชการเงินงบกลางนะครับตามมติครม.แล้วก็เงินประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเช่นเดียวกันครับในช่วงเริ่มต้นนี้นะครับก็อยากให้กรมอุตุนิยมวิทยานะครับให้ข้อมูลสภาพอากาศกับพี่น้องประชาชนครับ
1: ขอบคุณค่ะสำหรับรายงานพยากรณ์อากาศประจำวันที่8ตุลาคม2569นะคะประเทศไทยตอนบนเนี่ยค่ะจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเป็นบางแห่งค่ะแล้วส่วนภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะสำหรับในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนะคะคาดว่าจะมีฝนระลอกใหม่ค่ะเนื่องมาจากในช่วงปลายฤดูฝนนะคะมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยนะคะซึ่งจะส่งผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังต่อไปนี้นะคะวันที่9ตุลาคมนะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้โดยจะเน้นบริเวณจังหวัดสงขลาสุราษฎร์ธานีพังงานครศรีธรรมราชระนองแล้วก็ยะลาค่ะในวันที่10ตุลา2569นะคะจะเป็นบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยจะเน้นไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็พังงาค่ะส่วนในวันที่11ตุลาคมนะคะจะเน้นในภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะภาคตะวันออกและภาคใต้โดยจะเน้นไปที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพัทลุงสงขลาแล้วก็สตูลค่ะส่วนวันที่12ตุลาเนี่ยนะคะเราจะเน้นฝนมากไปที่บริเวณจังหวัดภาคใต้ค่ะโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชแล้วก็ตรังค่ะส่วนวันที่13ตุลาคมนะคะก็ยังให้ฝนเพิ่มขึ้นในบริเวณภาคใต้ค่ะโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองยะลาค่ะแล้วก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะขอให้ประชาชนวางแผนดำเนินการใช้ชีวิตและการเดินทางด้วยความระมัดระวังค่ะพร้อมทั้งติดตามประกาศแล้วก็ข้อมูลพยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องผ่านหน้าเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะหรือสายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับในส่วนของการบริหารจัดการน้ำนะครับจากเมื่อ2 3วันที่ผ่านมามีฝนตกลงมาในพื้นที่ตามการคาดการไว้นะครับปริมาณน้ำที่มาเติมเหนือเขื่อนเจ้าพระยาก็ไม่ได้เติม เกินการคาดการนะครับการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาในปัจจุบันมีการระบายน้ำอยู่ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับระดับนั้นน้ำที่เขื่อนลดลงแล้วนะครับเหลืออยู่เพียงแค่ 16.03 เมตรนะครับซึ่งก็จะมีการดำเนินการ บริหารจัดการน้ำเพื่อให้สามารถรองรับฝนที่อาจจะตกขึ้นมาในสัปดาห์ต่อไปรวมถึงบริหารจัดการน้ำเพื่อลดระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพยานะครับให้สามารถดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับในส่วนของเขื่อนป่าสักครับก็มีการพยายามลดปริมาณน้ำจากที่น้ำเกินระดับกักเก็บนะครับให้อยู่ในระดับกักเก็บเพื่อรองรับน้ำใหม่ให้ได้นะครับซึ่งก็มีการบริหารจัดการน้ำร่วมกับทางน้ำหลายๆทางนะครับรวมถึงการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนพระราม6นะครับในตรงนี้นี่เองเนี่ยทำให้บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็จะเริ่มมีระดับน้ำลดลงนะครับประมาณสัก 10-20 เซนติเมตรได้ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับส่วนจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครนะครับเนื่องจากน้ำเจ้าพยาไม่ได้มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นและลดการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพยาแล้วปริมาณน้ำก็จะเริ่มลดลงแล้วก็ไม่ล้นขันกันน้ำครับในส่วนของภาคตะวันตกครับวันที่10-11ตามการคาดการณ์จะมีฝนตกลงมาเติมที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเขื่อน2เขื่อนนี้ที่ตอนนี้มีการบริหารจัดการคือเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวิชัยลงกรณ์นะครับก็มีน้ำลดลงแล้วนะครับก็มีพื้นที่ที่จะรับน้ำได้เพิ่มเติมแล้วก็รวมถึงที่ท้ายเขื่อนนะครับแม่กลองเนี่ยน้ำก็ดูจะไม่ล้นตลิ่งออกมาแล้วนะครับก็ยังมีพื้นที่ที่รับน้ำได้แต่อย่างไรก็ตามครับเนื่องจากฝนในสัปดาห์หน้าเนี่ยเรายังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามนะครับก็ให้มีการเฝ้าระวังประกาศแจ้งเตือนจากพื้นที่แล้วก็สำหรับบ้านเรือนที่ได้มีการยกของไว้เหนือน้ำเนี่ยก็อย่าเพิ่งยกของกลับมาไว้ที่เดิมนะครับให้เตรียมการไว้อย่างใกล้ชิดอีกครั้งนึงในส่วนของสมุทรสงครามครับที่บางคนทีลำพวาเนี่ยก็ได้มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มขึ้นนะครับเป็น12เครื่องเพื่อผลักดันน้ำให้ออกไปสู่ทะเลมากขึ้นนะครับในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีครับสำหรับการคาดการณ์ฝนที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับก็ได้มีการบริหารจัดการเขื่อนแก่งกระจานนะครับที่พยายามทำให้น้ำเนี่ยไม่เกินระดับกักเก็บน้ำมากเกินไปนะครับแล้วก็ทางจังหวัดรวมถึงชลประทานก็ได้เตรียมการนะครับพร้อมรับมือสำหรับฝนที่จะเข้ามาแล้วก็ระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มขึ้นท้ายเขื่อนได้นะครับในส่วนของพื้นที่ยังมีปัญหาแล้วก็มีความกังวลอยู่ครับคือพื้นที่ฝั่งภาคตะวันออกนะครับที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับน้ำที่ลงมาสู่จังหวัดอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีก็เริ่มลดลงแต่ว่าลดลงอย่างช้าๆนะครับก็ยังมีพื้นที่ที่ยังน้ำท่วมขังอยู่พอสมควรนะครับตอนนี้ในส่วนของฝั่งนครนายกนะครับได้มีการพยายามรักษาสมดุลน้ำจากเขื่อนขุนด่านแล้วนะครับน้ำที่ลงมาผนวกกันปราจีนบุรีกับนครนายกก็มาที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับน้ำทั้งหมดเนี่ยก็จะลงไปที่แม่น้ำบางปะกงนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยพี่น้องที่อยู่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับริมแม่น้ำเนี่ยก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่แล้วก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเรื่องของการที่น้ำจะผ่านพ้นแนวคันกั้นน้ำด้วยนะครับในส่วนนี้เองนะครับในรายละเอียดของการบริหารจัดการน้ำและสถานการณ์น้ำนะครับขอให้ทางรองเลขาธิการสทช.นะครับเป็นผู้ให้ข้อมูลครับ
2: ครับก็ขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับซึ่งมีแนวโน้มที่ดีนะครับถึงแม้ว่าแม่น้ำปิงเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับผมแต่ด้วยสถานการณ์ของน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมีระดับลดต่ำลงประมาณชั่วโมงละ 1-2 เซนติเมตรนะครับซึ่งเราคาดว่าถ้าเราประเมินสถานการณ์แล้วกับฝนที่ตกลงมาเนี่ยก็อาจจะมีการปรับลดการระบายน้ำนะครับจากที่ปัจจุบันระบายที่ 2,350 ลงได้นะครับแต่ค่อยๆลดเป็นขั้นบันไดนะครับผมและต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าปริมาณน้ำที่บางไทรนะครับผมก็ยังมีประมาณ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมซึ่งจากการตรวจสอบคันของกทม.เนี่ยยังต่ำกว่าบางจุดต่ำกว่า95เซนบางจุดต่ำกว่าเมตร20เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็จะคลี่คลายลงและมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับแล้วก็ในส่วนของลุ่มน้ำแม่กลองนะครับกับเพชรบุรีตามที่ท่านโฆษกได้กรุณาบอกนะครับในเรื่องของความจุของเขื่อนวชิรังกรเนี่ยประมาณ 98.5% ซึ่งก็จะมีการบริหารจัดการตามสถานการณ์ฝนที่ทางกรมอุตุคาดการมาก็ยังมีการระบายอย่างต่อเนื่องโดยที่บริหารจัดการทั้งเขื่อนแม่กลองตอนล่างด้วยโดยกรมชลประทานปัจจุบันเนี่ยระบายน้ำอยู่ที่ 1,127 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งแม่น้ำแม่กลองด้านท้ายเนี่ยนะครับรับได้ประมาณ 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเนื่องจากบริเวณตลิ่งขวางขวาของแม่น้ำแม่กลองเนี่ยค่อนข้างต่ำกว่าตลิ่งฝั่งซ้ายนะครับผมในส่วนของเพชรบุรีก็ตามที่ท่านโฆษกได้บอกนะครับซึ่งสถานการณ์ฝนเนี่ยครับจากที่กรมอุตุกับทางสสน.ได้ให้ข้อมูลมาเนี่ยก็อาจจะมีฝนตกหนัก นะครับในพื้นที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็ได้เตรียมพร้อมในการรับในปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักในวันที่10 11 12นะครับที่เกิดขึ้นในวันที่นะครับขออนุญาตเรียนนะครับว่าในส่วนของลุ่มน้ำภาคตะวันออกนะครับผมซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดปราจีนบุรีนะครับจังหวัดนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเนื่องจากปริมาณน้ำเนี่ยตามคาดการนะครับที่ลงมาเนี่ยก็ประมาณ 2,100 ล้านก็เกือบ10เท่าของเขื่อนป่าเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับผมซึ่งน้ำส่วนใหญ่ก็จะมาทางภาคตะวันออกหรือในโซนตะวันออกนะครับผมหรือในเขาเรียกว่าในฝั่งซ้ายของแม่น้ำบางปะกงสัดส่วนของลุ่มน้ำนะครับของลุ่มน้ำบางปะกงเนี่ยจะมา4เท่าก็คือจากลุ่มน้ำปราจีนบุรีนครนายกประมาณ1เท่าแล้วของส่วนของลุ่มน้ำที่เป็นฉะเชิงเทราเองแถวคลองท่าราดเนี่ยก็อาจจะประมาณ 2-3 เท่าแต่เนื่องจากว่าการเคลื่อนตัวของมวลน้ำนะครับในฝั่งตะวันออกของฉะเชิงเทราเนี่ยมีภูเขาสูงทำให้การเคลื่อนตัวเร็วทำให้มวลน้ำเนี่ยถูกผลักข้ามคันของโครงการพระองค์เชียงชิดนะครับเข้าไปในรอยต่อระหว่างกทมกับจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับน้ำก้อนเนี่ยนะครับจากการตรวจสอบดาวเทียมล่าสุดนะครับของยุโรปนะครับผมเมื่อวันที่2ตุลาคมน้ำถูกผลักเข้าไปอยู่ในโซนของระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรากับกรุงเทพนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ให้คำแนะนำนะครับในเรื่องของการที่ระบายน้ำไร้รอยต่อนะครับตั้งแต่จังหวัดนครนายกตั้งแต่องครักษ์จะเข้ามาที่บางน้ำเปรี้ยวบางส่วนก็จะเข้ามาในโซนที่ผมเรียนนะครับว่าระหว่างคลองพงเชียวชิดนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ได้มีการประสานกับกทมกับทางจังหวัดสมุทรปราการนะครับและโดยกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่บริหารจัดการร่วมกับทางกรมชลประทานในการที่จะผลักนะครับน้ำที่จะไปที่คลองชายทะเลเร็วที่สุดซึ่งในคลองชายทะเลเองเนี่ยกรมชลประทานเองได้สูบน้ำในระดับต่ำสุดในส่วนของคลองสำโรงนะครับทางเทศบาลทางอบจ.สมุทรปราการก็ได้มีการเร่งระบายน้ำเพื่อให้น้ำเนี่ยระดับต่ำน้ำจากตรงนี้นะครับทางกทม.หลังจากที่กทม.เนี่ยได้บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเปิดรับน้ำส่วนหนึ่งตัวนี้เข้าไปช่วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของน้ำในโซนของแม่น้ำบางปะกงนะครับในจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ว่าจะเป็นบางคล้าบางน้ำเปรี้ยวบ้านโพนะครับหรือในส่วนของราชสารพวกนี้นะครับก็จะต้องเร่งนะครับติดเครื่องผลักดันน้ำนะครับที่ประมาณไว้ประมาณสัก4จุดนะครับแล้วก็เร่งในเรื่องของการสูบนะครับหรือปิดล้อมคัดในพื้นที่สำคัญนะครับเพื่อที่จะให้เกิดปัญหาแต่ต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าถึงแม้ว่าปีนี้ปริมาณน้ำจะมากกว่าปี56แต่ด้วยมวลน้ำเนี่ยถูกผลักเข้าไปส่วนหนึ่งระหว่างที่จังหวัดกรุงเทพกับจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับที่บริเวณที่เรียนนะครับบริเวณฝั่งตะวันตกของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับผมน้ำตรงมวลเนี่ยทำให้ระดับยอดสูงสุดเนี่ยต่ำกว่าปี56แต่ก็ตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการระบายน้ำพอสมควรนะครับซึ่งสภาพกำลังทั้งหมดนะครับทางรัฐบาลได้เร่งลงในพื้นที่เพื่อที่จะช่วยพี่น้องประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดนครนายกและจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นจุดที่น้ำท่วมขังครับผม
0: ครับในส่วนของการบริหารจัดการน้ำสถานการณ์น้ำเนี่ยก็ได้มีการบริหารจัดการอย่างไร้รอยต่อนะครับมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานโดยที่สทนช.เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการร่วมกับกรมชลประทานนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของกรุงเทพมหานครนะครับที่เป็นหัวใจในการช่วยในการระบายน้ำร่วมกับพื้นที่รอบข้างด้วยนะครับตรงนี้นี่เองในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับมีรายละเอียดในการดำเนินการอย่างไรเนี่ยรองโฆษกรัฐดานะครับจะให้ข้อมูลร่วมกับกรุงเทพมหานครครับ
3: สำหรับวันนี้นะคะพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เคยน้ำท่วมขังสูงเมื่อวานนี้มี3เส้นทางด้วยกันนะคะวันนี้ไม่มีเหลือแล้วนะคะจะเหลือที่บริเวณที่มีน้ำท่วมขังปานกลางซึ่งสามารถสัญจรไปมาได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวังนะคะอยู่2จุดด้วยกันค่ะได้แก่ถนนหลวงแพ่งและถนนฉลองกรุงค่ะโดยชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะมีทั้งสิ้น80ชุมชนค่ะในกรุงเทพมหานครโดยที่ราชกระบังนะคะมีจุดที่น้ำแห้งแล้วอยู่ในการบิ๊กคลีนนิ่งนะคะเก็บทำความสะอาดขยะค่ะและยังมีโซนที่อยู่ในภาวะปริ่มน้ำค่ะโดยโซนนี้นะคะจะเป็นโซนที่มีน้ำมาเติมอยู่ที่จากฉะเชิงเทราด้วยค่ะโดยภาวะปริ่มน้ำโซนนิ่งตรงนี้ค่ะจะหมายรวมถึงทั้งหนองจอกบางกะปิและลาดพร้าวบางส่วนด้วยนะคะ ในรายละเอียดเป้าของการระบายน้ำของกทม.จะเป็นเช่นไรเนี่ยจะให้ทางกทม.เป็นผู้ชี้แจงรวมถึงวันนี้มีข่าวดีเรื่องเอกสารเยียวยาจากกทม.ด้วยค่ะและยังจะให้กทม.ตอบในเรื่องของประเด็นที่เป็นที่สนใจในโลกโซเชียลเมื่อวานนี้ในเรื่องของการเยียวยาในชุมชนเคหะคลองจันทน์ว่าจะเข้าเกณฑ์หรือไม่นะคะทางนี้จะให้ทางกทม.ที่เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงเป็นผู้ชี้แจงและให้รายละเอียดค่ะเชิญค่ะ
4: ครับขอบคุณครับขออนุญาตนะครับนำเรียนข้อมูลสรุปสถานการณ์น้ำและก็การช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับครับสถานการณ์น้ำในถนนสายหลักนะครับอย่างที่ท่านได้นำเรียนไปแล้วนะครับเราไม่มีน้ำท่วมสูงแล้วนะครับที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็เป็นน้ำท่วมปานกลางนะครับซึ่งจะอยู่บริเวณถนนหลวงแพ่งแล้วก็ถนนฉลองกรุงนะครับแล้วก็ตอนนี้กรุงเทพมหานครเองเนี่ยครับได้มีการสำรวจนะครับชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับก็จะมีทั้งหมด9เขต80ชุมชนนะครับโดย9เขตเนี่ยก็จะมีประกอบด้วยนะครับเขตสายไหมเขตหนองจอกคลองสามวาคันนายาวเมืองกลุ่มมีนบุรีสะพานสูงลาดกระบังนะครับแล้วก็เขตประเวศนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็มีแผนนะครับในการที่จะระบายน้ำจากชุมชนฝั่งตะวันออกเนี่ยให้เร็วที่สุดนะครับโดยเราจะระบายน้ำเนี่ยจากพื้นที่ในชุมชนเนี่ยที่ท่วมขังอยู่เนี่ยเร่งระบายผ่านท่อระบายน้ำนะครับเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยลงสู่คลองสาขาคลองย่อยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะมีการสูบส่งต่อไปครับในไปสู่คลองที่เป็นคลองหลักนะครับซึ่งจะลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาในลำดับถัดไปนะครับแต่ถ้ากรุงเทพมหานครเองเนี่ยปัจจุบันเราได้มีการเฝ้าระวังนะครับแล้วก็เร่งในการลดระดับน้ำในคลองสายหลักเนี่ยให้ต่ำที่สุดนะครับเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับน้ำจากชุมชนนะครับแล้วก็ในกรณีที่จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของชุมชนที่มีลักษณะแตกต่างออกไปเช่นชุมชนที่มีลักษณะพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับเราก็จะมีการจัดทำพื้นที่ปิดล้อมทำคันแนวคันกั้นน้ำนะครับแล้วก็สูบน้ำเนี่ยออกสู่ลงคลองโดยตรงอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยเรามีความคาดหวังครับว่าเราจะสามารถบริหารจัดการน้ำเนี่ยในพื้นที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยให้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นภายในสัปดาห์หน้านะครับในส่วนของสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับการคาดการณ์ของวันที่8ตุลาคมนะครับเราคาดว่าน้ำเนี่ยจะขึ้นเต็มที่ช่วงบ่ายเวลา 17.44 นนะครับซึ่งจากการคาดการณ์ของกรมอุทกเนี่ยระดับน้ำจะอยู่ที่ 1.97 เมตรต่อกนะครับซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยระดับคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครเนี่ยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่บวก3เมตรต่อกนะครับดังนั้นเนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็ยังไม่ต้องกังวลนะครับในส่วนของการกู้คืนพื้นที่เคหะร่ม9นะครับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพมหานครเองเนี่ยเราได้มีการประสานกับทางกลาโหมนะครับในการฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่ทั้งหมดนะครับหลังจากที่น้ำลดแล้วเนี่ยซึ่งก็คาดการว่านะครับจะสามารถฟื้นฟูได้ภายใน 4-5 วันนะครับเรามีการจัดจุดพักขยะนะครับขนาดใหญ่2จุดซึ่งจะแบ่งตามโซนซึ่งทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็ได้ระดมนะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆจากพื้นที่โดยรอบเนี่ยเข้าไปสนับสนุนนะครับภารกิจในการขนย้ายขยะเนื่องจากว่าขยะที่เกิดขึ้นเนี่ยมีเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็อีกทั้งทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนช่างฝีมือทหารนะครับในการที่มาตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรือนรวมถึงยานพาหนะต่างๆด้วยเป็นการบริการประชาชนนะครับในเรื่องของปริมาณขยะนะครับขออนุญาตรายงานในเรื่องของปริมาณขยะที่เราเก็บได้ปัจจุบันเนี่ยวันที่6ตุลาเรามีขยะเนี่ยที่เราเก็บได้อยู่720ตันนะครับยอดสะสมเนี่ยอยู่ที่ 3,118 ตันนะครับเฉลี่ยอยู่ที่วันละ346ตันต่อวันนะครับสำหรับเรื่องของการลงทะเบียนออนไลน์นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเรา ได้มีผู้มาลงทะเบียนนะครับผ่านออนไลน์แล้วเนี่ยจำนวนทั้งสิ้น 62,483 รายนะครับโดยสามารถที่จะแบ่งเป็นผู้ที่มาใช้สิทธิ์โดยแบ่งตามค่าดำรงชีพนะครับจะเป็นอันดับ1ค่าซ่อมแซมบ้านนะครับเป็นอันดับ2แล้วก็ค่าเครื่องมือหรือทุนประกอบอาชีพเป็นลำดับ3นะครับถ้าแบ่งเป็นรายเขตนะครับอันดับ1จะเป็นเขตลักกระบังนะครับอันดับ2เป็นเขตบางกะปิอันดับ3เป็นเขตสายไหมนะครับสำหรับประเด็นนะครับประเด็นการดำเนินการช่วยเหลือของกรุงเทพมหานครในเรื่องเงินเยียวยานะครับก็ขอเรียนว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยในกรณีที่น้ำท่วมขังบ้านนะครับไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหาย

0: นะครับเราจะพิจารณาให้ได้รับเงินช่วยเหลือเนี่ย 9,000 บาทนะครับแต่ถ้ากรณีที่น้ำท่วมบ้านเกิน7วันนะครับทรัพย์สินอาจจะไม่เสียหายนะครับแต่ถ้าเกิน7วันได้รับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทนะครับในกรณีที่เป็นบ้านหรือว่าอาคารที่โดนน้ำปิดล้อมเนี่ยทำให้การใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้เนี่ยไม่ปกติไม่เกิน7วันนะครับจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทนะครับแล้วก็ในประเด็นของเอกสารต่างๆที่เราจะต้องที่ประชาชนนะครับจะต้องนำมายื่นทางกรุงเทพมหานครก็ขอเรียนว่าปัจจุบันนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครไม่ได้บังคับนะครับในเรื่องของการแนบสำเนาบัตรแล้วก็ทะเบียนบ้านนะครับเราได้มีการปรับปรุงระบบในเว็บไซต์นะครับไม่ได้บังคับให้แนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็โฉนดกรณีที่อยู่จริงเนี่ยที่ท่านอยู่จริงเนี่ยตรงกับทะเบียนบ้านนะครับแต่ถ้าไปลงทะเบียนที่สำนักงานเขตเนี่ยขอความร่วมมือนะครับในการที่จะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วยแต่ถ้าไม่มีสูญหายเนี่ยก็สามารถที่จะไปดำเนินการแจ้งกับทางเจ้าที่เขตได้นะครับทางสำนักงานเขตเจ้าที่เขตเองเนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้นะครับก็ขอบคุณครับ
1: ครับในทุกพื้นที่นะครับที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็มีความพยายามแล้วก็มีการร่วมมือกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการพยายามทำให้น้ำระดับน้ำในพื้นที่ต่างๆลดลงได้อย่างรวดเร็วนะครับเราไม่รอครับให้น้ำลดลงเองตามธรรมชาติแต่จะมีการบริหารจัดการร่วมกันเพื่อให้น้ำลดลงเร็วแล้วพี่น้องประชาชนได้เข้ามาใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างเร็วที่สุดนะครับในส่วนของพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับก็จะเริ่มมีกระบวนการของการฟื้นฟูและเยียวยานะครับในส่วนของขั้นตอนการเยียวยาแล้วก็การได้รับเงินช่วยเหลือนะครับตรงนี้นี่เองผู้แทนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับก็จะมาให้ข้อมูลในจุดนี้ครับเชิญครับ
2: การช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนนะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ให้ทางกรุงเทพมหานครและจังหวัดได้สื่อสารให้พี่น้องประชาชนเข้าใจซึ่งมีการช่วยเหลือทั้งหมด3ส่วนด้วยกันดังที่เคยแถลงไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนที่1จะเป็นการพิจารณาจ่ายเงินทดลองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2568นะคะซึ่งก็จะเป็นถ้าในส่วนของจังหวัดเนี่ยจะเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนของกรุงเทพมหานครก็จะเป็นกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่วนนี้จะเป็นการให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การเยียวยาของการจ่ายเงินเช่นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำหลังละไม่เกิน 88,600 บาทค่าเช่าบ้านพักไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุดไม่เกิน2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพหลักครอบครัวละไม่เกิน 13,500 บาทค่าบาดเจ็บสาหัสกรณีนอนโรงพยาบาล 3 วันขึ้นไปช่วยเหลือ 5,000 บาทหากบาดเจ็บถึงขั้นพิการได้รับการช่วยเหลือ 16,600 บาทค่าจัดการศพรายละไม่เกิน 35,700 บาทแต่ถ้าหากผู้เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวในการหาเลี้ยงชีพก็จะได้รับเพิ่มอีก 35,700 บาทอันนี้เป็นอยู่ในส่วนของก้อนที่1ที่ผู้ประสบภัยจะต้องเข้าไปยื่นคำร้องนะคะแจ้งการขอรับการเยียวยาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือกรุงเทพมหานครที่สำนักงานเขตค่ะในส่วนของเงินก้อนนี้จังหวัดก็เริ่มมีการทยอยจ่ายในส่วนของพื้นที่เองค่ะส่วนของเงินที่สองเป็นงานเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งมีเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งจังหวัดคือจังหวัดสมุทรสงครามรวมทั้งสิ้นตามมติครม.ตอนนี้จะเยียวยาเงินตามมติครม.ทั้งหมด66จังหวัดหรือที่เรียกว่าเงิน 9,000 และเงิน 5,000 บาทในกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายช่วยเหลือ 9,000 บาทน้ำท่วมติดต่อกัน7วันขึ้นไปช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทบ้านถูกน้ำล้อมจนทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทอาคารตึกสูงแม้ตัวตึกไม่ได้รับผลกระทบแต่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้อมทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ช่วยเหลือ 5,000 บาทซึ่งก็ต้องเป็นในกรณีติดต่อกันเกิน7วันนะคะตามหลักเกณฑ์ อันนี้คือเงินส่วนที่2ที่ทางรัฐบาลได้กำลังเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องสำหรับข้อมูลการรายงานในวันนี้นะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดซึ่งมีการส่งข้อมูลมาให้ทางปภ.และปภ.มีการจัดส่งให้ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วไปเมื่อของช่วงเย็นที่ผ่านมาจำนวนทั้งสิ้น 8,219 ครัวเรือนนะคะก็จะเป็นพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดแก้วจังหวัดตากจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมเป็นเงินเยียวยาในรอบแรกนี้ที่จะทำการโอนจากธนาคารออมสินเข้ากับบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ประสบภัยนะคะอยู่ที่68,300,000บาทก็จะเป็นการโอนเงินภายในวันนี้กระชับเวลาจากที่จะใช้เวลาในการตรวจสอบธนาคารออมสินจะโอนให้ผู้ประสบภัยภายในวันนี้ค่ะตรงนี้อยากให้พี่น้องประชาชนเห็นใน process ของกระบวนการทำงานนะคะว่าเรามี process กระบวนการทำงานของการเยียวยาในขั้นตอนเงินตามมติครม.อย่างไรค่ะในส่วนของเริ่มต้นนะคะผู้ประสบภัยที่แจ้งความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติค่ะเราจะมีการแจ้งกันเข้ามาผ่านระบบ2ช่องทางตามภาพที่ปรากฏที่หน้าจอขึ้นทันไหมคะค่ะก็จะเป็นการขึ้นการช่วยเหลือใน2ช่องทางค่ะอย่างแรกผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและก็การ walk in เข้าไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกรุงเทพมหานครเมื่อท่านยื่นเยียวยาผ่าน2ช่องทางนี้แล้วนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับคำร้องในระบบและทำการตรวจสอบข้อมูลของประชาชนทั้งที่อยู่ทั้งเอกสารหลักฐานว่ามีความครบถ้วนหรือไม่ก่อนที่จะส่งข้อมูลนี้ไปให้อำเภอและจังหวัดทำการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งผ่านคณะกรรมการช่วยเหลือระดับอำเภอและระดับจังหวัดหรือกชพอ.กชพจ.เมื่อจังหวัดและอำเภอรับรองความถูกต้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครส่งมาให้แล้วเนี่ยจังหวัดจะทำการตรวจสอบและส่งมาให้ที่ปภ.ตรวจสอบเป็นขั้นตอนสุดท้ายขอย้ำว่าทางปภ.จะตรวจเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะซึ่งจะดูชุดคำร้องว่ามีกรณีของข้อมูลส่วนใดตกหล่นหรือว่าไม่เข้าตามหลักเกณฑ์หรือไม่ซึ่งตรงนี้ปภ.จะใช้เวลาในการตรวจสอบ1วันทำการตามที่นายกรัฐมนตรีให้กระชับเวลามาและปภ.ก็จะส่งต่อให้ธนาคารออมสินจากเดิมใช้เวลาการตรวจสอบความถูกต้องทางระเบียบทางการเงินเนี่ยแล้วก็ความเคลื่อนไหวทางบัญชี3วันเราก็ปรับระยะเวลาเป็น1วันทำการทางออมสินจะตรวจสอบในขั้นตอนสุดท้ายและโอนเงินให้ผู้ประสบภัยภายในวันนี้เป็นล็อตแรกที่จะแจ้งไปเมื่อสักครู่นึงค่ะเมื่อเงินโอนเข้าบัญชีแล้วก็พี่น้องประชาชนก็สามารถตรวจสอบเงินเข้าบัญชีได้ทางข้อมูลบัญชีของพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนไว้ค่ะอันนี้ก็ให้พี่น้องประชาชนเห็นนะคะว่าทำลายการจ่ายเงินนั้นเราเร่งตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดตามความเป็นจริงตามสถานการณ์แล้วก็สอดคล้องกับหลักเกณฑ์นะคะก็ได้ทำการประสานแจ้งไปยังกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่เข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์คณะรัฐมนตรีที่จะช่วยเหลือเยียวยาในวงเงิน 9,000 และ 5,000 บาทเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็ขอให้ถ้าจังหวัดอำเภอสามารถตรวจสอบข้อมูลยืนยันเข้ามาได้รวดเร็วเพียงใดทางปภ.ก็จะสามารถจัดส่งให้กับทางธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเยียวยาให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วในทันทีค่ะสำหรับในยอดของการยื่นลงทะเบียนเข้ามาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะวันนี้มียอดลงทะเบียนเพิ่มเติมขึ้นมาอยู่ที่ 1,422,167 ครัวเรือนนะคะแบ่งเป็นในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมากที่สุดอยู่ที่ 582,855 ครัวเรือนสมุทรปราการ 25,152 ครัวเรือนปทุมธานี177,655 ครัวเรือนฉะเชิงเทรา 58,052 ครัวเรือนและลำดับที่5เป็นนนทบุรี 49,628 ครัวเรือนค่ะซึ่งส่วนนี้เป็นเงินที่เราเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะส่วนในพาร์ทที่3นะคะพี่น้องประชาชนที่จะได้รับการเยียวยาตามโครงการจัดซื้อประกันภัยพิบัติภาครัฐให้กับประชาชนที่ได้มีการเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569 9ระยะเวลาประกันไปจนถึงวันที่1ตุลาคม2570นะคะซึ่งให้การคุ้มครองด้านการที่อยู่อาศัยและด้านการคุ้มครองชีวิตและร่างกายข้อมูลปัจจุบันณวันนี้มีการอนุมัติจ่ายสินใหม่ทดแทนประเภทกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มให้กับผู้

0: ที่เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้ว1รายโดยจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีของทายาทผู้ประสบภัยในวันนี้ตามหลักเกณฑ์2ล้านบาทซึ่งก็เป็นรายแรกที่จะได้รับการโอนเงินค่ะส่วนในกรณีของผู้เสียชีวิตอีก1รายมียื่นเข้ามาในระบบอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสิงห์บุรีขณะนี้อยู่ระหว่างของบริษัทประกันตรวจสอบเงื่อนไขแล้วก็หลักเกณฑ์การเสียชีวิตว่าเข้าตามเงื่อนไขหรือไม่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทางภาครัฐที่ได้ประสานให้ทางพื้นที่เร่งดำเนินการและทางปลายทางก็จะได้โอนเงินเยียวยาให้อย่างรวดเร็วแล้วก็วันนี้ขอให้พี่น้องประชาชนที่จะได้รับการโอนเงินเยียวยาในรอบแรกนะคะเตรียมรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลตามที่ธนาคารออมสินจะโอนให้ต่อไปค่ะ
1: ครับทั้งหมดนี้คือการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะครับประจำวันที่8ตุลาคม2569ครับข้อมูลที่ได้จากการแถลงการนี้เป็นข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบแล้วว่าเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริงนะครับแล้วเป็นข้อมูลที่หน่วยงานที่เป็นเจ้าของเรื่องต่างๆได้นำเสนอต่อพี่น้องประชาชนในการดำเนินการต่อไปนะครับทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยก็จะสรุปข้อมูลแล้วก็รายงานให้กับพี่น้องประชาชนเป็นระยะผ่านทางเพจไทยคู่ฟ้าและทุกช่องทางของไทยคู่ฟ้าหากมีความสงสัยหรือประเด็นใดที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้พี่น้องประชาชนติดต่อมาได้ที่ทุกช่องทางของสำนักโฆษกและทุกช่องทางของไทยคู่ฟ้าเช่นเดียวกันครับสำหรับการแถลงข่าวที่จะมีขึ้นในครั้งต่อไปก็จะเป็นในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับเนื่องจากว่าในช่วง 2-3 วันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ที่ส่งตัวแล้วก็เริ่มมีการรับน้ำฝนที่จะเข้ามาแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในวันจันทร์ก็จะมีการแถลงเพื่อดูข้อมูลที่เกิดขึ้นจากฝนในรอบต่อไปแล้วก็ถ้าหากมีเหตุสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเร่งด่วนหรือมีความเปลี่ยนแปลงอะไรก็จะมีการดำเนินการแจ้งเตือนและอาจจะมีการแถลงข่าวก่อนถึงวันจันทร์ครับในวันนี้ก็ขออนุญาตจบการแถลงข่าวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ทีมงานเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะและวันนี้ค่ะพามาแนะนำอีกหนึ่งของดีในจังหวัดเพชรบุรีค่ะเป็นเรื่องราวของเต้าหู้นะคะแต่ว่านอกเหนือจากการเป็นเต้าหู้และน้ำเต้าหู้ธรรมดานะคะก็มีการมาดัดแปลงนะคะเป็นสิ่งที่น่าสนใจหลายๆอย่างเลยจะน่าสนใจอย่างไรอยู่กับแอมค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: แนะนำตัวคุณผู้ชมเลยค่ะ
1: ค่ะแอมนะคะชื่อณัชชากตะเวทวารักษ์ค่ะเป็นเจ้าของร้านนาโอเต้าหู้ท่ายางค่ะ
0: ค่ะนาโอเต้าหู้ท่ายางอันนี้เป็นชื่อของคุณพ่อหรือว่า
1: ก็มีเป็นชื่อของคุณพ่อค่ะคุณพ่อชื่อโอค่ะแต่ว่าจริงๆก็อยากให้ดูวัยรุ่นสดใสเข้ากับเจนยุคใหม่ค่ะก็เลยแบบเป็นนาโอค่
0: ะ
1: แล้วก็ปกติเราขายตัวเต้าหู้อะค่ะอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีอำเภอท่ายางอยู่แล้วเขาก็จะเรียกเต้าหู้เราว่าเต้าหู้ท่ายางก็เลยต้องเอามาห้อยท้ายนิดนึงค่ะ
0: ก็เลยเป็นที่มาของชื่อนะโอเต้าหู้ท่ายาง
1: ใช่
0: แต่ทีนี้เราเท้าความกลับไปก่อนเลยก็คือว่าคุณพ่อทำเต้าหู
1: ้ก็อาจจะต้องเท้าความไปสมัยรุ่นอาเหล่ากงอะค่
0: ะ
1: ที่มาจากเมืองจีนค่ะจริงๆแล้วเราเป็นโรงงานทำเส้นก๋วยเตี๋ยว
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทำเต้าหู้มาตั้งแต่สมัยแรกๆเลยอะค่ะเราก็มีการก่อตามเศรษฐกิจแล้วก็ใช้การหม้อต้มไอ้น้ำอะค่ะสมัยโบราณแล้วก็ทำเต้าหู้แล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวมาตั้งแต่นั้นนะ
0: คะ
1: เราก็เห็นมาตั้งแต่เด็กๆค่ะแล้วก็คุณพ่อเป็นรุ่นที่3เราเป็นรุ่นที่4ค่ะเราก็เห็นคุณพ่อทำมาตั้งแต่เด็กเลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนแรกที่เราเรียนจบมาเราก็ไปทำงานแบงค
0: ์
1: ค่ะแล้วก็พอดีว่าคุณพ่อไม่ค่อยสบายค่ะแล้วก็ต้องพาคุณพ่อไปหาหมอบ่อยๆอะไรเงี้ยเราก็แบบเริ่มกลับมาคิดว่าหรือเราจะต่อยอดสานต่อกับสิ่งที่เรามีได้ยังไงบ้าง
0: ค่ะ
1: คือในช่วงที่แบบเราเรียนอยู่อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเห็นว่ามีคนที่เดินทางผ่านจังหวัดเพชรบุรีอาจจะอยู่ใต้บ้าง อยู่กรุงเทพบ้างบางทีเขาผ่านมาเขาจะโทรมาบอกแหละว่าให้เตรียมเต้าหู้ไว้ให้หน่
0: อ
1: ยเดี๋ยวเขาเอาน้ําถังน้ําแข็งมาอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยบอกว่าหรือว่าเต้าหู้เรามันจะแตกต่างเราก็เริ่มหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเต้าหู้ของเราอาจจะโชคดีที่เรายังใช้กระบวนการเดิมในการคัดถั่วเหลืองในการโม่ถั่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะของตั้งแต่รุ่นอาเหล่ากงซึ่งจะทำให้ถั่วเหลืองเรามีความหอมเต้าหู้เรามีความนุ่
0: ม
1: ค่ะมันก็เลยอาจจะเป็นจุดเด่นของเต้าหู้เราประมาณนี้ค่ะ
0: ก็คือเดิมทำเป็นในส่วนของเต้าหู้แล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ว่านะปัจจุบันยังทำอยู่ไหมคะ
1: ก็ยังทำอยู่ค่ะแต่ว่าเราอาจจะมาโฟกัสที่ตัวเต้าหู้เป็นหลักแทนในช่วงนี้
0: ค
1: ่ะซึ่งตอนแรกอาจจะยังไม่ได้มีในส่วนของน้ำเต้าหู้หรือว่าฟองเต้าหู้อะไรเงี้ยค่ะอาจจะมีทำบ้างปะปายแต่ทีนี้พอเราเริ่มมาจับกลุ่มของเต้าหู
0: ้
1: ตอนแรกจริงๆในช่วงโควิดอะค่ะเราแบบไม่ได้เริ่มจับเอาเงินมาลงทุนเลยเราเปิดเพจขายออนไลน์ค่ะเราส่งได้ทั่วประเทศ
0: ค
1: ่ะแล้วก็ในช่วงโควิดก็จะมีกลุ่มที่แบบว่าเรียนจบที่ไหนมาอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเข้าไปอยู่ในกลุ่ม KU เพราะว่าเราจบมอเกษตรมาค่ะแล้วตอนที่เราโพสต์ไปอะไรเงี้ยค่ะคือคนตอบรับก็ดีมาก
0: ค่ะ
1: เขาก็บอกว่าแบบตามหามานานเต้าหู้แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยมองว่าสิ่งที่เราคิดอะว่าเต้าหู้เรามีจุดเด่นมันน่าจะจริงๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็เริ่มต่อยอดว่าจริงๆอาจจะไม่ใช่แค่เต้าหู้อะไรเงี้ยค่ะอาจจะเริ่มมาจากถั่วเหลืองของเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มแตกลายโปรดักต์ออกมาเป็นน้ำเต้าหู้เป็นตัวฟองเต้าหู้สดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีฟองเต้าหู้แห้งซึ่งตอนนี้ก็มีเป็นของหวานที่เพิ่มเติมก็คือพานาคอตต้าแล้วก็พุดดิ้งค่ะ
0: ก็เรียกว่ามีการต่อยอดมาเรื่อยๆนะแต่ทีนี้พอเราเท้าความไปถึงเรื่องของเต้าหู้เดิมๆเลยอะเต้าหู้ที่เราทำเป็นเต้าหู้แผ่นถูกไหม
1: ใช่ค่ะเป็นเต้าหู้กระดานค่ะ
0: เต้าหู้กระดาน
1: ใช่เต้าหู้กระดานจะมีเท็กเจอร์ที่ค่อนข้างเฟิร์มนิดนึงก็คือจะไม่ได้นิ่มเหมือนเต้าหู้คีนุค่ะอันนี้คือเต้าหู้คีนุ
0: คือมันมีความแตกต่างกันใช่ไหม
1: ใช่เต้าหู้คีนุจะแบบญี่ปุ่นนิดนึง
0: ต้องเปิดความรู้ใหม่ก่อนอันนี้คือเต้าหู
1: ้กระดาน
0: กระดาน
1: ใช่เราจะใช้กระบวนการแบบสมัยก่อนก็คือจะห่อมือทุกชิ้นเลย
0: ค่ะ
1: ซึ่งจะทำให้ราคาเต้าหู้อ่ะค่อนข้างสูงแบบสูงมากเลยในช่วงนั้นเลยนะคะเราก็เลยบอกว่าหรือว่าจะลองแบบปรับการผลิตดูในช่วงแค่การขึ้นพิมพ์อะไรเงี้ยค่ะให้สามารถแบบ ทำยังไงให้มันเท่ากันทุกชิ้นได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในการกดทับก็คือเต้าหู้ถ้าแบบห่อไม่ดีหรือกดทับไม่ดีอ่ะมันก็จะแข็งเกินไปบางทีก็แบบนิ่มเกินไปอะไรเงี้ยค่ะ
0: ก็คือมีความเรียกว่าละเอียดอ่อน
1: ใน
0: การทำคือขนาดต้องเท่ากัน
1: ต้องควบคุมใช่
0: ต้องควบคุมด้วยคือขนาดต้องเท่ากันแล้วก็ในส่วนของความนิ่มต่างๆก็คือจะต้องมีการควบคุมด้วยทีนี้อย่างที่คุณแอมบอกว่าเราต้องเริ่มตั้งแต่การคัดถั่วเหลืองนำจากไหนนำมาจากไหน
1: ถั่วเหลืองเราจะมีซัพพลายเออร์ค่ะเป็นเกษตรกรที่แบบเรามีคอนแทคอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะในพื้นที่ค่ะเราก็จะนำมาเข้าสู่กระบวนการก็คือนำมาแช่ถั่วแล้วก็นำมาโม่ค่ะตามกระบวนการอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
0: แต่ละครั้งเวลาที่เราสั่งเขานี่มันมีปริมาณมากน้อยขนาดไหนมันจำเป็นต้องแบบสั่งมาครั้งหนึ่งแล้วคือเก็บไว้ได้ไหมหรือว่าต้อง
1: ก็ต้องไม่เกินประมาณ15วันค่ะก็ต้องใช้ให้หมดแล้วอะไร
0: ก็คือใช้ต่อล็อตประมาณ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ทุกอย่างก็คือเริ่มต้นมา
1: ต้องสดใหม่
0: ถั่วเหลืองทั้งหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะทีนี้พอเริ่มแรกเนาะเริ่มแรกคือเราทำตัวนี้ถูกไหมคะความพิเศษของเราคืออะไรสำหรับตัวนี
1: ้ตัวถ้าเป็นเต้าหู้กระดานนะคะก็คือเราที่แน่ๆคือเราใช้ถั่วเหลืองล้วนค่ะ 100% ค่ะแล้วก็เอามาขึ้นลูกค่ะตัวนี้จะให้โปรตีนค่อนข้างสูงค่ะเหมาะสำหรับคนที่รักษาสุขภาพค่ะแล้วก็ต้องมองหาโปรตีนทางเลือกค่ะผู้สูงอายุอะไรเงี้ยที่มันย่อยง่ายนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นอันนี้สามารถเอาไปทอดได้ผัดได้จะมีความแข็งตัวมากกว่าอีกแบบนึงค่ะ
0: ตัวนี้เขาสามารถเก็บยังไงบ้างเก็บได้นานไหม
1: เก็บในตู้เย็นได้ประมาณ14วันค่ะ
0: 14วัน
1: ใช่
0: อุ้ยได้นานอยู่น
1: ะค่ะ
0: สำหรับตัวนี้นะคะ
1: ตัวนี้จะ
0: คุณอ่ะ
1: ใช่ตัวนี้จะเป็นเต้าหู้ญี่ปุ่นอะค่ะเป็นเต้าหู้คินุค่ะถ้าส่วนมากเขาจะชอบเอามานึ่งแล้วก็โรยซีอิ๊วหรือว่าซอสของแต่ละคนที่แบบชอบอะไรเงี้ย
0: แต่จะไปทานกับควบคู่กับอะไรเนาะ
1: มีแบบใส่กิมจิต้มกิมจิอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะซุปกิมจิก็ได้เหมือนกัน
0: อันนี้ได้นานไหม
1: ก็ประมาณ14วันเหมือนกัน
0: ใช่ก็คืออยู่ในอุณหภูมิตู้เย็นปกติไม่ต้องไปฟรีซอะไรใดๆห้ามฟรีซเด็ดขาดนะอันนี้ก็
1: ถ้าฟรีซแล้วเดี๋ยวเนื้อเต้าหู้ก็จะเปลี่ยนเท็กเจอร์ไปเลยค่ะ
0: ค่ะพอเราทํา2ตัวนี้แล้วพัฒนาเป็นตัวไหนต่อ
1: ตัวน้ําเต้าหู้
0: ตัวน้ําเต้าหู้แต่น้ําเต้าหู้ที่นี่เค้ามีหลากหลายมากค่ะคุณผู้ชมแล้วก็อยู่ในแพ็คเกจที่น่ารักมากเริ่มทําตัวไหนมาก่อนจ๊ะ
1: ก็เป็นน้ำเต้าหู้ล้วนนะคะเป
0: ็
1: นไม่หวานเลยค่ะ
0: ไม่หวานเลยเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อน
1: อันนี้ไม่ได้ผสมเนื้อลูกตาล
0: อันนี้นะเต้าหู้ล้วนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ก็จะเป็นขวดแบบนี้ความพิเศษคือ
1: ตัวนี้จะไม่ใส่น้ำตาลเลยค่ะไม่ผสมน้ำตาลเลยจะเป็นน้ำเต้าหู้เธอเหลืองแท้ค่ะแล้วของเราจะมีความเข้มข้นค่
0: ะ
1: ก็สามารถดื่มทานได้แล้วก็เหมือนใครที่แบบหลังออกกำลังกายเสร็จอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ตอบโจทย์ค่ะ
0: ดื่มร้อนดื่มเย็นได้หมด
1: ได้หมดเลยค่ะแต่ส่วนมากก็คือถ้าดื่มเย็นก็จะสดชื่น
0: ค่ะก็คือแช่เย็นไว้แบบนี้อันนี้อยู่ได้นานไหมคะ
1: อันนี้อยู่ได้ประมาณ10วันในตู้เย็น
0: ในตู้เย็นนะคะเขาจะมีข้อมูลบอกต่างๆเลยนะคะว่าโปรตีนสูงอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ไม่หวานไม่มีน้ำตาลมีวันผลิตวันหมดอายุบอกให้หมดเลยนะคะ
1: ใช่
0: ถัดมาเป็นรสไหนคะที่ทำ
1: ก็จะเป็นตัวหวานน้อยกว่าหวานปกติ
0: หวานน้อยกว่าหวานปกติ
1: เราจะผสมตัวเนื้อลูกตาลอ่อนค่ะเป็นของดีของจังหวัดเพชรบุร
0: ี
1: ค่ะ
0: นี่หรอใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: ตาลตะโนด
1: ใช่ค่ะแล้วเราให้ความหวานจากไซรัปน้ำตาลตะโนดค่ะใช
0: ่ก็คือไปเอาของดีของเมืองเพชร
1: ใช่
0: มาใส่เพิ่ม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเขาจะอยู่ได้นานหรออ
1: ันนี้อยู่ได้ประมาณ5วัน
0: อ๋อ
1: ในตู้เย็นค่ะใช
0: ่ก็คือจะมีการเก็บที่
1: สั้นลง
0: อายุการเก็บที่จะสั้นลงไปอันนี้ก็เหมือนกันเนาะอันนี้ก็เหมือนกันเซ
1: ็
0: นเหม
1: ือ
0: นกันที
1: น
0: ี้
1: ต
0: ั
1: วนี้จะดื่มง่ายขึ้นค่ะแล้วก็แบบมีเนื้อให้เคี้ยวเหมาะสำหรับแบบวัยรุ่นแทนชานมไข่มุกได้ค่ะ
0: แทนชานมไข่มุกได้แทนได้หรือเปล่าอ่ะมาต่อไปอันนี้เป็นชาไทยน้ำเต้าหู้ผสมชา
1: ใช่ค่ะตัวนี้เราจะเป็นเหมือนทางเลือกเพิ่มเติมให้กับลูกค้าค่ะก็จะเป็นตัวหวานน้อยค่ะจะใช้ชาของผงชาที่เราคัดมาแล้วค่ะผสมกับน้ำเต้าหู้ค่ะก็จะดื่มง่ายขึ้นค่ะ
0: อันนี้ก็คือเป็นอีกรสชาติที่เพิ่มขึ้นมาความจริงมีเยอะกว่านี้ไหม
1: มีเท่านี้ค่ะ
0: มีเท่านี้เนาะสำหรับตัวน้ำเต้าหู้
1: ใช่ค่ะ
0: พอถัดจากน้ำเต้าหู้ทำมาเป็นอะไรต่อจ้ะ
1: ก็จะเป็นตัวฟองเต้าหู้
0: ฟองเต้าหู้อันนี้หรอ
1: ใช่อันนี้เป็นฟองเต้าหู้สดค่ะ
0: อันนี้สดเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เขาเกิดจากกระบวนการทำอะไรอ่ะ
1: อยู่ในกระบวนการก่อนขึ้นลูกเต้าหู้อะค่ะหลังจากต้มเสร็จค่ะเราก็จะต้องทิ้งระยะเวลาไว้เพื่อที่จะให้มีฟองขึ้นบนผิวหน้าค่ะแล้วก็ค่อยๆช้อนขึ้นมาแบบ แต่ละชิ้นแต่ละชิ้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: เขาจะมีปริมาณเยอะไหมในแต่ละครั้ง
1: ก็ค่อนข้างจำกัดค่ะหาทานค่อนข้างยากค่ะ
0: ราคาจะสูงไหม
1: ก็ไม่สูงค่ะอันนี้อยู่แค่ประมาณ35บาทต่อ
0: 35บาทปกติเขาเอาไปทำอะไรทาน
1: ถ้าเกิดบางคนอาจจะเอาไปนึ่งทานจิ้มซีอิ๊วแต่ว่าบางคนก็เอาไปผัดกะเพราบางคนเอาไปใส่ต้มจืดอะไรเงี้ยค่ะ
0: กะเพราได้ด้วยเหรอ
1: ใช่เพิ่มโปรตีน
0: มันไม่สามารถทานได้เลยใช่ไหมอันนี
1: ้ยังค่ะ
0: ต้องไปนึ่ง
1: ใช่
0: ผ่านความร้อนก่อนใช่
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือจะถึงจะเป็นแบบไปเอาไปทานได้นี่ฟองเต้าหู้
1: ใช่บางคนก็แบบเอาน้ำเต้าหู้ของเราไปแล้วก็เอาไปเวฟร้อนแล้วก็ใส่ตัวเนี้ยลงไปอะไรก็ได้
0: ใช่กันอันนี้ประโยชน์เขาเป็นยังไงบ้างคะ
1: อันนี้ก็โปรตีนสูงเหมือนกันค่ะ
0: การเก็บต้องยังไงคะ
1: อันนี้เก็บถ้าเกิดเก็บแช่ฟรีซอะค่ะอยู่ได้ประมาณ1เดือนค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าในปกติก็คือประมาณ7วัน
0: ค่ะ
1: อุณหภูมิตู้เย็นปกติค่ะ
0: การแช่ฟรีซเวลานำออกมาก็คืออ
1: าจจะต้องเอามาค้างคืนในช่องปกติสักวันนึงให้ละลายค่ะ
0: แล้วค่อยนำมาทำ
1: ประกอบอาหาร
0: จะเป็นเมนูคา

0: ็อาจจะไม่มีแล้วอะไรเงี้ย
1: ค่ะอันนี้ก็คือตัวฟองเต้าหู้สดถัดมา
0: คือที่สาขาอันนี้เป็นสาขาแรกค่ะเราก็เริ่มเปิดช่วงประมาณ2ปีที่แล้วในตอนที่แบบกินเจค่ะแต่ว่าในช่วงแรกอาจจะยังไม่ได้แบบมีพื้นที่นั่งขนาดนี้ค่ะก็ค่อยๆเริ่มแบบเอาเงินที่ขายได้ในช่วงโควิดอะไรเงี้ยค่ะเอามาลงทุนต่อยอดก็อาจจะมีแค่ส่วนข้างหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มมีแบบลูกค้าในพื้นที่บ้างแล้วก็ลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวบ้างเขาก็จะแบบเดินทางผ่านมาแล้วก็มีรับหิ้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็เห็นว่าบางทีเต้าหู้ก็อาจจะต้องเพิ่มเติมค่ะเป็นในตัวของปอเปี๊ยะแล้วก็ข้าวโพดแล้วก็เผือกซึ่งข้าวโพดกับเผือกอ่ะเราใช้เผือกในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ใช้หัวกะทิสดค่ะในการแบบเป็นส่วนผสมในการจะเอามาทอดเท็กเจอร์ก็จะมีความนุ่มหอมแล้วก็มีความหวานจากหัวกะทิมากกว่าค่ะประมาณนี้จะไม่ได้แข็งกระด้างค่ะ
1: ก็คือนั่นหมายความว่าเราเริ่มจากการขายออนไลน์แล้วถึงมาเปิดร้าน
0: ใช่
1: แต่ปกติเวลาเขาเปิดร้านเต้าหู้อารมณ์เต้าหู้ตักใส่ถุงเรามีด้วยไหมแบบนั้นอ่ะ
0: ก็มีเป็นบรรจุกล่องลงไปเลยค่ะจริงๆในช่วงแรกอ่ะเราใส่เป็นบรรจุภัณฑ์เป็นแก้วเป็นแก้วกระดาษอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนแรกเราคิดว่าเหมาะสำหรับคนเดินทางแต่ว่าก็อาจจะเอามาปรับปรุงพัฒนาก็คือบางคนบอกว่าสะดวกแต่บางคนก็บอกว่าน้ำจิ้มมันไปกองอยู่ข้างล่างหมดอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบโอเคงั้นเราค่อยๆพัฒนาเอามาเป็นกล่องแทนก็ได้อะไรเงี้ยค่ะช่วงนี้ก็จะมีเป็นกล่องเล็กกล่องใหญ่ค่ะ
1: ก็คือมาเป็นเต้าหู้ทอดด้วยแล้วก็มีน้ำจิ้มมาในตัวน้ำจิ้มนี่ก็คิดคนเองด้วยไหมคะ
0: ก็เป็นสูตรของคุณแม่ค่ะเราใช้น้ำตาลตะโนดค่ะแล้วก็ใช้มะขามเปียกแทนค่ะแล้วก็เคี่ยวของเราเองค่ะแล้วก็ถั่วลิสงก็คืออันนี้เราก็คั่วแล้วก็บดป่นของเราเองค่ะ
1: มีมาเป็นขวดแบบนี้ด้วย
0: ใช่ค่ะขวดนี้เราก็มีจำหน่ายใช่ตอนแรกก็ไม่มีแล้วแบบลูกค้าก็แบบมีไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มแบบต่อยอดมาเรื่อยๆค่ะ
1: ค่ะก็คือจากตอนแรกที่คือขายแบบทั่วไปธรรมดาก็คือเริ่มมีการเขาเรียกว่ามีแพ็กเกจที่สามารถที่จะพกพาไปได้
0: กลับบ้านได้ใช่
1: กลับบ้านได้หน้าร้านขายเริ่มมาเป็นแบบนี้
0: ใช่ค่ะ
1: ถัดมาก็มีปอเปี๊ยะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาอันนี้ทำเองด้วยไหมคะหรือว่าจากที่อื่น
0: ก็ทำเองค่ะแต่ว่าปอเปี๊ยะเราอาจจะไม่ได้ทำเองตัวนี้ค่ะ
1: ถัดมาเป็นอะไรต่อจ๊ะ
0: ก็จะมีฟองแห้งแล้วก็ฟองเต้าหู้ม้วนค่ะฟองเต้าหู้แห้งก็คือเรานำฟองเต้าหู้สดค่ะมาตากแห้งอันนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาอยู่ประมาณ2วันค่ะกว่าจะได้ตัวนี้มาแต่ตัวนี้จะเก็บได้นานหน่อยก็คือประมาณ3เดือนค่ะแต่ว่าเวลาก่อนใช้ก็ต้องเอาไปแช่น้ำก่อนให้นิ่มลงนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเขาจะชอบเอามาผัดกับผัดวุ้นเส้นที่แบบมีฟองเต้าหู้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบบางคนก็แล้วแต่ตามชอบเลยว่าจะเอาไปใส่กับเมนูไหนเพื่อเพิ่มโปรตีนค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ชาบูมาล่าชอบใช้ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะตัวนี้เป็นฟองเต้าหู้ม้วนค่
1: ะ
0: ก็มีลูกค้าที่แบบมาที่ร้านแล้วก็แบบเหมาไปเยอะก็มีเหมือนกันเขาเพราะเราทอดสดใหม่เราไม่ได้ทอดไว้นานค่ะ
1: มันมีกระบวนการทำไงมันเกิดจากอะไรตัวนี
0: ้ก็เราเอาตัวเหมือนฟองเต้าหู้อะค่ะแต่ว่าเป็นฟองเต้าหู้สดแบบเนี้ยแต่ว่าต้องควบคุมความบางของฟองนิดนึงแล้วก็นำมาทอดในน้ำมันร้อนค่ะแล้วก็ม้วนเลยตอนที่แบบยังร้อนอยู่ก็แค่ผ่านน้ำมันแล้วก็คือม้วนเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำให้เป็นรูปร่างประมาณนี้ค่ะแล้วก็เอามาบรรจุใส่ถุงค่ะ
1: แล้วเขาจะไม่อมน้ำมันใช่ไหมอ่ะ
0: ก็ใช่ค่ะเพราะว่าเรามี
1: ทีเดียวเลย
0: ใช่ใช่ผ่านแค่แบบแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะ
1: แต่มันบรรจุเยอะมากเลยนะคะเนี่ย
0: ใช่แบบบางคนเขาเอาไปตัดบ้างเอาไปใส่หม่าล่าชาบูหมูกระทะอะไรที่เขาชอบ
1: เวลาท
0: าน
1: ก็คือเอาไปปรุงอาหารได้
0: เลยสะดวกมากอะไรเงี้ยค่ะถ้าแบบร้านที่เขาเปิดหมูกระทะอะไรเงี้ยเขาก็มีติดต่อไปเหมือนกัน
1: แล้วคือแพ็กเกจเขาก็น่ารักเขาก็สามารถที่จะหิ้วไปได้คือแบบเปลี่ยนจากเขาเนี่ยนะเต้าหู้ธรรมดาเนาะกลายเป็นสร้างมูลค่าได
0: ้
1: ถัดมาเป็นตัวไหนคะเพิ่มขึ้นมาเป็นตัวนี้ไหมหรือตัวนี้
0: จะเป็นตัวขนมของหวานอ
1: ันนี้คือล่าสุดไหม
0: ใช่ล่าสุดค่ะจะเป็นตัว
1: นี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเป็นพานาคอตต้าค่
1: ะ
0: เราทำมาจากน้ำเต้าหู้เลยค่ะของที่ร้านแล้วก็ซอสสตรอเบอรี่เราก็ทำเองค่ะแล้วก็ตัวคัมเบิลเราก็ทำเอง
1: อันนี้มันทำยากขนาดไหนคะเพราะว่ากว่ามันจะเป็นแบบเนี้ย
0: ก็ทำเสียไปเยอะ
1: ทำเสียไปเยอะค่ะ
0: ใช่กว่าจะได้สูตร

0: ที่แบบเราชอบแล้วก็นุ่มพอดีทานไม่แข็งเกินไปอะไร
1: ค
0: เ
1: ่
0: ง
1: ะ
0: ี้ยค่ะก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ6เดือนนะคะกว่าจะแบบได้สูตรที่โอเคอะไรเง
1: ค
0: ี้ย
1: ่ะ
0: ค่ะ
1: ก็คือมาเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะคะ
0: ใช
1: ให
0: ่
1: ้ท
0: ค
1: า
0: ่
1: น
0: ะ
1: ส่วนตัวนี้ล่ะ
0: อันนี้จะเป็นพุดดิ้งค่ะ
1: พุดดิ้ง
0: ใช้ข้างล่างเป็นคาราเมลค่ะเราใช้น้ำเต้าหู้มาเป็นส่วนผสมไม่ได้แบบมีผสมนมอะไรเงี้ยค่ะประมาณ
1: ก็คือมาเป็นแบบเป็นแบบขวดแบบนี้
0: ใช่
1: น่ารักมากเวลาทานก็คือ
0: ใช่เพราะว่าบางคนที่แบบหาของหวานแต่ว่าทำยังไงดีไม่อยากรู้สึกผิดมาก
1: เรา
0: ก
1: ็
0: ใช่เราก็ตอบโจทย์นิดนึงค่ะ
1: ค่ะตอบโจทย์เพื่อสุขภาพนิดนึงนะคะ
0: ค่ะ
1: ถ้าพูดทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาตรงนี้เลยอันไหนขายดีสุด
0: ก็จะเป็นตัวเต้าหู้ทอดกับเต้าหู้กระดานเป็นเต้าหู้สด
1: ค่ะ
0: ใช่
1: ก็คือตัวดั้งเดิมตั้งแต่แรกแล้วก็เต้าหู้ทอด
0: ใช่
1: คือที่หน้าร้านเนี่ยมีอะไรบ้างดีกว่าที่จัดโซนเวลาทำตรงหน้าร้าน
0: ก็อาจจะมีความแตกต่างกันใน2สาขานะคะก็สาขาแรกก็คือสาขาท่ายางเราก็จะมีเป็นตัวเต้าหู้ทอดเผือกทอดข้าวโพดทอดปอเปี๊ยะทอดอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นของทอดที่แบบเราขายดีขายเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นที่เหลือเป็นตัวน้ำเต้าหู้เป็นเต้าหู้สดที่แบบสามารถหิ้วกลับบ้านได้อะไรเงี้ยค่
1: ะ
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสาขาในเมืองค่ะสาขาอำเภอเมืองก็จะมีเพิ่มเติมในส่วนของน้ำเต้าหู้ทรงเครื่องค่ะที่สามารถทานที่ร้านได้ค่ะก็จะมีแบบแปะกล้วยเฉากล้วยหรือว่าเม็ดแมงลักอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถไปนั่งทานได้แล้วก็จะมีในส่วนของขนมปังค่ะซึ่งเราก็แบบทำซอสสังขยาเองอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนแบบได้สุขภาพที่ดีด้วยไม่ได้แบบว่าทานของหวานไปแล้วจะต้องทำลายสุขภาพอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็คือว่าเรียกว่ามีความหลากหลายในแต่ละพื้นที่ให้ได้ไปลองชิมกัน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วทุกอย่างในกระบวนการทำทั้งหมดเนี่ยผลิตที่ไหนเอ่ย
0: ก็เรามีโรงงานผลิตของเราอะค่ะซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอท่ายางค่ะจังหวัดลพบุรีค่ะ
1: ก็คือมีโรงงานผลิต
0: ใช่
1: โซนการผลิตก็คือจะแยกกันไปแต่ว่ามันหลายอย่างนะ
0: ใช่แต่ว่าเราโรงงานของเราอาจจะมีพื้นที่ที่แบ่งเป็นบรรจุบ้างแล้วก็มีในส่วนของขึ้นรูปอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างเต็มอยู่เหมือนกันค
1: ่ะก็คือแบ่งเป็นโซนในการผลิตต่าง
0: ๆใช่ค่ะ
1: ในแต่ละวันเลยค่ะรายการการผลิตของเราเนี่ยคือมีมากน้อยขนาดไหนคือออเดอร์เนี่ยคือของทุกอย่างเนี่ยจะมีอยู่แล้วหรือว่าจะพรีออเดอร์ยังไงบ้าง
0: ในการผลิตของเราอะค่ะเราจะค่อนข้างเมดทูออเดอร์สมมติว่าลูกค้าสั่งมาเรามีช่องทางไลน์อะค่ะให้ติดต่อแล้วก็ในช่องทาง Facebook ค่ะให้ติดต่อมาแล้วก็เราจะรับออเดอร์ล่วงหน้าค่ะถ้าเกิดวันจันทร์ถึงศุกร์ในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถส่งได้ภายในคืนเดียวก็คือสั่งอาจจะวันนี
1: ้
0: พรุ่งนี้เราก็จะผลิตแล้วก็จะจัดส่งเลยแล้วของก็ถึงประมาณไม่เกิน2ทุ่มภายในวันนั้นเลยค่ะอาจจะมีแบบทำไว้บ้างเช่นอาจจะเป็นตัวฟองเต้าหู้ที่ต้องใช้เวลาบ้างค่ะตัวของแห้งค่ะเราอาจจะมีทำไว้บ้างแต่ว่าถ้าเกิดว่าสั่งมาเป็นน้ำเต้าหู้เป็นตัวเต้าหู้กระดานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะแบบทำตามออเดอร์เลยค่ะแล้วก็เราจะทำขายของร้านด้วยแล้วก็ทำส่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นค่ะ
1: ก็คือมีทั้งที่มีสำรองไว้เพื่อที่จะส่งให้ลูกค้าเพราะคือบางชนิดเนี่ยคือใช้เวลาในการทำ
0: ใช่
1: แต่ส่วนใหญ่ก็คือจะออเดอร์มาก็คือส่งได้เลย
0: ใช่เพราะว่าจริงๆเราก็อยากให้ลูกค้าได้ทานของที่สดใหม่ค่ะเราก็พยายามเมเนจที่ร้านแล้วก็ในการจัดส่งของเราเหมือนกันว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะสามารถจัดส่งได้เร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากจะล่นระยะเวลาด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอายุก็ค่อนข้างสั้นด้วยหมายถึงว่าสินค้าแต่ละรายการอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นเราก็เลยแบบแต่เต้าหู้อ่ะต่อให้เก็บได้14วันอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่อยากให้
1: ถึง
0: ใช่เพราะว่าเวลาทานอ่ะความหอมเนื้ออะไรเงี้ยค่ะมันก็ต้องมีเปลี่ยนไปบ้างแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้แบบสมมติว่าลูกค้าจะทานก็อาจจะแผ่นล่วงหน้าสักนิดนึงแล้วก็สั่งมาเพราะว่ายังไงเราก็อาจจะส่งได้อยู่แล้วถ้าเกิดในพื้นที่จังหวัดอื่นนะคะก็อาจจะใช้เวลาสักวันถึง2วันเราก็จะส่งอินเตอร์เอเพสให้ค่ะ
1: ก็คือมีระยะเวลาในการส่งนิดนึงนะคะท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อกันเข้ามาก่อนได้ที่หน้าร้านเปิดยังไงบ้างจ้ะ
0: ก็สำหรับสาขาของอำเภอท่ายางค่ะเราเปิดตั้งแต่8โมงเช้าค่ะแล้วก็ปิดประมาณบ่ายสามโมงครึ่งถ้าเกิดว่าเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนะคะแต่เลิกค่ะก็อาจจะปิดสัก4โมงค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสาขาอำเภอเมืองเราเปิดประมาณ10โมงครึ่งค่ะแล้วก็ร้านปิดประมาณ3ทุ่มครึ่งค่ะ
1: ปิดมืดเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ลูกค้าจะทานช่วงไหนมาก
0: ก็ถ้าเกิดเป็นช่วงเย็นๆค่ำๆอะค่ะลูกค้าจะทานเป็นน้ำเต้าหู้ส่วนมากเลยค่ะ
1: ก็คือนั่งทาน
0: ใช่ค่ะเพราะว่าหน้าร้านของที่อำเภอเมืองอะค่ะเราก็ค่อนข้างตอบโจทย์ในการมานั่งคุยกันแบบว่าฟิลเหมือนโฮมคาเฟ่ค่ะประมาณนั้นค่ะ
1: ค่ะก็เรียกว่ามีความเขาเรียกอะไรนะเอาดึงความต้องการของลูกค้ามาตอบโจทย์ให้กับลูกค้าด้วย
0: ใช่ค่ะเราก็แบบไม่อยากให้คนเห็นแล้วก็มองว่าเต้าหู้คือสินค้าที่แบบต้องคนแก่ทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าวัยรุ่นก็สามารถทานได้ค่ะแล้วก็ประโยชน์ก็มีค่อนข้างเยอะค่ะก็อยากให้ลองเปิดใจค่ะ
1: ค่ะเปิดใจมาลองทานกันนะคะทีนี้พอเราคิดค้นมาขนาดนี้แล้วเนี่ยจะมีต่ออีกไหมมีไหมไอเดียที่เกิดขึ้นมา
0: ก็อาจจะมีบ้างค่ะแต่ว่าก็อาจจะค่อยๆเติบโตไปอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าสินค้าแต่ละอย่างที่ออกมาก็อยากให้ทุกคนเชื่อว่าเราก็พัฒนามาระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าจริงๆถ้าลูกค้าทุกคนมีคำแนะนำติชมอะไรเงี้ยก็สามารถฟีดแบ็กกันได้ค่ะซึ่งเราก็คิดว่าจะพยายามต่อยอดตัวถั่วเหลืองคุณประโยชน์ของเต้าหู้อะไรเงี้ยค่ะให้ผู้บริโภคหรือว่าคนทุกคนน่ะได้ทานแล้วก็ไม่จำเจอะไรเงี้ยค่ะประมาณ
1: ที่นี่เขาไม่ได้ธรรมดานะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาได้รับรางวัลด้วยนะเป็นรางวัลของดีของจังหวัดเพชรบุรีด้วยตรงนี้มีความเป็นมาเรื่องราวความภูมิใจกับรางวัลนี้ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะก็จริงๆเราอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีเนาะก็อยากให้ทุกคนในจังหวัดได้รับรู้ค่ะก็มีรางวัลได้รับผ่านหอการค้าจังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งเราเขาก็คัดเลือกสินค้าที่เป็นของดีของขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีค่ะที่เราก็ยินดีที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกค่ะก็ผ่านทั้ง2สาขาทั้งอำเภอท่ายางแล้วก็อำเภอเมืองค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็แวะเข้ามาชิมได้ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวบอกช่องทางการติดต่อนิดนึงค่ะช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือว่าเบอร์โทรหรือว่าร้านตั้งอยู่ตรงไหนยังไงบ้างบอกช่องทางเลยค่ะ
0: ค่ะสำหรับร้านที่อำเภอท่ายางค่ะตั้งอยู่ในซอยธนาคารกรุงเทพค่ะก็สามารถตั้งพิกัดมาได้เลยว่าน้าโอเต้าหู้ท่ายางค่ะแล้วก็ที่อำเภอเมืองค่ะก็น้าโอเต้าหู้ท่ายางสาขาอำเภอเมืองเพชรบุรีค่ะในเพจค่ะเพจชื่อว่าน้าโอเต้าหู้ท่ายางค่ะสำหรับช่องทางไลน์นะคะก็ ID ค่ะ @naotofu ค่ะแล้วก็สำหรับเบอร์โทรนะคะ09
1: ก็สามารถติดต่อกันได้สะดวกสาขาไหนมาได้เลยทั้ง2สาขาถ้าท่านใดสนใจอยากจะซื้ออยู่ไกลมาไม่ถึงเพชรบุรีก็สั่งออนไลน์มีมาสนับสนุนสินค้าของพี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะที่สำคัญก็คือเรื่องของสุขภาพนะคะก็อะไรนะเปลี่ยนจากเต้าหู้ที่ผู้สูงอายุทาน
0: ใช่ไม่อยากให้มองว่าแค่คนสูงอายุทานเท่านั้นค่ะก็อยากให้คนรุ่นใหม่เปิดใจแล้วก็ได้ลองทานค่ะเพราะว่าเราก็พยายามทำมาตอบโจทย์สำหรับสายหวานก็มีค่ะสายสุขภาพก็มีค่ะ
1: เรียกว่าเปิดใจก่อนนะคะลองก่อนแล้วค่อยมาว่ากันเนาะวันนี้ขอบคุณคุณแอมไปยังสูงนะคะที่พาเรามาแนะนำของดีอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจในเพชรบุรีที่ท่ายางแห่งนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนโอกาสหน้าจะนำสินค้าดีๆแบบไหนมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่าลืมนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ตามการกำกับราคาสินค้าการกระจายสินค้าให้เข้าถึงพื้นที่รวมถึงการลดภาระค่าครองชีพและสนับสนุนการฟื้นฟูกรมการค้าภายในประชุมร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมโดยขอให้ผู้ประกอบการทุกรายตรึงราคาสินค้าและบริการครอบคลุม3กลุ่มหลักก็คือหมวดวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำความสะอาดและหมวดศูนย์บริการและค่ายรถยนต์พร้อมทั้งบริหารจัดการสต็อกสินค้าและอะไหล่ให้เพียงพอ

ำสินค้าและกระจายไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านช่างและบริการซ่อมแซมนอกจากนี้นะคะยังขอให้จัดโปรโมชั่นช่วยเหลือประชาชนซึ่งกรมการค้าภายในก็ติดตามความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิดประสานผู้ประกอบการเพิ่มเติมเพื่อให้มีสินค้าที่เพียงพอค่ะทางการรัฐยะโฮประเทศมาเลเซียสั่งปิดโรงเรียนทุกแห่งเป็นเวลา2วันเริ่มตั้งแต่วันนี้และจะมีการเรียนผ่านระบบออนไลน์แทนซึ่งเป็นมาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของนักเรียนภายหลังที่มีหมอกควันปกคลุมรุนแรงขึ้นและคุณภาพอากาศนั้นแย่ลงในหลายพื้นที่ทำให้ค่าดัชนีของมลพิษทางอากาศพุ่งแต่ระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพเป็นอย่างมากโดยทางเจ้าหน้าที่ระบุว่ารัฐบาลเข้าใจว่าการปิดโรงเรียนนั้นอาจส่งผลกระทบต่อผู้ปกครองที่ยังคงต้องเดินทางไปทำงานจึงขอความร่วมมือจากนายจ้างให้พิจารณาความยืดหยุ่นในการทำงานและจัดรูปแบบการทำงานที่เหมาะสมกับผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบในช่วงนี้ทางนี้ทางการรัฐยะโฮถือเป็นรัฐแรกในคาบสมุทรมาลายูที่ประกาศปิดโรงเรียนชั่วคราวในช่วงฤดูหมอกควันปีนี้กรณีการประท้วงของนักเรียนที่ลุกลามไปทั่วประเทศฝรั่งเศสในหลายจุดล่าสุดนั้นนายโลลองส์นูเนสรัฐมนตรีมหาดไทยของฝรั่งเศสมีคำสั่งให้ตำรวจปราบจราจรระงับการใช้ระเบิดแสงในการควบคุมฝูงชนเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เมืองลองส์หลังจากที่มีความเป็นไปได้สูงว่าอุปกรณ์ดังกล่าวนั้นอาจเป็นสาเหตุให้เด็กชายวัย15ปีได้รับบาดเจ็บรุนแรงจนมือขาดขณะที่ทางกลุ่มสิทธิมนุษยชนสหภาพแรงงานนักเรียนและนักการเมืองฝ่ายค้านได้กล่าวหาตำรวจที่ใช้กำลังเกินสัดส่วนขณะที่ทางนายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสเซบาสเตียนโลคอนูรับปากว่าจะรับฟังและทบทวนข้อเรียกร้องของนักเรียนให้ยกระดับสมรรถภาพการศึกษาและเตรียมนำเสนอมาตรการภายในสิ้นเดือนนี้ติดตามข่าวได้อีกครั้งนะคะในช่วงข่าวเที่ยงอีก1ชั่วโมงข้างหน้าค่ะ

ุดเริ่มต้นของการเกิดชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชลบุรีเนี่ยเกิดจากว่าภาวะปัจจุบันเนี้ยเมื่อสักถอยหลังไปสัก 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เกิดเรื่องของว่าผู้สูงอายุเราเนี่ยมันจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยมันก็ถามว่าผู้สูงอายุเนี่ยตอนเนี้ยเต็มรูปแบบ 100% แล้วเราเข้าอยู่ในสังคมยุคที่มีผู้สูงอายุมากและถึงมากที่สุดแล้วนะครับมันก็เลยว่าเราจะหันไปดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีเนี่ยได้อย่างไรก็เลยคิดทำโครงการนี้ขึ้นมาโดยกองการแพทย์เนี่ยก็เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องโครงการก็ไปจัดทำชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองชลบุรีเนี่ยครับขึ้นนะครับก็เป็นที่มาที่ทำไมถึงเกิดชมรมนี้ขึ้นครับถามว่ามาเติมเต็มชีวิตสำหรับผู้สูงวัยเนี่ยก็ต้องนำเรียนอย่างนี้ว่าเราเนี่ยจะทำอย่างไรให้ผู้สูงวัยเนี่ยได้มีสุขภาพกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตที่สดใสมีความสุขนะครับเราก็เลยคิดโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็อยากจะให้ผู้สูงอายุเนี่ยซึ่งบางทีเนี่ยอยู่กับบ้านเนี่ยมันเหงาลูกหลานไปโรงเรียนลูกหลานไปทำงานมันก็เกิดการว่างงานก็อยากจะทำให้มันเกิดกลุ่มหรือเกิดชมรมเนี่ยที่สามารถมาพบปะมาแลกเปลี่ยนอย่างน้อยได้มาพูดคุยสารทุกข์สุขดิบมาพูดมาให้ความรู้เรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของอาชีพก็ดีในเรื่องของแนวทางในการปฏิบัติตัวก็ดีนะครับก็ถึงเป็นรูปแบบนี้เกิดขึ้นครับจัดกิจกรรมอะไรก็ได้นะครับที่ทำให้เกิดทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยเกิดความที่อยากมาเกิดความที่อยากมาพบปะเกิดความที่อยากเขาเรียกอะไรกระหายเอาละเดือนหนึ่งเรามีครั้งหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งเรามีครั้งหนึ่งเราก็จัดทุกวันพุธของต้นเดือนวันพุธที่3ของเดือนและทุกๆเดือนนั้นเราจะต้องทำยังไงก็ได้นะครับให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีความที่ฝันฝ่ายอยากจะมาร่วมกิจกรรมเพราะนั้นกิจกรรมอะไรก็ได้ครับที่สามารถตอบโจทย์เขาเราก็จะไปค้นคิดค้นหาโดยเชิญท่านวิทยากรต่างๆที่มีความรู้และมีองค์ความรู้จริงๆเนี่ยมาร่วมเป็นวิทยากรแล้วก็มาร่วมในการทำกิจกรรมก็ทำอย่างไรก็ได้นะครับให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีความอยากมาร่วมนะครับมันก็เป็นเรื่องยากนิดนึงแต่ก็ต้องทำเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายๆแบบหลายๆส่วนไม่ว่าจะในเรื่องของโครงสร้างร่างกายในเรื่องของการพัฒนาด้านจิตใจในเรื่องของทำให้เขามีร่างกายที่สมบูรณ์ขึ้นนะครับทำให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดมีวิสัยทัศน์ที่เป็นบวกขึ้นคือทำอย่างไรก็ได้นะให้เขาคิดบวกเพื่อที่อายุจะได้ยืนขึ้นอยู่เป็นมิ่งฝันให้ลูกหลานได้ยาวนานที่สุดมีการส่งเสริมเรื่องของสุขภาพกายและสุขภาพใจนะครับอย่างไรตอนนี้เราก็ได้รับงบประมาณจากอบจ.มาสร้างอาคารพัฒนาผู้สูงอายุผู้ได้โอกาสซึ่งตอนนี้มันก็ใกล้จะสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีในเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่จะพัฒนาขึ้นที่จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีความอยากมีความที่อยากจะมาพบปะอยากจะมาร่วมกิจกรรมหรืออยากจะมาร่วมกายภาพบำบัดเรามีทั้งนวดแผนไทยเรามีทั้งแผนปัจจุบันเข้าไปอยู่ในอาคารนั้นนะครับเราก็คิดว่านี่แหละเป็นสิ่งที่จะดึงดูดให้ผู้สูงอายุเนี่ยหันมาร่วมกิจกรรมได้มากขึ้นแล้วก็ทำให้เขาได้พัฒนาร่างกายที่แข็งแรงขึ้นจิตใจเบิกบานขึ้นนะครับก็กลับไปก็ไม่ต้องไปเป็นภาระของลูกหลานที่บ้านนะครับเตรียมความพร้อมระยะยาวอย่างไรนะครับก็มีความก็เราก็เตรียมความพร้อมไว้หลายด้านนะครับหลายด้านนะครับเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอาสื่อต่างๆเนี่ยเข้ามาแอปพลายใช้ไม
ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันไลน์ดีนะครับการสามารถโต้ตอบกันได้ทางสื่อออนไลน์ไม่ว่าบ้านจะอยู่ที่บ้านหรือจะอยู่ที่ไหนสามารถที่จะรับรู้ข่าวสารได้ทันท่วงทีเราสามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือเขาได้ทันท่วงทีนะครับก็จะมีการพัฒนาขึ้นสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับก็จะไม่หยุดอยู่แค่โรงเรียนผู้สูงอายุหรือชมรมผู้สูงอายุเราก็จะขยับออกไปในเรื่องของว่าเราจะต้อง walk in เข้าไปหาเขาบ้างเขา walk มาหาเราบ้างเราจะทำงานในเชิงลุกให้มันมากขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตเขาจะได้ดีขึ้นนะครับฝากไปถึงครอบครัวนะครับเทศบาลเมืองชลบุรีเนี่ยมีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจจริงตามที่เคยแถลงนโยบายไว้ว่าเราจะดูแลผู้สูงอายุอย่างครอบคลุมและทั่วถึงนะครับปัจจุบันนี้เราก็เริ่มดำเนินการไปหลายๆโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นจะเปิดโครงการจะเปิดอาคารพัฒนาทำกิจกรรมผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองชลบุรีเนี่ยอย่างเป็นทางการซึ่งคาดว่าน่าจะเปิดได้ก็อยู่ที่ประมาณสักปีใหม่ก็เปรียบเสมือนว่ามอบของฝันให้พ่อแม่พี่น้องผู้สูงอายุแล้วก็ตลอดจนครอบครัวได้มาใช้บริการกันแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกันมาร่วมพบปะมาร่วมพูดคุยกันแล้วก็ต้องฝากไปถึงครอบครัวว่าไม่ต้องห่วงนะครับเทศบาลเมืองชลบุรีเนี่ยมีโครงการอีกหลายๆโครงการนะครับที่จะนำผู้สูงอายุมาเข้าร่วมกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นออกกำลังกายในสวนหรือออกกำลังกายที่สนามกีฬาซึ่งมันอยู่บริเวณใกล้ๆกันชายทะเลนะครับแล้วก็จะมีโครงการดีๆออกมาสู่สายตาแล้วก็ให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต่อๆไปก็จะต้องหาอะไรที่ทำให้ผู้สูงอายุได้มีสภาพร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจเบิกบานสามารถอยู่ลูกหลานไปได้นานขึ้นนะครับก็คาดหวังว่าน่าจะ100 ปีขึ้นนะครับ

0: ู้ชมคะตอนนี้นะคะดิฉันก็นั่งอยู่กับคุณมนทาค่ะเป็นผู้ดูแลโครงการชมรมผู้สูงวัยเดี๋ยวเราจะมาร่วมพูดคุยกับคุณมนทากันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นเลยค่ะผอ.อยากจะทราบว่าแรงบันดาลใจอะไรคะทำให้เกิดเป็นชมรมผู้สูงอายุขึ้นมา
1: แรงบันดาลใจของเราก็คือการที่เราได้อยากจะส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพทางกายทางใจนะคะก็อยากให้ผู้สูงอายุเนี่ยมาพบปะพูดคุยมาเข้าสังคมแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าค่ะ
0: เพราะอย่างที่ทราบกันดีเนาะผู้สูงอายุบางท่านนะจากที่พี่พลอยเล่าให้ฟังบางท่านอยู่บ้านคนเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่มีคนอื่นนะคะคุณผู้ชมแน่นอนแหละสิ่งที่ตามมาจะเป็นซึมเศร้าสุขภาพกายสุขภาพใจด้วยการที่เขาได้มาที่เนี่ยนะคะคือเขาจะได้มาพบปะเพื่อนฝูงเนาะจากที่ชมรมได้เกิดขึ้นมาแล้วค่ะผอ.เห็นอะไรจากโครงการนี้บ้างคะ
1: อ๋อได้เห็นความเปลี่ยนแปลงจากที่ส่วนมากผู้สูงอายุจะอยู่ที่บ้านเหมือนที่พูดมาเมื่อกี้ก็จะมีการมีความกระตือรือร้นตั้งตารอวันที่เราจะมีการจัดชมรมซึ่งของเราเนี่ยถ้าเป็นชมรมเราจะจัดเพียงเดือนละ1ครั้งเมื่อถึงกําหนดการที่เราเนี่ยทุกท่านก็จะแบบตั้งใจมาก็รู้สึกมีถึงความเปลี่ยนแปลงว่ามาแล้วก็มีความกระตือรือร้นมีความสุขมีเสียงหัวเราะมีรอยยิ้มกลับไปค่ะ
0: ทีนี้ค่ะผอ. อยากจะทราบว่ามีกิจกรรมตัวไหนไหมคะที่เราจัดแล้วแบบโหเขาชอบกันมากๆเลย
1: เมื่อกี้เราจะเห็นใช่ไหมคะว่าท่านนายกก็มาร่วมด้วยกิจกรรมก็มีตั้งแต่การสวดมนต
0: ์
1: การเซอร์ไพรส์วันเกิดซ
0: ึ่
1: งบางท่านก็อาจจะไม่รู้
0: ค่ะ
1: อย่างนี้ค่ะก็เราก็จะเป็นการเซอร์ไพรส์วันเกิดแบบรวมทุกคนก็รู้สึกว่าจะให้ความสำคัญกับตรงนี้ทุกคนก็จะมีความสุขคนที่เกิดในเดือนนี้ก็จะรู้สึกปลอบปลื้มแล้วก็รู้สึกว่ามีพลังกายพลังใจขึ้นนะคะ
0: ค่ะสำหรับตัวกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุค่ะที่จัดกันอย่างที่ผอ.บอกเนาะเดือนละครั้งอยากจะทราบว่าแผนการวางกิจกรรมเนี้ยเราคำนึงจากอะไรเป็นหลักคะ
1: อ๋อเราก็จะต้องทำให้เป็นต่อเนื่องทุกครั้งเราอ่ะจะมีทั้งชมรมผู้สูงอายุก็คือกิจกรรมวันนี้นะคะที่เป็นชมรมแล้วก็จะมีในเรื่องของโรงเรียนผู้สูงอายุซึ่งจะเป็นอีกส่วนนึงทีนี้ในวันนี้ที่เราจะมาในพาร์ทของชมรมผู้สูงอายุก็เป็นการเน้นการส่งเสริมสุขภาพเราก็จัดต่อเนื่องเดือนละหนึ่งครั้งทุกเดือนไปอะค่ะ
0: ทีนี้ค่ะได้รับความร่วมมือจากใครมาเป็นวิทยากรบ้างคะ
1: วิทยากรเราจะใช้หลากหลายนะคะให้ความรู้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นวิทยากรนอกหรือวิทยากรข้างในเราเองอย่างวันนี้เราจะใช้เป็นน้องนักกายภาพซึ่งเป็นวิทยากรของการแพทย์เองค่ะ
0: ขอทราบเป็นน่าจะมีการเก็บสถิติไว้เนาะตัวเลขค่ะผอ.จำนวนกี่คนคะ
1: ที่หมายถึงวิทยากร
0: หรือผู้สูงวัย
1: ผู้สูงวัยที่เข้ามาร่วมเนี่ยก็เราตั้งเป้าไว้ประมาณ150คน
0: ค่ะณวันนี้มาเท่าไหร่คะ
1: วันนี้มาประมาณก็เกือบเต็มที่เกือบเต็มห้องที่เราเห็นกันนะคะ
0: ก็ร้อ
1: ยขึ้น
0: ใช่วันนี้มีการทำกิจกรรมกันอย่างที่ผอ.บอกเนาะว่ามีการวางแผนคือน่าจะครบคันเลยเนาะเริ่มจากการสวดมนต์ค่ะคุณผู้ชมมีการออกกำลังกายออกกำลังกายอันนี้ดีมากๆเลยนะกับผู้สูงวัยเราพาเขาทำเมื่อกี้คือเฮฮากันมากๆเลยค่ะ
1: อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ชอบ
0: ใช่แล้วเขาก็ยิ้มแย้มกันมากเลยนะคะคือเขาไม่รู้จักกันหรอกค่ะคุณผู้ชมแต่เขามาที่นี่เขาเจอวัยเดียวกันแล้วเขาชอบมีฟีดแบ็กกลับมายังไงบ้างคะที่เขามาชมให้ผอ.ได้ยิน
1: ฟีดแบ็กก็คือว่า1จากที่เขาต้องอยู่บ้านคนเดียวเหงาเศร้าซ้อยเนี่ยเวลาที่เขามาอยู่เนี่ยเขาก็จะได้เสียงหัวเราะได้ออกกําลังกายได้มาทําสมาธิเราจะเห็นใช่มั้ยคะจะมีการทําสมาธิด้วยกลับไปเขาก็จะรู้สึกสดชื่นรู้สึกว่าตัวเองเขาว่ามีพลังมีคุณค่าสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมกับคนอื่นได
0: ้ก็คือบางท่านน่ะผู้สูงวัยบางท่านน่ะเป็นคนทํางานมาก่อนเป็นหัวหน้าคนมาก่อนบางท่านถ้าหากไปอยู่บ้านคนเดียวอ่ะเขาจะเริ่มรู้สึกซึมเศร้าอาจจะด้อยค่าตัวเองได้เนาะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะให้เขากลับเข้ามามีชีวิตชีวาเขายังสามารถรู้สึกดีกับตัวเองเขาได้เหมือนเดิมค่ะทีนี้ค่ะในพื้นที่นี้ค่ะมีผู้สูงอายุมากน้อยเพียงใดคะแล้วค่ะที่เข้ามาร่วม
1: ตอนนี้นะคะถ้าคิดในอัตราผู้สูงอายุเนี่ยเรามีเยอะค่ะค
0: ือ
1: เรา 30% เลยที่เป็นผู้สูงอายุนะคะก็เราก็จะพยายามที่จะเน้นให้หลากหลายก็คือเรามี3ตำบลก็จะพยายามเชิญชวนทั้ง3ตำบลเข้ามาให้มาร่วมกิจกรรมกับเราที่ให้มากที่สุด
0: เงื่อนไขในการที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกในชมรม
1: ก็เป็นคนสามตำบลของเรานะคะในเขตเทศบาลเมืองชลบุรีเราค่ะ
0: สามารถเข้ามาสมัครได้
1: แค่นี้ก็เข้ามาได้แล้วค่ะ
0: สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ
1: เรามีทั้งเพจเว็บไซต์เพจเฟซบุ๊กประชาสัมพันธ์ของเราแล้วก็กลุ่มไลน์ค่ะของกองการแพทย์ค่ะ
0: ชื่อเพจชื่อว่าอะไรคะผอ.ฝากนิดนึงค่ะ
1: เพ พจก็เป็นเทศบาลเมืองชลบุรีนะคะแล้วก็จะมีเรามีไลน์ของกลุ่มกองการแพทย์แล้วก็มีไลน์ของโรงเรียนผู้สูงอายุปัดฉิมชนบางมะโขดค
0: ่ะสุดท้ายนี้ค่ะให้ผอ.ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะที่เขาเป็นผู้สูงอายุก็ดีนะคะหรือว่าเขามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านให้เขาได้เข้ามาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้บ้างค่ะ
1: ก็อยากให้ผู้สูงอายุทุกท่านนะคะที่อยู่ที่บ้านนะคะบางทีอาจจะอยู่คนเดียวหรือมีคนที่ดูแลอยู่ก็อยากให้เชิญชวนเข้ามาร่วมกิจกรรมกับชมรมของเรานะคะอยากให้ชมรมของเรานะคะเป็นที่เหมือนเป็นที่พักพิงใจให้ความอบอุ่นให้ความรู้สึกว่ามีความสุขสนุกสนานกลับไปมีเสียงหัวเราะแล้วก็รู้สึกสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงค่ะคือไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เก่งคนที่มีความสามารถทุกคนเท่าเทียมกันแล้วก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้ค่ะ
0: อย่างที่ผอ.บอกเลยค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นคนเก่งทุกคนเท่าเทียมกันสามารถมาร่วมกิจกรรมกันได้ก็สามารถไปติดตามทางช่องทางที่ผอ.กล่าวได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณผอ.มากๆเลยค่ะที่มาได้เปลี่ยนความรู้ให้ได้ยินค่ะขอบคุณค่ะ

0: ณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันก็นั่งอยู่กับนักกายภาพบำบัดค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการหกล้มค่ะแน่นอนแหละค่ะว่าเกี่ยวกับผู้สูงวัยจะต้องมีการหกล้มเกิดขึ้นฉะนั้นจะมีการจัดสภาพแวดล้อมบ้านอย่างไรคะเพื่อที่ว่าจะเป็นการลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดการหกล้มเกิดขึ้นมาค่ะ
1: ใช่ครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับเราจะพบว่าในประเทศไทยครับตอนนี้ก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เราจะพบว่าจริงๆครับในการทำงานเนาะการห้ามบัตรครับเราเจอคนไข้ที่เกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ทำให้มีภาวะต่างๆมากมายทำให้คนไข้นำไปสู่ความพิการได
0: ้
1: หนึ่งในนั้นคือภาวะที่เป็นกระดูกหักนะครับไม่ว่าข้อสะโพกไม่ว่าจะเป็นระยางไหนก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดที่นักกายห้ามบัตรจะฝากทุกคนนะครับก็คือเรื่องความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับที่เป็นจุดสำคัญแล้วก็จุดต่อมาก็คือเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญรองลงมาจากสภาพร่างกายนะครับนอกจากความแข็งแรงแล้วเราจะมีเรื่องของอุบัติเหตุที่จะทำให้คนคนหนึ่งล้มได้หร
0: ือ
1: เกิดอุบัติเหตุได้จริงๆอ่ะครับการจัดบ้านที่ดีก็คือจัดบ้านที่เรารู้สึกว่าเราอยู่แล้วเราสบายใจจัดบ้านที่เรารู้สึกว่าเราเดินไปไหนมาไหนแล้วมันเดินสะดวกนะครับไม่สะดุดนู่นสะดุดนี่หรือไม่ลื่นมองเห็นอะไรชัดเจนนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมให้มีความสุขในบ้านได้ง่ายๆแค่นี
0: ้
1: หลักๆก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการทำบ้านให้มันน่าอยู่แล้วก็ทำให้มันกว้างทำให้มันสว่างทำให้มันเรียบร้อยประมาณนั้นครับ
0: ช่วยขยายเพิ่มนิดนึงค่ะสำหรับการจัดบ้านให้น่าอยู่ควรจัดแบบไหนเป็นยังไงต้องมีเราจับไหมค่ะ
1: ครับจริงๆถ้าแนะนำนะครับเราจับจริงๆอาจจะจำเป็นสำหรับห้องน้ำ
0: ค่ะ
1: ส่วนในตัวบ้านนะครับบางบ้านบางคนแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนบ้านเขาจะใหญ่นะครับไม่ได้เป็นโถงทางเดินที่ค่อนข้างที่จะเล็กทีเนี้ยครับถ้ามีราวมันก็อาจจะบางทีอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน
0: ์
1: สิ่งที่สำคัญต่อมาคือทำยังไงให้บ้านที่เราอยู่ครับมันมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการเดินไม่ให้เราสะดุดนู่นสะดุดนี
0: ่
1: ผู้สูงอายุบางคนอาจจะจับผนังบ้านเดินไปได้แต่ที่สำคัญนะครับที่ให้ติดราวที่ชัดเจนคือในห้องน้ำเพราะว่าห้องน้ำมันจะมีเรื่องของการลื่นการล้มมีเรื่องของพวกสิ่งที่เราใช้ในการทำความสะอาดเป็นพวกสบู่อะไรเงี้ยครับบางทีมันไปกระเด็นลงพื้นอะไรเงี้ยครับมันทำให้ลื่นได้เป็นพิเศษก็จะต้องมีราวครับ
0: แล้วจะเห็นบางบ้านบางสถานที่จะมีการใช้แผ่นกันลื่นอันนี้ช่วยได้เยอะไหมคะ
1: ช่วยได้เยอะเลยครับจริงแผ่นกันลื่นเป็นอะไรที่สำคัญมากแล้วก็พวกที่เป็นพวกแผ่นต่างๆเป็นผ้าเช็ดพื้นผมเช็ดพื้นนะครับก็ควรจะเช็คให้มั่นใจว่ามันมีความมั่นคงไหมมันเราเหยียบไปแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะลื่นไหมครับ
0: นักกายภาพพูดถึงผ้าเขาเรียกอะไรนะผ้าเช็ดเท้าเนาะ
1: ใช่ครับ
0: บางประเภทเราเหยียบเองเรายังลื่นเลยด้านบนเป็นนุ่มๆแต่ด้านล่างเป็นลื่นๆแบบนี้ก็ไม่ควรใช่ไหมคะ
1: ไม่ควรครับจริงๆมันควรเป็นผ้าที่มันเวลาเราเหยียบไปแล้วมันไม่ควรที่จะมีการขยับมีการเลื่อนครับ
0: ทีนี้มาถึงการห้องนอนแน่นอนแหละผู้สูงวัยกับการนอนเนาะจะเป็นการจัดเตียงระดับเตียงความสูงขนาดไหนคือระดับที่เหมาะสมที่แนะนำคะ
1: จริงๆอันนี้พูดสำหรับผู้สูงอายุนะครับผมในฐานะนักกายภาพครับจะแนะนำว่าคนผู้สูงอายุควรจะมีเตียงนอนที่เป็นเตียงที่ถูกยกขึ้นมานะครับไม่ใช่เป็นนอนฟูกเพราะว่าหนึ่งครับอย่าลืมว่าคือไม่ได้พูดว่าการนอนฟูกไม่ดีนะครับแต่ว่าการนอนฟูกการนอนบนฟูกครับมันต้องใช้ความสามารถในทางร่างกายที่ค่อนข้างสูงเช่นผู้สูงอายุจะต้องนั่งลงไปจนถึงฟูกได้แล้วก็ลุกขึ้นมาถ้าสมมุติได้เป็นเตียงนอนที่มันระดับนึงพอดีให้ขาเขาสามารถที่จะตั้งเวลานั่งมาแล้วขาเขาสามารถที่จะตั้งห้อยลงพื้นได้อันนี้จะเป็นขนาดเป็นระยะที่ดีครับ
0: ถ้าเป็นในระดับที่แบบเหยียบถึงพื้นอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับ
0: อย่างนี้จะเหมาะกว่าเนาะไม่ใช่แบบว่านั่งห้อยเท้ามาแล้วเท้ายังลอยอย่างเงี้ยจะไม่แนะนำ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเท้าเขาลอยเขาไม่แตะพื้น
1: ใช่มันจะไม่มั่นคงครับ
0: ทีนี้มาสู่เรื่องไฟอันนี้ก็สำคัญเช่นกันค่ะจุดไหนบริเวณไหนในบ้านไหมคะที่ควรจะเพิ่มความสว่างของไฟ
1: จริงๆพอพูดเรื่องไฟอะครับมันต้องมองด้วยว่าบางทีการมีไฟมากเกินก็ไม่ดีเพราะว่าคือผู้สูงอายุตาเขาจะค่อนข้างที่จะรับแสงรับพวกสิ่งเราต่างๆได้ไม่เหมือนกับคนทั่วไปไม่เหมือนคนปกติบางครั้งการติดไฟเยอะเกินก็อันตรายเพราะว่าพอมันจ้าเกินก็มองอะไรไม่เห็นใช่ไหมครับพอมันมืดเกินก็แย่นี่จุดสำคัญอาจจะเป็นจุดที่เราจะต้องติดตามทางเดินทั่วไปติดตามห้องน้ำติดที่สำคัญก็คือให้มีเป็นไฟตามทางเดินห้องน้ำแล้วก็ไฟสามารถที่จะเปิดได้ที่หัวเตียงของผู้สูงอายุ
0: เพราะว่าเวลาเข
1: าใช่ครับเพราะว่าเขาจะผู้สูงอายุจะมีเรื่องของการลุกไปห้องน้ำบ่อยกลางคืนหลายคนล้มในขณะที่กำลังเดินเข้าห้องน้ำก็เยอะครับ
0: สีของหลอดไฟสำคัญไหมคะสีขาวสีส้มอย่างเงี้ย
1: จริงๆเป็นสีที่สว่างครับให้มองเห็นง่าย
0: ก็คือเน้นให้มองเห็นเห็นชัดเจนไม่ใช่ว่าบางทีสีส้มมันก็ไอ้นี่ไปเนาะสลัวสลัวเกินไปก็กลายเป็นว่ามองไม่เห็นไม่ดีทีนี้สุดท้ายค่ะให้นักกายภาพได้ฝากเช็คลิสต์ถึงลูกหลานสั้นๆค่ะว่าเช็คลิสต์สำคัญสัก3ข้อค่ะที่ควรไปเช็คที่บ้านเพื่อความปลอดภัยของผู้สูงวัย
1: ครับอันดับแรกก็อยากจะให้เช็คเรื่องของสุขภาพของผู้สูงอายุทุกท่านนะครับที่บ้านว่าแข็งแรงดีไหมอาจจะลองทดลองง่ายๆให้ฝึกลุกนั่งดูครับดูว่าเขามีความสามารถที่จะลุกขึ้นเองโดยที่ไม่เอามือจับตัวหัวเข่าได้ไหมนะครับแล้วก็จุดสำคัญก็คือพยายามจัดบ้านให้มันง่ายให้มันเดินง่ายโดยที่ว่าต้องลดเรื่องของพวกสิ่งของเกะกะตามพื้นนะครับสายฟงสายไฟอะไรต้องระวังไว้นะครับแล้วก็พยายามลดเรื่องของถ้าคนที่จะออกแบบบ้านใหม่ๆครับพยายามลดทางต่างระดับให้มากเพราะว่าการมีทางต่างระดับมากมันหมายถึงว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะสะดุดวันไหนบางทีเขาอาจจะไม่ได้สังเกตบางทีเขาจะมีเรื่องของกินยานู่นยานี่ทำให้เขาวันนี้เขาอยู่ในสภาวะที่เขาเบลอก็เป็นไปได้ครับอยากจะฝากประมาณนี้ครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นเช็คลิสต์สั้นๆนะคะที่คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนาะสามารถนำไปปรับใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นจัดบ้านให้เป็นระเบียบเนาะอันนี้ก็ช่วยได้แสงไฟที่สว่างพอสมควรค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยในเรื่องของที่นอนให้มันมีขนาดที่พอดีเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนั่นเองต้องขอบคุณคุณชาติทิพย์มากๆเลยค่ะที่มาฝากเช็คลิสต์ให้เราค่ะขอบคุณค่ะ

ืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธารุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์นี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทย

ราะโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เพชรบุรีค่ะมาพร้อมกับวิวทิวทัศน์สวยๆของแนวของต้นตาลค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราไม่ได้พาคุณผู้ชมมาชมผลผลิตของต้นตาลนะคะแต่จะพามาชมอีกส่วนหนึ่งของตาล นั่นก็คือก้านตาลค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขามีบุคคลที่นำก้านตาลไปสร้างประโยชน์และสามารถส่งขายยังต่างประเทศได้ด้วยจะน่าสนใจอย่างไรนั้นเดี๋ยวจะพาไปที่ก้านตาลวินเทจค่ะ

0: ู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกับอีกหนึ่งท่านนะคะที่เรียกว่าเล็งเห็นถึงสิ่งที่มีในพื้นที่ค่ะซึ่งหลายๆท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะมันไม่ได้มีประโยชน์หรือว่าไร้ค่าแต่เขาสามารถเอากลับมาสร้างมูลค่าได้และตอนนี้นะคะเรียกว่าเป็นที่นิยมแล้วก็ได้รับความสนใจจากชาวต่างประเทศด้วยนะคะจะน่าสนใจอย่างไรเราอยู่กับประธานวิสาหกิจชุมชนนะคะก้านตาลวินเทจพี่ธนกรหรือว่าพี่จอนเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: พูดถูกไหมคะเขาบอกว่าเป็นการมองของในพื้นที
1: ่
0: บางคนมองแบบมันไม่มีประโยชน์เลยแต่พี่นำมันมาสร้างมูลค่า
1: ใช่ครับหลายคนอาจจะไม่เห็นค่ามันแต่เรามองเห็นว่านั่นแหละคือสมบัติดีนี่เอง
0: ด้วยการที่เพชรบุรีนี่ก็เรื่องตาลเนาะตาลก็จะเป็นจุดเด่นแต่ส่วนใหญ่ที่เวลาไปเดินทางไปแต่ละพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกขนมทำขนมทำอะไรต่างๆแต่ทีเนี้ยเรามาเป็นก้านตาลเรามีจุดเริ่มต้นมายังไงคะ
1: ก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับทุกคนมาก็จะเห็นแต่ของหวานขนมน้ำตาลใช่ไหมครับแต่หลายคนลืมไปว่ามันมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ทางตาลเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับปีหนึ่งทางตาลที่มันร่วงหล่นมาเนี่ยค่อนข้างเยอะเป็นล้านทางต่อปีและส่วนใหญ่เนี่ยทางตาลเหล่านี้ก็จะถูกเผาทำลายทิ้งนะครับมันก็จะสร้างมลภาวะด้านฝุ่นละอองใช่ไหมนะเราจึงเห็นโอกาสตรงนี้ว่าเอ๊ะมันน่าจะทำอะไรได้ใช่ไหมครับเราก็เลยมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนจากการเผาไฟมาเป็นสร้างไฟแทนแล้วก็เลยเป็นการริเริ่มอันแรกที่เราทำผลิตภัณฑ์เป็นโคมไฟจากก้านตาล
0: ก็คือจากเผาไฟมาเป็นสร้างไฟ
1: ก็คือสร้างเป็นโคมไฟ
0: สร้างเป็นโคมไฟเริ่มแรกคือสร้างโคมไฟเลย
1: ใช่ครับ
0: แสดงว่าตัวพี่จอนเองเนี่ยน่าจะมีเขาเรียกนะมีพื้นฐานมีความรู้มีวิชาทางด้านของการทำตัวงานศิลปะตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะเดิมทำอะไรมาก่อนคะพี่จอ
1: คือผมจบช่างไฟแล้วก็ไปทำงานเขียนแบบของบริษัทญี่ปุ่นก็เลยได้ตรงนี้มาแล้วเราก็มาประยุกต์สิ่งที่เคยทำมาแล้วมาประยุกต์ใช้กับในปัจจุบันเนี่ยก
0: ็
1: คือเอาก้านตาลมาทำเป็นโคมไฟ
0: ถ้าเราดูในส่วนของตัวของปริมาณของก้านตาลคือตาลที่เรานำมาเนี่ยมันเป็นตาลที่ขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่าเราจะต้องปลูกไว้ต้องเอามาทำยังไงบ้าง
1: ส่วนใหญ่เนี่ยที่ไปเอาเนี่ยเราจะไปเก็บตามข้างทางตามตาลที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยต้นตาลที่มีเจ้าของที่เขาปลูกไว้เนี่ยเขาเห็นเราเขาก็อยากให้เราไปเพราะเราเป็นนักกำจัดขยะทางการเกษตรก็คือเราไปไต่กิ่งให้เขาเขาชอบเลยครับจากเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมองเราว่าเอ๊ะมาขโมยลูกตาลเขาหรือเปล่าแต่ปัจจุบันไม่ใช่พอเห็นรถเรามาเนี่ยลูกคนปักมือเรียกเลยนี่ที่ต้นนี้ด้วยครับ
0: ก็เหมือนเราไปช่วยตัดแต่งต้นของเขาเลยเนาะแต่คือเราก็เอามาต่อยอดได้
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้ในส่วนของตัวก้านตาลที่เราใช้ในอย่างตรงหน้าเนี่ยเราต้องเลือกไหมคะว่าเราต้องใช้แบบต้นที่เขาแบบมีอายุเท่าไหร่หรือว่ายังไงบ้างเอาเลือกยังไงคะพี่จอย
1: ก็ทางตาลที่เหมาะที่จะมาทำพวกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเราต้องไปเอาต้นตาลแท่งจากต้นที่อายุ5ปีขึ้นไป
0: 5ปีขึ้นไป
1: แต่ไม่เกิน15ปี
0: อุ้ยต้องเลือกด้วย
1: ทางตาลที่อยู่ในช่วงเลทอายุเนี้ยเขาจะมีความแข็งแรงที่สุดเวลาเรามาทำพวกเฟอร์นิเจอร์พวกโต๊ะพวกอะไรพวกนี้อายุการใช้งานเขาอยู่ได้เป็น10ปีเพราะนั้นช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เหมาะที่สุดครับผม
0: ก็คือเลือกจากช่วงอายุ
1: ใช่แต่ว่าถ้าเลยจากนั้นไปใช้ได้ไหมใช้ได้ครับเราก็จะมาทำพวกนี้ที่ไม่ต้องรับน้ำหนักพวกโคไอที่วางโทรศัพท
0: ์
1: ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องใช้รับน้ำหนักอะครับนั่นเรามาทำได
0: ้
1: ก็จะมีที่วางโทรศัพท์พวงกุญแจนาฬิกาหรือโคมไฟพวกนี้ทำได้หมดเลยครับผม
0: ก็คือเลือกในส่วนของแต่ละชิ้นส่วนที่จะนำมาทำความเหมาะสมของแต่ละชิ้น
1: งาน
0: ถูกไหมคะแต่ทีเนี้ยแต่ละก้านตาลทางตาลต่างๆเนี้ยมันก็จะมีไซส์ที่แตกต่างกันถูกไหมใช้ได้หมด
1: ใช้ได้หมดเลยเพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่าจุดประสงค์เราจะมาทำอะไรถ้าเราต้องการงานละเอียดพวกนี้มันก็จะต้องมีการมาผ่ามาตัดต
0: ่อ
1: ครับแต่ถ้าเป็นงานหยาบๆแบบนู้นก็ไม่ต้องอะไรมากก็ผ่าซีกแล้วก็มาปูได้เลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็แล้วขึ้นอยู่กับงานขึ้นอยู่กับงานนะแต่ถ้าเป็นงานพวกนี้อันนี้งานละเอียด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จะต้องเลือกไม้นิดนึงเลือกไม้เพื่อเราต้องการให้ลายเห็นไหมมันจะมีลายสวย
0: อันนี้เป็นลายของเขาเอง
1: ใช่ลายธรรมชาติใช่ครับก็คืออันเนี้ยเราจะเอาผิวเขาออกพอผิวเขาออกเราจะเห็นลายเตี้ยนตาลข้างใน
0: ค่ะ
1: มันจะเป็นอะไรที่สวยมากครับก็เหมือนกับลานของไม้ตาลเลย
0: นะ
1: แต่ถ้าเราต้องการงานที่ต้องการผิวมันสวยๆอย่างเงี้ยนะเราก็เอาผิวเข้าไว
0: ้
1: ก็จะประทานอีกแบบนึงแล้วขึ้นอยู่กับลักษณะงาน
0: ขึ้นอยู่กับชิ้นงานที่เราจะทำก็คือจะเป็นแบบผิวด้านนอกของทางตาลก็ได้คือผ่ามาด้านในเขาจะเป็นแบบนี
1: ้
0: ถ
1: ู
0: กต้องไหมคะอันนี้คือตัวทางตาลที่เราเอาไปทำต่างๆมากมายแต่อันนี้คืออะไรคะ
1: อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเส้นตาล
0: เส้นตาล
1: ครับแต่ผมมาเรียกใยตาล
0: ใยตาล
1: ก็คือส่วนที่เป็นกาบตาลนี่แหละ
0: อันนี้ถูกไหม
1: ใช่เนี่ยครับ
0: อันนี้เขาจะอยู่ตรงไหนของตาลเนี่ย
1: ก็คืออยู่ที่โคนใบที่แล้วเขาจะเกาะกับต้น
0: เขาจะเกาะเป็นกับกาบรอบๆนะคะแล้วอันนี้คือ
1: เส้นตาลแล้วเวลาเราจะเอามันเป็นแบบนี้เราต้องเอาไปทุบก่อน
0: อันนี้เหรอเอาไปทุบ
1: ทุบให้ทุบเสร็จแล้วเนี่ยให้เปลือกเขาออกไปใช่ไหมให้เปลือกพวกนี้เขาออกไปนะครับแล้วก็จะมีขุยอยู่บ้างเราก็ต้องมาสางเอาขุยออกให้เหลือแต่เส้นใยอย่างเดียว
0: เหลือแต่เส้นแบบนี้เนี่ยนะ
1: ใช่ครับก็ใช้เวลานิดนึง
0: ไม่น่านิดไม่น่านิด
1: นะครับแล้วพอหลังจากที่เราได้ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมาเข้าเครื่องทอ
0: เข้าเครื่องทออีกที
1: ใช่ทอเป็นเครื่องทอมือนี่แหละเราทอเครื่องทอเราก็ทำเอง
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็มาทอเป็นเสือใยตาล
0: เดี๋ยวนะอันนี้คือแต่ละเส้นเนี่ยเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: เขาจะมีความเหนียวขนาดไหน
1: เหนียวเหนียวครับคือถ้าอันนี้มันแห้งแล้ว
0: คือปกติมันต้องยังไงมันต้องสด
1: คือถ้ามาใหม่ๆทำใหม่ๆเนี่ยเขาจะเหนียว
0: ฮะ
1: ดึงขาดยาก
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าทิ้งไว้นานเนี่ยเขาแห้งเกิน
0: อ
1: ่ะมันก็จะขาดง่าย
0: ก็คือควรใช้แบบสดๆถูกไหม
1: คนที่เอามาใหม่ๆแล้วทำดี
0: แล้วก็มาสารแบบนี้หรอ
1: มาทอครับ
0: ทอ
1: ใช่ครับ
0: ทอทีละเส้นจนกว่าจะได้ลายแบบนี้อันนี้คือโคมไฟนะคะคุณผู้ชม
1: ครับ
0: แล้วก็ทอจนแบบจะได้แบบความสวยงามแบบนี้อันนี้คือสีของเขาเลย
1: ใช่ครับสีธรรมชาติเลยครับ
0: ธรรมชาติเลย
1: ใช่ครับก็จะมีพอเราทอเนี่ยเราไม่ได้วางว่าจะเป็นสีเข้มสีอ่อนเราจับได้ใส่เลยม
0: ัน
1: ก็จะเป็นลายที่สวยของมันเองโดยธรรมชาติครับ
0: พอเราทำแบบนี้ค่ะเราจำเป็นจะต้องมีการถ้าเป็นงานไม้โดยทั่วไปมันก็ต้องไปเคลือบซาอะไรนะแฉลกหรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีด้วยไหม
1: ก็มีแล้วแต่อันนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้า
0: ค่ะ
1: ลูกค้าบางคนก็ให้เราพ่นเคลือบพวกแลคเกอร์วานิชอะไรต่างๆบางคนเขาไม่ชอบเขางานดิบๆเลย
0: แต่เขาทนได้อยู่ได
1: ้เขาจะไปใช้น้ำยารักษาหรือไม้แทนมันจะเคลือบไว้เคลือบตัวเส้นตาลไว
0: ้
1: ก็คือเป็นการยืดอายุของเขาไปอีกครับแล้วก็ที่สำคัญตัวน้ำยารักษาหรือไม้เนี่ยเวลาเราทาเคลือบไปแล้วเนี่ยถ้าเราเอาผ้าไปถูยิ่งถูเขายิ่งมันครับมันจะสวย
0: ค่ะทีนี้พออีกหนึ่งอย่างที่เราเห็นว่ามันจะเป็นค่อนข้างจะเป็นชิ้นใหญ่เนาะนั่นก็คือนี่เลย
1: โต๊ะ
0: แล้วก็เก้าอี้ที่เรานั่งอยู่นี่เลยตรงนี้เขาจะมีความคงทนยังไงบ้างแล้วก็การทำมันยากง่ายขนาดไหนคะ
1: การทำเนี่ยถ้าเป็นปูพื้นให้สนิทแบบนี้ค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากว่าทางตาลเนี่ยเขามีรูปทรงที่โค้งงอนวันนั้นน่ะเวลาเหลาก็ต้องค่อยใช้เวลานิดนึงถ้าดูจากโต๊ะเนี่ยจะเห็นว่าเราปูแล้วมันแนบสนิทกันเลยนะครับเพราะนั้นก็ต้องใช้เวลาเหลาที่ค่อนข้างนานนิดนึง
0: ก็คือต้องเหลาให้เขาแบบว่าเพราะว่าเขาโค้งเนาะเขาไม่ได้เป็นแบบ
1: ไม่ได้เรียบเหมือนไม้จริงทั่วไป
0: บางๆทั่วไป
1: ก็ใช้เวลาเหลานิดนึงเพราะว่าเราต้องการให้สามารถตั้งถ้วยกาแฟได
0: ้
1: ส่วนใหญ่ลูกค้าแหละที่สั่งไปก็คือขอให้ตั้งถ้วยกาแฟได้ครับเพราะว่ารุ่นแรกที่เราทำเนี่ยพื้นจะเป็นแบบนู้นเป็นลูกคืนมันไม่สามารถตั้ง
0: ก็จะหกได้
1: มันหกได
0: ้
1: ก็พวกนี้ก็คือเราก็ปรับมาจากลูกค้าแหละที่เขาใช้แล้วเขาก็จะบอกเรามาว่าปรับตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยแล้วก็มาปรับปรุงไปเรื่อย
0: ตอนนี้พี่จอนทำน่ะของทั้งหมดเลยอ่ะเคยนับไหมว่าตัวเองทำกี่ชนิดงาน
1: ตอนนั้นเรานับได้18ชิ้น18ชนิดนะแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจเท่าไหร่แล้ว
0: ไปเรื่อย
1: ๆใช่ครับ
0: ตามออเดอร
1: ์คือคิดอะไรได้ก็ทำไปเรื่อย
0: ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าชิ้นงานที่นี่ไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วคุณจะได้ไปเลยนะ
1: ใช่
0: ต้องมีการสั่งนะ
1: สั่งครับ
0: เพราะว่าตอนนี้พี่จอนเขาก็จะเป็นงานหลักในการทำตอนนี้มีคนเข้ามาช่วยเสริมยังไงบ้างไหมคะ
1: ตอนนี้เรายังทำอยู่2คนนะครับแต่ว่าที่เราเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นเครื่องจักรได้ช่วยทำ
0: ก็มีเครื่องมือแรงเข้ามาอีกทีนึง
1: มันก็จะทำให้เราทำไวขึ้นแล้วก็งานละเอียดขึ้น
0: แต่ว่าวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเพราะว่าเนี่ยแหละนั่งอยู่ตรงนี้และอยู่กับพื้นที่และจะพาไปตัดตาลถูกไหมคะ
1: ครับ
0: ต้องปีนไหม
1: ไม่ต้องปีนฮะเดี๋ยวเรามีเครื่องช่วย
0: โอเคนึกว่าต้องปีนเดี๋ยวเราจะไปตัดตากันนะคะแล้วก็จะไปดูกันว่าเนี่ยล่ะค่ะมันจะออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนจะมีกระบวนการในการทำยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปชมกันต่อค่ะ

0: นี่ก็ถึงแล้วใช่ไหมคะพี่จอน
1: ใช่ครับ
0: อุปกรณ์ของเราคือ
1: มีเลื่อย
0: เลื่อยอันนี้ทําพิเศษขึ้นมาใช่ไหม
1: ก็คือเราแค่ต่อด้ามเท่านั้นเอง
0: ต่อด้ามเขาแล้วก็มีดนะคะตอนนี้ก็มาเข้ามาถึงตัวต้นตาลที่พี่จอนบอกว่าจะต้องเลือกในส่วนของอายุของเขาด้วยดูยังไงอะคะ
1: คืออย่างอันเนี้ยเขากําลังจะออกอันนี้เป็นตัวผู
0: ้ค่ะ
1: เขากำลังจะออก
0: เพราะว่ามันเขาไม่มี
1: ผลถูกไหมแต่อันเนี้ยยังใช้ได้อยู่เพราะว่ามันเพิ่งจะพูดง่ายว่าเพิ่งจะเป็นตัวผู้เป็นหนุ่มนะยังใช้ได้อยู
0: ่เป็นหนุ่ม
1: ใช่ครับ
0: เนาะ
1: ครับเริ่มจะออกจันออกจันมาแล้ว
0: ค่ะเราก็เริ่ม
1: แต่กระสือก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าปกติแล้วเนี่ยเราจะเอาที่เขายังไม่ออก
0: ค่ะ
1: แต่ว่าต้นนี้ก็ยังดูแล้วยังโอเคใช่ได้
0: ก็คือยังใช้ได้ก็คือสามารถที่จะนำมาเป็นส่วนประกอบของเราเนาะอ่ะเราเริ่มเลยดีกว่า
1: ครับก็ถ้าอย่างเงี้ยเราจะตัดตั้งแต่ข้างล่างขึ้นไปเลยใช้ได้หมดเลยที่เขาแห้งเนี่ย
0: คือได้หมดเลย
1: ใช้ได้หมดเลย
0: ค่ะงั้นพี่จอลองตัดให้หนูดูหน่อยปกติมาตัดมาคนเดียวป่ะคะเนี่ย
1: คนเดียวครับคนเดียว
0: อันนี้มันเป็นต้นตาลที่ธรรมชาติใช่ไหมอ่ะหมายถึงว่าไม่มีของใครเป็นเจ้าของใช่ป่ะ
1: มีครับมีครับ
0: อ๋อมี
1: ก็คือต้นใหญ่นะคือนาใครคนนั้นแหละครับครับผม
0: อันนี้ก็คือเลือกเลยแล้วก็นี่เลื่อยออกมาร้อย
1: คร
0: ับ เราต้องเหลือเขาไว้เหรอคะหรือว่าไงหรือแล้วแต่เราม
1: ันคือเราจะตัดให้เนียนที่สุดเพราะว่าเจ้าของเขาจะชอบถ้าเนียนเวลาเขาขึ้นไปเก็บหรือไปจะเอาน้ำตาลอะไรเขาขึ้นง่าย
0: อ๋อคือเขาก็เหยียบแบบนี้ไปเลยเหรอหรือว่ายังไง
1: ปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีพระองค์มีพระองค์
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่า
0: พาดไปใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่เอาไม้พระองค์เนี่ยพาดไปเลย
0: ถ
1: ้าเราตัดเนียนเนี่ยเขาก็ขึ้นไปง่ายครับ
0: ค่ะตัดต่อได้เลยค่ะพี่ดอนมันน่าจะต้องคมน่าดูเลยเนาะ
1: ใช่ครับอันนี้ยังเลื่อยใหม่แต่จุดหนึ่งก็คือต้องระวังนิดนึงว่าถ้าใบเขาสามกันเยอะๆอย่างเงี้ยต้องระวังต
0: ่ออ๋อต้องระวังด้วยที่จอมบอกว่าต้นไหนที่แลดูสวยเนี่ยก็ระวังนิดนึงเพราะอาจจะเพราะสวยที่เขาไม่ตัดเพราะเขาจะมีต่อนะคะ
1: ใช่
0: เราพอได้แบบนี้แล้วปุ๊บ
1: คืออันเนี้ยมันดูลักษณะคือเขาแห้งเกินใช่ไหมครับแห้งเกินลักษณะอย่างเงี้ยก็คือถ้าไปทำพวกเฟอร์นิเจอร์อาจจะไม่เหมาะแล้วอาจจะไปทำพวกโคมไฟหรือว่าที่วางโทรศัพท์ได้ครับเพราะว่าถ้าแห้งเกินเนี่ยความแข็งแรงก็จะลดลง
0: เวลาเขาความแห้งเนี่ยมันจะแห้งแบบทั้งก้านเลยใช่ไหมหรือว่ามันแค่เป็น
1: ใช่ใช่ก็คือเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าก็จะอยู่ด้านล่างๆนะที่แห้งแบบนี้พอขึ้นไปเขาก็จะดีขึ้น
0: แล้วถ้าเกิดมันสูงขึ้นไปอีกทำไงอ่ะ
1: ก็เราเอาแค่ตุดไม้ละพอ
0: แค่ตุดไม่เป็นไรแต่ไปต้นอื่นเราเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วทีนี้
1: เพราะว่ายิ่งสูงครับหมายถึงว่าคุณภาพเขาเริ่มลดลงแล้ว
0: ลดคุณภาพก็ลดลงนะคะต่อไปก็อุปกรณ์ที่อยู่ในมืออ้อ
1: คือปกติเนี่ยถ้าเราคือผมพยายามจะเอาไปทั้งใบหมดเลยนะแต่บางครั้งเนี่ยถ้าว่ามันมีใบพวกนี้เยอ
0: ะ
1: เราเอาใบไปด้วยไม่คือพูดง่ายพอใส่รถไปมันใส่ไม่หมดเพราะนั้นเราอาจจะต้องตัดก็ออกครับผมก็เลยต้องเตรียมมีดมาด้วยแต่ถ้าเป็นแบบนี้ไม่ต้องเพราะว่าเขาเราไปได้
0: อันนี้คือพอ

0: เอาไว้เขาไปตามโคลนที่อยู่ริมคลองนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ลงไปในนาเขาเพื่อเป็นการรบกวนชาวนาเขา
1: ก็คือทีเดียวเลยเรื่องของการทำความสะอาดไปด้วยเก็บไปด้วย
0: เราก็จะเอาแค่นี้ครับส่วนที่เราจะเอาไปนะครับ
1: อันนี้ก็จะเอาไป
0: แต่ปกติเนี่ยเราจะเอาไปด้วยเพราะเราจะไปอัดเป็นฐานชีวมวล
1: ใช่ครับปกติเราเวลาเราเก็บทีเราเก็บเยอะไหมคะ
0: ก็เต็มคันรถเนี่ย
1: เต็มคันรถที่เราซิ่งมาเมื่อสักครู่นี้ลัดเลาะตามท้องทุ่งนามาหัวเหิร์กกระจายหมด
0: ถ้าดูอันนี้กับอันเมื่อกี้นะอันนี้เนื้อเขาจะมันเห็นไหมครับจะไม่เป็นเนื้อพอง
1: ๆ
0: อันนี้ทำได้
1: ค่ะ
0: ทำพวกโต๊ะอะไรได้อันนั้นผิวก็จะสวยครับผม
1: แล้วเวลามาเก็บแต่ละครั้งเนี่ยคือมาบ่อยไหมคะหรือว่าต้องเป็นแบบเป็นอาทิตย์เป็นสัปดาห
0: ์คือไม่มีกำหนดคือเมื่อไหร่ที่เราตัดไปแล้วใช้หมดก็มาใช้หมดเพราะว่ามันทำตลอดเวลา
1: อะไรถ้าเกิดสมมติว่าตัดไปอ่ะมันยังโอเคละพอเราตัดไปถึงปุ๊บมันจะมีการแห้งลงอีกไหม
0: ไม่ทันแห้งหรอกเพราะเราไปทำก่อนครับเพราะว่าคือจำนวนเนี่ยเต็มรถเนี่ยเอาจริงๆเต็มรถเนี่ยทำโต๊ะก็ได้แค่ชุดไม่ถึงชุดเลยก็ต้องกลับมาใหม่เยอะ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเราได้ตัวของก้านตาลแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกระบวนการการทำสิ่งเป็นดิบกันบ้างวันนี้สถานีเป็นอะไรนะคะ
0: เก้าอี้
1: นะคะตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวไปทำเก้าอี้กันต่อไปกันดีกว่าค่ะ
0: ครับ

0: ค่ะหลังจากที่เราไปตัดตัวก้านตาลมาแล้วนะคะก็จะมาสู่กระบวนการของการผลิตเนาะวันนี้จะสาธิตเป็นตัวเก้าอี้ที่เรานั่งคุยกันเมื่อสักครู่นี
1: ้ครับผม
0: พี่จอนพอเราได้มาแบบนี้แล้วใช่ไหม
1: ครับฮะ
0: ทำยังไงต่อตัดไซส์ยังไง
1: เราจะทำเก้าอี้ตรงเนี้ยมันจะกว้างคูณยาว25คูณ25เซน
0: ค่ะ
1: ความสูงก็25เซนเหมือนกัน
0: อันนี้มันเป็นไซส์ที่เราคิดไว้อยู่แล้วถูกไหม
1: เป็นไซส์ที่เราทำขายอยู
0: ่ครับ
1: เป็นไซส์ที่กำลังดีที่จะเป็นชุดปิกนิกนั่งคุยกันครับผมก็อยากตัดมาแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาอันดับแรกเลยคือต้องมาทำขาก่อน
0: คร
1: ับขาที่ขานะครับแล้วก็ความสูงตรงเนี้ย25เซนนะครับแล้วก็ส่วนไอ้ตรงเนี้ยเราต้องดามไว้ด้วยดามไว้ด้วยเนื่องจากว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวช่วยให้เขาไม่คอน
0: ไม่
1: ค
0: อ
1: นครับจะบังคับไว
0: ้
1: ครับหลังจากที่เราได้เนี่ยแต่ที่เราต้องทำเผื่อไว้ก่อนเนี่ยเผื่อเวลาขาข้างล่างมันไม่เท่ากันมันจะได้ตัดได้เราก็เลยต้องทำสูงไว้ก่อน
0: อ๋อก็คือเราทำให้เขาสูงไว้ก่อน
1: ใช่ครับ
0: เพื่อที่จะมาตัดให้มันบาลานซ์กัน
1: ใช่
0: เนาะก็คือทุกอย่างที่ทำมาเป็นก้านตาลหมดเลย
1: ใช่ครับแต่ว่าโดยเราเพิ่มไม้ตรงนี้เข้าไปนิดนึงไม้ระแนงเพื่อให้ความอายุการใช้งานนานขึ้นเราเติมตรงนี้เข้าไปจริงๆเมื่อก่อนเราก็ใช้ก้านตาลหมดเลยนี่แหละแต่ว่าปัญหาเนี่ยเราเห็นแล้วว่าลูกค้าซื้อไปเนี่ยบางทีคนนั่งนานๆเนี่ยด้วยเนื้อเขาเนี่ยบางทีเป็นเนื้อที่มันแห้งเกินมันทำให้อายุการใช้งานสั้นลงเราก็เลยเสริมตรงนี้เข้าไปพอเติมตรงนี้ไปอายุการใช้งานทีนี้เพิ่มขึ้น
0: อ
1: ันนี้เป็นข้อดีที่ลูกค้าได้ไป
0: เราจากที่เราเห็นเนี่ยตัวก้านตาลเนี่ยเขาก็จะมีความเบาเน
1: า
0: ะแต่ทีนี้การผ่าอะไรนี่มันยากไหมคะ
1: ถ้าแห้งอ่ะมันไม่ยากครับยิ่งแห้งมากยิ่งทำง่าย
0: ยิ่งแห้งมากยิ่งทำง่าย
1: เ
0: นาะนั้นเราลงมือทำดีกว่าคืออันนี้เราขึ้นมาแล้ว
1: ขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะยึดเพราะตอนนี้เรายังไม่ได้ยึดเขาใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะยึดเขาก่อน

0: ค่ะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้เราต้องไปทำอะไรอีกไหมคะ
1: เดี๋ยวมันจะต้องปิดขอบครับเพื่อความสวยงามก็คือเอาเขานี่แหละมาปิด

0: 4ด้านเลยนะเพื่อจะไม่ให้เห็นไม้จริงตรงนี
1: ้ค่ะทีนี้ความคงทนของเขาเป็นยังไงบ้าง
0: 1ไม่โดนน้ำอยู่ในร่มแท้ได้เป็น10ปีครับผมเพราะว่าตาลเนี่ยที่เราเลือกมาก็คือเป็นตาลที่อย่างที่บอกอายุ5ถึงไม่เกิน15ปี
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นความเนื้อเขาจะแน่นแล้วก็แข็งแรง
1: ค่ะ
0: เหมาะแก่การที่จะมาทำเก้าอี้พวกนี
1: ้แต่ควรอยู่ในร่ม
0: อยู่ในร่ม
1: เนี่ยร่มจะดีจะดีกว่า
0: ดีป่า
1: แต่ถ้าเกิดถามว่าไปอาจจะไม่ได้อยู่ในร่มบ้างก็ได้
0: ได
1: ้
0: คร
1: ับ
0: โดนแดดได้โดนอะไรได้ครับแต่อย่าโดนน้ำ
1: อย่าโดนน้ำ
0: ใช่เพราะว่าโดนน้ำหลักเดี๋ยวเขาจะเป็นเชื้อรา
1: ก็คืออาจจะเป็นเชื้อราอย่างเดียวก็คือความการอายุการใช้งานก็จะน้อยลงไปอีก
0: ใช่คือที่เราทำเนี่ยเราทำดิบๆที่เราไม่ได้แช่น้ำยาแต่ถ้าแช่น้ำยาเนี่ยโอเ
1: ค
0: ก็จะอยู่ได้นานขึ้นก็แกราคาเขาก็จะต้องอัพตามแต่นี่เราเอาแบบบ้านๆเพราะนั้นก็แค่นี้ก็อยู่ได้พอแล้วนะครับเพราะว่าตัวหนึ่งอ่ะก็ได้ตัวหนึ่ง200บาท
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ซื้อก็อีพลาสติกตัวนี้ทนป่
1: าน
0: ะคุ้มป่าครับ
1: ทีนี้เมื่อพี่จอนพูดถึงเรื่องราคามาแล้วเนาะสตาร์ทราคาของตัวงานชิ้นงานที่เราทำเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่เท่าไหร่ไปจนสูงสุดประมาณ
0: พวงแจ50บาทไปจนถึง 4,500 ก็คือโคมไฟ
1: เป็นโคมไฟ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าก่อนที่เราจะพูดคุยกันแล้วก็ได้มีทราบข้อมูลมาว่าตอนนี้มีออเดอร์มาจากต่างประเทศด้วย
0: ใช่ครับใช่ครับตอนนี้ก็เริ่มมีอินบ็อกซ์เข้ามาจากเยอรมันแล้วก็อเมริกา
1: ค่ะ
0: ครับผมแต่ว่าในส่วนนั้นเรายังไม่ตอบรับเพราะว่าเขาต้องการปริมาณที่เยอะเรากำลังเรายังไม่ได
1: ้ค่ะ
0: นะครับ
1: แต่ว่าเรายังกำลังในการ
0: กำลังผลิตใช่ครับแต่ว่าเรายังไม่ปฏิเสธเขาให้ขอเราขอตั้งทีมงานก่อนแล้วเดี๋ยวเมื่อเรามีทีมงานเราพร้อมแล้วเราจะตอบกลับไป
1: แล้วถ้าถามย้อนไปตอนนี้ว่าทีมงานนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างล่ะคะ
0: คือตอนนี้เราทำกันอยู่แค่2คนใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่เราเริ่มทำแล้วตอนนี้ก็คือวิสาหกิจเครือข่ายก
1: ็
0: คือเราจะเอาชิ้นส่วนประกอบบางชิ้นไปให้เขาทำให้แล้วเรามีหน้าที่ประกอบมันก็จะไวขึ้นก็คือถึงแม้เรากำลังแรงงานเราไม่เพิ่มแต่ว่าเรามีคนช่วยในเรื่องของการผลิตชิ้นส่วน
1: ค่ะ
0: อันนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีนะครับแล้วก็เราก็จะเริ่มเอาไปให้กับชุมชนได้ทำคนในชุมชนได้ทำชิ้นส่วนต่างๆเป็นชิ้นนะก็เป็นการเพิ่มรายได้คนในชุมชนด้วย
1: ที่สำคัญเป็นเรื่องของการจัดการขยะด้วย
0: ใช่ไ
1: หมคะจากที่เราจะต้องไปทิ้งตัวก้านตาลต่างๆหรือว่าจะเป็นกาบตาลอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ปิดจุดไฟเผาสร้างมลพิษ PM 2.5 ทีนี้ก็ลดลงได้
0: ใช่คือก็อย่างที่บอกทางตาลหนึ่งทางเราใช้หมดทุกส่วนใช่ไหมครับใบเนี่ยเราก็มาป่นทำเชื้อเพลิงชีวมวลใช่ไหมครับก้านเราก็มาทำเฟอร์นิเจอร
1: ์
0: ส่วนกาบเนี่ยเราก็มาทุบเอาเส้นใหญ่แล้วก็ทอใช่ไหมครับก็เป็นเสือใหญ่ตาลนะครับส่วนเวลาเราทำเนี่ยมันมีขี้เลื่อยเราก็มาให้เด็กๆทำกระถางต้นไม้ปลูกต้นไม้ใช่ไหมครับส่วนไอเศษเล็กๆเราก็มาทำเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนกับจิ๊กซอว์ตัวต่อนะเป็นวัวลานเพราะนั้นเราจะใช้ทุกส่วนเลยนอกจากเหลือตรงนี้แล้วมันยังมีเหลืออีกที่เป็นชิ้นเล็กๆอีกเราก็ไปเผาเป็นไบโอชา
1: ค
0: ่ะเอาไว้สำหรับเอาไปผสมดินปลูกพืชเพราะนั้นเนี่ยทางตาหนึ่งทางเราใช้ทุกส่วนเลย
1: ใช
0: ้แบบคุ้มค่าจริง
1: ๆเรียกว่าสามารถที่จะจัดการกับตัวทางตาหนึ่งตาได้ทุกส่วนแล้วก็สร้างมูลค่าได้จริง
0: ๆ
1: ทีนี้อย่างที่คุยกันก็คือว่าสินค้าไม่ได้มีวางจำหน่ายเป็นหน้าร้านอยากได้ต้องพรีออเดอร์อย่างเดียวเราต้องติดต่อยังไงบ้าง
0: ก็เรามีเพจก้านตาลวินเทจแล้วก็ใน TikTok ก็ก้านตาลวินเทจเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ครับผมก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาได
1: ้มีเบอร์โทรไหม
0: เบอร์โทรก็เราก็จะใส่ไว้ในเพจใน TikTok ใส่ไว
1: ้
0: ครับผม
1: ก็สามารถติดต่อมาได้นะคะชิ้นงานหนึ่งนี้ต้องรอนานไหมคะโดยประมาณ
0: ส่วนใหญ่เราจะให้เวลา5วันขอเวลา5วัน
1: ขอเวลา5วันในการทำแล้วการจะส่งล่ะคะอย่างพวกโต๊ะพวกอะไรเนี่ยต้องมารับเองไหม
0: ส่งเดี๋ยวนี้เรามีขนส่งที่เป็นเครือข่ายเราใช่ไหมครับแต่ว่าขนส่งเนี่ยค่าขนส่งลูกค้าต้องออกเอง
1: ก็คือค่าขนส่งลูกค้าออกเองแต่ว่าเรามีบริการจะส่งให้ถึงบ้านเลย
0: ใช่ครับ
1: ท่านนี้เป็นอีกหนึ่งท่านที่เล็งเห็นถึงสิ่งที่เป็นเรื่องของภาคการเกษตรอย่างในพื้นที่แล้วก็ต่อยอดเป็นมูลค่าเพิ่มได้นะคะวันนี้ขอบคุณพี่จอนเป็นอย่างสูงเลยที่พาเราไปดูกิจกรรมไปตัดตาลต่างๆนะคะเข้าพื้นที่แล้วก็มาทำเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะโอกาสหน้ารับรองนำสิ่งดีๆแบบนี้มาเสนอแน่นอนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: าลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: ว่าคนจะจ่ายกี่ตังค์เท่าเทียมมัน
3: คิดว่าเราจะสามารถเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่อในทุกเส้นทางได้อย่างสะดวกสบายได้ยังไงครับ
2: ผ่านระบบรางไปดรอปที่สิงคโปร์ได้เลย
3: รายจ่ายค่าเดินทางเนี่ยเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งของคนกรุงเทพเลย
2: ตัวร่วมเกิดขึ้นแน่นอนไม่เกิน45 บาทเป็นของขวัญปีใหม่มอบให้กับกรุงเทพและปริมณฑล

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างประสานมือนะคะวันนี้พบกับคุณชนชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ต้องบอกก่อนว่าวันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยฝนตก 30% ของพื้นที่นะครับก็พอจะได้หายใจหายคอกันสักก่อนนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้9ถึง13อันนี้มีคำเตือนของกรมอุตุมา
1: ค่ะทางกทมเองก็เตือนอยู่เหมือนกันในส่วนของพื้นที่เขตบางกะปิที่อาจจะติดกับลำคลองเรื่องของทั้งคลองแสนแสบแล้วก็คลองลาดพร้าวเนี่ยนะคะอย่าพึ่งยกของ
0: อย่
1: าพึ่งเอาลงค่ะ เพราะว่าระดับน้ำเนี่ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าปริมาณฝนที่ตกหนักในพื้นที่กรุงเทพนั่นเองแต่เขาบอกว่ารอบนี้อาจจะไม่หนักเหมือนในช่วงที่ผ่านมานะคะ
0: ครับมาฟังคำเตือนและการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยากันนะครับมีการออกประกาศฉบับที่3ครับเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ส่วนภาคใต้ครับฝนจะตกยาวต่อเนื่องรอบนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมโดยจุดที่ฝนตกหนักมากจะขยับลงมาที่จังหวัดเพชรบุรีไปจนถึงจังหวัดชุมพรวันพรุ่งนี้นะครับจะเริ่มมีฝนตกหนักกับในภาคอีสานที่อำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีขณะที่ภาคตะวันออกครับที่จันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาส่วนในวันที่12ถึง13ตุลาคมครับจะมีฝนตกหนักทางภาคใต้โดย12ตุลาคมครับที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล13ตุลาคมครับที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลานราธิวาสระนองสตูลใครที่มีแผนในการที่จะเดินทางในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้นะครับต้องตรวจสอบในเรื่องของพื้นที่แล้วก็เผื่อเวลาเดินทางกันไว้ก่อนนะครับจะได้มีการปรับแผนกันได้ทันครับ
1: ขณะที่หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักทั้งการบริหารจัดการน้ำแล้วก็แผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยรวมถึงการจัดตั้งศูนย์พักพิงค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดยะลานะคะก็เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากส่งผลให้ระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลนครยะลาไม่สามารถที่จะรองรับปริมาณน้ำฝนได้ทันก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายหลายจุดทีเดียวค่ะซึ่งจากการลงพื้นที่ไปสำรวจนะคะจุดที่ได้รับผลกระทบในเขตเทศบาลนครยะลาก็พบว่าระดับน้ำท่วมขังสูงบนถนนหลายสายได้แก่ถนนผังเมือง4มีน้ำท่วมขังสูงบนพื้นผิวการจราจรส่งผลให้รถเล็กสัญจรด้วยความยากลำบากถนนเทศบาลอีก1เส้นทางเข้าเมืองยะลาก็มีน้ำขังรอการระบายเป็นบริเวณกว้างการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะส่วนถนนพิพิธภักดีเกิดน้ำท่วมขังในบางช่วงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องใช้ความระมัดระวังและชะลอความเร็วพื้นที่ชุมชนและจุดเสี่ยงอื่นๆได้แก่สวนขวัญเมืองชุมชนเบอร์เซงสเต็งนอกตือเบาะแล้วก็ที่บริเวณถนนเทศบาล5ด้วยค่ะ
0: ทางด้านของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนายสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีระบุว่าตอนนี้ได้เตรียมความพร้อมแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยในทุกมิติก็ประกอบไปด้วยแผนติดตามสถานการณ์แบ่งเป็น4ส่วนได้แก่ส่วนที่1ในพื้นที่ของอำเภอท่าชนะชัยยาท่าฉางวิภาวดีและอำเภอคีรีรัตนิคมส่วนที่2พื้นที่เกาะสมุยเกาะพังงานและเกาะเต่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งพร่องน้ำระบายออกสู่ทะเลเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินส่วนที่3ที่อำเภอพนมและอำเภอบ้านตาขุนโซนติดกับจังหวัดพังงาทางฝั่งทะเลอันดามันส่วนที่4อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีกาญจนดิษฐ์และอำเภอดอนสักสำหรับแผนบริหารจัดการนั้นแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการออกเป็น4โซนด้วยกันโซนที่1ครอบคลุมในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเกาะพังงานดอนสักและกาญจนดิษฐ์เน้นการเฝ้าระวังคลื่นลมแรงวาตภัยและปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่เศรษฐกิจท่องเที่ยวโซนที่2นั้นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำสายหลักและพื้นที่ท้ายเขื่อนเช่นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีพุนพินท่าฉางและอำเภอชัยยาซึ่งมักได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งและน้ำทะเลหนุนโซนที่3ในพื้นที่อำเภอทางตอนใต้และอำเภอฝั่งขวาของแม่น้ำตาปีเช่นอำเภอพระแสงชัยบุรีเวียงสะและเขียนซาซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำหลากจากจังหวัดใกล้เคียงและส่วนที่4ครับที่อำเภอพนมบ้านตาขุนคีรีรัตนิคมวิภาวดีและก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับแนวของเทือกเขาด้วยครับ
2: วันพร้อมเนี่ยทุกหน่ว ไหวก็ขยับนะครับไปพร้อมกันนะครับเพราะเราประชุมติดตามมากับทางส่วนกลางเนี่ยสักอาทิตย์นึงแล้วนะครับในเรื่องการติดตามสถานการณ์จนว่าวันนี้เนี่ยมีการวิเคราะห์จากกรมอุตุเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเราเตรียมความพร้อมแล้วเนี่ยสถานการณ์ไม่ได้รุนแรงอย่างที่คิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นความโชคดีของพวกเรานะครับที่สถานการณ์ไม่เกิดขึ้นรุนแรงนะครับแต่ถ้าสถานการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะได้มีความพร้อมในเรื่องการดำเนินการก็ต้องฝากว่ากับพี่น้องประชาชนเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับ
1: ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามความพร้อมของศูนย์พักพิงร่วมใจบ้านอุ่นไอรักหมู่ที่2ตำบลปากนครอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชและพื้นที่ศูนย์พักพิงหมู่ที่6ตำบลหูล่องอำเภอปากพนังซึ่งทั้ง2แห่งนั้นเป็นพื้นที่ที่เตรียมไว้สำหรับรองรับประชาชนเป็นการชั่วคราวหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่
3: เท่าที่ดูนะครับวันนี้ก็มีความพร้อมนะครับที่จะสามารถที่จะรองรับผู้ประสบภัยนะครับ300คนนะครับที่นี่แล้วก็เราก็คงจะมีบริหารจัดการนะครับในเรื่องของการดูแลนะครับเรื่องของระบบนะครับทั้งสุขภาพนะครับของพี่น้องประชาชนเรื่องของอาหารการกินนะครับหลังจากที่ได้รับของตนเนื่องจากประสบภัยได้นะครับมายังศูนย์แห่งนี้นะครับ
0: จุดที่หนักที่สุดครับหนีไม่พ้นในพื้นที่ภาคกลางมีนาข้าวเสียหายรวมแล้ว 620,000 ไร่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่าจิสดาได้เปิดเผยข้อมูลวิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียมระหว่างที่28กันยายนถึง4ตุลาคมที่ผ่านมาพบพื้นที่น้ำท่วมขังทั่วประเทศรวมแล้วถึง45จังหวัดส่งผลให้พื้นที่ได้รับความเสียหายรวมกว่า 5,120,000 ไร่และกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมากกว่า 1,580,000 คนหรือกว่า 21,800 ครัวเรือนโดยจุดที่หนักที่สุดหนีไม่พ้นพื้นที่ภาคกลางมีน้ำท่วมในพื้นที่ขังถึง22จังหวัดรวมพื้นที่กว่า 4,900,000 ไร่โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมและนาข้าวใน21จังหวัดที่ได้รับผลกระทบรุนแรงมีพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายรวมถึง 621,590 ไร่ซึ่งกำลังเผชิญความเสี่ยงกับความเสียหายในทุกช่วงวัยตั้งแต่ระยะต้นกล้าระยะแตกกอระยะออกรวงและที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือระยะรอการเก็บเกี่ยวที่จมน้ำเสียหายไปกว่า 199,000

0: 1,790 ไร่สำหรับจังหวัดในภาคกลางที่รับผลกระทบด้านนาข้าวมากที่สุด4อันดับแรกก็คือที่นครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีและพิจิตรตามลำดับ
1: ไปตรวจสอบสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยหลายจังหวัดก็เริ่มที่จะคลี่คลายแล้วก็เข้าสู่ช่วงของการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรียังคงต้องมีการเฝ้าระวังมวลน้ำค่ะที่ไหลมารวมกันในพื้นที่ของอำเภอบ้านสร้างกันอย่างใกล้ชิดทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.เองก็ระบุนะคะว่าปริมาณน้ำในลุ่มน้ำภาคตะวันออกปีนี้เนี่ยมีมากกว่าปี2556แต่ว่าระดับน้ำเนี่ยสูงสุดยังต่ำกว่าพร้อมกับบูรณาการทุกหน่วยงานค่ะเร่งระบายน้ำแบบไร้รอยต่อเพื่อบรรเทาผลกระทบในพื้นที่ทั้งรอยต่อกรุงเทพมหานครและพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะได้ให้ข้อมูลสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำภาคตะวันออกครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเทราว่าณขณะนี้ค่ะมีปริมาณน้ำสะสมไหลลงมาสูงถึง 2,100 ล้านลูกบาศก์เมตรเทียบเข้ากับความจุของเขื่อนขุนด่านประการชนเกือบ10เท่ามวลน้ำส่วนใหญ่ก็มาจากลุ่มน้ำในจังหวัดฉะเชิงเทราประกอบกับพื้นที่ฝั่งตะวันออกก็เป็นภูเขาสูงส่งผลให้น้ำเนี่ยเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็ล้นข้ามคันคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตเข้าสู่พื้นที่รอยต่อระหว่างกรุงเทพและจังหวัดฉะเชิงเทราสำหรับการบริหารจัดการแก้ไขปัญหานะคะนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินการระบายน้ำแบบไร้รอยต่อตั้งแต่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต่อเนื่องไปยังอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและพื้นที่คลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตโดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมกรมชลประทานในการเร่งผลักดันน้ำออกสู่คลองชายทะเลโดยเร็วที่สุดควบคู่กับการพร่องน้ำในคลองชายทะเลให้อยู่ในระดับต่ำสุดค่ะขณะเดียวกันเององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สมุทรปราการก็เร่งระบายน้ำในคลองสำโรงนอกจากนี้ทางกรุงเทพมหานครก็เตรียมเปิดประตูระบายน้ำบางส่วนเพื่อช่วยระบายเมื่อการบริหารจัดการน้ำภายในพื้นที่ของเมืองหลวงเสร็จสิ้นแล้วส่วนการเร่งระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะก็มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำในพื้นที่อำเภอบางคร้าบางน้ำเปรี้ยวบ้านโพและราชสารพร้อมจัดทำแนวคันดินปิดล้อมพื้นที่สำคัญแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะการระบายน้ำออกจากพื้นที่นั้นยังคงต้องใช้ระยะเวลาซึ่งทางรัฐบาลก็ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง
2: น้ำในโซนของแม่น้ำบางปะกงนะครับในจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ว่าจะเป็นบางคล้าบางน้ำเปรี้ยวบ้านโพนะครับหรือในส่วนของราชสารพวกนี้นะครับก็จะต้องเร่งนะครับติดเครื่องผลักดันน้ำนะครับที่ประมาณไว้ประมาณสัก4จุดนะครับแล้วก็เร่งในเรื่องของการสูบนะครับหรือปิดล้อมคัดในพื้นที่สำคัญสำคัญนะครับเพื่อที่จะให้เกิดปัญหาแต่ต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าถึงแม้ว่าปีนี้ปริมาณน้ำจะมากกว่าปี56แต่ด้วยมวลน้ำเนี่ยถูกผลักเข้าไปส่วนหนึ่งระหว่างที่จังหวัดกรุงเทพกับจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับที่บริเวณที่เรียนนะครับบริเวณฝั่งตะวันตกของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับผมน้ำตรงมวลเนี่ยทำให้ระดับยอดสูงสุดเนี่ยต่ำกว่าปี56แต่ก็ตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการระบายน้ำพอสมควรนะครับซึ่งสภาพกำลังทั้งหมดนะครับทางรัฐบาลได้เร่งลงในพื้นที่เพื่อที่จะช่วยพี่น้องประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดนครนายกและจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นจุดที่น้ำท่วมขังครับผม
1: ด้านนายชนาธิปโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะคะก็ลงพื้นที่ไปที่อำเภอบ้านสร้างค่ะไปติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็อำนวยความการช่วยเหลือประชาชนสถานการณ์น้ำในอำเภอเมืองปราจีนบุรีก็มีแนวโน้มที่ลดลงเฉลี่ย 5-6 เซนติเมตรต่อวันแต่ว่ามวลน้ำเนี่ยไหลลงสู่อำเภอบ้านสร้างส่งผลให้เป็นพื้นที่ที่มีระดับน้ำสูงสุดในจังหวัดโดยเฉพาะนะคะที่ตำบลบ้านแตนที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทางนี้ได้มีการย้ายผู้พักพิงไปยังพื้นที่ปลอดภัยในอำเภอเมืองปราจีนบุรีพร้อมจัดส่งเวชภัณฑ์แล้วก็ถุงยังชีพพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความต้องการและเตรียมเครื่องจักรกลให้พร้อมค่ะเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญค่ะ
0: ขณะที่ที่จังหวัดลพบุรีนะครับแม้หลายจุดระดับน้ำจะเริ่มทรงตัวหลังจากฝนตกน้อยลงแต่พื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำโดยเฉพาะที่ตำบลสีคลองอำเภอเมืองนั้นชาวบ้านยังต้องแบกรับมวลน้ำหลากที่ไหลลงมาสะสมจากพื้นที่ตอนบนอย่างต่อเนื่อง ทีมข่าว NBT ได้ไปสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมที่ชุมชนหมู่2และ

0: หมู่6ตำบล4คลองอำเภอเมืองลพบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำประกอบกับเป็นพื้นที่รับน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนส่งผลให้ระดับน้ำปีนี้สูงขึ้นอย่างรวดเร็วและก็มาไวกว่าทุกปีทำให้ถนนหลายสายนั้นถูกน้ำท่วมจนตัดขาดชาวบ้านต้องอาศัยเรือพายในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านแทน
1: ถ้าฝนฟ้าไม่ตกหรือเข้าไม่นั้นมันก็สถานการณ์มันก็อาจจะแค่นี้หรือขึ้นวันละนิดนิดนิดอะไรเงี้ยไม่ถึงกับแบบถึงพื้นถึงอะไรเงี้ยแต่ภาวนาเพราะว่ามันใช้ชีวิตลำบาก เวลาน้ำท่วมมันก็ลำบากไปหมดแหละถามว่าท่วมมากกว่านี้ก็ยิ่งลำบากใหญ่เพราะเราดูทั่วไปแล้วเหมือนมันก็ลำบากไปหมดเลยค่ะมันก็เหมือนแต่ยังดีว่าตรงนี้เขาแค่นี้ยังว่าเขาใช้ชีวิตพายเรือเข้าเรือออกอะไรเงี้ยมันไม่เกินกำลังแต่ก็ลำบากตรงที่นี้ละถ้ามันท่วมมากกว่านี้
0: ขณะที่บางบ้านที่มีเด็กเล็กก็ต้องคอยดูแลและก็ระมัดระวังเป็นพิเศษครับโดยเฉพาะสัตว์ที่มีพิษกับปลิงที่มากับน้ำและถึงแม้ว่าต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังซ้ำซากเป็นประจำทุกปีก็ต้องมีการปรับตัวอดทนเพื่ออาศัยอยู่ร่วมกับน้ำให้ได้
2: ก็ลำบากกันนะอยู่ได้ก็ไม่อยู่จะอยู่ไงอ่ะก็ต้องอยู่ได้นะก็ต้องอยู่กันทำไงได้อ่ะมันก็ต้องอยู่ให้ได้เน
3: า
2: ะ
3: ใ
2: ช่จ้ะเพราะนั้นมันเป็นพื้นเดียวกันนาค่ะที่บ้านพื้นเดียวกันนามันเป็นทุ่งนานั่นแหละมันก็ติดกันอ่ะมันก็ต้องอยู่ให้ได้ทำไงได้อ่ะจะหนีไปไหนอ่ะ
0: นายพจนศักดิ์เงินพูนนายกอบต.บ้านข่อยก็ได้เปิดเผยว่าพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นเป็นทุ่งรับน้ำซึ่งระดับน้ำขณะนี้สูงกว่า1เมตรไปจนถึง2เมตรและมีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมขัง28หลังคาเรือนเบื้องต้นมีการประสานกับปภ.จังหวัดและทางอำเภอเข้าสำรวจพื้นที่นำถุงยางชีพยาและน้ำดื่มไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยแล้วทั้งนี้คาดการณ์กันว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายและระดับน้ำจะค่อยๆลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงหลังเทศกาลปีใหม่
4: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในพื้นที่ของอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกก็ยังถือว่าหนักทีเดียวค่ะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลองครักษ์นะคะต้องใช้ชีวิตกันอยู่กับน้ำท่วมสูงมานานกว่า13วันแล้วนะคะแม้ว่าน้ำประปาไฟฟ้ายังใช้งานได้แต่ว่าห้องน้ำเนี่ยไม่สามารถใช้ได้ก็ต้องออกมาใช้ห้องน้ำที่โรงพยาบาลค่ะซึ่งก็จะต้องพายเรือออกจากหมู่บ้านเนี่ยไกลถึง1กิโลเมตรบางคนเนี่ยต้องนั่งเรือสัญจรเที่ยวละ20บาทออกมาซื้อของที่ตลาดสำหรับตุนอาหารไว้อย่างชีพได้หลายๆวันค่ะ
5: ห้องน้ำห้องเริ่มเข้าไม่ได้ค่ะตอนนี้ลำบากมากเลยน้ำก็เน่าเหม็นด้วย
6: ใช้ไฟได้ไหมคะ
5: ใช้ไฟได้อยู่น้ำประปาได้อยู่ค่ะ
6: แต่ห้องน้ำเข้าไม่ได้เนาะ
5: ใช่ค่ะ
6: แล้วตอนนี้เราต้องออกมาข้างนอกค่ะเราต้องใช้เรือสัญจรเท่านั้นเหรอคะ
5: ใช่ค่ะเดินไม่ได้เรืออย่างเดียวเลย
6: เรือไม่ได้เลย
5: ใช่รถมอเตอร์ไซค์เข้าไม่ได้เลยค่
6: ะ
5: มันท่วมเยอะมากเลย
4: ขณะที่แม่ค้าขายไก่ก็ต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์นะคะก็ใช้วิธีการลากกะละมังเนี่ยแหละค่ะนำสินค้าออกไปขายนอกหมู่บ้านเพราะว่าหากไม่ทำก็จะขาดรายได้นั่นเองค่ะ
7: ลำบากมากๆไก่ก็ต้องลากเข้าลากออกเลยค่ะแล้วก็เนี่ยตอนนี้น้ำมันไม่ลงมันขังแล้วมันก็เหม็นมากไหนจะปิงโอ้โหทุกอย่างเลยสภาพจิตใจสภาพแวดล้อมตอนนี้ไม่ได้อะไรเลย
8: แล้วอยู่อย่างนี้มากี่วันแล้วอะพี
7: ่ก็ตั้งแต่วันที่26เลยค่ะ26กันยา26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 13วันค่ะ
0: กรมชลประทานก็อัปเดตเรื่องของสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับโดยเขื่อนเจ้าพระยานั้นมีการระบายน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์สถานการณ์ค่อนข้างทรงตัวมีการระบายน้ำอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนายเพทุนเก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติวสทนช.เปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณเขื่อนเจ้าพระยานั้นมีระดับลดลงซึ่งคาดว่าเมื่อประเมินจากสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอาจมีการปรับลดการระบายน้ำซึ่งกรมชลประทานมีความพยายามจะปรับลดการระบายน้ำจากปัจจุบันอยู่ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
9: สถานการณ์ของน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมีระดับลดต่ำลงประมาณชั่วโมงละ
3: 1-2 เซนติเมตรนะครับซึ่งเราคาดว่าถ้าเราประเมินสถานการณ์แล้วกับฝนที่ตกลงมาเนี่ยก็อาจจะมีการปรับลดการระบายน้ำนะครับจากที่ปัจจุบันระบายที่ 2,350 ลงได้นะครับแต่ค่อยๆลดเป็นขั้นบันไดนะครับผมและต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าปริมาณน้ำที่บางไทรนะครับผมก็ยังมีครับผมซึ่งจากการตรวจสอบคันของกทม.เนี่ยยังต่ำกว่าบางจุดต่ำกว่า95เซนบางจุดต่ำกว่า 1.20 เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็จะคลี่คลายลงและมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับ
0: ทั้งนี้กรมชลประทานได้อัปเดตสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาเมื่อช่วงเช้าในเวลา 6:00 น.ว่ามีปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 2,009 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่สถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 16.05 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องพร้อมกับปรับลดการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง2ฝั่งเหลือรวมเพียง387ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีนั้นมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่908ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าคิดเป็นร้อยละ104โดยมีการระบายน้ํา500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำส่งตัวส่งผลให้เขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปริมาณน้ำไหลผ่าน735ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีแนวโน้มลดลงเช่นกันโดยพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6ที่จะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1-1 เมตร20เซนติเมตรโดยเฉพาะที่บริเวณตำบลท่าเรือท่าหลวงจำปาท่าเจ้าสนุกสลาลอยวังแดงโพเอ็นและตำบลปากท่าสำหรับมวลน้ำจากแม่น้ำป่าสักที่ไหลมารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนจะไหลลงสู่สถานี C29B อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีวัดปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 2,145 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งยังอยู่ในการควบคุมที่ไม่เกิน 3,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ก็ยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร
4: ส่วนภาพรวมนะคะระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยในพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองเนี่ยถือว่าลดลงไป 5-10 เซนติเมตรนะคะหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำเหลือ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปแล้วแล้วก็เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมค่ะที่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองเนี่ยลดลงไป15เซนติเมตรถือว่ายังต่ำกว่าตลิ่ง1เมตร19เซนติเมตรค่ะส่วนแม่น้ำน้อยที่บริเวณหมู่ที่9ตำบลบางจักและหลังวัดตูมตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชัยชาญลดลง 3-7 มิลลิเมตรต่ำกว่าตลิ่ง 6-94 มิลลิเมตรส่วนที่คลองผงเพงลดลงไป10มิลลิเมตรนะคะยังสูงกว่าตลิ่งประมาณ2เมตร20เซนติเมตรสำหรับจังหวัดอ่างทองค่ะมีพื้นที่ประสบอุทกภัยทั้งหมดก็คือ6ตำบลนะคะจำนวน6อำเภอค่ะ356ตำบลค่ะ 3,347 ครัวเรือนมีประชาชนได้รับผลกระทบ 13,276 คนศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองนะคะก็มีการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเบื้องต้นเนี่ย6อำเภอประกอบไปด้วยอำเภอชัยโยเมืองปากโมกสามโก้แสวงหาและอำเภอโพทองรวม690ครัวเรือนวงเงินกว่า5ล้าน9แสนบาทและก็จะมีการประชุมคณะกรรมการในนี้นะคะในช่วงเวลาประมาณ14:30 น.ส่วนอำเภอวิเศษชัยชาญจะประชุมในวันที่12และ14ตุลาคมอีกกว่า500ครัวเรือนทางนี้ค่ะถ้าพูดถึงหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือมี4กรณีด้วยกันนะคะก็คือ1ที่อยู่อาศัยประจำน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายที่อยู่อาศัยประจำน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันค่ะก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมจนส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครัวเรือนที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่พักอาศัยแต่ว่าส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปจะช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครัวเรือน
0: ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับยังคงอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วงโดยในพื้นที่วัดบันไดช้างตำบลหัวเวียงนั้นซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านถูกน้ำท่วมขังต่อเนื่องยาวนานกว่า2เดือนแล้วตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงปัจจุบัน คุณพรทิวากันที่ยาใจครับจะรายงานสดมาจากที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณพรทิวาเชิญครับ

0: ค่ะทีมข่าว NBT ของเรานะคะตอนนี้อยู่ที่ตำบลหัวเวียงนะคะอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะโดยน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยที่เป็นแม่น้ำสาขาเนี่ยก็ได้ล้นเข้ามาท่วมนะคะที่บริเวณนี้เนี่ยส่งผลกระทบเป็นวงกว้างซึ่งเป็นเวลานานกว่า2เดือนแล้วนะคะที่ชาวบ้านต้องอยู่กับน้ำท่วมคือด้านหลังเนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่าบริเวณวัดบันไดช้างนะคะแล้วก็รวมไปถึงสถานที่ที่อยู่ข้างวัดก็คือโรงเรียนวัดบันไดช้างนะคะระดับน้ำโดยรอบวัดเนี่ยก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะโดยน้ำก็ได้เข้าท่วมบริเวณรอบอุโบสถกุฏินะคะแล้วก็เจดีย์เก็บอัฐโดยพื้นที่รอบเมนขณะภายในนะคะพื้นที่ภายในก็มีน้ำท่วมสูงกว่า50เมตรค่ะทำให้การใช้พื้นที่ภายในวัดนะคะก็เป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะขณะที่บริเวณด้านหน้าอุโบสถนะคะซึ่งเป็นสถานที่นะคะที่ประดิษฐานหลวงพ่อใหญ่ก็เป็นพระพุทธรูปสำคัญที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของพื้นที่น้ำก็ได้ท่วมถึงบริเวณฐานองค์พระแล้วค่ะรอยของระดับน้ำนะคะชาวบ้านก็บอกว่าเพิ่งลดลงมาจากเมื่อวานนะคะแต่ว่าฝนที่ตกลงมาเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันก็ไม่มั่นใจว่าจะมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นมาอีกหรือไม่นะคะส่วนโรงเรียนวัดบันไดช้างหรือว่าโรงเรียนเทียบประดิษฐ์วิทยาคารนะคะขณะนี้ก็ได้รับผลกระทบเช่นกันค่ะโดยระดับน้ำเนี่ยยังมีพื้นที่ก็ระดับน้ำในพื้นที่ก็ยังมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามขณะนี้นะคะอยู่ในช่วงปิดภาคเรียนจึงช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนแล้วก็ครูจากสถานการณ์น้ำในช่วงนี้ได้นะคะซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยก็ยังคงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของพระสงฆ์ภายในวัดด้วยค่ะพระสงฆ์ก็ไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ตามปกติเนื่องจากเส้นทางโดยรอบวัดเนี่ยถูกน้ำท่วมหมดแล้วนะคะการสัญจรก็เป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะคือตอนนี้เนี่ยน้ำเนี่ยท่วมรอบอำเภอเสนาไปจนถึงอำเภอผักไห่นะคะก็ได้เข้าท่วมแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบแล้วนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ทีมข่าว NBT เนี่ยอยู่กลางน้ำแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยระดับน้ำก็คือสูงประมาณระดับอกของวิบเลยนะคะคุณผู้ชมคนที่พาเราพายเรือออกมาสำรวจบริเวณรอบหมู่บ้านรอบวัดตรงนี้นะคะก็คือพ่อผู้ใหญ่บ้านค่ะพ่อผู้ใหญ่สมนึกนะคะสุวรรณหงส์เรามาพูดคุยกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่กับพ่อผู้ใหญ่กันก่อนนะคะพ่อผู้ใหญ่ตอนนี้ระดับน้ำในพื้นที่ของเราเนี่ยมันลดหรือว่าเพิ่มจากเดือนที่แล้วอะค
1: ่
0: ะ
1: ก็ตอนนี้ระดับน้ำเพิ่งจะเริ่มลดลงเนื่องจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยามีการปรับลดลงก็น้ำลดลงนิดนึงครับ
0: แต่การช่วยเหลือดูแลชาวบ้านในพื้นที่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเพราะเราเข้าถึงชาวบ้านหรือว่ามีการนำความช่วยเหลือหรือว่ามีการประสานงานกับหน่วยงานข้างนอกอะค่ะพ่อเป็นยังไงบ้างอะค่ะ
1: ครับก็ตอนนี้ก็มีการช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาลและอำเภอให้ติดตามสถานการณ์น้ำอยู่ตลอดเวลาแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ก็ต้องช่วยประสานงานกับชาวบ้านช่วยประชาสัมพันธ์และความช่วยเหลือรวมถึงมีหน่วยงานของทหารม.พัน 27เข้ามาลงพื้นที่ช่วยเหลือด้วย
0: ตอนนี้ถุงยางชีพหรือว่าอาหารการกินที่แจกให้กับชาวบ้านหรือว่ากลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงนี่มีเพียงพอไหมครับพ่อ
1: ก็ยังพอมีอยู่แต่ก็ยังไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากทางในกรุงเทพเนาะก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยเหมือนกันครับ
0: ค่ะในเรื่องของนอกจากการประสานงานติดตามแล้วความช่วยเหลือตอนนี้ค่ะเรามองว่ามันมีเพียงพอไหมในหมู่บ้านของเราหรือว่าในตำบลของเวียงเราอยากได้ความช่วยเหลืออะไรที่ต้องประสานเข้ามาเพิ่มเติมไหมคะ
1: ก็ตอนนี้ชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องถุงยังชีพต่างๆก็ยังไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร่แต่ชาวบ้านอยากให้ปริมาณน้ำเนี่ยลดลงโดยเร็วเพื่อการดำรงชีวิตจะได้สู่ภาพปกติเพราะตอนนี้ถ้าน้ำมันขึ้นเยอะครับน้ำปริมาณน้ำมันเยอะครับ
0: ขอบคุณพ่อผู้ใหญ่ค่ะวันนี้ก็พาทีมข่าว NBT ของเราลงเรือมาสำรวจลอยลำอยู่กลางน้ำเลยนะคะตอนนี้คุณผู้ชมนอกจากพื้นที่วัดแล้วก็สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบแล้วนะคะทีมข่าว NBT ของเราก็ลงพื้นที่นะคะไปพูดคุยกับชาวบ้านนะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยอยู่ในชุมชนหมู่6ตำบลหัวเวียงนะคะก็บอกว่าก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นกันนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยท่วมเข้าถึงบริเวณชั้นล่างของบ้านทำให้สมาชิกในครอบครัวใช้ชีวิตได้เพียงบริเวณชั้น2ของบ้านนะคะแล้วก็ต้องติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพราะว่าหากน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ที่อยู่อาศัยทำให้ไม่สามารถพักอาศัยอยู่ภายในบ้านได้ตามปกติหนึ่งในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบค่ะก็มีทั้งผู้สูงอายุผู้พิการและยังมีคุณยายอายุ89ปีต้องใช้ชีวิตท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันเป็นไปด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากพบสัตว์มีพิษเข้ามาอยู่ในบริเวณบ้านบ่อยครั้งนะคะขณะเดียวกันการเดินทางแล้วก็การดูแลทรัพย์ สินก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ชาวบ้านต้องเผชิญรถยนต์และยานพาหนะของชาวบ้านบางส่วนเนี่ยจำเป็นต้องนำไปจอดไว้บนถนนหรือพื้นที่ที่น้ำยังไม่ท่วมเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำแต่ต้องแลกกับความกังวลเรื่องความปลอดภัยและความเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมค่ะส่วนเด็กและเยาวชนในครอบครัวขณะนี้ก็ยังอยู่ในช่วงปิดภาคเรียนจึงยังไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปโรงเรียนแต่หากเปิดภาคเรียนแล้วสถานการณ์น้ำยังไม่คลี่คลายครอบครัวก็อาจต้องใช้เรือในการรับส่งซึ่งเพิ่มภาระและความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันค่ะปีกับปีที่แล้วมันต่างกันไหมคะระดับน้ำ
2: ต่างกันแต่ปีนี้น้ำมาเร็วน้ำมาเร็วก็คือว่าเหมือนบางบ้านก็เก็บอะไรไม่ทันแต่ที่บ้านพอดีก็ใต้ถุนบ้านไม่มีอะไรก็ไม่เท่าไหร่
0: ตอนน
2: ี้
0: เราใช้ชีวิตอยู่แค่ชั้นบนของบ้านได
2: ้ใช่ค่ะแต่ดีว่าน้ำไม่ท่วมพื้นถ้าน้ำท่วมพื้นก็จะลำบากตรงที่ว่าเข้าห้องน้ำไม่ได้
3: แล้วมันท่วมหมด
2: จะลำบากเพราะว่าพอดีอย่างลูกเขยก็มาพิการอะไรเงี้ยมันก็เลยลำบากนิดนึง
0: หลังที่ไม่ได้ดีดบ้าน
2: เนี่ยท่วมจากไม่ใช่หนูลองไปดูหน้าบ้านได้เลยเขาจะท่วมครึ่งหลังก็ต้องหนุนบ้านนอนกันน่ะก็คืออันตรายที่สัตว์มีพิษตะขาบแมงป่องนี่คือเจอทุกวันเสีย3-4ตัวในห้องหลานสาวโดนกัด
0: อาหารการกินน้ำดื่มอะไรเงี้ย
2: มีก็ไม่ยากหรอกค่ะคือว่าก็ยังพอไปซื้อได้แล้วก็คือว่ามีหน่วยงานเขาเข้ามาให้อะไรอย่างเงี้ย
0: ขณะที่อีกจุดหนึ่งค่ะทีมข่าว NVT ของเราก็ได้พายเรือเข้าไปสำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ถูกน้ำท่วมพบคุณยายรายหนึ่งนะคะก็พักอาศัยอยู่เพียงลำพังค่ะโดยสภาพบ้านก็ได้รับผลกระทบจากน้ำที่ไหลเข้าถึงตัวบ้านทำให้ต้องปรับพื้นที่ภายในบ้านเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้นะคะคุณยายต้องนำไม้และวัสดุที่มีอยู่มาประกอบเป็นเตียงนอนยกสูงขึ้นจากพื้นเนื่องจากว่าตัวบ้านเนี่ยระดับน้ำก็เข้าถึงพื้นแล้วนะคะเข้าท่วมพื้นที่ภายในบ้านหากว่าไม่ยกพื้นขึ้นนอนเนี่ยก็ไม่สามารถนอนได้ตามปกติค่ะเจ้าของบ้านนะคะบอกว่ายังมีทุนไม่เพียงพอสำหรับการยกหรือดีดบ้านให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันน้ำท่วมในระยะยาวค่ะนอกจากนี้บ้านหลังดังกล่าวก็มีโครงสร้างแล้วก็หลังคาเป็นสังกะสีทำให้ภายในบ้านมีอุณหภูมิสูงมากค่ะโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางวันที่สภาพอากาศร้อนยิ่งเพิ่มความลำบากในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุที่ต้องพักอาศัยอยู่ในบ้านท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากอุทกภัยที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ความเสียหายต่อบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่สาธารณะเท่านั้นนะคะแต่ว่าก็ยังส่งผลโดยตรงต่อการใช้ชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านชั้นเดียวหรือว่าบ้านที่ไม่ได้ยกพื้นสูงนะคะซึ่งมีข้อจำกัดในการปรับตัวเมื่อระดับน้ำสูงขึ้นนะคะจากการพูดคุยกับชาวบ้านนะคะชาวบ้านก็ยังคงเฝ้ารอนะคะว่าระดับน้ำเนี่ยจะลดเป็นไปตามที่คาดการไว้หรือไม่นะคะเพราะว่าจากปีที่แล้วเนี่ยถ้าหากว่าเทียบกันเนี่ยระดับน้ำเนี่ยก็จะลดภายในช่วงประมาณสิ้นปีค่ะซึ่งท่วมอยู่นานนะคะ3-4เดือนเลยค่ะชาวบ้านก็บอกว่าระหว่างนี้ก็จะต้องติดตามในเรื่องของการระบายน้ำแล้วก็น้ำฝนนะคะถ้าหากว่าทั้งเหนือเนี่ยมีฝนที่ตกลงมาก็ส่งผลให้ทางอยุธยาเนี่ยก็มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะทีมข่าว NVT ของเราก็จะคอยเกาะติดสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามต่อไปค่ะ
4: ครับก็คุณครับคุณพรทิวากันที่ยาใจก็รายงานสดมาจากที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับส
5: ่
4: งกำลังใจให้กับพี่น้องที่ประสบภัยกันทุกคนครับ
5: แต่ก็ต้องยอมรับนะในช่วงนี้เนี่ยสภาพอากาศบ้านเราค่อนข้างที่จะแปรปรวนมากทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลก็เลยสั่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยนะคะเตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องฝนตกหนักระลอกใหม่ที่จะเกิดขึ้นภายในสัปดาห์นี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: นายกรัฐมนตรีนะคะก็สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักระลอกใหม่ระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้นะคะมีการเน้นย้ำให้บูรณาการข้อมูลพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมกับระบบ Now Class นะคะเพื่อความแม่นยำในการเตือนภัยล่วงหน้าค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากประเทศสิงคโปร์นายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าแม้สถานการณ์ฝนในพื้นที่ตอนบนของประเทศจะมีแนวโน้มลดลงแต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนว่าช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางซึ่งก็รวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ช่วงนี้จึงต้องเร่งระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำมวลใหม่สำหรับการแจ้งเตือนประชาชนค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปรับรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นให้นำข้อมูลการพยากรณ์ระยะสั้นคือ6ถึง12ชั่วโมงหรือว่า Now Class นะคะของศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตมาบูรณาการร่วมกับข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อให้ศูนย์บัญชาการสามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างแม่นยำค่ะ
1: ปรับรูปแบบของการทำความเข้าใจให้กับประชาชนในวงกว้างเพราะว่าหนาวคลาสซึ่งมันเปรียบเป็นเหมือนส่วนขยายของการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเพื่อกระชับช่วงเวลาเข้ามาถึงแม้ว่าจะได้6ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงก็แล้วแต่ก็จะแต่ความแม่นยำความใกล้เคียงมันจะมีมากขึ้นดังนั้นก็ขอให้ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านได้นำทั้ง2การพยากรณ์2การประเมินนะครับทั้งของกรมอุตุและของ Now Class มาพิจารณาร่วมประกอบกันด้วยซึ่งก็น่าจะทำให้การประเมินของเราได้มีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้นนะครับ
0: นอกจากนี้มีการเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมสูงค่ะเตรียมแผนอพยพประชาชนเอาไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางต้องได้รับการดูแลเป็นลำดับแรกส่วนสถานการณ์ในลุ่มน้ำบางปะกงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราสั่งการให้เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อระบายน้ำลงสู่ทะเลโดยเร็วที่สุด
2: แม้ว่าในขณะนี้สถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะคลี่คลายลงบ้างนะครับแต่ว่ายังคงต้องจับตาสถานการณ์อย่างต่อเนื่องก็ทำให้คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำโดยศูนย์กันก่อนท่วมและภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำเน้นย้ำถึงการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบโดยนำองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำเข้าช่วยท่ามกลางความร่วมมือของทุกคนรองศาสตราจารย์ดร.วิทยาวรรณสุโภประสิทธิ์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะประธานศูนย์กันก่อนท่วมคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุถึงสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดทั่วประเทศว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้นทำให้การจัดการน้ำในปัจจุบันไม่ใช่แค่ภารกิจของภาครัฐเท่านั้นแต่กลายเป็นวาระสำคัญของทุกภาคส่วนทั้งการนำองค์ความรู้ทางวิชาการเข้าช่วยในการรับมือพร้อมๆกับการทำงานร่วมกันในระดับชุมชนไปจนถึงระดับปัจเจกบุคคลด้วย
3: ศูนย์นี้ตั้งขึ้นมาก็ต้องการให้รัฐบาลมองน้ำเป็นวาระแห่งชาติและอยากจะประกาศทุกท่านทราบว่าน้ำไม่ได้เป็นแค่วาระแห่งชาตินะครับน้ำเป็นวาระของชุมชนและน้ำเป็นวาระของทุกคน
2: นอกจากนี้ยังย้ำว่าน้ำคือทรัพยากรที่ส่งผลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบหากการบริหารจัดการน้ำได้อย่างเป็นระบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งภาคการเกษตรอุตสาหกรรมไปจนถึงภาคการท่องเที่ยวก็จะได้รับผลดีตามไปด้วยอีกข้อสังเกตหนึ่งที่เวทีมีการพูดคุยของศูนย์กันก่อนท่วมคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวถึงในครั้งนี้ก็คือการทำงานของสื่อมวลชนว่าจะต้องสื่อสารและทำความเข้าใจอย่างถูกต้องทันท่วงทีเพื่อสร้างความตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตระหนกให้ประชาชนและสังคมขณะที่ศูนย์กันก่อนท่วมก็จะร่วมทำงานกับนานาชาติที่มีองค์ความรู้ด้านอุทกภัยเช่นสหรัฐอเมริกาเนเธอร์แลนด์ฮังการีรวมถึงญี่ปุ่นพร้อมกับเป็นศูนย์รวมในการทำงานร่วมกับภาครัฐ ช่นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.และก็ภาคเอกชนสามารถจัดการน้ำซึ่งเป็นวาระแห่งชาติร่วมกันได้เป็นองคาพยพเดียวไม่ซ้ำซ้อนและมีเป้าหมายที่ชัดเจน
0: ส่วนกรณีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วมในพื้นที่เคหะคลองจันทน์ประเด็นน้ำล้อมเกิน7วันค่ะทางรัฐบาลเองก็ยืนยันนะคะว่าผู้ประสบภัยแฟลตคลองจันทน์จะได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์พร้อมกับเร่งรัดให้เงินเนี่ยถึงมือประชาชนอย่างเร็วที่สุดค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำหลักเกณฑ์ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2569สำหรับกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครัวเรือนซึ่งแยกจากกรณีน้ำท่วมขังถึงตัวบ้านกรณีอยู่ในอาคารสูงค่ะอย่างเช่นคอนโดอพาร์ตเมนต์น้ำไม่ถึงชั้นที่พักแต่ก็ได้รับผลกระทบจากการเดินทางหรือการใช้ชีวิตเกิน7วันจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครัวเรือนเช่นเดียวกันสำหรับผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ยังสามารถขอรับการช่วยเหลือจากทางกรุงเทพมหานครได้เพิ่มเติมอีกไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลค่าดำรงชีพในเบื้องต้นและเงินปลอบขวัญโดยยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานเขตในพื้นที่ที่บ้านเรือนได้รับผลกระทบหรือว่ายื่นผ่านประธานชุมชนเจ้าหน้าที่เขตที่ลงพื้นที่ในชุมชนนั้นๆทางนี้รัฐบาลยืนยันบอกว่าจะเร่งรัดแก้ไขปัญหาให้เงินเยียวยาถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะขณะที่นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ชี้แจงประเด็นดราม่าเรื่องเงื่อนไขการเยียวยาพื้นที่น้ำท่วมแฟลตคลองจันยืนยันบอกว่าทุกพื้นที่ประสบอุทกภัยที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมจะได้รับเงินเยียวยาหมดนะคะซึ่งเจ้าของพื้นที่ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอรวมถึงผู้ว่ากทม.ก็จะเป็นผู้พิจารณาค่ะ
4: ทุกพื้นที่นะครับผมใช้คำว่าทุกพื้นที่ทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัยกทม.ก็ผู้ว่ากทม.ผู้อำนวยการเขตก็ไปดูด้วยหลักฐานการท่วมนะจากจังหวัดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านในอำเภอท่านก็ไปดูร่วมกับท้องถิ่นในพื้นที่ถ้ามันเป็นพื้นที่ท่วมจริงก็ลงมาเลยทางลัดหรือในแอปอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเงินก็ออกภายในไม่กี่วันตั้งแต่น้ำยังไม่ลดด้วยซ้ำนี่เราพยายามเร่งเวลาเร็วที่สุดนะครับ
2: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกองจิตอาสาภาครัฐร่วมกับสำนักงานเขตดอนเมืองครับลงพื้นที่ทำความสะอาดหมู่บ้านภายในซอยวิภาวดีรังสิต82เก็บกวาดทำความสะอาดหลังน้ำท่วมคลี่คลายนายคมสันวิสาวัฒโธผู้อำนวยการเขตดอนเมืองพร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกองจิตอาสาภาครัฐลงพื้นที่หมู่บ้านสุภลักษณ์ซอยวิภาวดีรังสิต82เพื่อเก็บกวาดทำความสะอาดและก็จัดการขยะหลังน้ำท่วมคลี่คลายโดยที่หมู่บ้านสุภลักษณ์นั้นประสบภัยน้ำท่วมประมาณ1สัปดาห์สำนักงานเขตดอนเมืองได้นำทั้งอาหารและถุงยางชีพมาช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเมื่อน้ำลดจึงได้ร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกองจิตอาสาลงพื้นที่มาฟื้นฟูเพื่อให้ประชาชนนั้นกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
5: ทางสำนักงานเขตก็ได้เข้ามาดูแลนะครับโดยการนำอาหารมานำส่งนะครับทางนี้ก็ได้นำถุงยังชีพมาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะวันนี้ครับได้รับความกรุณาจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับกองจิตอาสาภาครัฐนะครับได้มานำกำลังนะครับพี่ๆจิตอาสาครับมาช่วยกันขนขยะขนาดใหญ่นะครับที่ชุมชนได้รับความเสียหายนะครับออกนอกพื้นที่เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับ
2: สำหรับในพื้นที่เขตดอนเมืองครับยังมีอีกกว่า90ชุมชนที่ประสบปัญหาขยะจากน้ำท่วมทางสำนักงานเขตก็ร่วมกับกองทัพบกกรมราชทัณฑ์ภาครัฐและภาคเอกชนมาช่วยกันเก็บกวาดขยะเฉลี่ย30ตันต่อวันเป้าหมายคือเข้าถึงทุกชุมชนและก็ต้องดำเนินการให้เสร็จ1วันต่อ1ชุมชนด้วย
0: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามชมข่าวเศรษฐกิจกันค่ะ

0: านมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่ 1,030 ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาเถอะลูกรักแกงแม่เถอะลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: ช่วงนี้รับชมข่าวเศรษฐกิจนะคะทางกระทรวงการคลังได้จัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศค่ะรวมถึงกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยนายเอกนิติธิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงข่าวเปิดตัวเหรียญกระสาบที่ระลึกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ทั้งเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเหรียญกระสาบที่ระลึกด้านหน้านะคะกลางเหรียญจะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพินพระพักทางเบื้องซ้ายพร้อมข้อความระบุพระประมาภิไธยและพระนามาภิไธยภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างส่วนด้านหลังกลางเหรียญจะมีรูปตราสัญลักษณ์การประชุมพร้อมข้อความบอกราคาและข้อความระบุโอกาสการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรวมถึงชื่อประเทศไทยค่ะเหรียญกระสาบเนี่ยจะมี2ประเภทนะคะประกอบไปด้วยเหรียญกระสาบโลหะสีขาวเป็นทองแดงผสมกับนิกเกิลประเภทขัดเงาชนิดราคา100บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง38มม.น้ำหนัก25กรัมจำนวนผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญราคาจำหน่ายเหรียญละ700บาทส่วนเหรียญกระสาบโลหะสีขาวค่ะเป็นทองแดงผสมกับนิกเกิลประเทศธรรมดาชนิดราคา100บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง38มม.น้ำหนัก25กรัมจำนวนผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญราคาจ่ายแลกเหรียญละ100บาท
5: เหรียญกระสาบไม่ใช่แค่เหรียญธรรมดาแต่เป็นเหรียญที่สะท้อนคุณค่าคุณค่าอันนี้สะท้อนอะไรบ้างว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้จัดงานระดับโลกโอลิมปิกทางการเงินถึง2ครั้งเป็นการสะท้อนคุณค่าถึงศักยภาพว่าคนไทยก็ทำเหรียญกระสาบในระดับสากลเป็นการสะท้อนคุณค่าของคนกรมธนารักษ์แล้วก็ลงกระสาบที่เราผลิตเหรียญในระดับสากลนี้นะครับ
4: ประเทศไทยนะคะจะมอบเหรียญที่ระลึกให้กับทางผู้นำจากประเทศต่างๆที่เดินทางมาร่วมประชุมและกระทรวงการคลังยังเปิดให้ประชาชนทั่วไปติดต่อขอแลกเหรียญได้ตั้งแต่วันที่9ตุลาคมนี้ผ่านช่องทางของกรมธนารักษ์ค่ะ
6: ประเทศไทยก็นับถอยหลังเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ครับซึ่งจะเปิดฉากขึ้นในอีก3วันข้างหน้าโดยถือเป็นเวทีการประชุมระดับสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งขณะนี้ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุดในทุกมิติสำหรับรองรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วทุกมุมโลกโอกาสนี้ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจผ่านแนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพเพื่อร่วมกันส่งมอบไมตรีจิตและเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาติซึ่งนอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานานาประเทศแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแสดงความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกด้วย
4: ส่วนสภาพ

0: ต้องระวังเรื่องของฝนตกต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันเม็ดเจอกลุ่มฝนพี่น้องชาวเรือต้องหลีกเลี่ยงนะคะฝนน้อยจังหวะดีเตรียมรับมือฝนรอบใหม่ที่จะเข้ามาเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่13ตุลาคมพรุ่งนี้9ตุลาคมวันศุกร์ฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นที่อีสานตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ก่อนหลังจากนั้นในช่วงเสาร์อาทิตย์ฝนจะขยายกว้างหลายภาครวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและมีฝนหนักมากที่ระยองจันทบุรีและที่ตราดวันที่11ฝนยังต่อเนื่องจุดฝนหนักมากขยับอยู่ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์จากนั้นวันที่12 13ตุลาคมฝนจะไปเน้นภาคใต้มากขึ้นค่ะจำง่ายๆค่ะวันนี้ตอนบนฝนลดใต้ยังหนักพรุ่งนี้ฝนรอบใหม่เริ่ม10 11ตุลาคมฝนกระจายกว้างมีจุดฝนหนักมาก12 13โฟกัสภาคใต้ต่อพื้นที่น้ำท่วมเดิมมีน้ำต้องเร่งระบายมีของต้องเก็บจัดการไว้ก่อนผลกระทบจะได้น้อยลงค่ะวันนี้ภาคเหนือฝนน้อยมีตกได้บางพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนน้อยที่สุดในบรรดาทุกภาคมีฝนได้เพียงบางจุดในพื้นที่จังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางยังมีฝนแวะมาทักทายได้ที่อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามมหานครและปริมณฑลวันนี้ยังมีฝนแวะมาได้บางพื้นที่แต่ไม่ใช่ฝนทั้งวันค่ะภาคตะวันออกมีฝนมาเป็นช่วงๆโดยเฉพาะที่ชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดใครเที่ยวทะเลจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกิน2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ฝนเยอะและมีฝนหนักแถวชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสออกเรือได้แต่ต้องระวังในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกิน2เมตรได้ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนยังเยอะและมีฝนหนักที่ระนองและพังงาทะเลจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกิน2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: และช่วงนี้ไปติดตามการสรุปข่าวในภาคภาษาอังกฤษกันนะครับกับ NBT World Brief
2: สวัสดีค่ะ and welcome to the midday edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Thra Thirakalsan.A new wave of heavy rain is expected between October 9th and 13th, prompting the Prime Minister to order authorities to step up preparations. The government is also turning to nowcast technology to make early warnings faster and more accurate.Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul chaired a flood situation meeting by video conference from Singapore. Although rainfall in Upper Thailand is easing, the Meteorological Department warns of a new round of heavy to very heavy rain from October 9th until the 13th, especially in the East Central region, Bangkok and surrounding areas and the South.The Prime Minister ordered authorities to speed up drainage to make room for incoming water. He also called for a simpler public warnings using short-term 6 to 12-hour nowcast forecasts from the Rangsit University alongside the Meteorological Department data.High-risk provinces must prepare evacuation plans in advance, with vulnerable groups given priority. In Prachinburi and Chat Cheng Sao provinces, authorities were ordered to install more water pumping and water pushing machines to drain the Bang Pakong River toward the sea.Flood victims can now get help getting their vehicles back on the road without paying for basic inspections and repairs. The temporary center is also providing tow trucks to help move vehicles stranded by floodwaters.Deputy Prime Minister and Transport Minister Pipat Ratchakit Prakan has opened the Transport Together Flood Vehicle Assistance Center at the Department of Land Transport in Chatuchak, Bangkok, running from October 7th until the 9th. The center offers free vehicle inspections and repairs.

0: เมืองไทยดีเมืองไทยดี
1: ถ้าพูดถึงเสน่ห์ของการท่องเที่ยวในวันนี้คือการได้สัมผัสงานคราฟต์และงานฝีมือที่เกิดจากความตั้งสรรค์เปิดมุมมองใหม่ของการท่องเที่ยวผ่านเรื่องราวของวรรณสุขฟาร์มพื้นที่ที่ผสมผสานทั้งงานคราฟต์งานเซรามิกการสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยมือสะท้อนแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเรื่องราวจะน่าสนใจแค่ไหนไปติดตามพร้อมกันในเมืองไทยดีๆค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้แพทอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะวันนี้นะคะจะพามารู้จักกับงานคราฟต์งานเซรามิกปูนปั้นค่ะที่เรียกได้ว่ามีเสน่ห์ในตัวเองและที่สำคัญนะคะได้รับแรงบันดาลใจจากคนในพื้นที่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่แอน
3: สวัสดีค่ะ
2: คุณผู้ชมคะตอนนี้แพทก็อยู่กับพี่แอนแล้วค่ะถ้ามองจากด้านหลังแพทเนี่ยจะเห็นเลยค่ะว่าเนี่ยงานฝีมือพี่แอนทั้งหมดเลย เป็นเซรามิกปูนปั้นใช่ไหมถูกไหมคะ
3: เป็นเซรามิกใช่ค่ะเป็นงานเซรามิก
2: ก่อนอื่นเลยอยากให้พี่แอนเล่าความเป็นมาก่อนค่ะทำไมถึงเริ่มต้นทำเซรามิกปูนปั้นเหล่านี้คะ
3: อ๋อเริ่มจากพี่แอนอ่ะได้ที่จากคุณแม่ค่ะที่นี่ก็เลยย้ายมาอยู่ที่นี่คราวนี้บวกกับว่าบ้านแฟนพี่แอนนะคะเขาเปิดเป็นโรงงานเซรามิกตัวพี่แอนก็จบครูมาก็มานั่งคิดเอ๊ะเราทำอะไรได้ถ้าเราจะกลับมาอยู่ที่นี่กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองเปิดเวิร์กช็อปเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยลองปั้นเป็นงานเซรามิกที่เราพอทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มมาแล้วก็เริ่มมาเรื่อยๆเลย
2: ถ้าให้พูดถึงเป็นงานเซรามิกปูนปั้นบางท่านอาจจะนึกถึงภาคเหนือ
3: ใช่
2: มันจะเป็นความคุ้นชินแต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นศิลปะใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะก็เป็นงานอย่างหนึ่งศิลปะอย่างหนึ่งที่ทางเหนือเพราะว่าเมื่อก่อนเขาดังเรื่องชามกาไก่ชามตาไก่อะไรที่แล้วแต่ค่ะแล้วก็ดินของเขาคราวนี้พอมาเป็นแบบนี้ค่ะเราก็เลยต้องหาวัตถุดิบหาอะไรของเราแล้วก็ลองมาทำดูเอาค่ะว่ามันเหมาะกับเราไหมทำได้ไหมอะไรเงี้ยจริงๆมันก็คือศิลปะอย่างหนึ่งค่ะค่อยๆฝึกค่อยๆทำไปเรื่อยๆ
2: เสน่ห์ของตัวเซรามิกปูนปั้นอันนี้คืออะไรคะเสน่ห์ของเขาเลย
3: เสน่ห์ของเขาเลยใช่ไหมอย่างของพี่แอนอ่ะมันเป็นงานคราฟต์คือการขึ้นมือไม่ได้ใช้เครื่องจักรใดๆอะค่ะฉะนั้นเสน่ห์ของมันคือเริ่มตั้งแต่เราลงมือทำลงมือคิดเลยเอ๊ะเราจะทำอะไรออกมาทำออกมาแล้วมันจะดีไหมคือทุกอย่างต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความคิดใช้จินตนาการเสมอฉะนั้นเวลาเราทำอะค่ะมันจะรู้สึกว่ามันสนุกอะมันจะได้เอ๊ะมันจะไงต่อไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
2: เอกลักษณ์ของตัวงานเลยถ้าสมมติให้แพทพูดให้นึกนะปูนปั้นจะเป็นนึกถึงนั่งที่มีแป้นกลมๆอย่างนั้นและปั้นอย่างนั้นอันนี้เอกลักษณ์สำหรับตัวสิ่งที่พี่แอนทำเอกลักษณ์เลยคืออะไรคะ
3: ของพี่แอนเลยคือการขึ้นมือคือการขึ้นมือคือการปั้นจากดินก้อนนะคะโดยใช้มือขึ้นมาเป็นรูปทรงโดยไม่ได้ใช้เครื่องจักรไม่ใช้เครื่องโทรอิ้งหรือว่าเครื่องแป้นหมุนไฟฟ้าใดๆเราพี่แอนจะทำเองโดยการจะตั้งแต่ก้อนดินก้อนเล็กๆอะไรอย่างนี้ค่ะจากการนวดจากการขึ้นรูปจากการปั้นเสร็จเอาไปเผาเสร็จเอามาเพ้นท์ทำเองหมดฉะนั้นสัญลักษณ์หรือว่าเอกลักษณ์ของพี่แอนก็จะอยู่ที่ตัวงาน
2: สำหรับพี่แอนพอมาอยู่ที่นี่จังหวัดฉะเชิงเทรา มีอะไรเป็นแรงบันดาลใจในงานพี่แอนบ้างไหมคะ
3: โหก็เยอะนะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: สำหรับแรงบันดาลใจมันก็มีมาเรื่อยอะค่ะเริ่มจากว่าพื้นที่เริ่มจากว่างานคราฟต์ในจังหวัดจริงๆเคยแบบว่าเคยไปออกงานคราฟต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ๊ะแบบที่ฉะเชิงเทรายังไม่ค่อยมีงานที่เราทำอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองไปพอลองไปแล้วคนชอบงานฝีมือที่เราทำอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเฮ้ยเราน่าจะมาได้เรามาถูกทางแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเริ่มแบบขยันปั้นขยันทำมาเรื่อยๆแต่ต้องบอกก่อนว่าพี่แอนไม่ได้จบเซรามิกไม่ได้จบการปั้นไม่ได้จบศิลปะใดๆ อันนี้คือการฝึกที่พี่แอนค่อยๆหัดค่อยๆทำอาศัยครูพักรักจำจากที่บ้านอะไรมาทำเองนะคะ
2: ค่ะสำหรับพี่แอนงานปั้นบางท่านนะเขาจะมองว่าเป็นงานศิลปะแต่สำหรับพี่แอนแล้วอะเป็นในด้านไหนอีกมั้งคะเป็นการบำบัดจิตใจด้วยได้ไหม
3: โอ้ได้น
2: ะ
3: จริงๆการเซรามิกอะต้องบอกก่อนเมื่อก่อนพี่แอนเป็นคนค่อนข้างใจร้อนค่ะแล้วก็ไม่ค่อยอยู่นิ่งไฮเปอร์เลยแหละแต่คราวนี้พอเรามาทำอะค่ะมันก็ได้ทำแบบ มันได้ทำเรื่อยๆเพราะว่าอย่างการทำเซรามิกอะค่ะทุกอย่างมันต้องใจเย็นทุกอย่างต้องรอจะมาเร่งไม่ได้จะมาแบบว่าพอเผาเสร็จแล้วฉันรีบฉันอยากจะดำวันนี้เลยไม่ได้เราต้องรอให้ดินแห้งซึ่งกว่าจะดินจะแห้งอะค่ะเราไปใส่เตาอบไม่ได้ตากแดดไม่ได้เราต้องรอให้มันแห้งจากอุณหภูมิของมันจากข้างในเพื่อไม่ให้ดินแตก อะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นมันต้องแบบมันต้องฝึกความใจเย็นฝึกจินตนาการฝึกกล้ามเนื้อมืออะไรทุกอย่างเลยรู้สึกเราจะได้ทุกอย่างแล้วได้สังคมด้วยนะเวลาเราไปออกอะค่ะคนสนใจคนอะไรเงี้ยเขาจะคอยถามเป็นยังไงทำยังไงเราก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้กัน
2: ทีนี้งานพี่แอนชิ้นไหนคะที่เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของพี่แอนลายเส้นเลย
3: ลายเส้นเลยนะ
2: ใช่ค่ะ
3: ก็น่าจะเป็นพวกงานปั้นขึ้นมือค่ะจานชามใช่
2: ใช่ไหมคะ
3: ใช่ใช่เป็นแบบนี้ค่ะเป็นจานชามเบี้ยวๆบูดๆขึ้นมืออะไรเงี้ยส่วนใหญ
2: ่คนก็จะงานศิลปะนะมันไม่ได้มองมันอาศิลปะมันไม่มีถูกไม่ผิดค่ะคุณผู้ชมต้องบอกอย่างนี้มันไม่มีถูกไม่มีผิดมันอยู่ที่ความชอบของเรา
3: ใช
2: ่นี่ก็คือความสวยงาม
3: เขาจะได้รู้ว่าเราไม่ได้ขึ้นโทอิงฉะนั้นทำมา100ใบ10ใบก็จะไม่เหมือนกันสักใบหนึ่ง
2: ค่ะทีเนี้ยมีชิ้นไหนไหมคะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคนในพื้นที่8ริ้วเลย
3: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานพวกแบบธรรมชาติที่เรามาอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเห็นต้นไม้ใบหญ้าเห็นอะไรไปเรื่อยฉะนั้นเราก็ค่อยๆมาเอ๊ะอันนั้นเอามาทำนี้ได้ไหมอย่างผีเสื้อเงี้ยค่ะเราเห็นเราก็จะดูว่าเอ๊ะเราน่าจะทำได้นะแล้วออกมาเป็นตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างอันเนี้ยพี่แอนทำเป็นเกม
2: XO
3: ใช่ก็เอ๊ะเอามาทำได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองดู
2: ค่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้พี่แอนบอกว่าพี่แอนไม่ได้เรียนมานะการปั้นครูพักรักจำแน่นอนแหละวันนี้แพทมาแล้วแพทไม่มีอศิลป์เป็นศูนย
3: ์
2: ต้องให้พี่แอนพาทำ
3: เริ่มเหมือนกันเลยเราจะเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงไม่ได้หรือว่าทำยังไงถึงจะได้
2: คุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่างานปั้นของแพทเนี่ยจะเทียบฝีมือกับพี่แอนได้ไหมคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ
3: ค่ะ
2: คุณผู้ชมคะที่อยู่ตรงหน้าแพทกับพี่แอนตอนนี้ก็คืออุปกรณ์ที่จะมาที่เราจะมารังสรรค์งานศิลป์กันช่วยอธิบายก่อนค่ะพี่แอนอันนี้คือดินอะไรคะ
3: อันนี้เป็นดินสโตนแวร์ค่ะเป็นดินสำหรับปั้นเซรามิกโดยเฉพาะที่เวลาเอาไปเผาแล้วอะค่ะมันเป็นฟู้ดเกรดสามารถเอาไปใช้จริงๆได้เลยใส่ไมโครเวฟได้ใส่ของร้อนได้เหมือนจานชามที่เราใช้กันปกติเลยค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อเป็นดินฟู้ดเกรดฉะนั้นคุณผู้ชมที่อยู่ตอนนี้มีดินอยู่หน้าบ้านไปเอามาปั้นได้ไหม
3: ก็ได้แต่ว่าอาจจะเอามาใช้จริงไม่ได้เพราะว่าในดินที่เราเห็นกันที่บ้านอะค่ะมันจะมีทั้งเศษกรวดเศษหินเศษเปลือกหอยเศษอะไรเงี้ยค่ะมันยังไม่ได้ผ่านกระบวนการหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะ
2: คือดินชนิดนี้เป็นการเหมือนสั่งซื้อออนไลน์มาใช่ไหมแล้วก็มา
3: จะมีโรงงานโดยเฉพาะค่ะ
2: ทีนี้ขั้นตอนค่ะช่วยพูดภาพรวมก่อนขั้นตอนเราจะต้องทำอะไรมั่งคะที่เราจะได้ถ้วยมาหนึ่งถ้วยวันนี้เราจะทำถ้วยกันค่ะ
3: ทำถ้วยใช่ไหมน้องหยิบดินขึ้นมาเพียงก้อนหนึ่งลูกดินให้เราอะค่ะเราหลังจากเรานวดไล่อากาศแล้วนะคะเราก็จะทำเป็นวงกลมเป็นละก้อนกลมๆไว
2: ้
3: หลังจากนั้นถ้าทำเอาไว้ตรงจุดศูนย์กลางของมาไอ้ดินแล้วนิ้วโป้งลูกเพราะว่านิ้วโป้งเราจะมีน้ำหนักมากที่สุดแล้วนิ้วโป้งกรอบจุดไปตรงกลาง
2: เพื่อ
3: ให้เกิดหลุมเกิดหลุมแล้วก็บีบค่อยๆบีบไปเรื่อยๆลูกให้ได้ขนาดทรงที่เราต้องการนะคะแล้วก็บีบไปเรื่อยๆเราอยากได้ชามกว้างขนาดไหนน้องทำกดได้เลยกดได้เลยแล้วก็น้องก็ไล่เป็นกลมๆใช่
2: อันนี้คือใครที่ไม่มีหัวศิลป์ก็สามารถทำได้นะคะ
3: ด
2: ินที่เห็นตอนนี้คือไม่ได้แข็งนะคะคุณผู้ชมจะ
3: ดินน้ำมัน
2: นุ่มๆใช่ค่ะเป็นฟิลดินน้ำมันแบบนั้นเลย
3: ใช่
2: อันนี้ก็คือเราอย่างที่พี่แอนบอกตอนต้นกับแพทว่าของพี่แอนเป็นงานขึ้นลูกด้วยมือขึ้นมืออ่ะอันนี้ก็คือที่เราทำคือมือเราล้วน 100%
3: ไม้น้องพายก็ทำได้ใกล้แล้วใกล้แล้วอีกนิดนึง
2: ครูพักรักจำตอนนี้ก็กำลังรักจำจากพี่แอนนะคะ
3: ใช่ใช่อันนี้น้องก็ไล่ค่ะไล่ขอไปเนาะอยากได้กว้างขนาดไหนแต่ว่าตรงก้นอย่ากดไปลึกมากเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอาไว้แต่งฐานแต่งตูดมันแต่งก้นมันด้วยค่ะเพื่อที่จะเอาไว้ทำขา
2: ค่ะสำหรับขั้นตอนนี้ค่ะพี่แอนมันมีเงื่อนไขไหมคะอย่างเช่นดินไม่ควรอยู่ค
3: ่
2: ะ
3: ใช่เนื่องจากมันเป็นดินธรรมชาติอะค่ะมันเอาไว้โดนลมมากๆมันจะแตกคราวนี้พอเราปั้นไปเรื่อยๆถ้าสมมติว่าโดนลมโดนอันนี้มากดินจะแห้งพอแห้งปุ๊บเราจะปั้นไม่ได้มันจะแตกแล้วฉะนั้นมันจะมีวิธีค่ะถ้าสมมติว่าเราไม่เมื่อยแล้วไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยค่ะจะพักเราจะใช้ผ้าชุบน้ำคุมไว้ก่อนเพื่อให้เกิดความชื้นเพื่อให้ความชื้นมันรักษาดินเอาไว้ไม่ให้มันแตก
2: ไม่ใช่เป็นการฉีดน้ำพรมใส่
3: ไม่เดี๋ยวมันเละ
2: ไม่ถึงขั้นนั้น
3: ใช่เพราะว่าถ้าขนาดนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นโคลนค่ะพอมันเป็นโคลนก็ขึ้นทรงไม่ได้ขึ้นรูปไม่ได้
2: ค่ะทีนี้ค่ะงานแต่ละชิ้นที่พี่แอนทำอะค่ะ
3: จะ
2: มีการล่างแบบก่อนไหมคะหรือว่าเป ปิ๊งฉันอยากทำชิ้นนี้ทำได้เลย
3: สำหรับพี่แอนใช่ไหมไม่มีค่ะเพราะว่าเคยร่างแล้วร่างอย่างทำออกมาอีกอย่างก็เลยไม่ร่างแล้วคราวนี้เรารู้แต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวชามนี้ฉันอยากทำชามฉันก็จะเอาดินมาปั้นก้อนหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปั้นไปเรื่อยๆรูปปั้นขึ้นรูปไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าบางทีแบบเอ๊ะพอปั้นมาแล้วอะค่ะอยากฉันอยากจะเติมหนูเติมหมูเติมดอกไม้อะไรเข้าไปฉันก็เติมได้อะไรเงี้ยว่าณเวลาณตอนนั้นนะคะเราอยากเพิ่มอะไรทำอะไรยังไง
2: อย่างนี้ถือว่าได้แล้วหรือยังคะ
3: ได้
2: อยู
3: ่
2: หลังจากที่เราปั้นอย่างนี้เสร็จแล้วไปสู่ขั้นตอนอะไรคะ
3: ต่อไปก็เราต้องรอให้มันแห้งเขาเรียกการพักดินลูกพักดินคือรอให้มันดินแห้งแล้วก็เซตตัวสักพักนึงสัตว์เซตให้มันคงสภาพคงอยู่อะค่ะแล้วเพื่อที่เราจะมาแต่งฐาน
2: ก็คือเราเอาดินออกอันนี้เราวางไว้อย่างนี้ก่อน
3: ใช่แล้วก็วางให้ขึ้น
2: อากาศธรรมชาติวางไว้แบบนี้ไม่ต้องไปตากแดดไม่ต้องอะไร
3: ไม่ได้เพราะว่าดินเราต้องให้มันแห้งจากข้างในอะค่ะถ้าสมมติว่าเราไปข้างในคือเหมือนกับความร้อนทำให้ดินมันแยกเวลาดินมันแห้งมากมันจะตึงผิวใช่ป่ะคะพอตึงผิวมันก็จะมีการแห้งข้างในไม่ตึงข้างนอกตึงมันก็ดินก็แยกออกจากกันฉะนั้นเราก็เลยต้องรอให้มันแห้งเซตด้วยตัวของมันเองเพื่อไม่ให้มันแตกสมัยแรกๆพี่แอนทำ6ใบพี่แอนแตกไป5ใบอ่ะ
2: โอ้โหไม่ง่ายเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม
3: แล้วเซรามิกอ่ะมันต้องเสียงด้วยนะคะไม่ใช่ว่าทำได้แล้วแบบเราได้ทุกใบมันไม่ได้แม้กระทั่งแบบว่าถ้าคนขึ้นมือจะรู้อ่ะค่ะรอยเวลาปัญหาของดินประเภทแบบที่เราขึ้นมืออ่ะค่ะความหนาไม่เท่ากันดินพอมันความหนาไม่เท่ากันน่ะความหดตัวความขยายตัวไม่เท่ากันดินมันก็จะแตกคราวนี้ก็มีปัญหาใช้ไม่ได้ฉะนั้นต้องรอต้องแบบต้องใจเย็นๆต้องค่อยๆทำอะค่ะแล้วก็ดูว่าตรงไหนหนาไปบางไปต้องพยายามทำให้มันเท่ากันมากที่สุดเพราะว่าไม่อย่างนั้นโอกาสที่มันจะเสียตั้งแต่ตอนดินแห้งมันมี
2: สำหรับมือใหม่แบบแพทค
3: ่ะ
2: ทำครั้งแรกกลับไปบ้านอยากทำเอง มีข้อแนะนำอันไหนบ้างไหมคะ
3: ก็ใจเย็นๆแล้วกันไม่รู้จะบอกอะไรค่อยๆทำแล้วก็ใจเย็นๆค่อยๆดูอะค่ะดูความหนาความบางของมันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยๆดูว่ามันความชื้นมันเหมาะไหมอย่าให้แห้งไปโดยเร็วอะไรเงี้ยค่ะอย่ารีบค่อยๆทำ
2: ค่อยๆทำ
3: ใช่เมื่อไหร่ที่เราไม่ไหวอะไรเอาผ้าคลุมไว้สักพักนึงแล้วเดี๋ยวก็ค่อยมาทำใหม่เนี่ยได้
2: อันนี้สมมติว่าเราอะเราก็พักเขาไปเราก็มาคุยกันก่อนผลงานชิ้นนึงของพี่แอนนะคะใช้เวลากี่นาทีคะ
3: ถ้าสมัยเนี้ยไม่นานค่ะแป๊บนึงอย่างเงี้ยก็ได้แล้วแต่สมัยก่อนเนาะหูยใบนึงก็เป็นชั่วโมงกันนะคะกว่าจะขึ้นได้แล้วกว่าจะทำให้มันกลมกว่าจะทำให้มันแบบว่าพอที่จะตัดได้อะค่ะเพราะว่าบางทีแรกๆเราไม่รู้เลยอะค่ะบางทีก็กดตูดกดก้นมันลึกไปปรากฏว่าตอนแต่งฐานก้นทะลุอะไรเงี้ยก็ใช้ไม่ได้แล้วพอบันดินแห้งแต่งฐานไม่ได้ก็คือเสียไปเลยมันย้อนกลับมาไม่ได้ยกเว้นเอาดินไปแช่น้ำแล้วไปตีน้ำทำใหม่อะไรเงี้ย
2: จะเห็นว่าด้านหลังเนี้ยมีหลายรูปแบบมากๆเลยชิ้นไหนที่ยากที่สุดคะใช้เวลานานที่สุด
3: ชิ้นที่ต้องขึ้นสูงอะค่ะยาก
2: ขึ้นสูงอย่างเช่นแจกันหรือว่าน้องกระต่ายแบบนี้ใช่ไหมคะ
3: แจกันกระต่าย
2: อย่างเงี้ย
3: การกระต่ายเราใช้การเทพิมพ์ค่ะเราจะมีต้นแบบพิมพ์ก่อนแล้วเราก็ค่อยมาเทพิมพ์ตามแบบที่เราปั้นเอาไว้อีกทีนึงอ่ะอันนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาถ้าข้างในกลวงแต่ถ้าการขึ้นมือแล้วจะให้มันถ้ามันยากเลยอะค่ะพวกแจกันทรงสูงแบบนั้นนะคะอย่างนั้นนะย่างเพราะว่าพอขึ้นคอยิ่งสูงปุ๊บอะค่ะแรงโน้มถ่วงแรงอะไรของเรามันไม่มีอะไรเงี้ย
2: แล้วมือเราก็ต้องลงไปให้มัน
3: ใช่
2: อ
3: ๋
2: อแล้วเพื่อให้มันทรงเท่ากันนั่นเองมันก็เลยยาก
3: มันยาก
2: ทีนี้หลังจากที่เราพักอันเนี้ยได้ที่แล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะ
3: พอเราก็มาแต่งก้นมันค่ะพอแต่งก้นทำอะไรเสร็จแล้วเราก็จะไปเผาพอเราปั้นแห้งได้ที่นะคะรอสักเวลารอให้ดินแห้งอะค่ะมันจะอยู่ประมาณเกือบอาทิตย์แล้วแต่ฟ้าฝนหน้าที่เราทำด้วยถ้าฝนตกก็ดินแห้งช้าแห้งช้าก็กว่าจะแห้งก็นานหน่อยใช่เพราะเราต้องรอให้มันแห้งสนิทจริงๆไม่งั้นเวลาเข้าเตาเผาแล้วมันระเบิดเพราะว่ามันยังมีความชื้นจากข้างใน
2: อ๋อต้องแห้งจากข้างนอกก่อนไม่ใช่ว่า
3: แห้งจากข้างใน
2: ใช่ไม่ใช่เป็นอย่างนี้เสร็จแล้วไปเข้าเตาเลยไม่ใช่
3: ใช่มันเหมือนกับแบบดินยังมีความชื้นค่ะพอมันมีความชื้นก็มันทำให้ข้างในเวลาอุณหภูมิในเตาที่เราเผาอะค่ะมันเป็นร้อยมันเป็นพันเกือบพันองศาฉะนั้นเวลามันมียังมีความชื้นมีน้ำมันก็พร้อมที่จะระเบิดออกมา
2: หลังจากที่เข้าเตาเผาเรียบร้อยแล้วออกมาเพ้นเลยไหมคะหรือว่ายังไงก่อน
3: ได้เพราะออกมาเสร็จแล้วก็จะเป็นสีน้ำตาลออกแล้วแต่ดินนะคะถ้าเป็นดินพอร์ซีเลนก็จะออกมาสีขาวเลยแต่ถ้าเป็นดินดำอย่างสโตนแวร์ที่เราทำวันนี้ค่ะก็จะออกมาเป็นสีชมพู ดินเนื้อดินในการเผารอบแรกอะนะคะประมาณ800ถึงเกือบ 1,000 องศาก็จะอยู่สีมันก็จะออกสีส้มๆ สีเนื้อๆหน่อยแต่หลังจากที่เราไปเผาอีกทีนึงเคลือบเพ้นท์อะไรเรียบร้อยแล้วอะค่ะเราก็จะมาเพ้นท์พอเพ้นท์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปเผาอีกรอบนึงฉะนั้นต้องเผา2รอบ
2: เผา2รอบเพื่ออะไรคะ
3: เพราะว่าเผาเคลือบรอบแรกจะเป็นได้ดินดิบค่ะเป็นดินแข็งๆธรรมดายังใส่ยังใช้ไม่ได้เพราะมันจะมีมันยังเผาไม่สุกอะค่ะมันยังมีรูพรุนยังอะไรอยู่ยังสากยังทำไม่ได้ฉะนั้นอีกรอบนึงคือการเพ้นท์และการใส่กับน้ำเคลือบทำให้มันเงาทำให้เรามันเอาไปใช้ได้คราวนี้มันจะทนมันจะเผาแล้วมันจะแกร่งขึ้นแต่คราวนี้น้องแพทต้องสังเกตนิดนึงเวลาเราทำอะค่ะตอนแรกอะเราทำขนาดนี้ใช่ไหม
2: คะ
3: แต่เวลาเผาอะมันจะหดลงไปอีกฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่อยากจะทำอะค่ะเราก็ต้องเผื่อไว้หนูต้องปั้นเผื่อเอาไว้ประมาณ
2: เผื่อหด
3: ใช่เผื่อหดประมาณ 14-16%เพื่อที่ว่าเวลาเผารอบนึงมันจะหดมาหน่อยนึงพอเผาพอไปเพ้นท์แล้วก็เคลือบเสร็จเผาอีกหน่อยก็จะหดมาอีกนิดนึงฉะนั้นสุดท้ายมันก็จะเล็กลง

0: นค่ะที่อยู่ข้างๆค่ะตรงนี้ก็คือที่มันผ่านการเผามาแล้วถูกไหมคะ
1: ใช่ใช่อันนี้เผามาแล้วค่ะ
0: เผามากี่รอบแล้วคะสำหรับตัวนี
1: ้อันนี้รอบเดียวค่ะเผา1รอบใช่อุณหภูมิ 1,000 ประมาณ 1,000 องศา
0: อันนี้เพ้นได้เลยไหมคะ
1: ได้เลยได้เลย
0: หลังจากไปเพ้นแล้วเราก็ไปเคลือบ
1: ต้องไปฉายไปชุบเคลือบใสแล้วก็ไปเผาอีก1รอบค่ะ
0: เพื่ออะไรคะ
1: เพื่อที่จะให้ผิวมันนะคะแล้วก็เราก็สามารถเอามาใช้ได้
0: จะออกมาเป็นแบบนี้
1: ใช่
0: ก็คือสามารถใช้งานได้เลย
1: ใช่สามารถทนร้อนใส่ไมโครเวฟใส่อะไรได้ปกติเลยค่ะเหมือนจานทั่วไปเลยเพียงแต่ว่าเป็นจานที่มันเกิดจากมือเราฝีมือเรา
0: ค่ะอย่างเช่นเมื่อกี้นะที่เราปั้นกันไปแล้วมันก็จะออกมาในลักษณะหน้าตาแบบนี้นั่นเอง
1: ใช่
0: เมื่อกี้ที่แพทกับพี่แอนปั้นไปพี่แอนบอกว่าพอทิ้งไว้มันจะหดลงอีก
1: ใช่14-16%แล้วแต่ดินที่เราใช้ค่ะ
0: ก็คืออันนี้เป็นดินอะไรนะคะ
1: อันนี้สโตนแวร์ค่ะ
0: นี่จะออกมาเป็นสีแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับงานที่อยู่ตรงนี้ค่ะพี่แอนมีการเข้าไปร่วมมือกับหรือว่าเปิดให้ใครเข้ามาเรียนรู้ตรงนี้ไหมคะ
1: เปิดค่ะเปิดพี่แอนเปิดเป็นเวิร์กช็อปสอนด้วยค่ะแล้วแต่เลยว่าใครอยากจะเรียนรู้หรือว่าอะไรเงี้ยค่ะทางเราเปิดสอนค่ะ
0: ก็คือตรงนี้เหมาะกับเด็กเลยใช่ไหม
1: เด็กก็ได้
0: เด็กเขาชอบกันไหมคะที่เขามา
1: ชอบนะเด็กส่วนใหญ่เล็กสุดที่มาหาพี่แอนนะคะ2ขวบแต่ต้องมีคุณแม่ช่วยนะแล้วก็อายุเยอะสุด75เพราะว่าลูกหลานพามาบอกว่าอยากให้แบบว่าได้การขยับกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้ออะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคุณหมอเขาบอกว่าคุณหมอจะว่าให้ทำพวกนี้ไว้เพื่อกันอัลไซเมอร์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบไหนๆก็จะขยับและจะได้ผลงานได้ไปใช้ด้วย
0: อย่างที่เราคุยกันตอนต้นค่ะคุณผู้ชมว่างานตรงนี้ไม่ใช่แค่ศิลปะอย่างเดียวนะ มันเป็นในเรื่องการบำบัดจิตใจไปด้วยแล้วก็อย่างที่พี่แอนบอกเมื่อกี้ว่าช่วยในเรื่องกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กๆเขาด้วยค่ะค่ะเพราะว่าอย่างที่เราทำกันนะพี่แอนบอกว่าชิ้นหนึ่งอ่ะใช้เวลาประมาณเกือบ2อาทิตย์เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ถ้าจะรอแห้งรอเผารอเพ้นประมาณค่ะ
0: เรียกว่าเป็นงานมีคุณค่าจริงๆอ่ะอย่างชิ้นนี้ก็คือทำออกมาอาจจะต้องรอถึง2อาทิตย์
1: ใช่ค่ะใช่ต้องรอจังใจเย็นเวลาทำเซรามิกทำงานฝีมือใดๆก็แล้วแต
0: ่พี่แอนคิดว่าสำหรับงานคาร์ปค่ะงานเซรามิกปูนปั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ไว้ยังไงบ้างไหมคะ
1: มันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมอะค่ะแบบเป็นกระบวนการที่เรายังใช้มือการขึ้นมือการทำอะไรอยู่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีใดๆอะไรเงี้ยค่ะ
0: สำหรับงานที่ขึ้นมือเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยยังหาอยู่มีอยู่เยอะไหมคะ
1: มีเยอะมีหลายที่เลยค่ะแล้วแต่ว่าตรงไหนที่เขาแบบว่าเอื้ออำนวยหาดินง่ายมีเตาเผาอะไรเงี้ยปัญหาหลักคือเตาเผาที่ว่าหาค่อนข้างยากที่แบบว่าทั่วไปไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยนะคือสมมติว่าเราอยากจะไปปั้นเองที่บ้านเราต้องหาเตาเผาให้ได้ไม่งั้นมันก็จะคือก้อนดินก้อนหนึ่งอะค่ะเอามาใช้ไม่ได้
0: ใช่ทีนี้เดี๋ยวดูตรงนี
1: ้
0: ที่เราคุยกันไป
1: จ้ะ
0: ชิ้นไหนนะคะที่พี่แอนบอกว่าเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์พอมาถึงที่นี่แล้วเราทำทะเลใช่ไหมคะสัตว์ทะเลใช่ไหมคะอะไรนะปลาหรืออะไรนะคะที่พี่แอนบอกว่าพี่แอนนึกถึง8ริ้วแล้วพี่แอนทำชิ้นเนี้ย
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นธรรมชาติอะค่ะใช่เพราะว่าพอเราย้ายมาอยู่อะเราเริ่มอยู่กับธรรมชาติเยอะๆมองไปแล้วก็8ริ้วอะค่ะเขาเป็นเมืองจริงๆเป็นนอกจากวัดแล้วธรรมชาติสวยหลายที่เลยนะคะแล้วพี่แอนก็มองไปตรงนั้นก็มีดอกไม้ใบหญ้าใบไม้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเกิดแรงบันดาลใจเล็กๆว่ามันน่าเอามาทำนะถ้ามันเป็นเซรามิกมันจะสวยไหมถ้าเราจะทำมันจะเหมือนไหมหรือว่ามันจะทำได้แค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะ

0: พี่แอนคะอันนี้ก็จะมาสู่การเพ้นท์แล้วเนาะ
1: ใช่
0: เพ้นท์ทีเนี้ยสีค่ะสีที่เราใช้คือสีอะไรคะพี่แอน
1: เป็นสีสำหรับเซรามิกโดยเฉพาะค่ะเขาเรียกสีอันเดอร์กราสใช่เพราะว่ามันต้องเป็นสีที่สำหรับค่อนข้างทนไฟอะค่ะเพราะว่าเวลาที่เราเพ้นท์แล้วเราต้องเอาไปเข้าเตาเผาอีกเป็นขึ้นอีกพันองศาค่ะฉะนั้นมันจะต้องเป็นสีที่โดยเฉพาะของมันใช้สีทั่วไปไม่ได้
0: เป็นสีเฉพาะของมันไม่พอนะคะคุณผู้ชมตัวสีเองอะมีความเฉพาะด้วยเพราะว่าเมื่อกี้พี่แอนเทสีบอกว่า สีแดงสีน้ำเงินสีเขียว
1: สีม่วง
0: สีม่วงสีส้มแต่สีอะพอเทออกมามองค่อนข้างที่จะไม่ออกเมื่อกี้ตอนแรกแพทก็มองวิสีเหมือนกันมากเลยอะ เหมือนเราตาเรามีปัญหาหรือเปล่า แต่จริงๆเราไม่ใช่อันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกอะไรคุณสมบัติของสีเขานั่นเอง
1: มันจะขึ้นก็ต่อเมื่อมันโดนความร้อนนะคะ
0: ม
1: ันจะสด
0: ก็คือเนี่ยเราทาลงมานะพอเราไปเผาจะเห็นสีที่ชัดออกมาอีกทีนึงอย่างเช่นอย่างนี้อันนี้เป็นสีเก่าเนาะคราบเก่าที่มันโชว์อยู่นี่คือสีน้ำเงิน
1: ใช่
0: เนี่ยอันนี้นี่คือสีน้ำเงินแล้วพอเทออกมาพอไปเผาแล้วมันออกมาเป็นอย่างนี
1: ้
0: ฉะนั้นอันนี้เป็นงานศิลปะจริงๆเน
1: า
0: ะ
1: เป็นเฉพาะเนา
0: ะทีนี้ตอนเพ้นอะพี่แอนนึกภาพในหัวแล้วใช่ไหมเพราะว่าสีมันอยู่ตรงนี้เรามีแค่สีพี่แอนบอกว่าตอนพี่แอนทำอะพี่แอนไม่ได้ล่างภาพไม่ได้ล่างว่าฉันจะทำอะไรฉะนั้น
1: คนอื่นล่างจากไหน
0: คะคือออกจากหัวเลยเนาะก็คือทำเลย
1: ใช่อาจจะดูค่ะดูแบบดูอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเซฟโซนสุดก็เพ้นดอกไม้เพ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครมีแบบว่ามีความฝีมือหน่อยอยากจะเป็นอะไรอันนั้นได้เลย
0: ทีนี้สีเนี้ยค่ะพอเราเพ้นลงมาแล้วอะเราต้องรอให้มันแห้งอีกไหมคะก่อนเข้าสู่กระบวนการเผาอันต่อไป
1: ใช่ค่ะใช่ก็ต้องรอให้มันแห้งเวลาเพ้นสีพวกเนี้ยค่ะต้องเพ้นซ้ำประมาณสัก 2-3 รอบเพ้นให้หนาเข้าไว้เพราะว่าตัวเซรามิกอะค่ะมันยังมีรูพุนมันยังดูดสีอยู่ฉะนั้นต้องเพ้นซ้ำไปหลายๆรอบเพื่อให้มันชัดขึ้นเวลาเผามันจะได้ชัดขึ้นเพราะว่าถ้าเราเพ้นรอบเดียวอะค่ะสีมันจะออกมาจาง
0: อย่างเมื่อกี้นี่ค่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้พัดทาสีชมพูลงไป
1: อ
0: ันนี้มันออกเหมือนพาสเทลนะแต่ไปเผา
1: สีชมพูสด
0: จะเป็นสีสดนั่นเองเมื่อกี้อันนี้แพทก็ทาไปประมาณ3รอบแล้วรอบแรกอะเหมือนมันกลืนลงไปอันนี้ทาซ้ำๆๆ
1: ใช่ต้องทาซ้ำๆ
0: ทาซ้ำเหมือนประมาณว่าให้เห็นสีที่อยู่ประมาณเท่าในจานนี้เนาะถึงจะถูกต้องนะตอนนี้เราก็มีเขาเรียกว่าเป็นเอ็กต้าเราก็กำลังนั่งทำกันอยู่ต้องบอกเอ็กต้าก่อนด้วยนะคะว่าต้องทาสีประมาณ3รอบนะพี่แอนเน
1: า
0: ะให้สีออกมาคล้ายกับที่อยู่ในจานนี้นะสีถึงจะถูกต
1: ้
0: องไม่ใช่ทารอบเดียวแล้วถ้าทารอบเดียวเป็นไงคะออกมาเป็นสีเหมือนเดิม
1: มันจะเป็นเหมือนทีแปลงเหมือนเอาดินสอมาเขียนเฉยๆค่ะมันจะไม่ชัด
0: ค่ะสำหรับตัวนี้พอเราไปเข้าเครื่องเผาแล้ว
1: จ้ะ
0: เขาเรียกอะไรดินนะคะดินตัวนี้จะเปลี่ยนสีอีกไหมคะ
1: เปลี่ยนค่ะจะเปลี่ยนเป็นคราวนี้พอดินสุกอะค่ะพอเป็นสโตนแวร์ก็จะเป็นมันก็จะเป็นสีครีม
0: ออกมาเป็นสีชมพู
1: ดินแต่ว่าถ้าเป็นดินพอร์ซเลนก็จะออกมาเป็นสีขาว มันแล้วแต่ประเภทของดินด้วยค่ะ
0: เรียกว่ามีความว้าวมากเลยค่ะคุณผู้ชมนอกจากจะได้ใช่มันหมัดจิตใจได้ในเรื่องการสร้างสรรค์แล้วลุ้นนี่ค่ะทีนี้ค่ะพี่แอนสำหรับงานพี่แอนตรงนี
1: ้
0: ตัวไหนคะที่เรียกได้ว่าคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
1: น่าจะเป็นพวกจานชามที่เครื่องมืออะค่ะเพราะว่าที่นี่ยังเหมือนแปลกใหม่อยู่เนาะยังแบบเอ๊ะมันยังมีไหมยังเอ๊ะมันใช้ได้จริงหรือเปล่า อะไรเงี้ยค่ะคนก็ยังจะแบบว่าตื่นตาตื่นใจอยู่ตื่นเต้นอยู่บ้าง
0: สำหรับตัวนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นงานที่อนุรักษ์ภูมิปัญญาไว้เนาะเพราะว่าเป็นงานปั้นมือเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอนุรักษ์ทางด้านศิลปะไปด้วยก็ได้อีกรูปแบบนึงพี่แอนมีการไปร่วมมือไม่ว่าจะเป็นกับชุมชนหรือว่าหน่วยงานภายนอกไหมคะ
1: มีค่ะมีพี่แอนก็มีไปออกไปเวิร์กช็อปตามที่ต่างๆนะคะให้โรงเรียนบ้างโรงเรียนให้สอนนักเรียนบ้างหรือว่าลงในชุมชนให้งานฝีมืออย่างอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีลงตามชุมชนตามโรงเรียนตามสถานที่ต่างๆที่เขาต้องการให้ไปสอนเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยค่ะ
0: อืมค่ะตั้งแต่วันแรกที่พี่แอนมีที่เนี่ยค่ะพื้นที่ตรงเนี้ยที่เป็นงานเซรามิกปูนปั้นมาจนถึงวันเนี้ยกี่ปีแล้วนะคะ
1: 3ลูก
0: 3ปีตั้งแต่วันแรกถึงวันเนี้ยเจอความยากอะไรไหมคะสำหรับตัวงานตัวเนี้ย
1: โอ้ยากก็มีเยอะค่ะสำหรับงานที่มันเป็นงานคราฟงานที่มันใช้หนึ่งเลยคือธรรมชาติหมายถึงว่าดินอ่ะมันถ้าพูดว่า อยากจะให้มันขึ้นเร็วมันก็เร็วไม่ได้เพราะว่าอ่ะมันเจอหน้าฝนอย่างเงี้ยค่ะในอากาศมีความชื้นจะเร่งให้แห้งก็แห้งไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอากาศร้อนไปร้อนมากไปดินหดตัวเร็วก็แตกอีกอะไรเงี้ยค่ะมันมีหลายอย่างมากบางทีปั้นไปมือไม่เท่ากันดินขนาดของความหนาของแก้วไม่เท่ากันพอเสร็จแป๊บนึงหลาวคือเยอะมากอุปสรรคอะค่ะแต่ว่าถ้าอันนี้เฉพาะในงานนะคะแต่ถ้าในเรื่องชุมชนอะไรไม่มีเพราะว่าณทุกคนให้การตอบรับดีมาก
0: เรียกได้ว่านะตั้งแต่วันนั้นก็คือเจอเขาเรียกว่าธรรมชาติแล้วกันเนาะสภาพอากาศเป็นอุปสรรคสำหรับพี่แอนแต่พี่แอนก็มีประสบการณ์มาเรื่อยๆมาจนถึงณวันนี้ใช่ไหม
1: ค่อยๆทำไปเรื่อยๆดีกว่าค่อยๆเรียนรู้กับมันนะคะค่อยๆดูว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ไม่ได้เราก็ลองผิดลองถูกค่อยๆทำไปเรื่อยๆ
0: มีข้อคิดหรือคำแนะนำไหมคะสำหรับคนที่อยากเริ่มทำงานครับสักชิ้นนึงแล้วอาจจะเริ่มเพราะชอบในศิลปะหรือว่าอาจจะเริ่มเพราะช่วยบำบัดจิตใจมีคำแนะนำไหมเขาไหมคะ
1: คำแนะนำหมออาจจะให้อยากให้ลองดูก่อนด้วยค่ะชอบไม่ชอบไม่รู้ทุกอย่างอะค่ะชอบไม่ชอบเรายังไม่รู้หรอกแต่เราลองดูก่อนลองปุ๊บอาจจะรู้ว่าเอ้ยอันนี้ชอบแล้วก็ทำต่อพอเราทำต่อพอสักพักนึงจากชอบมันอาจจะกลายเป็นรักร้านนี้เราก็จะทำได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอันไหนที่เราไม่ชอบแล้วก็อ่ะลองแล้วแต่ไม่ชอบมันเป็นไรแล้วก็ผ่านไปอะไรเงี้ยค่ะ
0: ไม่แน่อาจจะสร้างรายได้ให้ตัวคุณได้ด้วยนะใช่ไหมคะพี่แอน
1: ใช่
0: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะให้พี่แอนได้ฝากถึงพื้นที่ตรงนี้ของพี่แอนหน่อยค่ะ
1: จ้าอ๋อก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับบ้านวันศุกร์คราฟค่ะเปิดสอนเวิร์กช็อปค่ะทางด้านปั้นเซรามิกนะคะถ้าใครสนใจก็วอล์กอินเข้ามาหาได้เลยค่ะที่เพจ
0: สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่แอนมากๆเลยค่ะที่พาแพทมาเรียนรู้กับงานเซรามิกปูนปั้นอันนี้แล้วก็ได้ให้ทำงานฝีมือของตัวเองต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: รายการในวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: จากดินก้อนหนึ่งค่อยๆกลายเป็นชิ้นงานที่มีเอกลักษณ์เพราะถูกขั้นตอนเต็มไปด้วยจินตนาการและความตั้งใจที่สำคัญผลงานชิ้นนี้มีเพียงชิ้นเดียวในแบบของเราจากงานฝีมือเล็กๆสู่ประสบการณ์ที่สร้างความสุขด้วยสองมืองานคราฟต์และเซรามิกไม่เพียงสร้างสรรค์ชิ้นงานที่สวยงามแต่ยังสะท้อนความคิดจินตนาการและตัวตนของผู้สร้างสรรค์และนี่คืออีกหนึ่งเสน่ห์ของการท่องเที่ยวที่ได้ทั้งประสบการณ์ความสุขและผลงานชิ้นพิเศษกลับไปเป็นความทรงจำ

ืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: ตลอดระยะเวลากว่า70ปีนับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2493เป็นต้นมาได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายนานับประการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขอาณาประชาราษให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งทรงเปรียบเสมือนแม่ของแผ่นดินด้วยพระองค์พระราชทานความรักความห่วงใยและความเมตตาให้แก่ราษฎรอย่างที่แม่คนหนึ่งพึงจะปฏิบัติต่อลูกทุกพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินไปถึงราษฎรที่เจ็บป่วยจะได้รับการรักษาผู้ประสบภัยทุกยากเดือดร้อนจะได้รับความช่วยเหลือโดยไม่ทรงคำนึงถึงเชื้อชาติหรือว่านับถือศาสนาใดทรงเป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทยอย่างเท่าเทียมกันมาโดยตลอดทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยและพระบรกายเพื่ออบอุ้มประชาราษฎรให้อยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืนเนื้อสิ่งอื่นใดพระราชกรณียกิจได้สร้างคุณูปการใหญ่หลวงด้วยทรงพิทักษ์รักษาสรรพสิ่งจากยอดดอยสู่ท้องทะเลผลสำเร็จจากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า900โครงการได้ผลิดอกออกผลสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนในทุกภูมิภาคทรงพลิกฟื้นผืนป่าให้คืนความอุดมสมบูรณ์เป็นป่ารักน้ำแหล่งเก็บน้ำตามธรรมชาติที่จะรักษาความชุ่มชื้นของแผ่นดินโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกที่บ้านทำติ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครจึงได้เป็นต้นแบบในการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมทรงปลูกป่าเป็นตัวอย่างพร้อมทรงชักชวนราษฎรมาช่วยกันปลูกต้นไม้ดูแลรักษาป่าและพระราชทานงานด้านศิลปาชีพแก่ราษฎรเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ได้เปลี่ยนสภาพจากป่าเสื่อมโทรมมาเป็นพื้นป่าที่ร่มรื่นด้วยพันไม้ต่างๆให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์พร้อมทั้งสร้างความตระหนักในความสำคัญของพื้นป่าลงสู่ใจของราษฎรจากโครงการป่ารักน้ำสู่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บนดอยสูงทางภาคเหนือทรงสร้างบ้านเล็กในป่าใหญ่ให้คนอยู่ร่วมกับป่าโดยดูแลรักษาป่าให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ
1: ์เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะ เรียกว่าถางป่าเขาไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยมันจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงว่าอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
0: พระราชทานความช่วยเหลือโดยโปรดให้จัดหาพื้นที่ทำกินแก่ราษฎรให้การช่วยเหลือด้านการเกษตรที่ถูกวิธีสามารถทำกินได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องตัดไม้ทำลายป่าและจัดหาแหล่งน้ำไม่เพียงพอและมีพระราชดำริว่านี่แหละที่ฉันฝันไว้พร้อมพระราชฐานชื่อโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่พื้นป่าที่เคยถูกทำลายกลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์สามารถสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรบ้านเล็กในป่าใหญ่ได้เป็นอย่างดีพร้อมกันนี้ยังทรงจัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อช่วยกันรักษาป่าไม้ต้นกำเนิดของลุ่มน้ำต่างๆพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรธรรมชาติและวัฒนธรรมของราษฎรชาวไทยภูเขาทรงวางแนวพระราชดำริพัฒนาพื้นที่เพื่อให้เป็นแหล่งปลูกไม้ผลพืชผักต่างๆผลิตกาแฟพันธุ์ดีชาเลิศรสต้อนรับผู้มาเยือนชื่นชมความงดงามได้ตลอดทั้งปีในขณะที่โครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริหรือฟู้ดแบงค์มีจุดเริ่มต้นที่บ้านนาป่าแปงอำเภอ

0: จังหวัดแม่ฮ่องสอนคือพระราชดำริในการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนเพื่อให้บริโภคประจำวันและหมุนเวียนตลอดทั้งปีตามหลักปลูกที่กินกินที่ปลูกเลี้ยงสัตว์ที่กินกินที่เลี้ยงรวมทั้งการสร้างรายได้ที่มั่นคงเกิดความหวงแหนเพื่อร่วมกันดูแลรักษาผืนป่าโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิดและในทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรจะทรงสอบถามถึงสภาพความเป็นอยู่และปัญหาของราษฎรทรงวางหลักการดำเนินงานไว้ว่าให้พัฒนาเป็นแหล่งอาหารพลิกฟื้นผืนดินที่เคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่นทำไร่เลื่อนลอยให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับราษฎรโดยทรงเน้นย้ำอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้คนจนมีงานทำมากๆขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินการทำให้คนยากจนในชุมชนนั้นๆมีงานทำพวกเขามีรายได้มีเงินเลี้ยงครอบครัวจะไม่ต้องไปเป็นโจรไม่ต้องไปเป็นขโมยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ตัดไม้ทำลายป่าไม่เผาป่าตำบลนั้นอำเภอนั้นก็มีความสุขมีความสงบสุขประเทศชาติก็มีความสุขความสงบคือกำไรของแผ่นดินพระบารมีแผ่ไพศาลรวมไปถึงท้องทะเลทรงมีพระราชดำริจัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโดยจัดทำปะการังเทียมให้เป็นที่พักอาศัยของสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ชาวประมงพื้นบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจับปลาที่มีปริมาณมากขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอีกทั้งยังทรงห่วงใยในอนาคตผลผลิตสัตว์ทะเลต่างๆจากฟาร์มทะเลเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลนำมาสู่การจัดตั้งโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีวันนี้แต่ร่มพระบารมีอันแผ่ไพศาลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ก่อเกิดพลังความร่วมมือเพื่อร่วมการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดินอันนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎรและผืนแผ่นดินไทยสืบไปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในฐานะพระบรมราชินีนาถของคนไทยและในฐานะคู่พระราชฤทัยแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงตระหนักถึงปัญหาความยากจนและความเดือดร้อนของประสบกรณิกรในชนบทที่ห่างไกลและเมื่อทอดพระเนตรชาวบ้านที่มารับเสด็จนุ่งสิ้นไหมมัดหมี่สวยงามจึงมีพระราชดำริว่าการทอผ้าจะเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้านเพื่อให้ได้ใช้เวลายามว่างจากฤดูการทำนาและการเพาะปลูกทำงานหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นมรดกของปู่ย่าตายายที่สืบทอดกันมาแต่โบราณทั้งการทอผ้าจักสานงานปั้นแกะสลักและงานประดิษฐ์ด้วยทรงตระหนักว่าหัตถกรรมพื้นบ้านในแต่ละท้องถิ่นมีความงดงามและมีคุณค่าสามารถสร้างรายได้เสริมมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานเพื่อไปทำงานรับจ้างในเมืองจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในปีพุทธศักราช2519พร้อมกันนี้ยังส่งรับซื้อผ้าจากทุกท้องถิ่นและพระราชทานคำแนะนำในการพัฒนาทรงติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทรงเป็นผู้นำในการใช้ผ้าไทยก่อให้เกิดกระแสนิยมอย่างกว้างขวางทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงฝึกศิลปาชีพสนจิรดาปัจจุบันเป็นสถาบันสิริกิติ์ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมราษฎรที่ส่งรับมาจากครอบครัวชาวนาชาวไร่ผู้ยากจนพร้อมพระราชทานโอกาสให้มาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแขนงต่างๆโดยทรงเลือกบุตรหลานชาวไร่ชาวนาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนจริง และมีลูกหลายคนฝึกอบรมศิลปาชีพพร้อมส่งจัดหาครูและชาวบ้านที่มีฝีมือมาถ่ายทอดให้ประชาชนรุ่นหลังได้ฝึกฝนงานศิลป์จากผู้ที่ไม่มีพื้นฐานงานศิลปะเริ่มต้นจากศูนย์ใช้ความวิริยะอุตสาหะจนสามารถพัฒนาทักษะกลายเป็นช่างสถาบันศิลปกิจล้วนเกิดจากพระวิสัยทัศน์และการเอาพระราชหฤทัยใส่ในการสร้างคนของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่สำคัญสถาบันสิริกิติ์ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาช่างฝีมือจากงานศิลปะขั้นพื้นฐานเป็นงานศิลปะชั้นสูงโดยได้ประยุกต์และพัฒนางานศิลปาชีพในแผนกต่างๆซึ่งทำให้เกิดผลงานชิ้นสำคัญที่ต้องอาศัยความงดงามของศิลปะแต่ละแผนกเข้าด้วยกันตลอดจนการอนุรักษ์และส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมงานช่างศิลป์โบราณที่เกือบจะสูญหายให้กลับมาอีกครั้งเช่นงานถมเงินถมทองงานคร่ำเงินคร่ำทองเครื่องเงินเครื่องทองงานจักสานย่านลิเผางานแกะสลักไม้งานตกแต่งปีกแมลงทับที่ตายตามธรรมชาตินำมาตกแต่งทำเป็นเครื่องประดับประเภทต่างๆเกิดเป็นงานประติมากรรมอันงดงามน่าอัศจรรย์นับเป็นงานประณีตศิลป์ชิ้นสำคัญแห่งยุคสมัยงานปักผ้าผลงานปักซอยแบบไทยเรียงร้อยเส้นไหมน้อยงามวิจิตรงานทอผ้าแบบโบราณในการสร้างสีสันและลวดลายบนผืนผ้าอันเป็นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
1: พระเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนก็จบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลยโอ
0: ้เนื้อสิ่งอื่นใดพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินคือพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมผลงานของช่างสถาบันศิริกิติ์เป็นที่ประจักษ์ชัดว่างานช่างศิลป์โบราณได้บ่งบอกเอกลักษณ์ของความเป็นไทยความสามารถในการสร้างงานศิลป์ชั้นสูงที่เพิ่มพูนของช่างสถาบันศิริกิติ์ความชื่นชมของชาวโลกที่มีต่องานศิลป์อันน่าภาคภูมิล้วนเกิดจากพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงสืบสานศิลปะไทยประดับไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินไทยสืบไปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยทรงเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่แสดงถึงความเป็นไทยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมพระองค์โดยทรงศึกษาและคิดค้นชุดไทยแบบต่างๆขึ้นใหม่ทรงนำผ้าไหมไทยและผ้ายกตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ทั้งในแบบไทยและแบบสากลทรงได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีในทวีปยุโรปว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีทรงมีพระสิริโฉมและพระราชจริยวัตรอันงดงามเป็นที่ประทับใจโดยได้มีการเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทย ไปเป็นปกนิตยสารชั้นนำในประเทศเยอรมนีทำให้งานหัตถกรรมผ้าไทย

0: เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่งต่อมาทรงจัดตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในปีพุทธศักราช2519โดยมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพดูแลครอบครัวและยังเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยที่มีความงดงามเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเมื่อการพระราชทานอาชีพเสริมรายได้ด้วยงานหัตถศิลป์ขยายไปทั่วทุกภูมิภาคพระองค์ก็ส่งมุ่งมั่นเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพควบคู่กันไปเพื่อสร้างตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพที่เพิ่มขึ้นตามลำดับด้วยพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันกว้างไกลทรงนำผลงานศิลปาชีพไปเผยแพร่สู่สายตาชาวต่างชาติเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าความงดงามอันวิจิตรบรรจงของศิลปหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านไทยแก่ชาวต่างประเทศเพื่อให้ชาวต่างประเทศได้รู้จักศิลปหัตถกรรมของไทยอันจะช่วยขยายตลาดให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้พระองค์ทรงมีพระราชบายในการเผยแพร่งานศิลปาชีพแก่ชาวต่างประเทศโดยได้พระราชทานผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพเป็นของขวัญแก่พระราชอคันตุกะและบุคคลสำคัญที่เป็นชาวต่างประเทศโดยทรงเลือกผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพที่งดงามเพื่อให้ผู้ได้รับพระราชทานเกิดความชื่นชมในศิลปะการประดิษฐ์ของไทยเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดต่างประเทศอีกทางหนึ่ง
1: ไม่เคยคิดคาดฝันว่าผลงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะได้ขึ้นมาอยู่ที่หอไอเฟลแล้วก็จะมีคนเข้าดูไม่ขาดระยะไม่เคยคิดไม่เคยฝันการที่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพก็เพราะเมื่อตามเสด็จไปต่างจังหวัดทุกคนทุกแห่งเมื่อคราวน้ำท่วมเมื่อคราวแล้งเป็นประวัติการก็จะทราบจากชาวบ้านว่าชีวิตเขายากลำบากปีหนึ่งต่อคนเขาจะหาได้ที่น้อยที่สุดคือหาได้แค่1,000 บาท 2,000 บาทต่อปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็รับสั่งกับข้าพเจ้าว่าถ้าเราขนอาหารขนเสื้อผ้าไปแจกก็เหมือนถมมหาสมุทรมันเป็นไปไม่ได้เราต้องมีวิธีที่อะไรอย่างที่ทำให้เขาช่วยตัวเองได
0: ้ที่สำคัญในการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนต่างประเทศแต่ละครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพในวโรกาสอันเป็นพิเศษดังเช่นเมื่อครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนางเบนเดตชีรักภริยาของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการสมบัติศิลป์แผ่นดินไทยผลงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพณหอไอเฟลหนึ่งในสถาปัตยกรรมระดับโลกและในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียในโอกาสฉลองครบรอบ110ปี

อันเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางแล้วที่ดีต่อกันในมิติของความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ต่อราชวงศ์ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลความสัมพันธ์ทางการทูตและความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อส่งเสริมศิลปหัตถกรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติด้วยพระราชปณิธานช่วยเหลือราษฎรแก้ปัญหาความยากจนสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเกิดความภาคภูมิใจในการสืบสานศิลปะงานวัฒนธรรมของช่างฝีมือไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นผู้นำและต้นแบบในการทำรงรักษาความเป็นไทยและทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถแม่ของแผ่นดินผู้ทรงสถิตในดวงใจของอาณาประชาราษฎร์ตลอดไป

0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการเพื่อพลิกฟื้นผืนแผ่นดินและคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรทั่วล่ารวมถึงแนวพระราชดำริในการสนับสนุนให้คนอยู่ร่วมกับป่าโดยปลูกกาแฟเพื่อสร้างมูลค่าภายใต้โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริทำให้มีรายได้เข้าสู่ชุมชนมากกว่า650ล้านบาทต่อปีและก่อให้เกิดรายได้หลักของครอบครัวทำให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นมีความมั่นคงและยั่งยืน
1: ลุงแดงคะเดี๋ยวเราจะไปไหนกันคะ
2: เราไปเก็บกาแฟครับเพราะกาแฟตอนนี้สุกรอบที่สองแล้วครับ
1: ลุงแดงคะเม็ดกาแฟแบบไหนอะคะที่เราเหมาะสมในการเก็บอะคะ
2: คือแบบนี้ครับกาแฟสุกแดงแบบนี้ครับคือมันจะสุกสมบูรณ์แล้วนะครับเวลาเก็บกาแฟนะครับเขาจะเก็บแล้วก็บิดแบบนี้นะครับแล้วก็เก็บแต่ลูกแดงครับเพราะว่ากาแฟเราเก็บเป็น3รอบนี่เป็นรอบที่2นะครับแบบนี้นะครับ
0: วิโรจน์เดชแสงหรือลุงแดงเกษตรกรที่ลิเริ่มปลูกกาแฟโรบัสต้าในพื้นที่ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังแฟดีที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่อยากปลูกกาแฟเพิ่มมากขึ้นเพราะลุงแดงไม่เพียงเป็นผู้ปลูกกาแฟแต่ยังพัฒนาไปสู่การทำกาแฟแบบครบวงจร
2: ที่เราเลือกสายพันธุ์นี้มาเพราะว่าในภูมิอากาศบ้านเราเป็นอากาศร้อนชื้นมันเหมาะสมกับกาแฟโรบัสต้าและตลาดกาแฟโรบัสต้าก็มันกว้างไกลมากครับเพราะว่าอย่างหนึ่งก็ใช้เคมีน้อยกว่าผลไม้ตัวอื่นปุ๋ยหมักอะไรต่างๆแล้วก็ทำมาจากแกะกาแฟครับแล้วทำให้เราต้นทุนต่ำและมันคงได้การซื้อขายมันก็ไม่ยุ่งยากเหมือนกับผลไม้ตัวอื่นเพราะมีตลาดโลกคอยกำกับดูแลในเรื่องราคาอยู่ผลผลิตเนี่ยก็ออกมาเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับที่อื่นทั่วประเทศอ่ะคนเราก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเคยซึ่งตอนนี้กับพัฒนาสายพันธุ์เราก็ร่วมกับนักเลงที่พัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาเพื่อให้ผลผลิตสูงขึ้นบางคนไม่รู้เรื่องกาแฟเลยเนี่ยก็เหมือนน้องที่มาชงกาแฟเขาก็ไม่รู้นะก็หันเขาชงเขาก็มีรายได้เขาสร้างรายได้ให้กับชุมชนส่วนหนึ่งและก็อีกส่วนหนึ่งก็ทำให้เกษตรกรในพื้นที่มีรายได้เสริมขึ้นมาน
3: อกจากผลแล้วนะครับผลกาแฟแล้วดอกนี่เราสามารถเอาไปทำชาได้ลดไขมันลดเบาหวานได้นะครับเพราะอันนี้การวิจัยของมาเลยแม่ขว้าหลวงนะครับ
0: จากเพียงจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้ปลูกกาแฟโรบัสต้าที่ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดปัจจุบันกาแฟกลายมาเป็นสินค้าที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างของตำบลบ่อพลอย
4: เป็นไงบ้างคะพ่อเม็ดกาแฟ

0: กาแฟนี้ดีมากเลยนะครับเพราะถึงเจือปนเราคัดออกหมดจะเป็นแกลบอะไรที่มีกาแฟนะครับแล้วก็รักษาความชื้นไม่เกิน 13% นะครับ
1: จนเกิดเป็นวิสาหกิจชุมชนช่วยสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่โดยเมล็ดกาแฟพันธุ์ดีเมล็ดสวยงามเหล่านี้ลุงแดงจะรับซื้อทั้งหมดและแบ่งออกเป็น2ส่วนคือส่วนที่ส่งให้กับโรงงานและส่วนที่คั่วแล้วแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อขายเอง
2: เริ่มต้นจากการที่ตัวเองปลูกก่อนให้ตอนหลังก็มีคนสนใจหรือว่าเป็นโรงเรียนชุมชนต่างๆก็สนใจแล้วก็ไปปลูกให้กับโรงเรียนหนองบนวิทย์บ้างแล้วก็โรงเรียนก็สามารถทำผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนออกมาได้สามารถที่จะรับรองแขกที่มาร่วมได้ก็สามารถจะเป็นใบประกาศนียบัตรจาก SME บ้างจากกรมวิชาการเกษตรบ้างจากสภาเกษตรบ้างประมาณนั้นนะครับคือส่งเสริมครับที่นี่ถ้าเป็นสมาชิกที่อยู่ในบ่อไร่เราพยายามที่จะรวมกลุ่มให้แน่นแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็กาแฟที่ร่วมกับเล่เป็นกาแฟที่เสียบยอดเข้ามาแล้วก็ให้กระจายแล้วก็แนะนำในเรื่องของการปลูกและก็วิธีทำเกษตรที่ไม่เกี่ยวกับเคมีมากเกินไปเพราะกาแฟไม่ต้องใช้เคมีมากนี่ครับ
1: ความตั้งใจของลุงแดงไม่สูญเปล่าเพราะมีหน่วยงานราชการเอื้อเฟื้อสถานที่ให้เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องการปลูกกาแฟพร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟที่ช่วยทุ่นแรงและมีความแม่นยำสนับสนุนเรื่องการศึกษาดูงานในพื้นที่จริงที่ภาคเหนือเพื่อนำมาปรับใช้กับพื้นที่ตามพระราชดำริของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ต้องการให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นมีความมั่นคงและยั่งยืน
3: กลุ่มอาชีพกาแฟนะครับทางเทศบาลเองเนี่ยเราก็เล็งเห็นเมื่อก่อนเนี่ยเราก็พาพี่น้องเกษตรกรพาชาวบ้านเนี่ยขึ้นไปทางเชียงรายทางเชียงใหม่นะครับไปดอยแม่ฟ้าหลวงไปเหล่านั้นเนี่ยเราก็เห็นการส่งเสริมนะครับของพระพันปีหลวงนะครับก็ได้ส่งเสริมกลุ่มอาชีพทางด้านนี้เราก็ให้ความสนใจนะครับเพราะว่าหนึ่งเราก็มองสภาพภูมิอากาศสภาพภูมิประเทศเนี่ยของเราก็เป็นพื้นที่เขาเหมือนกันนะครับก็น่าจะส่งเสริมอาชีพทางด้านกาแฟได้ก็ได้มาทดลองทำกันที่อำเภอบ่อไร่ครับในปัจจุบันเนี่ยผู้ที่ปลูกกาแฟนะครับตอนนี้เราก็มีฐานการผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเพราะจากที่รุ่นแรกๆที่ปลูกไปนะครับก็มีพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็มาดูงานกับลุงแดงนะครับจนที่เนี่ยกลายเป็นศูนย์เรียนรู้กาแฟโรบัสต้านะครับก็จะมีพี่น้องทางภาคอีสานพี่น้องท้องถิ่นทางอีสานก็เข้ามาดูเรื่องของการผลิตกาแฟว่าตั้งแต่กระบวนการทำก้าจนแปรรูปนะครับเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยพื้นที่เกษตรกรที่พ่นยางพาราเก่าแล้วนะครับมาปลูกใหม่เนี่ยเขาก็เริ่มมาเข้ากลุ่มแล้วก็ปลูกต้นกาแฟนะครับเป็นรายได้เสริมของสวนเขานะครับก็คาดว่าในอนาคตเนี่ยเราก็ยังไปได้อีกไกลในการพัฒนาอาชีพทางด้านนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นะครับ
4: หลังจากที่เราคั่วกาแฟมาแล้วนะคะเราก็จะนำกาแฟแบบนี้นะคะมาบดในเครื่องบดนะคะ
1: ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนหนองบอนกาแฟดีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟให้มีการพึ่งตนเองได้โดยการพยุงราคากาแฟไม่ให้ถูกเอาเปรียบและทำให้มีรายได้สูงขึ้นทั้งยังเปิดเป็นคาเฟ่เล็กๆให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ได้สัมผัสกลิ่นอายและรสกาแฟจากต้นกาแฟและเมล็ดพันธุ์ชั้นดีที่ถูกปลูกบนพื้นแผ่นดินที่ชุ่มน้ำและอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดตราดเป็นเสมือนแรงบันดาลใจจากพื้นดินสู่กาแฟแห่งบ่อไร
4: ่หอมมากเลยค่ะเป็นกาแฟสดนะคะที่เราสกัดจากกาแฟที่คั่วมาสดๆเลยค่ะ

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

จากดินแดนทุรกันดารที่เคยเผชิญภัยแล้งและน้ำท่วมซ้ำซากใครจะคิดว่าในวันนี้บ้านเนินมวงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชจะกลายเป็นแหล่งกำเนิดของผืนผ้าที่งดงามระดับประเทศผ้าทอยกดอกเมืองนครในโครงการพระราชดำริไม่ได้ถักทอขึ้นจากเส้นไหมแต่อย่างเดียวแต่ถักทอขึ้นจากสายธารพระเมตตาของสมเด็จพระพันปีหลวงและหัวใจอันแข็งแกร่งของชาวบ้านที่นี่สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้เราจะพาทุกท่านร่วมเดินทางไปสัมผัสปาฏิหาริย์แห่งสายใยศิลป์เรื่องราวการต่อสู้กว่า44ปีจากรุ่นแม่สู่รุ่นลูกที่จะทำให้เราได้รู้ว่าทำไมผ้าทอเนินวงผืนนี้จึงไม่มีวันเลือนหายไปจากแผ่นดิน

เริ่มต้นนะคะก็เรียนจบออกมามองเห็นแล้วว่างานชิ้นนี้ค่ะงานผ้าทอมือของที่บ้านเนี่ยค่ะสมควรแล้วก็ควรที่จะได้รับการสืบทอดต่อมองหาใครต่างๆนานาในชุมชนก็มองไม่เห็นว่าใครที่จะสมควรที่จะเป็นผู้นำในด้านนี้เราก็เลยหยุดการออกไปทำงานข้างนอกและกลับมามองชุมชนของเราครอบครัวตัวเองแล้วก็กลุ่มทอผ้าบ้านเนินมวงของเราว่าเราสามารถนำพากลุ่มเนี้ยไปในทิศทางไหนได้บ้างค่ะคำพูดที่ว่าจะไม่ยอมให้ภูมิปัญญานี้การทอผ้านี้หายไปจากชุมชนบ้านเนินมวงแห่งนี้เป็นคำพูดที่กดดันและเป็นแรงผลักดันของมายมากเลยค่ะเพราะว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ย่าตายายเนี่ยเขาทํามาดีมากแล้วเขาตั้งใจทํามากงานแต่ละชิ้นออกมาประณีตมากการที่เราจะเข้ามาทํางานต่อในด้านนี้เราก็ต้องรับคมมีดหรือรับฝีมือของเราให้ดีไม่ตกคือไม่ตกเกรดของแม่ของปู่ย่าตายายที่ทําเอาไว้และเราต้องทําให้ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะมันเป็นความกดดันที่ทําให้เรามีแรงผลักดันสู้ต่อไปค่ะก่อนที่เราจะทำงานผ้าให้ดีขึ้นในความหมายของมายนะคะก็คือว่าเราต้องเรียนรู้ก่อนตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปยังขั้นตอนการทำการตลาดเลยค่ะเราต้องเรียนรู้แล้วก็คำพูดของแม่บอกว่าเราโม้ไปอ่ะโม้ไปก็เท่านั้นแหละแต่ว่าเพื่อนก็จะดูถูกถ้าเราเก่งไม่จริงเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องทำให้เป็นเก่งให้จริงเก่งแบบเราไม่ต้องอธิบายแล้วว่าเราเก่งแบบนี้ความเก่งความสามารถของเราจะออกมาอธิบายเองค่ะ

ในฐานะที่เป็นผู้สืบทอดอาชีพพระราชทานนี้นะคะคำว่าพระราชทานเนี่ยเป็นคำพูดที่คำกล่าวที่ทรงคุณค่ามากๆเลยค่ะอยากเห็นสิ่งเหล่านี้ไปในทิศทางที่เราไม่จำเป็นต้องใช้ผ้าทอหรืออาชีพที่เราทอผ้าเป็นชิ้นงานออกมาเนี้ยในงานพระราชพิธีหรืองานที่พิเศษพิเศษต่างๆนะคะแต่เราอยากให้งานนี้อยู่คู่กับคนไทยในการใช้ชีวิตประจำวันปกติออกไปทำงานเป็นของขวัญของฝากอะไรแบบนี้ค่ะคืออยากเห็นแนวทางนี้ที่อยู่คู่กับประเทศไทยและเป็นเอกลักษณ์สำคัญอัตลักษณ์สำคัญของประเทศไทยอยู่คู่กันในทุกบริบทการใช้ชีวิตค่ะถ้าหากว่าเป็นไปได้นะคะในช่วงเวลาและสถานการณ์ที่เหมาะสมค่ะตั้งแต่ที่แม่บอกว่าให้ลูกสาวต่อยอดเนี่ยมันเปลี่ยนตั้งแต่วันแรกที่เราตัดสินใจที่กลับบ้านมาทำงานผ้าทอแล้วค่ะไม่ได้เปลี่ยนตั้งแต่แม่บอกว่าคำว่าต่อยอดเพราะว่ามันจะประสบการณ์การเจอผู้คนงานต่างๆเนี่ยสอนเราแล้วก็ไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรแล้วก็ถามว่าร้องไห้ไหมเจอเยอะแยะมากมายค่ะแต่ก็ต้องสู้ต้องอดทนไปเรื่อยๆก็เปลี่ยนแปลงให้เราเข้มแข็งขึ้นโตขึ้นแล้วก็เป็นคนเก่งขึ้นมากกว่าเดิมในทุกๆด้านเลยแล้วก็ให้เราพัฒนาฝีมือตัวเองแบบดีขึ้นเยอะๆเลยค่ะก็คือเราพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ผ้าไทยเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเสมอทุกๆพระองค์เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณพระองค์ท่านทุกๆวันที่เราตื่นขึ้นมาแล้วก็ที่เราคือเราขอบคุณมากที่งานนี้ค่ะได้อยู่คู่กับเราได้มีอาชีพได้การเลี้ยงดูได้รายได้จากการทำงานตรงนี้ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยล่ะค่ะคุณแม่ได้เล่าเรื่องตอนรับเสด็จท่านค่ะเป็นความภาคภูมิใจมากๆไม่ใช่แค่คุณแม่นะคะที่รับเสด็จท่านคุณแม่ยังนำพาชุมชนคนในชุมชนเนี่ยค่ะเยอะมากแม่บอกแม่เล่าว่าช่วงนั้นนะคะฤดูทำนาทุกคนที่อยากจะเข้าเฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านนะคะก็มาช่วยแม่ดำนาด้วยนะคะแล้วก็ช่วยทำกับข้าวคือช่วยทุกอย่างแม่ทำอะไรเขาก็ช่วยกันหมดเพราะว่าประชาชนแล้วก็คนในชุมชนบ้านเนินมวงของเราเนี่ยค่ะทุกคนอยากไปเข้าเฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านมากๆเรามันเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวเราด้วยแล้วก็ของชุมชนบ้านเนินมวงของเราด้วยค่ะที่ได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านนะคะสี่สิบสี่ปีในการดำเนินงานการทอผ้าของคุณแม่จากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะคือมองออกเลยว่าคุณแม่เนี่ยภูมิใจมากซาบซึ้งมากคือแม่เนี่ยพูดทุกครั้งแกก็จะร้องไห้ทุกครั้งเขาเรียกว่าเป็นความปลื้มปิติในใจมาตลอดแล้วก็ที่ท่านสวรรคตไปแม่ก็เสียใจมากๆร้องไห้อยู่แบบเยอะมากเลยค่ะถามว่ารู้สึกยังไงรู้สึกขอบคุณตลอดค่ะไม่มีคำพูดอะไรเยอะกว่านี้คือได้แต่ขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแล้วก็ขอบคุณแม่ขอบคุณครอบครัวขอบคุณชุมชนที่ยังสืบสานต่ออาชีพนี้จนทำให้ปัจจุบันเนี้ยมาถึงรุ่นเราอาจจะเป็นรุ่นที่3นะคะแต่ไม่ได้บันทึกไว้เราเนี่ยปู่ย่าตายายรุ่นแม่แล้วก็รุ่นเรารุ่นที่3เนี่ยค่ะคือขอบคุณมากขอบคุณทุกคนการต่อยอดในปัจจุบันนี้นะคะก็อย่างที่บอกตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าเราอะเรียนรู้ตั้งแต่ตัววัตถุดิบวิธีการทำกระบวนการต่างๆทำให้เรารู้จักว่าเรามีอะไรบ้างไม่มีอะไรบ้างแล้วก็เรียนรู้การตลาดด้วยทำให้เราก้าวทันกับเทรนด์ใหม่ๆในปัจจุบันค่ะเราก็ไม่ได้มีแค่ผ้าทอมือที่เป็นผ้าชิ้นอย่างเดียวตอนนี้เราก็จะมีการแปรรูปเป็นพวงกุญแจแปรรูปเป็นกระเป๋าแปรรูปเป็นมีผ้าคลุมไหล่เข้ามามีผ้าขาวม้าเข้ามาลวดลายสีสันแม้กระทั่งเส้นใยที่เราเอามาทอบนผืนผ้าค่ะเราไม่ใช่ว่าเราจะทอแบบชนิดเดียวแบบเดิมเราก็มองให้เหมาะสมกับชนิดผลิตภัณฑ์ที่เราจะผลิตออกมาแต่ละชิ้นค่ะก็ดูเรื่องสีสันในการเลือกใช้ในการเอาไปทำเส้นทอผ้าค่ะ
ให้ออกมาเป็นผืนผ้าเอามาแมทสีกันเขาเรียกว่ากลุ่มตลาดเนี่ยของคุณแม่เขายังเหนียวแน่นมากเขามีแฟนคลับการซื้อผ้าทอของเขาค่ะแต่ว่าที่จะมีเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะมีกลุ่มลูกค้าใหม่ๆเข้ามาที่อายุใหม่ๆเข้าขึ้นมาในการทำงานนะคะก็จะมองเห็นไอเดียดีไซน์ใหม่ๆต่างๆของเราก็เขาก็จะชอบค่ะเขาจะมองว่าผ้าทอเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะต้องอายุเยอะอย่างเดียวนะคะที่จะใส่เด็กๆวัย

ผู้คนทันสมัยผู้หญิงผู้ชายใส่ได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะคุณค่าของเราเนี่ยน่าจะเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมที่เราทำกันอยู่และเรามองเห็นว่ามันเป็นความสำคัญมันเป็นอาชีพมันเป็นของบรรพบุรุษที่เราถือถ้าเราจะทิ้งก็ทิ้งได้แต่ว่าไม่น่าจะควรทิ้งค่ะอยากอนุรักษ์ไว้มันเป็นสิ่งสำคัญมากๆดีต่อใจมากๆค่ะถ้าถามว่ามีลูกมาสืบทอดต่อไหมในงานที่เราทำอยู่นี้จากรุ่นเราต่อไปนะคะมีแน่นอนค่ะเพราะว่าตอนนี้น้องอายุประมาณ7ขวบแล้วก็สอนตั้งแต่ตัวเล็กๆ เลยตั้งแต่น้องยังพูดอ้อเอ้ออ้อเอพอเดินได้นะคะเราก็ให้จับใบไม้สีสันอะไรเนี่ยทำร่วมกับเราเลยค่ะก็คือถ้าเราย้อมสีใบมังคุดใช่ไหมคะก็น้องเนี่ยบอกว่านี่ใบมังคุดนะแล้วก็จะต้มสีแล้วนะอะไรแบบนี้ค่ะก็ให้เขาเรียนรู้กันแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยเขาก็ช่วยเราสาวเส้นไหมแล้วค่ะก็หมุนเส้นไหมกันเขาก็จะมองว่าตรงนี้นะแม่มันเกิดปมนะแม่ต้องแกะขี้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็จะเรียนรู้ตลอดแม่ต้องเพิ่มลายตรงนี้ไปนะค่ะเขาจะเก่งมากเขาจะคือเด็กเขาจะมีจินตนาการของเขาเยอะเลยค่ะก็ระยะเวลา44ปีในปัจจุบันนี้44ปีเนี่ยเราจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนนะคะแต่ก่อนหน้านี้เราก็ทำกันมาแล้วก็ระยะเวลาที่ผ่านมาอุปสรรคที่เราเจอมาประสบการณ์ต่างๆก็ตอบคำถามนี้ได้เลยว่าสร้างความรักความสามัคคีและอาชีพสร้างงานสร้างเงินให้กับคนในชุมชนมาตลอดเป็นที่ประจักษ์แน่นอนค่ะถามว่าความภาคภูมิใจที่เกี่ยวข้องกับคนในชุมชนเนี่ยอย่ายกตัวอย่างเช่นนะคะเมื่อเราถึงเทศกาลงานดอกจูดบานเนี่ยค่ะคนในชุมชนของเราไม่ว่าจะเป็นพี่ๆที่ทำงานในองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาดนะคะที่อยู่ในชุมชนของเราก็จะเลือกใช้ผ้าทอบ้านเนินมวงนะคะเป็นผ้าจากฝีมือกลุ่มอาชีพของเรานะคะนำไปสวมใส่นำไปโชว์คือเป็นความภาคภูมิใจไม่ใช่แค่เราแต่ว่าเป็นทั้งชุมชนของเราเลยค่ะถ้าอยากจะบอกให้กับคนรุ่นใหม่หรือรุ่นเราที่กำลังจะเกิดขึ้นมาในช่วงวัยทำงานต่อไปนะคะคืออยากให้มองกลับไปยังที่บ้านว่าที่บ้านของเราเนี่ยมีพ่อมีแม่มีปู่ย่าตายายอยู่คือเราไม่ได้กลับบ้านไปแค่ทำอาชีพที่บ้านอย่างเดียวเราได้กลับบ้านไปดูแลพวกท่านด้วยนะคะอย่างน้อยๆได้ขับรถไปซื้อกับข้าวมาดูแลคือดูแลกันในครอบครัวตัวเองค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนมองว่าอาชีพเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าแค่การทอผ้าอย่างเดียวนะคะที่ในชุมชนของเราบอกว่าให้มองสิ่งรอบตัวว่าบ้านเราเนี่ยดีอะไรเก่งยังไงมีอะไรดีบ้างก็เผื่อเป็นไอเดียแล้วก็เลือกทำสิ่งนั้นขึ้นมาอย่างเช่นบ้านเราแถวบ้านเราเลี้ยงปลากันเยอะเราอาจทำเป็นปลาใส่อ้วนเราทำปลาดุกร้าหรือบ้านเรามีต้นทุนทางวัตถุดิบทางธรรมชาติอาจจะเป็นงานจักสานอะไรแบบนี้ค่ะเราไม่จำเป็นว่าจะกลับบ้านมาทำอาชีพทอผ้าเหมือนมาอย่างเดียวก็ได้หรือทุกคนที่เห็นคลิปนี้เห็นวิดีโอนี้นะคะก็อาจจะมองว่าอยากทำอาชีพแบบมาจังเลยมาได้นะคะที่กลุ่มทอผ้าบ้านเนินมวงค่ะ

0: วันนั้นนะคะถ้าไม่มีพระปณิธานของพระพันปีหลวงเนี่ยครอบครัวของเราก็ไม่น่าจะทำเป็นรูปเป็นร่างคือทำอาชีพที่มั่นคงถึงขนาดนี้เพราะว่าเราก็ไม่รู้จะจับทิศทางยังไงเราก็ได้คำพระราชดำริคำสั่งสอนของพระองค์ท่านมาเป็นแนวทางในการดำรงอาชีพดำรงชีวิตค่ะพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างตัวอย่างที่ควรค่าแก่การทำตามเคารพค่ะก็โชคดีมากๆค่ะ
1: ไม่มีสิ่งใดจะสร้างความอิ่มเอมใจให้กับคนเป็นแม่ได้มากไปกว่าการได้เห็นเมล็ดพันธุ์ที่ตนเองฟูมฟักค่อยๆเติบโตและอย่างรากลึกอย่างแข็งแรงความตั้งใจอันแน่วแน่ของลูกสาวในวันนี้จึงเปรียบเสมือนของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งผู้ที่ยอมอุทิศทั้งแรงกายและแรงใจตรักตรำล้มลุกคลุกคลานมานานกว่า44ปีเพื่อปกป้องอาชีพพระราชทานนี้ไว้ย้อนกลับไปในหัวใจของผู้ที่เปิดตำนานพ่อทอเนินมวงอะไรคือพลังที่ทำให้คุณแม่ไม่เคยละทิ้งกี่ทอผ้าผืนนี้และความรู้สึกในส่วนลึกของหัวใจที่มีต่อลูกสาวผู้สืบทอด

ภูมิใจสิคะเพราะสาเหตุว่าแม่มีคนต่อยอดให้แม่แล้วแต่ว่าแม่ต้องเป็นพี่เลี้ยงให้เขายืนได้ให้เขาไปได้แล้วก็ไปในที่ต่างๆได้หมดอะค่ะตอนนี้ยังเป็นแม่เป็นพี่เลี้ยงเขาพี่เลี้ยงให้เขารู้ว่าการทำกลุ่มการทำผัวต่อยอดภูมิปัญญาอะไรหลายๆอย่างคือเพราะว่าส่วนใหญ่ทำผ้าทอมันมีคนหลายคนมารวมตัวกันทำคนเดียวไม่ได้บางคนจิตใจไม่เหมือนกันเพราะว่าทำกับคนไม่ใช่ว่าบางคนก็ดีบางคนก็ต้องพยายามพูดคุยให้เขาซึมซับแต่ต้องอดทนนะต้องอดทนมากๆด้วยค่ะถ้าถามว่าแม่ก็พยายามนะน้องมายตอนนี้ก็แม่ก็มีความภาคภูมิใจที่เราดึงลูกมาทําต่อยอดได้แล้วก็เรื่องลายผ้าแบบเนี้ยก็พยายามหาครูมาอบรมให้แม่ก็พยายามเอาเงินที่ส่วนตัวเองอะค่ะจ้างครูมาสอนให้เป็นพิเศษเพื่อเขาจะได้เขียนลายได้ออกแบบลายได้หลายๆอย่างอะค่ะตอนนี้ก็น้องมายถ้าถามว่าเก่งพอตัวอยู่หากินได้เขียนลายได้ทอผ้าได้ย้อมสีธรรมชาติได้แม่อายุก็เยอะแล้วเมื่อก่อนเรายังหนุ่มๆอยู่เราก็ใช้ชีวิตคือเราครู่ไปประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งประเทศแล้วก็สิ่งที่ได้มาคือเรามีความภาคภูมิใจว่าเราทำรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็ครอบครัวแล้วก็เห็นแล้วว่าผ้าทอยกดอกเมืองนครที่เราทำอยู่คือมันเป็นภูมิปัญญาที่มันสืบทอดมาแล้วก็ทำรายได้ให้กับชุมชนได้จริงในชุมชนของตำบลขอนหาดส่วนใหญ่ที่ทำอยู่ตอนนี้โครงการพระดำริคนในชุมชนของเราประมาณ200กว่าครัวเรือนที่ทำผ้าทอที่ทำผ้าในโครงการพระราชดำริแล้วก็ผ้าทอยกดอกเมืองนครของกลุ่มทอผ้าบ้านเนินหมวงก็แม่ก็แก่ก็เลยอยากให้น้องมายที่จริงไม่ใช่เอามาให้นะน้องมายก็ดื้อเหมือนกันดื้อภาษาเอ็ดว่าเขาเป็นวัยรุ่นที่เขาไม่ใช่มากว่ามาต้องมาอยู่บ้านวัยรุ่นต้องไปอยู่ข้างนอกต้องอยู่สบายอยู่ในห้องแอร์นู่นนี่นั่นหลายอย่างอะค่ะพอแม่ดึงเข้ามาก็ทะเลาะกันหลายรอบแล้วก็แม่ก็ทำให้เห็นว่าลูกมันทำรายได้จริงแล้วก็แม่ที่ส่งให้หนูเรียนก็เพราะสาเหตุว่าผ้าทอยกดอกเมืองนครและขอโครงการพระราชดำริที่เรามาประชุมประสานว่างก็ไปขายถ้าไม่ว่างก็เราจะทำตรงในโครงการด้วยแล้วก็เราทอผ้าขายด้วยก็หลายๆครั้งหลายๆรอบก็วันนี้ก็เป็นผลสำเร็จที่น้องมายมารับผิดชอบแม่ก็แก่ขึ้นประมาณ60กว่าแล้วค่ะตอนนี้ตั้งแต่เด็กประมาณ14 15ปีแม่ก็เสียดายนะแม่บอกตรงๆว่าเสียดายกับภูมิปัญญาที่ปู่ย่าตายายก็ทิ้งเอาไว้เราจะโตยอดยังไงก็คือกล่อมให้เด็กมันเข้ามาก็ชักชวนมานู่นนี่นั่นตอนนี้ก็คือไอ้เห็นที่ประจักษ์ว่าผ้าทอยกดอกเมืองนครมีรายได้จริงทำเป็นก็เรียกว่าเป็นอาชีพได้จริงแล้วก็เลี้ยงคนในครอบครัวได้จริงอะค่ะโครงการพระราชดำริที่พระองค์ท่านให้มาแม่ว่านะคนอื่นไม่รู้โครงการนี้ไม่ตายเพราะสาเหตุว่าเราหากินได้มันขลังเพราะว่าโครงการพระราชดำริไปปลูกที่ไหนไปอยู่ตรงไหนเจริญที่จุดตรงนั้นเพราะสาเหตุว่าเราหากินได้ที่เรามีโครงการเข้ามาแม่ดีใจมากเพราะว่าแม่พระองค์ท่านช่วยเหลือชุมชนให้ชุมชนมีรายได้มีกินมีใช้พออยู่พอกินนะคะมันไม่เดือดร้อนไม่ทำความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเพราะว่าเรามีงานทำตลอดอะ

าทอเนินมวงในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่เครื่องนุ่งห่มเพื่อความสวยงามแต่คือบทบันทึกแห่งความจงรักภักดีและเป็นอนุสรณ์แห่งพระเมตตาของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงชุบชีวิตและมอบศักดิ์ศรีความอยู่ดีให้แก่ราษฎรจากหยาดเหงื่อและการต่อสู้กว่า44ปีของคุณแม่สู่การเปิดใจรับสิ่งใหม่และก้าวไปข้างหน้าของลูกสาวในฐานะผู้สืบทอดได้พิสูจน์ให้เราได้เห็นแล้วว่าตราบใดที่คนรุ่นใหม่ยังคงรักและภาคภูมิใจในรากเหง้าสายใยศิลป์แผ่นดินผืนนี้จะไม่มีวันขาดสะบั้นลงอย่างแน่นอนขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้ร่วมสืบสารและส่งต่อคุณค่าผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินไปด้วยกันนะคะวันนี้ทีมงาน SBT นครศรีธรรมราชต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ดอกไม้จันทร์ความเชื่อความหมายและบทบาทในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพดอกไม้จันทร์เป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งการไว้อาลัยในสังคมไทยมาช้านานคนไทยเชื่อว่าไม้จันทร์เป็นไม้มงคลมีกลิ่นหอมบริสุทธิ์ใช้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่โบราณเมื่อถูกนำมาใช้ในงานศพจึงเสมือนเป็นการให้เกียรติครั้งสุดท้ายแก่ผู้วายชนให้ไปสู่สุคติโดยเชื่อว่ากลิ่นหอมของไม้จันทร์จะช่วยนำส่งดวงวิญญาณสู่สวงสวรรค์ในอดีตงานชาปนกิจมักจัดขึ้นกลางลานวัดและใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงสำหรับพิธีหลวงหรือพิธีของตระกูลสูงศักดิ์จะเลือกใช้ไม้จันทร์หอมเพื่อลดกลิ่นไม่พึงประสงค์พร้อมแฝงความหมายทางจิตใจเสมือนการบูชาเครื่องหอมถวายแด่เทพยดาความเชื่อนี้ค่อยๆผสานเข้ากับพิธีกรรมไทยพุทธจนกลายเป็นธรรมเนียมสำคัญเมื่อไม้จันทร์แท้เริ่มหายากขึ้นในสมัยรัชกาลที่5จึงมีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เทียมจากไม้จันทร์ที่ขูดเป็นแผ่นบางแล้วขึ้นรูปเป็นดอกไม้เริ่มใช้ในพระราชพิธีก่อนจึงค่อยแพร่หลายสู่ประชาชนก่อนจะเปลี่ยนมาใช้วัสดุอื่นเช่นไม้ฉำฉาหรือไม้สายกบที่หาได้ง่ายแม้วัสดุจะเปลี่ยนแต่ความหมายยังคงเดิมดอกไม้จันทร์ยังคงเป็นสิ่งสุดท้ายที่ประชาชนวางแทนดวงใจแห่งความอาลัยและได้กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในทุกวัดจนถึงปัจจุบันบทบาทในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพดอกไม้จันทร์มีสถานะสูงยิ่งเพราะเป็นของที่ใช้เฉพาะในพิธีสำคัญที่สุดของแผ่นดินทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกไม้การประดิษฐ์รูปทรงจนถึงการถวายล้วนแสดงถึงความพิถีพิถันและความเคารพอย่างสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์กลิ่นหอมของไม้จันทร์เชื่อกันว่าเป็นสื่อแห่งการนำส่งดวงพระวิญญาณสู่สวงสวรรค์ดอกไม้จันทร์ที่ประชาชนวางณเชิงพระเมรุมาตรจึงไม่ใช่เพียงดอกไม้ธรรมดาหากเป็นสัญลักษณ์ของความจงรักภักดีความอาลัยและการส่งเสด็จครั้งสุดท้ายด้วยหัวใจของชาวไทยทั้งประเทศ

0: ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: ยินดีด้วยคุณได้รับรางวัลใหญ่คลิกลิงก์นี้เลย
3: กดเลยกดสิกด
4: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคลิก
5: ไทยออนไลน์เกิดได้ทั่วอาเซียนก่อนคลิกก่อนโอนก่อนแชร์เราต้องตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ใจ
1: จริงด้วยถ้าไม่เช็คอาจถูกหลอกได
4: ้ไม่คลิกลิงก์แปลก
5: ไม่แชร์ข่าวปลอม
6: รู้เท่าทันไทยออนไลน์สร้างอาเซียนดิจิทัลที่ปลอดภัยไปด้วยกัน
7: Welcome to the talk.
8: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
9: We don't know what they are. It is your ability to read.
10: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT รวมใจนะคะวันนี้พบกันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569กับดิฉันสวิตรีบุญครองค่ะ
0: ผมพิษณุสอนยางสูงนะครับคุณผู้ชมติดตามผ่านช่องทางของทีวีดิจิทัลหมายเลข11นะครับหรือว่าจะเป็น Facebook Live NBT ภาคกลางติดตามได้เช่นเดียวกันนะครับทักทายกันเข้ามาได้นะครับตอนนี้นะครับก็เช่นเดิมนะครับเรายังมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่นะครับที่ยังประสบอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางพื้นที่ของลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับที่มีผลกระทบมาตั้งแต่2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับประมาณนั้นนะซึ่งตอนนี้แม้ระดับน้ำจะลดลงแล้วนะฮะแต่ว่าผลกระทบไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ริมตลิ่งนะที่ท่วมเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็ยังคงได้รับผลกระทบอยู่นะครับ
1: ทั้งในส่วนของพื้นที่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโซนของภาคกลางภาคตะวันตกต่างๆพระนครศรีอยุธยาชัยนาทอ่างทองสิงห์บุรีต่างๆก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องของมวล น้ำต่างๆเนาะฝนตกมาเป็นระยะหนึ่งแล้วก็น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งที่คุณพิษณุสอนกล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเช่นเดียวกับพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีค่ะก็ได้รับผลกระทบจากน้ำด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเป็นน้ำที่ไหลมาจากเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเข้าท่วมพื้นที่ริมตลิ่งซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะคะขณะเดียวกันก็ยังต้องมีการเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของอำเภอจอมบึงอำเภอปากท่อนะคะจังหวัดราชบุรีซึ่งสถานการณ์ล่าสุดขณะนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากทางด้านของหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีนะคะร่วมพูดคุยกับเราในสายนะคะกับคุณณัฐวุฒิเบญจสุรัตน์วงศ์ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับหัวหน้าครับ
2: คุณ
0: ครับผมสวัสดีครับ
2: คุณนัทสอนครับและคุณสาธิตีครับ
1: ค่ะ
0: ครับผมตอนนี้สถานการณ์น้ำในภาพรวมของราชบุรีเป็นอย่างไรแล้วบ้างครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของตัวเมืองหรือว่าบ้านที่อยู่ตามริมแม่น้ำหรือว่าริมน้ำสาขาต่างๆตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับครับสถานการณ์น้ำนะครับการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองนะครับเราได้รับการระบายน้ำสูงสุดนะครับ2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเมื่อวันที่29 กันยายน 2569นะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับวันที่8 ตุลาคม 2569นะครับเวลา6 นาฬิกานะครับทางเขื่อนแม่กลองระบายน้ำอยู่ที่1,127ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับระดับน้ำสูงสุดนะครับวัดได้ที่เขตเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับ6 โมงวันที่8 ตุลาเนี่ยครับวัดได้ 3.4 นะครับซึ่งเราได้รับผลกระทบสูงสุดคืออยู่ที่ 4.8 เมตรครับก็ปัจจุบันลดมาเหลือ 3.4 เมตรนะครับสถานการณ์ในพื้นที่นะครับตั้งแต่เริ่มสถานการณ์ครับเราได้รับผลกระทบนะครับ9อำเภอนะครับ78ตำบล611หมู่บ้านนะครับมีครัวเรือนได้รับผลกระทบ 20,070 ครัวเรือนครับถ้าเป็นจำนวนคนก็ 68,883 คนนะครับพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหาย 32,190 ไร่นะครับโรงเรียน54แห่งครับวัด40แห่งครับแล้วก็เราได้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงนะครับสูงสุดที่31แห่งครับแต่ปัจจุบันเหลือ31แห่งแล้วครับในเขตอำเภอเมืองราชบุรีนะครับอำเภอบ้านโป่งอำเภอโพธารามนะครับอำเภอดำเนินสะดวกอำเภอวัดเพลงและอำเภอปากท่อครับท่านครับ
1: ค่ะ
0: ครับผมณตอนนี้อย่างเรื่องของการช่วยเหลือหรือว่าผลกระทบต่างๆตอนนี้ในพื้นที่เนี่ยทำอะไรไปแล้วบ้างครับและตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับก็ท่านผู้ว่าการจังหวัดราชบุรีนะครับนางสาวธีระคำพานะครับในฐานะที่ท่านเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2550นะครับท่านได้กำชับทุกหน่วยนะครับให้ความสำคัญกับการชีวิตประชาชนนะครับแล้วก็กลุ่มเปราะบางครับแล้วก็ทรัพย์สินนะครับท่านกำชับให้อพยพประชาชนทั้งหมดก่อนนะครับตั้งแต่เรามีสถานการณ์วันที่27นะครับเราก็ได้มีการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลบอร์ดแคสของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับให้ประชาชนเตรียมพร้อมนะครับทั้ง7อำเภอครับแล้วก็ต่อมานะครับทางเขื่อนแม่กลองได้มีหนังสือแจ้งเรามานะครับว่าจะปล่อยน้ำมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเราก็ได้มีการแจ้งเตือนผ่านเซลบอร์ดแคสให้ประชาชนทั้ง7อำเภอที่อยู่ริมน้ำแม่กลองนะครับให้อพยพนะครับเป็นการเตือนแบบสูงสุดครับก็ประชาชนก็ส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติตามคำแจ้งเตือนของเรานะครับจะมีบางส่วนนะครับก็ทั้งให้เจ้าหน้าที่นะครับทุกหน่วยนะครับเข้าไปเกลี้ยกล่อมนะครับก็ได้รับการตอบรับที่ดีทุกคนก็ออกมานะครับจะมีบางส่วนนะครับที่ยังห่วงทรัพย์สินนะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดก็ได้ประสานกับผ ผู้การตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีนะครับให้เอาตำรวจนะครับเข้าไปดูแลทรัพย์สินชาวบ้านนะครับเพื่อให้ชาวบ้านออกมาจากที่พักอาศัยในที่พื้นที่ปลอดภัยครับ
1: ค่ะในส่วนของพื้นที่ที่อำเภอจอมบึงค่ะหัวหน้าคะในส่วนนี้สถานการณ์น้ำปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างและต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษอย่างไรบ้างคะ
2: ครับในส่วนอำเภอจอมบึงนะครับก็ในเมื่อวันก่อนนะครับทางเรานะครับได้ตรวจสอบกับหน่วยพยากรณ์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีอุตุนิยมราชบุรีนะครับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค7นะครับโครงการชลประทานจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็อีกหลายหน่วยนะครับเราตรวจพบนะครับว่า12ชั่วโมงนะครับมีฝนตกสะสมนะครับ150กว่ามิลลิเมตรนะครับขึ้นไปนะครับทางผมนะครับกับท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับก็ได้มีการส่งข้อความนะครับผ่านเฟซบุ๊กแชทนะครับเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมนะครับอพยพแล้วก็เก็บทรัพย์สินมีค่านะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายรถยนต์ยานพาหนะไปพื้นที่ปลอดภัยครับเมื่อตอน6โมงนะครับที่ผ่านมาเมื่อวันก่อนนะครับ
0: ครับ
2: ปรากฏว่าน้ำก็น้ำป่านะครับฝนตกเยอะก็ไหลหลากเข้าท่วมนะครับในพื้นที่อำเภอจอมบึงนะครับโดยเฉพาะอำเภอโดยเฉพาะตำบลด่านตำบลด่านทับตะโกนะครับก็รับความเสียหายเป็นวงกว้างนะครับปัจจุบันก็สถานการณ์เริ่มคลี่คลายนะครับเนื่องจากจอมบึงเป็นพื้นที่สูงนะครับน้ำหลากลงมาก็จะลงไปที่ด่านมะขามเตี้ยนะครับเข้าแม่น้ำพาน้อยจังหวัดการต่อไปครับในส่วนความช่วยเหลือนะครับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจนะครับฝ่ายปกครองพลเรือนนะครับได้ลงสำรวจพื้นที่เบื้องต้นนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นครับก็ในจุดที่มีสะพานขาดนะครับทางเนื่องจากราชจังหวัดราชบุรีมีทหารอยู่3หน่วยนะครับมีทั้งกรมการทหารช่างนะครับแล้วก็มทบ16นะครับกองพลพัฒนาครับทางกรมการทหารช่างก็ได้เข้าสำรวจพื้นที่ครับจะมีการนำสะพานแดลลี่เข้าไปแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเบิกไทยนะครับซึ่งพรุ่งนี้ก็จะลงพื้นที่ครับท่านครับ
0: ครับครับในส่วนของจอมบึงเองที่น้ำหลากเข้ามาเนี่ยนะครับมันกระทบมากน้อยแค่ไหนต่อบ้านเรือนของประชาชนหรือว่าระดับน้ำที่เป็นน้ำป่าเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับท่าน
2: ก็เป็นวงกว้างนะครับถ้าล่าสุดนี้ก็มีประมาณ 3-4 ตำบลนะครับแต่ว่าน้ำจะไม่ท่วมขังครับน้ำจะหลากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะครับประกอบกับสภาพบ้านเมืองของจอมบึงนะครับบ้านเรือนประชาชนก็หนาแน่นขึ้นนะครับก็ทำให้มีถนนหนทางหรือสิ่งปลูกสร้างอาคารบางอย่างขวางทางน้ำนะครับก็ทำให้น้ำเปลี่ยนทิศทางนะครับแต่ว่าประกอบกับจอมบึงเป็นพื้นที่สูงนะครับซึ่งเราจะมีน้ำหลากลงมาแต่ก็จะไหลลงสู่พื้นที่ต่ำครับก็พื้นที่ท่วมขังก็จะไม่ค่อยมากครับแต่ว่าอำเภอจอมบึงเป็นอำเภอที่ทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งพืชผลไรนานะครับสินค้าทางการเกษตรก็ได้รับความเสียหายครับทางเกษตรจังหวัดนะครับแล้วก็เกษตรอำเภอนะครับก็ได้ทำการสำรวจครับกำลังลงสำรวจนะครับเพื่อชดเชยความเสียหายให้กับประชาชนเกษตรกรครับท่านครับ
1: ค่ะในส่วนนี้นะเวลานี้ฝนหยุดตกยังคะแล้วถ้ามีฝนตกลงมาซ้ำอีกระรอกหนึ่งจะมีการเตรียมรับมือยังไงบ้างคะ
2: ครับก็ปัจจุบันนะครับก็สถานการณ์ฝนก็ได้หยุดตกมาเกือบ2วันแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็องค์อุตุนิยมวิทยาราชบุรีนะครับก็ได้มีการคาดการณ์นะครับว่าจังหวัดราชบุรีของเราเนี่ยครับจะมีฝนตกหนักนะครับถึงหนักมากนะครับในช่วงระหว่างวันที่9นะครับถึงวันที่12นะครับซึ่งรัฐบุรีจะได้รับผลกระทบฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่10ถึง11นะครับทางจังหวัดราชบุรีนะครับกองอำนวยการป้องกันจังหวัดราชบุรีนะครับโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านก็ได้กำชับทุกหน่วยนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับในส่วนที่เรามีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับไว้เป็นการล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับเราก็ยังคงติดตั้งเครื่องสูบน้ำอยู่ต่อนะครับมีการตรวจผนังกั้นน้ำนะครับการวางกระสอบทรายนะครับเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์นะครับเตรียมระบบสื่อสารสำรองนะครับซึ่งเราก็เตรียมไว้ในช่วงที่เขื่อนแม่กองปล่อยน้ำมากกว่าปกติอยู่แล้วนะครับตอนปัจจุบันนะครับเราได้มีการบริหารเครื่องจักรกลสารภัยนะครับโดยเฉพาะของกรมปอพอนะครับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค7โครงการชลประทานหน่วยทหารนะครับในพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วนะครับไปยังพื้นที่ที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนครับและปัจจุบันนะครับเราก็ได้มีการเร่งฟื้นฟูนะครับพื้นที่ประสบสารภัยนะครับจัดระบบให้ประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัยครับเพื่อเร่งสำรวจโครเรือนที่เข้าข่ายใช้เงินช่วยเหลือเยียวยาต่อไปโดยเร็วครับครับ
0: ครับผมกลับมาที่ทางตัวเมืองทางเทศบาลอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะตอนนี้ระดับน้ำลดลงแล้วแต่ว่ายังมีน้ำท่วมขังอยู่หรือไม่ครับ
2: ครับก็ในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดราชบุรีครับเป็นพื้นที่ที่เราต้องปกป้อง ป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะครับแล้วก็เป็นหัวใจสำคัญของการบัญชาการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีทั้ง10อำเภอนะครับเราก็ได้มีการประสานหน่วยงานทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การจังหวัดราชบุรีนะครับหน่วยทหารตำรวจนะครับแล้วก็หน่วยราชการส่วนภูมิภาคนะครับส่วนกลางที่ตั้งอยู่พื้นที่ครับมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับแล้วก็ตรวจสอบระบบท่อระบายน้ำครับวางแนวกระสอบทรายตั้งแต่มีสถานการณ์ในช่วงแรกนะครับปัจจุบันเราก็ยังมีการตั้งแนวป้องกันต่างๆอยู่นะครับแล้วก็สูบน้ำก็ยังอยู่ในจุดนี้นะครับแล้วก็เราได้มีการขับเคลื่อนย้ายนะครับเครื่องสูบน้ำบางชนิดนะครับเพื่อเร่งระบายน้ำที่ยังค้างอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำของเขตเทศบาลนะครับออกแม่น้ำแม่กอให้เร็วที่สุดครับปัจจุบันก็สามารถที่จะสถานการณ์ได้เกือบทั้งหมดนะครับเหลือแต่พื้นที่ที่ลุ่มต่ำนะครับที่ต่ำกว่าระดับเขื่อนการป้องกันแม่น้ำแม่กอนะครับซึ่งเขื่อนของเรานี่มีความสูง 4.9 นะครับก็ปัจจุบันก็พยายามเร่งระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำที่น้ำยังค้างรอการระบายอยู่ครับ
1: ค่ะถ้าหากพี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจะมีการขอความช่วยเหลือไปทางหน่วยงานภาครัฐจะมีช่องทางในการติดต่ออย่างไรบ้างคะ
2: ครับในส่วนของการช่วยเหลือและแจ้งเตือนนะครับเราได้มีการประสานกับสื่อมวลชนทุกภาคส่วนนะครับโดยผ่านประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อในกรณีมีการแจ้งเตือนเราก็จะสามารถส่งข้อความนะครับต่างๆออกให้ถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีได้ทันทีครับมีการแจ้งผ่านผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านครับไปถึงชุมชนนะครับส่วนเบอร์ที่สามารถให้พี่น้องประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือนะครับหรือสอบถามข้อมูลต่างๆนะโดยเฉพาะเรื่องเงินเยียวยานะครับสามารถติดต่อสายด่วนกรมป้องกันนะครับ1784ครับแล้วก็เบอร์สายด่วนจังหวัดราชบุรีนะครับ065-575-3500ครับแล้วก็เบอร์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณจังหวัดราชบุรีครับ032-332-571ครับท่านครับ
0: ครับผมในส่วนของการเยียวยาบ้านที่ได้รับผลกระทบไปแล้วเนี่ยนะครับมาตรการเป็นอย่างไรต้องท่วมระดับไหนอยู่กี่วันถึงจะได้รับการเยียวยาอย่างไรไหมครับ
2: ครับก็จะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกนะครับก็จะเป็นเงินตามมติครม.นะครับที่ช่วยเหลือเยียวยานะครับมี4กรณีด้วยกันครับคือน้ำท่วมขังมากน้อยกว่า7วันนะครับแต่มีทรัพย์สินเสียหายครับก็จะได้ครัวเรือนละ 9,000 บาทนะคร
0: ับ
2: น้ำท่วมขังเกินกว่า7วันนะครับก็จะได้ครัวเรือนละ 9,000 บาทเหมือนกันครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วส่วนจะมีบ้านถูกน้ำล้อมรอบนะครับจนไม่สามารถออกไปไหนมาไหนได้นะครับเกินกว่า7วันจะได้โคเรือละ 5,000 บาทครับแล้วกรณีที่เป็นคอนโดนะครับหรืออาคารสูงครับน้ำท่วมไม่ถึงที่พักอาศัยนะครับแต่น้ำล้อมรอบนะครับจนไม่สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้เกินกว่า7วันก็จะได้โคเรือละ 5,000 บาทครับก็ในกรณีเสียชีวิตก็จะได้2ล้านบาทต่อรายนะครับส่วนกรณีที่2นะครับเป็นเงินทดลองราชการช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับตามระเบียบของท้องถิ่นท้องที่ท้องถิ่นจังหวัดนะครับที่ช่วยเหลือซ่อมแซมนะครับในส่วนที่อยู่อาศัยนะครับหลังหนึ่งไม่เกิน 88,600 บาทนะครับก็ส่วนนี้ก็จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบนะครับ
0: ครับ
2: แล้วก็มีซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรนะครับก็ไม่เกิน 6,800 บาทต่อครอบครัวครับในกรณีที่ต้องอพยพออกมานะครับแล้วไปเช่าโรงแรมหรือเช่าบ้านพักชั่วคราวนะครับก็จะมีเรทที่ทางราชการกำหนดให้ไม่เกินเท่าไหร่นะครับมีเครื่องค่าเครื่องไม้เครื่องมือประกอบอาชีพนะครับกรณีบาดเจ็บนะครับต่างๆก็จะมีค่าชดเชยให้ครับแต่เงินส่วนต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ใช่ชดเชยให้ทั้งหมดนะครับเหมือนกับว่าเป็นการให้ผู้ประสบภัยมีกำลังใจต่อไปครับ
1: ค่ะณตอนนี้มีผู้ที่ติดต่อเข้าไปมากน้อยขนาดไหนแล้วคะ
2: ก็ในส่วนของจังหวัดราชบุรีตอนนี้เมื่อวานล่าสุดก็มีคนยื่นเข้าระบบทางรัฐอยู่ประมาณหมื่นกว่ารายนะครับ
1: ค่ะ
2: หมื่นน่าจะประมาณ 13,000-14,000 นะครับจากจำนวนครัวเรือนที่แต่ละอำเภอสำรวจมาสูงสุดมีผู้ได้รับผลกระทบประมาณ 28,070 ครัวเรือนครับท่านครับ
0: ครับครับก็เป็นตัวเลขที่เยอะแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอเสร็จก็จะต้องมีขั้นตอนต่างๆในการเข้าไปเยียวยาว่าแต่ละครัวเรือนเนี่ยได้รับผลกระทบมากหรือน้อยแค่ไหนก็จะต้องเป็นไปตามมาตรการอย่างที่ท่านบอก
2: ครับก็โดยเฉพาะจังหวัดราชบุรีเรานะครับเป็นจังหวัดที่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับเป็นส่วนใหญ่ซึ่งความเสียหายล่าสุดก็ 30,000 กว่าไร่นะครับสิ่งนี้จะต้องเป็นสิ่งที่ทางเกษตรจังหวัดเกษตรสหกรณ์กำลังสำรวจแล้วเพื่อชดเชยนะครับที่พี่น้องเกษตรกรเราที่ขึ้นทะเบียนไว้ครับจะได้เงินชดเชยตาม ตามที่ราชการกำหนดนะครับ
1: ค่ะก็เรียกว่าเป็นไปตามมาตรการที่มีการกำหนดไว้นะคะสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบเรื่องของปัญหาน้ำต่างๆนะคะวันนี้ขอบพระคุณทางด้านของท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับข้อมูลต่างๆในวันนี้ค่ะ
2: ครับขอบค
1: ุ
2: ณคร
1: ับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับเป็นสถานการณ์ในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งก็ถือว่าแม้ในส่วนของระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองตอนนี้ลดระดับลงแล้วแต่ว่าพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะในแถบตัวเมืองก็ยังคงท่วมอยู่ก็เร่งระบายน้ำที่ท่วมขังนะแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งก็คือทางอำเภอจอมบึงนะอำเภอจอมบึงก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งแต่ว่าไม่ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำแม่กลองนะแต่ว่าได้รับผลกระทบจากน้ำฝนที่ตกต่อเนื่อง24ชั่วโมงทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก
1: ค่ะก็กระทบกันมาเป็นแถบๆกันมานะคะในส่วนของน้ำฝนนั่นเองยังคงอยู่ที่ราชบุรีนะคะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีก็ได้ลงพื้นที่3อำเภอนะคะเพื่อที่จะเร่งในการที่จะระบายน้ำแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำรับมือกับฝนที่จะมีการตกหนักนะคะวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้ค่ะซึ่งขณะที่สถานการณ์น้ำภาพรวมก็เริ่มคลี่คลายแล้วก็มีแนวโน้มที่จะลดลงค่ะทางด้านของนางสาวทิติลักษณ์คำพานะคะผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยท่านปลัดจังหวัดราชบุรีนะคะได้ลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับนายอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบจุดสูบน้ำแล้วก็เส้นทางในการระบายน้ำในพื้นที่3อำเภอนะคะได้แก่อำเภอเมืองราชบุรีอำเภอโพธารามและอำเภอบ้านโป่งค่ะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปริมาณน้ำฝนและมวลน้ำจากเขื่อนแม่กลองตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้ค่ะ
0: ครับซึ่งในพื้นที่ของเมืองราชบุรีนะครับก็ตอนนี้มีการเร่งรัดในการสูบน้ำออกจากเขตเศรษฐกิจแล้วนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านนายอำเภอเมืองราชบุรีก็เดินทางไปที่ถนนมนตรีสุริยะวงศ์ซอย3เป็นเขตเทศบาลเมืองราชบุรีซึ่งเป็นรอยต่อของคลองอู่เรืออบต.บ้านไร่นะฮะจุดนี้ได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำมาจากปภ.นะครับเพื่อสูบน้ำลงไปสู่คลองอู่เรือแล้วก็จะระบายน้ำต่อลงไปสู่แม่น้ำแม่กลองอย่างต่อเนื่องนะครับ
1: ค่ะจากนั้นนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่ไปยังอำเภอโพธารามนะคะร่วมกับท่านนายอำเภอโพธารามค่ะเพื่อได้ติดตามสถานการณ์น้ำในคลองบาง200ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญนะคะในการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำแม่กลองนะคะพร้อมกับมีการตรวจเยี่ยมประตูระบายน้ำบางตะโนดนะคะซึ่งได้มีการเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อที่จะเร่งในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ก่อนที่จะเดินทางไปยังอำเภอบ้านโป่งนะคะเพื่อที่จะไปติดตามสถานการณ์น้ำที่ประตูน้ำวังมะนาวค่ะ
0: ครับก็เดินทางไปสำรวจที่ลำห้วยยางนะฮะที่ตำบลเขาขลุงได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักน้ำหลากเข้าท่วมหลายหมู่บ้านแล้วก็มวลน้ำจากลำห้วยยางเนี่ยก็จะไหลไปที่ตำบลเขาขลุงเข้าสู่บึงวังมะนาวนะฮะก็คือที่ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านโป่งก่อนจะหลากไปยังพื้นที่อำเภอโพธารามซึ่งทางจังหวัดตอนนี้ก็เฝ้าระวังติดตามเรื่องของทิศทางน้ำที่จะไหลไปกระทบเนี่ยนะครับตลอด24ชั่วโมงแล้ว

0: ก็ได้รับความเสียหายไป 32,000 กว่าไร่มีโรงเรียน54แห่งวัดส่วนใหญ่เนี่ยแนวโน้มลดลงแล้วนะครับมีพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติไปแล้ว38ตำบลแต่ว่ายังมีพื้นที่ที่ต้องรอการระบายน้ำอีก40ตำบลซึ่งหากสถานการณ์เรื่องของการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองเนี่ยไม่เพิ่มขึ้นหรือว่าปริมาณฝนในพื้นที่ลดลงก็คาดว่าอีกไม่กี่วันนะฮะก็สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับ
1: ค่ะสำหรับการที่จะรับมือสถานการณ์ดังกล่าวนะคะจังหวัดราชบุรีก็ได้มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยใน8อำเภอ51ตำบล5ชุมชน451หมู่บ้านค่ะโดยมีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินใน6อำเภอ51ตำบล5ชุมชน496หมู่บ้านโดยให้หน่วยงานส่วนราชการนะคะได้มีการระดมสรรพกำลังนะคะสนับสนุนยานพาหนะและเครื่องจักรกลจำนวน205รายการพร้อมกับกำลังพลจำนวน301นายนะคะเพื่อที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0: ครับขณะเดียวกันทางศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของจังหวัดราชบุรีก็กำชับเลยนะครับว่าให้ทุกหน่วยงานเนี่ยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและยังคงติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วก็ไปตรวจผนังกั้นน้ำไปดูเรื่องของกระสอบทรายเอาไว้ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้วางแผนการถอนทรัพยากรเครื่องจักรกลในพื้นที่ที่มีสถานการณ์คลี่คลายแล้วแล้วก็ไปสนับสนุนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังตลอดจนไปฟื้นฟูพื้นที่ประสบสาธารณภัยจัดระบบให้กับประชาชนได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้วก็ไปเร่งสำรวจครัวเรือนที่เข้าข่ายนะฮะเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดนี้ก็คือภาพรวมของราชบุรีทั้งหมดเลยนะครับ
1: ค่ะมาต่อกันที่ในส่วนของพื้นที่กาญจนบุรีกันบ้างนะคะแม้ว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่กาญจนบุรีจากแม่น้ำแควน้อยแล้วก็แม่น้ำแควใหญ่นะคะที่ไหลลงสู่เขื่อนแม่กลองจะเริ่มคลี่คลายลงไปแล้วนะคะแต่ขณะเดียวกันพื้นที่ที่อำเภอด่านมะขามเตี้ยนะคะเป็นพื้นที่ที่ติดต่อกับจังหวัดราชบุรี
0: เหมือน
1: ที
0: ่ท่าน
1: ปภ.บอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของระดับน้ำจากแม่น้ำลำพาชีค่ะที่จะไหลเข้ามาท่วมบ้านเรือนของประชาชนช่วงนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างกับสถานการณ์ในพื้นที่นะคะได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอด่านมะขามเตี้ยนะคะพูดคุยกับเราในสายค่ะท่านวาทิตมาไพศาลศิลป์ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ตอนทั้งสองท่านด้วยครับ
0: ครับผมท่านนายอำเภอครับตอนนี้ในพื้นที่อำเภอด่านมะขามเตี้ยเนี่ยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ไหนยังไงบ้างครับ
2: ครับสำหรับอำเภอด่านมะขามเตี้ยนะครับก็จะมีผลกระทบเนี่ยเป็น2ช่วงครับในช่วงแรกก็คือเหตุการณ์ในช่วงแรกเป็นวันที่28กันยายนครับก็ในพื้นที่ของเราครับก็มีฝนตกนะครับรวมถึงในพื้นที่ของอำเภอด่านมะขามเตี้ยนะครับจะตามที่ท่านทางปภ.ราชบุรีแจ้งเลยครับเรารับน้ำมาจากทางจอมบึงนะครับแล้วก็สวนพึ่งนะครับประกอบกับในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเองนะครับเราก็รับน้ำมาจากด้านบนก็คืออำเภอสังขละบุรีนะครับอำเภอทองหล่อภูมิอำเภอไซโยกนะครับก็จะไหลมารวมกันนะครับทางแม่น้ำลำพาชีไปบรรจบที่แม่น้ำแควน้อยครับทำให้ระดับน้ำนะครับก็ระดับน้ำสูงครับก็จะท่วมไปที่ล้นครับท่วมไปที่ในพื้นที่ของตำบลกอนโดครับก็จะมีหมู่3หมู่10นะครับหมู่2ทำให้รับความเดือดร้อนนะครับราษฎรเนี่ยน่าจะตกประมาณ100หลังคาเรือนครับโดยระดับน้ำเนี่ยครับที่น่าห่วงที่ผ่านมาครับก็คือระดับน้ำประชาชนที่อยู่บริเวณริมตลิ่งครับเพราะว่าประชาชนของในพื้นที่ของด่านมะขามเตี้ยที่อยู่ริมน้ำเนี่ยจะรับผลกระทบสูงครับเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยจุดที่เพิ่มสูงมากๆเนี่ยบางพื้นที่ก็ 6-7 เมตรเลยนะครับแต่ว่าปัจจุบันนะครับน้ำก็ได้มีการทยอยไหลลงตามแม่น้ำลำมะชีรวมถึงแม่น้ำแควน้อยครับไปออกที่แม่น้ำแม่กลองครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็อีก
1: คร
2: ับผมครับอีกส่วนนึงก็คือเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาครับพอสถานการณ์ในพื้นที่ของเราเนี่ยครับในพื้นที่ของตำบลกอนโดเนี่ยเริ่มจะดีขึ้นครับก็จะมีต้องอธิบายนิดนึงครับว่าพื้นที่ของเราเนี่ยครับจะเกิดหลังจากพื้นที่อื่นเนี่ยประมาณ2วันเพราะว่าของเราเป็นพื้นที่ที่น้ำต้องใช้เวลาเดินทางมาครับทำให้เวลาพื้นที่อื่นเกิดเนี่ยเราก็จะมีเวลาตั้งตัวนะครับเตรียมการรองรับน้ำในระดับหนึ่งครับพอหลังจากนั้นวันที่5ครับเราก็มีเกิดเหตุการณ์เพิ่มขึ้นก็คือฝนตกในพื้นที่ครับแต่ระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยเนี่ยก็มีระดับที่สูงทำให้น้ำเนี่ยไหลไปได้ช้าครับแต่ว่าก็จะเป็นลักษณะของการท่วมขังประมาณ1วันครับแล้วก็จะลงไปครับสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันครับที่ยังมีเหตุการณ์น้ำท่วมขังอยู่ครับก็จะยังอยู่ในพื้นที่ของตำบลกอนโดครับที่ยังมีประมาณสัก10ถึง15ครัวเรือนครับที่ยังมีน้ำท่วมในระดับประมาณสัก6ถึง70เซนครับ
1: ค่ะแสดงว่าลักษณะของน้ำที่มา

0: นี่เป็นทั้งในรูปแบบของน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าด้วยถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับเป็นน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำป่าแล้วก็รวมถึงน้ำจากจังหวัดข้างเคียงแล้วก็น้ำสะสมในพื้นที่ครับน้ำฝนครับ
2: ครับผมทีนี้ในส่วนของอำเภอด่านมะขามเตี้ยครับท่านนายอำเภอในลักษณะของน้ำเนี่ยน้ำป่าแล้วก็น้ำที่ไหลมาจากลำพาชีเนี่ยนะครับเวลาท่วมเนี่ยอย่างครั้งที่ผ่านๆมาก็คือระดับน้ำเนี่ยจะเพิ่มขึ้นสูงรวดเร็วมากบางทีเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ขึ้นมาท่วมมิดหลังคาแล้วอย่างนี้ฮะทางอำเภอเนี่ยมีการที่จะเตรียมการรับมือในส่วนนี้ยังไงบ้างครับ
1: ครับต้องบอกว่าครั้งเนี่ยครับเป็นสิ่งที่จะมีแบบ2ลักษณะครับลักษณะแรกเนี่ยคือการที่น้ำมาจะค่อยๆเพิ่มแล้วก็มีความรวดเร็วนะครับก
2: ับ
1: อีกลักษณะหนึ่งคือเพิ่มภายในน้ำที่รวดเร็วมากครับอย่างตัวอย่างในช่วงแรกนะครับจะเป็นลักษณะที่เพิ่มขึ้นภายในระยะประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงก็คือระดับที่สูงแล้วแต่อีกส่วนนึงเนี่ยก็คือจะเพิ่มแบบจากราชบุรีแล้วก็น้ำในพื้นที่นะครับเพิ่มภายในประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงเนี่ยเพิ่มมาถึงเมตรกว่าๆเลยครับสำหรับเตรียมการในพื้นที่ครับก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุเนี่ยครับเราก็ได้มีการประสานกับผู้นำท้องที่ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับรวมถึงท่านท้องถิ่นทุกอย่างนะครับให้มีการขุดลอกแล้วก็เคลียร์เส้นทางน้ำครับรวมถึงมีการเตรียมอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้ในการที่จะรองรับสถานการณ์น้ำท่วมครับแล้วก็มีการเราให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านครับในการเคาะประตูบ้านนะครับรวมถึงเสียงตามสายแล้วก็การสื่อสารทุกช่องทางให้กับประชาชนได้มีการเตรียมพร้อมรับมือครับ
0: ค่ะตรงนี้มีจุดตรงไหนที่มีข้อกังวลเป็นพิเศษไหมคะสำหรับในพื้นที่
1: ตอนนี้เราที่กังวลอยู่ครับตอนนี้ก็คือยังมีบางพื้นที่ในพื้นที่ของตำบลกอนโดครับมันจะเป็นลักษณะของที่ลุ่มครับแล้วก็ตอนที่น้ำเข้ามาเนี่ยก็มีระดับที่สูงครับแต่ว่าพอน้ำลดลงเนี่ยน้ำที่อยู่ในบริเวณที่ลุ่มเนี่ยครับก็ยังมีการท่วมขังอยู่นะครับก็เมื่อวันก่อนครับก็ได้ท่านผู้บริหารจังหวัดครับโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดกาญจนบุรีครับรวมถึงท่านรองผู้ว่าก็ได้มีการลงพื้นที่มาครับแล้วก็มาแก้ไขปัญหาให้ครับโดยมีการประสานไปที่ขอเครื่องสูบน้ำระยะไกลครับไปที่สำนักงานปภ.ครับก็ได้รับการสนับสนุนมาครับมีการติดตั้งแล้วก็กำลังเร่งสูบน้ำจากพื้นที่ครับเนื่องจากว่าบริเวณเนี่ยครับมีพื้นที่ประมาณ100กว่าไร่ครับแล้วมีน้ำท่วมขังประมาณ3เมตรซึ่งเป็นที่ต่ำแต่ว่าลักษณะของเป็นพืชสวนไร่นาครับเราก็ต้องมีการเร่งสูบต่อครับก็ได้รับการสนับสนุนจากทางจังหวัดกับทางปภ.ครับ
2: ครับจากที่ท่านนายอำเภอได้ลงพื้นที่ไปพบกับประชาชนเนี่ยเขาเดือดร้อนเรื่องอะไรกันบ้างครับในพื้นที่ของด่านมะขามเตี้ยครับ
1: ครับส่วนใหญ่เลยครับอันดับหนึ่งเลยก็ต้องยอมรับว่าเป็นที่อยู่อาศัยครับเพราะว่าหลายๆครอบครัวนะครับก็อย่างที่ผมแจ้งครับมีอยู่ริมน้ำแล้วก็ต้องไม่สามารถที่จะอยู่อาศัยได้รวมถึงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ครับอันดับแรกคือเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยครับอันดับ2ก็คือการประกอบอาชีพครับตอนนี้ที่ว่าบางพื้นที่ครับยังไม่สามารถจะเข้าไปทําการเกษตรได้ครับส่วนในเรื่องของสุขภาพตอนนี้เรามีทีมสาธารณสุขครับที่ว่าได้เข้ามีการแจกจ่ายยาครับรวมถึงไปถามเรื่องปัญหาแล้วก็ตรวจสอบของได้ใช้สอบถามแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพจิตครับหลังจากเหตุการณ์น้ําท่วมครับ
0: ค่ะในส่วนของความเสียหายในส่วนของภาคของการเกษตรต่างๆปศุสัตว์ต่างๆนี่มีความเสียหายมากน้อยขนาดไหนคะ
1: ครับของพื้นที่เราครับตอนนี้ทางเกษตรอำเภอครับร่วมกับท้องถิ่นท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านครับกำลังเร่งสำรวจอยู่ครับแต่ว่ากินพื้นที่ตอนนี้ครับเท่าที่ดูเนี่ยประมาณ500ไร่ครับรวมถึงพวกกระชังปลาเหมือนกันครับก็จากเหตุการณ์ที่น้ำขึ้นสูงครับก็ต้องมีการเสียหายเรื่องของกระชังปลาบริเวณริมน้ำครับตลอดแนวครับ
2: ครับ
1: กำลังเร่งสำรวจอยู่ครับ
0: ค่ะ
2: ครับผมในส่วนของสถานการณ์ในลำน้ำแม่น้ำภาชีเนี่ยนะครับตอนนี้เป็นยังไงฮะน่าเป็นห่วงมากน้อยแค่ไหนครับ
1: สำหรับแม่น้ำลำภาชีครับก็ตอนนี้น้ำจากทางราชบุรีหรือจอมบึงเนี่ยครับก็ไม่ได้มาเติมมากเท่าไหร่ครับทำให้ระดับน้ำเนี่ยลดลงอยู่ในระดับที่ไม่น่าเป็นห่วงในตอนนี้ครับแต่ว่าในระดับของระดับแม่น้ำที่แม่กลองครับก็ยังมีระดับที่สูงอยู่แต่ว่าก็คือน้ำยังไหลไปได้ครับก็อาจจะใช้เวลาครับเพราะว่าน้ำในพื้นที่ของอย่างที่ผมแจ้งครับตำบลกอนโดเนี่ยมันจะไหลออกไปบรรจบที่แม่กลองครับถ้าระดับน้ำในแม่กลองไปได้เร็วในพื้นที่ของตำบลกอนโดที่น้ำยังขังอยู่ก็จะไปได้เร็วเช่นกันซึ่งก็ทางจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้มีการเร่งระบายน้ำตรงส่วนนี้อยู่แล้วครับ
0: ค่ะในส่วนนี้ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกมานะคะในช่วงวันที่10-13ตุลาคมนี้เรามีการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีการเตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างไหมคะ
1: ครับตามที่คาดการฝนตกครับเราก็มีแจ้งผ่านทุกช่องทางทั้งท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านครับทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับรวมถึงทุกช่องทางที่มีให้มีการเตรียมรับมือตรงนี้อยู่แล้วครับในส่วนที่ผ่านมาครับเราก็ได้มีการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดคาร์ดอยู่แล้วครับที่จะทำให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบครับ
2: ครับผมในส่วนของจุดพักพิงของพื้นที่ด่านมะขามเตี้ยเนี่ยเราเตรียมเอาไว้มากน้อยแค่ไหนครับ
1: ครับจุดในพักพิงของพื้นที่ดำขามเตี้ยที่เป็นจุดถือว่าเป็นจุดเสี่ยงแล้วก็ที่ผ่านมาก็ใช้ในการดูแลประชาชนที่ระดับลำน้ำในรอบแรกครับก็จะมีที่บริเวณของวัดดอนสว่างครับแล้วก็บริเวณศาลาประชาคมประจำหมู่บ้านครับรวมถึงอปท.ทุกแห่งครับแล้วก็มีโรงเรียนครับก็ปัจจุบันที่ยังมีคนที่เข้าไปอาศัยอยู่ครับก็จะมีอยู่จุดเดียวครับก็คือบริเวณที่วัดดอนสว่างก็จะมีประมาณสัก6-7ครัวเรือนครับแล้วก็จะมีทางผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นรวมถึงทางสาธารณสุขเข้าไปดูแลอยู่ครับ
0: ค่ะ
2: ครับส่วนบ้านที่บางครั้งเนี่ยอาจจะห่วงบ้านนะครับท่านนายอำเภอไม่ออกมาแล้วอาจจะต้องไปดูแลในส่วนนั้นยังไงไหมครับ
1: ครับที่ผ่านมาครับเราใช้กลไกหลักก็คือทางกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็ชลบประจำหมู่บ้านครับเป็นผู้ลาดตระเวนแล้วก็ดูแลหมู่บ้านครับรวมถึงส่วนหนึ่งที่เป็นข้อดีครับคือในสภาพพื้นที่ของดำมะขามเตี้ยครับเป็นมักจะอยู่กันเป็นญาติพี่น้องครับก็จะมีลักษณะของญาติพี่น้องของเขาเนี่ยช่วยไปดูแลส่วนหนึ่งครับ
0: ค่ะในส่วนของความพร้อมนะคะของทางด้านของอำเภอเองในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหากได้รับผลกระทบมากกว่านี้มีความพร้อมอย่างไรบ้างคะ
1: ครับทางอำเภอมีความสแตนบายต้องไหนในครั้งแรกอยู่แล้วครับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เนี่ยเราอำเภอในฐานะที่เราอำนวยการการสั่งการเนี่ยเราพร้อมประสานแล้วก็พร้อมดูแลทุกภาคส่วนอยู่แล้วครับที่ผ่านมาเรามีการประสานทั้งทางจังหวัดนะครับทางท้องถิ่นทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงภาคเอกชนครับที่ให้เข้ามาให้ความช่วยเหลือแล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์ในการที่จะใช้อย่างเช่นเรือหรือว่ารถอย่างเงี้ยครับก็จะมีทุกอย่างทุกอปท.ครับมาร่วมมือกันระหว่างพื้นที่ก็จะร่วมมือกันตลอดครับ
2: ครับผมและนี้ในส่วนของการที่พี่น้องประชาชนอยากจะไปติดต่อกับทางอำเภอหรือว่าต้องการความช่วยเหลือเนี่ยมีช่องทางให้กับพี่น้องประชาชนยังไงไหมครับ
1: ครับตอนนี้ทางอำเภอดำขามเตี้ยก็แจ้งในเบื้องต้นครับในเขตอำเภอเราก็มีการแจ้งเบอร์ผมเองครับในฐานะอำเภอรวมถึงปลัดอำเภอทุกคนครับงานป้องกันแล้วก็ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านครับรวมถึงทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็สสสวสจกมคือทุกคนเราร่วมมือกันหมดแล้วครับแต่ว่าที่ผ่านมานะครับก็ประชาชนก็จะแจ้งผ่านช่องทางต่างๆนะครับเราก็จะมาคุยกันพูดคุยกันว่าส่วนไหนที่เป็นหนักเป็นน้อยแล้วก็จะตามความสำคัญครับแล้วก็ลงไปดำเนินการช่วยเหลือครับในการนำคนออกมาแล้วก็ในการเคลียร์น้ำครับ
0: ค่ะถ้าประเมินสถานการณ์ณขนาดนี้ค่ะถ้าเรื่องของน้ำจะให้คลี่คลายเป็นปกติท่านนายอำเภอคาดการณ์ว่าจะต้องใช้ระยะเวลามากน้อยขนาดไหนคะ
1: ครับสำหรับน้ำก็แบ่งเป็น2ส่วนครับในส่วนแรกที่เป็นการท่วมหนักเนี่ย70-80%เนี่ยก็เริ่มกลับเข้าไปเคลียร์บ้านได้แล้วครับสามารถที่จะเริ่มเข้าไปทำความสะอาดแล้วก็เริ่มอยู่อาศัยได้สำหรับครัวเรือนที่อยู่ริมน้ำที่ติดน้ำเลยเนี่ยถ้าเราคำนวณจากใช้เวลาในการสูบน้ำออกนะครับก็แล้ววันนี้เรามีการไปหาทางเปิดทางน้ำเพิ่มเพื่อให้น้ำไหลเนี่ยก็คิดว่าน่าจะประมาณไม่เกิน1 อาทิตย์ครับ
2: ครับแต่ยังคงเป็นห่วงเรื่องของสถานการณ์น้ำฝนที่เข้ามาเติมหากทางราชบุรีไหลมาก็ยังคงต้องกังวลอยู่แล้วพี่น้องประชาชนจะได้รับการแจ้งเตือนด้วยความรวดเร็วอะไรยังไงไหมครับ
1: ครับที่ผ่านมาก็คืออย่างบริเวณแม่น้ำลำพะชีครับที่เรารับน้ำจากราชบุรีเนี่ยเราก็จะมีจุดที่วัดระดับน้ำครับอยู่บริเวณหน้าวัดหินท่านลำพะชีครับเป็นตัววัดระดับน้ำก็จะมีสัญญาณเตือนครับกรณีที่ระดับน้ำเพิ่มถึงขีดแดงไงครับก็จะมีสัญญาณไซเรนดังทุกๆประมาณ3 นาทีครับ แล้วก็บริเวณบ้านโดยเฉพาะบ้านที่เคยเกิดเหตุน้ำท่วมครับเราก็มีการให้ทางท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านครับลงไปแจ้งให้เตรียมรับมือครับที่ผ่านมาก็ได้มีการเตรียมวางกระสอบทรายหรือว่าทำคันดินล้อมรอบครับรวมถึงมีการแจ้งผ่านเซลล์บอร์ดคาร์ที่เราจะติดต่อกับทางปภ.ทางจังหวัดตลอดครับ
0: ค่ะสุดท้ายค่ะอยากจะให้ท่านนายอำเภอได้ฝากข้อห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่หน่อยค่ะ
1: ครับตอนนี้ต้องบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้กันนะครับเพราะว่าเรื่องของน้ำบางทีเราก็จะป้องกันได้ในระดับหนึ่งแต่คิดว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุน้ำท่วมครับแล้วก็ทุกคนก็หน่วยงานราชการรวมถึงคนบุคคลในพื้นที่ทั้งภาคเอกชนก็ได้มีการร่วมมือกันทำเต็มที่ครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบภัยทุกท่านนะครับและเดี๋ยวเราก็จะผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันครับ
2: ครับผมวันนี้ขอบพระคุณท่านนายอำเภอนะครับท่านนายอำเภอวาทิตมาไพศาลศิลป์นายอำเภอด่านมะขามเตี้ยขอบพระคุณครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ค่ะสวัสดีครับ
2: เป็นพื้นที่ของด่านมะขามเตี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เป็นพื้นที่เสี่ยงแหละที่จะรับน้ำมาจากทางแม่น้ำลำพาชีจากราชบุรีหากเราได้กาญจนบุรีต้องเตรียมแล้ว
0: คือปกติเขาจะท่วมตลอดไหมโซนนี
2: ้ก็ท่วมแต่ว่าลงเร็วก็ใช้เวลา
0: ใช้เวลาในการลงแต่ว่าคือ
2: ครับ
0: นะคะในพื้นที่นะด่านอีกหนึ่งจังหวัดที่เรียกว่าก็ได้รับผลกระทบเรื่องน้ำด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะซึ่งที่จังหวัดนะคะเขาก็ได้มีการประ

0: ชุมนะคะศูนย์บัญชาการสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดนะคะเพื่อที่จะมีการเร่งในการดำเนินการระบายน้ำจากพื้นที่ชั้นในสู่คลองสาขาค่ะ
1: กับผมในส่วนของที่สมุทรสงครามนะครับก็มีการพูดคุยกันนะฮะโดยเฉพาะศูนย์บัญชาการสถานการณ์นะฮะก็มีการมอบหมายโดยท่านนายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะก็มอบหมายให้เร่งดำเนินการระบายน้ำจากในพื้นที่ชั้นในสู่คลองสาขาไปลงคลองหลักฝั่งตะวันตกนะฮะอย่างเช่นคลองแควอ้อมคลองบางแคคลองประชาชื่นนะฮะแล้วก็แพรกหนำแดงคลองบางเรือหักฝั่งตะวันออกก็อย่างเช่นคลองจอมปลวกคลองบางน้อยคลองท่าคาคลองนาตะเคียนคลองแม่กลองระบายลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพราะว่าอย่างสมุทรสงครามเนี่ยจะเป็นเหมือนพื้นที่ที่อยู่ปลายๆและที่ไหลมาจากราชบุรีกาญจนบุรีแต่ว่าที่เราได้เคยคุยกับท่านผู้ว่าไปก็ยังคงเป็นห่วงว่าน้ำเนี่ยจะไม่ออกสู่ทะเลก็ต้องใช้เรือในการผลักดันน้ำไป
0: ค่ะเขาก็มีการสำรวจนะคะจุดที่จะมีการเร่งผลักดันน้ำออกสู่คลองสาขาต่างๆนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่กันนะคะเพราะว่าในช่วงของแต่ละหน่วยนะคะก็ต้องมีการผนึกกำลังจากหน่วยงานต่างๆทั้งองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะเร่งหาเครื่องมือเพื่อที่จะมาเร่งระบายน้ำเพื่อที่จะให้สู่คลองสาขาและให้ระดับน้ำลดลงไปอย่างเร็วที่สุดค่ะ
1: ครับก็อย่างไรก็ตามในพื้นที่เนี่ยแม้ว่าระดับน้ำตอนนี้จะลดลงแล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังคงได้รับผลกระทบอยู่โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ริมตลิ่งได้รับผลกระทบแน่นอนนะครับทีนี้อีกหนึ่งพื้นที่คือเพชรบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีตอนนี้ก็ไปร่วมกับหลายภาคส่วนเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางสสหรือว่าผู้นำท้องถิ่นวางมาตรการเชิงรุกแล้วนะฮะเพื่อรับมือกับอุทกภัยในพื้นที่นะครับ
0: ค่ะที่บริเวณศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีนะคะร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนะคะพร้อมด้วยทางด้านของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีเขต3นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานนะคะได้สนับสนุนตลอดจนผู้นำท้องถิ่นนะคะในพื้นที่เสี่ยงได้ร่วมกันประชุมด่วนนะคะกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีค่ะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยแบบบูรณาการค่ะ
1: ครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีก็ย้ำเลยนะครับว่าตอนนี้จะต้องเตรียมพร้อมล่วงหน้าเอาไว้ด้วยก็ไม่ประมาทบอกว่าสำคัญที่สุดคือไม่ประมาทนะครับเพราะว่าปัจจุบันก็เป็นที่ทราบดีเวลาฝนตกเนี่ยมันตกหนักตกแช่อย่างเงี้ยฮะแล้วก็จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันเพราะนั้นพื้นที่เพชรบุรีเองเขาเคยเกิดปัญหาเรื่องของน้ำท่วมมาแล้วนะตอนนี้ก็ตั้งเป้าไว้คือเตรียมพร้อมในทุกด้านนะเพื่อที่จะให้ไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมกับสั่งการเอาไว้เลยนะครับว่าให้ทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปเร่งจัดทำทบทวนแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้ครอบคลุมเลยทุกด้านไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือศูนย์พักพิงและการดูแลกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ด้วย
0: ค่ะทางด้านของสส.อภิชาติแก้วโกศลนะคะก็ได้กล่าวขอบคุณนะคะทุกภาคส่วนเลยพร้อมกับให้มีข้อเสนอแนะนะคะ
1: ค
0: ให้ท้องถิ่นเนี่ยค่ะดำเนินการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ป้องกันเช่นเรื่องของกระสอบทรายนะคะไว้ล่วงหน้าเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมให้พร้อมใช้งานได้ทันทีเน้นย้ำให้มีการป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุค่ะ
1: ครับอย่างเพชรบุรีนี่ก็ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะก็เช่นเดียวกันเวลาที่ฝนตกหนักๆมาแล้วเนี่ยเพชรบุรีเคยท่วมเข้าไปถึงตัวเมืองชั้นในเลย
0: ในโซนของพื้นที่ตลาดด้วย
1: ที
0: ่ท่วมนะคะ
1: ครับผมทีนี้ไปอีกหนึ่งจังหวัดตอนนี้คือแถบลุ่มเจ้าพระยาที่สิงห์บุรีได้รับผลกระทบนะผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีก็ไปลงพื้นที่ไปที่ชีน้ำร้ายนะครับไปเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยจัดหาอาหารปรุงสุกสำหรับประชาชนรวมถึงอาหารสัตว์และก็ไปเร่งวางแผนเรื่องของพนันกั้นน้ำในระยะยาวแล้วครับ
0: ทางด้านของนายวราดิศรอ่อนนุชค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีนะคะพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่ไปที่หมู่ที่3ตำบลชีน้ำร้ายอำเภออินบุรีนะคะเพื่อที่จะเยี่ยมเยียนแล้วก็ให้กำลังใจพร้อมกับมีการประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนค่ะรวมถึงมีการมอบอาหารสำหรับสุนัขและแมวนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมด้วยค่ะ
1: ครับโดยจังหวัดสิงห์บุรีตอนนี้จัดระบบสนับสนุนก็คือมีอาหารปรุงสุกในวันละ1มื้อแล้วก็ไปเสริมด้วยถุงยางชีพ โดยในระยะแรกทางอบต.ชีน้ำร้ายจะจัดเตรียมอาหารกลางวันเนี่ยเป็น3เวลาเป็นเวลา3วันนะฮะก่อนที่จะส่งต่อไปให้สภากาชาดและอำเภอดูแลอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการขยายเวลานะฮะจากการแจกจ่ายถุงยางชีพจากเดิมคือ7วันเป็น11วันนะฮะแล้วก็จัดหาเรื่องของเงินทดรองราชการเพื่อจัดทำอาหารปรุงสุกไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะฮะนอกจากนี้ก็ยังเน้นย้ำนะฮะเรื่องของการลงทะเบียนด้วยนะฮะการรับการเยียวยาตามหลักเกณฑ์ของทางราชการตอนนี้ทีมสาธารณสุขก็ลงพื้นที่ไปดูแลเรื่องของสุขภาพของประชาชนต่อเนื่องเลยนะครับ
0: ค่ะสำหรับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนะคะจังหวัดก็ได้มีการประสานกับกรมชลประทานพร้อมกับกรมโยธาธิการนะคะได้มีการวางแผนก่อสร้างผนังกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบและยั่งยืนค่ะโดยมีการตั้งเป้านะคะจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จในปี2575ค่ะ
1: ครับก็จะเห็นภาพนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ลงมือนะฮะในการปรุงอาหารด้วยตัวท่านเองด้วยนะครับแล้วก็ไปลงพื้นที่ต่างๆนะที่ได้รับผลกระทบอย่างเช่นที่ชีน้ำร้ายนะครับได้รับผลกระทบเวลาที่ระดับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นก็ได้รับผลกระทบแน่นอนตอนนี้สนับสนุนก็คือเรื่องของอาหารการกินกันก่อนนะแล้วก็เรื่องของอาหารสัตว์สุนัขและแมวต่างๆก็ลงพื้นที่ไปให้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเน้นย้ำเลยนะครับให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากขาดแคลนอาหารยาหรือว่ามีกรณีเร่งด่วนหรือว่าเป็นเคสพิเศษขอให้แจ้งผู้นำชุมชนในพื้นที่ทันทีเพราะก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วครับ
0: ค่ะก็เรียกว่าในหลายพื้นที่นะคะก็มีการลงพื้นที่เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็มีการเตรียมวางแผนในระยะยาวในเรื่องของปัญหาเรื่องของน้ำด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งช่วงหน้าไม่ได้เดือดร้อนแค่ประชาชนนะ
1: ครับผม
0: พระภิกษุเองก็เดือดร้อนด้วยเช่นเดียวกัน
1: หลายวัดนะตั้งอยู่ริมน้ำได้รับผลกระทบ
0: ตั้งอยู่ริมน้ำแน่นอนโดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยานะคะจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าค่ะ
1: ครับ

0: ข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของเซวอร์ดแคปนี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือมันสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาด
2: เสียงดนตรีคือภาษาที่เชื่อมโยงหัวใจผู้คนจากความรู้สึกของครูเด็กและชุมชนในพื้นที่ชายแดนบทเพลงหนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้น

0: ค่ะกลับมาติดตามรายการ NBT รวมใจกันต่อนะคะยังคงอยู่กับเรื่องของสถานการณ์น้ำค่ะ
1: ครับสถานการณ์น้ำที่ไปกระทบหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะวัดวาอารามพระภิกษุสงฆ์นะครับอย่างที่พระนครศรีอยุธยาทางผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับได้ถวายเครื่องสมณบริขารและเครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือพระสงฆ์ที่ประสบอุทกภัยครับ
0: นายชวนินทร์วงศ์สถิตเถรการค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะได้เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องสมณบริขารและเครื่องอุปโภคบริโภคจากกรมการศาสนานะคะจำนวน20ชุดแด่พระเทพวัชระจริยาจารย์เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าวาดวัดกษัตริยาธิราชวรวิหารนะคะพระภิกษุขออภัยค่ะพระสงฆ์นะคะวัดกษัตริยาธิราชวรวิหารตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดวัฒนธรรมจังหวัดผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธีค่ะ
1: ครับโดยพิธีนะคะก็เริ่มจากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นถวายเครื่องสมณบริขารและเครื่องอุปโภคบริโภคแด่พระสงฆ์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่พระสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนะครับโดยเฉพาะด้านเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมนะก็เรียกว่าในส่วนนี้เองเนี่ยก็จะนำไปช่วยเหลือพระสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
0: ไปติดตามกันต่อที่จังหวัดสระบุรีนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีค่ะก็ได้ลงพื้นที่เยี่ยมนะคะให้กำลังใจผู้ที่ประสบอุทกภัยพร้อมกับมีการบูรณาการทุกภาคส่วนนะคะดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอสำให้ค่ะ
1: ครับโดยนายบัญชาชวรินทร์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีก็นำทุกภาคส่วนนะครับไปยังพื้นที่อำเภอเสาให้ที่ตำบลต้นตาลและตำบลเริงรางเพื่อไปเยี่ยมให้กำลังใจและไปติดตามความเป็นอยู่ของผู้ที่ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับหรือว่าผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษอย่างเช่นผู้สูงอายุนะผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการหรือว่าเด็กๆนะก็เรียกว่าเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับ
0: ค่ะโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการที่จะช่วยในการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในช่วงที่ประสบปัญหาอุทกภ
1: ัยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสระบุรีก็ร่วมประเมินความเสียหายในพื้นที่ด้วยนะครับพร้อมกับให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิแนวทางในการขอรับความคุ้มครองเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยได้อย่างถูกต้องด้วยครับ
0: ยังคงอยู่ที่สระบุรีนะคะเรามาดูเรื่องของการเร่งเปิดจุดอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนค่ะที่จะมาลงทะเบียนนะคะรับเงินเยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วมนะคะ 9,000 บาทค่ะ
1: ครับตอนนี้อย่างที่สระบุรีเองเขาก็เปิดจุดรับลงทะเบียนนะครับก็คือเดินหน้าเรื่องของความช่วยเหลือการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก็จะจัดพื้นที่นะครับมาให้บริการและอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาผู้ที่ประสบอุทกภัยจำนวน 9,000 บาทต่อครัวเรือนนะครับ
0: ค่ะโดยที่พื้นที่บริเวณเทศบาลตำบลหินกองนะคะและเทศบาลตำบลหนองแคค่ะก็ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่แล้วก็มีการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่อุปกรณ์แล้วก็เรื่องของระบบนะคะในการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยให้คำแนะนำมีการตรวจสอบเอกสารแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนในแต่ละขั้นตอนอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อที่จะให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยมีประชาชนนะคะทยอยเดินทางเข้ามาติดต่อขอรับบริการและสอบถามข้อมูลค่ะ
1: ครับซึ่งในส่วนของเทศบาลตำบลหนองแคนะครับก็เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้นะฮะรองรับถึง10เครื่องพร้อมกับเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยช่องทางการลงทะเบียนนั้นสามารถทำได้ 2ช่องทางนะครับก็คือช่องทางแรกคือช่องทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเลือกบริการยื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยตามมติครม.หรือยื่นคำร้องด้วยตนเอง walk in ได้นะฮะที่อบต.เทศบาลในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะครับ
0: ค่ะคือถ้าท่านใดสะดวกที่จะลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะก็เข้าไปที่ทางรัฐหรือถ้าท่านใดเนี่ยไม่สะดวกก็เดินทางเข้าไปได้เลยนะคะที่อบต.เน
1: า
0: ะ
1: บางคนไม่มีเรื่องของสมาร์ทโฟนอะไรต่างๆหรือว่าอาจจะมีแหละแต่ว่ายังใช้ไม่เป็นก็ไปที่อบต.ได
0: ้เดินทางเข้าไปได้เลยนะคะที่อบต.หรือเทศบาลนะคะซึ่งทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนะคะท่านก็ได้มีการกำชับนะคะให้ฝ่ายปกครองท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งสำรวจพื้นที่นะคะแล้วก็ป

0: ประเมินความเสียหายอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลให้รวดเร็วแล้วก็ครอบคลุมทุกครัวเรือนค่ะอย่างที่ได้มีการไปลงทะเบียนไว้ก็ต้องมีการไปตรวจสอบนะคะว่าอยู่ในเกณฑ์ไหนในขั้นตอนไหนเพื่อที่จะได้รับเงินเยียวยาในการช่วยเหลือเรื่องของปัญหาอุทกภัยค่ะ
1: ครับการเยียวยาต่างๆเนี่ยนะครับก็เรามีสมมุติว่า 9,000 บาทเนี่ยนะครับก็คือเราจะไม่ได้ทุกอย่างหรอกเช่นว่าบ้านเราเนี่ยท่วมขนาดไหนแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ทุกอย่างที่เราเสียไปแล้วคืนมาแต่ว่าส่วนหนึ่งคือเป็นกำลังใจแล้วก็เป็น
0: สิ่งที่ในการต่อ
1: เป็นทุนในการที่จะไปต่อยอดกันเองในการซ่อมแซมนะครับแต่ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกครัวเรือนที่ประสบอุทกภัยน
0: ะ
1: ฮะอันนี้ไปดูอ่างทองกันบ้างนะฮะตอนนี้ก็เช่นเดียวกันตอนนี้การช่วยเหลือก็เป็นไปอย่างเต็มที่ที่อ่างทองรับมอบถุงยางชีพมูลนิธิหัตถาธรรมสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวบรรเทาผู้ประสบอุทกภัยที่ตำบลบางจักครับ
0: ค่ะที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบางจักนะคะอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองค่ะทางด้านของท่านปลัดจังหวัดอ่างทองก็ได้เป็นประธานในการมอบถุงยางชีพนะคะจำนวน250ชุดจากมูลนิธิหัตถาธรรมนะคะและสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทองค่ะให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่1 2และ9ค่ะตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญรวม239หลังคาเรือนนะคะจากนั้นค่ะก็ได้มีการลงเรือนะคะไปมอบให้กับบ้านที่น้ำท่วมสูงจำนวน21หลังคาเรือนเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่โดยมีทางด้านของนายอำเภอวิเศษชัยชาญพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ค่ะ
1: นอกจากนี้นะครับมีหน่วยแพทย์จากรพสต.บางจักอสม.จากรพสต.บ้านพุยังนะฮะก็มาออกหน่วยให้บริการตรวจวัดความดันตรวจอาการรักษาโรคทั่วไปแจกจ่ายเวชภัณฑ์เพื่อป้องกันและรักษาโรคที่มากับน้ำด้วยนะครับและสถานการณ์ในขณะนี้ที่อำเภอวิเศษชัยชาญนะล่าสุดคือระดับน้ำในแม่น้ำน้อยเนี่ยเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะครับ2มิลลิเมตรมีบ้านเรือนประชาชนที่มีน้ำล้นเข้าท่วมใต้ถุนบ้านจำนวน 1,320 ครัวเรือนโดยตำบลบางจักได้รับผลกระทบ13หมู่นะฮะ516หลังคาเรือนนะฮะแต่ตอนนี้เขาก็ไปดูแลเรื่องของผู้สูงอายุต่างๆนะไปวัดความดันไปตรวจโรคเพราะว่าบางคนเนี่ยหากเกิดสถานการณ์น้ำแล้วก็อาจจะไม่ไปหาหมอไม่สะดวก
0: นะคะในการที่จะเดินทางไปตามที่คุณหมอนัดนะคะแล้วก็อาจจะในเรื่องของการจิตใจด้วยการพะวงเนาะห่วงบ้าง
1: มีความเครียดแล้วก็รู้สึกสูญเสียอย่างนี้ฮะก็จะมีหน่วยทางสาธารณสุขในอำเภอต่างๆก็เข้าไปดูแลสุขภาพจิตด้วย
0: โดยเฉพาะในเรื่องของโรคที่มากับน้ำก็สำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะบางท่านอาจจะลุยน้ำแต่ว่าไม่ได้มีการสวมรองเท้าเพราะอยู่กับน้ำมันเนาะเปียกก็จะไปทั้งเท้าเปล่าเลยแต่ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราก็ไม่ทราบว่าพื้นใต้ล่างมีอะไรบ้าง
1: ใช่ครับนอกจากโรคแล้วก็กระแสไฟต่างๆเนี่ยก็อันตรายเหมือนกันนะครับ
0: เขาเรียกว่ากระทบทุกพื้นที
1: ่
0: ทุกเรื่อง
1: ครับผม
0: ตั้งแต่ที่เราอ่านมานี่หลายจังหวัดมากเลยนะ
1: ครับ
0: น้ำท่วมทั้งนั้นเลย
1: ใช่ครับก็มาจากไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำสายใหญ่สายสำคัญหรือว่าอาจจะเป็นน้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่นะตอนนี้ต้องเฝ้าระวังทุกพื้นที่เพราะว่าเดี๋ยวกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างที่เราทราบกันดีเขาจะเตือนในช่วงของวันที่10ถึง13ตุลาคมอาจจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ในระหว่างนี้เองก็หากบ้านใครเป็นพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์แล้วเราก็เตรียมความพร้อมของตัวเราเองก่อนอย่าเพิ่งไปรอว่าเดี๋ยวรอทางภาครัฐทางหน่วยงานเนี่ยเข้ามาเตือนถึงบ้านเคาะประตูเรายังไม่ต้องถึงขนาดนั้นถ้าเราเตรียมอะไรได้เตรียมไว้ก่อน
0: ค่ะดังนั้นก็ถ้าหากมีเหตุด่วนนะคะทางด้านของปภ.เนี่ยเขาก็มีสายด่วนที่จะให้เรากดเบอร์โทรศัพท์เพื่อที่จะขอรับความช่วยเหลือได้ไม่ต้องกดเบอร์ถึง10ตัว
1: ครับ
0: เวลาเราโทรเบอร์ปกติต้องเป็นมัน10ตัว
1: ใช่10ตัว
0: กว่าจะกดได้นะคะก็จะมีเบอร์สายด่วน5หมายเลขที่จะให้คุณผู้ชมได้เซฟไว้เพื่อที่จะมีการแจ้งขอความรับความช่วยเหลือค่ะ
1: ครับเบอร์แรกก็คือสายด่วนนิรภัยนะฮะที่เราทราบกันคุ้นหูคือ1784นี้โทรได้24ชั่วโมงนะครับถัดมาเป็นสายด่วนกรมชลประทาน1460อันนี้โทรไปสอบถามได้นะฮะว่าตอนนี้ระดับน้ำอะไรเป็นอย่างไรนะครับมีสายด่วนศูนย์บริการข่าวอากาศกรมอุตุนิยมวิทยา1182มีสายด่วนบริการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ1669มีสายด่วนสภากาชาดไทย1664ครับผม
0: ค่ะ ก็เซฟไว้นะคะเบอร์นี้ก็4หมายเลขง่ายๆนะคะก็จะกดไปคือถ้าคิดอะไรไม่ออก1784ก่อนเลยนะคะเพื่อที่จะขอรับความช่วยเหลือต่างๆนะคะก็นี้ก็ไปพูดคุยกันได้ที่สำคัญเขาก็จะมีเรื่องของระบบการแจ้งเตือนอย่างเซลบอร์ดแคสต์เมื่อวานดิฉันก็ได้นะ
1: ครับ
0: พื้นที่ริมน้ำ
1: อ๋อบ้านอยู่ใกล้ริมน้ำใช่ไหม
0: ริมน้ำบ้านอยู่ในเมือง
1: ครับผม
0: ริมน้ำ
1: เพราะจริงๆแล้วการทำงานของเซลล์บอร์ดแคสต์เนี่ยคือถ้าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงเราไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงบางคนบอกว่าเอ้ยทำไมเราถึงไม่ได้สมมติว่าบ้านผมอยู่ในพื้นที่เสี่ยงแต่ทำไมผมถึงไม่ได้เพราะว่าผมนั่งอ่านข่าวอยู่ที่นี่ที่นี่ไม่ได้เป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะฉะนั้นใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวเป็นใครก็ตามไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงถึงจะได้รับเซลล์บอร์ดแคสต์
0: ก็คือเขาจะมีการเตือนไปเฉพาะในท่านที่อยู่ในณพื้นที่เสี่ยงเวลานั้นนะคะไม่ได้หมายความว่าเอบ้านฉันอยู่ตรงนี้ทำไมไม่เตือนแล้วก็จะอยู่ในระแวกตรงนั้นเขาถึงจะเตือนนะคะอันนี้ก็เป็นการที่จะให้เราได้มีการเฝ้าระวังแล้วก็มีการเก็บของขึ้นที่สูงนะคะดูแลเรื่องสัตว์เลี้ยงต่างๆด้วยค่ะ
1: ครับผมตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก็เป็นกำลังใจแล้วก็เดินหน้าต่อไปเฝ้าระวังอย่าให้มีสถานการณ์ที่รุนแรงเกิดขึ้นกับประเทศไทยของเรา
0: ค่ะก็เตือนกันไว้ด้วยนะคะ10ถึง13ตุลาคมนี้นะคะจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีฝนตกลงมาเพิ่มนะคะก็เขามีการเฝ้าระวังมีการเตรียมความพร้อมแต่อย่าถึงขั้นวิตกกังวลนะคะในเรื่องของสถานการณ์น้ำที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าค่ะ
1: ครับหมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะฮะก็ใครติดตาม NBT รวมใจช่วงนี้ก็ยังคงเป็นสถานการณ์น้ำให้ติดตามกันอยู่ต่อเนื่องก็ให้รับฟังแล้วก็เตรียมการเตรียมพร้อมให้กับตัวเราเองนะครับวันนี้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เราสองคนคุณสาวิตรีบุญครองผมพิษณุสอนยางสูงลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: น้อมถวายบังคมยุคลบาทพระบรมราชชนนีพัน
1: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคค่ะหลายครั้งนะคะที่ความผิดพลาดอาจเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของใครบางคนแต่หากได้รับโอกาสและการเรียนรู้ชีวิตก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปที่เรือนจำเขาระกำจังหวัดตราดพื้นที่แห่งความหวังที่เปิดประตูสู่โอกาสให้กับผู้ต้องขังติดตามรับชมได้จากรายการค่ะเรือนจำชั่วคราวเขาระกำจังหวัดตราดก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2524โดยมีบทบาทสำคัญในการฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรและผลิตอาหารสำหรับผู้ต้องขังตลอดระยะเวลากว่า40ปีพื้นที่แห่งนี้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาแนวทางการพึ่งพาตนเองและร่วมเรียนรู้การพัฒนาผู้ต้องขังผ่านการฝึกอาชีพการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเริ่มต้นจากการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานเพื่อสร้างทักษะชีวิตควบคู่กับการสร้างโอกาสในการเริ่มต้นใหม่อีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญคือพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาที่ทรงมีพระวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและได้ทรงวางแนวทางที่สำคัญไว้เพื่อเป็นต้นแบบของการคืนคนดีสู่สังคม
1: เดิมนะครับกรมราชทัณฑ์ได้กำหนดให้เรือนจำชั่วคราวขวรกรรมนะครับดำเนินการฝึกวิชาชีพผู้ขังด้านการเกษตรนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็ทำเป็นศูนย์สาธิตนะครับเพื่อให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ให้ประชาชนภายนอกเข้ามาได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยเราก็ได้มีการพัฒนาพื้นที่นะครับตามโครงการกำลังใจในพระดำรินะครับมีหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับหลักสูตร5เดือนนะครับซึ่งก็จะคัดจากผู้ต้องขังที่เข้าข่ายการพักโทษกรณีพิเศษนะครับก็จะมาอยู่ที่นี่รุ่นละ100คนนะครับซึ่งตั้งแต่ปีที่ท่านเสด็จนะครับเมื่อปี53จนถึงปัจจุบันเนี่ยมีทั้งหมด18รุ่นละนะครับรุ่นละ100คนนะครับเรียนกัน5เดือนซึ่งในช่วงระยะเวลา5เดือนเนี่ยเราก็จะมีการที่จะหาเครือข่ายจากภายนอกนะครับเมื่อเป็นสำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับมาให้ความรู้เรื่องขยายพันธุ์พืชปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับพัฒนาที่ดินจังหวัดก็มาแนะนำเรื่องการทำปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพนะครับพวกนี้นะครับวิทยาชุมชนก็มาสอนเกี่ยวกับเรื่องให้ผู้ต้องขังได้ฝึกการตัดผมเป็นนะครับเราแล้วก็มีการเชิญป่าชาวบ้านนะฮะป่าชาวบ้านเนี่ยมาให้ความรู้ด้านการทำขนมไทยนะครับการทำเอาทำปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับพวกนี้ก็จะเป็นทำให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้ในช่วงที่ยังอยู่ในนี้5เดือนเนี่ยเพื่อนำไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษให้ไม่กลับเข้ามากระทำผิดอีกครั้งหนึ่งครับจะเห็นได้ว่าการกระทำผิดซ้ำในกรมราชทัณฑ์นะครับที่ผ่านมาเนี่ยกว่า 70-80% เนี่ยเป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดนะครับแล้วก็ผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกไปเนี่ยมักจะไม่ได้รับโอกาสนะครับเพราะว่าเขาเนี่ย

0: ได้มีอาชีพติดตัวนะครับถ้าคนมีอาชีพเราก็อาจจะไม่ต้องห่วงเขามากนักทีนี้พอเขาไม่มีอาชีพเนี่ยภายใต้การภายใต้โครงการพระราชดำริของพระองค์พาท่านนะครับโครงการกำลังใจเนี่ยในพระดำริเนี่ยเราก็พยายามที่จะสอนให้เขานะครับมีแนวความคิดให้เขาเนี่ยไปปรับใช้นะครับช่วง5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะฮะทั้ง18รุ่นนะครับคือเราจะอบรมโดยรวมนะฮะโดยการแบ่งเป็นหลักสูตรในช่วงระยะเวลาสั้นๆในช่วง5เดือนนั้นนะครับก็จะมีฐานแต่ละฐานอย่างเช่นถ้าช่วงนึงอย่างล่าสุดมาเนี่ยก็มีเกี่ยวกับเรื่องการอบรมเกี่ยวกับเรื่องไลน์แมนด้วยนะครับไลน์แมนแก๊ปอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งคิดว่าเออเนี่ยเขาออกไปเขาจะประกอบอาชีพก็ได้นะครับเพิ่งเห็นว่าผมว่าช่วงนี้เศรษฐกิจภายนอกก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะครับเพราะฉะนั้นอาชีพที่เรามองเห็นว่าเขาออกไปเนี่ยเขาจะทำได้นะครับในความเป็นจริงและเรื่องอาหารนี่ก็เหมือนกันนะครับทำขนมหรือไม่ร้านกาแฟที่ท่านเคยเสด็จมาที่นี่นะครับเมื่อปี2562นะครับท่านก็มาเปิดร้านกาแฟซึ่งท่านก็ได้พระราชทานชื่อ Inspired by Princess นะครับแอดเขาละกำนะครับที่นี่ก็เป็นแหล่งฝึกวิชาชีพให้ผู้ต้องขังได้มาเรียนรู้กับ อยู่ร่วมกับคนที่มาเที่ยวที่นี่นะครับแล้วก็เมื่อปี62ท่านก็กำหนดให้เรือนจำเขาละกำเนี่ยนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับเป็นศูนย์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็นอกจากร้านกาแฟเรามีร้านอาหารตามสั่งด้วยนะครับแล้วก็ผู้ต้องขังคนไหนที่มีทักษะด้านดนตรีนะครับด้านการร้องเพลงแล้วก็จะให้น้องๆเนี่ยมาร้องเพลงขับกล่อมได้ฟังกันนะครับอยากจะบอกว่าที่พื้นที่ตรงนี้นะครับมันอยู่ตั้งอยู่ในทำเลที่สวยงามนะครับเราอยู่บนยอดเขาแล้วก็ด้านหลังผมเนี่ยมันเป็นอ่างเก็บน้ำวังปลาหมอนะฮะซึ่งทิวทัศน์แบบนี้ไม่ได้หาง่ายๆนะครับแล้วก็คล้ายๆกับภาคเหนือนะครับแล้วก็ช่วงฤดูหนาวนี่อากาศเย็นสบายคนที่มาเที่ยวเนี่ยเขาได้เข้ามาเที่ยวในสถานที่ที่สวยงามแล้วก็ได้มาเรียนรู้โครงการในพระดำริท่านนะครับซึ่งพระองค์พาท่านก็ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยมาใช้นะครับซึ่งแต่ละฐานเนี่ยเราก็มีบ้านอย่างบ้านเรามี10หลังนะครับแล้วก็อย่างนักท่องเที่ยวขึ้นเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีรถรางนะครับนำพาเข้ามาแล้วก็มาร้านกาแฟแล้วก็ไปตามฐานต่างๆแล้วก็แต่ละฐานนั้นก็จะเป็นฐานเรียนรู้นะครับแล้วก็อาหารเราก็ไม่ได้มีราคาแพงนะครับราคาไม่แพงแล้วก็ประกอบกับผู้ต้องขังก็จะได้ฝึกอาชีพเขานะฮะว่าเขาก็สามารถที่จะได้อยู่ร่วมกับนักท่องเที่ยวได้แล้วจะทำให้นักท่องเที่ยวก็ให้โอกาสเขาเหมือนกับว่ายอมรับเขาด้วยนะครับในการที่เห็นว่าเออเขาก็สามารถทำงานได้เขาก็ไม่ได้ทำความผิดนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่กรมราชทัณฑ์ให้ความสำคัญเพราะว่าสังคมภายนอกอาจจะรู้สึกว่าผู้ต้องขังเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวนะครับก็อยากจะให้ผมอยากจะบอกให้ประชาชนภายนอกเนี่ยอยากให้การยอมรับเขานะฮะครับผมครับ
1: ระหว่างปีพ.ศ. 2553ถึง 2562 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้เคยเสด็จพระราชดำเนินมายังเรือนจำชั่วคราวเขาระกำจังหวัดตราดรวมทั้งสิ้น4ครั้งเพื่อทรงติดตามผลการดำเนินงานและพระราชทานแนวทางในการพัฒนาผู้ต้องขังพระองค์ทรงมีพระราชดำริในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการร่วมกับโครงการกำลังใจเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษทั้งในด้านพัฒนาอาชีพทักษะชีวิตและการปรับตัวสำหรับการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพภายในนิทรรศการแห่งนี้ได้ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจผ่านภาพถ่ายเอกสารและเรื่องราวการดำเนินงานต่างๆซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์ในการยกระดับผ่านการสร้างโอกาสในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของตนเองและเตรียมความ

0: ร้อมสำหรับการใช้ชีวิตหลังพ้นโทษอย่างมั่นคงจากสิ่งที่ได้รับชมผ่านนิทรรศการลำดับต่อไปเราจะไปติดตามกันว่าแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจดังกล่าวถูกนำมาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติจริงอย่างไรภายในเรือนจำแห่งนี้ผ่านฐานการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาอาชีพที่เกิดขึ้นในพื้นที
1: ่ค่ะพี่ตู่คะแล้วจุดนี้นะคะเราอยู่กันที่จุดอะไรคะ
2: ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของการฝึกวิชาชีพของโครงการกำลังใจนะครับโดยทางเรือนจำเรานะมีพื้นที่ทั้งหมดเกือบ20ไร่นะครับของโครงการกำลังใจเราจะแบ่งเป็นฐานนะครับ
1: ซึ่งตรงนี้เป็นฐานเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการอะไรคะ
2: ทำทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับทั้งหมดเราก็จะแบ่งเป็นบ้านครับเป็นบ้านดินแต่ละหลังเราก็จะฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะ
2: ครับเชิญตรงนี้นะครับก็เป็นบ้านกำลังใจหลังที่1นะฮะเราก็จะมีการฝึกวิชาชีพในการปลูกมะนาวนะครับมะกรูดนะครับแล้วก็ต้นหม่อนนะครับ
1: แล้วมะนาวผลผลิตตรงนี้ค่ะเนี่ยเราเอาไปใช้หรือว่าเราขาย
2: เราก็นำไปขายให้กับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมและมาดูงานครับเราก็จะเป็นการปันผลนะครับ
1: อ๋อเป็นเงินปันผลให้กับ
2: เง
1: ิน
2: ปันผลให้กับใช่ครับผู้ต้องขังผู้ก้าวผ่านของเรานะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นฐานปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักพอดอ1ซึ่งเราก็ใช้เศษใบไม้นะครับของที่ฐานเราใบไม้เศษหญ้าที่เราทำความสะอาดมาแล้วก็มาหมักไอ้ปุ๋ยจากฐานนี้นะครับเราก็จะนำไปใช้ในของทุกแปลงที่เขาละกำเลยนะครับก็จะเป็นเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริงนะไอ้กองนี้ก็จะพร้อมใช้งานได้ละนะครับเราก็จำหน่ายไปแจกจ่ายให้กับแปลงผักต่างๆนะฮะ
1: ถึงเวลาก็แต่ละจุดเขาก็จะมารับ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะ
2: น้องๆก็จะได้รับความรู้นะครับในการทำปุ๋ยนะครับทำปุ๋ยหมักตรงนี้ไปเลย
1: เราก็อยู่กันที่กำลังใจ2
2: ครับบ้านกำลังใจหลังที่2นะครับก็จะเป็นฐานการเรียนรู้การทำไม้กวาดจากขวดน้ำพลาสติกนะครับ อันนี้ก็เป็นการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ลงขังและเป็นฐานเรียนรู้ให้กับผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานนะครับและผู้ที่สนใจในการทำขวดน้ำไอ้ทำไม้กวาดจากขวดน้ำพลาสติกใช่ครับสอนกัน
1: ค
2: ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในเลย
1: ได้ค่ะ
2: เชิญ

0: สอนทำไม้กวาด
1: ใช่ครับไม้กวาดจากขวดน้ำพลาสติกนะครับอันนี้น้องๆกำลังทำกันเลย
0: ขวดน้ำพลาสติกก็คือจากใน
1: อันนี้อันนี้ก็เป็นขยะนะครับเป็นขยะจากเรียนจำเราเองแต่เราก็นำมา
0: คัดแยกมา
1: แล้วทำความสะอาดนะครับก็ตามที่น้องๆขั้นตอนการทำเลยก็เป็นการรีไซเคิลนะครับทำให้ขยะมีค่ามากขึ้นและเป็นการฝึกวิชาชีพนะครับให้กับผู้ต้องขังผู้ก้าวพลาดของเรานะซึ่งไม้กวาดจากขวดน้ำพลาสติกของเราเนี่ยก็จะมีความคงทนนะครับมีอายุการใช้งานที่มากกว่าไม้กวาดทางมะพร้าวนะครับเราผลิตขึ้นมาเราทำขึ้นมาเพื่อใช้งานที่เรือนจำนะครับแล้วก็นำมาจำหน่ายนะครับกับผู้ที่สนใจผู้ที่เข้าเยี่ยมชม
0: ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมอยู
1: ่ครับ

0: ำหรับบ้านกำลังใจหลังที่3นะฐานนี้นะครับก็เป็นการฝึกวิชาชีพทางด้านการทำปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับใน1กระมังนะครับเราก็จะมีไส้เดือนอยู่3ชนิดรวมกันปนกันในนี้หมดเลยในการทำนะครับเบดดิ้งเบดดิ้งก็คือที่อยู่ที่กินที่อาศัยเราก็นำมูลวัวมานะครับขั้นตอนในการทำก็คือการนำมูลวัวมาแช่น้ำเพื่อลดความร้อนลดกรดแล้วเราก็มาทำมาเป็นเบดดิ้งให้กับไส้เดือนนะครับพอไส้เดือนมันรับประทานมันกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ถ่ายออกมาเป็นมูลไส้เดือนซึ่งผ่านกระบวนการย่อยของไส้เดือนในนี้ก็จะมีไข่ไส้เดือนนะครับมีพ่อแม่พันธ
1: ุ
0: ์ตัวพันธุ์อยู่ข้างในหมดเลยเราก็ล่อนอกแล้วเอาแต่มูลไส้เดือนนะครับ
1: เราก็จะได้เป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้มาน
0: ี่เลย
1: ใส่ถุงมาเลย
0: ตรงนี้ก็เป็นฐานนะครับการเรียนรู้การฝึกวิชาชีพในการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับ
1: อันนี้ก็คืออีกจุดนึง
0: ครับซึ่งฐานนี้นะครับเราก็ได้วิทยากรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดนะครับมาให้ความรู้กับผู้ต้องขังนะครับในการปลูกการดูแลการเลือกเมล็ดพันธ
1: ุ์
0: ท
1: ุ
0: กอย่างนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ตรงนี้เราก็นำไปขายที่ชมให้กับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมของเรานะครับ
1: สร้างรายได้เข้าศูนย์ของเราค่ะ
0: ครับจุดนี้ก็เป็นจุดโคกหนองนาฐานเรียนรู้โคกหนองนาของเรานะโดยพื้นที่ทั้งหมดก็มี3ไร่3งานน
1: ะ
0: ในโคกหนองนาเราก็มีอยู่หลายฐานเรียนรู้นะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งโคกหนองนาตรงนี้นะครับก็จะมีครูพาธรรมนะครับเจ้าที่ราชการของเรา
1: ค่ะ
0: เป็นหัวหน้าโน้ตนะครับพีระพงซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบนะครับควบคุมดูแลพื้นที่ตรงนี้นะครับเชิญหัวหน้าโน้ตครับ
2: ครับสวัสดีค่ะ
1: ค่ะพี่โน้ตนะคะเรียกว่าพี่โน้ตเดี๋ยวพี่โน้ตจะพาอธิบายภายประจำจุดต่างๆของศูนย์เรียนรู้โคกหนองนานะคะ
2: ครับ
1: ค่ะก็ในโคกหนองนานี้จะมีอะไรบ้างคะพี่โน้ต
2: ครับตรงนี้เป็นพื้นที่สำหรับโครงการพระราชทานโคกหนองนานะครับพื้นที่ประมาณ3ไร่3งานนะครับมี9ฐานหลักเรียนรู้แล้วก็มี5ฐานเสริ
1: ม
2: นะครับในการที่จะใช้ฝึกสอนหรือถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่มีความสนใจเข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่ของเรานะครับในนี้ก็จะมีการดำเนินงานทำทฤษฎีบันได9ขั้นนะครับก็คือมี4ขั้นพื้นฐานแล้วก
1: ็
2: 5ขั้นก้าวหน้าด้วยกันถ้าทำตามนี้รับประกันได้แล้วว่ามีความยั่งยืนแน่นอน
1: 4ขั้นพื้นฐานนี่คืออะไรคะ
2: ต้องการให้เกิดความพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นซะก่อนนะครับหลังจากนั้นถ้าทำตรงนี้สำเร็จดีแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้ทำบุญทำทานก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนไปขายนะครับเพื่อที่จะแบ่งปันเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็แบ่งผู้ได้ทุกได้ยากซะก่อนนะครับหลังจากนั้นไม่ต้องรีบร้อนไปขายนะครับให้เก็บรักษาไว้ก่อนเพราะว่าด้วยอาหารหรือว่าผลไม้ตามฤดูกาลเนี่ยมันออกเป็นฤดูกาลเนา
1: ะ
2: ม
1: ัน
2: ไม่ได้มีกินทั้งปีเราต้องเก็บรักษาแปรรูปใส่ภูมิปัญญาเข้าไปเก็บวิชาเข้าไปนะครับเก็บรักษาให้มันเกิดความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับหลังจากนั้นให้ไปขายไม่ได้หวังรวยนะครับแต่ไม่ได้ห้ามรวยนะครับไปขายเนี่ยเพื่อไปซื้อในสิ่งของที่เราไม่สามารถผลิตได้เองนะครับอย่างเช่นเราไม่สามารถจะทอเสื้อผ้าใส่เองก็ไปซื้อเอาเพราะว่าคนที่ทำเศรษฐกิจพอเพียงแบบ 100% นั่นคือคนโง่นะครับเพราะว่าเราจะต้องเสียเวลาไปการทำในสิ่งที่เราไม่มีความถนัดม
1: ัน
2: จะ
1: ทำให้การทำเศรษฐกิจพอเพียงนี่คือไม่ใช่ว่าจะทำจนเกินไปต้องแค่แบบ
2: 100% เลยเป็นไปไม่ได้นะครับบางคนนะครับบอกว่าฉันต้องการทำ 100% เลยอยากจะพึ่งพาตนเองให้ได้ที่สุดเลยอยากจะกินปลาทูทำไงครับไปเลี้ยงปลาทูในน้ำทะเลต้องไปเอาน้ำทะเลมาลำบากยุ่งยากอย่างนั้นไม่ใช่ครับพอหลังจากนั้นนะครับขั้นสุดท้ายก็คือเกิดความเครือข่ายขึ้นมาเมื่อทุกคนในประเทศไทยหรือในสังคมเราในชุมชนเราทำเหมือนกันหมดนะครับความอดอยากก็จะหมดไปเพราะทุกคนมีความพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นแล้วไม่ต้องรีบร้อนไปแสวงหาปัจจัยภายนอกนะครับ
1: งั้นมีจุดไหนอีกคะที่พี่จะพาไปดูค่ะ
2: ครับเราเดินไปที่ฐานเรียนรู้ต่างๆเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีฐานคนรักแม่พระธรณีนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยนะครับก่อนจะทำการเกษตรเนี่ยดินต้องดีก่อนแต่ดินต้องดีต้องทำยังไงครับดินต้องดีต้องทำยังไงนะครับแมลงต้องมีนะครับแมลงตัวที่ดีก็มีแมลงตัวที่ไม่ดีก็มีแต่เราจะไม่ฆ่ามันนะครับเราจะปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยแห้งของเราก็คือการทำปุ๋ยหมักด้วยเศษวัชพืชเศษใบไม้นะครับแล้วก็มูลสัตว์ผสมเข้าด้วยกันนะครับผสมกับน้ำหมักรสจืดซึ่งมีคุณสมบัติในการย่อยสลายนะครับปลดปล่อยธาตุอาหารออกมานะครับจะเป็นกองจะเป็นกระสอบก็สามารถที่จะกลายเป็นปุ๋ยแห้งได้เหมือนกันนะครับส่วนการไล่แมลงเราจะไม่ใช้สารเคมีนะครับใช้เป็นปุ๋ยหมัก7รสนะครับด้วยได้จากรสของพืชที่มีรสชาติต่างกันนะครับรสเปรี้ยวก็ได้จากมะนาวเน
1: า
2: ะรสจืดได้จากผักบุ้งล้างจืดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็

0: บกินได้หมดทุกอย่างนะครับที่เป็นสัตว์กินอาหารถ้าเป็นตัวอ่อนเนี่ยจะนิ่มนะครับนิ่มแล้วก็ข้างในเนี่ยมีโปรตีนสูงในตัวเขาเนี่ยจะมีกรดลอริกคือป้องกันเชื้อโรคได้เป็นอย่างดีนะครับ
1: ก็คือมันก็มีประโยชน์กับตัวสัตว์ที่เราเลี้ยง
0: ใช่มีโปรตีนสูงทดแทนอาหารเม็ดได้เลยนะครับส่วนนี้เป็นปอกดักแด้เน
1: า
0: ะ
1: ขอถามนิดนึงค่ะอันนี้คือเราได้มาจากเราเพาะยังไงคะ
0: เลี้ยงโดยการนำไข่นี่ครับลักษณะอันนี้เป็นไข่ที่ฟักไปแล้ว
1: ไข่นอน
0: ครับอันนี้ที่ฟักไปแล้วนะครับถ้าไข่จริงๆจะละเอียดจะไม่ฟูแบบนี้นะครับแล้วไปเลี้ยงในเศษอาหารจะอยู่ในอ่างนู้นนะครับเศษอาหารที่เน่าเสียเศษเปลือกผลไม้ใช้ได้หมดนะครับพอหลังจากนั้นพอเขาเป็นตัวดักแด้เขาก็จะแข็งแบบนี้นะครับก่อนที่จะเป็นตัวบินอันนี้คือปลอกเขา
1: อันนี้คือไม่มีตัวอยู่แล้วอ
0: ันนี้คือปลอกดักแด้สามารถที่จะไปทำอาหารสัตว์ได้นะครับหรือจะไปหมักเป็นปุ๋ยได้อ
1: ีกตัวก็ได้
0: ปลอกก็ได้พวกนี้จะมีสารไคโตซานอยู่ในตัวสูง
1: สารไคโตซานคือ
0: ลักษณะที่เป็นเปลือก
1: มันจะมีประโยชน์กับอะไรครับพ
0: ี่ประโยชน์กับพืชก็ได้ครับเพื่อไปพ่นให้พืชมีความแข็งแรงขึ้นมา
1: ก็คืออันปลอกหนอนเนี่ยคือเราเอาไปแปรรูปใช่ไหมคะอีกทีนึง
0: ใช่ไปเป็นอาหารสัตว์ก็ได้หรือจะไปทำเป็นปุ๋ยก็ได้แล้วนี่เป็นตัวบินหลังจากที่เขาวางไข่แล้วก็จะตายลักษณะตัวบินจะเป็นแบบนู้นครับอยู่ในมุ้งตัวดำๆนะครับพอหลังจากนั้น
1: คือวางไข่แล้วก็คือจะตายแล้ว
0: ใช่จะตายวงจรชีวิตเขาจะอยู่10-40กว่าวันแล้วแต่อุณหภูมิแล้วแต่อาหารนะครับตรงเนี้ยไปเป็นอาหารสัตว์ได้โดยตรงเหมือนกันถ้าไม่งั้นก็เอาไปเป็นปุ๋ยได้อีกเหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้เป็นมูลที่เขากินเหลือนะครับจากการเลี้ยงที่เป็นตัวอ่อนอย่างนั้นนะพอใกล้ๆที่เราจะจับเขาจะปล่อยให้เศษอาหารแห้งนะครับเราจะได้แยกตัวกำมูลเขาออกได้ง่ายอันนี้คือเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยกินแล้วย่อยมาเป็นเม็ดให้เสร็จสับไปใส่ต้นไม้นะครับงามนะครับงามอันนี้ผมทดลองแล้วนะครับใส่ก็ไม่ใส่
1: กากอาหารเหลือ
0: ใช่กากอาหารเหลือก็คือกินแล้วบางครั้งเนี่ยเขากินได้ไม่หมดนะครับเขาเป็นหนอนที่ไม่มีฟันเขาอาศัยดูดเอาเพราะที่มันย่อยสลายส
1: ่
0: วนอันไหนที่เป็นแข็งๆนะครับเราเอาไปทำเป็นปุ๋ยหมักได
1: ้
0: นะครับเป็นปุ๋ยหมัก
1: อันนี้ผลิตภัณฑ์จากการเลี้ยงหนอน
0: ครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารที่เรามาอัดเป็นขวดไอ้อัดเป็นเม็ดใส่ขวดไว้นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นมูลทำเป็นปุ๋ยอัดเม็ดนะครับส่วนอันนี้เป็นน้ำหมักมูลหนอนก็ใช้ฉีดใช่เหมือนกันใช้ฉีดพ่นต้นไม้ได
1: ้คือทุกส่วนของหนอน BSF เนี่ย
0: ใช่เป็นประโยชน์
1: นำมาใช้ประโยชน์ได้หมดเลย
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดท้ายเป็นประโยชน์ทั้งหมด
1: คือ
0: หลักๆแล้วเนี่ยลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทนนะครับที่มันย่อยจากเศษอาหารเนาะถ้ามันมีกลิ่นเหม็นเอาหนอนพวกนี้ไปเข้าไปจัดการลดกลิ่นเหม็นลงได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทำตัวหนอนเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะครับพอถ้าเกิดเรามีหนอนเยอะๆใช่ไหมครับเรามีหนอนมากเนี่ยเราสามารถที่จะเอาหนอนเนี่ยไปแปรรูปไปเป็นอาหารปั้นก้อนได้อีกทางนึงนะครับมาที่ฐานถัดไปครับ
1: ปั้นก้อนค่ะแล้วต่อไปเป็นฐานอะไรครับพี
0: ่ฐานการทำอาหารสัตว์นะครับทีนี้เราจะมาทำอาหารปลาแบบปั้นก้อนโดยใช้ที่หนอนที่เรามีนะครับเรามีมากเราไม่สามารถจะไม่ให้สัตว์กินได้ทันเนาะมันก็จะแก่เป็นปอกหลักแด้แล้วทีนี้เราก็จะไม่สามารถเอาไปทำอะไรได้นะครับเราก็เอามาตากแห้งนะครับเอาไปต้มก่อนนะครับเอาหนอนสดไปต้มแล้วมาตำนะครับมันก็จะเป็นหนอนป่นคล้ายๆปลาป่นซึ่งมีโปรตีนสูงมาก
1: เพราะว่าในตัวหนอนเขามีโปรตีน
0: ใช่แล้วเราก็เอาไปตากแห้งเนาะเอามาผสมกับหญ้าอาหารสัตว์หญ้าเนปเปียเราเอามาสับเนา
1: ะ
0: เอามาสับเสร็จปุ๊บมีลำนะครับลำแล้วก็มีเศษอาหารซึ่งเป็นเศษข้าวอาจจะไม่ใช่เศษข้าวขาวๆแบบนี้ก็ได้เศษเส้นก๋วยเตี๋ยว
1: เป็นเศษอะไรก็ได้
0: ใช่ที่ไม่บูดเน่าเสียนะครับแล้วกรองเอาน้ำออก
1: แล้วถ้ามันบูดคือมันจะทำให้เป็นยังไง
0: ไม่ได้ครับมันจะมีเชื้อรามันจะมีเชื้อโรคมันจะทำให้อาหารเราเนี่ยเสีย
1: เศษอาหารที่มันเป็นเศษอาหารที่ยังดีอยู่
0: ใช่ครับแล้วเราก็เอามาผสมกันนะครับเอาส่วนผสมเข้ามาผสมกันแล้วก็ตำในครกเนี้ยนะครับตำในครกลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ตำพอเราได้เสร็จปุ๊บเราก็เอามาปั้นเป็นก้อนนะครับปั้นเป็นก้อนลักษณะแบบน
1: ี้จะได้ก้อนนี้มา
0: ไอ้ก้อนเนี่ยเราจะเอาก้อนเล็กก้อนใหญ่แล้วแต่เราจะชอบเลยนะครับมีความชอบก้อนใหญ่แล้วก็ปั้นก้อนใหญ่แต่เราต้องไปตากแดดให้แห้งก่อนนะครับตากแดดให้แห้ง
1: คือเราปั้นเสร็จแล้ว
0: ใช่
1: แล้วก็ต้องเอาไปตากให้แห้ง
0: พอเสร็จปุ๊บเอาไปให้ปลากินได้นะครับปลาที่กินก็จะเป็นพวกปลากินพืชเนาะปลานิลปลาตะเพียนปลายี่สกพวกนี้ปลาดุกปลาช่อนไม่กินเพราะเขาเป็นปลากินเนื
1: ้
0: อนะครับตรงนี้ก็เป็นฐานนะครับฐานคนมีไฟและฐานคนเอาถ่านนะครับซึ่งฐานคนมีไฟเนี่ยเราจะทำแก๊สจากชีวภาพหรือแก๊สจากเศษขยะในครัวเรือนใช้เองนะครับทดแทนแก๊สหุงต้มตามครัวเรือนนะครับเข้ากับวิกฤตในตอนนี้นะครับที่แก๊สแพงเน
1: า
0: ะเราต้องหันมาพึ่งพาตนเองนะครับด้วยการใช้แก๊สจากมูลสัตว์นะครับแล้วก็เศษอาหารเราก็จะมีถังหมักนะครับแล้วก็มีถังเก็บลงมาตรงนี้แล้วเราก็สามารถที่จะจุดใช้ได้นะครับก็จะติดนะครับก็จะสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ไม่ต้องไปซื้อแก๊สใช้นะครับแก๊สก็มีความร้อนเหมือนกันนะครับ
1: ก็คือเราก็นำแบบ

0: ัตว์อะไรของใน
1: และตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะมีกลิ่นเหม็นเพราะได้จากเศษขยะเน
0: า
1: ะถ้ามันติดแก๊สมันจะไม่เหม็นครับแต่ถ้าเปิดเฉยๆจะเหม็นนะครับและไม่ต้องกลัวระเบิดครับเพราะว่าพวกนี้ไม่มีแรงดันเนา
0: ะ
1: มันใช้น้ำหนักถังกดลงมาก็สามารถที่จะใช้เป็นแก๊สถุงต้มได
0: ้
1: ครับแทนแก๊ส LPG ก็ประหยัดพลังงาน
0: อันนั้นก็คือจะเป็นเหมือน
1: ถังเก็บ
0: เขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่ถังเก็บ
1: ครับอันนี้เป็นถังหมักเราใส่เศษอาหารเข้าไปตรงปากกล่องนี้เนี่ย
0: คือเราทำตรงนี้เลย
1: ใช่ตรงนี้คือเรามีเศษอาหารในครัวเรือนกินเหลืออะไรเท่าไหร่แล้วก็สับให้มันละเอียดสักนิดน
0: ึ
1: งทั้งเศษผักเศษอาหารเน่าบูดอะไรก็ได้ใส่ลงไปแล้วเราก็กวนๆสักหน่อยนะครับใส่ไป2วันครั้ง3วันครั้งแล้วแต่เรานะครับ
0: มีระยะเวลาไหมคะว่ากี่วันถึงจะ
1: ได้ทำครั้งแรกประมาณสัก10กว่าวันเราอาจจะต้องมีเชื้อเป็นจุลินทรีย์คือใส่มูลสัตว์ลงไปก่อนนะครับแล้วก็ผสมกับเศษอาหารสัก10กว่าวันก็จะเริ่มมีแก๊สขึ้นมาแล้วพอหลังจากนั้นเราก็ใส่แบบต่อเนื่องอาจจะใส่วันเว้นวัน2วันครั้งหรือ3วันครั้งอันนี้แล้วแต่เราที่เราจะหาเศษอาหารได้ใส่แก๊สก็จะสะสมขึ้นมา
0: ค
1: ือ
0: เริ
1: ่
0: มแรกเราใช้10ประมาณ10วันก่อนพอหลังจากนั้นเราก็เติมไปเรื่อย
1: ๆใช่ใช่ครับนะครับต่อไปตรงนี้เป็นฐานคนเอาฐานนะครับตรงเนี้ยเราจะใช้ฐานที่เราได้จากการตัดสางกิ่งไม้เราจะไม่ไปตัดไม้ทำลายป่ามาเผาแล้วก็จะได้ไม้อีกบางส่วนนะครับซึ่งเป็นไม้ที่เหลือจากการทำเฟอร์นิเจอร์จากการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังเป็นเศษไม้มาแล้วก็จะนำมาเผาเผาเนี่ยเราได้ฐานแน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นกระสอบลักษณะแบบนี้นะครับอีกอย่างที่ได้เลยก็คือน้ำส้มคอนไม้น้ำส้มคอนไม้ที่เรามีก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ
0: อันนี้ก็คือเราได้ทั้งถ่าน
1: ใช่ครับ
0: ทั้งน้ำส้มควันไม
1: ้นอกจากถ่านไม้ที่เราเผาได้แล้วเนี่ยมันยังมีถ่านผลไม้อีกนะครับตรงเนี้ยจะเป็นถ่านสวยงามนะครับอันนี้ก็จะเห็นเป็นลูกสับปะรดใช่ไหมคร
0: ับ ผลไม้ก็คือเราก็เอามาเผาได
1: ้ใช่เผาได้หมดแต่เราต้องคุมไฟให้ดีถ้าคุมไฟไม่ดีมันก็จะไม่ได้เป็นลูกแบบนี้นะครับ
0: คือคุมไฟให้
1: คุมไฟคุมออกซิเจนในการเผาไหม้นะครับ
0: ควบ
1: ค
0: ุมอุณหภูมิ
1: ใช่ครับก็จะมีถ่านทุเรียนเน
0: า
1: ะทุเรียนนี่ก็เป็นทุเรียนที่ร่วงหล่นในการตัดแต่งตามฤดูกาลนะครับเราก็มาเผาถ่านพวกนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับการที่เราไปทำเป็นถ่านหุงต้มนะครับแต่เป็นถ่านประดับถ่านสวยงามหรือเป็นถ่านที่ประดับตามห้องนอนเพื่อดูดความชื้นภายในห้องเพื่อปรับให้อากาศในห้องมันดีขึ้นนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่อง
0: น้ำส้ม
1: ฟันไม้นะครับคุณสมบัติก็คือกำจัดแมลงเนาะในภาคการเกษตรได้อยู่แล้วนะครับในสิ่งส่วนในเรื่องของครัวเรือนเนาะก็กำจัดกลิ่นนะครับกลิ่นห้องน้ำบ้านใครที่มีกลิ่นเหม็นๆนะครับผสมน้ำตามอัตราส่วนแล้วก็ไปราดรถหรือไปฉีดพ่นก็จะทำให้กลิ่นตรงนั้นจางหายไปได้นะครับและที่เหลืออีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนไม่ชอบก็คือควันมันน
0: ะ
1: ครับควันของไฟนะครับเราไม่ชอบแมลงก็ไม่ชอบเหมือนกันแต่สิ่งที่ชอบคือต้นไม้ชอบนะครับต้นไม้ชอบนะครับเพราะว่า1ไร่นะครับ1เตา1เตาเนี่ยต่อพื้นที่4ไร่นะครับสามารถที่จะขับไล่แมลงได้ถ้ามันไม่มีลมพัดไปแรง
0: ๆ
1: ถ้าคว
0: ัน
1: ไฟ
0: ตลบ
1: ใช่แมลงไม่ชอบคนก็ไม่ชอบแมลงก็ไม่ชอบเหมือนกันแต่ต้นไม้ชอบเพราะฉะนั้นการเผาถ่านก็สามารถที่จะทำพึ่งพาตนเองได้เนาะมีเชื้อเพลิงขายมีรายได้กลับเข้ามานะครับก็จะเห็นมีบ่อน้ำนะครับก็อยู่ในส่วนของฐานคนรักน้ำนั่นเองนะครับบ่อน้ำตรงนี้นะครับเราขุดด้วยมือนะครับฝึกสอนให้กับผู้ต้องขังเนี่ยขุดด้านล่างเนี่ยเป็นหินตอนแรกเนี่ยเก็บน้ำไม่อยู่เราก็ต้องใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับใช้ศาสตร์พระราชาในการนำมูลสัตว์เข้ามาฉาบนะครับก็ทำให้เก็บน้ำอยู
0: ่ถ้าเราเอามูลสัตว์มาฉาบนี่คือจะช่วยให้เป็นยังไงครับ
1: มันจะมีเมือกครับในมูลสัตว์มูลควายอย่างเงี้ยมันจะมีเมือกอยู
0: ่
1: ใช่ค่อยๆฉาบเข้าไปนะครับแล้วก็ปล่อยไว้มันก็จะทำให้สามารถที่จะเก็บน้ำอยู่ได้นะครับทีนี้พอเรามีน้ำแล้วนะครับเราก็ทำให้เกิดประโยชน์ด้วยการเลี้ยงปลาเนา
0: ะ
1: ปลาที่เราปล่อยแล้วก็เป็นปากปลาที่หลากหลายชนิดแต่ทีนี้มันต้องทำแบบคนจนครับทำแบบคนจนก็คือเราก็ไม่มีตังค์จะไปซื้ออาหารทำไงเมื่อกี้เราทำอาหารปลามาแล้วเนาะเราก็จะเอาลูกอาหารปลาที่เราทำเนี่ยเลี้ยงปลาของเรานะครับในส่วนแรกเราทำเป็นแซนด์วิชปลาไปแล้วนะครับแซนด์วิชปลาก็คือทำจากฟางข้าวนี่เป็นอาหารปลาอย่างหนึ่งแล้วแต่ทีนี้พอเรามีหนอน
2: และการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเตรียมพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพรวมถึงการน้อมนำแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้ารูปเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานผ่านโครงการกำลังใจซึ่งมุ่งสร้างโอกาสในการพัฒนาและการเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีศักดิ์ศรีสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเรือนจำแห่งนี้จึงไม่ใช่เพียงการฝึกอาชีพแต่คือกระบวนการสร้างคนให้สามารถกลับมายืนอยู่ในสังคมได้อีกครั้งอย่างมั่นคงและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ขอขอบคุณทุกท่าน

0: ที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: ประชาชนนำไปใช้ทำแนวกั้นที่บริเวณหน้าบ้านรวมทั้งให้ขนย้ายข้อของขึ้นที่สูงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทางด้านจังหวัดฉะเชิงเทราตอนนี้สถานการณ์น้ำนั้นยังคงน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวและอำเภอคลองเขื่อนเพราะว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำบางปะกงนั้นเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางคมนาคมหลายแห่งขณะที่แนวคันกั้นน้ำชลประทานนั้นก็กลายเป็นประเด็นที่ชาวบ้านนั้นให้ความสนใจล่าสุดทางจังหวัดได้มีการชี้แจงถึงความจำเป็นในการจัดทำคันกั้นน้ำเพิ่มเติมแล้วเพื่อใช้ในการควบคุมการขยายตัวของน้ำท่วมอีกทั้งยังเป็นการป้องกันไม่ให้น้ำท่วมโรงพยาบาลสถานที่ราชการและพื้นที่สำคัญของอำเภอซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการประชาชนและสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนำเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในตำบลหนองว่าอำเภอเขาชะกันซึ่งจากน้ำท่วมนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่21กันยายนที่ผ่านมาชาวบ้าน28หมู่บ้านจำนวน950ครัวเรือนรวมถึงพื้นที่การเกษตรและเส้นทางสัญจรในตำบลนั้นก็ได้รับความเสียหายขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วจึงทำการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมสุขอนามัยและคืนความปลอดภัยให้กับชุมชนกรมการค้าภายในได้ประสานกรมปศุสัตว์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฟาร์มหมูในพื้นที่ภาคตะวันออกที่เสียหายจำนวนมากเพื่อติดตามปริมาณหมูที่มีอยู่ในระบบและปริมาณที่จะออกสู่ตลาดรวมถึงการดูแลให้หมูเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนโดยพบว่ามีหมูได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณ 9,000 ตัวขณะที่ปกติมีหมูเข้าสู่ตลาดเกือบ2ล้านตัวต่อเดือนหรือประมาณกว่า 63,000 ตัวต่อวันทำให้ขณะนี้ยังมีหมูออกสู่ตลาดได้ตามปกติและยังคงเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนซึ่งทางกรมการค้าภายในติดตามทั้งปริมาณและราคาอย่างต่อเนื่องพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลการปฏิบัติการสยบภัยรีมัชชานุปราบสมุทรโดยตำรวจปราบปรามยาเสพติดร่วมกับหลายหน่วยงานและสำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกานำเรือตรวจการออกติดตามเรือประมงที่ชื่อว่า East Harbor 1ซึ่งมีพฤติกรรมลักลอบขนยาเสพติดผ่านชายแดนทะเลไทยไปถ่ายลงเรือสินค้าขนาดใหญ่กลางอ่าวไทยทางเจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจค้นจับกลุ่มกัปตันและลูกเรือชาวไทยได้6คนพร้อมยาไอซ์ไปกว่า 1,100 กิโลกรัมโดยผู้ต้องหารับสารภาพว่ารับยาเสพติดกลางทะเลอ่าวไทยเพื่อนำไปส่งคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแถลงข่าวความสำเร็จในการคะพร้อมกับขอบคุณทัพนักกีฬาไทยเจ้าหน้าที่และสมาคมกีฬาต่างๆที่ช่วยกันทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงรวม52เหรียญจนเป็นอันดับที่7ซึ่งถือว่าเป็นการคว้าเหรียญทองมากที่สุดนับตั้งแต่ที่มีการแข่งขันนอกประเทศในประวัติศาสตร์เอเชียนเกมของไทยค่ะพร้อมทั้งยกย่องเทพบิวภูริพลบุญสอนนักกีฬาที่คว้า2เหรียญทองทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรจนทำให้ได้คว้ารางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมชายประจำการแข่งขันขณะที่ทางบาโอจิผู้สนับสนุนของโอลิมปิกไทยจะมอบเงินรางวัลพิเศษให้กับนักกีฬาไทยทีมชาติไทยที่ได้คว้าเหรียญรางวัลทุกคนด้วยค่ะติดตามข่าวได้ครั้งนะคะในรายการ NBT ทั่วไทยอีก1ชั่วโมงข้างหน้าช่วงนี้ดิฉันมณีนาฏอ่อนพันนาลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ

0: องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2เน้นย้ำตำรวจต้องเข้าถึงประชาชนทุกจุดประสบภัยพร้อมระดมกำลังช่วยน้ำท่วมจังหวัดฉะเชิงเทราและนครนายกพร้อมอยู่เคียงข้างจนกว่าสถานการณ์คลี่คลายชาวนาเกลืออำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเผชิญความเสียหายจากน้ำท่วมทั้งผลผลิตและคันนาเสียหายต้องเริ่มต้นใหม่แทบทั้งหมดวอนภาครัฐช่วยเหลือหลังต้นทุนสูงเงินทุนหมดและยังไม่รู้จะฟื้นอาชีพกลับมาได้อย่างไรติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นประจำวันพุธที่8ตุลาคม2569ครับ
1: ติดตามข่าวแรกค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกที่หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรีตำบลไม้เค็ดอำเภอเมืองปราจีนบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,000 ชุดมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจในโอกาสนี้องคมนตรีอัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งแสดงความห่วงใยประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมส่งกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจิตอาสาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมและเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีรวมทั้งดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบพร้อมพระราชทานกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายสำหรับจังหวัดปราจีนบุรีประสบอุทกภัยครบทั้ง7อำเภอจากฝนตกสะสมและมวลน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางสัญจรจังหวัดจึงบูรณาการทุกภาคส่วนเร่งอพยพประชาชนจัดตั้งศูนย์พักพิงพร้อมส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจากนั้นองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้แทนและนายอำเภอเพื่อ นำไปส่งต่อประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมกับลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนโดยตรงยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้และเป็นกำลังใจสำคัญให้ประชาชนก้าวผ่านวิกฤตอุทกภัยครั้งนี้ไปได้ส่วนที่จังหวัดนครนายกรับมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,000 ชุดมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครนายกและจังหวัดปราจีนบุรีโดยจังหวัดนครนายกประสบอุทกภัยครบทั้ง4อำเภอจากฝนตกสะสมมวลน้ำไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางสัญจรจังหวัดจึงบูรณาการทุกภาคส่วนเร่งอพยพประชาชนจัดตั้งศูนย์พักพิงพร้อมจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจากนั้นองคมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเพื่อนำไปส่งต่อประชาชนผู้ประสบภัยและลงพื้นที่ณวัดอรุณรังสีอำเภอองครักษ์มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยจำนวน5ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีอัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งแสดงความห่วงใยประชาชนพร้อมส่งกำชับให้ทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์เตรียมพร้อมรับมือและเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีรวมถึงดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและจิตใจโดยจังหวัดนครนายกน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและจะเร่งส่งต่อสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงพร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด
2: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้สั่งการให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใ ตรียมความพร้อมนะครับรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ขณะที่รัฐมนตรีช่วยคิกออฟครับประกันภัยพิบัติแห่งชาติประเดิมจ่ายค่าสินไหมผู้ประสบภัยทั้งจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ครับเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอาหารน้ำดื่มแล้วก็เส้นทางขนส่งสร้างเครือข่ายsupply chain ให้มีวัตถุดิบแล้วก็มีน้ำดื่มที่เพียงพอในช่วง 1-2 วันแรกของการเกิดภัยจัดเตรียมถุงยังชีพให้เหมาะสมกับสถานการณ์รวมถึงการช่วยเหลือที่ต้องรวดเร็วทั่วถึงและเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมกับสั่งการให้เพิ่มการสื่อสารสร้างการรับรู้แก่ประชาชนป้องกันความขัดแย้งจากการระบายน้ำและการทำคันกั้นน้ำรวมถึงวางแผนระบายน้ำระหว่างจังหวัดที่มีเส้นทางของน้ำเชื่อมต่อกันแบบไร้รอยต่อทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการ14จังหวัดภาคใต้ครับให้จัดทำแผนเผชิญเหตุแบ่งมอบภารกิจอย่างชัดเจนพร้อมกับขอให้แม่ทัพภาคที่4สนับสนุนกำลังพลและทรัพยากรในการช่วยเหลือทุกจังหวัดทางด้านของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้กรมชลประทานเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำแล้วก็เครื่องผลักดันน้ำรองรับฝนตกหนักครับทางด้านของการจ่ายเงินเยียวยาก็ให้ครัวเรือนละ 9,000 บาทกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับก็ได้ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้ได้รับเงินเยียวยาและส่งให้กับธนาคารออมสินตอนนี้กว่า 1,400 ครัวเรือนครับรวมเป็นเงิน94ล้านบาทขณะที่ทางด้านของคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ออกมาแถลงข่าวประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569โดยทีมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้เดินทางไปที่จังหวัดลำพูนและเชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการช่วยลงทะเบียนให้กับผู้ประสบภัยโดยทางจังหวัดลำพูนเป็นพื้นที่แรกครับที่ใช้การเคลมประกันจากโครงการกรณีน้ำป่าไหลหลากแล้วก็จ่ายค่าความเสียหายเบื้องต้น 10,000 บาทภายใน15วันและจังหวัดเชียงใหม่ครับบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัยอีกจำนวน2หลังก็จ่ายเป็นค่าความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทและมีผู้ที่เสียชีวิตจากอุทกภัยครั้งนี้1รายวงเงินคุ้มครอง2ล้านบาทต่อคนครับ
1: ทางด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่สมุทรปราการค่ะเร่งบูรณาการการระบายน้ำลงทะเลติดตามการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยก่อนที่จะลงพื้นที่ไปยังจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ำและการระบายน้ำลงสู่ทะเลเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมกับติดตามมาตรการช่วยเหลือการลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยสำหรับจังหวัดสมุทรปราการมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ6อำเภอ38ตำบล382หมู่บ้านและ168ชุมชนรวมกว่า 233,000 ครัวเรือนปัจจุบันยังมีพื้นที่ประสบอุทกภัย3อำเภอได้แก่บางพลีบางบ่อและบางเสาธงรวม15ตำบล99หมู่บ้านขณะที่การลงทะเบียนเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมีแล้วกว่า 178,000 รายและผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่าอีก 14,000 รายซึ่งรองนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานเร่งตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อให้การจ่ายเงินเยียวยานั้นเป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึงจากนั้นนายทรงศักดิ์ลงพื้นที่สถานีสูบน้ำเจริญราษฎร์ตำบลบางปูได้ติดตามการเร่งระบายน้ำโดยสถานีมีเครื่องสูบน้ำ5เครื่องรวมกำลังสูบประมาณ75ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งขณะนี้เดินเครื่องเต็มกำลังซึ่งอย่างไรก็ตามยังพบข้อจำกัดบริเวณทางน้ำเข้าสู่อาคารสูบน้ำจึงสั่งหน่วยงานเร่งหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้มวลน้ำไหลเข้าสถานีได้อย่างต่อเนื่องและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลพร้อมกับบูรณาการข้อมูลเครื่องจักรและกำลังของทุกหน่วยงานเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมควบคู่กับการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนให้เร็วที่สุด ส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะก็ได้ระดมกำลังจากทุกภาคส่วนเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำหลังหลายพื้นที่นั้นยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับประสานเครื่องมือเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเร่งผลักดันมวลน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนล่าสุดนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่บริเวณสะพานมอเตอร์เวย์ตำบลท่าสะอ้านอำเภอบางปะกงได้ติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจจุดเตรียมติดตั้งเรือผลักดันน้ำของกองทัพเรือจำนวน10ลำเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการระบายน้ำและเร่งลดระดับน้ำที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรองยกรัฐมนตรีค่ะก็ได้รับฟังรายงานสถานการณ์แนวทางบริหารจัดการน้ำรวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานพร้อมกับกำชับทุกหน่วยงานค่ะเร่งดำเนินการอย่างเต็มกำลังและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนขณะที่จังหวัดฉะเชิงเทรานั้นบูรณาการกำลังทั้งฝ่ายปกครองชนประธานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่บ้านเรือนพื้นที่การเกษตรเส้นทางคมนาคมและจุดเสี่ยงต่างๆพร้อมกับติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแล้วก็เร่งประสานการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดระดับน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุดค่ะ
2: ทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับลงพื้นที่ไปที่สมุทรปราการเพื่อที่จะไปติดตามผลกระทบน้ำท่วมภาคการผลิตภาคการส่งออกพร้อมกับหารือมาตรการช่วยผู้ประกอบการไปด้วยครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมกับคณะครับได้ลงพื้นที่สำนักงานใหญ่2บริษัทก็คือ Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดตำบลสำโรงใต้อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเพื่อที่จะไปรับฟังการรายงานสถานการณ์และติดตามผลกระทบจากน้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และการส่งออกโดยมีนายกลินสารสินประธานคณะกรรมการบริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดมีนายนิกูลธนวรเมธรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้การต้อนรับก่อนที่จะไปเยี่ยมชมโรงงานประกอบรถยนต์และติดตามการจัดเก็บชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่ยังไม่สามารถขนส่งได้จากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ทางด้านของนางสุภจีครับบอกว่ากระทรวงพาณิชย์นะครับได้ดูแลการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตผู้ค้าปลีกผู้ค้าส่งและประชาชนเพื่อให้สินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการและป้องกันการฉวยโอกาสด้านราคาขณะเดียวกันจำเป็นต้องติดตามผลกระทบต่อภาคการผลิตอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับการสร้างรายได้ทั้งในประเทศและจากการส่งออกสำหรับบริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดโรงงานทั้ง3แห่งครับซึ่งก็มีที่โรงงานสำโรงโรงงานบ้านโพและโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้มีความพร้อมนะครับในการดำเนินงานแต่อย่างไรก็ตามครับพบว่าซัพพลายเออร์บางส่วนในห่วงโซ่การผลิตได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมก็ได้มีการประสานนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศครับสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาแนวทางช่วยลดภาระของผู้ประกอบการและก็สนับสนุนให้กับภาคการผลิตให้สามารถฟื้นตัวได้จากนั้นนางสุภจีพร้อมคณะครับได้เดินทางไปยังบริษัทไทยอากริฟู้ดจำกัดมหาชนอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการเพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์แล้วก็ติดตามผลกระทบจากน้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมการส่งออกรวมไปถึงการติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นกับภาคการผลิตและห่วงโซ่อุปทานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับเป็นการรวบรวมข้อมูลรวมถึงปัญหาจากผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาแนวทางช่วยเหลือรวมทั้งการฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมและการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อการผลิตและการส่งออก
1: หน่วยงานภาครัฐและคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีจัดพิธีถวายเครื่องสมณบริขารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งมอบความห่วงใยให้แก่พระภิกษุและสามเณรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีและคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีได้ถวายเครื่องสมณบริขารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีโดยได้รับความเมตตาจากพระครูสิริจันทบูระ บูราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีและเจ้าอาวาสวัดศรีเมืองเป็นประธานฝ่าย

0: พร้อมด้วยนางคณิตาราชนุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสสำหรับการจัดมอบสิ่งของช่วยเหลือในครั้งนี้มีการถวายเครื่องสมณบริขารและเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งสิ้นจำนวน28ชุดเพื่อกระจายความช่วยเหลือไปยัง3วัดในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่ได้รับผลกระทบประกอบด้วยวัดขโมงอำเภอท่าใหม่จำนวน13ชุดวัดเสม็ดโพสีอำเภอท่าใหม่จำนวน9ชุดและวัดวังเวียนอำเภอนายายอามจำนวน6ชุดซึ่งกิจกรรมดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแต่ยังถือเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยที่ให้แก่กันในยามที่เกิดวิกฤตภัยธรรมชาติ
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกครับลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านสวนแสนสุขเพื่อที่จะไปติดตามการระบายน้ำครับโดยมีการเน้นย้ำนะครับให้เร่งระบายน้ำอย่างเต็มกำลังร้อยตำรวจตรีสันทิติทำใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนำทีมลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านสวนแสนสุขตำบลบางปรากฏอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกครับเพื่อที่จะไปติดตามถึงสถานการณ์อุทกภัยและการระบายน้ำออกจากพื้นที่ย้ำนะครับให้เร่งระบายน้ำอย่างเต็มกำลังเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ครับในการดำเนินการระบายน้ำนะครับได้มีการติดตั้งแล้วก็เดินเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ประกอบด้วยเครื่องสูบน้ำของกรมชลประทานขนาด8นิ้ว1เครื่องแล้วก็มีเครื่องสูบน้ำของกรมทรัพยากรน้ำขนาด14นิ้วแบบ2ทางจำนวน2เครื่องเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดทางด้านของนายชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดครับก็ได้ลงพื้นที่ไปที่อำเภอบ้านสร้างเพื่อไปติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยโดยทางด้านของรองผู้ว่านะครับบอกว่าขณะนี้เนี่ยระดับน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีมีแนวโน้มลดลงเฉลี่ยวันละประมาณ 5-6 เซนติเมตรแต่มวลน้ำยังไหลลงสู่อำเภอบ้านสร้างผ่านหลายตำบลด้วยกันครับก็ทำให้บ้านสร้างยังเป็นพื้นที่ที่มีระดับน้ำสูงอยู่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำบลบางแตนซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดส่วนการดูแลประชาชนทางจังหวัดได้บริหารจัดการศูนย์พักพิงอย่างต่อเนื่องครับพร้อมกับจัดส่งอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาสำหรับอาการผื่นคันและน้ำกัดเท้าขณะเดียวกันประชาชนที่ยังอยู่ภายในบ้านก็จะได้รับความช่วยเหลือผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนครับรองผู้ว่ายังเน้นย้ำนะครับให้สำรวจแล้วก็จัดลำดับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบพร้อมกับเตรียมเรือรถยกสูงรวมทั้งยานพาหนะให้เพียงพอนะครับสามารถเข้าถึงประชาชนได้ทันทีหากมีการร้องขอแล้วก็กำชับให้ระวังเรื่องของสัตว์เลื้อยคลานและกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอยู่ตอนนี้ย้ำเพิ่มเติมนะครับเรื่องการทำงานในภาวะวิกฤตว่าต้องยึดประชาชนเป็นหัวใจสำคัญไม่ควรจะรอให้เกิดความล่าช้าโดยทุกหน่วยงานครับต้องพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วทั่วถึงและก็ปลอดภัยด้วย
2: นะครับในส่วนของอำเภอเมืองปราจีนบุรีระดับน้ำก็ลดลงคือเฉลี่ยณตอนนี้นะครับเท่าที่ผมติดตามสถานการณ์ก็ประมาณ 5-6 เซน
3: ครับ
2: ในทุกวันครับทุกวันแล้วก็น้ำที่ลดลงก็จะมารวมที่อำเภอบ้านสร้างนะครับผ่านบางพวงผ่านบางปลาลงไปนะครับบางเตยบางยางแล้วก็บางแตง
3: ครับ
2: ทีนี้ในส่วนของอำเภอบ้านสร้างเองตอนนี้ก็ถือว่าระดับน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะสุดนะครับเยอะสุดในพื้นที่ของปราจีนบุรีนะครับ
0: ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ค่ะก็เน้นย้ำตำรวจนะคะต้องเข้าถึงประชาชนทุกจุดประสบภัยพร้อมกับระดมกำลังช่วยเหลือน้ำท่วมที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดนครนายกค่ะพร้อมอยู่เคียงข้างจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะพลตำรวจโทวสันต์เตชะอัครเกษมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ได้เปิดเผยถึงภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดนครนายกหลังรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำชับให้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วโดยตำรวจภูธรภาค2ลงพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราสำรวจสถานการณ์ในพื้นที่ตำบลป่าเกตและตำบลเขาไทรพร้อมกับนำถุงยางชีพอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็น

0: ็นมอบให้กับประชาชนรวมทั้งตรวจเยี่ยมสภ.บางคล้าและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่แม้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนอกจากนี้ค่ะยังเข้าช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์และประชาชนที่อพยพพักพิงภายในศาลาวัดพร้อมกับสนับสนุนสิ่งของจำเป็นทั้งนี้ตำรวจได้นำรถยกสูงเรือและโดรนมาใช้สำรวจพื้นที่ลำเลียงสิ่งของเข้าสู่ชุมชนที่เข้าถึงได้ยากซึ่งทางท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ได้ย้ำว่าสถานการณ์วิกฤตประชาชนต้องเห็นตำรวจอยู่เคียงข้างและหากประชาชนออกมาไม่ได้ตำรวจต้องหาทางเข้าไปหาเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงทุกพื้นที่อย่างรวดเร็วจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายต่อจากนั้นค่ะทางด้านพลตำรวจโทวสันเตชะอัครเกษมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2พร้อมกับประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค2และคณะค่ะก็ลงพื้นที่ชุมชนประสบอุทกภัยในจังหวัดฉะเชิงเทรามุ่งเป้าไปให้การเข้าถึงประชาชนในทุกจุดที่ช่วยที่การช่วยเหลือยังเข้าไปได้ยากค่ะโดยคณะได้นำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นทันท่วงทีค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดจันทบุรีอุทกภัยนะครับโดยคณะกรรมการระดับจังหวัดก็มีมติเห็นชอบอนุมัติเงินเยียวยาเพิ่มเติมให้แก่ชาวอำเภอแหลมสิงห์พร้อมกับสั่งการเร่งด่วนครับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลที่ค้างอยู่ในแอปพลิเคชันทางรัฐครับเพื่อที่จะให้เงินเยียวยาถึงมือประชาชนผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุดที่ห้องประชุมศูนย์ประชาการเหตุการณ์จังหวัดจันทบุรีชั้น2ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีนายธวัชชัยนามสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดจันทบุรีครั้งที่9ประจำปี2569เพื่อที่จะติดตามความคืบหน้านะครับแล้วก็เร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาโดยมีผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมเข้าประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมครับได้พิจารณาและก็มีมติเห็นชอบข้อมูลครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ในพื้นที่อำเภอแหลมสิงห์ซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลพริ้วจำนวน9ครัวเรือนวงเงินรวมทั้งสิ้น 81,000 บาทซึ่งรายการดังกล่าวครับได้ผ่านการพิจารณาคัดกรองจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอครั้งที่2ประจำปี2569มาแล้วนะครับเมื่อช่วงเช้าของวันเดียวกันทั้งนี้ทางอำเภอแหลมสิงห์จะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของผู้ประสบภัยเพิ่มเติมที่ยังคงค้างอยู่ในระบบแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อไม่ให้มีประชาชนตกหล่นสำหรับภาพรวมการให้ความช่วยเหลือของจังหวัดจันทบุรีในขณะนี้ทางจังหวัดครับได้จัดส่งข้อมูลครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัยให้แก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปแล้วจำนวน178ครัวเรือนซึ่งมีประชาชนได้รับเงินโอนช่วยเหลือเยียวยาแล้วจำนวน145ครัวเรือนคิดเป็นเม็ดเงินรวมทั้งสิ้น 1,350,000 บาทในตอนท้ายของการประชุมครับทางด้านของนายธวัชชัยได้กล่าวเน้นย้ำและกำชับนะครับให้ทุกภาคส่วนเร่งดำเนินการสำรวจและจัดส่งข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบให้กับทางปภ.โดยด่วนที่สุดเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับเงินเยียวยาอย่างรวดเร็วและลดผลกระทบจากความล่าช้าให้ได้มากที่สุดครับ
0: ชาวนาเกลืออำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะต้องเผชิญกับความเสียหายจากน้ำท่วมทั้งผลผลิตและคันนาเสียหายต้องเริ่มต้นใหม่แทบทั้งหมดค่ะวอนภาครัฐช่วยเหลือหลังต้นทุนสูงเงินทุนหมดและยังไม่รู้ว่าจะฟื้นอาชีพกลับมาได้อย่างไรค่ะผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีไม่ได้สร้างความเสียหายเฉพาะบ้านเรือนประชาชนเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการอาชีพนาเกลือค่ะซึ่งต้องใช้เงินลงทุนแรงงานและเวลาในการผลิตตลอดทั้งปีนางจันเพ็ญมากพงหรือว่าป้าเพ็ญชาวนาเกลือร้านรุ่งฟ้าอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเล่าถึงเหตุการณ์วันที่น้ำเข้าท่วมพื้นที่ค่ะว่าระดับน้ำเริ่มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเย็นก่อนจะเพิ่มขึ้นมากในช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกาขณะนั้นสามีก็พยายามยกกระสอบเกลือขึ้นที่สูงเพื่อที่จะหนีน้ำแต่เมื่อกระสอบด้านล่างถูกน้ำเกลือก็เริ่มละลายและกระสอบก็ทยอยล้มลงทำให้ไม่สามารถขนย้ายได้ทันป้าเพ็ญบอกว่าเมื่อถึงช่วงกลางคืนสถานการณ์ยิ่งยากลำบากเพราะระดับน้ำสูงขึ้นและไม่สามารถดำเนินการอะไรได้มากนักจนรุ่งเช้าจึงกลับเข้ามาดูความเสียหายแล้วก็พบว่าเกลือที่เก็บไว้ได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดหลายกระสอบ

0: เหลือเพียงถุงพลาสติกขณะที่ญาติและสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ก็ได้ช่วยกันประสานรถบรรทุก6ล้อจำนวน3คันเพื่อเร่งขนของที่ยังพอเหลือออกจากพื้นที่แต่ก็สามารถช่วยเหลือได้เพียงบางส่วนเท่านั้นนอกจากผลผลิตเกลือที่เสียหายแล้วโครงสร้างภายในนาเกลือก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักด้วยเช่นกันค่ะโดยเฉพาะคันดินและพื้นที่ที่ใช้สำหรับกักเก็บแล้วก็จัดการกับน้ำเค็มซึ่งต้องซ่อมแซมและขุดปรับพื้นที่ใหม่ทั้งหมดก่อนจะกลับมาทำนาเกลือได้อีกครั้งป้าเพ็ญเล่าด้วยนะคะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ต้องทำให้ต้องเริ่มต้นใหม่แทบทั้งหมดค่ะทั้งการซ่อมแซมคันนาการขุดดินการเก็บกวาดสิ่งของที่เสียหายและการเตรียมพื้นที่สำหรับฤดูการผลิตครั้งต่อไปขณะที่เงินต้นทุนนะคะรวมไปถึงแรงงานในปัจจุบันนั้นค่อนข้างสูงบางครั้งนั้นต้องเสียค่าจ้างประมาณ 5,000 บาทและบางครั้งสูงถึง 7,000 บาทเนื่องจากเป็นงานหนักและต้องใช้แรงงานเฉพาะด้านสำหรับครอบครัวของป้าเพ็ญซึ่งประกอบอาชีพในพื้นที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะก็ยังเพิ่มภาระเพราะว่าเงินลงทุนที่มีนั้นถูกใช้ไปกับการทำนาเกลือแล้วเมื่อทรัพย์สินและพื้นที่ผลิตได้รับความเสียหายจึงไม่รู้ว่าจะหาเงินทุนจากที่ใดมาเริ่มต้นใหม่ในปีหน้ามันเหมือนต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดปีหน้าจะเริ่มยังไงก็ยังไม่รู้ค่ะตอนนี้เงินที่จะเอามาลงใหม่ก็ไม่มีแล้วค่าจ้างก็แพงแต่ก็ต้องสู้ป้าเพ็ญบอกไว้อย่างนี้ค่ะในขณะเดียวกันค่ะนายวันทิศตั้งรักษาสัตว์นายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่ได้เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายแล้วก็เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่รับผลกระทบจากอุทกภัยรวมไปถึงผู้ประกอบอาชีพนาเกลือพร้อมกับรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนในพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลความเสียหายและหาช่องทางในการให้ความช่วยเหลือตามแนวทางแล้วก็หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพได้พร้อมกันนี้นะคะป้าเพ็ญยังฝากถึงหน่วยงานภาครัฐขอให้พิจารณาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการอาชีพนาเกลือที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยค่ะเนื่องจากหลายครอบครัวมีต้นทุนสูงและบางรายต้องเช่าพื้นที่ประกอบอาชีพหากได้รับความช่วยเหลือแม้เพียงบางส่วนก็จะเป็นกำลังใจสำคัญในการฟื้นตัวและกลับมาประกอบอาชีพได้อีกครั้งค่ะ
1: ท้อแต่ถ้าป้าพูดท้อแต่ลุงบอกสู้เราก็พูดไม่ถูกอ่ะเนาะท้อก็เหมือนต้องเริ่มต้นใหม่อ่ะ
2: ตอน
1: น
2: าเกลือนะคะตอนนี้พ
1: ัง
2: หมดเลย
1: พังหมดแล้วเนี่ยต้องไปหาเงินมาขุดดินอีกขุดดินเพื่อกันน้ำเค็มคันมันพังหมดอ่ะแล้วของที่ลงไปเราก็ต้องเก็บอ่ะทุกอย่างอ่ะคิดว่าลุงคนเดียวอ่ะค่าจ้างเวลานี้เราก็หาค่าจ้างไปไม่รอดแล้วอ่ะเราก็ต้องสู้ไปอ่ะแต่ลุงแกบอกไงแกก็สู้ก็ป่ะอีกทั้งปีต้องเริ่มต้นใหม่อีกอ่ะปีหน้าคือจุดยังไม่มีเลยอ่ะป้าไม่มีเงินในหน้าค้านเลยอ่ะเอามาลงนี่หมดอ่ะค่าจ้างก็แพงแต่ละครั้งอ่ะต้องจ่ายหรือเกลือครั้งนึงอ่ะทิ้ง 5,000 นะบางอันถึง 7,000 ไม่มีอะไรเหลือเลยก็ฝากไปว่ามีขอให้นึกถึงไอ้คนชาวนาเกลือคนนี้ไหนที่ก็เช่าแล้วไม่มีอะไรแล้วป้ามันก็บอกไม่ถูกอ่ะเนาะขอให้รัฐบาลหันมามองมั่งสักนิดมันก็ยังดีอ่ะ
3: ทางด้านของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีครับได้นำถุงยังชีพจำนวน100ชุดนะครับพร้อมกับเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยผู้ประสบอุทกภัยอำเภอท่าใหม่เพื่อที่จะส่งต่อความห่วงใยจากตำรวจถึงประชาชนที่โรงเรียนบ้านวังปลาตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีพลตำรวจตรีธราเทพตูพาณิชย์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายวราวิทย์โรธพิโรดมที่ปรึกษาและข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรทุ่งเบญจาได้นำถุงยังชีพนะครับจำนวน100ชุดพร้อมกับสิ่งของอุปโภคบริโภคซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนพ่อค้าและประชาชนนะครับที่ได้ร่วมกันแสดงความยินดีกับการรับตำแหน่งใหม่มามอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โดยได้นำถุงยังชีพไปมอบให้แก่โรงเรียนบ้านวังปลาเนื่องจากโรงเรียนบ้านวังปลานะครับได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเมื่อช่วงที่ผ่านมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวครับก็ส่งผลให้ห้องเรียนของโรงเรียน ถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที่เลยนะครับอุปกรณ์การเรียนการสอนเนี่ยจมน้ำได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดโดยมีทางด้านของนางพิมพ์สุภักษ์รวมสิริรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปลาเป็นผู้รับมอบสิ่งของช่วยเหลือสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับมีนายวิโรจน์พักสวัสดิ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับแล้วก็ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยครับจากนั้นทางคณะก็ได้เดินทางลงพื้นที่ไปที่หมู่9และหมู่3อำเภอท่าใหม่เพื่อไปเยี่ยมเยียนพร้อมกับมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็เพื่อให้กำลังใจกับประชาชนในพื้นที่ทางด้านของพลตำรวจตรีธราเทพยังบอกอีกนะครับว่าตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีครับมีความห่วงใยในความเป็นอยู่ของประชาชนแล้วก็พร้อมครับเข้าไปดูแลช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาสโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ประชาชนประสบปัญหาหรือได้รับความเดือดร้อนการนำถุงยังชีพมามอบให้ครั้งนี้นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือในด้านสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพแล้วยังเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยและความตั้งใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่พร้อมอยู่เคียงข้างประชาชน
4: นะครับแล้วก็รวมทั้งตำรวจทุ่งเบญจาจิตอาสานะครับมามีชาวบ้านเขาเอามาให้ผมนะครับเนื่องในโอกาสที่ผมได้รับตำแหน่งใหม่ผมก็บอกว่าผมไม่ขอรับเป็นอย่างอื่นนะขอรับเป็นถุงยางชีพเขาก็เอามาให้กันนะครับเราก็รวบรวมมานะครับยังมีอีกนะครับเดี๋ยวจะอาจจะไปช่วยที่ชาวบ้านที่อื่นบ้างนะครับเพราะว่าทุกคนก็เดือดร้อนหลายๆส่วน
0: ส่วนที่จังหวัดชลบุรีค่ะก็ส่งน้ำใจช่วยชาวบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรามอบข้าวกล่อง 2,000 กล่องพร้อมกับชุดยาทำแผลและน้ำดื่มช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมขณะที่หลายพื้นที่นั้นยังวิกฤตน้ำท่วมสูงค่ะที่บริเวณสถานีบริการน้ำมันปตท.บางคล้าอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานายพรชัยพิริยสันติปลัดจังหวัดชลบุรีในฐานะผู้แทนจังหวัดชลบุรีได้นำสิ่งของบรรเทาทุกข์มาส่งมอบนะคะเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งกำลังประสบปัญหาทุกข์ภัยเป็นวงกว้างส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตการประกอบอาชีพและการสัญจรของประชาชนในหลายชุมชนสำหรับสิ่งของที่นำมาส่งมอบให้ในครั้งนี้ค่ะก็ประกอบไปด้วยข้าวกล่องปรุงสำเร็จจำนวน 2,000 กล่องชุดยาทำแผลจำนวน200ชุดและน้ำดื่มจำนวน100แพ็คโดยมีนายพรเทพอาจบัณฑิตกุลป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นผู้รับมอบในนามจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อนำไปประสานการช่วยเหลือและจัดสรรให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมภายหลังการส่งมอบค่ะก็มีการประสานหน่วยกู้ภัยและเครือข่ายอาสาสมัครในพื้นที่เพื่อรับสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปกระจายตามหมู่บ้านและชุมชนที่ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งมีน้ำท่วมขังสูงการเดินทางเข้าออกนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากและประชาชนไม่สามารถออกมารับความช่วยเหลือได้ตามปกติเพื่อให้สิ่งของจำเป็นเข้าถึงผู้ประสบภัยได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดการส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือดังกล่าวค่ะก็ถือเป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราในการร่วมกันบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทราโดยอาหารปรุงสำเร็จและน้ำดื่มถือเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนสำหรับครัวเรือนที่ไม่สามารถประกอบอาหารหรือว่าออกไปจัดหาสิ่งของอุปโภคบริโภคได้ตามปกติขณะที่ชุดยาทำแผลก็จะช่วยสนับสนุนการดูแลบาดแผลเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยค่ะสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพบว่าหลายพื้นที่นั้นยังคงมีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมแม่น้ำบางปะกงซึ่งได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนรวมถึงข้อจำกัดในการระบายน้ำออกสู่ทะเลในช่วงที่มีน้ำทะเลหนุนสูงค่ะ

0: เตือนภัยผู้ใจบุญนะครับตำรวจสอบสวนกลางเตือนภัยช่วงน้ำท่วมครับให้ผู้ใจบุญระวังมิจฉาชีพที่ใช้ AI สร้างภาพสัตว์เลี้ยงให้ดูน่าสงสารจากนั้นก็จะหลอกรับเงินบริจาคและปลายทางเนี่ยอาจจะเป็นบัญชีสแกมเมอร์ด้วยครับ
1: ระวังน้องหมาน้องแมวทิปจาก AI หลอกให้โอนเงินครับช่วงนี้เกิดเหตุอุทกภัยนะครับมิจฉาชีพอาจจะมีการอาศัยโอกาสนี้สร้าง AI สร้างภาพให้สัตว์ดูบาดเจ็บติดน้ำหนีน้ำไม่ทันเพื่อเรียกความสงสารนะครับแล้วเปิดรับเงินบริจาคอ้างว่าเป็นค่าขนย้ายค่าอาหารหรือค่ารักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นก่อนโอนเงินให้สังเกต

ง่ายๆดังนี้ครับ 1. สังเกตภาพหรือวิดีโอให้ดีนะครับเพราะ AI จะมีความเนียนเกินจริงเช่นขนสัตว์จะมีการกลมกลืนไปกับพื้นหลังผิดปกตินะครับหรืออวัยวะบิดเบี้ยว 2. เช็คชื่อและเลขที่บัญชีให้ชัดเจนนะครับโดยนำเลขที่บัญชีไปตรวจสอบว่าเคยมีประวัติการโกงไหมและถ้าเพจไหนนะครับมีการเกตเลขที่บัญชีรับเงินบ่อยๆให้เอะใจไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพได้ครับ 3. ดูไปที่ความน่าเชื่อถือของเพจนะครับโดยเช็คไปที่ความโปร่งใสของเพจเช็ครีวิวและคอมเมนต์ให้ดีอย่าให้ความหวังดีของเราเป็นการโอนเงินไปให้กับมิจฉาชีพนะครับด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจสอบสวนกลาง CIB ครับ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank อีกครั้งนะคะในปี2569พร้อมกับจัดทำเหรียญที่ระลึกในโอกาสสำคัญนี้ค่ะการจัดทำเหรียญกระสาบและสแตมป์ที่ระลึกถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของประเทศเจ้าภาพการประชุมระดับโลกรวมไปถึงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า IMF World Bank Group Annual Meeting ย้อนกลับไปเมื่อปี2534ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกกระทรวงการคลังได้จัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกชนิดราคา100บาทเป็นโลหะสีขาวด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่วนด้านหลังเป็นตราสัญลักษณ์การประชุมพร้อมข้อความ Bangkok Thailand และปี1991ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดทำธนบัตรที่ระลึกพร้อมกับเข็มกลัดดอกกล้วยไม้เคลือบทอง 24K มอบแก่ผู้แทนธนาคารกลางและภริยาสะท้อนความเป็นไทยและไมตรีจิตของเจ้าภาพสำหรับปี2569ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมอีกครั้งระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมโดยกรมธนารักษ์ได้เตรียมจัดทำเหรียญที่ระลึกขนาดมูลค่าหน้าเหรียญ100บาทค่ะเช่นเดียวกับครั้งแรกแต่เปลี่ยนเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่วนตราไปรษณียกรที่ระลึกในปีนี้จะถ่ายทอดแนวคิดร่วมสมัยจากลายประจำยามและลายพระแสงจักรบนเงินพดด้วงผสานเส้นสายที่สื่อถึงกระแสการเงินและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นเวทีเศรษฐกิจระดับโลกแต่ยังเป็นโอกาสให้ไทยนำเสนออัตลักษณ์วัฒนธรรมและไมตรีจิตของคนไทยสู่สายตานานาชาติอีกครั้ง
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดครับนำหน่วยงานเครือข่ายสตรีร่วมกิจกรรมจัดทำดอกไม้จันทร์เพื่อที่จะใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของจังหวัดตราดนางสาวฉัตรประอ่อนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมจัดทำดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดตราดซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดจัดขึ้นโดยมีนายสาครนินรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนายปณธรล่ามแขกพัฒนาการจังหวัดตราดและส่วนราชการจังหวัดตราดคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดตราดเครือข่ายโอท็อปจังหวัดตราดอาสาสมัครพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยความแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดสารกลางจังหวัดตราดสำหรับการจัดกิจกรรมจัดทำดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์ดอกกฤษณาซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดตราดทั้งนี้จังหวัดตราดได้กำหนดเป้าหมายจัดทำดอกไม้จันทร์รวมทั้งสิ้น 156,000 ดอกจนถึงปัจจุบันวันที่7ตุลาคม2569ครับอำเภอต่างๆหน่วยงานต่างๆรวมทั้งภาคประชาชน 13,200 ดอกมียอดคงเหลือจำนวน 143,200 ดอกอย่างไรก็ตามครับการจัดทำดอกไม้จันทร์ดอกกฤษณาในครั้งนี้ทีมวิทยากรระดับจังหวัดยังได้สอนการจัดช่อดอกไม้จันทร์เพิ่มเติมอีกด้วยครับ
0: องคมนตรีเปิดโรงเรียนนานาชาติไฮเกตประเทศไทยซึ่งเป็นแคมปัสนานาชาติแห่งแรกของไฮเกตจากอังกฤษเพื่อยกระดับการศึกษาชลบุรีสู่มาตรฐานสากลที่โรงเรียนนานาชาติไฮเกตประเทศไทยตำบลโป่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพนักท่านพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนนานาชาติไฮเกตประเทศไทยโดยมีนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคุณธัญพรพรประภาตั้งคารวะคุณประธานคณะกรรมการโรงเรียนผู้แทนภาคการศึกษาผู้ปกครองและนักเรียนร่วมพิธี โรงเรียนนานาชาติไฮเกตประเทศไทยเกิดจากความร่วมมือระหว่างไฮเกตสคูลสหราชอาณาจักรสถาบันการศึกษาที่มีประวัติยาวนานกว่า460ปีกับกลุ่มสยามกลการมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ระดับสากลพัฒนาเยาวชนทั้งด้านวิชาการการคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนคุณธรรมความรับผิดชอบและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกองคมนตรีได้กล่าวว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเยาวชนจึงต้องได้รับการพัฒนาทั้งความรู้ทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นต่ออนาคตพร้อมกับชื่นชมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายที่ช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเพิ่มศักยภาพการศึกษาของไทยขณะที่ซาร่าโรเจสันผู้อำนวยการบริสติสคาวซินประเทศไทยได้กล่าวว่าการศึกษานั้นเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรโดยโรงเรียนแห่งนี้ถือเป็นแคมปัสนานาชาติแห่งแรกของไฮเกตสคูลนำประสบการณ์การศึกษากว่า460ปี

0: ร้านอาหารปิ้งย่างฟู้ดฟันแฟร์จังหวัดสระแก้วเป็นครั้งที่3แล้วนะครับประจำปีในพิธีเปิดครับท่ามกลางผู้ประกอบการภาคส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและก็ประชาชนครับที่มาร่วมงานในพิธีเปิดครั้งนี้ทางด้านของคุณวันเพ็ญคุ้มมั่นอุปนายกสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารภาคตะวันออกและประธานชมรมผู้ประกอบการค้าด้านอาหารจังหวัดสระแก้วบอกว่าการจัดงานครั้งนี้ครับจะมีขึ้นระหว่างวันที่7ถึง13ตุลาคม2569เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้วโดยมีเรื่องของอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นทุนทางวัฒนธรรมและต้นทุนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของพื้นที่การจัดงานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนครับทั้งสมาคมผู้ประกอบการค้าด้านอาหารจังหวัดสระแก้วสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครนายกสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์สระแก้วหอการค้าจังหวัดสระแก้วสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้วสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการจังหวัดสระแก้วรวมถึงบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาสระแก้วครับแล้วก็ยังมีทางด้านของส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนผู้ประกอบการและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนครับที่ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมาสำหรับเทศกาลอาหารปิ้งย่างฟู้ดฟันแฟร์จังหวัดสระแก้วครั้งนี้นะครับมุ่งเป็นพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการด้านอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์และสร้างโอกาสทางการค้าควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้มีการเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับให้มาร่วมงานครั้งนี้ได้ตั้งแต่วันที่7ถึง13ตุลาคมครับที่ Big C Super Center สาขาสระแก้ว
1: ถูกทำร้ายหรือได้รับความเสียหายจากคดีอาญานอกจากดำเนินคดีผู้กระทำผิดแล้วค่ะผู้เสียหายยังสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนได้วันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะจะพาไปรู้จักสิทธิของผู้เสียหายตามป.วิ.อาญามาตรา 44/1 ค่ะ

เมื่อเกิดการกระทำความผิดขึ้นหลายคนมักเข้าใจว่ากระบวนการยุติธรรมทางอาญามีเป้าหมายเพียงอย่างเดียวคือการลงโทษผู้กระทำความผิดเช่นการจำคุกหรือปรับแต่ในความเป็นจริงแล้วผู้เสียหายมักได้รับความเสียหายทั้งในด้านทรัพย์สินร่างกายชื่อเสียงหรือจิตใจซึ่งต้องได้รับการเยียวยาในรูปของค่าสินใหม่ทดแทนด้วยซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 นั้นเป็นกลไกทางกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องเรียกค่าสินใหม่ทดแทนในคดีอาญาได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องฟ้องคดีแพ่งแยกต่างหากหลักการสำคัญของมาตรานี้คือการรวมพิจารณาเรื่องโทษทางอาญาและค่าเสียหายในทางแพ่งไว้ในคดีเดียวกันกล่าวคือเมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีอาญาต่อศาลแล้วผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องให้ศาลสั่งให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการกระทำความผิดนั้นได้ด้วยเมื่อศาลพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแล้วผู้เสียหายจะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาและสามารถดำเนินการบังคับคดีเช่นยึดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือนของจำเลยได้ตามกฎหมายกระบวนการใช้สิทธิตามมาตรา 44/1 นี้โดยทั่วไปจะดำเนินการไปตามลำดับดังนี้ขั้นตอนแรกผู้เสียหายได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วก็มีพยานหลักฐานเพียงพอสำนวนคดีก็จะถูกส่งต่อให้พนักงานอัยการเพื่อพิจารณาคดีต่อศาลขั้นตอนที่2เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้วผู้เสียหายก็สามารถยื่นคำร้องเรียกค่าสินใหม่ทดแทนต่อศาลในสำนวนคดีเดียวกันได้โดยต้องยื่นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดคือก่อนมีศาลมีคำพิพากษาซึ่งโดยทั่วไปนั้นก็จะยื่นก่อนที่ศาลจะเริ่มต้นสืบพยานขั้นตอนที่3ศาลจะต้องพิจารณาในประเด็นทั้งความผิดทางอาญาและประเด็นค่าเสียหายไปพร้อมๆกันกล่าวคือศาลจะวินิจฉัยว่าจำเลยจะกระทำความผิดหรือไม่หากกระทำความผิดจริงผู้เสียหายก็จะได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือเมื่อศาลพิพากษาแล้วหากศาลเห็นว่าจำเลยมีความผิดก็อาจมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำเลยทั้งทางอาญาและให้จำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่ผู้เสียหายพร้อมกันในคำพิพากษาเดียวกันข้อดีของมาตรานี้ก็คือทำให้ผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในการยื่นคำร้องเนื่องจากการดำเนินคดีหลักเป็นคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นผู้ฟ้อง

และผู้เสียหายสามารถใช้พยานหลักฐานชุดเดียวกับที่ใช้พิสูจน์ความผิดในคดีอาญาได้โดยไม่ต้องนำพยานมาสืบซ้ำในคดีแพ่งและการพิจารณาคดีนั้นมีความรวดเร็วแก่กว่าการฟ้องคดีแพ่งแยกต่างหากเนื่องจากศาลจะวินิจฉัยทั้ง2ประเด็นในกระบวนพิจารณาเดียวกันด้วยเหตุนี้มาตรานี้จึงมักถูกเปรียบว่าเป็น one stop service ในการเรียกค่าเสียหายในคดีอาญา

0: อย่าปล่อยให้ไอเลื้อหลังเป็นเรื่องเล็กนะครับมาฟังหมออธิบายกันดีกว่า
1: สวัสดีค่ะแพทย์หญิงทศพรวิสุภการนะคะภาควิชาสวดสอนาจิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอาการที่ได้ทราบกันไปนะคะก็คือไอจากกรดไหลย้อนขึ้นมาที่กล่องเสียงค่ะโดยสาเหตุเกิดจากการที่น้ำย่อยในกระเพาะอาหารของคนเราค่ะทนขึ้นมาที่บริเวณลำคอนะคะผู้ป่วยก็จะมาด้วยอาการไอมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังรับประทานอาหารมื้อใหญ่ๆนะคะหรือช่วงเวลาที่เป็นเวลาก่อนนอนเวลาที่เอนตัวลงนอนก็จะมีอาการไอมากขึ้นบางท่านอาจจะรู้สึกเหนียวๆในลำคอมีเสมหะในลำคอมากนะคะหรือว่ารู้สึกว่าต้องกระแอมไอบ่อยๆเพราะว่าระคายคอนะคะบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าต้องจิบน้ำเรื่อยๆนะคะเพื่อลดเสมหะในลำคอค่ะนอกจากนี้นะคะหลายๆท่านก็ยังรู้สึกว่ามีอาการเหมือนกรดไหลย้อนทั่วๆไปร่วมด้วยนะคะเช่นภาวะเรอเปรี้ยวนะคะแล้วก็แสบร้อนหน้าอกร่วมด้วยได้ค่ะค่ะสำหรับวิธีการป้องกันนะคะก็เริ่มจาก1ลดความเครียดนะคะควบคุมความเครียดเพราะความเครียดที่สะสมก็จะทำให้มีอาการมากขึ้นค่ะรับประทานอาหารให้ตรงเวลานะคะแล้วก็ปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารนะคะลดการรับประทานอาหารลดเผ็ดจัดนะคะเปรี้ยวจัดนะคะชากาแฟที่มีคาเฟอีนเข้มๆนะคะน้ำอัดลมนะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็จะทำให้มีอาการมากขึ้นด้วยได้หากสูบบุหรี่นะคะก็ควรจะงดการสูบบุหรี่ค่ะแล้วก็ถ้ามีน้ำหนักตัวเกินนะคะก็ควรจะลดให้น้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ค่ะส่วนสำหรับวิธีการรับมือฉุกเฉินในตอนนี้นะคะแนะนำให้จิบน้ำนะคะเพื่อลดอาการระคายคอนะคะแล้วก็รับประทานยาลดกรดค่ะแต่หากอาการดีขึ้นนะคะแนะนำให้พบแพทย์เพื่อประเมินเพิ่มเติมด้วยค่ะ
0: ภารกิจสำเร็จใครที่กินไม่ตรงเวลาดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเข้มๆหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือทำงานเครียดๆระวังเสี่ยงเป็นโรคกรดไหลย้อนลงที่กล่องเสียงอาการหลักคือไอแห้งเรื้อรังโดยเฉพาะกลางคืนเสียงแหบและมีอาการทั่วไปกรดไหลย้อนร่วมด้วยป้องกันโดยการกินอาหารให้ตรงเวลาลดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเข้มๆเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพักผ่อนให้เพียงพอการรับมือฉุกเฉินคือการจิบน้ำและทานยาลดกรดถ้าไม่ดีขึ้นให้รีบพบแพทย์ครับอยากรู้วิธีป้องกันตัวเองไม่ให้ป่วยง่ายๆรับมือกับอาการป่วยได้อย่างฉันฉลาดติดตามได้ในฮีโร่สายแข่งออฟฟิศสายป่วนที่รามาชาแนลครับและพบกันใหม่ตอนหน้าครับ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: พราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: ได้
2: น่ารักเลยค่ะ
1: อยากได้ต้องทำยังไงครับอ
2: ยากได้เนี่ยนะคะในแฟ้มเนี่ยแต่ละแฟ้มอาจารย์ก็จะพูดถึงสถานการณ์ความเข้าใจผิดความเชื่อในโรคนั้นในอาการนั้นแล้วเราก็จะถามอาจารย์อุ้มว่าใช่หรือไม่คุณผู้ชมก็ใช้โอกาสนั้นในการตอบว่าใช่หรือไม่ใช่พิมพ์มาในคอมเมนต
1: ์
2: ถ้าอาจารย์อุ้มเฉลยตรงกับที่คุณพิมพ์มาก็สองท่านในวันนี้นะคะมีสิทธิ์จะได้รับแก้วแบบนี
1: ้แล้วก็กระเป๋าน่ารักนี้ด้วยได้ไหมครับ
2: ด้วยค่ะสองท่านหนึ่งใบต่อหนึ่งท่านนะคะกติกาวันนี้นะคะคุณหมอจะเลือกเปิดทีละแฟ้มโดยในแฟ้มก็จะมีสถานการณ์ที่คุณอาแสดงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ความเชื่อผิดๆหรือว่าความเชื่อถูกๆก็แล้วแต่เถอะนะคะให้คุณหมอพิจารณาคุณผู้ชมก็ร่วมตอบมาว่าใช่หรือไม่ใช่ก่อนคุณหมอเฉลยนะคะ
1: ครับตอนนี้อยากให้ทุกคนตั้งตัวเพราะบางทีกว่าจะกดปุ่มหมดเวลาซะก่อนเพราะฉะนั้นเตรียมตั้งแต่ตอนนี้เลยพิมพ์แค่ใช่หรือไม
2: ่ใช่เราพิมพ์เขาว่าใช่ไว้ก่อนอาจารย์เสร็จแล้วเราค่อยมาเติมข้างหน้าว่าไม
1: ่ใช่ใช
2: ่เลยอย่างเงี้ยแล้วค่อยส่ง
1: ผิด เอาไม่เป็นไร
2: เดี๋ยวก็รู้เอาแฟ้มแรกอาจารย์ค่ะอาจารย
1: ์แฟ้มแรกครับนี่เลยเป็นปัญหาที่คิดว่าน่าสนใจมากนะครับแฟ้มเคสที่1ครับมะเร็งปากมดลูกต้องมีอาการเสมอไปใช่หรือไม
2: ่อันนี้หญิง35หญิง35ถามว่าหมอคะถ้าหนูไม่ได้มีอาการผิดปกติอื่นใดเลยแต่ว่าหนูเนี่ยไม่มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกใช่ไหมคะอย่าเพิ่งเฉลยค่ะ
1: เฉลยครับ
2: ใช่ไหมคะถ้าไม่มีอาการอื่นๆแปลว่าเราไม่มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งปากมดลูกใช่หรือไม่ใช่พิมพ์มานะคะเดี๋ยวมีระยะเวลาให้คุณชมได้พิมพ์มา
1: ทีมงานบอกว่ามากันรัวเละเลยครับ
2: แม่เดี๋ยวขอเลือดกับแม่หน่อยแม่พิมพ์เลยค่ะใช่หรือไม่ใช่ดีนะแม่เอาแอคกลุ่มพิมพ์ว่าใช่แล้วเอาแอคจริงพิมพ์ว่าไม่ใช่เรามีเข้ารอบทั้งคู่
1: ครับ50 50นะครับ
2: 50 50นะคะ
1: เป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยอ่ะมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมันต้องมีอาการไหมครับอาจารย์
2: ค่ะถ้าไม่มีอาการอื่นแปลว่าไม่เป็นใช่หรือไม่
1: ครับ
3: ไม่ใช่ค่ะ
2: ใช
3: ่
2: แต่ไม่ต้องมีอาการอื่นเลยนะคะ
3: ใช่ค่ะเพราะว่าในพวกระยะเริ่มต้นแรกๆนะคะบางคนก็ไม่มีอาการอะไรเลย
2: ระยะเริ่มต้นก็ไม่มีอาการ
3: ใช่บางครั้งเราอาจจะตรวจเจอจากการที่คนไข้มาคัดกรองมะเร็งปากมดลูกค่ะทำให้เราตรวจเจอความผิดปกติเนี่ยตั้งแต่ระยะก่อนเป็นมะเร็งจนถึงระยะมะเร็งเริ่มต้นโดยที่ไม่ได้แสดงอาการใดๆค่ะซึ่งจริงๆในช่วงระยะเหล่านี้นะคะสามารถให้ผลการรักษาที่ดีแล้วก็หายขาดได้ค่ะ
1: จริงๆเราอยากเจอพวกนี้มากกว่าเนาะก็คือระยะที่มันเล็กๆยังไม่มีอาการ
2: มีระยะก่อนด้วยเหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
2: แปลว่าระยะก่อนแปลว่ามันพัฒนาไปเป็นได้
3: ถ้าปล่อยทิ้งไว้บางชนิดที่รุนแรงก็อาจจะพัฒนาถึงขั้นมะเร็งได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตรวจเจอตั้งแต่ระยะก่อนกลายเป็นมะเร็งเนี่ยผลการรักษาจะดีค่ะแล้วก็หายขาดได
2: ้ค่ะก็คุณผู้ชมที่ตอบคำว่าไม่ใช่มานะคะมีโอกาสลุ้นของรางวัลแล้วนะคะ
1: แน่นอนอตุยอาจารย์อันนี้สำคัญอีกเหมือนกันมะเร็งอื่นๆก็คล้ายๆกันนะครับ
2: เช่
1: นมะเร็งปอดเนี่ยกว่าจะมีอาการเนี่ยบางทีโตเท่าบ้านแล้วค่อยมาเป็นบางคนไม่เคยตรวจสุขภาพเลยมาเอ็กซเรย์อันเบลอเลยเพราะฉะนั้น
2: เห็นได้จากการเอ็กซเรย์
1: ใช่ดังนั้นเนี่ยการที่เรามีความตระหนักรู้ความตื่นที่จะต้องมาตรวจสุขภาพก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเราอย่าไปรอเจอเขาโตแล้วเนาะใช่ไหมครับอาจารย์เราต้องเจอเขาแบบเล็กๆมันจะจัดการได้ง่ายกว่า
2: ตรวจคัดกรองคือสมมติว่าหญิง35เนี่ยค่ะตรวจสุขภาพประจำปีแล้วมันจะเพิ่มเรื่องนี้ด้วยไหมคะอาจารย์หรือว่าไงครับตรวจมันเป็นตรวจภายใน
3: ใช่
2: ตรวจภายในนี่ต้องตรวจอายุเท่าไหร่คะ
3: โดยปกติเราก็เริ่มแนะนำให้ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตั้งแต่อายุ25ปีค่ะ
2: 25
3: ใช่อ
1: าตุ๋ยใกล้แล้ว
2: ใกล้อะไรคะ ใกล้มวยไม่ใช่ใกล้ตรวจมาแล้วค่ะมันเดี๋ยวเราเปิดเคสอันนี้กันก่อนนะคะแล้วเพราะว่าจะบอกว่าการก้าวข้ามผ่านเพื่อไปตรวจภายในเนี่ยในวันที่ไปตรวจครั้งแรกคุณหมอ
3: ใช้ความกล้ามาก
2: ตื่นกล้ามากตื่นเต้นเย็นเจี๊ยบมากอุปกรณ์คุณหมอก็เย็น
1: ครั้งแรกทุกครั้งตื่นเต้นเสม
2: อ
1: สำหรับทุกสิ่ง
2: ใช่ใช่
1: แต่เราต้องเริ่มต้นก่อนเนาะถ้าเริ่มต้นสิ่งดีต้องกล้า
2: แต่วันนี้อายุ50แล้ว
1: รู้สึกไม่ออก
2: อยากจะไปบ่อยๆไปบ่อยเพราะว่าเหงาอยู่บ้านมันเหงา
1: โอ้ยครับเราไปที่แฟ้ม2กันดีกว่า
2: ไปแฟ้ม2
1: รายการชั่วโมงเดียวเราพูดกันไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับแฟ้มที่2ครับ HPV หรือ Human Papilloma Virus เนี่ยเกี่ยวข้องกับมะเร็งปากมดลูกจริงหรือไม
2: ่
1: HPV นะไม่ใช่ HIV คนละตัวกัน
2: คนละตัวกันไปอีก
1: ค่
2: ะ
1: ครับ
2: อย่าเพิ่งเฉลยนะคะ มาเชื้อ HPV เกี่ยวข้องกับมะเร็งปากมดลูกอันนี้หนูได้ยินเขาพูดกันมาอันนี้จริงไม่จริงคะคุณผู้ชมตอบมาว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะเดี๋ยวคุณหมออุ้มจะเฉลยค่ะ HPV เกี่ยวข้องกับมะเร็งปากมดลูกที่เคยได้ยินกันเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงหรือว่าพูดเกินเรื่องหรือว่าจะลอกล่อเราอะไรหรือเปล่าแล้ว HPV มันคืออะไรเห็นอาจารย์แอบบอกว่ามันไม่ใช่ HIV ด้วย
1: เนี่ยมัน
2: คืออะไรใช่หรือไม่ใช่มันเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวคะใช่หรือไม่ใช่นะคะทางบ้านพิมพ์มานะคะกระเป๋านะคะเมื่อกี้นะคะอย่างนี้
1: ตอนนี้ทางบ้านพิมพ์กันมารัวเลยครับ
2: รัวแล้วนะคะ
1: รัวเลย
2: ร
1: ั
2: ว
1: ร
2: ั
1: วเลยครับ
2: สวยมากไม่ใช่อาตุยเหรอคะไม่ใช่แก้วอืมไม่มีใครพิมพ์ค
1: ่
2: ะ
1: ช่วยขอช่วยทั้งคู
2: ่วันนุโมทนาจิตกุศลของอาจารย์แอ๊ะค่ะ
1: คนงามดูยังไงก็งามครับ
2: ขอบคุณค่ะเห็นไหมทุกคนแม่ดู
1: วันนี้วันพระป่ะคะอาจารย์อุ้ม
2: อาจารย์อย่าอิบนิ้วถึงอาจารย์อุ้มเฉลยได้หรือยังลูกอ่ะค่ะใช่
1: ใช่หรือไม่
2: ทวนคำถามหน่อยอาจารย์ค่ะ
1: HPV เนี่ยทำให้เป็นมะเร็งปากมดลูกเป็นความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปากมดลูกใช่หรือไม่ครับอาจารย์
3: ใช่ค่ะ
2: เย่
3: แต
2: ่
3: ว
2: ่
3: าต้องบอกงี้ก่อนนะคะว่า HPV มีหลายสายพันธุ์ค่ะสายพันธุ์ที่จะทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยต้องเป็นชนิดที่มีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได
1: ้
3: ค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่ติดเชื้อไวรัส HPV แล้วต้องกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกนะคะเพราะโดยส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ 80% ของคนที่ติดเชื้อไวรัส HPV ร่างกายจะสามารถกำจัดออกไปได
1: ้ค่
3: ะแล้วก็ณปัจจุบันของเรานะคะก็มีเรื่องของ HPV วัคซีนค่ะที่จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งปากมดลูกค่ะ
1: ครับ
2: ไปฉีดวัคซีนไว้ก่อนเหรอ
1: ไปป้องกันไว้ก่อนเนาะฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก่อน
2: ฉีดตั้งไหนดีคะ
3: โดยส่วนใหญ่ก็สามารถเริ่มฉีดได้ตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะซึ่งเด็กๆเนี่ยก็จะสร้างภูมิได้ค่อนข้างดีนะคะได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยก่อนมีเพศสัมพันธ์ก็จะดีมากนะคะแต่ว่าผู้ใหญ่ก็ฉีดได้นะคะไม่ได้
2: 50ฉีดได้มั้ยอาจารย์
3: โดยปกติณปัจจุบันเรามีข้อมูลแนะนำที่จนถึงอายุ45ค่ะจนกว
2: ่
3: าจะมีคำแนะนำที่เปลี่ยนแปลงที่ขยายได้มากกว่านั้น
2: ในอนาคต
1: ในอนาคต
2: แต่ว่าในปัจจุบันนี้45
1: ทีนี้ขยายความนิดนึง HPV นะเป็นเชื้อไวรัสที่มันติดต่อกันยังไงครับคงแบบไปเข้าห้องน้ำสาธารณะเป็นหรือเปล่า

0: หรือว่าจริงๆแล้วมันมีการติดต่อจากคนสู่คนได้ยังไงครับอาจารย
1: ์ไม่งั้นเดี๋ยวอั้นฉี่นะไม่กล้าเข้าห้องน้ำนะ
0: ผมสังเกตเห็นว่าอาจารย์ตุ๋ยเนี่ยไม่ค่อยกล้าเข้าห้องน้ำไม
1: ่
0: ร
1: ู
0: ้กลัวหรือไม่รู้กลัวด้วยหรือเปล่า
2: ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆ HPV เนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเกิน 90% ค่ะก็คือสามารถติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพราะว่าหลักๆ คือทางนั้นโอกาสที่จะเข้าห้องน้ำแล้วจะสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างน้อยเนาะเพราะว
0: ่
2: าโดยส่วนใหญ่พวกนี้ค่ะมันต้องมีรอยถลอกให้มีเชื้อไปเข้าไปแล้วก
0: ็
2: ไปอยู่คงอยู่ในพวกเนื้อเยื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเข้าห้องน้ำแล้วติดเนี่ยน้อยมากอาจารย์ใช่ค่ะ
1: 90%กว่าคือเพศสัมพันธ
0: ์เพศสัมพันธ
2: ์จริงๆต้องบอกว่าเชื้อ HPV อ่ะโดยปกติแล้วเจอในคนที่มีเพศสัมพันธ
1: ์
2: ไม่ใช่เรื่องแปลก
1: ค่ะ
2: แต่ว่าคนที่จะกลายเสี่ยงเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยต้องมีเชื้อ HPV ติดอยู่กับเราแบบเนิ่นนานค่ะส่วนใหญ่ใช้เวลาเป็น10ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าระหว่างทางคนไข้ได้มาตรวจภายในมาคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะแปลว่าคุณจะเจอความผิดปกติก่อนที่เขาจะกลายเป็นมะเร็งค่ะ
1: มันต้องอยู่กับเรานานๆสักก่อน
0: ต้องนานต้องอยู่ให้นานพอ
1: แล้วสมมติว่าถ้าเราว่าเจอ HPV เวลาเขาตรวจคัดกรองเขาเจอแล้วแต่ก็ทุกข์ใจแล้วว่าจะต้องเป็นมะเร็งแง่ๆไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมคะ
2: ไม่จริงเพราะว่าณปัจจุบันเรามีวิธีการคัดกรองเนาะที่เรามักจะได้ยินตั้งแต่การตรวจพับซีเมียการตรวจ HPV ซึ่งเดี๋ยวนี้จะเป็นตัวที่ค่อนข้างแพร่หลายการตรวจ HPV เนี่ยมันทำให้เราคุณหมอน
1: ะ
2: วางแผนการรักษาได้ดีขึ้นเร็วขึ้นนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะสร้างความกังวลในคนไข้พอสมควรพอเขารู้ว่าเอ้ย HPV เป็นสาเหตุการเกิดมะเร็งเขาก็จะกังวลเยอะเลยว่าเขาจะเป็นมะเร็งไห
0: ม
2: เป็นเพราะคุณแฟนไปซุกซนอะไรหรือเปล่าเลยถ้าไม่เกิดอย่างนี้
1: ซึ่งจริงๆก็บ้านคุณแฟนก็ได้รับอุบัติเหตุหัวแตกบานแดกไป
2: แต่จริงๆก็อาจจะเป็นความที่เข้าใจที่ไม่ถูกต้องค่ะใช่เพราะว่าบางครั้งคนที่ผัวเดียวเมียเดียวก
1: ็
2: สามารถเจอเชื้อ HPV ได้ค่ะ
0: ครับอาจารย์หันหน้ามาทางผมด้วยทีนี้เรามาสู
1: ่หันไปบอกทุกคนในการบทสนทนาค่ะ
0: ครับครับเพราะว่ามันเพราะว่าพวกเราก็ต่างอาจจะมีความเสี่ยง
1: เดียวกันนะคะผัวเดียวเมียเดียวคือสามีเราไม่ได้ไปซุกซนแล้วก็เป็น HPV ได้ค่ะดังนั้นอย่าไปโกรธสามีเนาะ
2: ใช่
0: โกรธ
1: เดี๋ยวจดก่อนเพราะว่าเผื่อในอนาคตมีสามีจะได้ไม่ไปโกรธเขา
0: เป็นประเด็นที่น่าสนใจทีนี้เรามาสู่แฟ้มที่3กันดีกว
1: ่
0: า
1: ไปแฟ้มฝา
0: เมื่อกี้อาจารย์พูดเรื่องแป๊บเสมียแป๊บเสมียทุกคนก็โอ้ยงงคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับคำถามต่อมาเคสต่อมาแฟ้มต่อมาการตรวจแป๊บเสมียเนี่ยมันจะเจ็บอันตรายเจ็บมากไม่ควรตรวจบ่อยๆจริงหรือไม
1: ่อย่าเพิ่งเฉลยนะคะเห็นเขาลือกันว่ามันตรวจพิเศษกว่าปกติไงคะมันก็จะคงจะแบบอยู่ดีไม่ว่าดีอย่าหาทำอย่าไปตรวจมันเจ็บมากมันอันตรายมาก
0: ผมขออีกทีได้ไหมครับ
1: จะเอาอีกเหรอคะมันเจ็บมาก
0: มัน
1: อันตรายมากเจ็บยิ่งกว่าชนตู้
0: ขนาดนั้นเลยหรือเปล่า
1: ตอบมาใช่หรือไม
0: ่
1: นะคะเจ็บมากเหรอ
0: ครับโหทางบ้านมันจะเชื่อใครดีอาจารย
1: ์นั่นแหละสิคะแต่ว่าแบบคนเขาก็ลือกันหนาหูอยู่นะอันเนี้ย
0: ครับ
1: แต่แน่
0: ว่ามันเจ็บขนาดนั้น
1: เ
0: หรอ
1: ว่ามันเจ็บว่าแบบอยู่ดีไม่ว่าดีเป็นสาวเป็นแซ่บางคนยังไม่เคยมี
0: บางคนเห็นปักเป็ดเห็นปักเป็ดนึกว่าโอ้ยตายละจะต้องฉีกขาดจะต้องเลือดออกหรือเปล่า
1: ใช่
0: บางคนเห็นแล้วแบบโอ้ยิ่งกว่าหนังสยองขวัญเป็นอย่างนั้นใช่หรือไม
1: ่นั่นนะคะนี่คุยค่าเวลารอคุณผู้ชมพิมพ์ตอบมานะคะ
0: ได้ไรนะฮะ
1: ได้นี่ไงคะ
0: กติกที่สวยงาม
1: เก็บความเก็บเก็บอุณหภูมิแล้วแบบคือการถือตรงเนี้ยน่ารักมากโซคิวมากเลยนะคะ
0: ต้องถือยังไงถึงจะดูแบบดูดีอะค
1: ่
0: ะ
1: ก็เราถืออันนี้แยกแล้วก็ถืออันนี้ก็ถืออย่างนี้สิคะก็ดูดีแล้วค่ะ
0: ครับ
1: ประมาณนี้ค่ะดูดี
0: คุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณด้วย
1: นิดนึงคือสมมติว่าถ้าคุณผู้ชมต้องการเอามือไว้ทำอย่างอื่นด้วยคุณผู้ชมก็แขวน
0: สวยสวยครับ
1: แขวนได้ค่ะ
0: ครับ
1: ได้เดี๋ยวทำคืนให้ค่ะคุณผู้ชมอันนี้เดี๋ยวเอาเองก็ได้จะเลยดีกว่าเล
0: ยอาจารย์อู้มันเจ็บมากอย่างนั้นจริง
1: ใช่หรือไม่คะ
0: มากทีได้ไหมครับ
1: มันเจ็บมาก
0: ขนาดนั้นจริงหรือไม
1: ่
0: ครับ
2: ไม่จริงนะคะตั้งแต่ตรวจคนไข้มาทำไข้ส่วนใหญ่ก็ไม่เจ็บนะคะจริงๆบางคนอาจจะรู้สึกว่ากังวลในการมาตรวจภายในนะคะอาจจะกลัวว่าเจ็บกลัวอายทำให้ไม่กล้ามาตรวจค่ะแต่ว่าจริงๆอันเนี้ยความกลัวความเจ็บทำให้คนไข้พลาดโอกาสความสำคัญในการที่ได้มาคัดกรองมะเร็งปากมดลูกค่ะเพราะว่าจริงๆมีมะเร็งไม่กี่ชนิดนะคะที่เราสามารถตรวจเจอความผิดปกติก่อนที่จะพัฒนาถึงขั้นมะเร็งได้นะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าจริงๆมันเป็นแค่ขั้นตอนเล็กน้อยจากตอนที่เราเพิ่มเติมจากการตรวจภายในค่ะก็อาจจะ

0: รู้สึกแบบนุ่มนวลเสียวเสียวเล็กน้อยค่ะแต่โดยส่วนใหญ่ไม่ได้เจ็บรุนแรงขนาดนั้นนะคะแล้วก็เราไม่ได้ตรวจบ่อยนะคะอาจารย
1: ์
0: จริงๆถ้ากรณีผลปกติเนี่ยเราก็จะตรวจตามเกณฑ์ขึ้นอยู่กับว่าคนไข้ได้รับการตรวจเทสแบบไหนนะคะบางชนิดอาจจะต้องตรวจคัดกรองมะเร็งทุก 2-3 ปีแต่ถ้าเป็นการตรวจ HPV แล้วผลปกติก็สามารถตรวจคัดกรองอีก5ปีได
1: ้
2: คุณเป็นตั้ง5ปีเนี่ย
0: เดี๋ยวค่ะอย่าแปลอย่างนั้น
2: เอาเหรอ
0: บางคนเข้าใจว่าอุ๊ยผลตรวจปกติอีก5ปีค่อยเจอ
2: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่อย่างนั้น
2: อ้าวโถ
0: เพราะว่าเราบอกแค่ว่าคุณน่ะผลตรวจคัดกรองมะเร็งปากลูกปกติแต่มีความจำเป็นต้องตรวจภายในทุกปีค่ะเพราะว่าการตรวจภายในเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยตรวจหาความผิดปกติอย่างอื่นค่ะที่เราเจอบ่อยๆที่เราได้ยินใช่ไหมคะเนื้องอกมดลูกเอ้ยถุงน้ำรังไข่เอ้ยบางคนเป็นติ่งเนื้อเป็นตกขาวอะไรพวกนี้ค่ะก
1: ็
0: จะต้องมารับการตรวจ
1: ในโลกใบนี้ไม่ได้มีมะเร็งเฉพาะปากมดลูกยังมีที่อื่นด้วยนะอาจารย์กำลังพยายามจะสื่อสารอย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย
2: ์ก็เพราะตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกถ้าเรารอดเนี่ยเราก็5ปีมาแต่ว่า
0: คัดกรอง
2: แต่ตรวจภายในประจำปีก็ไป
0: ต้องตรวจอยู
2: ่ปีละกี่หนนะคะ
0: ปีละครั้งก็พอค่ะถ้าไม่มีปัญหาอะไรที่ผิดปกติ
1: พอได้นะเรียนถามนิดนึงพอได้นะครับประมาณปีละครั้ง
2: ดีเลยค่ะชอบไป
1: กำลังดีอาจารย์ขยายความนิดนึงไอ้ปากเป็ดที่มันเป็นเหล็กๆหรือว่าเราเรียกว่าสเปกคูลัมเนี่ยบางคนก็กังวลเหลือเกินว่ามันจะใหญ่เกินน้องของเราไหมนะครับจริงๆในทางการแพทย์นี่เรามีขนาดที่เหมาะสมอยู่ไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะโดยปกติใช่ค่ะเพราะว่าปกติเราก็จะดูตามขนาดเราเลือกขนาดอุปกรณ์เนี่ยให้เหมาะสมกับคนไข้นะคะอย่างบางคนเนี่ยอาจจะมีแฟนแต่ว่ายังไม่เคยคลอดบุตรเราก็อาจจะเลือกขนาดที่เล็กลงหน่อยนะคะบางคนเคยคลอดบุตรแล้วก็อาจจะเป็นไซส์กลางที่จะพอตรวจได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ก็ไม่ต้องกังวลมากเกินไป
1: ไม่ต้องกังวลมากเกินไป
2: บางคนไม่เคยมีแฟนเลยจนถึงชีวิตเนี้ยค่
0: ะ
2: เขาต้องกลัวไหมคะมีไซส์เล็ก
0: มีใช้ผิวเลยค่ะขนาดนิ้วก้อยเองค่ะ
2: นั่นไงมีเนี่ยน้องถามนะคะว่าอยากรู้ใช่ไหม
1: คอย
2: ถามว่ามีกี่ขนาดคะ
1: คอย
2: ตรวจยังอายุเท่าไหร่แล้วลูกอายุเท่าไหร่25นู่นน่ะเรียนประชาไป3ปีพรุ่งเย็นนี้ไปตรวจเลยนะ
1: มันมีกี่ขนาดครับอาจารย
0: ์ก็มันจะมีประมาณไซส์จิ๋วนะคะอาจารย
1: ์ไซส์เล็ก
0: ไซส์กลางไซส์ใหญ
1: ่ปรับให้เหมาะกับสรีระร่างกายของเราได
2: ้นะ
1: คร
2: ับ
1: ดังนั้นก็คุยกันก่อนนะครับอย่าคือสิ่งที่ห่วงคือมันจะมีความเชื่อผิดๆเนาะเช่นอายหม
0: อ
1: แบบไม่เป็นหรอกมั้งอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ไม่ตรวจไม่เจอ
1: ไม่ตรวจไม่เจออย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะไอความเชื่อที่ผิดๆอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยมันทำให้เราเสียโอกาสใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าคอนเซปต์ของมะเร็งณปัจจุบันเนี่ยเราเจอเขาขนาดเล็กเราจัดการได้ง่ายแล้วก็มีโอกาสที่จะหายขาดนะครับ
2: เขาหายขาดมานักต่อนักถ้าเขาเจอเร็วใช่ไหม
0: ใช่แล้วก็มาแต่ว่าจริงๆอย่างที่อาจารย์บอกค่ะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ผู้หญิงเราอาจจะเขินกลัวอายเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เป็นอุปสรรคในการที่อยากจะมาตรวจภายในแต่ปัจจุบันเราก็มีวิธีนะคะที่ส่งเสริมการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกค่ะก็คือเป็นการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเอง
2: ทำเองก็ได้อีก
0: ใช่ค่ะเราผ่านยุคโควิดมาแล้วใช่ไหมคะที่เราเคย
2: แทง
0: สวอปตรวจในจมูกอันนี้ก็เป็นวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเองค่ะเป็นการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV นะคะใหญ่ตรงนี้ไหมไม่ใช่ใหญ่ในช่องคลอดค
1: ่
0: ะใช่ก็ถ้ามีอุปกรณ์คล้ายๆกับคัตเติ้ลบัตนะคะแต่อันเล็กๆนะคะที่สามารถใส่ไว้ในช่องคลอดแล้วก็เก็บพวกสารคัดหลั่งในช่องคลอดมาตรวจเพิ่มเติมค่ะ
2: ทุกตรวจเหล่านี้มีจำหน่ายให้เราเอาไปตรวจเองที่บ้าน
0: ใช่ค่ะ
2: ถ้าเดอที่จะมาโรงพยาบาลก็ทำเอง
0: เปิดเองก่อน
1: มันไม่มีความแม่นยำสักแค่ไหนครับอาจารย์วิธีการด้วยตัวเองแบบนี้ครับ
0: มีตัวศึกษาวิจัยเลยค่ะอาจารย์ว่าผลการตรวจด้วยตัวเองกับให้คุณหมอตรวจเนี่ยผลไม่แตกต่างกันค่ะเนื่องจากว่าตัว HPV test เนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างไวแล้วก็โอกาสผลลบลวงค่อนข้างต่ำ
1: เพราะฉะนั้นก็ถ้ารู้สึกจริงๆก็เริ่มวิธีการนี้ก่อนก็ได้
0: ใช่ค่ะ
2: แต่ถ้าแบบว่ายังไม่เคยมีแฟนมีโอกาสติดเชื้อ HPV ได้ไหมคะต้องมาตรวจคัดกรองเช่นนี้ด้วยหรือเปล่าคะ
0: ในกรณีที
2: ่เป็น
0: ไม่เคยมีเป็นโสดใช่ไหมคะถามว่ามีความเสี่ยงจะเป็นมะเร็งปากลูกได้ไหมใช่คำว่ามีความเสี่ยงจะเป็นมะเร็งปากลูกได้ค่ะ
2: เป็นมะเร็งปากลูก
0: ได้โดยส่วนใหญ่ใช่ค่ะจะเป็นชนิดที่ไม่เกี่ยวข้องกับ HPV
2: แม้จะไม่เจอมันต้องตรวจคัดกรองเองที่บ้านอุ้ยไม่เป็นไม่มี HPV แต่ก็มีโอกาสเป็นจากสาเหตุอื่นได้
0: ถูกต้องค่ะมันอาจจะเป็นชนิดที่เกิดจาก ม่ใช่เชื้อ HPV โดยตรงก็ได้ถึงแม้ว่าสาเหตุส่วนใหญ่ของมะเร็งปากมดลูกจะเกิดจากเชื้อ HPV ก็ตาม
2: แต่ยังมีนอกกรอบนั้นไปอีกซึ่งคนโสดไม่เคยมีแฟนก็มีโอกาสฉะนั้นก็คือทางที่ไม่ได้ยากเย็นแล้วเราไม่จำเป็นต้องตรวจเองอย่างเงื้องะนะเพราะอาตรวจเองแบบ
1: มด
2: จม
1: ู
2: กอ่ะก็ไม่เงื้องะก็เงื้องะแล้วก็ไม่กล้าแย้งแบบเอาแค่นี้พอแล้วเพราะว่าไปแย้งที่คนอื่นเขาแย้งเจ็บก็มันก็ไม่ถูก
1: ต
2: ้อง
1: เราต้องแย้งจนน้ำตาเล็ดน้ำตาไหลออกมาเลยนะครับอาจารย์จะถึงโพรงข้างหลังจริง
2: ๆนั่นอ่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะเราอาจจะทำผิดวิธีอยู่ดังนั้นเรามาหาคุณหมอง่ายสุดมาตรวจภายในเรื่องราวอื่นๆเสียด้วยก็จะดีซะกว่า
1: ใช่ค่ะเพราะนั้นเพนพอยที่สำคัญคือความเข้าใจที่ถูกต้องนั่นเองนะครับว่ามันควรจะเข้ามาสู่การตรวจอย่างที่บอกเนาะผมมีความรู้สึกว่าเราไม่ควรจะโฟกัสแค่มะเร็งเดียวจริงๆนี้ยังมีอย่างอื่นที่จะต้องดูแลใช่ไหมครับที่อาจารย์บอกรังไข่ตัวมดลูกนะครับหรือแม้กระทั่งเต้านมของสุภาพสตรีนะครับที่อาจารย์ดูอาจารย์ก็ดูด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับก็มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งได้นะครับ
2: มาตรวจซะเพราะก็ดีที่สุด
1: ครับมาตรวจน่าจะง่ายที่สุดแต่ที่อยากมาขยายผลบ้างเรื่องของมะเร็งปากมดลูกอาจารย์ณปัจจุบันนี้มันมีแนวทางในการวินิจฉัยแล้วก็ในการรักษายังไงบ้างอาจารย์เล่าให้พวกเราฟังเสียบางคนก็มีความกลัวอุ๊ยไม่อยากตรวจเลยกลัวจะต้องมารักษารุนแรงต้องได้เคมีบำบัดหรือเปล่าหรือต้องฉายแสงไหมต้องรุนแรงไหมบางคนมีความกังวลเกี่ยวกับการรักษาหรือการเข้าถึงการรักษาเนี่ยครับอาจารย
0: ์ค่ะคืออย่างนี้ค่ะโดยปกติเนี่ย เวลาเรามาตรวจภายในใช่ไหมคะถ้ามีลักษณะของปากมดลูกที่ผิวติเราเห็นเป็นก้อนเนื้อเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีการคลิปเนื้อไปตรวจนะคะเพื่อวางแผนได้รับการวินิจฉัยรวมถึงการวางแผนการรักษาว่าเป็นระยะไหนนะคะการจะบอกระยะไหนเนี่ยมันต้องใช้หลายอย่างเลยค่ะในการตรวจเพิ่มเติมบางครั้งอาจจะต้องทำพวกเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร
1: ์
0: ทำเอ็กซเรย์ปอดเพิ่มเติมเพื่อจะดูว่าตัวโรคเนี่ยกระจายไปตรงไหนบ้างแล้วก็จะให้วางแผนการรักษาโดยปกติในพวกระยะเริ่มต้นนะคะแล้วก็คนไข้ไม่ได้มีข้อห้ามของการผ่าต
1: ั
0: ดก็จะเป็นการผ่าตัดค่ะแต่ว่าในบางจุดที่เกินระยะที่1หรือว่าเป็นระยะที่บางชนิดที่ไม่เหมาะกับการผ่าตัดการรักษาก็จะเป็นการผสมผสานค่ะโดยการให้ยาเคมีบำบัดร่วมกับการฉายแสงซึ่งประสิทธิภาพในการรักษาเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากการผ่าตัดเลยนะคะ
1: เพราะนั้นมีทางเลือก
2: ปัจจุบันนี้แบบเคมีบำบัดหรืออะไรต่างๆนั้นก็มีการพัฒนาจากยุคสมัยโบราณตั้งเยอะแล้ว
0: ที่เยอะมากผลข้างเคียงต่ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้ว่ายาเคมีบางชนิดที่มีผลข้างเคียงแล้วก็มียาที่จะช่วยเหลือแก้ไขให้อาการข้างเคียงนั้นน้อยที่สุดค่ะ
1: ครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงการฉายแสงพอดีเป็นหมอรังสีก็ปัจจุบันวิธีการฉายรังสีเนี่ยมันก็มีความแม่นยำแล้วก็โฟกัสไปที่เนื้อมะเร็งได้ชัดเจนนะมีประสิทธิภาพแล้วก็เนื้อเยื่อข้างเคียงนี้เราพยายามจะพรีเซิร์ฟหรือทำให้มันบาดเจ็บหรือว่าตายน้อยที่สุดเนาะกับโฟกัสไปที่ตัวมะเร็งได้มากที่สุด
2: เพราะมีเครื่องฉายเขาก็ไฮเทคโฟกัส
1: เรื่อย
2: ๆเรียบร้อยกว่าม
1: ากขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะมีภาวะแทรกซ้อนก็ลดลงถ้าเทียบจากปีก่อน10ปีก่อนเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้ามีอาการก็ควรจะต้องมาตรวจนะครับเพราะมันมีทางเรื่องของการรักษาอยู
2: ่ถ้าเกิดว่าเคยได้ยินมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วคุณน้าท่านนั้นเป็นและแกทรมานเหลือเกินจากการรักษาให้ลบภาพนั้นไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีก็มากมายและที่สำคัญเกิดอาการข้างเคียงต่างๆก็ยังมียาที่ไปทำให้อาการเหล่านั้นอ่ะน้อยลงไปอีกความแม่นของการฉายแสงก็แม่นเข้าไปอีก
1: ครับ
2: ฉะนั้นแบบอย่ากังวลไปก่อนเลยลืมอดีตเก่าๆไปซะ
1: ทีนี้เมื่อตอนแรกเนาะพูดถึงว่าไม่มีอาการก็เป็นได้ทีนี้ถ้ามีอาการบ้างเช่นเลือดออกมากตกขาวผิดปกติอาจารย์มีข้อสังเกตไหมว่าแบบไหนควรจะมาพบแพทย์แล้ว
0: ต้องบอกงี้ค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีตกขาวผิดปกตินะคะหรือว่ามีตกขาวปนเลือดมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์นะคะหรือว่ามีอาการบางคนมาด้วยไตวายค่ะหรือว่าบางคนมาด้วยเรื่องของฉีดเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือดหรือว่ามีอาการไอเพราะว่าโรคมันกระจายไปที่ปอดอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวโรคเนี่ยเขาอยู่ตำแหน่งตรงไหนบ้างนะ
1: ค
0: ะแต่ว่าอยากให้คุณผู้หญิงสังเกตก่อนค่ะบางครั้งเนี่ยอาการเหล่านี้ไม่ได้แปลว่าต้องกลายเป็นมะเร็งอย่างเดียวบางครั้งอาจจะเป็นโรคอักเสบทั่วไปธรรมดาก็ได้
2: ตกขาวไม่กิน
0: ใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรวจให้สบายใจเพื่อหาสาเหตุโดยตรงแล้วก็รักษาให้ตรงสาเหตุน่าจะดีที่สุดค่ะ
1: อืมครับคือถ้ามีอาการผิดปกติเนี่ยก็ควรจะต้องมาพบแพทย
0: ์ใช่ค่ะ
2: โดยที่อย่ากังวลเกินไป
1: ไ
2: อ้อันที่เราคิดในใจแบบจินตนาการอ่ะมันอาจจะเกินเรื่องพอเจอคุณหมอจัดการนิดเดียว ก็ใช่ไหมคะมันอาจจะไม่ได้จะเป็นมะเร็งก็ได้เนี่ยอย่าคิดเอาเอง
1: ใช่ค่ะครับต่อให้เป็นจริงๆนะก็ยังมีทางเลือกที่ทันท่วงทีแล้วก็แบบ
2: ทันสมัยด้วย
1: ของแต่ละคนครับดีกว่าปล่อยเอาไว้แล้วมันก็อาจจะมีภาวะที่ลุกลามหรือว่าอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆเกิดขึ้นได
2: ้จริงๆอามองว่าในฐานะเป็นชาวบ้านธรรมดาที่ไม่ได้มาโรงพยาบาลทุกวันอย่างคุณหมอนะคะอาว่าแบบถ้าเกิดอยู่ดีๆเอาประจำเดือนแบบมายาวนานอย่างเงี้ยก็อย่าลำบากใจที่จะมาโรงพยาบาลเลยเพราะว่าปีนึงก็ไม่ได้จะมาสักกี่ครั้งนักหรอกใช่ไหมคะหรือว่าตกขาวมีกลิ่นก็ไม่ต้องไปแสวงหาสาเหตุเองอ่ะมาที่คุณหมอง่ายสุด
1: ทีนี้ถ้าคนยังไม่มีอาการทั่วๆไปเลยอย่างเงี้ยครับอาจารย์เราควรที่จะเริ่มเช็คอัพตรวจสุขภาพมากน้อยแค่ไหนเริ่มที่อายุเท่าไหร่ดีแล้วเมื่อไหร่จะเริ่มเรื่องเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์และรีเวทในสำหรับสุขภาพสตรีอย่างเงี้ยควรจะตามอายุเท่าไหร่ควรจะเริ่มทำอะไรบ้างอาจารย์พอจะมีข้อมูลตรงนี้ไหมครับ
0: ค่ะโดยปกติในผู้หญิงเรานะคะเริ่มแนะนำให้คัดกรองมะเร็งต่อมลูกเนี่ยตั้งแต่อายุ25ปี
1: 25ป
0: ีใช่ค่ะจริงๆมันเป็นการเปลี่ยนข้อมูลนะคะจากเดิมเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลว่าเอ้ยแต่ก่อนเราแนะนำตั้งแต่อายุ18นะ21นะมีเพศสัมพันธ์แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีพอเรามีข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆณปัจจุบันเนี่ยเราก็มีเกณฑ์ที่ห่างขึ้นเป็นเริ่มตรวจอายุ25ปีค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าโอกาสที่จะเป็นมะเร็งในอายุน้อยกว่านี้ถามว่ามีไหมมีค่ะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างต่ำนะคะค่อนข้างน้อยแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เริ่มตรวจเจอเนี่ยบางครั้งต้องได้รับเวลาในการรับเชื้อเนี่ยมาระยะหนึ่งให้เชื้อเนี่ยมีเวลาค่อยๆเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อของปากมดลูกค่ะซึ่งพวกนี้ใช้เวลา5ปี10ปีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มคัดกรองตอนช่วงอายุ25ก็ถือว่าโอเคค
2: ่
0: ะ
2: ตรวจเร็วไปแบบสมัยก่อนมันก็ยังไม่เห็นอะไรก็มาตรวจจนซะเปล่าๆนะ
0: อาจจะเพิ่มความกังวล
2: ตอนนี้ก็คือ25ที่เขาเคาะมาแล้ว
0: ใช่ค่ะ25
1: เนาะแล้วก็การปฏิบัติตัวบ้างสำหรับการดูแลสุขภาพสำหรับสุขภาพสตรีเนี่ยมีอะไรที่เราจะต้องดูแลเป็นพิเศษมั้ยคร
0: ับ โดยปกติเราแนะนำผู้หญิงค่ะต้องถามว่าเอ๊ะเราจำได้ไหมว่าประจำเดือนครั้งสุดท้ายมาเมื่อไหร่บางคนเรคคอร์ดค่ะก็จะจำได้แต่บางคนไม่ได้บันทึกก็อาจจะไม่มั่นใจว่าประจำเดือนเขาเนี่ยสม่ำเสมอไหมถูกต้องหรือเปล่า
2: หมอแนะนำให้บันทึกไว้จะดีมันเป็นเรื่องสำคัญของเรา
0: ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆประจำเดือนเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างในการดูนะคะอันดับแรกก่อนที่เราจะรู้ว่าอันนี้คือเลือดออกผิดปกติหรือเปล่าเราก็ต้องรู้ก่อนว่าประจำเดือนที่ปกติเนี่ยคือยังไงนะคะ
2: เขาไม่เคยบันทึกก็เลยไม่รู้ว่าอะไรคือปกติก็เลยไม่รู้ว่าผิดปกติ
0: ใช่เป็นได้ค่ะโดยปกติเนี่ยประจำเดือนวันแรกของแต่ละรอบเนี่ยควรอยู่ในช่วง 24-38 วันนะคะรอบนึงเนี่ยมานานไม่เกิน8วันอย่างเมื่อกี้อาตุ๋ยบอกว่าโอ้ยมาเป็น10กว่าวันเลยอันนี้ก็เรียกว่าผิดปกติ
1: ปกติแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วที่ลองนี่คือสมเหตุสมผลอยู
2: ่ที่หอยหวนน่ะเหรอ
1: ที่หอยหวนก็ถือสมผลเพราะว่าผิดปกติจริงๆครับ
2: มันอาจจะไม่ถึง15วันหรือว่าเป็น10วันหรือว่าปกติสมมติเข้ามา5วัน
0: อยู่ในเกินไม่เกิน8วันยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช่ค่ะ
2: 10วัน
0: ไม่สิมันเกิน8วันก็ถือว่าผิดปกติไงคะ
2: อ๋อถ้าเกินจากปกติ8ไป8วัน
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นการสังเกตความปกติของเราเนี่ยก็มีความสำคัญมันเป็นเบสไลน์เนาะครับ
2: ต้องจดค่ะ
1: แล้วอยู่นี้เขาใช้
2: จดกันได้ยัง
1: ไงก็ได้เดี๋ยวนี้บันทึกในแอปแล้วครับแม่เอ้ยครับอตุย
2: จริงครับ
1: ว
2: ่า
1: จริงครับ
2: บันทึกในแอปคือยังไงล่ะ
1: เขามีแอปในการบันทึกสุขภาพของเราเช่น
2: หรือเราบันทึกในปฏิทินของในมือถือปกติ
1: ได้หมดได้หมด
2: สมัยก่อนยังไม่มีแอปก็บันทึกในปฏิทิน
0: เหมือนกัน
1: ไม่ใช่สมุดข่อยใช่ไหมครับ
2: ไม่จ้ะดิฉันใช้กระดานชนวนค่ะโอ้ยเกิดปีลึกมากเลยนะคะรู้จักสมุดข่อยนะคะอาจารย
1: ์พอกันครับแต่ว่าตอนนี้ใช้แอปแล้วใช้แอปแล้วได้แล้วครับ
2: ยังไงก็จด
1: จดและสังเกตตัวเอง
0: แล้วก็สังเกตอาการอื่นๆค่ะโดยปกติเนี่ยก็จะมีปัญหาอื่นที่ผู้หญิงมักจะมาเน
1: า
0: ะก็คือเรื่องของตกขาวแต่ว่าการที่มีตกขาวไม่ได้แปลว่าต้องผิดปกติเสมอไปค่ะเพราะว่าร่างกายก็จะมีช่วงที่ตกขาวที่ปกตินะคะตกขาวปกติเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นลักษณะสีขาวใช้แป้งเปียกไม่รู้ว่าบอกว่าคำว่าแป้งเปียกยังทันกันหรือเปล่า
2: ปีลึกมากๆเลยค่ะ
0: รุ่นนี้คงทันกันค่ะแต่ว
1: ่
0: ารุ่นที่เด็กๆวันนี้อาจจะไม่ค่อยรู้จักค่ะ
1: เจนซีเริ่มงงเจนซีเริ่มเสิร์ชอยู่
2: คือถ้าเป็นกาวลาเท็กซ์มันจะเป็นสีขาว
1: ใช่
2: ถ้าเป็นแป้งเปียกเนี่ยมันก็คือแป้งละลายน้ำมันจะเป็นใสๆ
0: ใช่แต่มันจะอารมณ์เหมือนเอาข้าวสุกอะค่ะบี้บี้บี้
2: ถ้าเป็นตกขาวที่
0: ม
2: ัน
0: ก็จะเป็นอย่างนั้นอันนั้นคือเรื่องปกติค่ะหรือว่าช่วงกลางรอบเดือนนะคะช่วงที่ไข่ตกเนี่ยก็จะเป็นเห็นลักษณะตัวมูกใสยืดๆอันนี้ก็เรียกว่าปกติ
1: ปกติมันถือว่าก่อนตกไข่
0: ช่วงตกไข่
1: ช่วงตกไข่
0: ก่อนจะเป็นประจำเดือน
1: จะมีมุกใสออกมาได้นี่คือปกติและแบบใดครับที่ผิดปกติต้องสีกลิ่นหรือว่ารูปแบบเป็นยังไงถึงว่าอันนี้ผิดปกติแล้วครับ
0: ก็คือเขามีการเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองค่ะก็จะเป็นเรื่องของ
1: สี
0: กลายสีไปกลายเป็นสีเขียวเอ้ยเป็นสีเหลืองเอ้ยนะคะหรือว่าลักษณะตัวเนื้อตกขาวที่มันเปลี่ยนแปลงบางคนเป็นเหมือนโยเกิร์ตค่ะบางคนเป็นเหมือนนมบูดเป็นก้อนๆใช่ไหมหรือว่าบางคนอาจจะเป็นสีคล้ายๆกับน้ำนมค่ะจ้ะแต่ว่ามันจะเป็นสีขาวๆเนี่ยค่ะเหมือนนมแต่เขาจะมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค
1: ์
0: ที่เราจะได้ยินบ่อยๆก็คือแบบเป็นกลิ่นคล้ายๆปลาเค็มนะคะหรือว่าแฟนอาจจะบ่นว
1: ่
0: าเอ๊ะหลังมีเพศสัมพันธ์แล้วมีกลิ่นอันนี้ก็คือเป็นลักษณะตกขาวที่ผิดปกติใช่แฟนก็จะบ่นได
1: ้ช่วงนี้เป็นมื้อเย็นพอดีนะฮะอาจารย์แต่ว่าแต่อาจารย
0: ์
1: เห็นตัวอย่างชัดเจนเลยว่าอย่างนี้ผิดปกติถ้าเป็นอย่างนี้ก็ควรจะมาตรวจดีกว่า
2: ใช่ก็ไม่ใช่ว่าตกขาวทุกคนมาตรวจไม่ใช่มีแบบปกติให้เราได้ทราบแล้วนะ
0: ตกขาวปนเลือดหรือว่าอยู่ๆคนปกติเนี่ยมีอาการปวดท้องใช่ไหมคะคนมีอาการปวดท้องประจำเดือนแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พ้นช่วงวัยรุ่นแล้วปวดท้องประจำเดือนเนี่ยไม่ควรจะปวดรุนแรงมากบางคนปวดรุนแรงนะคะปวดแบบต้องกินยาแก้ปวดตลอดเลยกินกันไปทุก4ชั่วโมงทุก6ชั่วโมงจนไตจะพังค่ะกินตลอดช่วงที่เป็นประจำเดือน
2: เป็นทุกรอบเดือน
0: ใช่อาตัวเป็นอย่างนั้นนะคะ
2: อาเคยเป็นตอนเนี่ยตอนอายุ50เนี่ยค่ะเคยปวดประจำเดือนหนักมากอยู่1ครั้งจนต้องแบบร้องหายามากินปกติไม่เคยกินยา
0: โอ้เป็นคนที่โชคดีมาก
2: ๆโชคดีมาก
0: ไม่โชคดีที่แบบบางคนปวดจนทรมานมากจริงๆ
2: ใช่แล้ววันที่ปวดจนทรมานวันนั้นอะก็เลยเริ่มรู้สึกเข้าอกเข้าใจเพื่อนนักเรียนหรือว่าเพื่อนอะไรที่เขาเคยปวดว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เองแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็ไม่ปวดอีกแล้วค่ะ
0: โชคดีมาก
2: เป็นอะไรไหมคะคือมันปวดไปครั้งหนึ่งตอนนั้น
0: ถ้าอย่างนั้นไม่ค่อยกังวลค่ะกินยาแก้ปวดนิดเดียวแล้วก็ควบคุมได้ไม่มีปัญหาแต่บางคนเนี่ยหมดฤทธิ์ยาต้องกินหมดฤทธิ์ยาต้องกิน
2: ต้องกินต่อไปอย่างนั้น
0: ใช่ค่ะบางคนปวดจนแบบต้องฉีดยาก็มีนะคะแปลว่าพวกนี้เป็นการปวดที่ผิดปกติอาจจะต้องมาหาสาเหต
1: ุ
0: แต่ว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับมะเร็งก็ได้ค
1: ่
0: ะใช่แต่ก็เป็นอาการหนึ่งที่ผู้หญิงเราเจอบ่อยแล้วก็ต้องคอยสังเกต
2: แล้วถ้าปวดขนาดนั้นปวดแล้วต้องกินยาต่อเนื่องแล้วเป็นอย่างนั้นซะทุกเดือนทำไมต้องทนมาหาสาเหตุกับคุณหมอดีกว่าแล้วก็มันมีโอกาสที่จะหายไปได้
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างบางคนก็ปวดนะคะไม่เกี่ยวกับรอบเดือนค่ะแต่ปวดท้องน้อยปวดเรื้อรังปวดไปเรื่อยปวด
1: สรุปเป็นอะไรครับอาจารย์
0: หลายโรคเลยค่ะอาจารย์ที่เราได้ยินบ่อยๆก็โรคช็อกโกแลตซิสโรคเยื่อบุพรมลูกเจริญผิดที่ใช่ค่ะหรือว่าบางคนก็อาจจะเป็นโรคอย่างอื่นค่ะเช่นเป็นโรคเนื้อร้ายอะไรบางชนิดก็ได
1: ้
0: ค่ะหรือว่าบางคนมีก้อนค่ะก้อนไปกดเบียดกระเพาะปัสสาวะไปกดเบียดลำไส้
1: คนไตวายโดย
0: บ่อยเอ้ยหลับไปแล้วก็ต้องตื่นมาฉี่ท้องผูกจากเดิมไม่เคยท้องผูกก็กลายเป็นท้องผูกอะไรเงี้ยค่ะอาจารย
1: ์เพราะนั้นอย่ารอให้เป็นอาการเยอะขนาดนี้เรียกว่ามาตรวจให้รู้สาเหตุน่าจะดีกว่า
0: ถ้ามีอาการที่ผิดปกติเหล่านี้แนะนำว่ามาตรวจภายในนะคะจะได้ถือโอกาสคัดกรองมะเร็งต่างมดลูกด้วย
1: คร
2: ับ แม้ว่ามันจะไม่เป็นมะเร็งก็ตามแต่มันก็ไม่ใช่อาการที่เราจะต้องอยู่กับมันนี่นะ
0: ถูกต้อง
2: นะ
1: คะคุณหมอเถอะสุขภาพนี่ประนีประนอมไม่ได้เลยครับ
0: ชอบคำนี้จังเลยค่ะ
1: ครับประนีประนอมไม่ได้ครับเพราะว่า
2: เรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ
1: ่ใช่ครับเพราะว่าเรื่องของสุขภาพนี่เป็นความมั่งคั่งที่แท้จริงครับสุขภาพที่ดีครับ
2: รวยแค่ไหนแบบตอนเจ็บตอนปวดก็รู้สึกว่าแบบเอาตังค์ฉันไปเถอะขอความปกติกลับมา
1: ได้แค่พลิกตัวแต่ว่ามีรวยมีเงินมากก็ไม่มีประโยชน์ครับ
2: คุณผู้ชมก็ติดตามเรามาช่องชาแนลได้ไปดูตลอดมีความรู้ที่ทำให้เราอะตระหนักรู้อะไรตรงนี
1: ้
2: แล้วก็อะไรที่เป็นของผิดแบบของปกติเป็นตกขาวปกติตกขาวไม่ปกติแต่แตกต่างกันอย่างไรถ้าเรารู้เอาไว้อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เรา
0: สังเกตตัวเอง
2: สังเกตตัวเอง
1: แล้วเราแชร์กันได้เนาะจริงๆเรื่องปัญหาสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่เราถามได
2: ้
1: พูดคุยได้โอเพนที่เราจะแชร์กันนะครับเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญ
2: แล้วนี่อุตส่าห์รับคิวคุณหมอมาให้แล้ว
1: จับตัวยากมากครับท่านเนี้ย
2: ทั้งสองท่านเลยค่ะ
1: ครับอันนี้จับตัวง่ายครับ
2: ไหนคะ
1: คิวว่างตลอด
2: คนนี้ก็คือสารวัตรแจ๊ะเท่านั้นจะมาจับได้ไม่ได้จับกุมค่ะก็รัดคิวคุณหมอมาทั้งสองท่านขนาดนี้แล้ววันนี้เราดูไลฟ์กันด้วยอยากแนะนำคุณผู้ชมค่ะแชร์ไลฟ์นะคะติดตามเราเอาไว้แล้วก็จำช่วงเวลาไว้ว่าพวกเรามาชาแนลรัดคิวคุณหมอมาให้คุณอ่ะวันไหนบ้างตั้งแต่ห้าโมงเย็นแบบนี้ค่ะก็รัดคิวมาให้ตลอดเลยค่ะ
1: เวลาดีมากครับช่วงนี้
2: เวลาดีมาก
1: เวลากำลังแบบ ได้ฟังสิ่งดี
2: ๆก็ใช่ไงแล้วก็คุณหมอก็ตอบเลยเราถามปุ๊บตอบปั๊บคุณผู้ชมก็ตั้งเวลาไว้เลยแล้วก็เข้ามาดูบ่อยๆนะคะ
1: แล้วเจอพิธีกรสาวแสนสวยด้วย
2: ใช่ค่ะนานๆจะเพราะว่าต้องกบดานเดี๋ยวตำรวจมาเจอก่อนนะคะเอาค่ะมาดู Q&A ถามตอบกันหน่อยนะคะก่อนที่เดี๋ยวเราจะท้ายรายการเราจะค่อยเฉลยผู้โชคดีจะ
1: ได
2: ้นะ
1: เป็นคุณแม่เราได้หรือเปล่า
2: อย่างนี้ก็คือว่าถ้าได้แม่อาก็คืออาไม่กล้ารับแล้วนะ
1: ไม่เป็นไรครับเป็นรายการที่โอเพ่นใครก็ดูได้
2: เนาะนะคะแล้วก็ร่วมสนุกกันได้ค่ะอยากรู้ว่าคุณผู้ชมดูอยู่ที่ไหนถามเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้มีคำถามแรกค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้อายุ44ปีเอ็กซเรย์ปอดแล้วเห็นว่ากระดูกเริ่มเสื่อมค่ะหมอสอบถามเรื่องประจำเดือนแต่ก็ได้ตัดมดลูกไปแล้วเหลือแต่รังไข่จะทราบได้ยังไงคะว่าเนี่ยขนาดเนี้ยเข้าวัยทองแล้วแล้วก็พบถุงน้ำที่รังไข่สองข้างด้วย
1: ครับก็ผมตอบเรื่อง
2: ข้อหนึ่งก่อน
1: เอ็กซเรย์ก่อนละกันเวลาเราเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยเราอาจจะเห็นความเสื่อมของกระดูกสันหลังของเราได้จริงๆครับทุกท่านทีนี้เนี่ยความเสื่อมจริงๆเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่อายุสัก25แล้วคล้ายๆการความเสื่อมมันเกิดขึ้นเนาะไอ้ตรงกระดูกสันหลังเราเนี่ยมันเป็นบริเวณที่รับน้ำหนักครับดังนั้นคนที่ต้องโหลดกับมันเยอะๆเช่นบางคนน้ำหนักตัวเยอะบางคนออกแรงต้องยกของหนักเยอะๆมันมีโอกาสที่เป็นความเสื่อมได้ดังนั้นเนี่ยเวลาเราเห็นเสื่อมเราก็ต้องดูด้วยครับว่ามันเสื่อมมากเสื่อมน้อยบางครั้งเนี่ยมันเสื่อมจนอาจจะไปกดรูที่เส้นประสาทออกมาก็อาจจะมีอาการได้เช่นกันนะครับเพราะนั้นก็แนะนำว่าต้องทำอะไรได้บ้างหนึ่งก็คือก็จะต้องมาดูวิธีการใช้ชีวิตของเราดูน้ำหนักตัวของเราว่าเหมาะสมหรือเปล่าหรือว่ากิจกรรมที่เราทำนะครับมันก็เป็นอันอาจจะชะลอความเสื่อมได้แอคชั่นบางอย่างที่เราไม่ควรทำเช่นยกของหนักมากๆอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องปรับนะครับทีนี้สำหรับ44ปีและเห็นว่าเรื่องของประจำเดือนบ้างแล้วตัดมดลูกไปแล้วเนี่ยมีโอกาสเข้าวัยทองแล้วหรือยังครับด้วยอายุ44ปีครับอาจารย
0: ์ต้องบอกอย่างนี้ค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยผู้หญิงไทยเราเนาะเฉลี่ยส่วนใหญ่เข้าวัยหมดจำเดือนเลขกลมๆก็ตีว่าสัก50
1: สัก50
0: ใช่ค่ะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าที่บ้านนะคะหมายถึงว่าพันธุกรรมมีผล
1: ค่
0: ะอย่างเช่นคุณแม่หมดสักช่วงไหนคนไข้ก็อาจจะบวกลบสัก1ปีที่จะอยู่ใกล้ๆกันนะคะเช่นถ้าคุณแม่หมดสัก50คนไข้อาจจะหมดช่วง49ถึง51ก็เป็นช่วงนี้ได้นะคะทีนี้อย่างที่อาจารย์บอกค่ะว่าเอ็กซเรย์ปอดแล้วเห็นกระดูกเริ่มเสื่อมซึ่งจริงๆมันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับกระดูกพรุนนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องของกระดูกเสื่อมที่เป็นเรื่องของพวกหมอนรองกระดูกเลยแบบอย่างนั้นซะมากกว่านะคะเนื่องจากว่าคนไข้อ่ะตัดมดลูกอย่างเดียวนะคะร่างกายเนี่ยจะยังมีฮอร์โมนอยู่นะคะจากส่วนของรังไข
1: ่
0: ค่ะแต่ที่น่าแปลกอย่างนึงค่ะว่าโดยปกติแล้วถุงน้ำรังไข่มันจะไม่มีสองข้างพร้อมกันโดยปกติเวลารังไข่ทำงานในการตกไข่แต่ละครั้งมันจะเป็นสลับกันนะคะเพราะฉะนั้นการเจอถุงน้ำที่รังไข่สองข้างเนี่ยต้องดูด้วยค่ะว่าขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วก็ลักษณะตัวถุงน้ำเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่าบางชนิดเป็นถุงน้ำธรรมดาทั่วไปค่ะซึ่งพวกนี้สามารถยุบตัวได้เองไม่จำเป็นต้องกินยาหรือว่าทำอะไรนะคะแต่บางชนิดเนี่ยก็อาจจะมีความจำเป็นต้องรักษาบางชนิดใช้ยาฮอร์โมนที่เราได้ยินบ่อยๆก็โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่บางชนิดอาจจะต้องผ่าตัดเช่นถุงเดอร์มอยด
1: ์
0: ที่ผ่าเข้าไปแล้วก็เจอผมเจอฟันที่เข้าใจว่าเสก
2: ทำของค่ะ
0: เสกเวทมนต์เข้ามาใช่อะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ความจริงเป็นโรคไม่ได้เป็นแบบของศัลยศาสตร์อะไร
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วก็ในกรณีที่ตัดมดลูกไปแล้วใช่ไหมคะอาจจะสังเกตเรื่องประจำเดือนยากว่าเข้าวัยทองหรือเปล่าเพราะว่าถ้ายังมีมดลูกอยู่เนี่ยเราจะสังเกตจากเรื่องของรอบเดือนที่ผิดปกติไปเริ่มห่างเริ่มอะไรอย่างนี้ได้แต่ว่าบางคนก็จะมีอาการขาดฮอร์โมนค่ะอาจจะมีได้ยินว่าสะบัดร้อนสะบัดหนาวมีอาการร้อนวูบวาบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เท่าที่ให้ข้อมูลมาดูเหมือนไม่มีอาการขาดฮอร์โมนนะคะก็ดูไม่เหมือนเรื่องของวัยประจำเดือน
1: อาจารย์สรุปนิดนึงว่าอาการหมดประจำเดือนมันควรจะมีลักษณะยังไงที่จะใช่แน่ๆอย่าง
0: หนึ่งก็คือช่วงอายุที่ควรจะเข้าได้
1: หนึ่งช่วงอายุต้องได้
0: ใช่สองก็คืออาจจะไม่ใช่ช่วงอายุนั้นแต่ว่าเคยผ่าตัดรังไข่มาก่อนเคยได้รับการฉายแสงตรงบริเวณรังไข่เคยใช้ยาสารบางชนิดที่มีผลต่อรังไข่เช่นยาเคมีหรือว่าเพนิซิลลินอะไรบางชนิดนะคะหรือว่ารังไข่หยุดทำงานไปโดยไม่ทราบสาเหตุก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการหลักๆก็คือมีอาการขาดฮอร์โมนสะบัดร้อนสะบัดหนาวร้อนวูบวา
1: บ
0: ช่องคลอดแห้งเริ่มความหย่อนคล้อยอะไรต่างๆที่จะมา
2: แล้วเราทำยังไงให้มัน เราต้องยอมรับมันเหรอคะความวูบวาบนั้นหรือว่าเราต้องทำยังไงคะ
1: ดีมากเลยครับ
0: ขึ้นอยู่กับว่าบางคนนะคะเข้าวัยหมดประจำเดือนเนี่ยมีอาการมากน้อยแค่ไหนบางอันเนี่ยอาจจะแค่ปรับพฤติกรรมก็จะดีขึ้นได
2: ้พกพัดอะไรเงี้ยคะ
0: พัดเอ้ยไม่ใช่ค่ะก็คืออยู่ในที่ถ่ายที่ที่ถ่ายเทอากาศได้ดีใส่เสื้อผ้าบางๆสีไม่เข้มนะคะแล้วก็เรื่องของการปรับอาหารการกินค่ะก็จะช่วยได
1: ้
0: ถ้าเกิดว่าใช้ปรับพฤติกรรมแล้วยังไม่ดีขึ้นนะคะอาการเนี่ย
2: ตัว
0: ใช่มันยังรบกวนชีวิตประจำวันร้อนกรี๊ดเลยนะคะกรี๊ดออกมาค่ะ
2: เคยเห็นพี่เป็นร้อนแบบ
0: ใช่คนร้อนจนทำอะไรไม่ได้
1: แต่ว่า
2: ถ้าทำอะไรไม่ได้
1: ถ้าปรับตัวได้เข้าใจมันก็อาจจะอยู่ได้แต่ถ้าไม่เข้าใจจริงๆแล้วอยากจะได้ยาเน
2: ี่
1: ย
2: มันมีไหมคะ
1: มันมีวิธีการ
0: คือบางคนเขาอาการไม่ได้รุนแรงมากปรับพฤติกรรมก็เอาอยู่บางคนรุนแรงกว่านั้นก็อาจจะต้องใช้ยาซึ่งยาเนี่ยก็มีได้ตั้งแต่ชนิดที่ไม่ใช่ฮอร์โมนรวมถึงชนิดที่ฮอร์โมนค่ะเราก็จะมีสเต็ปการดูแลค่อยๆปรับยาขึ้นไป
2: มาหาคุณหมอดีกว่าน
1: ี่มีคำถามน่าสนใจครับอาจารย์แบบเป็นคุณผู้หญิงอายุ69ปีบอกว่ามีปัญหาเลือดออกทางช่องคลอดนะครับแต่ว่าออกเล็กน้อยเท่านั้นแต่ไปทำอันตราซาวด์แล้วเจอติ่งเนื้อหรือว่าเขาจะว่าเป็นโพลิปจำนวนมากในช่วงเลือดออกปวดท้องน้อยด้วยนะครับคุณหมอนัดขูดมดลูกสงสัยจังเลยขูดทำไมครับ
0: คืออย่างนี้ค่ะโดยปกติแล้วพอเป็นวัยหมดประจำเดือนตามธรรมชาติไม่ควรจะมีเลือดออกทางช่องคลอดอีกนะคะในกรณีที่มีเลือดออกทางช่องคลอดเราถือว่าผิดปกติสิ่งที่เรากังวลและกลัวที่สุดก็คือเรื่องของเนื้อร้ายหรือว่าเรื่องของมะเร็งนะคะทีนี้บอกว่าเจอเนื้องอกเล็กๆเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะเป็นพวกเนื้องอกมดลูกธรรมดาทั่วไปเพราะว่าพวกนี้เป็นอะไรที่เจอได้บ่
1: อ
0: ยแต่การที่เจอเลือดออกอันนี้คุณหมอเลยจะมีความจำเป็นต้องเอาชิ้นเนื้อในโพรงมดลูกมาตรวจเพื่อจะคอนเฟิร์มให้มั่นใจว่ามันเป็นเนื้อที่ปกติหรือผิดปกติเพื่อจะได้วางแผนการรักษาต่อไปค่ะถึงแม้ว่าสาเหตุส่วนใหญ่ของคนที่เป็นวัยหมดประจำเดือนแล้วมีเลือดออกอ่ะมันเป็นผลจากที่เยื่อบุโพรงมดลูกมันบางแล้วเป็นเลือดออก
1: ค่
0: ะซึ่งโอกาสจะเจอมะเร็งอ่ะไม่เยอะนะคะแค่แบบ 10-15% แต่มันเป็น 10-15% ที่เราไม่สามารถปล่อยผ่านได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอก็ทำได้ดีมากเลยรอบครอบที่แนะนำให้ขูดมดลูกเพื่อจะคอนเฟิร์มว่าไม่มีอะไรที่น่ากังวล
2: ขูดมาตรวจให้สบายใจ
1: ให้สบายใจ
0: ถูกต้องค่ะ
1: ทีนี้ขูดไปแล้วเนี่ยมันช่วยหยุดเลือดด้วยไหมครับหรือว่ามันจริงๆก็เอาเนื้อเยื่อไปตรวจ
0: หลักๆ ก็คือเราต้องการได้เนื้อเยื่อมาตรวจใช่ค่ะแต่ว่าในกลุ่มบางคนค่ะที่เป็นเลือดออกทางช่องคลอดที่ผิดปกติแล้วมีเยื่อบุพรมลูกหนาตัวมากๆพวกนั้นน่ะก็คือได้ทั้งวินิจฉัยแล้วก็ช่วยหยุดเลือดค่ะ
1: ด้วยเนาะมีคนต้องถามหลายคนมากเลยว่าการขุดมดลูกเนี่ยมันเจ็บจนต้องกรีดเลยหรือเปล่าครับไม่บอกบางคนก็รู้ฉันไม่อยากไปเลยเพราะว่ากลัวว่าจะโดนขู่ที่หมอบอกว่า
2: เขาว่ากันว่าม
1: า
2: จริงๆเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เจ็บหนัก
1: อย่างเงี้ย
2: มันจริงไม่จริงคะเนี่ยคะ
1: แล้วมันมีการให้ยาระงับปวดหรือวิธีการระงับปวดยังไงไหมคะ
0: ค่ะจริงๆเดี๋ยวนี้ขุดมดลูกนะคะโดยส่วนใหญ่ที่เราได้ยินมาตลอดเนี่ยก็คือต้องไปทำในห้องผ่าตัดรวมยาสลบนะคะแต่ปัจจุบันเราก็มีวิธีตัวที่ทดแทนไม่ได้เจ็บมากเท่ากับการขุดมดลูกนะคะสามารถทำที่OPD ได้อย่างเงี้ยค่ะสามารถทำแล้วกลับบ้านได้โดยที่ไม่ต้องรวมยาสลบนะคะเราจะใช้อุปกรณ์ค่ะดูดชิ้นเนื้อในโพรงมดลูกค่ะจะเป็นหลอดเล็กๆคล้ายๆกับหลอดดูดนมเล็กมากเลยค่ะ 2-3 มิลนะคะเก็บเข้าใส่เข้าไปในโพรงมดลูกค่ะแล้วก็ดูดชิ้นเนื้อออกมาตรวจค่ะเป็นการแซมปลิ้งออกมา
2: เบาใจไปได้อย่างหนักเลยนะคะเพราะว่าเคยได้ยินมาก็ใจเสียเหมือนกันนะคะเพราะอนุโมทนากับท่านผู้คิดเทคโนโลยีคุณหมอทุกท่านที่แบบว่ามันทันสมัยขึ้นเนาะมันไม่ได้น่ากลัวอย่างนั้นแล้วนะคะ
1: เพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะไปจัดการได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไร
2: อย่า
1: เ
2: พิ่งไปนะคะ
1: มีคำถามเพิ่มเติมด้วยฮะที่อายุลดลงมาหน่อยอายุ30ปีแล้วเคยรับประทานยาคุมแล้วก็หยุดไปแล้วก็กลับมากินอีกตอนนี้กินได้ไป2ปีกว่าแล้วแต่ประจำเดือนแทบจะไม่มาเลยเนี่ยเป็นเรื่องผิดปกติหรือปกติไหมครับแทบจะไม่มาไปเลย
0: ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าฮอร์โมนที่ใช้เป็นฮอร์โมนแบบไหนค่ะแล้วก็เป็นฮอร์โมนเดียวหรือเป็นฮอร์โมนผส
1: ม
0: นะคะแล้วก็ต้องยาคุมที่ใช้เนี่ยเป็นการต้องการผลเรื่องอะไรค่ะเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยเราเอายาฮอร์โมนมาใช้ในการรักษาโรคค่อนข้างหลากหลายมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยยาฮอร์โมนบางชนิดกินแล้วไม่มีประจำเดือนก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติใช่ค่ะหรือว่าบางคนใช่ค่ะหรือว่าบางคนเนี่ยเป็นยาฮอร์โมนผสมเนี่ยค่ะที่เหมือนเป็นยาคุมตามปกตินี่แหละแต่ว่ากินมานานๆค่ะก
1: ิน
0: มาแบบหลายปีพวกนี้เยื่อบุเขาจะบางมากๆค่ะทำให้แม้ว่าเป็นช่วงฟรีของเม็ดยาก็ไม่มีประจำเดือนอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เจอได
1: ้ครับ
0: ก็ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึง
1: แต่ไม่แน่ใจว่าแบบอย่างนี้แบบคุณผู้หญิงจะโอเคไหมครับถ้าจะไม่มีประจำเดือนเลยน่าจะดีใจไหมครับผมไม่แน่ใจ
2: ถ้ายังสาวอยู่ดีใจค่ะ แต่ทุกวันนี้รุ่นให้มีทุกเดือนค่ะ
1: โอเคแต่อันนี้ต้องเจออาจารย์แล้วนะถ้ารุ่นนี้มีต้องเจออาจารย์ไหม
2: มีอะไรคะ
1: มีถึงมีเลือดออกมาอย่างนี้ไงครับ
2: ฉันยังมีอยู่ค่ะ
1: อ๋
2: อยังมีรอบเดือนอยู่ค่ะฉันเพิ่ง50เองค่ะ
0: แต่เมื่อกี้จะชื่นชมนะคะอย่างเมื่อกี้ที่แจ้งมาว่าอายุ69แล้วก็มีเลือดออกเนี่ยอันเนี้ยเหมือนกับคนไข้เขารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดปกติเลยได้ไปตรวจค่ะเพราะอย่างบางคนจะเข้าใจว่าเป็นประจำเดือนกลับมาใหม
1: ่
0: บางคนก็ทิ้งไว้เป็นปีแล้วก็บางคนไม่ใช่โรคร้ายก็ไม่น่ากังวลอะไรแต่บางคนเกิดเป็นโรคที่ไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะทำให้มันทิ้งระยะเวลาที่นานจนเกินไปก็อาจจะได้ผลที่ไม่ดีเท่าไหร่ก็ได
1: ้ส่วนหนึ่งผมคาดเดาว่าเป็นแฟนรายการที่เราติดตามแล้วเป็นแฟนคลับอาจารย์อุ้มมาก่อน
2: แล้วติดอาวุธเอาไว้แล้วว่
1: า
2: ถ้าอย่างนี้มันต้องอย่างนี้นะอย่างเงี้ยดูคุณชมดูรายการเราบ่อยๆนะคะ
1: ค
2: ืออย่างนี้เป็นเข้าใจถูกไหมคะก็คือแปลว่าสมมติว่าถ้าเราเป็นผู้หญิงที่หมดประจำเดือนไปแล้ว1ปี2ปี3ปีแล้วแต่เถอะนะคะมันไม่สมควรจะมีเลือดอะไรออกมาจากช่องคลอดเราอีกแล้ว
0: ใช่ค่ะ
2: ถ้ามันออกมาไปหาคุณหมอเลยจะดีที่สุด
0: ถูกต้องค่ะ
2: นะคะมันไม่ควรมีเลือดอะไรออกมาจากช่องคลอดเลยแล้วถ้าเราหมดประจำเดือน
1: จริงที่สุดแล้วก็ไม่ต้องอายหมอด้วยผมว่าเราหลังจากชั่วโมงนี้นะผมคิดว่าเราต้องรู้สึกสบายๆที่เราไปเจอคุณหมอที่จะตรวจไม่ว่าจะเป็นเช็คอัพคัดกรองหรือว่ามีอาการไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณหมอก็ถือว่าเป็นคอมฟอร์ตโซนหรือว่าเป็นมิตรที่เราจะดูแลอย่างปลอดภัยได้
2: ใช่เออดูละมาชั่วบ่อยๆอะค่ะก็รู้สึกว่าก็คอมฟอร์ตโซนมากขึ้นนะจริงๆแบบให้คุ้นเคยกับคุณหมอเข้าไว้
1: ก็ไม่ต้องอายหมอเนาะมีคำถามน่าสนใจว่าในกรณีที่ตัดหมดลูกไปแล้วอะค่ะมันจะมีอันตรายอะไรไหมครับเราจะสูญเสียความเป็นสุภาพสตรีไปไหมหรือว่ามันต้องระวังอะไร
2: เขาใช้ว่าข้อดีข้อเสียมันมีข้อดีหรือมันมีข้อเสียหรือมันยังไงหรือต้องระวัง
0: ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าอยู่ๆเราคงไม่ไปตัดหมดลูกถ้าคนไข้ไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติใช่เราไม่มีที่แบบต้องไปผ่าตัดป้องกันบางชนิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ครับแปลว่าถือเป็นก้อนเงี้ยแหละครับ
0: แปลว่าเขาต้องมีข้อบ่งชี้นะคะถ้าคุณมีข้อบ่งชี้ที่ต้องผ่าตัดนะคะเช่นบางคนมีเนื้องอกมดลูกแต่การมีเนื้องอกมดลูกไม่ได้แปลว่าต้องผ่าตัดทุกรายขึ้นอยู่กับว่ามีอาการของโรคหรือเปล่าใช่อย่างบางคนอาการของโรคก็เช่นประจำเดือนมาเยอะปวดประจำเดือนรุนแรงก้อนไปกดเบียดทำให้มีปัสสาวะบ่อยทำให้มีท้องผูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถามว่าจะถึงขั้นตัดมดลูกไหมก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าความต้องการมีบุตรของเขาเป็นยังไงอย่างบางคนอายุน้อยๆค่
2: ะ
0: มีเนื้องอกมดลูกเราก็เอาแต่ก้อนออกเพื่อให้เขาเนี่ยเก็บมดลูกเขามีลูก
2: มีแบบเหมาเอามดลูกออกไปด้วย
0: ใช่อย่างบางคน
2: มีลูกแล้วอย่างนี้ก็
0: ใช่ค่ะอย่างบางคนมีลูกเพียงพอแล้วแล้วก็มีเนื้องอกมดลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บางชนิดถ้ามีข้อบ่งชี้ต้องตัดเราแนะนำก็ตัดมดลูกนะเพราะว่าถ้ากรณีที่คุณยังเหลือตัวมดลูกอยู
1: ่
0: ก็มีโอกาสที่จะมีเนื้องอกใหม่ใช่ใช่ค่ะ
1: ตัดแล้วเบาสบาย
0: ใช่ทีนี้ถามว่าข้อดีคืออะไรก็คือรักษาตัวโรคให้กับคนไข้นะคะถามว่ามีข้อเสียอะไรไหมต้องบอกอย่างนี้ค่ะถ้าในกรณีที่ตัดมดลูกนะคะหนึ่งก็คือคนไข้จะไม่มีประจำเดือ นไม่สามารถตั้งครรภ์ได
1: ้ค่ะอัน
2: นี้คือข้อเสียเนาะไม่สามารถตั้งครรภ์ได
0: ้
2: แต่มันก็ต้อง
0: ขึ้นอยู่กับความต้องการ
2: ใช่
0: ใช่ค่ะความต้องการมีบุตรของคนไข
2: ้
0: ทีนี้จะเข้าวัยทองหรือเปล่าขึ้นอยู่กับว่าตัวรังไข่ยังอยู่ไห
2: ม
0: ค่ะถ้ารังไข่ยังอยู่ยังทำงานตามปกติคนไข้ก็ยังไม่ได้เข้าวัยหมดประจำเดือน
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าแบ่งบางคนเนี่ยสมมตินะอายุสักเกิน50เป็นวัยหมดประจำเดือนแล้วนะคะแล้วก็มีความจำเป็นต้องผ่าตัดด้วยเนื้องอกด้วยอะไรอย่างอื่นบางครั้งเขาก็จะตัด
2: เอา
0: ท
2: ั้
0: งพวงออกไปนะคะเพราะว่าตัวรังไข่เขาไม่ทำงานละก็แปลว่าอาจจะไม่ได้ประโยชน์ในการเก็บ
1: มีไปเรียกว่าไปครบเซตเลยก
0: ็
1: คือทั้งมดลูกด้วยทั้งปีกทั้งรังไข่ไปหมด
2: ตามสภาวะนั่นแหละคุณหมอพิจารณาที่มันจะดีต่อเราและความต้องการของเรา
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือตัวคนไข้เองสามารถคุยกับคุณหมอได้เลยค่ะว่าอันนี้มีความจำเป็นต้องตัดตัวไหน
2: อ
0: ันนี้เก็บแล้วจะได้ประโยชน์อะไรไหมจะมีความเสี่ยงอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งคุณหมอก็อธิบายเรื่องของตัวโรคข้อดีข้อเสียของการผ่าตัดหรือว่าความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการรักษาต่าง
1: คือฟังอาจารย์แล้วรู้สึกเบาใจมากเลยครับรู้สึกว่าถ้าเป็นสุภาพสตรีก็อยากไปตรวจ
0: อาจารย์เบาใจนะคะ
1: เบาใจเลยเนี่ยพอดีไม่มี
2: อาจารย์แอบอยากตรวจด้วยเลย อาจารย์เอาคนใกล้ตัวมาให้ตรวจ
1: อาจารย์ด้วยเลยพอดีหมดลุงไม่มีรังไข่ด้วยแต่ว่าจะเอาสุภาพสตรีแนะนำเลยว่าถ้าตั้งแต่คัดกรองไม่มีอาการมีอาการก็ต้องไปพบแพทย์ นะคะเพราะว่าเราอยากได้สุขภาวะที่ดี
2: ใช่ค่ะแล้วก็อย่างไม่ใช่เพียงแต่เรื่องของตรวจภายในนะคะตรวจสุขภาพประจำปีก็เหมือนกันไปเอ็กซเรย์ปอดแล้วเห็นไหมได้เห็นว่ากระดูกเรามีความ
1: เ
2: สื่อมไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้จัดการอย่างอื่นอย่างทันท่วงที
1: ทันท่วงทีเห็นปอดด้วยเห็นหัวใจด้วย
2: ใช่ไหมคะงั้นก็ทั้งอาจารย์ทั้งสองก็อยากจะแนะนำให้มาเช็คอัพซักก็จะดีที่สุดนะคะแล้วก็คุณหมอของเราน่ารักขนาดนี้รักคิวให้ขนาดนี้เราจะไม่มาหาได้ยังไงกันตรวจสุขภาพนะคะตรวจสุขภาพนะคะก่อนจะจบไลฟ์ค่ะมาประกาศผู้โชคดีกันดีกว่าเริ่มจากกระเป๋าสีฟ้าใบนี้ก่อนดีไหมเริ่มไหมคะ
1: ตุ๋ยลุ้นมากเลยครับ
2: คุณปราณีพงสุชาติว้าวไงฉันเหรอไม่ใช่อ๋อคุณตุ๊กตาต่างหากคุณหมอคุณตุ๊กตา
1: คุณตุ๊กตาไวมากจริงครับ
2: คุณตุ๊กตาไวสุดแล้วก็โชคดีด้วยนะคะก็คือได้เป็นกระเป๋าใบนี้

0: แล้วก็เปิดออกมา
1: ครับ
2: แต่ว่า
0: เห็นแล้วก็อยากเลยเองแต่จะบอกว่าขนาดแบบเสียดายไงคือเราอ่ะก็ไม่สามารถจะหาซื้อเองได้เราต้องเข้าร่วมสนุกเท่านั้นเราถึงจะได้ใช่ไหมคะ
1: เทปหน้าเราอยู่ที่ต่อไม่ฮะเราเข้ามาดูรายการดีๆแล้วมาเชียร์อาตุ๋ยด้วย
2: เย็นๆห้าโมงเย็นอย่างเงี้ยคุณหมอก็เข้ามาดูนะคะเข้ามาเชียร์แล้วก็เข้ามาเล่นได้คุณผู้ชมก็เช่นเดียวกันนะคะห้าโมงเย็นอย่างนี้มาเล่นกันนะคะติดต่อกลับมานะคะคุณสรวดีนะคะทางFacebook inbox ของเรานะคะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณคุณหมอทั้งสองท่านมากๆคุณหมออุ้มคุณหมอแอ๊ะมากๆเลยสนุกจังเลยค่ะเป็นหมอที่แบบ
1: อยากจะ
2: เข้าถึงประชาชนมากในตอนแรก
1: อ่ะต่อเนื่องเน
2: า
1: ะ
2: หมอจะพูดภาษาต่างดาวป่ะวะเนี่ยแล้วคุณหมอพูดให้เราเข้าใจง่ายมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยที่เข้ามาร่วมสนุกแล้วก็ตอบคำถามส่งเรื่องราวเข้ามาพูดคุยกับคุณหมอด้วยนะคะเรื่องสุขภาพบางอย่างอาจจะเริ่มต้นจากคำถามเล็กๆเรื่องเล็กๆแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจให้ถูกต้องก็ช่วยทำให้เรารับมือกับมันได้ดีขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปเครียดจนเกินไปไม่ต้องไปสุมทับตัวเองนะคะสำหรับคุณชมท่านใดที่มีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพอย่าเดาเอาเองหรือว่าวินิจฉัยตัวเองจากหมอในเน็ตนะคะเพราะว่าทุกๆ health case มีเรื่องที่ต้องไขให้เคลียร์ในรายการลัดคิวหมอรามาไลฟ์นะคะรายการที่จะนำทุกคำถามสุขภาพของคุณผู้ชมมาเปิดแฟ้มแล้วก็หาคำตอบแล้วก็ไขให้เคลียร์ไปพร้อมกับคุณหมอค่ะวันนี้3คนนะคะลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะให้คุณหมอถือถ่ายรูปได้ค่ะ

จริงไหมแกว่งแขนวันละ 1,000 ครั้งทำให้สุขภาพดีแกว่งแขนลดพุงได้จริงหรือแกว่งแขนป้องกันโรคไหล่ติดเอ็นยึดแกว่งแขนท่าฮิตที่เขาฮิตกันเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าวันนี้เรามาดูกันนะครับมาดูความเชื่อที่1กันนะครับแกว่งแขนวันละ 1,000 ครั้งทำให้สุขภาพดีเรื่องนี้จริงการแกว่งแขนแต่ละครั้งนะครับมันจะเป็นการทำให้เราเนี่ยออกกำลังกายแอโรบิก 1,000 ครั้งติดต่อกันการ 1,000 ครั้งเนี่ยเขาดูมาแล้วว่าเป็นการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเนี่ย15นาทีถึง30นาทีติดต่อกันก็เลยเป็นจำนวนว่า 1,000 ครั้งเนี่ยมีผลดีต่อการออกกำลังกายและมีผลดีต่อหัวใจทีนี้นะฮะการแกว่งแขนแต่ละทีนะครับมันไม่ใช่แค่แกว่งแขนอย่างเดียวนะครับเราต้องมีการเกร็งท้องไปด้วยเกร็งท้องขมิ้วท้องการย่อตัวนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ออกกำลังกายทั้งขาแล้วก็ท้องไปด้วยละรวมกับเวลาแกว่งแต่ละทีเนี่ยเราไม่ใช่แค่แกว่งเบาๆนะฮะเราแกว่งแบบสะบัดอย่างแรงป้าบป้าบเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการออกกำลังกายคล้ายๆกับการเดินการแกว่งแขน 1,000 ครั้งสามารถลดพลังงานลดแคลอรี่ได้ประมาณ200กิโลแคลอรี่เลยนะครับมาดูคำเชื่อต่อไปนะฮะการแกว่งแขนลดพุงได้จริงหรือเปล่าเรื่องนี้จริงแค่บางส่วนนะครับเพราะว่าการลดพุงที่ถูกต้องนะฮะต้องเกิดจากการควบคุมอาหารพลังงานที่ได้ต่อวันเนี่ยต้องน้อยกว่าที่เราใช้จะสามารถลดพุงลดไขมันต่างๆได้การแกว่งแขนคล้ายๆการเดินเลยเราเดินทุกวันทำไมเราไม่ลดเพราะเรากินไปเยอะไงฮะเราต้องกินให้น้อยด้วยส่วนการแกว่งแขนเนี่ยจะช่วยทำให้กล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อท้องเรากระชับขึ้นเล็กน้อยแค่นั้นมาดูคำเชื่อต่อไปนะครับการแกว่งแขนป้องกันโรคไหล่ติดเอ็นยึดไม่ใช่แน่นอนฮะผิดอย่างมหันต์เลยฮะไหล่ติดเอ็นยึดเกิดจากอะไรเกิดจากมีการอักเสบซ้ำไปซ้ำมาเพราะฉะนั้นการแกว่งแขนด้วยความเร็วจะทำให้มีอาการปวดไหล่หรือว่าไหล่ติดได้มากขึ้นนะครับในคนที่มีปัจจัยเสี่ยงสำหรับคนที่ไหล่ติดหรือไหล่ยึดเนี่ยสิ่งต้องทำก็คือการยืดเหยียดอย่างช้าๆยืดให้สุดนะครับระคางไว้น้ำหนักถึง10แล้วค่อยๆเอาลงอันเนี้ยจะลดการเกิดไหล่ติดได้นะครับมาดูความเชื่อสุดท้ายกันนะครับการแกว่งแขนลดสัมพันธ์โรคได้จริงไหมเรื่องนี้จริงบางส่วนนะครับการแกว่งแขนนี่นะฮะเป็นข้อดีสำหรับคนที่มีข้อจำกัดอย่างเช่นเดินไม่ได้วิ่งไม่ได้เรามาแกว่งแขนเพื่อลดโอกาสในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดถ้าในคนที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการแกว่งแขนแล้วมีอาการไหล่อักเสบหรือแกว่งไปแกว่งมาแล้วมีอาการปวดไหล่มากขึ้นแนะนำให้หยุดนะฮะอย่าไปแกว่งต่อเพราะนั่นอาจจะทำให้คุณเกิดไหล่ติดและสุดท้ายเนี่ย

0: โรคข้อเข่าเสื่อมคืออะไรครับหรือในกรณีที่ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นถึงจุดหนึ่งที่มันค่อนข้างมากแล้วเนี่ยอาจจะมีการกระดูกงอกหรืออาจจะทำให้มีการปวดจนไม่สามารถเหยียดและงอข้อเข่าได้สุดได้ตามปกติก็ได้เหมือนกันต้องบอกว่าใครที่กลัวว่าจะปวดเข่าแล้วก็เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมต้องดูวันนี้นะครับกับรามาแชร์ริ่งครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะฮะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์บอยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่ก่อนอื่นนะฮะฟังเนื้อหากันด้วยอย่าดูแต่หน้าอาจารย์ที่หล่อขนาดนี้นะครับโรคข้อเข่าเสื่อมคืออะไรครับ
1: ต้องเกริ่นก่อนว่าปกติข้อต่อเราเนี่ยมันสามารถเสื่อมได้ทุกข้อเวลาข้อเราเนี่ยมีพวกผิวกระดูกอ่อนคอยคุมบริเวณตัวข้ออยู
0: ่ไปถึงทุกข้อเลยใช่ไหม
1: ถูกต้องและสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลากระดูกอ่อนพวกนี้มีการร่อนมันทำให้กระดูกมีการสีกระดูก
0: อ
1: ันนั้นเรียกว่าภาวะข้อเข่าเสื่อม
0: ก็คือไอ้ตัวที่มันคอยคุมเนี่ยมันเสื่อมไป
1: ถูกต้องผิวเคลือบมันร่อนออกไปนะครับส่วนใหญ่โดยทั่วไปจะมาด้วยอาการปวด
0: ครับ
1: อาการปวดเนี่ยมักจะสัมพันธ์ในการใช้งานเวลามีการใช้งานเยอะๆมีการเดินเยอะๆบางครั้งอาจจะมีการบวมร่วมด้วยหรือในกรณีที่ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นถึงจุดหนึ่งที่มันค่อนข้างมากแล้วเนี่ยอาจจะมีการกระดูกงอกอาจจะทำให้เกิดเข่าเนี่ยมีการขัดเกิดขึ้นโดยปกติเนี่ยเข่าเสื่อมในระยะแรกๆเนี่ยอาจจะมองเห็นทั่วไปเป็นลักษณะปกติ
0: ครับ
1: แต่พอเสื่อมมากถึงจุดหนึ่งเข่าจะเริ่มมีการโก่งนะครับอาจจะเดินแล้วมีเสียงกรอบแกรบกรอบแก
0: รบ
1: นะครับหรืออาจจะทำให้มีการปวดจนไม่สามารถเหยียดและงอข้อเข่าได้สุดได้ตามปกติก็ได้ไหมฉะนั้นการป้องกันเนี่ยคือดีที่สุดตั้งแต่พยายามคุมน้ำหนัก
0: ครับ
1: อย่ากินเยอะใช้งานเยอะออกกำลังกายบ้าง
0: ครับ
1: นะครับหลีกเลี่ยงท่าทางที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวข้อเข่าบ่อยๆเช่นนั่งคุกเข่านั่งยองๆยิมเข้าฟิตเนส
0: ครับ
1: นะครับในคนไข้ที่อายุมากขึ้นที่มีอาการข้อเสื่อมอาจจะมีลักษณะการพยายามเข้ามาพบแพทย์เพื่อทำการรักษาได้อย่างถูกต้องก่อนที่เข่าเนี่ยจะเทิร์นเป็นลักษณะของตัวเข่าเสื่อมในอนาคตต่อไป
0: ครับจริงๆฟังแล้ววันนี้ค่อนข้างครอบคลุมทุกอย่างเลยนะฮะโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนแล้วก็คือมันรักษาได้จนถึงขั้นพึงพอใจก็จริงแท้แต่ว่าถ้าเราไม่เป็นก็จะดีกว่าเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ครับอย่างที่คุณหมอบอกไปว่าไม่ว่าจะเป็นการลดน้ำหนักนะฮะการคุมน้ำหนักรวมถึงการฝึกกล้ามเนื้อถ้าเกิดร่างกายของเราพร้อมในตอนนี้ในอนาคตเนี่ยไม่เป็นดีที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บอยมากครับขอบคุณมากครับฝากด้วยนะครับรามาแชร์ริ่งครับเรื่องราวดีๆแบบนี้ภายใน3นาทีเนี่ยคุณรู้ครบจบที่นี่ฝากแชร์กันด้วยครับ
2: ขบวนการสนุกจำไมวันนี้ขอเสนอตอนสุขภาพฟันและช่องปาก
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เนติบัณฑิตนั้นเป็นผู้ที่จะมีหน้าที่ในการใช้กฎหมายเพื่อดำรงความยุติธรรมในบ้านเมืองแต่ละคนจึงต้องมีความยุติธรรมในกายในใจเสียก่อนจึงจะสามารถนำกฎหมายมาใช้ให้บังเกิดความยุติธรรมอย่างแท้จริงได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนติบัณฑิตทุกคนจะตั้งใจฝึกฝนอบรมตนในข้อนี้ด้วยการยึดมั่นในคุณธรรมความสุจริต
1: วันนี้คุณจุธามาสุทนวัฒนาเจริญครับ
2: ช่วงแรกวันนี้พาคุณผู้ชมมาอัปเดตสภาพอากาศแปรปรวนช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ค่ะโดยจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะคะมีความเสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเป็นฉบับที่4นะคะเมื่อเวลา17 นาฬิกาที่ผ่านมา

0: เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยโดยระบุว่าช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมบริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลานะคะเริ่มจากวันที่9มาดูวันที่9ตุลาคมกันก่อนนะคะจะเป็นบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะไล่เรียงจังหวัดกันนิดนึงนะคะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักก็จะมีบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาค่ะขยับมานะคะเป็นวันที่10ตุลาคมค่ะเรามีประกาศแจ้งให้อยู่หน้าจอด้วยนะคะวันที่10ตุลาคมนะคะจะมีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจำนำลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีชลบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอันนี้คือวันที่10ตุลาคมนะคะ
1: ส่วนวันที่11ตุลาคมนะครับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกที่หนักมากนะครับมันจะมีตกหนักมากกับตกหนักเฉยๆตกหนักมากจะมีราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเฉยๆได้แก่กำแพงเพชรตากอุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสระนองกระบี่ตรังและสตูลวันที่12ตุลาคมนะครับจะเหลือเฉพาะจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลและวันสุดท้าย13ตุลาคมจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสพังงาและสตูลครับ
0: ค่ะจังหวัดที่ไม่ได้มีรายชื่อก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีฝนเลยนะคะบางพื้นที่ก็อาจจะมีฝนได้เพียงแต่ว่านี่เป็นรายชื่อจังหวัดที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากหรือว่าตกหนักนะคะเพราะฉะนั้นบางพื้นที่เนี่ยยังมีน้ำขังอยู่นะคะยังมีน้ำท่วมขังอยู่เพราะฉะนั้นยังต้องเตรียมรับมือกันต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นก็แจ้งเตือนให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้นะคะพื้นที่ไหนที่ได้รับผลกระทบอยู่นะคะก็อย่าเพิ่งประมาทนะคะยังไม่ต้องรีบยกของลงมานะคะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะ
1: หลายพื้นที่สถานการณ์ดีขึ้นนะครับตอนนี้ที่ยังน่าเป็นห่วงที่สุดก็คือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกถึงแม้ว่าในภาคตะวันออกเองเนี่ยหลายจังหวัดสัญญาณดีก็จริงแต่ว่ามันก็ยังมีพื้นที่บางจุดที่น้ำท่วมขังอย่างเช่นที่จังหวัดฉะเชิงเทราตอนนี้มีอยู่2อำเภอนะครับที่ได้รับผลกระทบหลังจากปริมาณน้ำในแม่น้ำบางปะกงเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งเข้าไปท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรด้วยเช่นเดียวกับที่จังหวัดปราจีนบุรีครับพื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรียังคงมีน้ำขังในถนนสายหลักครับพาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์น้ำที่หน้าห้างสรรพสินค้าเอกภาพในอำเภอเมืองปราจีนบุรีที่จังหวัดปราจีนบุรีครับน้ำก็ยังคงท่วมสูงอย่างที่เห็นคือรถเล็กสัญจรได้นะครับแต่ว่าลำบากแล้วดูสีของน้ำจะเห็นว่าสีขุ่นเพราะว่าประสบปัญหาน้ำท่วมมาหลายวันแล้วประชาชนได้รับความเดือดร้อนแต่ขยับเข้าไปในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีเนี่ยระดับน้ำลดลงไปค่อนข้างมากจากเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาตอนนั้นเคยท่วมสูงถึงประมาณ40เซนติเมตรแต่ตอนนี้หลายจุดสัญจรได้แล้วนะครับบางครัวเรือนเริ่มทำความสะอาดแล้วสลับไปดูสถานการณ์ที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับฉะเชิงเทรานี่ยังคงน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะอำเภอบางน้ำเปรี้ยวกับอำเภอคลองเขื่อนเพราะว่าน้ำในแม่น้ำบางปะกงเนี่ยสูงเอาจน

0: ้นตลิ่งเข้าไปท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางคมนาคมหลายแห่งด้วยกันขณะที่แนวคันกั้นน้ำชลประทานตอนนี้กลายเป็นประเด็นที่ประชาชนที่นั่นให้ความสนใจกันเพราะว่าพื้นที่ด้านในกับพื้นที่ด้านนอกคันกั้นน้ำเนี่ยได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนครับจุดที่มีน้ำท่วมสูงอยู่ในพื้นที่ตำบลบางขนาดอำเภอบางน้ำเปรี้ยวส่วนตำบลบางโรงและตำบลคลองเขื่อนอำเภอคลองเขื่อนได้รับผลกระทบก็จริงแต่ว่าไม่มากเท่านะครับทางจังหวัดฉะเชิงเทราก็เลยออกมาชี้แจงถึงความจำเป็นในการจัดทำคันกั้นน้ำเพื่อควบคุมการขยายตัวของน้ำท่วมแล้วก็ป้องกันพื้นที่สำคัญของอำเภอคลองเขื่อนรวมถึงการรักษาเส้นทางคมนาคมไม่ให้ถูกน้ำท่วมจนตัดขาดเพราะนี่คือเส้นทางหลักที่ต้องใช้ในการเดินทางของประชาชนรวมไปถึงเวลาน้ำท่วมแบบนี้ต้องใช้ขนส่งอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคสิ่งของจำเป็นเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยรวมถึงเป็นเส้นทางสำหรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปช่วยเหลือประชาชนไปเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มเปราะบางออกมาจากพื้นที่เสี่ยงด้วยนอกจากนี้คันกั้นน้ำยังป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขยายเข้าไปสู่โรงพยาบาลสถานที่ราชการและพื้นที่สำคัญของอำเภอคลองเขื่อนด้วยครับ
1: ยังอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะอย่างที่เมื่อสักครู่รายงานไปว่าบางพื้นที่สถานการณ์ก็ยังน่าเป็นห่วงนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังต้องดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดนะคะตอนนี้ทางจังหวัดเนี่ยมีการเปิดพื้นที่ชั้น2ของโรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามเป็นสถานที่ดูแลผู้ป่วยแล้วก็ศูนย์พักพิงชั่วคราวค่ะเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยโรคไตที่ต้องฟอกเลือดอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดอาหารและอำนวยความสะดวกให้ญาติสามารถอยู่ดูแลผู้ป่วยได้ขณะเดียวกันยังขาดแคลนเตียงผู้ป่วยและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ซึ่งจำเป็นต่อการดูแลผู้ประสบภัยสำหรับผู้เข้าพักพิงนะคะส่วนหนึ่งเป็นผู้ป่วยโรคไตที่ต้องฟอกเลือดตามกำหนดซึ่งโรงพยาบาลมีศูนย์ไตเทียมให้บริการอยู่แล้วจึงสามารถรองรับผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งในจังหวัดฉะเชิงเทราและผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากจังหวัดใกล้เคียงเช่นปราจีนบุรีและสระแก้วนอกจากนี้ทางวัดยังสนับสนุนรถรับส่งผู้ป่วยเพื่อนำส่งเข้ารับการรักษาอย่างปลอดภัยพร้อมจัดอาหารให้ผู้ป่วยและญาติโดยแยกอาหารทั่วไปออกจากอาหารสำหรับผู้ป่วยที่ต้องควบคุมโภชนาการเป็นพิเศษค่ะ
0: ไปดูสถานการณ์น้ำที่จังหวัดลพบุรีนะครับแม้ว่าระดับน้ำในบางจุดจะเริ่มทรงตัวแต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำหลายชุมชนก็ยังคงต้องใช้ชีวิตอยู่กับน้ำท่วมขังหลังจากมวลน้ำหลากจากเขื่อนเจ้าพระยาเอ่อล้นคลองชัยนาทป่าสักเข้ามาท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรขณะที่ทางจังหวัดลพบุรีก็ได้ผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนเร่งระบายน้ำควบคู่ไปกับการเตรียมพร้อมมาตรการเยียวยาให้ประชาชนหลังน้ำลดติดตามจากรายงานครับ
2: จุดนี้คือคลองชัยนาทป่าสักค่ะเป็นจุดยุทธศาสตร์นะคะสำคัญเลยในการบริหารจัดการน้ำของพื้นที่ภาคกลางและยังเป็นจุดที่รับมวลน้ำหลากมหาศาลมาจากเขื่อนเจ้าพระยาผ่านการระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำมโนรมค่ะพอมวลน้ำก้อนนี้นะคะบวกเข้ากับฝนที่ตกหนักแล้วก็ตกสะสมในช่วงที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดลพบุรีค่ะจนกลายเป็นปัจจัยหลักนะคะที่ก่อให้เกิดอุทกภัยเป็นวงกว้างในพื้นที่ของ2อำเภอหลักด้วยกันค่ะก็คือที่อำเภอบ้านหมี่และอำเภอเมืองลพบุรีจนมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 2,500 ครัวเรือนภาพรวมความเสียหายตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่คลองชัยนาทป่าสักซ้ำเติมบ้านหมี่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดถึง8ตำบลส่วนอำเภอเมืองลพบุรีแม้จะกระทบหลักในพื้นที่ตำบลเขาพระงามแต่ก็ส่งผลต่อเนื่องถึงพื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำใกล้เคียงอย่างตำบล4คลองและตำบลบ้านคอยที่ต้องแบกรับมวลน้ำขังสะสมจนเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดตลอดช่วงวิกฤตที่ผ่านมาการบริหารจัดการน้ำและการช่วยเหลือเบื้องต้นได้ถูกขับเคลื่อนภายใต้การบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งจังหวัดปภ.ชลประทานทหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีการเดินเครื่องสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงเร่งผลักดันน้ำผ่านประตูระบายน้ำริมคลองชัยนาทป่าสักทั้ง13สถานีควบคู่กับการตั้งโรงครัวจิตอาสาแจกจ่ายอาหารปรุงสุกและการลำเลียงถุงยังชีพมอบให้ผู้ประสบภัยถึงหน้าบ้าน
3: ทั้งในมิติของเรื่องของการแบ่งจัดการน้ำเนี่ยนะครับเราได้ระดมเอาเครื่องมือนะครับมาช่วยในการที่จะสูบน้ำนะครับออกจากพื้นที่นะครับเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดนะครับในส่วนของเรื่องของการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนนะครับก็ดำเนินการในเรื่องของการอพยพเคลื่อนย้ายนะครับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางนะครับหรือกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยให้ออกจากในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่

0: ไทยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการดูแลนะครับเรื่องอาหารเรามีการเปิดโรงครัวจิตอาสานะครับที่จะดูแลในเรื่องของอาหารให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยแล้วก็รวมถึงเรื่องของการแจกถุงยางชีพอันนี้คือเราได้มีการดำเนินการมาตลอดเพื่อทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถแม้ประสบภัยก็ได้รับการดูแลนะครับแล้วก็มีการดำเนินการเพื่อให้พื้นที่ของเราเนี่ยกลับมาสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุด
1: เมื่อสถานการณ์น้ำเริ่มส่งสัญญาณคลี่คลายการดำเนินงานของจังหวัดลพบุรีจึงเริ่มขยับเข้าสู่เฟสสำคัญนั่นคือมาตรการเยียวยาหลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยตามสิทธิต่างๆอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้เน้นย้ำให้ผู้นำท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานความเสียหายอย่างถูกวิธี
0: สิ่งที่สำคัญคือก็ได้ให้คำแนะนำนะครับให้กับพี่น้องประชาชนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพยานหลักฐานก็คือในเรื่องของรูปถ่ายวันนี้เราใช้สื่อโซเชียลกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีกล้องมือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ให้ถ่ายรูปเก็บนะครับสถานการณ์ว่าวันนี้มีน้ำเริ่มท่วมแล้วนะความสูงเท่าไหร่อะไรยังไงซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับมันก็คือเป็นข้อมูลสำคัญที่จะได้เป็นข้อมูลอีกหนึ่งนะครับที่จะประกอบในเรื่องของการยื่นขอรับนะครับในเรื่องของค่าชดเชยนะครับในเรื่องที่ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดำเนินการซึ่งคาดว่าเมื่อสถานการณ์ในการที่เข้าสู่ในสภาวะปกตินะครับก็จะได้มีการที่จะให้คำแนะนำแล้วก็ไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของการยื่นขอรับในเรื่องของค่าชดเชย
1: การเผชิญหน้ากับวิกฤตอุทกภัยของจังหวัดลพบุรีในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบตั้งแต่วันแรกที่มวลน้ำเริ่มหลากเข้าท่วมการบริหารจัดการการระบายน้ำในวันวิกฤตมาจนถึงการเตรียมพร้อมเยียวยาผู้ประสบภัยในวันที่น้ำเริ่มลดลงและเมื่อปริมาณน้ำระบายจากเขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับลดลงอย่างต่อเนื่องจะกลายเป็นสัญญาณสำคัญที่ช่วยให้พี่น้องชาวลพบุรีสามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้และกลับคืนสู่สภาวะปกติได้ในเร็ววัน
2: ก็อย่าลืมนะครับอย่างที่ผู้ว่าย้ำเตือนไปคือตอนนี้สถานการณ์ในส่วนที่น้ำเริ่มลดแล้วอย่าเพิ่งเริ่มทำความสะอาดเลยต้องถ่ายรูปเก็บเป็นหลักฐานด้วยนะครับ
3: ค่ะไปดูสถานการณ์ที่จังหวัดนครนายกกันต่อนะคะหลายหมู่บ้านที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์นะคะยังมีน้ำท่วมขังแล้วก็ท่วมขังมานานกว่า2สัปดาห์นะคะบางจุดเนี่ยต้นไม้ดอกไม้ประดับของชาวสวนก็เสียหายหนักหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูบ้านเรือนของประชาชนค่ะติดตามจากรายงานของคุณรัตนาวดีนวลสุขค่ะ
4: ค่ะขณะนี้ทีมข่าว NBT ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครนายกโดยจุดที่เห็นด้านหลังดิฉันณขณะนี้นะคะคือสวนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายมากกว่า10ไร่มูลค่ากว่า3ล้านบาทซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกปลูกต้นไม้ประดับดอกไม้ประดับเป็นหลักค่ะนอกจากพื้นที่ตรงนี้นะคะยังมีพื้นที่อื่นๆที่ชาวบ้านไม่สามารถสัญจรออกมาได้ทำให้ขาดรายได้มานานกว่า2อาทิตย์ค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกขณะนี้หลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงโดยมวลน้ำจากฝนตกหนักได้เอ่อเข้าท่วมชุมชนอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่สูงกว่า1เมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือและแผ่นโฟมที่ทางอบต.แจกในการสัญจรออกนอกหมู่บ้านเท่านั้นและน้ำท่วมในครั้งนี้ทำให้บ้านเรือนพังเสียหายมากกว่า 2,000 หลังคาเรือนกระทบชาวบ้านกว่า 5,000 คนชาวบ้านได้เล่าให้ทีมข่าว NBT ฟังว่ากระแสน้ำมาอย่างรวดเร็วและมากกว่าที่คาดการไว้ทำให้ข้าวของในบ้านพังเสียหายแม้จะขนขึ้นที่สูงตามประกาศของเจ้าหน้าที่แล้วก็ตามชาวบ้านที่มีบ้านชั้นเดียวต้องอพยพมานอนที่ศูนย์พักพิงในอบต.เป็นการชั่วคราวแต่ยังคงมีชาวบ้านบางส่วนที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยน้ำประปาและไฟฟ้ายังคงใช้การได้แต่ห้องน้ำรวมถึงห้องครัวใช้การไม่ได้มีความลำบากในการทำกับข้าวและการเข้าห้องน้ำประกอบกับสัตว์มีพิษเช่นงูปลิงเริ่มระบาดและน้ำเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ นอกจากนี้ชาวบ้านบางส่วนมีอาชีพเป็นชาวสวนต้นไม้ดอกไม้ประดับน้ำท่วมครั้งนี้ทำให้สวนเสียหายมากกว่า12ไร่มูลค่ากว่า3ล้านบาทขณะนี้ทำได้เพียงกู้ต้นไม้ที่ยังเหลือรอดมาเท่านั้นซึ่งกู้มาได้เพียง 20%ชาวบ้านยอมรับว่าน้ำท่วมในครั้งนี้ทำให้เครียดมากเป็นห่วงทรัพย์สินเป็นห่วงบ้านและนอนไม่ค่อยหลับบางรายขาดรายได้มานานกว่า2สัปดาห์เด็กๆไม่สามารถไปโรงเรียนได้แม้ทางอบต.จะคอยช่วยเหลือและแจกข้าวน้ำดื่มและน้ำส้วมกระดาษมาให้ใช้แต่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเร่งแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
5: อยากแนะนำอยากให้น้ำรั่วไวไหมคะ
6: อยากอยากมากได้เข้าไปนอนในบ้านทีเอออ
5: บต.ก็ช่วยเรา
6: ใช่ลูกชายก็ทำงานไม่ได้นะมาซื้อบ้านน็อกดาวน์มาก็เรียบร้อยหมดแล้ว
5: กี่วันแล้วที่ลูกชายไปทำงานไม่ได
6: ้คะก็นั่นแหละตั้งแต่วันที่ยี่ปีเรื่อยกันมาแล้วแหละสิบกว่าวันแล้วขาดรายได
7: ้ส่วนประมาณด้านหลังบ้านสิบแล้วก็ข้างบนบ้านอีกประมาณ8ไร่อะค่ะ
5: 18ไร่เลยค่ะค่าเท่าไหร่
7: ประมาณ 3-4 ฐานนะคะที่ว่าเริ่มเลยกับจากต้นไม้ที่เรามีอะค่ะ
5: เราเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนไหมคะ
7: ไม่มีนะคะไม่เคยท่วมเยอะขนาดนี้อะค่ะ
5: เป็นครั้งแรกเลยที่รู้สึกว่าท่วมเยอะขนาดนี
7: ้ค่ะ
5: แล้วในบ้านนะคะตัวบ้านเสียหายไหม
7: ตัวบ้านจะยกสูงอะค่ะน้ำจะไม่เข้าบ้านแต่ว่าพื้นที่รอบบ้านโรงจอดรถคือท่วมทั้งหมดอะค่ะ
4: ด้านร้อยตำรวจตีสันทิติธรรมใจรองผู้ว่าจังหวัดนครนายกได้กล่าวถึงภาพรวมของน้ำท่วมจังหวัดนครนายกครั้งนี้ว่ามีอำเภอที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด4อำเภอ40ตำบล439หมู่บ้านกว่า 45,621 หลังคาเรือนมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า4รายบาดเจ็บ10รายซึ่งสาเหตุน้ำท่วมนครนายกในครั้งนี้เกิดจากฝนตกหนักสะสมเกือบ400มิลลิเมตรตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาไหลทะลักลงสู่แม่น้ำนครนายกเกินความจุที่รับได้จนเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนสำหรับพื้นที่ที่รับน้ำหนักที่สุดขณะนี้คือตำบลบางสมบูรณ์ตำบลบางลูกเสือตำบลท่าทรายและอำเภอองครักษ์รวมถึงบางพื้นที่ในอำเภอเมืองและอำเภอปากพลีบางส่วนเพราะเป็นจุดรวมน้ำก่อนไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงปัจจุบันคาดว่ามีมวลน้ำค้างทุ่งรังสิตใต้สะสมอยู่ประมาณ130ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งคิดเป็นครึ่งนึงของความจุเขื่อนขุนด่านปราการชนซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดได้สั่งการให้เร่งระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำบางสมบูรณ์และคลอง14 15 16ประมาณวันละ5ล้านลูกบาศก์เมตรเนื่องจากแม่น้ำบางปะกงยังมีปริมาณน้ำสูงทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างจำกัดด้านการช่วยเหลือชาวบ้านจังหวัดได้ตั้งศูนย์บัญชาการพร้อมแจกห้องน้ำกระดาษกว่า 2,000 ชุดและแจกจ่ายถุงยังชีพไปแล้วกว่า 40,000 ถุงส่วนผู้อพยพที่ยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้กว่าอีก 1,500 รายขณะนี้ได้พักที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวไปก่อน
8: ปกติแล้วแม่น้ำนครนายกคอสเซคชั่นของเขาก็คือหน้าตัดลำน้ำของเขาก็แค่2รับได้น้ำ280กว่าคิวเซกนะครับแต่น้ำวันนั้นนะครับรวมทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะที่เขื่อนนะครับทั้งหมดตรงนี้นะครับมา600กว่าคิวดังนั้นมันจึงรับไม่ได้นะก็บ่าไหลท่วมเข้ามาปัจจัยสี่ที่เขาต้องการคืออาหารครับเราได้ตั้งโรงครัวทั้งหมด5โรงครัวแล้วก็ถามว่ารัฐเนี่ยประชาชน 40,000 กว่าครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนเนี่ยนะครับดูแลทั้งหมดไหวไหมนะครับเราไม่ใช่ว่าไม่ไหวเราใช้ผู้ใจบุญต่างๆมาบริจาคต่างๆนานาเยอะนะครับนะฮะแจกถุงยังชีพไปแล้วทั้งหมดนะครับ 40,000 กว่าถุงแล้วจะมาเรื่อยๆอีกนะครับทั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อนพึ่งพายามยากนับสภากาชาติไทยมาเรื่อยๆหมดนี่คือเราดูแลเรื่องของข้าวปลาอาหารและที่สำคัญครับกินแล้วต้องหาที่ขับถ่ายให้เขาด้วยครับเราแจกนะครับห้องน้ำเป็นห้องน้ำกระดาษนะครับแจกไปทั้งสิ้นผู้ที่ไม่มีที่อยู่ไม่สามารถขับถ่ายได้ทั้งหมด 2,000 กว่าครัวเรือนตอนนี้เราแจกไปหมดแล้วนะครับ
4: นอกจากนี้จังหวัดนครนายกยังได้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อนำเข้าที่ประชุมระดับจังหวัดและเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือตามเกณฑ์ของรัฐบาลคาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาหนักเพิ่มซ้ำเติมสถานการณ์จะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติทั้งหมดได้ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป ค่ะขณะนี้หลายพื้นที่ของจังหวัดนครนายกยังคงมีระดับน้ำที่วิกฤต

0: ซึ่งทางจังหวัดค่ะได้เร่งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการระบายน้ำออกจากพื้นที่จังหวัดนครนายกอย่างไรก็ตามนะคะหลังจากนี้อาจจะต้องติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนที่อาจจะมีตกในพื้นที่วันที่10ถึง14ตุลาคมนี้ต่อไปอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: นะคะรายงานมาจากจังหวัดนครนายกเมื่อสักครู่บอกว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเนี่ยสถานการณ์น่าจะเริ่มคลี่คลายได้ก็ประมาณสักเกือบพฤศจิกายนเลยแต่ว่ายังต้องจับตานะคะเพราะว่าถ้าดูประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานครนายกยังมีรายชื่อพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักในระลอกนี้อยู่นะคะ
2: ครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งพื้นที่ที่ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับท่วมทุกปีสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังคงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็อยู่นอกคันกั้นน้ำครับระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องยังไม่เป็นขาลงนะครับบ้านเรือนหลายหลังไม่สามารถใช้เป็นพื้นที่พักพิงอาศัยได้ตามปกติแล้วได้ตามจากรายงานครับ
0: ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องขนย้ายข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นออกมาใช้ชีวิตอยู่บนถนนและไหลทางสาธารณะแม้จะไม่ใช่พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยแต่ในเวลานี้พื้นที่ตรงนี้คือที่ปลอดภัยที่สุดที่พอจะหาได้ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายลงในเร็ววันทีมข่าว NBT พามาดูภาพชีวิตของประชาชนที่หมู่3ตำบลบางหลวงอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการใช้ชีวิตในบ้านมาตั้งเต็นท์ริมถนนริมไหลทางสาธารณะเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยชั่วคราวเพื่อที่จะหนีน้ำที่เข้าท่วมบ้านเรือนอยู่ในขณะนี้ค่ะริมถนนบางจุดชาวบ้านกางเต็นท์ใช้ผ้าใบทำเป็นที่พักและนำข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นออกมาจัดวางไว้ด้านนอกบ้านทั้งอุปกรณ์ประกอบอาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันขณะที่บางครอบครัวต้องใช้พื้นที่เดียวกันเป็นทั้งพื้นที่พักผ่อนและเก็บสิ่งของท่ามกลางรถที่ยังคงสัญจรผ่านไปมาแม้พื้นที่ริมถนนจะไม่ใช่สถานที่สำหรับที่พักอาศัยแต่สำหรับชาวบ้านแล้วการขยับขึ้นมาอยู่ในจุดที่น้ำยังไม่ท่วมคือทางเลือกที่จำเป็นในช่วงที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายนอกจากการหาที่พักชั่วคราวแล้วชาวบ้านยังต้องพยายามประกอบอาชีพต่อไปเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวโดยคุณยายรายหนึ่งเล่าว่าเมื่อก่อนเกิดน้ำท่วมมีอาชีพปลูกผักสวนครัวแต่เมื่อน้ำท่วมพื้นที่เพราะปลูกเป็นเวลานานจึงต้องไปรับซื้อผักจากจังหวัดใกล้เคียงมาขายแทนแม้รายได้จะลดลงและต้นทุนสูงขึ้นแต่ยังต้องทำเพื่อให้มีรายได้ในแต่ละวัน
3: ปกติแล้วชาวบ้านย่านนี้เขาประกอบอาชีพอะไรกัน
4: ทำสวนจ้ะ
3: ประมาณกี่วันกี่เดือนแล้วคะที่เรามาใช้ชีวิตอยู่บนหลายทางตรงนี
4: ้ตั้งแต่วันที่22อ่ะ
5: ยี่สิบสองกันยา
3: ในบ้านคุณยายนี่ท่วมหนักถึงชั้นบนเลยไหมคะ
4: ยังไม่ท่วมหนักเท่าไหร่ค่ะ
3: ก่อนหน้าที่จะมีสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยเราประกอบอาชีพอะไรกันคะผู้คนแถวนี
4: ้ก็ทำสวนเนี่ยแถวนี้ก็ปลูกผักแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อเขาเรามีผักของเราทำเองแล้วก็มีรายได้ตั้งน้ำท่วมมาเราก็ไม่มีรายได้อะไรเนี่ยเราก็ต้องมาซื้อผักแล้วก็มาช่วยกันทำแบบนี
3: ้บ้านอยู่ไม่ได้แล้วใช่ไหมตอนน
4: ี้ใช่ใช่อยู่ไม่ได้เลยเนี่ยมิดก็มิดเสียแต่ชั้นบนมันก็เนี่ยเหลือแค่นี้
3: ค่ะ
5: ตู้จับไปเส
4: ียตอกแปะ
3: หมู่บ้านของเราตอนนี้เนี่ยผู้สูงอายุอะไรอยู่กันเยอะไหมคะคุณยาย
4: เนี่ยทางนั้นเลยมีแต่ผู้สูงอายุทางนั้น60-70ฝ่าทางนั้นพวกวัยรุ่นไม่มีหรอก
3: พายเรือนี่สัญจรลำบากไหมคะ
4: ก็ไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่เพราะมันเป็นที่โล่งไงเพราะที่โล่งนั่นคือที่พื้นที่เราทำสวนครัวไงทำผักทำอะไรแต่นี้น้ำท่วมแล้วเราก็จะไม่มีรายได้อะไร
0: ขณะที่ราคาผักบางชนิดปรับตัวสูงขึ้นตามสถานการณ์เช่นใบกระเพรากิโลกรัมละ130บาทหน่อไม้กิโลกรัมละ18บาทพริกกิโลกรัมละ80บาทผักขี้เหล็กเริ่มขยับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ20บาทผักบุ้งแก้วกิโลกรัมละ130บาทกล้วยน้ำว้าหวีละ20บาทและชะอมกรัมละ50บาทขณะเดียวกันบ้านเรือนบางส่วนถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถใช้พื้นที่ชั้นล่างได้หลายครอบครัวจึงต้องขนย้ายสิ่งของขึ้นไว้ที่สูงและนำเครื่องใช้ที่จำเป็นออกมาใช้บริเวณริมถนน กิจวัตรประจำวันจึงเปลี่ยนไปทั้งการประกอบอาหารการรับประทานอาหารการพักผ่อนโดยต้องใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกับเส้นทางสัญจรของรถยนต์ทำให้ชาวบ้านต้องเพิ่มความระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยตลอดเวลาสำหรับบางครอบครัวการออกมาอยู่ริมถนนไม่ได้หมายเพียงถึงการหนีน้ำออกจากบ้านแต่หมายถึงต้องการทิ้งความสะดวกสบายที่เคยมีและนำสิ่งของเท่าที่จำเป็นออกมาใช้ชีวิตนอกพื้นที่ชั่วคราวโดยยังไม่รู้ว่าต้องอยู่อีกนานเท่าใดอย่างไรก็ตามท่ามกลางข้อจำกัดสิ่งที่เห็นได้ชัดในชุมชนคือการช่วยเหลือกันหลายครอบครัวแบ่งปันพื้นที่และสิ่งของที่จำเป็นขณะที่ผู้นำชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังติดตามสถานการณ์และประสานความช่วยเหลือโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการเด็กเล็กและผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังไม่แน่ชัดว่าจะยืดเยื้ออีกนานเพียงใดถนนและหลายทางสาธารณะจึงกลายเป็นพื้นที่พักพิงชั่วคราวของหลายครอบครัวจากพื้นที่ที่มีไว้สำหรับการสัญจรกลายเป็นพื้นที่สำหรับการดำรงชีวิตในช่วงเวลาที่บ้านของเขายังไม่สามารถกลับเข้าไปอยู่อาศัยได้นี่คืออีกหนึ่งภาพของวิกฤตน้ำท่วมพระนครศรีอยุธยาที่สะท้อนว่าสำหรับประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำการรับมือกับน้ำไม่ได้มีเพียงการป้องกันบ้านจากมวลน้ำแต่คือการปรับตัวในทุกวันเพื่อให้ครอบครัวสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้จนกว่าน้ำจะลดลงและวันที่เขาจะกลับเข้าบ้านได้อีกครั้ง
1: ไปดูความพร้อมการรับมือมวลน้ำเหนือของอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะขณะนี้มีการเสริมกระสอบทรายตามขอบริมแม่น้ำค่ะแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและจัดเตรียมศูนย์พักพิงไว้รองรับประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ค่ะทีมข่าว NBT ได้ลงพื้นที่สำรวจบริเวณท่าเรือวัดสนามเหนืออำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพบว่าระดับน้ำอยู่ที่1.81 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งอยู่ในระดับเฝ้าระวังโดยอำเภอปักเกร็ดได้นำกระสอบทรายมาวางกั้นตามแนวขอบริมแม่น้ำเทียบเคียงกับระดับน้ำเมื่อปี2568เพื่อป้องกันพื้นที่ภายในวัดและเขตเศรษฐกิจสำคัญพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์น้ำเอ่อล้นในช่วงบ่ายทั้งนี้นะคะตั้งแต่วันที่25กันยายนมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำท่วมขังบริเวณชุมชนริมแม่น้ำทั้งเกาะเกร็ดและตำบลท่าอิฐแต่ว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาปีนี้ยังน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากน้ำจากลุ่มน้ำตอนบนและปริมาณการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยายังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้สำหรับการเฝ้าระวังฝนตกหนักในช่วงนี้นะคะทางเทศบาลนครปักเกร็ดและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมรับมือมีการจัดเตรียมศูนย์พักพิงไว้รองรับประชาชนนอกคันกั้นน้ำล่วงหน้าหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
6: ปีนี้โชคดีกว่าปีที่แล้วของการน้ำขึ้นน้ำลงจากการปล่อยน้ำเหนือเนื่องจากว่าฝนตกในลุ่มข้างบนคือช่วงแม่น้ำยมมีจำนวนน้อยกว่าปีที่แล้วน้ำที่มาขึ้นของก่อเกตเนี่ยที่น้ำขึ้นน้ำลงของก่อเกตจึงน้อยกว่าปีที่แล้วยังไม่สูงยังน้อยกว่าปีที่แล้วคือปี68และครับผมครับ
7: ตอนนี้ยังมีความกังวลต่อสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกลงมาช่วงที
6: ่เป็นต้นไปตอนนี้ต้องดูปริมาณจำนวนน้ำฝนว่าวันที่11น้ำฝนที่ตกลงมาจะมีปริมาณเยอะเท่าวันที่25 กันยาที่ผ่านมาหรือเปล่าแต่โดยความพร้อมของทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเทศบาลนครและก็ทางอบต.เนี่ยถ้าเตรียมตอนนี้ก็คือเตรียมการรับมือแล้วอย่างที่เห็นคือถ้าเป็นน้ำเหนือมาเนี่ยถ้าเราเทียบเคียงกับปี54จะเห็นว่าเทศบาลนครปากเกร็ดเนี่ยปี54เนี่ยแล้วก็รวมถึงในพื้นที่ปากเกร็ดโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นน้ำเหนือเนี่ยเราจะมีความเชี่ยวชาญในการรับมือน้ำอยู่แล้วครับไอ้ประเด็นนี้ถ้าเป็นน้ำเหนือจะไม่น่ากังวลเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นฝนตกลงมาเหมือนตอนช่วงวันที่25เนี่ยเดี๋ยวเราต้องดูสถานการณ์ตอนนั้นอีกทีหนึ่งว่าจำนวนปริมาณน้ำฝนมันจะเยอะเท่าช่วง25ตั้งแต่วันที่25 26หรือเปล่าครับ
2: ขยับข้อมูลมาดูสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้ถ้าเป็นถนนสายหลักเนี่ยไม่มีน้ำท่วมขังสูงแล้วแต่ว่าก็ยังมีชุมชนในฝั่งตะวันออกที่ถูกน้ำท่วมขังอยู่รวม9เขต80ชุมชนเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องซึ่งก็คาดว่าสถานการณ์น่าจะคลี่คลายในสัปดาห์หน้านี้แล้วครับ นายเกรียงไกรศิวะสิริยางกูลผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในกรุงเทพขณะนี้ถนนสายหลักไม่มีน้ำท่วมสูงแล้วนะครับยังเหลือเพียงระดับปานกลางที่สัญจรได้แต่ต้องสัญจรด้วยความระมัดระวังอยู่2จุดด้วยกันก็คือถนนหลวงแพ่งและถนนฉลองกรุงสำหรับชุมชนที่

0: ยังมีน้ำท่วมขังอยู่มี80ชุมชนใน9เขตฝั่งตะวันออกทางกทม.ก็เร่งระบายน้ำออกจากชุมชนสู่คลองสาขาแล้วก็จะสูบส่งต่อไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมกับทำแนวคันกั้นน้ำแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำคาดว่าสถานการณ์ฝั่งตะวันออกนี้จะคลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้นภายในสัปดาห์หน้าครับ
1: กรุงเทพมหานครเองเนี่ยครับได้มีการสำรวจนะครับชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับก็จะมีทั้งหมด9เขต80ชุมชนนะครับโดย9เขตเนี่ยก็จะมีประกอบด้วยนะครับเขตสายไหมเขตหนองจอกคลองสามวาคันนายาวเมืองกลุ่มมีนบุรีสะพานสูงลาดกระบังนะครับแล้วก็เขตประเวศนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็มีแผนนะครับในการที่จะระบายน้ำจากชุมชนฝั่งตะวันออกเนี่ยให้เร็วที่สุดนะครับเรามีความคาดหวังครับว่าเราจะสามารถบริหารจัดการน้ำเนี่ยในพื้นที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยให้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นภายในสัปดาห์หน้า
0: ส่วนระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาคาดว่าจะขึ้นสูงสุดวันนี้นี่แหละครับที่ระดับ 1.97 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งก็ยังต่ำกว่าคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครซึ่งมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่3เมตรเพราะฉะนั้นก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยแล้วก็ยังรองรับน้ำได้นะครับส่วนพื้นที่ที่น้ำลดแล้วทางกรุงเทพมหานครก็ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าทำความสะอาดจัดเก็บขยะโดยเฉพาะในพื้นที่แขร่มเกล้ายอดจัดเก็บขยะสะสมตอนนี้สูงกว่า 3,100 ตันพร้อมกันนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนช่างฝีมือทหารนำกำลังเจ้าหน้าที่มาตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและยานพาหนะให้ประชาชนคาดว่าการกู้คืนพื้นที่ทั้งหมดจะแล้วเสร็จใน 4-5 วันนี้ครับสำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาตอนนี้ก็มียอดผู้ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาผ่านระบบออนไลน์แล้วกว่า 62,000 รายโดยเขตลาดกระบังเป็นเขตที่มีผู้ยื่นขอสิทธิ์สูงสุดทางกทม.กำหนดเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทสำหรับบ้านที่ถูกน้ำท่วมขังเกิน7วันหรือท่วมไม่เกิน7วันแต่ว่ามีทรัพย์สินเสียหายครับส่วนบ้านที่ถูกน้ำปิดล้อมจนไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติก็จะได้รับ 5,000 บาททั้งนี้มีการปรับลดขั้นตอนการยื่นเอกสารเพื่อความสะดวกด้วยโดยเวลายื่นผ่านระบบออนไลน์ไม่จำเป็นต้องแนบสำเนาเอกสารแล้วนะครับถ้าหากว่าที่อยู่ตรงกับทะเบียนบ้านอยู่แล้วส่วนคนที่เดินทางไปที่สำนักงานเขตก็ใช้แค่บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวในการดำเนินการก็พอครับ
2: ภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่หลายจังหวัดเริ่มลดลงแล้วนะคะอย่างกรุงเทพมหานครก็ผ่านพ้นจุดสูงสุดไปแล้วและระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาก็เริ่มลดลงค่ะแต่จุดที่ยังน่าเป็นห่วงก็คือจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีและนครนายกนะคะยังมีน้ำท่วมขังหน่วยงานต่างๆจึงเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดค่ะนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครั้งที่7ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่5ลุ่มน้ำได้แก่บางปะกงเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์อย่างบริเวณพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งปัจจุบันมีมวลน้ำค้างท่วมขังอยู่ราว 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรทำให้พื้นที่อำเภอบ้านสร้างและอำเภอบางแตนมีระดับน้ำท่วมสูงทางรัฐบาลสั่งการเร่งติดตั้งเครื่องมือและเรือผลักดันน้ำโดยกรมชลประทานได้นำเครื่องผลักดันน้ำประมาณ40เครื่องเข้าไปติดตั้งบริเวณอำเภอบางคล้าสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงขณะที่กองทัพเรือติดตั้งเรือผลักดันน้ำ10เครื่องบริเวณจุดตัดมอเตอร์เวย์กับแม่น้ำบางปะกงและเตรียมย้ายเครื่องมือจากพื้นที่อื่นมาเสริมเพิ่มอีก16เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเล
3: ในส่วนนี้เองเราก็ได้มอบหมายกรมชลประทานติดตามตรงจุดวัดน้ำที่สถานีที่ประตูน้ำโครงการเขื่อนต้นน้ำบางปะกงดูว่าอัตราการระบายสูงสุดเท่าไหร่เพื่อมาคำนวณว่าเราจะพร่องน้ำได้ให้เข้าสู่ภาวะปกติได้เมื่อไหร่
2: สำหรับในพื้นที่ภาคใต้นะคะทางสทนช.และกรมชลประทานได้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนะคะโดยเฉพาะกรณีเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีที่มีปริมาณน้ำมากถึง724ล้านลูกบาศก์เมตรได้มีการสั่งการให้จำลองฉากทัศน์ในกรณีเลวร้ายที่สุดเพื่อควบคุมการระบายน้ำผ่านตัวเมืองเพชรบุรีไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆเช่นอ่างเก็บน้ำสียัด ขื่อนขุนด่านปราการชนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะควบคุมการระบายน้ำเพื่อช่วยลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำขณะที่สถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครผ่านพ้นจุดสูงสุดไปแล้วและระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาก็เริ่มลดลงปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยายังคงอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมถึงบริเวณเหนือเขื่อนโดยเฉพาะเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ก็ยังมีพื้นที่ว่างสำหรับรองรับน้ำได้อีกมาก
3: เราดูสถานการณ์ว่าฝนจะเยอะไหมแต่ตอนนี้เราต้องดูฝนรายวันนะครับเพราะว่าอากาศมันแปรเปลี่ยนนะครับการคาดการณ์3วันกับ2วัน1วันมันมีความเปลี่ยนตลอดนะครับตรงนี้ก็ต้องมาติดตามรายวันซึ่งท่านนายกเองก็ได้มีการประชุมที่ศูนย์ปปชนะครับก็ตรงนี้ก็ทราบข้อมูลกันอยู่ดีทุกตลอดนะครับ
4: กรุงเทพนี่น่ากังวลครับช่วงนั้น
3: คือกรุงเทพตอนนี้ผมว่าจุดที่สูงสุดผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้กรมชลประทานตอนนี้ระดับน้ำด้านเหนือเขื่อนก็ลดลงจากที่เคยขึ้นสูงสุดประมาณ 1.80 เมตรเพราะฉะนั้นตรงนี้กรมชลประทานพยายามพร่องน้ำด้านบนก็คิดว่าคงไม่กระทบ
2: ทั้งนี้รัฐบาลได้กำชับให้เน้นการสื่อสารข้อมูลและแจ้งเตือนภัยไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการเตรียมรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวนควบคู่กับการรายงานให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งประสานแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
0: ในการประชุมปพชาติวันนี้นายกรัฐมนตรีกำชับนะครับให้เฝ้าระวังขั้นสูงสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้สำหรับฝนระลอกต่อไปเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายละเอียดครับ

เราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็นอัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTokและ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: การประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปปช.วันนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการทุกจังหวัดนะครับให้เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังขั้นสูงสุดครับอีกหนึ่งเรื่องที่ท่านกำชับก็คือขั้นตอนการจ่ายเงินเยียวยาไม่ต้องรอให้น้ำลดถ้าหากว่าตรวจคุณสมบัติแล้วผ่านเกณฑ์ก็ให้ทยอยเงินไปเลยครับนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบกพช.ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนพร้อมทั้งมอบข้อสั่งการสำคัญไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศในส่วนของการดูแลคุณภาพชีวิตนะครับได้มอบหมายให้ฝ่ายปกครองประสานการทำงานร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนและได้กำชับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เร่งกำจัดซากสัตว์ตามหลักสุขาภิบาลและหลักวิชาการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคแล้วก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเร็วส่วนมาตรการการรับมือฝนตกหนักก็เน้นระบบการพยากรณ์อากาศระยะสั้นล่วงหน้า3-6 ชั่วโมงที่เรียกว่า Now Casting เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจัดชุดปฏิบัติการพร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีพร้อมเร่งขจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเปิดทางระบายน้ำอย่างเต็มกำลังขณะที่พื้นที่ภาคใต้นายกได้สั่งการให้ยกระดับการเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดครับทั้งการทบทวนจุดเสี่ยงเดิมการตรวจสอบความพร้อมของระบบระบายน้ำจัดเตรียมกำลังพลและแผนอพยพรวมถึงจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพด้วย
1: ปรับรูปแบบของการทำความเข้าใจให้กับประชาชนในวงกว้างเพราะว่านาวคลาสที่มันเปรียบเป็นเหมือนส่วนขยายของการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเพื่อกระชับช่วงเวลาเข้ามาถึงแม้ว่าจะได้6ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงก็แล้วแต่ก็จะแต่ความแม่นยำความใกล้เคียงมันจะมีมากขึ้นดังนั้นก็ขอให้ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านได้นำทั้งสองการพยากรณ์ของการประเมินนะครับทั้งของกรมอุตุและของนาวคาสมาพิจารณาร่วมประกอบกันด้วยซึ่งก็น่าจะทำให้การประเมินของเราได้มีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้นนะครับพื้นที่ใดได้ประเมินว่าจุดไหนน้ำจะท่วมสูงก็ขอให้เตรียมการอพยพคนล่วงหน้าโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางดังที่ได้กราบเรียนมาทุกครั้งนะครับแล้วก็ด้วยต้องพยายามสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจถึงความเสี่ยงหากจะตัดสินใจไปในทางใดก็จะสามารถที่จะคาดการณ์ได้ว่าเราจะบริหารจัดการกับสถานการณ์อย่างไรนะครับในส่วนของลุ่มน้ำบางปะกงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับทราบว่าได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อเร่งระบายน้ำโดยด่วนแล้วและในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งได้มีการเตรียมพร้อมแล้วนะครับก็ขอให้ใช้ช่วงเวลาดังกล่าวนี้ทำการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและทำความเข้าใจกับแผนการต่างๆรวมทั้งเตรียมความพร้อมของทรัพยากรและบุคลากรนะครับให้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ด้วย
0: ในส่วนความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยนะครับนายกรัฐมนตรีกำชับทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครให้ตั้งทีมทำงานเฉพาะกิจเร่งสำรวจตรวจสอบสิทธิ์ครัวเรือนที่เข้าเกณฑ์ทันทีและย้ำแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนครับว่าไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดหรือว่ารอรวบรวมรายชื่อจนครบทั้งจังหวัดถ้าครัวเรือนไหนผ่านเกณฑ์การตรวจสอบแล้วก็ให้ทยอยส่งข้อมูลดำเนินการโอนช่วยเหลือได้ทันทีเลยเพื่อให้เงินถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดครับ
2: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะได้เปิดโอกาสให้สมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติน้ำท่วมนะคะก็มีการเรียกร้องให้เร่งยกระดับรับมือน้ำท่วมทั้งการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยการวางแผนอพยพล่วงหน้าและปรับปรุงระบบระบายน้ำรับมือในช่วงฤดูฝนค่ะโดยการประชุมมีนายโสพลสารำทำหน้าที่ประธานการประชุมนะคะเริ่มจากส.ส.ปัตตานีพรรคภูมิใจไทยนายคอซีมามุที่เสนอ5แนวทางเชิงรุกรับมือน้ำท่วมชายแดนใต้ทั้งการเตือนภัย รงถึงประชาชนการวางจุดอพยพและโครงข่ายสื่อสารสำรองสอดคล้องกับนายธนาธารประมูลพงษ์ส.ส.ชลบุรีพรรคประชาชนเสนอตั้งวอร์รูมข้อมูลกลางเชื่อมโยงภาครัฐกับอาสาสมัครเพื่อลดความล่าช้าขณะที่นายปัญญาชนบุญส.ส.สมุทรสาครพรรคภูมิใจไทยเร่งรัดกรมชลประทานซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำที่บ้านแพ้วเพื่อคุ้มครองเกษตรกรและผู้เลี้ยงปลาพร้อมขอให้จ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วและในการตอบกระทู้ถามสดของนายวีรยุทธการชูชัดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกรณีการจัดการน้ำท่วมและแนวทางฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงนายเจษฎาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าการแจ้งเตือนภัยดำเนินการผ่านหลายช่องทางทั้งระบบเซลล์บรอดแคสต์และ SMS ส่งตรงถึงผู้นำท้องถิ่นทุกช่องขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้วางมาตรการรับมือครบทั้ง3ระยะรวมทั้งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำหากไม่มีฝนตกเพิ่มก็คาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงวันที่13ถึง15พฤศจิกายน
3: ผมเองเนี่ยก็ได้หารือกับทั้งท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านสั่งการเลยนะครับดูในที่ประชุมได้นะครับว่าให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงไปตรวจสอบนะครับลงไปช่วยในการที่จะเข้าไปในหาที่มาตรการในการป้องกันนะครับแล้วก็เอาสภาพความเป็นอยู่ที่ปกติสุดเนี่ยนะครับคืนกลับไปให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้รวมทั้งวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์นี้เกิดขึ้นอีกนะครับก็เรียนด้วยความเคารพนะครับอย่างทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับท่านก็สั่งการลงไปนะครับแล้วก็มีการปิดหรือว่าให้หยุดบริการเนี่ยในโรงงานเนี่ยนะครับหลายโรงงานแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็จะกำชับในหน่วยงานปกครองผมกำชับไปอยู่แล้วแหละนะครับว่าให้ตรวจสอบอีกทีนึงนะครับเพื่อจะไม่ให้สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ก็พยายามที่จะเร่งรัดนะครับแล้วก็พยายามจะทำงานให้ได้เร็วที่สุดนะครับในส่วนของเรื่องการแจ้งเตือนเนี่ยนะครับต้องเรียนด้วยความเคารพเลยนะครับว่าการแจ้งเตือนเนี่ยมีหลากหลายช่องทางนะครับส่วนของไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนทางหนังสือราชการนะครับที่แจ้งเตือนในแต่ละจังหวัดนะครับอันนี้อยู่ดูย้อนหลังได้หมดนะครับการที่เราเรียกประชุมนะครับก่อนหน้าสถานการณ์เรียกประชุมในเรื่องการเตรียมพร้อมของศูนย์อพยพนะครับท่านก็ดูย้อนหลังได้หมดนะครับในส่วนของเซลบอร์ดแคสต์นะครับส่วนของในรูปแบบอินฟอร์เมชันก็ดีนะครับแจ้งเตือนก่อนล่วงหน้านะครับเพื่อเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนในส่วนของเรื่องระดับน้ำก็ดีหรือว่ามวลน้ำที่จะเพิ่มขึ้นและในส่วนของ extreme alert ที่แจ้งให้กับพี่น้องประชาชนในการอพยพนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกัน
2: ส่วนกระทู้ถามสดของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เรื่องน้ำท่วมกรุงเทพและปริมณฑลนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าปัญหาเกิดจากฝนตกหนักจนคลองระบายไม่ทันจึงต้องเร่งเสริมเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ลุ่มขณะที่กทมก็ได้ทยอยพร่องน้ำมาอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมทบทวนความเหมาะสมโครงการแก้มลิงคูบอนซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้ถึง800,000ลูกบาศก์เมตรเพื่อวางแนวทางแก้ปัญหาในระยะยาว
4: ผ่านมานั่นก็คือแก้มลิงที่คูบอนกับบางชันซึ่งทั้งสองส่วนนี้เนี่ยถ้าเกิดทำแล้วจริงๆมันก็สามารถเพิ่มพื้นที่รับน้ำได้ประมาณสัก800,000คิวนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าได้มีการทบทวนณตอนนั้นได้มีการทบทวนนะครับแล้วก็ได้หยิบยกเรื่องของตัวเลขงบประมาณขึ้นมาต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าแก้มลิงมีความสำคัญนะครับแต่ก็ได้มีการหยิบยกทางกทม.เองเนี่ยก็มีการหยิบยกเรื่องงบประมาณขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้งบประมาณในขณะนี้นะครับก็มีความเห็นว่าเราน่าจะไปทำระบบระบายกทม.น่าจะไปทำระบบระบายน้ำนะครับน่าจะมีความคุ้มค่ามากกว่ากันนะครับอันนี้เป็นข้อชี้แจงนะครับที่ทางกทม.เนี่ยได้แจ้งข้อเท็จจริงมานะครับแต่ในส่วนที่ท่านกำลังกังวลไม่มีปัญหาครับอันนี้เดี๋ยวผมต้องไปตรวจสอบนะครับต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับว่าในส่วนแก้มลิงเนี่ยต้องยอมรับว่ามีความจำเป็นครับในส่วนของโครงการทดแทนที่บอกว่าจะไปทำเนี่ยไปทำอุโมงค์เนี่ย

0: ันนี้เนี่ยเดี๋ยวทางมหาไทยเองก็จะลงไปช่วยดูเช่นเดียวกัน
1: เป็นผู้รายงานข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีเองซึ่งข้อมูลดังกล่าวก็มาจากรายงานของหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่อีกทีครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าตนเองเป็นผู้รายงานข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีซึ่งข้อมูลก็มาจากรายงานของรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รักษาราชการแทนผู้ว่ารวมถึงผู้นำท้องถิ่นและหนังสือรายงานจากอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาซึ่งข้อมูลก็ระบุตรงกันถึงปัญหาการตอบสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชาในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายพลพียังระบุด้วยครับว่าในอำเภออาจจะทำโซเชียลมีเดียได้ดีทำให้ประชาชนเห็นการปฏิบัติหน้าที่แต่ในหน้างานจริงกลับพบปัญหาการสื่อสารและการตอบรับนโยบายซึ่งทางผู้บังคับบัญชาประเมินแล้วว่าควรให้ออกจากพื้นที่ไปก่อนพร้อมย้ำว่าการมีคำสั่งให้ช่วยราชการไม่ใช่การลงโทษทางวินัยหากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพบว่าไม่ได้มีความผิดก็สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมได้
2: แต่เรื่องของท่านในอำเภอเนี่ยในเมื่อหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นผู้บังคับบัญชาในพื้นที่มีความเห็นเป็นแบบนั้นพอรักษาการมานะครับท่านรองผู้ว่ามาก็ยังมีความคิดเห็นเป็นแบบนั้นผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะครับก็ยังมีความคิดเห็นเป็นแบบนั้นก็เป็นเรื่องทำให้ท่านอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยได้เอาได้เชิญท่านในอำเภอเนี่ยออกจากพื้นที่ไปก่อนนะครับแล้วผมเป็นคนที่รายงานนายกเองนะครับแต่ว่าวันที่ณวันที่รายงานนายกนั้นเนี่ยคำสั่งออกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านไม่ได้เป็นคนที่ไปสั่งท่านอธิบดีกรมการปกครองในการที่ให้เกษียณหนังสือหรือให้ย้ายท่านในอำเภอแต่อย่างใดเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่ท่านอธิบดีกรมการปกครองได้ลงนามในหนังสือแล้วนั้นเนี่ยเราก็เพิ่งไปเห็นเหมือนกันว่ามีจดหมายของท่านผู้ว่าก็แปลว่าท่านอธิบดีเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับและท่านก็ผมคิดว่าท่านก็รู้อยู่แล้วและท่านก็รอดูว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ว่าเกษียณไปแล้วรองผู้ว่าขึ้นมาเป็นรักษาการผู้ว่าแล้วมันจะมีเนื้อหาหรือพฤติกรรมหรือว่ารายละเอียดอื่นๆแตกต่างกันไปไหมมันไม่ได้เป็นการลงโทษนะครับคือถ้าเกิดผู้บังคับบัญชาคิดว่าในเนื้อหาในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต่อนโยบายที่ท่านผู้ว่านั้นอยากจะทำหรือรองผู้ว่าน่าจะทำก็ขอแค่ย้ายออกมาก่อนแล้วก็เอาคนที่เขาคิดว่าน่าจะสนองต่อนโยบายได้ดีนั้นลงไปปฏิบัติหน้าที่ถ้าอย่างที่ท่านนายกได้นำเรียนเมื่อวานนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงมีตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือสอบสวนหาพยานหลักฐานอะไรก็สุดแล้วแต่ถ้าเกิดท่านในอำเภอไม่ได้ทำผิดอะไรท่านก็กลับไปปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมครับ
3: ขณะที่ทุกภาคส่วนต่างระดมความช่วยเหลือส่งตรงถึงมือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนนะคะพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งพร้อมด้วยนายนิรุติสุทธินนท์ประธานคณะกรรมการการแรงงานวุฒิสภารับมอบข้าวสารจำนวน 3,000 ถุงและถุงยังชีพ300ถุงมูลค่ารวม 450,000 บาทจากนางสาวสุวรรณหงส์อัครหมื่นทรัพย์ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการด้านการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราแม้การช่วยเหลือครั้งนี้อาจไม่ได้บรรเทาความเดือดร้อนทั้งหมดแต่ถือเป็นความห่วงใยของวุฒิสภาที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนขณะที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกโดยพลเอกการนาถนิกรยานนท์ผู้อำนวยการได้นำคณะลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนภายในนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกพิการบางไทรพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่สมาชิกนิคม69คนโดยยืนยันว่าจะดูแลสิทธิและสวัสดิการของทหารผ่านศึกอย่างเต็มที่เพื่อให้ทหารผ่านศึกและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีส่วนที่จังหวัดชลบุรีค่ะมีการลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อนำไปมอบช่วยเหลือแก่ประชาชนในอำเภอบางคล้าที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะเนื่องจากกำลังประสบปัญหาอุทกภัยเป็นวงกว้างประกอบด้วยข้าวกล่องบรรจุข้าวกล่องปรุงสำเร็จ 2,000 กล่องชุดยาทำแผล200ชุดและน้ำดื่ม100แพ็คโดยหน่วยกู้ภัยและเครือข่ายอาสาสมัครในพื้นที่จะนำไปแจกจ่ายตามหมู่บ้านโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมขังสูงการเดินทางเข้าออกยากลำบากเพื่อให้สิ่งของจำเป็นถึงมือผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดนะคะก็ถือว่าเป็นการส่งต่อน้ำใจนะคะจากจังหวัดใกล้เคียงค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามประเด็นเศรษฐกิจการจากคุณดีจตุรงค์ครับ
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับที่จะพูดคุยกันบนเวทีการเงินระดับโลกที่ไทยเป็นเจ้าภาพนั่นก็คือเรื่องน้ำครับสถานการณ์น้ำ

0: ท่วมในประเทศไทยช่วงที่ผ่านมาภาคเอกชนประเมินมูลค่าความเสียหายเกินกว่า 20,000 ล้านบาทไปแล้วนะครับและตัวเลขยังไม่หยุดแค่นี้แน่นอนว่ากระทบต่อชีวิตทรัพย์สินอาชีพและเงินในกระเป๋าของผู้คนมากมายส่วนในปีหน้าไทยมีความเสี่ยงที่จะเจอกับซูเปอร์เอลนีโญนะครับทำให้ฝนตกน้อยลงแห้งแล้งมากขึ้นอาหารก็จะเสี่ยงราคาแพงและขาดแคลนแต่ผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยนะครับทั่วโลกต่างก็ได้รับผลกระทบสูญเสียชีวิตอาชีพเงินงบประมาณรวมถึงโอกาสทางเศรษฐกิจมากมายการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจะมีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยกันนะครับเพื่อแสวงหาความร่วมมือทางด้านความรู้เทคโนโลยีรวมไปถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ปัญหาทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งและทำให้เศรษฐกิจของโลกนั้นขับเคลื่อนต่อไปได้ครับ
1: ทั้งธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยควรจะมาช่วยกันในการรองรับจากโลกที่มันผันผวนโดยเฉพาะโลกร้อนที่ทำให้เกิดอากาศแปรปรวนขนาดนี้ฝนที่ตกที่เมืองไทยที่มากขนาดนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องสะท้อนให้เห็นถึงว่าเราต้องทั้งลงทุนในการพัฒนาในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องน้ำนะครับและที่สำคัญผมอยากจะเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยมีต้นแบบที่ทำไว้แล้วโชว์ในเศรษฐกิจโลกอยากเชิญชวนให้ไปดูนะครับคือ Royal Pavilionเป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และมาต่อยอดในรัชกาลที่10เราจะทำเวทีเนี้ยให้ทั่วโลกได้เห็นทั้งในเรื่องของแก้มลิงทั้งในเรื่องของการรองรับปัญหาเรื่องน้ำซึ่งท่านได้ตรัสมาก่อนหลายปีนะครับวันนี้คือสิ่งที่เราจะโชว์ศักยภาพในเรื่องนี้นะครับ
0: คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในสัปดาห์หน้าว่าล่าสุดยอดผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอย่างเป็นทางการมากกว่า 16,000 คนแล้วและเมื่อรวมกับภาคส่วนต่างๆจะสูงถึง 20,000 คนไทยจะชูประเด็นสำคัญ3ด้านได้แก่การก้าวเข้าสู่ขอบฟ้าใหม่ท่ามกลางโลกแห่งความขัดแย้งการเป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศ Middle Power ในฐานะผู้เชื่อมโยงที่มีความไว้วางใจและการสร้างความยั่งยืนและภูมิคุ้มกันต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่ประชุมจะขับเคลื่อนผลงานสำคัญ2ประการนะครับได้แก่ Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวทางการเงินดิจิทัลโดยนำตัวอย่างความสำเร็จของแอปพลิเคชันเป๋าตังถุงเงินและการใช้ AI นกกระซิบมาช่วยผู้มีรายได้น้อยและ SME รวมถึงยกระดับความปลอดภัยการใช้งานดิจิทัลทางการเงินและ Bangkok Dialogue นะครับบทสรุปของการประชุมตลอด7วันเพื่อให้ประเทศต่างๆนำไปขับเคลื่อนต่อในระยะยาวครับเพราะว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิด Thailand Pavilion ในงาน Green Expo 2027ณประเทศญี่ปุ่นนะครับนำเสนอศักยภาพการเกษตรไทยที่เชื่อมต่อกับอนาคตของโลกครับคุณปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิด Thailand Pavilion ในงาน Green Expo 2027ณเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นจัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับภายใต้แนวคิดวิสัยทัศน์ของชีวิตไทยแห่งอนาคตตราสัญลักษณ์ประจำอาคารนั้นได้รับแรงบันดาลใจจากดอกมณฑารพดอกไม้ตามวรรณคดีไทยนำมาปรับให้ร่วมสมัยครับแล้วก็ออกแบบให้สอดคล้องกับรูปทรงของดอกซากุระเพื่อสื่อถึงมิตรภาพอันยาวนานระหว่างไทยกับญี่ปุ่นขณะที่ตัวแทนสัญลักษณ์ไทโยได้รับการออกแบบให้เป็นทูตสื่อสารเรื่องราวของธรรมชาติพื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์และพันไม้ไทยงานนี้ไม่เพียงนำสินค้าเกษตรและพืชสวนไทยไปจัดแสดงนะครับแต่ว่ายังนำเสนอศักยภาพของไทยที่เชื่อมโยงกับอนาคตของโลกทั้งการเกษตรพืชสวนความหลากหลายทางชีวภาพอาหารการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนวัตกรรมทางการเกษตรแห่งอนาคตครับ
2: ดิฉันเห็นว่าทางประเทศไทยไทยพาวิเลียนเนี่ยล้อมรอบไปด้วยทางอเมริกาค่ะก็น่าจะเป็นโอกาสอันดีที่เขาจะได้เห็นในสิ่งที่เป็นความเป็นไทยได้เห็นภูมิปัญญาได้เห็นสมุนไพรได้เห็นการประกอบวิถีชีวิตของพวกเราดิฉันว่าอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยค่ะ
3: ที่บอกว่าวิถีชีวิตเนี่ยครับจะสร้างมูลค่าเศรษฐกิจหรือว่า
2: พยายามหาคู่ค้าให้เพิ่มมากขึ้นให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไทยอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็เราจะพยายามทำไทยพาวิเลียนตัวนี้เป็นโชว์รูมให้กับเกษตรกรไทยอย่างแน่นอนค่ะ
0: งาน Green Expo 2027นะครับมหกรรมพืชสวนนานาชาติระดับ A1 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่19มีนาคมถึง26กันยายน2570คาดว่าจะมีประเทศเข้าร่วมมากกว่า175ประเทศและผู้ชมงานมากกว่า15ล้านคนครับน้ำท่วมและราคาน้ำมันฉุดความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนลดลงครั้งแรกในรอบ4เดือนนะครับขณะที่ภาคธุรกิจยังมองเศรษฐกิจฟื้นตัวช้าและค่าครองชีพยังสูงครับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนปี2569ลดลงมาอยู่ที่ 52.1 ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ4เดือนจากความกังวลต่อสถานการณ์น้ำท่วมราคาน้ำมันโดยเฉพาะดีเซลที่สูงกว่าลิตรละ40บาทรวมถึงค่าครองชีพและเสถียรภาพทางการเมืองในอนาคตแม้ว่ารัฐบาลจะขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนก็ตามขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยนะครับลดลงจาก 41.8 มาอยู่ที่ 41.2 สะท้อนภาคธุรกิจที่ยังกังวลต่อผลกระทบน้ำท่วมเศรษฐกิจฟื้นตัวช้าและต้นทุนสูงภาคเอกชนเสนอให้เร่งบริหารจัดการน้ำและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงปลายปีแก้ปัญหาหนี้และเสริมสภาพคล่องรวมถึงเร่งลงทุนภาครัฐลงสู่พื้นที่นะครับทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจยังประเมินด้วยนะครับว่าหากสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายภายในสัปดาห์หน้าความเสียหายจะอยู่ที่ประมาณ 22,000 ถึง 30,000 ล้านบาทกระทบต่อ GDP ประมาณ 0.1 ถึง 0.2% แต่ก็ยังมีปัจจัยบวกจากการประชุมทางการเงินระดับโลกและมาตรการไทยช่วยไทยพลัสจึงคาดว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคมีโอกาสกลับมาดีขึ้นนะครับในเดือนพฤศจิกายนจึงยังคงประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ในกรอบเดิมครับ 2.2 ถึง 2.5% ครับ
3: กระทบต่อ GDP เนี่ยประมาณ 0.1% นะครับนะครับ 0.1 ถึงประมาณ 0.2% เพราะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าตัวเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังถูกมองว่าก่อนน้ำท่วมเศรษฐกิจไทยโดยทางการประเมินสภาพัฒน์ 2.2 ตราบที่ไทย 2.3ถ้าจะยุบจะย่อเนี่ยมันก็จะเหลือประมาณ 2 ถึง 2.1 ได้นะครับแต่เนื่องจากมันมีแรงพยุงของไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเดิมไม่ได้มีมาก่อนการที่ประเมินกันไว้เนี่ยไม่ได้เอาไทยช่วยไทยพลัส 40,000 ล้านเข้าไปดังนั้นเนี่ยการที่ 30,000 ล้านที่เป็นวงเงินที่เราคิดว่าสูงสุดณตอนนี้อยู่เนี่ยครับของผลกระทบเรื่องน้ำท่วมเนี่ยมันถูกอัดวงเงินไปด้วยของไทยช่วยไทยพลัสเพราะใจที่ไทยพลัสก็จะช่วยพยุงนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยบรรยากาศหลังจากน้ำท่วมเนี่ยก็คงจะมีมาตรการเยียวยาคือรัฐบาลก็จะเติมเงินเข้ามาใส่ภาคธุรกิจและก็ภาคประชาชนเงินประกันที่จะทำการซ่อมแซมนะครับบ้านรถยนต์ก็จะถูกเติมเข้ามาหมุนในระบบเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเราก็ยังเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยในมุมมองมหาลัยการไทยยังโตได้ 2.2 ถึง 2.5
0: รฟม.เดินหน้าพัฒนาธุรกิจและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับระบบรถไฟฟ้านะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้โดยสารครับคุณกิติเอกวันลบผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.รักษาการรองผู้ว่าการด้านการเงินเป็นประธานเปิดแคมเปญ10 years MRT Purple Line เติมเต็มความสุขทุกจุดเชื่อมต่อภายใต้โครงการกำหนดกลยุทธ์และเพิ่มศักยภาพผ่านกิจกรรมทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้พัฒนาเชิงพาณิชย์ของรฟม.ประจำปีงบประมาณ2569ถึง2571ซึ่งนอกจากภารกิจหลักในการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพแล้วรฟม.ยังมุ่งสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนต่อยอดการใช้ประโยชน์จากพื้นที่เพื่อเพิ่มบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการสำหรับบริการใหม่นะครับมีทั้งลานจอดรถที่สถานีสะพานพระนั่งเกล้าสถานีท่าพระและสถานีอิสรภาพรวมถึงสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า9สถานีรวม30หัวชาร์จบริการ MRTA EV Taxi Feeder นะครับเพื่อเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้ากับจุดหมายปลายทางที่สถานีลาดพร้าวสถานีแยกคอปอสถานีคลองบางไผ่และสถานีคูคตโดยสามารถเรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน MRTA Parking นะครับ ควบคู่กับการเปิดตัว MRTA มีดีมีพอยต์หรือว่าระบบสมาชิกสะสมคะแนนผ่านไลน์ของรฟม.เพื่อให้ผู้โดยสารสะสมคะแนนและรับสิทธิประโยชน์จากเครือข่ายพันธมิตรนอกจากนี้ครับรฟม.ยังเตรียมจัดกิจกรรมอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับและผลิตละครสั้นแนวตั้งรวมถึงเปิดพื้นที่ให้กับพันธมิตรภาคเอกชนเข้ามาร่วมจัดกิจกรรมตลอดระยะเวลา3ปีเพื่อเชื่อมโยงบริการความบันเทิงและสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมการเดินทางของผู้โดยสารมากขึ้นครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณกรองแก้วและคุณจิรภัทรครับ
4: ค่ะขอบคุณนะคะนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10ตุลาคม2569เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตและส่งเสริมความร่วมมือด้านต่างๆโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ
5: ตุลาคมที่ผ่านมาในไกราลาชานานากุชเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเดินทางถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยมีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลตามคำเชิญของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่9ถึง10ตุลาคมนี้นับเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ13ปีและเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกลำดับที่11ของอาเซียนทั้งยังเป็นการปูทางการเฉลิมฉลองครบรอบ25ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570การเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศจะมีการหารือร่วมกันถึงความร่วมมือด้านต่างๆอาทิความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการค้าการลงทุนและความมั่นคงทางอาหารพลังงานและการท่องเที่ยวเป็นต้นสำหรับไทยและติมอร์เลสเตมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาตั้งแต่ไทยร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเตเมื่อปี2542และไทยเป็นประเทศแรกๆที่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับติมอร์เลสเตนอกจากนี้ไทยยังให้การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของติมอร์เลสเตในสาขาต่างๆที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
6: ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตมนุษย์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการปลูกฝังความตื่นตัวและความรู้เท่าทัน AI ในเด็กและเยาวชนจึงมีความสำคัญมากทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือว่าสสวท.จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่22ซึ่งสามารถเข้าชมฟรีทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไลน์ครับเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่22ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด AI 2026เพื่อปลูกต้นกล้าลงในหัวใจเยาวชนไทยเจนอัลฟาให้เรียนรู้และอยู่กับ AI อย่างปลอดภัยและเท่าทันทั้งในแง่จริยธรรมและการกำกับดูแลการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์รวมถึงความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชนสำหรับปีนี้มีภาพยนตร์28เรื่องจากหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงไทยที่เปิดให้เข้าชมฟรีทั้งแบบออนไลน์ใน30จุดทั่วประเทศและแบบออนไลน์จนถึงวันที่20ธันวาคมนี้คาดว่าจะได้รับเสียงตอบรับอย่างดีเช่นเดียวกับปีที่แล้วที่จัดขึ้นในแนวคิดงานสีเขียวบอกเล่าถึงการลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อขับเคลื่อนโลกสู่ความยั่งยืนซึ่งก็มีผู้ชมมากถึง 600,000 กว่าคนจากทั่วประเทศครับ
4: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามในช่วง NBT Recap ค่ะ

างกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสังคมสุขภาวะทางเพศในวัยรุ่นภายใต้แนวคิดรับรู้เข้าใจคุณค่าในตัวเราหลังพบข้อมูลน่ากังวลว่าผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ในไทยมากกว่าครึ่งเป็นเยาวชนอายุ 15-24 ปีขณะที่ปี2569คาดมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เกือบ 8,000 คนดร.นายแพทย์ไพโรจน์ เสานุ่มรองผู้จัดการสสส.ระบุว่าปัจจุบันเยาวชนเข้าถึงข้อมูลเรื่องเพศผ่านโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วแต่มีทั้งข้อมูลคลาดเคลื่อนทัศนคติไม่เหมาะสมและความเสี่ยงจากการคุกคามทางเพศผ่านเทคโนโลยีจึงจำเป็นต้องเร่งเสริมความรู้และทักษะที่ถูกต้องตามวัยสสส.จึงนำหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาวะทางเพศและการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นทดลองใช้ในโรงเรียนนำร่อง9แห่ง6จังหวัดมีครูการนำ50คนและเยาวชนเข้าร่วมกว่า900คนเน้นสร้างความรู้ทัศนคติที่เหมาะสมและทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและเปิดพื้นที่ให้เยาวชนพูดคุยเรื่องเพศอย่างสร้างสรรค์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.รายงานเศรษฐกิจและการเงินไทยเดือนสิงหาคม2569ทรงตัวจากเดือนก่อนหน้าโดยการส่งออกสินค้าไม่รวมทองคำเดือนสิงหาคมลดลง 0.1% แต่ยังอยู่ในระดับสูงจากแรงส่งของสินค้าเทคโนโลยีและ AI ในตลาดโลกขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น 1.8% โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนส่วนการลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 2.2% จากการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์และ Data Center ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 0.4% ด้านเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 2.53% เงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 1.44% และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 2,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังจากนี้ธปท.จะติดตามทิศทางเทคโนโลยีและ AI โลกสงครามและมาตรการกีดกันทางการค้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐรวมถึงผลกระทบจากน้ำท่วมเอลนีโญและการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวนภัชชาพงศ์วัฒนกิจกุลรองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานกลุ่มธุรกิจประกันธนาคารไทยพาณิชย์กล่าวว่าอายุขัยของคนไทยที่ยืนยาวขึ้นทำให้ประชาชนตื่นตัวในการวางแผนส่งต่อทรัพย์สินและบริหารจัดการภาษีโดยเฉพาะกลุ่มที่มีสินทรัพย์มูลค่าสูงจึงร่วมกับบริษัท SWD ประกันภัยจำกัดมหาชนเปิดตัวประกันชีวิต Infinity Legacyให้ความคุ้มครองสูงสุดถึงอายุ120ปีจากกลุ่มผู้เอาประกันอายุ 60-90 ปีและมุ่งใช้ประกันชีวิตเป็นเครื่องมือวางแผนส่งต่อทรัพย์สินข้ามรุ่นและการจัดการภาษีมรดกจุดเด่นคือผู้รับผลประโยชน์สามารถรับเงินตามเงื่อนไขของกรมธรรม์โดยตรงผู้เอาประกันสามารถเลือกชำระเบี้ยครั้งเดียวหรือแบบ2ปีกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นที่20ล้านบาท

ฝนรอบใหม่จะมา 9-13 ตุลาคมนะครับจะหนักแค่ไหนพื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังและถึงขั้นต้องยกของขึ้นที่สูงรอเลยไหมเดี๋ยวฟังคำตอบชัดๆจากกรมอุตุนิยมวิทยาในสถานีอากาศ NBT ครับ

0: วัสดีค่ะฝนรอบใหม่ 9-13 ตุลาคมนี้จะหนักแค่ไหนต้องยกของขึ้นที่สูงรอเลยไหมคำถามนี้หลายคนถามเข้ามาค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ฝนใหม่จะเริ่มเข้ามาแล้วนะคะและในช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนะคะฝนจะกระจายกว้างขึ้นมีทั้งฝนหนักและหนักมากบางจุดนะคะบ้านไหนนะคะที่ยังเพิ่งผ่านน้ำท่วมน้ำยังไม่แห้งหรือน้ำเดิมยังระบายไม่หมดนะคะพอเห็นฝนชุดใหญ่กำลังเข้ามาอีกชุดก็คงอยากรู้เหมือนกันนะคะว่ารอบนี้ต้องกังวลแค่ไหนวันนี้ถามตรงๆกับนายสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะท่านรองโฆษกคะเริ่มคำถามแรกกันเลยนะคะฝนรอบใหม่นี้9ถึง13ตุลาคมมันหนักแค่ไหนคะถ้าเทียบกับรอบที่ผ่านมา
1: บอกได้ว่าช่วงที่จะมาถึงเนี่ยครับก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับถึงวันที่13เนี่ยก็ยังไม่ได้มากนะครับเป็นส่วนใหญ่จะเป็นการกระจายของฝนที่จากเดิมที่มีฝนน้อยแต่อาจจะมีฝนตกเพิ่มปริมาณนี้ก็น่าจะอยู่ที่10ถึง35มิลโดยส่วนรวมส่วนใหญ่นะครับแต่ก็จะมีช่วงที่มีฝนมากก็คือช่วงวันที่10ถึง11ของกทมและปริมณฑลนะครับรวมทั้งในบริเวณพื้นที่ของภาคกลางด้านตะวันตกอย่างเช่นกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามแนวนี้แหละครับน่าจะมีฝนหนักอยู่บางจุดบางพื้นที่แต่ถามว่าจะต้องกังวลขนาดไหนก็คงยังไม่ได้กังวลมากนะครับเพราะว่าปริมาณฝนที่จะมาเนี่ยก็ถือว่ายังไม่มีตัวแปรอื่นที่เด่นชัดขึ้นครับ
0: ค่ะแล้วฝนรอบนี้ค่ะมาแบบไหนคะตกหนักแล้วผ่านไปเลยหรือว่ามีโอกาสแช่อยู่กับเราเป็นวันๆคะ
1: คงตกในช่วงหลายช่วงเวลานะครับแล้วก็คงจะตกหยุดนะสลับกันไปนะครับเช้านี่อาจจะยังพอมีแดดอยู่นะครับแต่วันที่10เท่านั้นเองที่อาจจะตกได้มีช่วงหลายเวลาในวันหนึ่งนะครับที
0: ่
1: 10กับ11
0: ฝนลมแรงฟ้าผ่านลูกเห็บตกยังมีไหมคะ
1: ก็ยังถือว่ายังมีอยู่เมื่อวานถึงวันนี้นะครับก็มีอากาศร้อนขึ้นนะครับเพราะความชื้นบ้านเรานี่ยังดีนะครับฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงก็อาจจะมีได้แต่ว่าคงไม่รุนแรงเหมือนเมื่อวันที่5ที่6อาจจะนะครับนั้นรุนแรงกว่าครับ
0: สำหรับพื้นที่ที่เพิ่งน้ำท่วมหรือน้ำยังระบายไม่หมดต้องยกของขึ้นที่สูงรอเลยไหมคะหรือยังไม่ถึงขั้นนั้นคะ
1: ยังไม่ถึงขั้นนั้นแหละครับเพียงแต่ว่าก็ดูเรื่องของปริมาณฝนที่จะเข้ามาเติมเนาะแต่ถ้ามองว่าเติมมากไหมคงเติมได้ไม่มากนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดน้ำที่ท่วมขังอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะระบายออกก่อนนะครับพอวันสองวันที่ยังพอได้อยู่นะครับ10-11เนี่ยเดี๋ยวเรามารับกันอีกทีหนึ่งนะครับ
0: ถือว่าเป็นฝนสั่งลาไหมคะรอบนี้สำหรับพื้นที่ตอนบน
1: ของตอนบนนี่ยังไม่ถือว่าเป็นสั่งลานะแต่ว่ามันเริ่มจะเบาลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเวลาที่อากาศแห้งหรือลมหนาวลงมาเนี่ยฝนตอนบนนี่ก็จะลดลงไปตามลำดับแต่ว่าช่วงไหนที่ลมมันเปลี่ยนทิศซึ่งมันยังไม่แน่ทิศตอนนี้มันก็อาจจะทำให้มีฝนกลับมาได้อยู่แต่ปริมาณหนักๆที่เราเคยตกคงไม่มีแล้วล่ะนะคร
0: ับค่ะขอขอบพระคุณนะคะท่านรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศให้ออยจันทิมาเป็นเพื่อนคู่คิดให้รู้ทันทุกการเปลี่ยนแปลงวางแผนชีวิตได้อย่างมั่นใจวันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่ประธานาธิบดีเมียนมาก็พบหารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียระหว่างการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการเป็นเวลา2วันค่ะนายมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ2วันโดยได้รับการต้อนรับจากนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมซึ่งหลังเสร็จสิ้นพิธีการต้อนรับผู้นำทั้งสองได้ร่วมหารือกันในเมืองปุตราจายาศูนย์กลางการบริหารราชการแห่งใหม่ของมาเลเซียประเด็นสำคัญรวมถึงการส่งกลับผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาและความร่วมมือระหว่าง2ประเทศระหว่างการแถลงข่าวร่วมกันนายมินอองไลกล่าวว่าผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในศูนย์กักกันของมาเลเซียจะถูกส่งตัวกลับประเทศโดยเร็วที่สุดขณะที่นายกรัฐมนตรีอันวายืนยันว่ามาเลเซียพร้อมร่วมมือกับเมียนมาทุกด้านรวมถึงการผลักดันให้เมียนมากลับเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในอาเซียนพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีอันวายังย้ำนะคะขอบคุณเมียนมาที่รับกลับผู้ลี้ภัย
1: ทางการรัฐยะโฮของมาเลเซียสั่งปิดโรงเรียนทุกแห่ง2วันเริ่มวันนี้และจะมีการจัดการเรียนผ่านระบบออนไลน์แทนเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของนักเรียนหลังหมอกควันพิษปกคลุมรุนแรงขึ้นและคุณภาพอากาศแย่ลงในหลายพื้นที่จนค่าดัชนีมลพิษทางอากาศพุ่งแต่ระดับไม่ดีต่อสุขภาพเป็นอย่างมากเจ้าหน้าที่ระบุว่ารัฐบาลเข้าใจว่าอาจส่งผลกระทบต่อผู้ปกครองที่ยังต้องเดินทางไปทำงานจึงขอความร่วมมือจากนายจ้างให้พิจารณาความยืดหยุ่นในการทำงานและจัดรูปแบบการทำงานที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบทางนี้รัฐยะโฮเป็นรัฐแรกในคาบสมุทรมาเลเซียที่ประกาศปิดโรงเรียนชั่วคราวในช่วงฤดูหมอกควันปีนี้
0: ช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงทำไมค่ะเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: ใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา
2: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่จะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนและรอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมนวัสกรสอนสนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมช่วงทำไมได้นะครับทางแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ที่ nbtplus.prd.go.th ครับและแน่นอนครับสำหรับผู้ที่จะมาร่วมตั้งคำถามในค่ำคืนนี้ท่านอาจารย์เกษมสรรวีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณนวัสกร
2: คุณผู้ชมครับต้องบอกนะครับว่าเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้านะครับก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดความกังวลครับหลายต่อหลายคนจึงเห็นว่าเอ๊ะมันมีทางเลือกที่กำลังพูดถึงนั่นคือการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองนะครับโดยการนำเอาโซล่าเซลล์ไปวางบนหลังคาหรือที่เรียกว่าโซล่ารูฟท็อปนั่นเองนะครับแต่หลายคนก็ยังมีความกังวลครับกับเรื่องนี้เพราะว่าในการที่จะติดตั้งนั้นนะครับค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงรัฐบาลเห็นปัญหานี้ครับเลยมีการออกนโยบายมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ต้องการจะติดไฟฟ้าหรือว่าผลิตไฟฟ้าในการใช้เองถามว่าทำไมรัฐบาลจะต้องออกมาตรการนี้และถ้าออกมาแล้วเนี่ยจะส่งผลดีกับพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างไรนะครับวันนี้จะได้มาพูดคุยกับคุณชพมลจันทรพงพันธ์นายกสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทยนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับท่านครับ
5: ขอบคุณนะครับที่คุณนาให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตให้ท่านนายกสมาคมคุณชพมลเนี่ยแนะนำว่าสมาคมของคุณชพมลเนี่ยมีใครเป็นสมาชิกบ้าง
6: ครับก็จริงๆแล้วต้องเรียนท่านอาจารย์อย่างนี้นะครับว่าสมาคม TPVA เนี่ยหรือสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทยเนี่ยก่อตั้งประมาณสักประมาณปี2552-53
5: ก็หลายปีแล้วครับ
6: หลายปีแล้วครับก็เป็นตั้งแต่ยุคที่โซล่าในไทยเนี่ยบูมนะครับจากนโยบายที่รัฐบาลสนับสนุนในยุคที่เรียกว่าแอดเดอร์นะครับก็คือเป็นราคาไฟส่วนเพิ่มตอนนั้นเนี่ยก็มีคนที่ก่อตั้งเนี่ยต้องเรียกว่าผู้ก่อตั้งก็คือศาสตราจารย์ดร.ดุสิตเครืองามนะครับที่เป็นนายกสมาคมคนแรกนะครับแล้วก็รวบรวมสมาชิกที่เป็นผู้ผลิตนะครับผู้ประกอบการที่ผลิตแผงในประเทศหลายรายไม่เอ่ยชื่อแต่หลายรายนะครับในประเทศณเวลานั้นรวมกับสเต็กโฮลเดอร์อื่นเช่นผู้ติดตั้งผู้ผลิตที่อยู่ในซัพพลายเชนไม่ว่าจะเป็นอินเวอร์เตอร์เมาติ้งเหล่านี้นะครับก็มาก่อตั้งเป็นสมาคมก็เรียกว่าก็ดำเนินงานกันมาเป็น10ปีนะครับปัจจุบันเนี่ยก็เรามีสมาชิกทั้งหมดเนี่ยเกือบ100ประมาณ80กว่ารายนะครับแล้วก็ในปลายปีนี้เราจะมีจัดงานเหมือนโซล่าไทยแลนด์โซล่าฟอรัมของ TPVA เนี่ยก็อาจจะได้สมาชิกเพิ่มเพราะเราก็ต้องการที่จะคุยให้สเต็กโฮลเดอร์หรือประชาชนหรือคนทั่วไปทราบถึงนโยบายรัฐที่กำลังจะออกมาในเรื่องโซล่าในปีนี้ครับ
5: ครับแปลว่าในสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทยเนี่ยก็ประกอบไปทั้งพูดง่ายโซล่าทั้งหลายแผงโซล่าทั้งหลาย แล้วก็อุปกรณ์พ่วงเชื่อมทั้งหลายครบทั้งวงจร
6: ครบทั้งวงจร
5: ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตหรือเป็นอะไรยังไงครับ
6: ก็ต้องเรียนตามจริงก่อนว่าวันนี้แผงโซลาร์เซลล์นะครับตัวอุปกรณ์หลักเนี่ยเอาเป็น3ท่อนละครับนะครับแผงโซล่านะครับตัวอินเวอร์เตอร์ก็คือตัวแปลงกระแสไฟฟ้าจากโซล่าที่เป็น DC ก็คือกระแสตรงมาเป็นกระแสสลับ เพื่อใช้ในบ้านได้เนี่ยนะครับ แล้วก็อุปกรณ์ยึดติดทั้งหลายแหล่และ BOS หรือ Balance of System เนี่ยนะครับทั้ง4ส่วนเนี่ยเราส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นการนำเข้านะครับส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าปฏิเสธไม่ได้ว่าโลโก้คอนเทนต์เนี่ยน้อยมากแผงที่ผลิตในไทยตีว่าวันนี้ประเทศไทยใช้แผงโซล่านะครับอยู่ประมาณสัก 4,000 เมกะวัตต
5: ์
6: ต่อปีนะครับปีที่แล้วสรุปง่ายๆว่าสัก 4,000 ละกันกลมๆ 4,000 เนี่ยเป็นผู้ผลิตไทยที่ผลิตได้และใช้ในตลาดเนี่ยอยู่ประมาณสักไม่เกิน 10%นะครับ
2: น้อยมาก
6: คือกำลังการผลิตในประเทศเรามีนะครับแต่ว่าเหมือนกับแผงไทยเนี่ยมันเหมือนเป็น OEM หรือ Assembly เพราะฉะนั้นตัวต้นทางไม่ว่าจะเป็นตัวเซลล์ตัวเฟเฟอร์ที่เป็นตัวหลักเนี่ยส่วนใหญ่มันต้องยังไงก็ต้องนำเข้าเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าพอผลิตในไทยสู้กับการนำเข้าตรงๆจากจีนเลยเนี่ยราคาจีนเขาชนะพอจีนชนะมันก็โลคอลคอนเทนต์มันก็น้อยมากส่วนอินเวอร์เตอร์เนี่ยเรียกว่ามีผู้ผลิตไทยอยู่รายถ้าผมไม่ผิดที่เป็นสมาชิกด้วยเนี่ยมีรายหนึ่งชื่อลีโอนิกนะอันนี้ผลิตไทยมานานแล้วแล้วก็เจ้าของก็เป็นคนไทยแล้วก็เทคโนโลยีก็สู้ต่างชาติได้แต่ว่าความนิยมมันก็ยังไปตกอยู่กับแบรนด์ต่างชาติไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ใหญ่แล้วกันผมก็พยายามจะไม่ปวดไม่เอาแบรนด์เพราะไม่อยากปวดโปรโมทเขาก็แบรนด์ใหญ่ 2-3 แบรนด์ที่เป็นมาจากจีนนะครับตอนนี้ก็ส่วนแบ่งตลาดน่าจะเกิน 90% นะครับ
5: ก่อนคุณนวัตกรจะถามเรื่องนโยบายรัฐบาล
2: ครับ
5: ผมถามด้วยความแปลกใจก่อนประเทศไทยเนี่ยแสงแดดแรงจัดแล้วเราก็คิดมาตลอดในมุมคนนอกนะวันหนึ่งประเทศไทยมันต้องเรื่องนี้มันต้องนำหน้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยทุกอย่างเราต้องเก่งเราต้องคุ้มเราต้องลงทุนที่จะเรียกว่ามันคุ้มที่จะลงทุน R&D ส่งเสริมให้ผลิตกันแต่ฟังท่านนายกดูแล้วเราผลิตได้นิดเดียวมันเกิดอะไรขึ้นครับ
6: ผมว่าอย่างนี้ฮะซัพพลายเชนหรือรอแมทแล้วกันเอาแผงก่อนเลยแผงนี่ตัวหลักรอแมทเราเนี่ยคุณภาพของตัวซิลิคอนที่เป็นพิวริฟายซิลิคอนที่จะมาเกรดที่มาใช้กับการผลิตแผงโซล่าได้เนี่ยผมว่าเราอาจจะแหล่งวัตถุดิบเราไม่ถึงพอไม่ถึงเนี่ยปรากฏแหล่งวัตถุดิบมันไปอยู่กับจีนมันไปอยู่กับประเทศอื่นเนี่ยสุดท้ายยังไงเราก็ไม่ว่าจะ develop ยังไงเนี่ยมันก็ไปไม่ได้ด้วย raw mat เพราะยังไง raw mat ก็ต้องมี logistic
5: ครับ
6: 2สมมุติว่าถ้าเรา improve เอา raw mat เข้ามาการลงทุนต้นทางของแผงนะครับแผงเนี่ยมันมี stage แรกก็คือเอาตัว raw mat มาทำจนมันเป็นเซลล
5: ์ครับ
6: ท่อนนี้ investment มันสูงมากเองถ้า volume มันไม่ได้เนี่ยผมว่าผู้ผลิตแผงส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีว่าโอเคนำเข้า wafer หรือเซลล์ที่สำเร็จแล้วเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับแล้วแพ็คมาอย่างดีแล้วก็มาทำ assembly ก็คือมาประกอบเป็นแผงในไทยส่วนใหญ่แต่ก่อนและปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู
5: ่
6: นะครับ
2: แสดงว่านี่คือเป็นเหตุผลหนึ่งเนี่ยที่ทำให้ค่าไฟไม่ใช่ค่าไฟสิในการติดตั้งแต่ละอย่างมันแพงเหลือเกินนะครับนี่คือเป็นนโยบายของรัฐบาลก็เลยมองว่ากระแสมันมีแหละว่าคนอยากจะผลิตไฟฟ้าใช้เองยิ่งมีบอกว่าสามารถคืนขายให้กับรัฐได้ด้วยทีนี้รัฐบาลเนี่ยก็เลยออกนโยบายตอนนี้ที่เราเห็นอยู่2อันหลักๆแหละก
6: ็
2: คือเรื่องของการลดหย่อนภาษีนะครับไอ้ 200,000 บาทแล้วก็มีเรื่องของแนวคิดที่ให้ผ่อนผันบินค่าไฟฟ้าอยากให้ท่านนายกนะ
5: วันนี้ให้เป็นยกให้เป็นนายก
2: เลยเป็นนายกเลยนะอธิบายหน่อยว่าไอ้สองมาตรการนี้มันออกมาแล้วมันตอบโจทย์กับพี่น้องประชาชนที่ต้องการจะผลิตไฟฟ้าให้กับตัวเองได้ไหม
6: ได้ครับตอบอย่างนี้ก่อนไอ้มาตรการแรกที่ออกมาแล้วนะจริงๆมันเป็นทางการเนี่ยคือมาตรการเรื่องภาษีนะครับ200,000
2: อ
6: ันนี้มันเป็นการใช้ต้นทุนที่ผู้ติดตั้งหรือเจ้าของบ้านไปลงทุนติดตั้งโซล่าแล้วก็เอาตัวนี้มาหักภาษีรายได้ประเด็นถามว่าทั่วถึงไหมเนี่ยก็ต้องถามว่าคนที่จะเสียภาษี 200,000 พอที่จะกลบเนี่ยมันก็ต้องเป็นคนระดับกลาง
5: ค่อนข้างบน
6: ครับผมนะครับเพราะฉะนั้นล่างเนี่ยไม่น่าจะเสียภาษีเท่านั้นนะครับอันนี้1ประเด็นแต่อันนี้คือทางการก็คือออกมาแล้วนะครับส่วนไอ้ 50,000 ที่เป็นแนวทางของรัฐบาลที่จะซับซิดี้ไปเลยเพื่อสนับสนุนให้ ครัวเรือนเนี่ยลงมือติดตั้งโซล่าด้วยต้นทุนที่ถูกลงตีว่าถูกลง 33% นะครับวันนี้ผมสมมุติว่าระบบโซล่าที่รัฐกำลังจะให้เนี่ยก็คือ5กิโลวัตต์เนี่ยผมตีกลมๆเนี่ย 150,000 นะครับแต่5เนี้ยถ้ารัฐให้ 50,000 ก็แสดงว่าภาคครัวเรือนเนี่ยหรือประชาชนทั่วไปที่จะเข้าแพ็คเกจเนี้ยก็จะได้ประหยัดไป 33% การคืนทุนก็จะสั้นลงนะครับ
3: แต่อีกแสนหนึ่งที่รัฐไม่ได้ช่วยเนี่ยประชาชนก็ไม่ต้องควักถูกไหมครับเท่าที่รัฐพูดมานะก็คือผ่อนจ่ายค่าไฟที่ประหยัดไปได้เนี่ยผ่อนไปเรื่อยๆ
6: เข้าใจอย่างนี้ฮะเข้าใจว่าแสนที่เหลือเนี่ยที่จะเป็นต้นทุนของประชาชนที่ต้องจ่ายเนี่ยน่าจะไปกลายเป็นหนี
3: ้
6: กับสถาบันการเงินที่จะไฟแนนซ์เข้ามาในต้นทุนการเงินที่ต่ำนะครับแล้วก็ใช้ค่าไฟที่ประหยัดได้หรือค่าไฟที่ขายออกด้วยแพ็กเกจ2.20 บาทเนี่ยนะครับเอามากลบนะครับนี่ผมคิดให้เร็วๆว่า5กิโลวัตต์เนี่ยครับถ้าผู้ติดตั้งคือเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ได้ใช้ไฟกลางวันเลยนะครับปล่อยให้ขายออกคือไฟฟ้า
3: อย่าง
6: เป็นบ้านที่มีผู้อยู่อาศัยกลางวันมีผู้สูงอายุมีโหลดเรียกว่ามีโหลดแล้วกันไม่
3: ใช้
6: ไฟกลางวันแล้วกันนะครับกลุ่มนี้น่าจะได้คืนเร็วเพราะว่าไฟที่การจ่ายไฟที่คุณภัสกรจ่ายเนี่ยในเวลากลางวันเนี่ยตีว่า4 บาท
3: ครับ

0: ที่เราจ่ายกันเนี่ยถือว่าหน่วยละ4บาทแล้วกันนะครับ4บาทเนี่ยในจำนวนหน่วยที่ที่เท่ากันแค่ว่าไม่ต้องซื้อไฟการไฟฟ้าแล้วมาใช้ตัวเองตอนกลางวันอันนี้เท่ากับได้เป็น2เท่าก็จะเร็วขึ้นเป็น1เท่า
1: เดี๋ยวนี่คุณนวัชกรทำคิ้วผูกกัน
2: ใช่
1: ผมอธิบาย
0: ผมไม่อยากอธิบายให้ง่าย
1: ครับแบบนี้ถ้าไม่ทำอะไรเลยไม่มีใครอยู่บ้านเลยเครื่องใช้ไฟฟ้าปิดหมดเลยไฟทั้งหมดที่จะได้ก็ขายคืน
2: ครับ
1: รัฐบาลขายคืนกพผได้2บาท20ตังค์
0: 2บาท20ตังค
2: ์ปีนึงต้อง
0: ใช่ใช
1: ่ครับนะครับแต่ถ้ามีคนอยู่บ้านเปิดไฟเช่นคุณยายอยู่คุณปู่อยู่เปิดไฟเปิดแอร์ใช้ไฟเนี่ยใช้ไฟตัวเองก็ประหยัดไป4บาทถูกไหมอันนี้ผมไม่ใช่เพราะถ้าเกิดจะซื้อไฟปกติเสีย4บาทอันนี้จะคืนทุนเร็วเป็นวิธีคิด
0: คือวิธีคิดง่ายๆถ้าผมเทียบเป็นเงินก็ได้เมื่อกี้ถ้าบอกว่าไม่มีใครอยู่เลยขายคืนรัดหมดเลยเนี่ย2บาท20เนี่ยทั้งปีได้16,000
2: ต่อปี
0: นะครับแต่ถ้าใช้เองเนี่ยนะครับก็เท่ากับประหยัดประมาณ 30,000 กว่าบาทต่อปีเพราะฉะนั้นถ้าเงินลงทุนที่แสน 50,000 เนี่ยสมมุติยังไม่มีซับซิไดเลยเนี่ยนะครับแต่ 50,000 มันก็ตีว่าสัก5ปีก็คืนแล้วแต่ถ้าเป็นขายไฟคืนรัดเนี่ยก็9ปีกว่าเกือบ10ปี
1: ในมุมของคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเนี่ยตอบแทนชาวบ้านหน่อยสมมติคุณวัชกรที่บ้านสนใจ
2: ครับ
1: ไหมที่ต้องไปเป็นหนี้แต่ความจริงเขาไม่ได้ควักเกินเลยนะคำว่าเป็นหนี้นี่มันเป็นตัวเลขในบัญชีเฉยๆนะมันก็ประหยัดไปเรื่อยๆเนี่ยก็คุ้มนะหรือไงครับ
0: ถ้าถามผมในฐานะนายกสมาคมผมก็ต้องตอบว่าคุ้มครับนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาเป็นว่ารัฐไม่สนับสนุนเนี่ยการเติบโตของโซล่าในไทยมันก็โตของมันเองอยู่แล้วแล้วมันก็มีความคุ้มอยู่แล้วเพราะวันนี้ครับด้วยราคาติดตั้งเนี่ยนะครับที่เราพยายามดีดตัวเลขกันออกมาแล้วเนี่ยราคาติดตั้งบวกโอเปอเรชั่นที่ต้องดูแลมันรายปีอะไรเบ็ดเสร็จเนี่ยต้นทุนค่าไฟที่ได้จากโซล่ารูฟเนี่ยไม่น่าเกิน2บาทนะครับนั่นหมายถึงว่าที่ขาย2บาท20เนี่ยรัฐก็คำนวณมาดีแล้วว่าผู้ลงทุนเองก็จะมีกำไร
1: ตรง
0: น
1: ั้
0: นใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้ต้นทุนตีว่าต้นทุน2บาทเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ใช้ระบบที่ติดตั้งเองด้วยต้นทุนค่าไฟต่อหน่วย2บาทเนี่ยแล้วมาทดแทนการใช้ไฟจากสายส่งจากการไฟฟ้าที่4บาทกว่ายังไงมันก็คุ้มครับถึงไม่มีแพ็กเกจเนี่ยมันก็โตของมันอยู่แล้วแต่ก็ต้องขอบคุณรัฐบาลที่มองภาพนี้ว่าอยากให้มันโตเร็วขึ้นผมเข้าใจว่าเป้าหมายของนโยบายเนี่ยคือต้องการให้โตเร็วขึ้นแล้วไม่ใช่มองแค่คือไม่ได้มองภาพแค่ว่าเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างเดียวหรอกมันมวลรวมคือประเทศด้วยถ้าเท่าที่ได้เคยพบปะท่านรัฐมนตรีท่านนี้เนี่ยท่านเป้าก็คือท่านอยากให้จำนวนไฟจากตีว่าล้านหลังคาเรือนเนี่ยนะครับล้านหลังคาเรือนเนี่ยนะครับตีว่าต่อหลังคาเรือนเนี่ยได้ไฟประหยัดต่อวันเนี่ยประมาณถ้าผมคำนวณไม่ผิดประมาณ20หน่วยแสดงว่าล้านหลังคาเรือนเนี่ยเราถ้าสำเร็จหมดนะครับล้านหลังคาเรือนเราก็จะได้20ล้านหน่วยปีนึงเท่าไหร่ครับนั่นหมายถึงว่าหน่วยไฟที่ผลิตจากสิ่งที่เราลงทุนวันนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่เราจะลดการนำเข้าเชื้อเพลิงในระยะยาวถ้ามองภาพบวกนะครับเพราะฉะนั้นมองภาพนี้มันก็ไปอีกเรื่อง NDC 3.0 ที่รัฐบาลจะต้อง drive ประเทศให้ไปสู
1: ่ Net
0: Zero เพราะฉะนั้นตรงนี้การลดกริดที่มันเป็น brown เป็น green ซะเพิ่ม ratio ตรงนี้ผมว่ามันได้หลายเป้าต้องพูดอย่างนั้นมัลติพลายเอฟเฟคมันเยอะ
1: จับประเด็นนี้ก็คือว่าไม่ต้องมายุ่งอะไรกับโซลาร์เซลล์เนี่ยโตอยู่แล้วเพราะคนก็เห็นอนาคตเห็นการประหยัดโดยตัวเองแต่การที่รัฐบาลลงให้ก่อน 50,000 ต่อบ้านแล้วที่เหลือไปเอาสถาบันมาให้เงินกู้ถูกๆโดยที่ครัวเรือนไม่ต้องควักเลยเนี่ยยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัว
0: หลายตัวถูก
1: ใช่ไหมครับครัวเรือนก็ได้ประหยัดรัฐบาลก็ไปสู่เป้าหมายได้ง่ายขึ้น
0: Net
1: Zero แล้วเราก็เป็นประเทศพลังงานสะอาดที่น่าชื่นชมด้วยอ
2: ัน
1: นี้คือสิ่งที่เกิดขึ้น
2: ใช่เพราะฟังแบบนี้ก็จะทำให้หลายคนอยากจะติดตั้งแล้วเรื่องของอุปกรณ์เมื่อสักครู่นี้บอกว่าส่วนใหญ่ต้องนำเข้ามาเราเตรียมความพร้อมยังไงครับเพราะว่าพอรัฐบาลประกาศแบบนี้หลายคนโอ้โหสนอกสนใจแล้วถ้ามีพี่น้องประชาชนสนใจมากขึ้นราคาต้นทุนจะเพิ่มสูงขึ้นหรือเปล่าในการที่จะต้องทำมาตรการ
0: ได้ครับเพื่อตอบให้ได้ข้อเท็จจริง
2: ครับ
0: ก่อนที่จะเรามาคุยกันผู้ผลิตไทยก็อาจจะบ่นนิดหน่อยว่ากลายเป็นว่าเดิมเนี่ยผู้ผลิตไทยจะขอมก.
1: ไม่ให้
0: ผู้ผลิตได้ครับอาจารย์ได้แต่ว่ามันเป็นภาคสมัครใจแต่การมีมก.ของแผงที่เป็นผู้ผลิตไทยเนี่ยข้อดีของเขาก็คือเขาได้ขายหน่วยงานรัฐที่บังคับต้องมีมก.แต่พอตอนนี้เป็นมก.ทั้งยวงแล้วเนี่ยแสดงว่าเขาก็ไม่มีแอดเวนเทจหรือมีแต้มต่อตรงน
1: ี
0: ้กลายเป็นว่าแผงที่นำเข้าก็ถ้าแอพพลายมก.สำเร็จมีมก.เลขมก.ครบถ้วนก็ใช้ได้เท่ากัน
2: ครับ
0: อันนี้อาจจะมีแลกอยู่แต่ไม่

0: ผู้ผลิตไทยซึ่งเสียเปรียบต้นทุนก็เหนื่อยขึ้นหน่อยแต่ในมุมผู้บริโภคได้ประโยชน
1: ์ได้ประโยชน์
0: มั่นใจว่าทุกแผงที่เข้ามามีมอก
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วก็อุปกรณ์ทุกอันที่จะเกี่ยวกับโซล่าทั้งรูฟและกาวและโฟลติ้งใดๆเนี่ยสุดท้ายในประเทศก็จะกลายเป็นมีมอกหมดแล
0: ้
1: วในปีนี้ผมเชื่อว่าจบทีนี้ต่อเรื่องราคานะครับไม่ว่าใดๆเนี่ยผมเชื่อว่าด้วยวิธีทางการค้าด้วยคอมเมอร์เชียลทิงกิ้งเนี่ยราคามันไม่สูงขึ้นหรอกครับด้วยกระบวนการถึงจะมีรัฐมาควบคุมออกมอกต้องผ่านกระบวนการรับรองมอกเนี่ยแต่จบลงยังไงราคาก็ยังอยู่ที่ตรงนี
0: ้
1: นะครับเพราะฉะนั้น150,000ที่ผมเรียนอาจารย์ว่าระบบ5กิโลวัตต์150,000เนี่ยอันนี้คือเป็นราคาขายนะเพราะฉะนั้นต้นทุนจริงๆของผู้ติดตั้งหรือผู้รับเหมาที่จะไปติดตั้งตามครัวเรือนเนี่ยยังไงก็ถูกกว่านี้นะครับ
0: อย่างตะกี้พูดว่า5กิโลวัตต์เราไม่ได้คนอยู่ในการไฟฟ้านะมันเยอะสักแค่ไหนสำหรับบ้านขนาดไหน
1: วันนี้ครับด้วยเทคโนโลยีแผงวันนี้เนี่ย1แผงประมาณ700วัตต์ต่อแผงนะครับเพราะฉะนั้น5กิโลวัตต์ก็น่าจะ7แผง7ถึง8แผงแค่นั้นเองก็เรียบร้อยแล้วแผงนึงเนี่ยเอาเร็วๆคิดง่ายๆก็3ตารางเมตรนะครับก็แสดงว่า7แผงถึง8แผงก็ต้องมีสัก24ตารางเมตรหลังคาพื้นที่หลังคานะครับก็ติดตั้งได้แล้วก็คือบ้าน general เลยครับทุกไซต์ที่เป็นบ้านเดี่ยวเนี่ยน่าจะพอไหว
0: ผมได้ยินฝ่ายค้านเขาติงบอกว่าเนี่ยการทำแบบนี้มันดีนะแต่การขายไฟคืนมาเนี่ยมันต้องมีสิ่งเรียกว่าสมาร์ทมิเตอร
1: ์
0: อันนี้จะเป็นจุดบล็อกที่ทำให้มันไปไม่ถึงเป้า1ล้านครัวเรือนหรือเปล่าเขาบอกว่าถึงแสนได้ก็เก่งแล้วนะนายกสมาคมมองยังไงครับ
1: อันนี้ต้องแยกเรื่องนะครับอันนี้จริงๆแล้วผมอยากแยกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐกับการไฟฟ้าเนี่ยควรทำอยู่แล้วถึงจะมีแพ็กเกจนี้ในการโปรโมทร้านหลังหรือไม่เนี่ยผมเชื่อว่าการปรับปรุงเรื่องมิเตอร์การปรับปรุงเรื่องระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าทั้งสองการนะฮะนครหลวงและภูมิภาคเนี่ยเขามีแผนปรับปรุงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันผมมองว่าเป็นบวกเพราะว่าเป็นการ drive ด้วยแพ็กเกจนี้ด้วยการจะเติบโตเป็นร้านหลังเนี่ยการไฟฟ้าก็ต้องเร่งทำนะครับแล้วคำว่าสมาร์ทมิเตอร์เนี่ยอย่าไปมองว่ามันคือข้อจำกัดจริงๆสมาร์ทมิเตอร์เนี่ยมันคือเปรียบเทียบให้อาจารย์กับคุณภาสกรเห็นชัดๆคือมิเตอร์โบราณของบ้านเราก็คือไอ้จานหมุนที่จะมีคนไปจดนะครับถ้าเปลี่ยนสมาร์ทมิเตอร์ซะมันก็คือดิจิต
0: อ
1: ลพอมันเป็นดิจิตอลซะเนี่ยถ้ามองแค่ว่าเอ้ยมันเป็นคอสนะมันคืออิมแพคที่เดี๋ยวจะทำทันไม่ทันเนี่ยพักไว้ก่อนแต่ข้อดีเนี่ยระบบกับการมอนิเตอร์โหลดหรือการใช้ไฟของแต่ละแอเรียของทั้งจังหวัดของทั้งอำเภอของแต่ละเขตเนี่ยมันจะถูกมอนิเตอร์เรียลไทม์ขึ้นนะฮะถ้าเราเปลี่ยนสมาร์ทมิเตอร์ได้ทั้งประเทศ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นผมไม่เห็นว่าเป็นอุปสรรคแต่ใช่อุปสรรคคือฝ่ายค้านมีเหตุผลนะครับอุปสรรคคือที่คุณคิดเนี่ยมิเตอร์มันมาทันไหมคนต้องใช้เงินอีกเท่าไหร่การไฟฟ้าจัดซื้ออย่างไรอันนี้ให้เขาไปตั้งแล้วกันในมุมของฝ่ายค้านแต่ผมเชื่อว่าเขาจะลีดไปทางนั้นแหละนะครับแต่ว่าเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนโยบายหรืองบลงทุนของไฟฟ้าเนี่ยเขาเตรียมไว้อยู่แล้วล่ะครับสำหรับอนาคตอันใกล้นี้ยังไงเราก็ต้องเปลี่ยน
0: มันแพงไหมครับสมาร์ทมิเตอร์ที่
1: ผมว่าหลักพันนะครับถ้าไม่ผ
0: ิดหลักพันต่อหน่วย
1: ต่อหนึ่งมิเตอร์เนี่ยครับต้นทุนที่ไฟฟ้าจัดซื้อผมว่าน่าจะประมาณสัก 5-7,000 บาทณปัจจุบันสำหรับไซต์ที่เป็นบ้านนะครับที่เป็นบ้าน
0: ก็แปลว่า
1: อาจจะไม่เป๊ะนะครับ
0: แต่ว่าต้นทุนของการไฟฟ้าก็ต้องเพิ่มขึ้นประมาณ 5-7,000 ล้านบาทถูกไหมเพราะบ้านล้านหลังอันหนึ่งก็ 5,000-7,000
1: โดยหลักมิเตอร์ไม่ใช่คอสของไฟฟ้านะครับ
0: ก็เป็นคอส
1: ของบ้านเห็นแล้วว่าบ้านเนี่ยเดิมเนี่ยทุกบ้านเราทุกคนนะมีการจ่ายเงินประกันมิเตอร์ไว
0: ้
1: นะครับแล้วก็มีแพ็กเกจในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาที่ไฟฟ้าก็ช่วย SME ช่วยครัวเรือนด้วยกันคืนเงินหลักประกันมิเตอร์ให้แล้วเพราะว่าเหมือนกับช่วยเรื่องสภาพคล่องประชาชนน่ะแต่ว่ารอบนี้เขาก็อาจจะต้องฟิกเอาว่าเขาจะจัดการกับเรื่องการลงทุนมิเตอร์ยังไง
0: ในเชิงเทคนิคคุณนรสกรนึกภาพออกมั้ยตอนเราใช้ไฟของหลวงเราเข้าใจละเขาเปิดไฟก็วิ่งมาไอ้ตอนขายไฟคืนเนี่ยเทคโนโลยีมันง่ายขนาดนั้นเลยนะครับมันต้องปรับเปลี่ยนต้องลงทุนอะไรเพิ่มเติมมั้ยคร
2: ับ
0: การขายคืนเนี่ยไฟจากบ้านไหลไปส่วนกลางไปกระจายใหม่มันทำยังไง
1: อย่างนี้ครับเดิมเนี่ยมิเตอร์จานหมุนนะครับมิเตอร์จานหมุนน่ะมันเป็นอนาล็อกพอเป็นอนาล็อกเนี่ย จานมันก็มีอย่างเดียวคือมันหมุ
0: นทางเดียว
1: ทิศเข้ามันหมุนสองทางอาจารย์ถ้าเราสูจ่ายสวนออกไปเนี่ยมันก็หมุนกลับมิเตอร์มันก็จะจาก1 2 3มันก็จะไล่กลับเป็น3 2 1ซึ่งอันนี้เดิมเป็นอย่างนั้นแล้วไฟฟ้าก็แก้ด้วยการที่ว่าเพราะโซล่ารูฟเนี่ย

0: ในแต่ละบ้านติดตั้งเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยมันก็เกิดการมีหมุนย้อนหรือกลายเป็นมิเตอร์เนี่ยตัวเลขเพี้ยนไปตรงนี้มีการพยายามแก้ปัญห
1: า
0: ถ้าใครมีโซล่าอยู่เนี่ยถ้าบ้านไม่ได้ใช้
1: เนี่ยเกินก็ทิ้งไป
0: ออกปุ๊บแต่ว่าพอมาเปลี่ยนเป็นสมาร์ทมิเตอร์เนี่ยแสดงว่ามิเตอร์ตัวนี้มันจะจับ2ทางได้เลยนะครับก็คือขาเข้าก็จดขาเข้าไว
2: ้
0: ส่วนขาออกเนี่ยถ้าขาเข้าไม่มีเป็น0ขาออกไหลกลับเท่าไหร่ก็เรคคอร์ดฝังเซลล์ไว้อีกอันนึงผมเข้าใจว่าฟังก์ชันของสมาร์ทมิเตอร์ก็คือแบบนี
1: ้ในหลายประเทศคุณนรสกรที่เห็นข้อมูลคือบ้านที่ไม่ได้ติดซึ่งเป็นคนที่มีรายได้น้
2: อ
1: ยสุดท้ายต้องมาแบกรับภาระค่าส่วนกลางอะไรทั้งหลายที่มันแฝงอยู่ในค่า FT เนี่ยอันนี้ในเมืองไทยเราจะเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับ
0: แหมเรียนยากจังเลยเรื่องข้อนี้คือจริงๆปัญหาของค่าใช้จ่ายที่มันอยู่เป็นส่วนกลางเนี
1: ่
0: ยแล้วมันถูกแชร์ลงไปใน FT เนี่ยมันเป็นปัญหาเก่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็เห็นได้ว่าก็พยายามแก้ไขด้วยการแกะมันออกไปเช่นค่าไฟทางค่าสาธารณะเอาออกไปแต่ว่าที่เหลือครับการปรับปรุงตรงนี้ถ้าการปรับปรุงเฉพาะเรื่องมิเตอร์นะผมว่า impact มันอยู่ที่คู่สัญญาเฉพาะการไฟฟ้ากับผู้ใช้ไฟนะครับไม่น่าจะกลายเป็นซังคอสหรือเป็นคอสที่อิมแพคเข้าไปที่ใน FT นะครับแล้วก็นโยบายนี้ผมว่าถ้ามองระยะยาวเนี่ยมันพยายามจะลดอิมแพคของค่าเชื้อเพลิงใน FT อยู่แล้วจริงๆบวกลบก็ไม่กล้าตอบนะครับว่ามันจะกระทบหรือไม่กระทบเกินความสามารถที่จะตอบ
2: ครับสุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรไปถึงรัฐบาลไหมครับในฐานะที่เอาละออกนโยบายมาแล้วแล้วก็คุณชพมลในฐานะเป็นนายกสมาคมอยากจะสื่อสารอะไรไปถึงรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายนี้
0: ผมมีฝากในหลายๆเวทีนะครับว่าจริงๆอ่ะการโปรโมทโซล่าเนี่ยจะไม่ว่าจะเป็นรูฟท็อปที่จะเกิดกับภาคครัวเรือนจะล้านหรือ2ล้านเนี่ยนะ
1: ครับ
0: แพ็กเกจเนี่ยแล้วก็โซล่าชุมชนที่กำลังจะออกเหมือนกันเป็นลักษณะของ5เมกะวัตต์ติดตั้งกระจายทั่วประเทศแล้วก็ขายไฟให้รัฐแล้วเอาส่วนต่างตรงนี้ไปลดค่าไฟให้ประชาชนในชุมชนอะไรก็แล้วแต่ผมว่ากลุ่มนี้เป็นนโยบายที่ดีนะครับเป็นนโยบายที่เนี่ยแหละอย่างที่เรียนอาจารย์ตั้งแต่ต้นก็คือพยายามลดการใช้ไฟที่มันเป็น
1: บ
0: ราวน์ให้เป็นกรีนเยอะขึ้นอันนี้เป็นบวกแน่นอนแล้วก็ในการลงทุนมันจะเกิดการหมุนเวียนในประเทศเยอะพอสมควรเกิดการจ้างงานอะไรห่วงอยู่2เรื่องครับเรื่องที่1คือไอ้ร้านหลังเนี่ยนะครับจะต้องใช้ผู้ติดตั้งจำนวนเท่าไหร
1: ่
0: ถ้าผมลองดูผู้ติดตั้งขนาดเล็กๆในกลุ่มที่พอใช้งานกันอยู่แล้วนะครับผู้รับเหมากลุ่มนึงที่จะมาดูบ้าน5กิโลวัตต์อย่างเงี้ยติดประมาณ8แผงติดอินเวอร์เตอร์1ตัวเข้าสายอะไรในตู้ไฟเดิมเนี่ยติดตั้งอุปกรณ์ทุกอย่างที่ต้องติดตามกติกาของการไฟฟ้านี่ผมว่ากลุ่มใช้คนสัก5คนก็ดูแลเรื่องนี้ได้ใช้เวลาสักอาทิตย์2อาทิตย์ถ้าอุปกรณ์ครบก็ติดตั้งเสร็จร้านหลังลองมาตัวโพกไปดีๆ
1: คิดแม่นาวเนี่ยมันจะไม่พอ
0: ใช่ครับผมกลัวหนึ่งคือแล้วคุณลิฟายช่างคือช่างติดตั้งทีมได้มาตรฐานเนี่ยเมื่อสัก 2-3 สัปดาห์ที่แล้วไปพูดไปสอนให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานพอดีในเรื่องนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้ผมก็เน้นบอกเขาว่าอย่าลืมนะหลักสูตรที่เคยเทรนช่างติดตั้งโซล่าเนี่ยรูปถ่อมเมื่อหลายปีก่อนเขาอบรมตั้งแต่ปี2565-66เนี่ยผมบอกมันต้องอัปเดตแล้วนะ
1: มันเปลี่ยนเทคโนโลยีหมดแล้ว
0: ขนาดแผงเอ่ยอุปกรณ์ที่มันรีควายเพิ่มเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะแล้วตอนนี้เขาบอกโอ้เขาอบรมไป 6,000 ผมก็บอก 6,000 คูณไอ้ร้านหลังนี่ดีๆนะมันไหวหรือเปล่าแล้วแพ็กเกจนี้มันคือ1ปีนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมฝากแต่ก็เห็นนะครับว่าการไฟฟ้าทั้งสองการเนี่ยเขาก็รีบให้ผู้รับเหมาหรือผู้ติดตั้งเนี่ยไปขึ้นทะเบียนแล้วการไฟฟ้าทั้งสองการคือทั้งนครหลวงและภูมิภาคเขาก็จะกั่นกรองช่างผู้ติดตั้งอันนี้ก็ฝากไว้ผมว่า
1: เรื่องที่หนึ่ง
0: อันนี้เป็นข้อคว
1: รขึ้นนาทีเรื่องที่สองครับ
0: เรื่องที่สองก็คือเรื่องการพัฒนากริดนี่แหละครับก็คือสายส่งนี่แหละครับเพราะว่าสายส่งเนี่ยร้านหลังมันจะมีการกระจายของแหล่งผลิตที่เป็นจุดเล็กจุดน้อยเนี่ยทั่วไปหมดทั้งกรุงเทพและในต่างจังหวัดความแข็งแรงของโครงข่ายที่เดิมมันไม่เคยไหล2ทางแล้วมันมี2ทางเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยไหวไหมให้ไปดูแลตรงนี้ให้ดี
1: สงสัยต้องตามไปคิดในเชิงเทคนิคอาจจะยุ่งยากแต่ในเชิงประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนกับภาพรวมของพลังงานสะอาดเห็นชัดเจน
2: ใช่ครับคงจะได้เห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนะครับสำหรับการสนับสนุนนโยบายนี้นะครับแต่ก็ยังมีต้องบอกว่าเป็นข้อสังเกต

0: ครับจากท่านนายกสมาคมนะครับว่าเรื่องของการที่จะพัฒนาตรงนี้เนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างนะครับเพื่อฝากไปยังรัฐบาลนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับคุณชพมลจันทรพงษ์พันธ์นะครับนายกสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทยนะครับขอบพระคุณครับ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: และนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในท่าสำนักนะครับวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ชุมชนบ้านปางมะเหยาเลิกเผาขยะกันแล้วครับเขาเปลี่ยนมาหมัก
1: ทำไมเราไม่เผาพ่อ
2: ก็เพื่อเองนั่นแหละ
0: ไม่เผาก็ช่วยลดฝุ่น PM 2.5 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด
3: เลิศเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBC True HD

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำพระราชบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะ

นางเจ้าพระบรมราชินีในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาวาอากาศเอกพศินสมบัติทวีผู้บังคับการกองบิน7และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานกองบิน7ทรงฟังการกราบบังคมทูลบรรยายแผนการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังซองจอดเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนทรงทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องบินพระที่นั่งยาส394กริปเพนซึ่งเป็นเครื่องบิน1ที่นั่งจากนั้นทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนไปยังทางบิ้ง22เพื่อทรงทำการบินโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนวิ่งขึ้นและลงตามแผนการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวหรือโซโลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทรงเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกบินเปลี่ยนแบบเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของกองทัพอากาศโดยทรงพระปรีชาสามารถด้านการบินและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ข้าราชการทหารอากาศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกบินเปลี่ยนแบบเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20ตามมาตรฐานการฝึกนักบินกริปเพนของกองทัพอากาศประกอบด้วยการอบรมภาควิชาการและการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉินจำนวน45วิชาในห้วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2519จากนั้นกองทัพอากาศได้ถวายการฝึกบินด้วยเครื่องฝึกบินจำลองซิมูเลเตอร์จำนวน20เที่ยวบินต่อจากนั้นจึงทรงทำการฝึกบินเครื่องบินแบบยาส 39D กริปเพนแบบ2ที่นั่งและพัฒนามาสู่การทรงทำการบินเดี่ยวหรือโซโลกับเครื่องบินแบบยาส 39C กริปเพนในวันนี้ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชทัยมุ่งมั่นในทุกขั้นตอนของการทรงฝึกบินทรงใช้ทักษะขั้นสูงหลายด้านที่จำเป็นสำหรับนักบินขับไล่โจมตีอาทิทักษะพิสัยที่ดีการจัดลำดับความสำคัญการบริหารจัดการข้อมูลจำนวนมากภายในเวลาอันจำกัดและความกล้าหาญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระปรีชาสามารถในด้านการบินเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศมาโดยตลอดเนื่องจากทรงปฏิบัติพระราชกิจการบินเคียงข้างพระบรมกายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยทรงเริ่มทำการบินครั้งแรกเมื่อวันที่13พฤษภาคม2553กับเครื่องบิน T41D ฝูงบิน604กองบิน6และทรงมีชั่วโมงบินกับเครื่องบินแบบต่างๆดังนี้เครื่องบินแบบ Cessna T41 จำนวน 315.33 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ CT4E Air Trainer จำนวน 38.35 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ Pilatus PC9 จำนวน 105.59 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ Mooney M20M จำนวน 98.40 ชั่วโมงและเครื่องบินแบบ Piper PA34 Seneca จำนวน 137.50 ชั่วโมงนอกจากนี้ทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ Boeing 737โดยทรงมีชั่วโมงบิน Boeing 737-400 จำนวน 27.09 ชั่วโมง Boeing 737-800 จำนวน 453.11 ชั่วโมงสำหรับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือ Gripen ทรงมีชั่วโมงบินเครื่องบินแบบยาส 39D Gripen แบบ2ที่นั่งไปแล้วจำนวน 10.13 ชั่วโมงและทรงทำการบินเดี่ยวโซโลกับเครื่องบินยาส 394 กริปเพนในวันนี้41นาทีโดยทรงมีชั่วโมงบินรวมกับเครื่องบินทุกแบบ 1,189.18 ชั่วโมงเมื่อทรงเสร็จสิ้นการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพน4พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถ Golden Gripen Order Patch ที่พระพาหาด้านซ้ายซึ่งสมาคมเกียรติยศ Gripen Order ประเทศสวีเดนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นสัญลักษณ์ว่าทรงทำการบินและควบคุมเครื่องบิน Gripen โด

ด้วยพระองค์เองและทรงได้รับการยอมรับเป็น Full Member of the Gripen Order สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจงทรงเป็นนักบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือ Gripen หญิงคนแรกของประเทศไทยสมควรแก่เวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับทันทีการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวโซโลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งยาส394 Gripen ได้อย่างสมบูรณ์แบบทรงแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสตรีผู้เปี่ยมด้วยพลังความสามารถที่มีความเข้มแข็งและสง่างามอย่างแท้จริงโดยทรงพระปรีชาสามารถด้านการบินและทรงสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นแก่ประสบกรณิกรชาวไทยทรงเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย

สมเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 15:05 น.สมเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรมการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางจันทร์ประภาวิชิตชลชัยรองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้นำนายสจวตเอประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด AIA และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าดึงกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันวิ่ง AIA 1 Billion Trail 2025ปีที่4ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดและเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจรักษาผู้ป่วยผู้สูงอายุและผู้พิการศูนย์วิทยาศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยนายดนัยจันทร์เจ้าชายประธานมูลนิธิธรรมดีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแฟ้มภาพการถวายผ้าไตรที่ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนาที่นำไปถวายวัดต่างๆแฟ้มภาพถวายผ้าไตรณ The Royal Grand Hall of Buddhism วัดเนนบุตรซือซูประเทศญี่ปุ่นและพระพุทธศรีสันเพชรปราสาททองปางมารวิชัยศิลปะอยุธยาตอนปลายแบบสกุลช่างราชวงศ์ปราสาททองเนื้อทองเหลืองปิดทองนายแพทย์ธนาทิพย์สุนทราผู้บริหารคลินิกเวชกรรมเรียลไทม์เมืองพัทยาตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประกอบธุรกิจคลินิกเวชกรรมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิสิทธิ์ลีอาธรรมนายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นและการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่24ประจำปี2568ด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยหม่อมราชวงศ์จิยากรอาภากรเสสเวชประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลระเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานประกวดดนตรีไทยครั้งที่13ประจำปี2518ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนางพากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนางสาวเปรมิกาสุจริตกุลนายกสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานลอยกระทงกรุยทางกระจ่างจันทร์คารวาลัยพระแม่แห่งแผ่นดินเนื่องในโอกาสครบ340ปีความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสมทบกองทุนบูรณะฟื้นฟูอุบัติภัยหมู่ดินิธิชัยพัฒนาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสุดใจดิษฐาอำนาจกรรมการอำนวยการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะภริยาองคมนตรีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยต
่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชโอกาสให้นางสาววราพรรุ่งตระการรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทุนการศึกษานามพระราชทานลุ่มน้ำโขงพิจัยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียประจำปีการศึกษา2568สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 13:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันสุดท้ายในการนี้พระราชทานปริญญาเกียรติมาศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,097 คนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนและสถาบันสมทบประกอบด้วยคณะมนุษยศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์คณะประมงคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยการชลประทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งขับเคลื่อนศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่การพัฒนาประเทศด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรมพร้อมเป็นสถาบันที่โดดเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรมระดับโลกที่ผ่านมามีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศทางด้านการเกษตรอาหารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเช่นการพัฒนาเทคโนโลยีตรวจสอบพันธุกรรมข้าวไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานการส่งออกการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้แก่เกษตรกรตลอดจนผลงานนวัตกรรมด้านการบำบัดยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำเสียนอกจากนี้ยังมุ่งผลิตบุคลากรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเชื่อมโยงองค์ความรู้กับภาคธุรกิจและชุมชนสอดคล้องกับอัตลักษณ์ IDKU คือสำนึกดีมุ่งมั่นสร้างสรรค์และสามัคคีสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัย

ยาลัยเกษตรศาสตร์ในการสร้างคนสร้างองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติโดยยังได้รับรางวัลและรับการรองรับในด้านต่างๆมากมายอาทิคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้รับการรองรับมาตรฐานระดับสากลจาก AustralianVeterinary Board Council AVBC ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาสัตวแพทย์แห่งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อ3วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการปลูกฝังอบรมคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีรวมทั้งการเสริมสร้างทักษะความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันโลกและการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นฝ่ายอื่นเพื่อให้งานทุกอย่างที่ทำมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าในฐานะที่แต่ละคนเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันฝึกฝนอบรมมาดีแล้วจึงควรตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ที่การสร้างสรรค์ประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์สุขของส่วนรวมนั้นควรเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดควรที่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทุกคนจะได้ยึดมั่นเป็นอุดมการณ์แล้วร่วมกันนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้สนับสนุนเกื้อกูลกิจการทุกด้านของชาติบ้านเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหากบัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติก็จะได้รับความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตคือได้มีส่วนในการสร้างสรรค์ประเทศชาติอันเป็นที่อยู่อาศัยของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าและผาสุกมั่นคงสืบไป

องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถดิติ ดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นวันแรกโดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,243 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพื่อสร้างคุณลักษณะ4ประการแก่ผู้เรียนสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยในปีงบประมาณ2518ได้ขับเคลื่อนงานพัฒนาท้องถิ่นครอบคลุมมิติเศรษฐกิจสังคมการศึกษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยแนวคิด BCG โมเดลสร้างรายได้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ12พัฒนาความฉลาดรู้ของนักเรียนผ่านระบบไตรภาคีและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 13 Climate Action และมีผลงานได้รับคัดเลือกเข้าชิงรางวัล THE Award Asia 2025ประเภท Teaching and Learning Strategy of the Yearในช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวมจำนวน5คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 1,245 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพในทุกช่วงวัยให้ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและประเทศชาติโดยขับเคลื่อนผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมพยุงระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนพร้อมนำผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพจริงและน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นในมิติการศึกษาเศรษฐกิจและสังคมผ่านโครงการส่งเสริมช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าเกษตรสู่ตลาดแก้จนลดความเหลื่อมล้ำแบบเป็ดเสร็จและแม่นยำสร้างความยั่งยืนให้กับท้องถิ่นจังหวัดและประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ยึดมั่นในปรัชญาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลมุ่งเป็นเสาหลักทางวิชาการในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสมรรถนะสูงส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมให้สามารถคิดวิเคราะห์ทำงานร่วมกับชุมชนประยุกต์ใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นควบคู่กับการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์โดยบูรณาการความร่วมมือกับชุมชนและทุกภาคส่วนตลอดจนสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อเป็นสถาบันแห่งความภาคภูมิใจของจังหวัดสุรินทร์และภูมิภาคอย่างยั่งยืนองคมนตรีและคณะหมู่เลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดราชบุรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโดยในวันนี้ที่โรงเรียนวัดยางยี่แสอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะหมู่ในที่ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,497 ถุงไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายพิริยะฉันทดีโลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่ตำบลกระจันอำเภออู่ทองเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจจังหวัดสุพรรณบุรีเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมประกอบกับปริมาณน้ำจากพื้นที่ภาคกลางตอนบนและการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีนส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนและคลองสาขาเพิ่มสูงขึ้นล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำในบางพื้นที่ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางสัญจรตั้งแต่วันที่18กันยายน2519ในพื้นที่10อำเภอ2เทศบาลเมือง107ตำบล35ชุมชน933หมู่บ้านโดยได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วและทางจังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเร่งอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังในวันเดียวกันนี้นะที่ว่าการอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,497 ถุงไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายเชวนินท์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ได้รับผลกระทบให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วพื้นที่อำเภอเมืองบางบานเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจสำหรับจังหวัดภัยตั้งแต่วันที่23กันยายน2500

บ้านเรือนที่อยู่ริมแม่น้ำได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังรวม16อำเภอ45หมู่บ้าน66ชุมชนโดยคาดการณ์ว่าหากการปล่อยน้ำของชลประทานไม่เพิ่มขึ้นและฝนตกในพื้นที่ลดลงสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติทางนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเรื่องอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังและในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,497 ถุงไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญไปมอบณศาลากลางจังหวัดราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีมีนางสาวทิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ได้รับผลกระทบให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่ตำบลหลุมดินอำเภอเมืองราชบุรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจจังหวัดราชบุรีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย9อำเภอ78ตำบล611หมู่บ้านปัจจุบันมีพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว38ตำบลและพื้นที่น้ำท่วมขังรอการระบาย40ตำบลหากการปล่อยน้ำของชลประทานไม่เพิ่มขึ้นและฝนตกในพื้นที่ลดลงคาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติองคมนตรีประชุมเตรียมจัดงานโครงการหลวง2519และประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณวันนี้ที่ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานโครงการหลวง2519ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง10ธันวาคม2519ที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยจัดภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานนำเสนอผลสำเร็จการน้อมนำพระราชดำริด้านการพัฒนาพื้นที่สูงมาสู่การปฏิบัติทางด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรองค์ความรู้และนวัตกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะราชอาณาจักรภูฏานซึ่งสอดคล้องกับพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการหลวงที่มุ่งขยายผลสู่ระดับนานาชาติและเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณบริเวณป่าต้นน้ำแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นแหล่งพันธุกรรมต้นชาป่าโบราณที่มีคุณค่าทางชีวภาพและมีความสำคัญต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชุมชนทั้งนี้จากการสำรวจพื้นที่บ้านแม่งานหลวงเมื่อปี2564พบต้นชาขนาดใหญ่และเก่าแก่จำนวนมากโดยมีศักยภาพต่อการศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์ชาในอนาคตปัจจุบันคณะวิจัยมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกรมทหารพรานที่

ต้นชาโบราณในพื้นที่เป้าหมายแล้วกว่า 2,477 ไร่โดยนำองค์ความรู้และประวัติศาสตร์ของชุมชนมาใช้เป็นฐานในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณควบคู่กับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่เพื่อให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.เทศบาลเมืองล้อมแรดจังหวัดลำปางและโรงเรียนทรงวิทยาจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน 10 รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดสะตือวัดโพเอนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา30นาทีสมาคมนักเรียนเก่าประพิษพิมุกในพระบรมราชูปถัมภ์พรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ครอบครัวคำนึงธรรมชมรมครูเก่าเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและบริษัท Quality Property Management จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน 10 รูปจากวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีวัดเนินสว่างทางหลวงวัดท่ากกแกวัดมหาธาตุวัดลัทธิวนารามวัดศรีสุพลจังหวัดเพชรบูรณ์วัดใหญ่ท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์และวัดภาวนาขยองจูสาธารณรัฐเกาหลีใต้สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาในเวลา 19:00 น.มหาวิทยาลัยนครพนมบริษัทเพชรไทยพัฒนาจำกัดและกลุ่มบริษัทในเครือโอฬารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทราสี่รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สำนักงานสารให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรสิบรูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดหน้ากลางวัดประยุรวงศาวาสวัดโพทองกรุงเทพมหานครวัดสัมปะซิวจังหวัดสุพรรณบุรีวัดปฐุมมาวาสวัดวิเชียรธรรมารามจังหวัดชัยภูมิวัดโบสถ์วัดถั่วทองจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชมหาเจติยาภิบาลวัดอรุณราชวรารามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องรูปกถาในพระธรรมบทรูปังชิราติมัจจานังนามะโคตังนะชิราติสรีระร่างกายของสัตว์โลกย่อมเสื่อมสิ้นไปแต่ชื่อเสียงและเกียรติคุณหาเสื่อมสิ้นไม่เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.การเคหะแห่งชาติโรงเรียนสตรีวัดระฆังกรุงเทพมหานคร

บริษัทไทยยานยนต์จำกัดและบริษัทโชติจินดาคอนซัลแทนต์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนินที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษมาลากรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาวัดธาตุคำวัดโชติกุลสุวรรณารามจังหวัดเชียงใหม่วัดโสธรวรารามวัดปิตุลาธิราชสริตจังหวัดฉะเชิงเทราวัดนิวิทสัทธารามจังหวัดแพร่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จพระราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอินทรวิหารวัดปรินายกกรุงเทพมหานครวัดราชธานีวัดไทยชุมพลวัดคูหาสุวรรณจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะหลักสูตรการบริหารเชนูเกยุราพันธ์มหาวิทยาลัยศิลปากรและสมามราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวนนคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนินที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวิสุทธรังสีจังหวัดกาญจนบุรีและวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนินที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวิสุทธรังสีจังหวัดกาญจนบุรีและวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมทางนิสนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในขณะนี้ซึ่งในวันนี้ที่โรงเรียนเจริญดีวิทยาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชัยยกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเชิญถุงยางชีพพระราชทานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีโดยโรงเรียนเจริญดีวิทยาได้รับพระราชทานเครื่องกรองน้ำหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเตาแก๊สรวมทั้งสื่อการ

ได้ตามปกติจากนั้นลงพื้นที่ชุมชนที่อยู่ติดกับบริเวณประสบอุทกภัยณชุมชนหมู่10บ้านคลอง8ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาทันทีตั้งแต่วันที่25กันยายน2519จังหวัดปทุมธานีมีฝนตกหนักต่อเนื่องประกอบกับพื้นที่หลังโรงเรียนและพื้นที่ชุมชนติดกับคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในโรงเรียนและท่วมบ้านเรือนประชาชนทำให้เครื่องปั๊มน้ำแปลงเกษตรและสื่อการเรียนการสอนบางส่วนเสียหายโดยโรงเรียนประกาศงดการเรียนตั้งแต่วันที่25กันยายนถึง8ตุลาคม2569คณะครูนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือและเป็นขวัญและกำลังใจสำคัญให้สามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากครั้งนี้ไปได้มูลนิธิชัยพัฒนาจากเหตุการณ์สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นันทฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาไปมอบบ้านพระราชทานและเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดยโสธรและจังหวัดอำนาจเจริญดังนี้ณบ้านเลขที่23หมู่1ตำบลยางใหญ่อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดจัดพิธีมอบบ้านพระราชทานแก่ครอบครัวพลทหารพีรวัฒน์ตะเพียนทองกำลังพลในสังกัดกองรัฐทหารม้าลาดตระเวนที่6ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันรักษาตัวอยู่ณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าทั้งนี้สืบเนื่องจากบ้านอยู่อาศัยเดิมของพลทหารพีรวัฒน์มีสภาพทรุดโทรมไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานงบประมาณแก่กองพลทหารราบที่6กองกำลังสุรนารีเพื่อสร้างบ้านอยู่อาศัยหลังใหม่แทนหลังเดิมเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจแก่กำลังพลผู้เสียสละณกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16ค่ายบดินทร์เดชาตำสินของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกพีรศักดิ์มณีสายและครอบครัวจ่าสิบเอกวุฒิพันธ์จากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนศรีสะเกษและณบ้านเลขที่212หมู่15ตำบลชานุมานอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวสาสมัครทหารพรานประวิตรงามแสนกำลังพลในสังกัดกรมทหารพรานที่23ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณจังหวัดศรีสะเกษทางนี้มูลนิธิชัยพัฒนาได้สนองพระราชดำริในการให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบไปแล้วรวม63ครอบครัวใน27จังหวัดและสถานีตำรวจภูธรตามแนวชายแดนอีก18แห่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสบรรทลายบรรประสูติพระเจ้าบอส19โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติ

ระเจ้าวโรงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการรักษาและต่อยอดผ้าไทยทั้งในด้านการสร้างคุณค่าทางสังคมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้กลับสู่ชุมชน

0: ื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้มั่นคงในการปฏิบัติพระกรณียกิจของพระเจ้าวโรงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ในแต่ละครั้งจะทรงฉลองพระองค์ผ้าไทยและผ้าสิ้นพื้นเมืองเช่นผ้าสิ้นหลายล้านนาในโอกาสและงานพิธีสำคัญต่างๆทั้งนี้ทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าของผ้าไทยโบราณซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าสะท้อนภูมิปัญญาความอดทนความละเอียดปราณีตของคนไทยในแต่ละท้องถิ่นควรได้รับการอนุรักษ์ไว้และสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ้าไทยจึงไม่ใช่เป็นเพียงผืนผ้าแต่คือเรื่องราวของความรักความตั้งใจและจิตวิญญาณของคนไทยที่ถักทอว่าภูษาสองแผ่นดินที่จัดแสดงสิ่งทอมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าผ้าทอระหว่างไทยและอินโดนีเซียซึ่งสภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่18พฤษภาคม2005ผ้าของไทยที่มีความโดดเด่นทอผ้าโบราณใช้ในโอกาสสะท้อนถึงมรดกสิ่งทอตักการทอผ้าท้องถิ่นของกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนวลกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งพระเจ้าวโรงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ส่งให้ความสนพระทัยในวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยส่งดำเนินรายการทำคลิปวิดีโอร่วมกับพระสหายและทีมงานกองทุนพระเจ้าวโรงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ถ่ายทำกิจกรรมการท่องเที่ยวการทอผ้าแพรขิดและการย้อมสีผ้าจากกลีบบัวแดงแห่งเดียวในประเทศไทยตลอดจนขั้นตอนการบรรพบุรุษของชาวนนกอกที่นำบัวแดงซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นหาได้ง่ายนำมาสกัดและย้อมได้หลายเฉดสีมีสีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังทรงมีพระอัจฉริยภาพในการนำผ้าขิดของบ้านนวลกอกเพื่อทำฉลองพระองค์ถวายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระมารดาและฉลองพระองค์พระเจ้าวโรงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์สำหรับวันงานสมโภชพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนจังหวัดอุดรเทนีและวัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญพระเจ้าวโรงเธอพระองค์เจ้าสิริวัฒนธรรมไทยในภาคสารที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณณศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนวลกอกอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นการส่วนพระองค์สำหรับพิธีทูลพระขวัญเป็นพิธีโบราณที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษของชาวอีสานจบจนปัจจุบันเพื่อจัดถวายพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแต่สำหรับวิถีชีวิตชาวอีสานทั่วไปจะเรียกว่าพิธีสู่ขวัญเพื่อเรียกขวัญเสริมสร้างพลังใจและความเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับขวัญนับว่าในแต่ละครั้งที่นอกจากการฉลองพระองค์ผ้าไทยของพระเจ้าวโรงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจจะทรงสอดแทรกกลยุทธ์สำคัญในการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างการอนุรักษ์ภูมิปัญญาให้เข้ากับยุคสมัยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนได้อย่างเหมาะสมสร้างความมั่นคงทางอาชีพมี
1: ชวภาเอกเยี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ันที่6พอดีแล้วก็ช่วงเวลาเขาเรียกว่าประมาณ4ชั่วโมงเหล่าเจตัวเจอิ้วต่างๆก็จะเตรียมตัว
1: เจอิ้วก็คือคนที่ทานเจ
0: ทานเจครับแต่เราจะเรียกว่าเจอิ้วนะครับก็จะเตรียมตัวกันแล้วครับว่าเตรียมตัวทำความสะอาดทำนู่นทำนี่เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะมาในช่วงเวลาที่ขึ้นตะเกียงด้วยถ้าก่อนขึ้นตะเกียงก็คือวันที่5เนี่ยรับประทานอาหารเจกันแล้วเขาเรียกล้างท้องนะครับแต่ว่าเหล่าเจอิ้วปกตินะครับที่ทานที่วันที่9ถึงวันที่18เนี่ยจะล้างท้องในวันที่8ตุลาคม
1: อ๋อไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันครับแต่คณะกรรมการทั้ง2ลงเจนะครับก็จะเริ่มกันก่อนนะครับแล้วก็ระหว่างนั้นก็เป็นการเตรียมเพื่อเชิญเจ้าด้วยองค์หุ่นโจว่าจะมาประทับในวันที่9ก็เป็นปิดวัดปิดโรงเจกันเตรียมทำ
1: เป็นการทำเตรียมพิธีกรรม
0: ใช่ครับเตรียมพร้อม
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวต้องถามทั้งสองโรงเจก่อนเดี๋ยวถามคุณชูสิทธิ์ก่อนเลยแล้วกันว่าการเตรียมความพร้อมของโรงเจเม่งหนีเจตัวของเรามีการเตรียมอะไรบ้างคะ
2: ครับก่อนอื่นผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับเจอิ้วนะครับที่อยากจะเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการรับใช้องค์หุ่นโจนะครับเพราะปีนี้ของผม2โรงเจจะหมดวาระการทำงาน3ปีนะครับ3ปีแล้วก็ขอเชิญชวนเจอิ้วนะครับที่มีความศรัทธาองค์หุ่นโจได้เข้ามาให้องค์หุ่นโจได้รับเรื่องงานสืบสานประเพณีในเทศกาลถือศีลกินเจทั้ง2โรงเจนะครับของเราก็ปีที่40แล้วนะครับ
1: ต่อเนื่องกันมายาวนานสำหรับบ้วนแห่งเจตัวเราเตรียมความพร้อมอะไรบ้าง
0: ก็ต้องบอกว่าเราเป็นโรงเจใหญ่ของจังหวัดธัญบุรีนะแล้วก็มีผู้สนับสนุนที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีเช่นอบจ.จันทบุรีการเมืองนะครับนายกต่อที่เทศบาลจันทนิมิตเพราะฉะนั้นใช้หลายภาคส่วนในการทำความสะอาดเทศบาลทั้งสองเทศบาลก็จะส่งรถมาแล้วช่วยทำความสะอาดจัดดอกมาตรการที่ป้องกันในโรคระบาดด้วยครับทั้งสองโรงเจจะใช้ในการรับประทานเป็นบุฟเฟ่หรืออาหารจานเดียว
1: ก็คือหมายถึงทำเอาไว้เลยหรือว่าปกติเราจะเห็นเป็นหม้อๆใช่ไหม
0: ใช่ทำแล้วก็ตักเป็นที่ๆครับเหมือนข้าวแกงเลยครับเหมือนร้านข้าวแกงว่าของใครของท่าน
1: ของใ
0: ครของ
1: มันเลย
0: ใช่ครับแล้วก็รับประทานโดยที่ไม่ได้มีส่วนกลางที่ลอยตักนะครับ
1: แบบเมื่อก่อนบางทีเราจะเห็นว่าเวลามาร่วมทานโรงเจด้วยกันเนี่ยอาหารคือเยอะอยู่แล้ว
0: ใช่ครับคืนก็ยังมีเวียนเทียนนะครับตามทุกวันเลยครับตึกวัน
1: ค่ะคราวนี้เราอยากรู้ในเรื่องของหัวใจของการกินเจดีกว่านะคะเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแหละนะคะว่าถึงเทศกาลกินเจงดเนื้อสัตว์นะเรามาทำบุญกินเจกันอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะหัวใจหลักสำคัญของการที่คนคนนึงจะต้องเข้ามาถือศีลกินเจอ่ะค่ะมีหลักปฏิบัติยังไงแล้วหัวใจสำคัญที่จะอยู่ในช่วงของประมาณ10วันไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ตรงนี้คืออะไรบ้าง
0: ก็หัวใจสำคัญนะครับของการกินเจจะมาจาก2คำครับงานถือศีลและกินเจเพราะนั้นคนที่เป็นคณะกรรมการนะครับที่ถือศีลนะเราถือศีลหมดเลยเกือบถือศีล8ได้ซ้ำไปนะครับคือทุกอย่างเลิกยุ่งหมดแล้วก็สิ่งที่เจอิ๊วต้องระวังมากๆคือคำพูดคำพูดนะครับว่าคนที่มากินเจครับบางทีลืมตัวไปพูดอะไรที่คนอื่นไม่สบายที่เราทำมา3ปีเนี่ยเรารู้เลยว่าเรื่องคำพูดเหลืองการระงับคำต่างๆเนี่ยครับในการถือศีลกินเจเนี่ยมาทำบุญและให้ได้ความสบายใจกลับไปมากินเจก็เหมือนกันครับเจปีนี้ก็เลยพยายามทำให้ง่ายที่สุดนะเพราะว่าทุกคนนะครับคาดหวังครับว่าจะต้องมากินเจต้องอร่อยต้องหนูนี้คืออร่อยเหมือนเดิมครับแต่ประหยัดมากขึ้นเพราะว่า

0: ข้าวยากหมากแพงหรือการเกิดอุทกภัยหรืออะไรต่างๆเนี่ยฮ่องเต้จะต้องอาบน้ำอย่างน้อยสุดเป็นเรื่องของความสบายใจเราสามารถล้างทุกอย่างได้ใน10วันครับเราก็อิ่มบุญอิ่มใจแล้วก็หลายๆมาบริจาคให้องค์อุจโจ้ด้วยแล้วอุจโจ้ก็ประทานอาหารให้คณะกรรมการเนี่ยทำเลี้ยงนะครับเพราะว่า10วันเนี่ยการกินเจในจังหวัดจันทบุรีเนี่ยทั้งสองโรงเจคือฟรีตลอดไม่เขาเรียกอะไรไม่ถูกปากด้านหน้าก็ยังมีร้านอาหารเจนะครับที่สามารถ
1: ครับ
2: ก็ทางแม่หญิงของเราก็ได้เตรียมงานแล้วก็ทางเหมือนมันก็รูปแบบก็คล้ายๆกับที่ทางโรงเจบ้วนเทงนะครับแต่ก็ถ้าเทศกาลถือศีลเจนี้มันเป็นการให้การถือศีลคือเราไม่ฆ่าสัตว์เราไม่ทานเนื้อสัตว์เป็นการถือศีลที่ว่านั่นเราคืออย่างน้อยๆ10วันนี้เราไม่ทานเนื้อสัตว์นี่หมื่นชีวิตรอดตายนะครับ
1: ค่ะปกติแล้วการทานเจใช่ไหมแค่อย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะทำให้ถูกต้องเนาะทานยังไงบ้างคะ
0: ส่วนใหญ่ก็คือมังสวิรัตก็คือมังสแปลว่าเนื้อนะครับวิรัตก็คือไม่กินไม่กินเนื้อสัตว์แต่ไข่เขาทานได้ถูกไหมครับอะไรหลายๆอย่างที่ทานได้ที่เป็นโปรตีนแต่กินเจนะฮะเรางดเว้นชีวิตเลยอะไรที่เป็นชีวิตต่อชีวิตเลือดต่อเลือดอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะงดเลยที่เป็นชีวิตยกเว้นบางอย่างแต่ไม่ต้องไปจำที่ยกเว้นครับเพราะว่ามีหลายๆอย่างบอกว่าหอยนางรมกินได้อะไรเงี้ย
1: เ
0: พราะว
1: ่าไม่ต้องไปดูเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ต้องไปคิด
1: ก็คืองดสัตว์ไปเลย
0: งดเนื้อสัตว์ไปเลยแล้วก็ไปเน้นพวกโปรตีนจากพืช
1: เพราะฉะนั้น
0: เป็นโภชนาการด้วย
1: ไข่บายโปรดักต์ต่างๆที่มันมาจากตัวสัตว์ไข
0: ่
1: อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ไข่นมชีสอย่างเงี้ยเนย
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะว่าคือนมก็มาจากเลือดครับก็เลยบอกว่าถ้าเป็นกินเจนะครับและพวกนี้ทั้งหมดเลยแล้วจริงๆเป็นการบังคับตัวเองด้วยครับว่าจะอยู่ในศีลและอยู่ในเจได้นานขนาดไหนนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือ10วันเท่านั้นเองครับ
2: ครับผมก็อยากเสริมเรื่องผักบางชนิดก็ทานไม่ได้นะครับ
1: ค
2: ือพวก
0: กุ้ยช่าย
2: กุ้ยช่าย
0: ครับผักที่กลิ่นแรงครับ
2: การบอกว่าผักที่มีกลิ่นแรง
0: ครับ
1: อันนี้มีการแยกประเภทไหมคะอย่างเช่นเมื่อกี้มีกล้วยช่ายละ
2: ผักชี
1: ผักชีต้นหอมอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: ผักชีต้นหอม
0: พอดีในผักชีต้นหอมเนี่ยไม่ค่อยมีที่เมืองจีน
1: เราหลอกกันเลยได้
0: บางอย่างได
1: ้
0: ต้องแบบอย่างนี้แต่ว่าผักที่กินแรงอะครับจริงๆมันส่งผลต่อร่างกายจริงๆแล้วเรานักวิทยาศาสตร์ด้วยครับว่าอะไรที่เผ็ดเกินไปกินแรงเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยครับร่างกาย10วันเนี่ยได้พักก็คือเป็นอาหารอ่
1: อ
0: นเป็นอาหารที่ทานง่ายย่อยง่ายแล้วก็สามารถมีกันด้วยครับ10วัน
1: นะคะคราวนี้การทานเจอะค่ะอย่างที่บอกว่าการทานก็มีหลักปฏิบัติในการเลือกอาหารอย่างเมื่อกี้เนาะเราคุยอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้คราวนี้ค่ะก็จะมีอีกกลุ่มนึงที่เรากำลังมองว่าคนที่เขาทานเจเขาทานมาตลอดแล้วก็ปฏิบัติสืบเนื่องมาเป็นแบบหลายๆ10ปีแต่อีกหนึ่งกลุ่มค่ะที่เป็นเหมือนเพื่อนทานลองทานบ้างอย่างเงี้ยค่ะเรามีวิธีการในการที่เราดูแลหรือว่าให้คำแนะนำปฏิบัติอย่างไรเพราะเรารู้ว่าการทานเจเนี่ยคือเป็นการละชีวิตเนาะอย่างน้อยก็คือเขาบอกว่าได้บุญกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้กลุ่มที่แบบอยากลองทานหรือว่าเพิ่งจะเริ่มอย่างเงี้ยค่ะเขาหันมาสนใจในเรื่องของการสืบประเพณีตรงนี้ต่อไป
0: ครับก็โดยการเลือกอาหารที่มีธงเจก่อนนะครับแล้วว่าสุดท้ายเองคนที่ทำนะครับก็เป็นคนที่รู้แล้วเราก็ศึกษาไปเรื่อยๆครับแล้วก็ชอบอะไรทานอย่างนั้นเลยเพราะมีให้เลือกหลายอย่างมากแล้วก็พยายามก็คือเลี่ยงบางอย่างที่เราบอกว่าไม่ว่าเจหรือไม่เจครับอาหารที่เป็นเรียกเหมือนจังครับก็คืออาหารที่ค่อนข้างมีน้ำมันเยอะอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพ
0: ครับแล้วก็เสร็จแล้วไปกับคนกินเจครับคือง่ายที่สุดเลยค่ะเพื่อนที่กินเจไปโรงเจแล้วไปดูอาหารในโรงเจว่าเป็นยังไงหรือว่าข้างหน้าครับเพราะว่าคณะกรรมการทั้งสองโรงเจนะครับร้านอาหารที่อยู่หน้าโรงเจครับเรามีหน้าที่ไปดูด้วยซ้ำไปเช่นน้ำชงหลายๆคนตกเรื่องนี้ครับน้ำชงที่เป็นชาเย็นกาแฟเย
1: ็น
0: กินได้ครับเพราะเขาใช้นมเจเราต้องไปดูด้วยว่าเขาใช้นมเจ
1: นมเจคือ
0: นมเจก็คือตัวน้ำตาลผสมกับไอตัวไขมันที่มาจากพืชแต่บางอย่างเนี่ยเขาเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องไปดูครับเพราะว่า

0: มันจะมีนมที่เป็นนมเจแล้วก็มีนมที่มาจากสัตว
1: ์
0: บางทีเรื่องแค่นี้ครับเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีแบบถ้าไม่ไปดูแต่ก็ต้องมาดูให้ครับถ้าอยู่ข้างหน้าโรงเจที่เป็นร้านขายร้านค้าเนี่ยเราจะเดินตรวจ
1: แล้วก็เดินขอได้ว่าถูกต้องแน่นอน
0: ใช่ครับเราประชุม
1: ไม่หลุด
0: ครับไม่ต้องกลัวว่าจะเจแตกเพราะว่าถ้าเจแตกเราแตกด้วย
1: ซึ่ง
0: เราใกล้ๆกับการถวายทุกอย่างนะครับเราก็จะดูแลเลยส่วนของหน้าโรงเจที่เป็นร้านอาหารเจด้วยครับคือไปที่แหล่งที่เขาทานเจส่วนใหญ่ได้แน่นอนครับไม่หลุดแน
1: ่คราวนี้ถ้าในบางปีอย่างเงี้ยอย่างปีนี้ค่ะบอกอาหารแพงบางบ้านที่ไม่มีโอกาสอาจจะแบบไม่ได้มาซื้อหาหรือว่ามาทานที่โรงเจไม่สะดวกที่จะเดินทางมานะคะคือการปรุงอาหารบางทีก็อาจจะค่อนข้างยากมีวิธีไหมคะในการรับประทานอาหารเจหรือว่าการที่หลักปฏิบัติของเราจริงๆที่ทำให้ยังไม่หลุดกับช่วงเทศกาลกินเจอะค่ะ
2: หมายถึง
1: ในเรื่องของอาหารทำทานที่บ้านใช่หรือว่าในเรื่องของการปฏิบัติตัวอย่าง
2: น
1: ี้ค่ะ
2: ปฏิบัติตัวครับทางโรงเจของเราก็มีโรงทานอยู่นะครับเพื่อที่ให้เจอายุที่ว่าไม่สามารถปรุงอาหารหรืออะไรที่บ้านได้สะดวกก็เราก็มาทานที่โรงเจของเราได้นะครับเราจัดให้ทานแบบบุฟเฟ่นะครับ
0: แล้วก็ต้องบอกว่าถ้ามาไม่ได้จริงๆเอาเมนูง่ายๆครับเช่นผัดผักบุ้งใช้ซีอิ๊วขาว
1: แพงเนี่ยเมื่อกี้บอกแพง
0: ถ้าไม่ซื้อเยอะไม่แพงไม่ได้แพงกว่าเนื้อสัตว
1: ์
0: ต้องบอกอย่างนี้ครับแล้วก็ถ้าผักบุ้งแพงหัวไชเท้าได้ครับ
1: ต้มฟัก
0: ได้ต้มจืดได้ต้มจับฉ่ายอันนี้ต้มจับฉ่ายง่ายมากคือพยายามเลี่ยงน้ำปลาเป็นซีอิ๊วขาวและทานให้ง่ายที่สุดและรสไม่ต้องเข้มมากแล้วก็ทานกับข้าว
1: เต้าหู้ไข่ก็คือมีโปรดักต์เป็นจากไข
0: ่ใช่คร
1: ับ อ่านฉลากนิด
0: จากที่เป็นโปรตีนเลยครับแล้วก็ถั่วต่างๆครับได้หมด
1: นะคะคราวนี้ถามนิดนึงในเรื่องของกิจกรรมดีกว่านะคะกิจกรรมเนี่ยคือในแต่ช่วงเทศกาลกินเจที่หลายคนก็ตั้งตารอนะคะปีนี้มีอะไรบ้าง
0: นะครับขึ้นตะเกียงในวันที่6นะครับวันที่6ตุลาคมเนี่ยขึ้นตะเกียงก็คือเหล่าเจอิ้วแล้วก็สาธุชนแล้วก็คณะกรรมการครับจะไปร่วมกันขึ้นตะเกียงฟ้าดิน
1: ครับ
0: แล้ววันที่ใหญ่มากๆที่ชวนทุกคนมาไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าหรือหน่วยงานราชการต่างๆนะครับนายกต่างๆที่มาคือวันที่9นะครับวันที่9ตอนเที่ยงครับ
1: ที่
0: จะแห่เที่ยงตรงครับจะแห่ขบวนไปรับเจ้านะครับต้องบอกว่าบริเวณที่เราใช้รับเจ้าคือศาลพระโพธิสัตว์กวนอิมครับที่บ้วนแห่งเจตัวเนี่ยรับมาทั้งหมด139ปีแล้วที่แม่งหีเจตัวรับมาทั้งหมด40ปีแล้วรับที่จุดเดิมคือศาลพระโพธิสัตว์กวนอิมที่อยู่ริมน้ำจันทบูรณ
1: ์
0: นะครับก็แห่ไปจากบ้วนแห่งเจตัวไปรับที่แม่งหีเจตัวแล้วก็เดินไปด้วยกัน
1: อ๋อเป็นขบวนยาว
0: เป็นขบวนยาวเลยครับปิดเมืองเลยครับในวันที่9
1: นะครับตอนเที่ยง
0: แต่ใช้เวลาไม่นานครับประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองแล้วก็แยกทั้งสองโรงเจไปทำกิจกรรมไปทำทุกอย่างเลยครับที่เหลือทั้งหมดนะครับก็ไล่ตั้งแต่วันที่9ไปเลยนะครับแล้ววันที่ใหญ่อีกวันนึงครับคือวันที
2: ่ลอยกระทง
0: วันลอยกระทงครับวันลอยกระทงนี่วันที่แบบนึงนะฮะ
1: วันที่
0: 16ครับวันที่16เนี่ยก็กลางคืนครับเราจะไปเชิญตัววิญญาณนะครับ36จำพวกที่ท่าวัดจันทนารามวันนั้นก็จะเป็นวันที่เจอิ๋วไปเชิญด้วยกันนะครับประมาณเวลาประมาณ1ทุ่ม
1: เราเรียกว่าเป็นลอยกระทงเหรอคะ
2: ลอยกระทง
0: ไม่เหมือนลอยกระทงของศาสนาพุทธคือลอยกระทงเนี่ยเราจะขอบคุณพระแม่คงคาเพื่อลอยไปแต่อันนี้คือการลอยเป็นสายไปเพื่อให้วิญญาณ36จำพวกใน12จำพวกบนน้ำอากาศแล้วก็ในดิน12จำพวก32จำพวก36จำพวกเนี่ยมาที่โรงเจเพื่อรับส่วนบุญ
1: ค่ะ
0: นะครับอันนั้นหลักเรือเราไปลอยเรียกมาครับวันนั้นก็จะเป็นวันที่เจ้าเจอิ๊วไปลอยกระทงด้วยกันนะครับแล้วก็แห่เชิญเนี่ยนะครับตักน้ำมาจากแม่น้ำจันทบุรีนะครับแล้วก็เอาไปทำงานซิโกก็คืองานทิ้งกระจาดในวันถัดไปนะครับเพราะวันที่16เนี่ยเป็นการลอยกระทงวัน17เป็นวันซิโกก็คือคือทำทิ้งกระจาดนะครับทางทิ้งกระจาดในงานกินเจ
1: ค
0: ือหลักการของการกินเจก็คือเราทำบุญมาแล้วครับใกล้ๆวันสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องแผ่ส่วนบุญนะครับก็เป็นหลักการนี้
1: เป็นลอยลอยลอยโคมเหมือนลอยโคมลอย
0: แล้วก็วันสุดท้ายวันที่18ครับวันส่งเจ้านะครับส่งเจ้าเนี่ย5ทุ่มนะครับ
2: ประมาณ5ทุ่ม
0: เที่ยงคืน
2: เที่ยงคืนไปแล้ว
0: แห่กันเต็มเมืองเลยครับเหมือนมีงานอีกงานนึงนะครับ
1: แห่เหมือนวันแรกไหมคะเหมือนวัน
0: เหมือนกันเลยครับนางสองลงเจมาด้วยกัน
1: ค
0: ือแม่งหนีจะเชิญเจ้ามาบนเท

0: รอรับแล้วก็ไปที่ริมน้ำเหมือนกันไปที
1: ่
0: ริ มน
1: ้
0: ำ
1: วัดพั
0: ฒนารามส่งท่านกลับทางน้ำท่านมาทางอากาศกับทางน้ำนะครับเป็นอย่างนี้ทุกปีครับแต่เป็นพิธีที่ใหญ่แล้วก
1: ็
0: ทุกคนกลางคืนก็เฮ้ยทำไม5ทุ่มเที่ยงคืนเขายังไม่นอนกันอีกเสร็จเกือบตีสองนะครับของวันที่18
1: ประชาชนสามารถรอดูได
0: ้วันนี้แหละครับที่เราจะชวนกันไปเพราะว่าถือว่าเป็นรับพรครับตอนที่ท่านเสด็จลงน้ำเรียบร้อยครับน้ำทั้งจันทบุรีเป็นน้ำมนต์หลายๆท่านจะไปตักน้ำนั่นนะครับเอาไปไว้ที่บ้านเอาไปพรมบ้านพรมรถนะครับถือว่าเป็นสิริมงคลสูงสุดเลยครับเพราะเจ้าเสด็จแล้วแล้วเสด็จครบทุกพระองค์ด้วยซ้ำไปแล้วก็อยู่ในงานกินเจที่ทุกคนที่ไปทำบุญทุกวันได้อธิษฐานได้อะไรทำสิ่งดีๆร่วมกันวันคืนที่18เช้าวันที่19นะครับก็เป็นวันที่ทุกคนไปแห่ส่งเจ้าด้วยกันแล้วก็เอาน้ำมนต์กลับบ้านเพราะว่าแม่น้ำจันทบุรีทั้งสายเป็นน้ำมนต์เลยครับผม
2: ตักน้ำเอาไว้มาใช้มาล้างเนื้อล้างตัวเราได้เลย
1: อาบน้ำได้มีแบบทานได
0: ้ทานเอาไปกองเอาไปต้มซะหน่อย
1: ต้มมาหน่อย
0: เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ครับ
1: เป็นแนวความเชื่อด้วยเนาะว่าสามารถที่จะทำได้แหละแต่ว่าในความปลอดภัยด้วย
0: ใช่ครับ
1: นะคะคราวนี้ค่ะการที่เราอยู่ในวงการของการกินเจแบบนี้นะคะก็คือถ้าดูรวมๆแล้วก็น่าจะ 30-40 ปีกันขึ้นไปอย่างเงี้ยนะคะทานเจกันมาตั้งแต่เด็กๆนะคะอยากจะทราบในมุมมองถามคุณชูสิทธิ์ก่อนว่าเด็กรุ่นใหม่ในปัจจุบันนี้กับประเพณีการทานเจกับคนรุ่นก่อนๆมีการเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นไหมคะ
2: ก็มันก็มีการเปลี่ยนแปลงบ้างครับเพราะเด็กรุ่นใหม่เขาอาจจะยังไม่มีความศรัทธาในเรื่องนี้แล้วก็ไม่มีความเชื่อนั้นผมก็อยากจะเชิญชวนพวกเยาวชนรุ่นใหม่ๆนะครับให้เข้ามาร่วมในเทศกาลถือศีลกินเจดูเพราะว่ามันเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลของตัวเราสร้างบารมีของตัวเราเองด้วยคือใครทำใครได้ของแบบนี้นะครับ
1: ค
2: ือถ้าเราทำเราก็ได้พวกอากงอาม่าเราที่ทำมาจากสมัยโบราณสมัยก่อนนะคือเขาทำแล้วเขาก็ได้เขาก็บอกสืบต่อกันประเพณีกันสืบมาครับ
1: ในมุมมองของคุณกานนท์
0: พอดีผมเป็นเด็กรุ่นใหม่ต้องบอกว่าเด็กรุ่นใหม่คือพอดีเราทำงานร่วมกับศาลเจ้าที่บอกว่าเป็นศาลเจ้าที่ตลาดล่างศาลเจ้าสระบาปศาลพระโพธิสัตว์กลอิมศาลเจ้าตัวเราเอี้ยนะครับเป็นเด็กรุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับเป็นเด็กรุ่นที่บอกว่า20-30-40ไม่เกิน40ที่เป็นประธานศาลเจ้ากันก็ทุกคนก็ทานเจเพราะกลายเป็นเรื่องความเชื่อได้ครับว่าพอเขาทำเสร็จแล้วร้อยเขาขออะไรก็ได้ในอย่างที่เขาทำนะครับเขาถือสิ่งกินเจมาเนี่ยและอีกอันนึงก็เวลาเขามาเขาไม่ได้มาคนเดียวครับเขาชวนครอบครัวเขามาด้วยชวนภรรยาด้วยชวนลูกมาด้วยและทุกอย่างที่เจอเทียบกันครับถ้าเจอที่วัดกับเจอที่อื่นเจอในวัดเจอแต่คนมีบุญอยู่ละแล้วก็เป็นสังคมที่ดีครับพอมาได้มาก็มีการช่วยเหลือเกื้อกูลครับการเข้าวัดเข้าโรงเจครับจริงๆมีแต่เรื่องที่ดีนะครับคนรุ่นใหม่ก็เริ่มเปรียบเทียบแล้วครับเพราะว่าเข้าโรงเจกับไปนอนบ้านหลับสนิทเข้าที่อื่นตอนเช้ายังไม่ได้นอนเลยบางทีแท้งด้วยก็ชวนกันมาครับลองมาเปลี่ยนสถานที่
1: เหมือนมาร่วมกิจกรรมบางคนอาจจะเสนอตัวเป็นหนึ่งในทีมงานหรืออะไรอย่างนี้กันได
0: ้อันนี้ก็ยังประชาสัมพันธ์ครับใครที่อยากเป็นคณะกรรมการลงเจเนี่ยครับที่บ้วนแห่งเจตัวเนี่ยครับมีคณะกรรมการทั้งหมด8คนเป็นคณะกรรมการบริหารที่แม่งหีเจตัวมี14ท่านเป็นคณะกรรมการบริหารแล้วก็มีเลขเท่านั้นครับกันมาช่วยตักข้าวมาช่วยเสิร์ฟน้ำมาช่วยทำความสะอาด
1: ถึงเวลาใช่ครับ
0: มาต
1: ั้
0: งแต่เช้าเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วตั้งแต่7โมงเช้านะครับถึงทุกอย่างเลยครับดูเรื่องความปลอดภัยดูเรื่องการอำนวยความสะดวกทุกอย่าง
1: ก็คือเป็นสีสันของจังหวัดด้วยนิดนึงเรื่องของเศรษฐกิจ
0: ใช่ครับ
1: ในช่วงเทศกาลกินเจคือคืนนี้ขนาดไหนเอ่ย
0: ต้องบอกว่ารถติดนะครับต้องบอกว่าลงมาจากไปสนีจันทานีนะเราเรียกตรงนั้นนะยาวไปถึงหน้าตังเองสว่างกตัญญูถึงแยกตังเองรถจะติดและตรงนั้นน่ะจะทำเป็นวันเวย์นะวันนั้นนะครับแล้วก็มีการติดประดับไฟตอนนี้ประดับตัวป้ายและป้ายโฆษณาว่าทานถือศีลกินเจมีตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็คือคืนมากครับ
1: คือคืนมากนะคะคราวนี้สุดท้ายนะคะเดี๋ยวถามทั้งสองท่านเลยคือถ้ามองไปข้างหน้าอีก10ปีข้างหน้าเลยนะคะในเรื่องของการถือศีลกินเจเทศกาลนี้อยากจะให้เด็กๆอะค่ะเขาอนุรักษ์หรือว่าเขาคง
0: 10ปีต่อไปเราสามารถเลือกได้ครับว่าตอนนี้ปีนี้เราลองมาลองกินเจครั้งหนึ่งก่อนลองมาทำกิจกรรมลองมาบริการคนอื่นม
1: ี
0: คนแก่ผู้สูงอายุอะไรเงี้ยเรามาลองชวนเขากินเจลองพาบริการเขาแล้วถ้ามันดีปีต่อไปทำไปเรื่อยคนอื่นบอกน้อยลงแต่ผมดูตัวเลขมันไม่แน่น้อยลง

0: ับมันเพิ่มขึ้น
1: และ
0: เพิ่มขึ้นขนาดที่ว่าพอกินเจแล้วบางคนเอาไปทำที่บ้านตัวเองไปทำที่แถวๆบ้านตัวเองแล้วชวนคนอื่นกินต้องบอกว่ามีหลายๆคนครับที่เปลี่ยนจากการมากินเจแล้วก็ชีวิตเปลี่ยน
1: อ
0: ะเพราะว่าบางอย่างได้พักได้พักร่างกาย
1: นะคะสำหรับบ้วนแห่งเจตัวนะคะเรามีอะไรยังไงบ้างตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ยังไงสุดท้าย
0: ได้ครับก็บ้วนแห่งเจตัวนะครับขึ้นตะเกียงวันที่6นะครับตุลาคมเวลา 9:39 นาทีนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่9ครับเราแห่ไปรับเจ้าด้วยกันตอนเที่ยงนะครับพ่อเม่งอีเจตัวนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่18ยาวเลยครับ10วันเรารับประทานเจกันแล้วก็ส่งเจ้าในวันที่18ตอนคืนนะครับเวลาประมาณเที่ยงคืนถึงตี2นะครับแล้วก็เช้าวันที่19นะครับมีองค์ตัวเราเอี้ยมาเสด็จประทับที่บ้วนแห่งเจตัวด้วยครับเราสามารถไหว้ชอได้ตรงนั้นตัวเราเอี้ยก็คือองค์เราเปลี่ยนจากเสื้อขาวเป็นเสื้อแดงกราบขอพรท่านไหว้ชอ
2: เป็นการประกาศว่าการถือศีลกินเจจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เรื่องพิธีกรรมต่างๆก็ทำเหมือนกันพร้อมกัน2โรงเจนะครับคือวันที่9เราก็รับเจ้านะครับแล้ววันที่18เราก็มีการส่งองค์ฮุเจ้ากลับคืนสู่สวงสวรรค์นะครับ
1: ค่ะก็2สถานที่นะคะก็มาร่วมกิจกรรมในเรื่องของการถือศีลกินเจหรือว่าการทานลงทานหรือว่าการปฏิบัติได้บุญทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเรื่องของการทานเจค่ะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เรื่องของความเชื่อหรือว่าประเพณีสืบปฏิบัติในเรื่องของการทานเท่านั้นนะคะแต่ว่านี่คือคุณค่าที่ทางบรรพบุรุษนะคะก็สั่งสมมาแล้วก็มอบส่งต่อนะคะไปถึงคุณค่ากับคนรุ่นใหม่ในช่วงเทศกาลกินเจของทุกๆปีค่ะวันนี้นะคะขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะคะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะคะแล้วก็หมดเวลาของรายการแล้วค่ะคุณผู้ชมคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

น่ห์ของผืนผ้าไทยไม่ได้อยู่เพียงความสวยงามของลวดลายแต่ยังสะท้อนเรื่องราวของธรรมชาติภูมิปัญญาและหัวใจของคนในชุมชนวันนี้รายการเมืองไทยดีๆจะพาทุกคนไปสัมผัสอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่วิสาหกิจชุมชนค่ายศรีโสธรตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรากลุ่มแม่บ้านผู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายแฮนด์เมดโดยเทคนิคอีโคพรินท์การนำลวดลายจากใบไม้และดอกไม้ธรรมชาติมาถ่ายทอดลงบนผืนผ้าลดการใช้สารเคมีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าสร้างรายได้และต่อยอดเศรษฐกิจชุมชนภายใต้แนวทางผ้าไทยใส่

0: ให้สนุกที่ส่งเสริมให้ผ้าไทยร่วมสมัยเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้นไปติดตามเรื่องราวของความตั้งใจความคิดสร้างสรรค์และพลังของคนในชุมชนกับวิสารายการเมืองไทยดีๆกันครับ
1: จุดเริ่มต้นก็เกิดมาจากหลังโควิดนะคะแล้วกลุ่มเราแม่บ้านส่วนใหญ่จะตกงานกันก็คือแบบว่าจะมีเลิกเหมือนเลิกจ้างแล้วก็มีรายได้น้อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยมานั่งคุยกันว่าจะทำอะไรกันแล้วก็เลยได้ระดมความคิดกันว่าจะทำของกินหรือของใช้หรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จังหวะที่มีทางหน่วยงานของกลุ่มศูนย์พระเทพได้โทรเข้ามาว่าสนใจจะเรียนหรือศึกษาอาชีพอะไรบ้างเราก็เลยได้คุยกันว่าอยากเรียนอะไรแต่กระแสตอนนั้นจะเป็นงานอีโก้ปิ้นซะมากกว่าเราก็เลยลองดูว่างานอีโก้ปิ้นเป็นยังไงเราก็ต้องมาดูว่าต้นทุนจะเป็นยังไงต้นใช้ต้นทุนสูงไหมเราทำกันง่ายไหมค่ะการเรียนรู้พอหลังจากนั้นก็ทางศูนย์ก็ได้ส่งครูอาจารย์มาสอนที่กลุ่มนี่แหละค่ะสอนในระยะหนึ่งแล้วก็พอได้เสร็จแล้วเราก็เลยตกผลึกว่าลองทำดูแล้วก็ลองออกสู่ตลาดครั้งแรกก็มีสมาชิกประมาณ15คนค่ะแล้วก็แต่ณปัจจุบันนี้ก็ได้แยกย้ายกันไปบ้างเพราะว่าพ่อบ้านหรือว่าทางสามีได้เกษียณไปก็เหลือประมาณ7คนแล้วก็บทบาทของสมาชิกในกลุ่มก็จะเป็นแยกเป็นงานเอกสารงานการตลาดแล้วก็งานด้านการผลิตค่ะส่วนการผลิตเนี่ยก็จะแบ่งแยกออกเป็นเช่นการหาใบไม้การทำน้ำยาเขาเรียกน้ำยาล็อกสีสารตั้งต้นโมเดลอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วิธีการทำวิธีการนึ่งนะคะแล้วก็ตอนแต่กระบวนการทำเราก็มาระดมความคิดกันว่าถ้าทำผ้าหรือทำอะไรอย่างเงี้ยเราจะวางแผนการวางยังไงถึงตลาดจะยอมรับจุดเด่นหรือว่างานที่เราต้องเลือกทำก็คืออย่างงานต้นไม้เนี่ยจุดเด่นของเขาก็จะเป็นการเอาหินมงคลเข้ามาทำดัดลวดเป็นต้นไม้แล้วก็เอาหินมงคลมาร้อยเป็นดอกไม้นะอันนี้ก็คือเขาจะขายความสวยงามแล้วก็ขายงานการถ้าเป็นต้นไม้มงคลเนี่ยเราจะเอางานดัดลวดเข้ามางานดัดลวดแล้วก็การร้อยคือการนำเสนอความสวยงามของธรรมชาตินะคะเช่นเราเรียนแบบของสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาจะดัดลวดหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะมองจินตนาการต้นไม้มาก่อนแล้วเขาก็จะสอนเราว่าดัดลวดต้องเป็นอย่างนี้นะต้องทำแบบนี้มันถึงจะเหมือนจริงแล้วมันจะมีงานพลิ้วเป็นงานเอกลักษณ์ของตัวเขาเองซึ่งคนโบราณหรือว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมองจินตนาการด้วยการมองต้นไม้ค่ะแล้วก็พอเราได้พัฒนาเอาผ้าเข้ามาถามว่าทำไมต้องเป็นเลือกผ้าอีโก้ปิ้นเพราะว่าเราจุดกำเนิดเรามาจากธรรมชาติเราการมองธรรมชาติของเราก่อนค่ะมองจากต้นไม้มงคลเป็นงานธรรมชาติแล้วเราก็เลยเอาธรรมชาติเนี่ยมาลงเขาเรียกอะไรนะสื่อสารแล้วก็เผยแพร่ความงดงามของธรรมชาติเนี่ยให้ออกมาบนผืนผ้าค่ะเป็นการวางเป็นการเรียงเป็นการเอาธรรมชาติมาเผยแพร่ให้อยู่ในผืนผ้าให้ได้มากที่สุดตอบโจทย์มากเพราะว่าเราทำตอนไหนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพรีออเดอร์ไม่ว่าจะเป็นมานานแล้วแต่งานอีโก้ปิ้นเนี่ยช่วงนี้สมัยนี้นะคะเป็นงานที่ว่ากลุ่มอื่นเขาก็ทำไปเราก็เลยเริ่มเอางานผ้าเนี่ยมาผลิตเป็นกระเป๋าบ้างเป็นเสื้อบ้างเป็นแก้วโลงแก้วเป็นโลหะบ้างเป็นโลงแก้วเซรามิกบ้างและณปัจจุบันของเราเนี่ยก็อยากจะทำงานผ้าก็ได้มีโอกาสให้นำงานผ้าเป็นการทำพวงมาลัยที่มาจากผ้าสบายหลวงพ่อโสธรค่ะนำเอามาเป็นทำพวงมาลัยแขวนหน้ารถบ้างเป็นพวงมาลัยกรบ้างเป็นงานซูวีเนียร์บ้างซึ่งตรงนี้เราได้สืบสานมาจากการร้อยมาลัยการเย็บปักถักร้อยตรงนี้ค่ะเราสามารถนำเอาภูมิปัญญาของชาวบ้านเนี้ย

0: จากแต่ก่อนเนี้ยกลุ่มเราอ่ะร้อยไม่เป็นร้อยพวงมาลัยไม่เป็นก็ได้สอนได้งานสอนมาจากภูมิปัญญาของคนในละแวกนี้ค่ะ
1: จากความศรัทธาที่มีต่อวัดโสธรวรารามวรวิหารสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แห่งความภาคภูมิใจวิสาหกิจชุมชนค่ายศรีโสธรได้นำผ้าสบายจากวัดหลวงพ่อโสธรที่ประชาชนมาทำบุญเป็นจำนวนมากมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าผ่านความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มแม่บ้านด้วยการแปรรูปเป็นพวงมาลัยผ้าที่มีความประณีตสวยงามและสะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรานอกจากเป็นของที่ระลึกจากความศรัทธาแล้วยังเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสร้างรายได้สร้างอาชีพและส่งต่อเรื่องราวของผ้าไทยจากชุมชนสู่ผู้คนทั่วประเทศ
0: จุดเริ่มต้นจากมาลัยเนื่องจากว่าในวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยมีผ้าสบายที่ใช้ห่มองค์หลวงพ่อเยอะเป็นจำนวนมากต่อวันแล้วสถานที่เก็บไม่เพียงพอก็เลยมีคำถามขึ้นว่าจะเอาอะไรเอาไปสร้างทำผลประโยชน์ให้ทำประโยชน์ให้กับชุมชนอะไรได้บ้างกลุ่มเราก็เลยมานั่งคิดว่าถ้าอย่างเงี้ยมันต้องออกจากวัดก็คือแรงศรัทธาความศรัทธาความนับถือจะทำอะไรที่สามารถเป็นแรงศรัทธาและความนับถือและการบูชาเนี่ยได้บ้างก็เลยมาลิสต์มานั่งคุยกันว่าจะทำอะไรได้บ้างก็มีกระเป๋าก็มีพวงมาลัยแล้วก็มีดอกไม้นู่นนี่นั่นก็สรุปแล้วว่าทำพวงมาลัยดีที่สุดเพราะว่าพวงมาลัยเนี่ยมันได้ภูมิปัญญาจากชาวบ้านด้วยว่ากันมาแรกๆเลยจะมีแค่จำนวน2ชิ้นคือต้นไม้มงคลแล้วก็งานอีโก้พิ้นแล้วก็จะมีงานอีโก้พิ้นงานอีโก้พิ้นก็จะเป็นแก้วเยติแล้วก็งานคราฟก็คือแก้วมักค่ะแล้วก็เป็นกระเป๋าจากผ้าอีโก้พิ้นค่ะแล้วก็มีงานสารจากกระจูดการตกแต่งกระจูดค่ะแล้วก็ต้นไม้มงคลเราก็จะแยกออกมาเป็นจากลูกปัดนำเข้าจากจีนแล้วก็จากหินมงคลแต่ละชิ้นความแตกต่างความยากง่ายก็จะแตกต่างกันไปถ้าเป็นงานการดัดลวดต้นไม้มงคลเนี่ยความยากของเขาก็คือ1การเลือกรูปแบบของต้นการดีไซน์ถ้าเราทำทรงบอนไซเราจะเอาหินแบบไหนเข้าไปหินตัวไหนใส่เข้าไปแล้วก็เรียนแบบให้ได้มากที่สุดแล้วก็ดูด้วยว่าตู้ต้นไม้มงคลเนี่ยเป็นทรงไหนอันนี้คือยากที่สุดแล้วแล้วก็จะตอบโจทย์กับลูกค้าไหมเพราะว่าความหมายของหินมงคลแต่ละความหมายอ่ะมันไม่เหมือนกันแล้วก็ถ้าเราใส่สีเข้าไปมันจะเข้ากับลวดหรือเข้ากับต้นไม้ไหมอย่างเงี้ยค่ะความยากถ้าเป็นงานอีโก้พิ้นความยากของเขาก็คือการแมทสีเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะคาดหวังได้เลยว่าใบไม้อะไรออกสีอะไรต่อให้เป็นใบเดียวกันชนิดเดียวกันหรือต้นไม้เดียวกันนะออกมาคนละสีแล้วก็แต่ละฤดูกาลเช่นหน้าหนาวหน้าร้อนออกคนละสีเพราะฉะนั้นเวลาการวางใบอ่ะเราคาดหวังไม่ได้เลยถึงได้แบบว่าภูมิใจในงานอีโก้พิ้นเพราะว่างานออกมาสวยทุกตัวแล้วก็สีสันออกมาที่แบบว่าหนึ่งเดียวในโลกจริงๆถ้าการสื่อสารกับคนสมาชิกในกลุ่มนะคะเราต้องนั่งประชุมกันก่อนทำงานค่ะแล้วก็ก่อนทำงานนี่หมายถึงว่าการลงงานเข้าไปประเภทนั้นแล้วก็การแบ่งหน้าที่กันอ่ะทุกคนอ่ะถ้าเราทำงานร่วมกันอ่ะเราเหมือนประมาณว่าให้คนเนี้ยทำอย่างนี้อีกคนนึงทำอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็มานั่งประชุมกันว่าสรุปแล้วว่าเราจะเคาะออกมาแล้วว่าเราจะทำแบบไหนแล้วก็แนวไหนถึงจะดีมันถึงจะได้ตอบโจทย์ว่าเพราะว่าถ้าเราไม่มองการตลาดเลยอ่ะส่วนใหญ่อ่ะเราจะให้ไปดูเหมือนว่ามีสินค้าที่ไหนที่มาขายมหกรรมที่ไหนมาขายเนี่ยก็ไปเจอร้านนี้มานะเขาทำแบบนั้นไหมหรือว่าต้องระดมความคิดกันนะคะถึงได้มาเคาะก่อนว่าจะออกแบบไหนทุกครั้งแต่ละงานอะเราจะต้องประชุมกันก่อนว่าเราจะทำยังไงและจะซื้ออะไรถ้าการควบคุมคุณภาพนะคะเราก็เหมือนใครถนัดอะไร

ใครผลิตอะไรก็ต้องเอามาในที่ประชุมอะค่ะมาเขาเรียกเหมือนมาให้ในที่ประชุมดูว่าจุดอ่อนและจุดแข็งมันเป็นยังไงถ้าจุดแข็งมันผ่านก็โอเคหมายถึงว่าสมมติสมาชิกมี7 คนอย่างเงี้ยต้องลงมติกันเลยว่าเราจะทำอันนี้นะใครเห็นด้วยกี่คนแต่ถ้าเกิดไม่ผ่านต้องไปปรับแก้ตรงไหนแล้วก็ต้องมองถึงประชุมครั้งนี้คือเราจะต้องมองเลยว่าถ้าเราจะผลิตว่าการตอบโจทย์มันจะตอบไหมแล้วก็ราคาเท่าไหร่คิดต้นทุนจะคุ้มไหมกับค่าแรงกับกลุ่มแล้วก็กับผู้บริโภคด้วยการคุยค่ะปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มเราเนี่ยขายที่ไหนวิธีการแก้ของเราก็คือว่าต้องระดมความคิดกันว่าถ้าเป็นของคุณถ้าเป็นของสมาชิกอะสมาชิกจะเอาไปขายที่ไหนแล้วก็มานั่งคุยกันว่าแล้วก็ต้องติดตามสถานการณ์บ้านเมืองด้วยว่าตอนนี้ไปทางแนวไหนดีไปทางออนไลน์ไปทาง TikTok หรือว่าไปทางเน้นขายตามบูธตามอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องดูตลาดด้วยแล้วก็ปัญหาที่ทุกกลุ่มเคยเจอก็คือ1สมาชิกอะไม่ถนัดกับงานที่เขาจะทำวิธีปรับแก้ก็คือว่าลองให้ทุกคนทำดูก่อนทำลุมในชิ้นเดียวก่อนชิ้นที่1แบบที่1เป็นยังไงแล้วถ้าเกิดว่ามีสมาชิกคนนึงที่ถนัดลองดูว่าเขาจะไปต่อได้ไหมแล้วก็มานั่งคุยกันว่าถ้าแบบนี้เราไม่ได้เราจะทำอะไรอีกเราจะต้องแก้ยังไงปัญหาต่อไปก็คือทุนเราจะทำยังไงดีถ้าสมมติว่าในช่วงที่เราขายของไม่ได้เราจะมานั่งแก้ยังไงเอาเวลาที่เราขายไม่ได้มาผลิตก่อนไหมถ้าเทศกาลฤดูที่ขายได้เนี่ยเราก็ถึงค่อยเอาออกไปจำหน่ายอย่างเงี้ยเวลาแก้แล้วก็ปัญหาอีกก็คือการสื่อสารบางทีเนี่ยการออกแบบบางคนเรามอบหมายงานให้เขาทำเนี่ยเขาไม่ถนัดเราก็ต้องไปคุยกับเขาว่าคุณอยากทำอะไรคุณถนัดแบบไหนให้เขาลองทำมาดูก่อนถ้ามันได้ก็ลองถามว่าจะทำไหมต้องถามใจตัวเขาด้วยว่าเขาพอใจไหมที่เขาอยู่จุดนี้แล้วเขาทำได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะวิธีการแก้ง่ายๆคือทุกอย่างต้องมีการคุยบ่อยๆแล้วก็ช่วยกันหาตลาดช่วยกันมองว่าถ้าเป็นเขาเป็นเจ้าของอย่างเงี้ยเขาจะทำยังไงแล้วก็ช่วยกันหาว่าให้เขาออกไปสู่ตลาดข้างนอกอ่ะให้เขาพอเขาไปเห็นอ่ะเขาจะกลับมาเล่าให้เราฟังโดยอัตโนมัติเลยว่าเขาไปเจอแบบนี้มานะกลุ่มเนี้ยทำอย่างเงี้ยแล้วมันดีไหมมันดีหรือมันไม่ดียังไงเราจะทำไหมหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนเราเนี่ยกลุ่มแรกค่ะซึ่งอันเนี้ยปีที่เข้าประกวดเนี่ยไม่มีกลุ่มไหนส่งเข้าประกวดแล้วก็มีกลุ่มเรากลุ่มเดียวแล้วพอเขาไปคัดก็เขาก็เห็นว่าใช่แล้วก็มีของอย่างอื่นส่งงานกระเป๋าผ้าของงานผ้าอีโกปีนะคะเราส่งเข้าของศูนย์ประเทศก็จะได้รางวัลที่2ค่ะก็เป็นการตัดกระเขาเรียกความคิดสร้างสรรค์แล้วก็การตัดเย็บดีเด่นค่ะแล้วก็งานโอท็อปตอนนี้กำลังสินค้าเนี่ยจากคนที่ไม่รู้เลยว่าอ๋อค่ายศรีโสธรมีสินค้าแบบนี้ด้วยหรอพอเขารู้ว่าอ๋อมีด้วยหรอมีแล้วขายมันเหมือนเราทำมาแบบไม่ซ้ำอะค่ะเราจะพยายามระดมความคิดกันว่าจะทำยังไงให้มันแตกออกไปจากคนอื่นจะทำยังไงให้แบบสินค้าตัวนี้เป็นที่รู้จักกันดีในเมื่อพอมีคนรู้จักกันแล้วเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่ามันไปได้แต่ถึงมันจะไม่หวือหวาแต่มันก็ไปได้มันอาจจะวันนี้มันไปทีละก้าวละก้าวต่อไปไม่แน่อาจจะออกสู่ต่างประเทศก็ได้ค่ะความภาคภูมิใจก็ตรงที่ว่าประสบความสำเร็จตรงที่ว่า1มีคนรู้จัก2สมาชิกเขาได้ออกความคิดของเขาได้มีแนวคิดดีๆที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้เราให้กับกลุ่มเราออกไปสู่ตลาดค่ะก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจค่ายศรีโสธรด้วยนะคะของเราเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเราจะมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานคราฟเป็นงานทำมืองานผ้านะคะของเราตอนนี้กำลังเริ่มจะทำพวงกุญแจที่เขาเรียกอะไรกระจุกกระจิกสำหรับวัยเจนแซดก็มีแล้วก็เป็นผู้สูงอายุก็มีเป็นงานสายมูก็มีนะคะก็ขอฝากไว้ให้กับท่านที่อยากจะเอาสินค้าของเราไปเป็นของ

0: วเนียร์หรือของฝากของฝันหรือเป็นอาชีพจะพยายามผลิตอะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆแล้วก็สามารถตอบโจทย์ให้กับตลาดค่ะจับต้องได้คุณภาพดีค่ะแล้วก็เป็นงานง่ายที่พกพาง่ายสะดวกเราจะไม่ค่อยทำชิ้นใหญ่ๆค่ะ
1: อีกหนึ่งพลังสำคัญในการต่อยอดภูมิปัญญาชุมชนคือคนรุ่นใหม่จากทีมฮารูฮาลาที่ไม่ได้มองผ้าไทยเป็นเพียงสินค้าแต่เชื่อว่างานหัตถกรรมท้องถิ่นคือคุณค่าที่ควรได้รับการสืบสานด้วยการผสานความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบเข้ากับฝีมือของช่างในชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรานำอัตลักษณ์ท้องถิ่นทั้งลายผ้าพระราชทานและแรงบันดาลใจจากมะม่วงขายตึกผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยเพื่อยกระดับสินค้าชุมชนสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่และทำให้งานฝีมือไทยยังคงมีชีวิตเติบโตอย่างยั่งยืนและส่งต่อคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่น
2: เริ่มจากเราเข้าในส่วนของกลุ่มเป็นสมาชิกโอท็อปของจังหวัดนะครับเราก็ทำให้เราได้รู้จักแม่ๆหรือผู้ประกอบการในชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรามากขึ้นทำให้เราเห็นถึงศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มโอท็อปหลายๆกลุ่มครับว่าเขามีศักยภาพในเรื่องของงานฝีมืองานหัตถศิลป์หัตถกรรมเนี่ยครับเราก็เลยมองว่าเอ๊ะมันมองว่าเราควรจะไปร่วมเขาร่วมกับเขาครับเพื่อพัฒนาโปรดักต์ให้เขาสามารถได้มีชีวิตที่ยั่งยืนมากขึ้นจากที่เขาจำหน่ายขายแค่แบบในพื้นที่ของจังหวัดเราเนาะแต่เรามองว่าเราก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถผลักดันเขาแล้วก็มีโอกาสมอบโอกาสให้เขาว่าให้เขาได้นำสินค้าสู่ worldwide สู่ทั่วประเทศแล้วก็ออกนอกประเทศได้ครับ
3: จากที่เราเห็นความสามารถแล้วก็ความพิถีพิถันวิถีชีวิตแล้วก็งานหัตถกรรมหัตถศิลป์ที่มันจะเป็นงานอัตลักษณ์อานเอกลักษณ์ของไทยเนี่ยนะครับเรามองว่ามันมีความงดงามแล้วก็เราอยากรักษางานเนี่ยไว้ให้คงอยู่เราจึงได้แบบออกแบบลวดลายหรือว่าเข้าไปช่วยพัฒนาในกลุ่มของชุมชนนะครับเพื่อต่อยอดให้สินค้าเนี่ยได้ไปแสดงสู่สายตาของต่างชาติและของคนในจังหวัดอื่นๆนะครับในส่วนของลายผ้าลายเนี่ยครับเป็นลายของที่ขึ้นชื่อว่าลายประกงแมงโก้ครับเป็นลายอัตลักษณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งจะมีโบสถ์วัดหลวงพ่อโสธรแล้วก็จะมีเป็นแม่น้ำบางประกงไหลผ่านสวนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองอันนี้ก็คือจะเป็นลายที่บอกว่าเรื่องราววิถีชีวิตของจังหวัดฉะเชิงเทราทีเนี้ยลายเนี้ยเราได้เข้าไปประกวดในส่วนของ EC Select Best Service ในปีนี้นะครับแล้วก็ได้รับรางวัลมา2ดาวซึ่ง2ดาวเนี่ยคือเป็นเต็มคือ3ดาวเราได้มา2ดาวฉะนั้นก็คือลายเนี้ยจะได้เป็น Best Service ในของปีนี้แล้วก็ทาง EC เขาก็ให้เป็นมาตรฐานของเขามาแล้วก็เอาไปพัฒนาเพื่อให้กับชุมชนทำเป็นสินค้าอื่นๆได้ครับ
2: ในฐานะที่เราคอยดูแลหลังบ้านนะครับทุกระบบนะครับเราก็เริ่มตั้งแต่กระบวนการคิดก่อนเลยว่าเมื่อนักดีไซน์ครับนักออกแบบมาเสร็จแล้วในแต่ละคอลเลคชันเนี่ยเราก็ต้องมาบรีฟทำความเข้าใจกันว่าคอลเลคชันนี้ได้แรงบันดาลใจมายังไงแล้วก็เราก็จะมาวางแผนตามสเต็ปตามระบบว่าเราจะสื่อสารทำคอนเทนต์หรือทำแคปชั่นหรือทำเรื่องราวเนี่ยของคอลเลคชันนี้เป็นทิศทางไหนให้ตอบโจทย์กับลูกค้าในปัจจุบันนะครับสำหรับพอเราได้ในเรื่องของข้อมูลรายละเอียดของจากฝ่ายออกแบบแล้วครับดีไซน์เราก็มารวมตัวกันในเรื่องของการคิดสคริปต์การเล่าเรื่องการทำสื่อแล้วก็หลังบ้านหลายๆอย่างเลยแล้วก็นอกจากระบบหลังบ้านในเรื่องของการทำสื่อคอนเทนต์แล้วครับ
3: เป็นขับศัพท์แสลงมาจากคำว่าหรูหราจริงๆก็คือมันเป็นคำว่าหรูหราหรือแบบว่าจดจำมันจดจำได้ง่ายเพราะฉะนั้นเวลาเราไปไหนหรือว่าไปตั้งบูธที่ไหนขายที่ก็เราก็ออกแบบต่อยอดผลิตภัณฑ์จากวิถีชีวิตที่เราอ้างเพจ Facebook IG แล้วก็เว็บไซต์แล้วก็จะมีป๊อปอัพที่พลัก
2: ก็อยากจะบอกกับทุกคนนะครับว่าสินค้าที่เป็นงานฝีมือจะมีคุณค่าแล้วก็มีในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของ

0: ในเรื่องของตรงนี้ครับอยากให้พี่น้องคนไทยทุกคนนะครับคือคนไทยแบบ 100% เพราะว่าสินค้าพวกนี้ครับสิ่งที่เราตั้งใจทำเราไม่ได้ตั้งใจสนับสนุนสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนให้เขามีรายได้อย่างยั่งยืนและอีกทางก็ยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับกลุ่มชุมชนที่เขามีศักยภาพมีฝีมือเนี่ยได้ถ่ายทอดในเรื่องของงานฝีมือศักยภาพเขามาได้อย่างเต็มที่แล้วเราก็มองว่าเราก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถทำให้ชุมชนเติบโตได้ครับ
1: อุปสรรคที่เจอนะครับในส่วนของที่เราเมื่อมาทำงานร่วมกับชุมชนก็คือจากแรกๆเลยเนี่ยแม่เขาก็จะคุ้นเคยกับงานเก่าๆเนาะเขาก็จะแบบทำแต่งานเก่าๆงานแบบเดิมๆคุ้นเคยกับแบบเดิมๆเวลาเราแบบดีไซน์อะไรใหม่ๆให้เขาลองทำอะไรใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยรับเท่าไหร่เราก็จะพยายามทำออกมาดูหรือแบบเอาอาจจะเปลี่ยนmindsetโดยที่แบบว่าเราก็เอาสิ่งแม่เขาก็จะเริ่มยอมทำ
0: ด้วยความที่วัยเรากับวัยแม่ๆในชุมของเด็กวัยรุ่นว่าเด็กวัยรุ่นเขาต้องการอะไรสิ่งที่แม่ๆควรจะพัฒนาครับเห็นถึงศักยภาพความสามารถของเราว่าเราสามารถทำให้เขาเติบโตได้อะไรเงี้ยครับเราก็เลยมองว่าตรงนี้ครับนี่แหละคือจุดที่เป็นอุปสรรคในช่วงแรกๆพอหลังจากนั้นครับพอเราได้เริ่มสื่อสารกันได้เข้าใจแม่ๆเริ่มเรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆกับเด็กเจนใหม่ๆครับก็ทำให้แม่ๆเริ่มมีไอเดียมากขึ้นมีพัฒนาการงานฝีมือการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่เราต้องการได้มากขึ้นแล้วก็นำไปเปิดตลาดให้กับแม่ๆในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแม่ๆการสร้างงานการรักษาอาชีพนี้ไว้จนแบบชั่วลูกชั่วหลานในอนาคตได้ครับ
1: สิ่งที่เห็นนะครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ยคือถ้าบอกว่าจังหวัดฉะเชิงเทรามีงานผ้าที่แบบมีความโดดเด่นไหมอย่างเงี้ยมันแทบจะมองไม่เห็นเลยแต่ตอนนี้คือเรียนรู้ที่เป็นของกลุ่มเพราะตอนนี้เรามีเครือข่ายกลุ่มทั้งหมด9กลุ่มแล้วทีเนี้ยคือเราจะมีศูนย์ตรงเนี้ยเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การขายสินค้าแล้วการพัฒนาสินค้าไปด้วยไปได้ด้วยร่วมกันนะครับในอนาคตก็จะมีสินค้าใหม่ๆที่แบบรวมกลุ่มเป็นสินค้าตัวใหม่ๆสินค้าแบบชนิดใหม่ๆที่อาจจะแบบมีการพัฒนามากขึ้นในส่วนของกลุ่มทุกๆกลุ่มเข้ามาร่วมกันครับ
2: ตลอดการเดินทางวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นจะยังคงอยู่ได้ไม่ใช่เพียงเพราะการอนุรักษ์แต่ต้องเกิดจากการต่อยอดและสร้างสรรค์ให้เข้ากับยุคสมัยจากความตั้งใจของวิสาหกิจชุมชนค่ายศรีโสธรจังหวัดฉะเชิงเทราที่นำงานฝีมือผ้าไทยและวัสดุสร้างสรรค์มาช่วยยกระดับสินค้าชุมชนสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพราะทุกผืนผ้าไม่ได้เป็นเพียงงานคนความภาคภูมิใจและความหวังในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของประเทศไทย

0: เปิดรายการ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์เราท่านผู้ชมมาที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากพระพรหมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7ในตอนพระนักบริหารการพระศาสนาตอนที่2ค่ะก็จะรับชมได้เลยนะคะ

เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เราเป็นจังหวัดใหญ่มีวัดมากแล้วก็มีถึง27อำเภอด้วยกันอำเภอคณะสงฆ์นะไม่ใช่อำเภอทางบ้านเมืองดังนั้นเป็นเหตุให้มีรองเจ้าคณะจังหวัดเพื่อช่วยแบ่งเบางานของเจ้าคณะจังหวัดซึ่งงานเจ้าคณะจังหวัดนั้นเป็นงานที่หนักกว่าภาคนะเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยเพราะงานที่สำคัญแล้วก็โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เรา16จังหวัดภาคจังหวัดสำคัญจังหวัด1ที่1อันดับ1ก็ว่าได้ฉะนั้นเจ้าคณะจังหวัดที่ผ่านมาที่ตัวกับผมเองได้มาเป็นรองภาคเริ่มมาตั้งแต่หลวงพ่อธรรมสิทธาจารย์แล้วก็มาเจ้าคุณอาจารย์เจ้าคุณเทพโกศลมาจนถึงเจ้าคุณเทพปริยัติ3เจ้าคณะจังหวัดมาแล้วนี้การปกครองการคณะการพระศาสนาก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามมีความรักความสามัคคีกลมเกลียวทำให้การคณะการพระศาสนาของจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินไปด้วยดีเมื่อหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติท่านมีอายุ80ตามพระราชบัญญัติคณะตามกฎมหาเถรสมาคมอายุเป็นที่ปรึกษาจะเป็นศึกษาจังหวัดก็ได้หรือเป็นศึกษาภาคก็ได้แต่หลวงพ่อท่านปฏิบัติหน้าที่มาด้วยดีเกียรติประวัติเรียบร้อยดีงามไม่มีอะไรบกพร่องเป็นที่เคารพศรัทธาของคณะสงฆ์คณะศิษย์โดยเชื่อไปจึงยกย่องหลวงพ่อขึ้นจากเจ้าคณะจังหวัดเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคแล้วหลวงพ่อก็ปกครองคณะสงฆ์มาด้วยความเรียบร้อยดีงามสนองงานคณะสงฆ์ทุกด้านด้วยดี

ท่านจึงยกย่องท่านขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7การคณะคามศาสนาของจังหวัดเชียงใหม่ก็เกิดความเรียบร้อยมีความรับความสามัคคีการคณะถ้าเราเกิดมีความรับความสามัคคีก็ทำให้หมู่คณะหรือการบริหารกิจการคณะสงฆ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่คณะสงฆ์แก่สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันนี้เป็นหน้าที่ของตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดรูปที่1แล้วก็รูปยังไม่ได้เพิ่มตำแหน่งต้นปัจจุบันนี้มี4รูป4รูปการแล้วก็จะต้องขอท่านขึ้นโดยนำประวัติเสนอเข้าสู่มหาเถรสมาคมธรรมมังคลคุณเทพมังคลาจารย์ขอมาอย่างไรก็เป็นไปตามนั้นพูดง่ายๆว่าพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับ2561ตำแหน่งเจ้าอาวาสรามหลวงก็ดีตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดก็ดีตำแหน่งเจ้าคณะภาคก็ดีตำแหน่งเจ้าคณะหนก็ดีในหลวงเป็นคนแต่งตั้งเองเมื่อก่อนตรดพระราชบัญญัติคณะสงฆ์2561ที่จะประกาศใช้เริ่มมาตั้งแต่มหาเถรสมาคมรูปนั้นก็เป็นมหาเถรสมาคมโดยตำแหน่งแม้แต่เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระงานโปรดเกล้าก็ไม่ได้เป็นมหาเถรสมาคมสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์สมเด็จพระมหาราชวชิรามังคลาจารย์ที่อยู่วัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังถ้าในหลวงไม่ตั้งก็ไม่ได้เป็นมหาเถรสมาคมและประมาณสมาคมโดยแต่งตั้งฝ่ายละ10รูปนั้นอันนี้ได้หลวงแต่งตั้งทั้งหมดแล้วก็เจ้าอาวาสพระรามหลวงเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคเจ้าคณะหนในหลวงทรงแต่งตั้งเพราะเคยมีในกรุงเทพมหานครเจ้าคณะหนรักษาการอยู่ก็ไม่ได้เป็นเจ้าคณะกรุงเทพมหานครรักษาการอยู่4ปีเสนอพระองค์ก็ไม่โปรดเสนอองค์ที่2ก็ไม่โปรดมาโปรดเอาเสนอองค์ที่3

มรีกองพระราชินีออกมาอย่างไรไม่ว่าจะเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ก็จะทำหน้าที่เท่ากับเป็นเจ้าคณะจังหวัดแม้ว่าจังหวัดโดยเต็มตัวก็ปฏิบัติอย่าให้มีความบกพร่องอะไรเพราะเดี๋ยวนี้สื่อและจังหวัดเชียงใหม่เราก็มีตัวแทนพระองค์อยู่อันนี้ขอกระซิบบอกไม่กระซิบนั้นจะเป็นการคณะการศาสนาพระสังฆ์เราต้องทำอะไรไปตามพระธรรมวินัยลงมาคือกฎหมายบ้านเมืองอย่าให้ผิดกฎอย่าให้ผิดพระธรรมวินัยอย่าให้ผิดกฎหมายบ้านเมืองและอย่าให้ผิดกฎหมายเถรสมาคมท่านวางไว้ชัดเจนตำแหน่งภาคก็ดีตำแหน่งหนก็ดีตำแหน่งภาคก็ดีตำแหน่งจังหวัดก็ดีตำแหน่งอำเภอก็ดีตำแหน่งตำบลก็ดีวางกรอบให้เราประพฤติปฏิบัติตามนั้นเอาพระธรรมวินัยเป็นหลักแล้วยังมีหลายประการกำหนดธรรมเนียมประเพณีก็เป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะชาวจังหวัดเชียงใหม่เราบูรพาจารย์ครูบาอาจารย์และโดยเฉพาะในด้านการศึกษาคือหลวงพ่อพระสิริมังคลาจารย์ผู้รจนามังคลาตถีปณีซึ่งเป็นหลักสูตรของบทเรียนธรรม4ประโยคและ5ประโยคเป็นปาฏิหาริย์ล้านนายังไม่มีใครเสมอเหมือนพระมหาเถระรูปนี้ได้ฉะนั้นเราต้องคำนึงถึงเกียรติศักดิ์ศรีจะทำอะไรนึกถึงความเกียรติศักดิ์ศรีคุณงามความดีของครูอาจารย์ที่วางไว้และในด้านสังคมสงเคราะห์ก็มีครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นต้นบุญเป็นต้นแบบในการเสียสละเพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติไม่ใช่เฉพาะเชียงใหม่เราเข้าในหลักสังคมสงเคราะห์องค์สมเด็จพระพุทธมหาสมุทรเจ้าที่ตรัสว่าอาตาอิตาสุขาเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่มวลมนุษยชาติไม่ใช่เจาะจงบุคคลใดสถานใดแต่ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลและความสุขให้เกิดความรักความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวใจกันถ้ามีความรักความสามัคคีความเป็นหนึ่งอันเดียวใจกันแล้วก็ถือหลักบวรคือบ้านวัดส่วนราชการและโรงเรียนเช่นวันนี้เราจะเห็นได้ชัดมากคณะสงฆ์มีกิจกรรมกิจการที่สำคัญก็ฝ่ายคณะสงฆ์แล้วก็มีฝ่ายบ้านเมืองเช่นท่านรองเจ้าคณะจังรองผู้ว่าการจังหวัดก็มาปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีผอ.ผสจ.มีวัฒนธรรมมีส่วนราชการเข้ามาร่วมเพื่อมารับรู้และสนับสนุนกิจกรรมคณะสงฆ์ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์เพื่อกูลและความสุขแก่ชาวจังหวัดเชียงใหม่เราไม่ได้เพื่อใครส่วนรวมคือประเทศชาติสถาบันศาสนาพระมหากษัตริย์อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งการใดที่ไม่ว่าจะเป็นกฎมหาเถรสมาคมคำสั่งระเบียบ

ถ้าออกมาเราก็จะต้องปฏิบัติตามถ้าไม่ปฏิบัติตามถือว่าผิดเพราะมันเป็นคำสั่งไม่ใช่คำสอนคำสอนไม่ทำก็ผิดไม่ผิดถ้าคำสั่งแล้วไม่ทำไม่ได้เหมือนวินัยเป็นคำสั่งพระธรรมเป็นคำสอนพระวินัยไม่ทำไม่ได้ผิดถ้าธรรมะไม่ทำก็ไม่ผิดแต่เป็นวินัยเป็นคำสั่งหรือคำสั่งปฏิเป็นประกาศมติมาตรีคำสั่งพระบัญชาของสังฆราชจะออกมาแล้วก็ถ้าไม่ทำถือว่าผิดถ้าทำแล้วมันจะเกิดประโยชน์แก่การคณะการศาสนาเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมฉะนั้นผมก็ฝากท่านเจ้าคุณพระธรรมพระเทพมังคลาจารย์ไว้ในฐานะผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะต้องรอพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดโดยเต็มตัวต่อไปก็ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีให้สู่ความสามารถให้ความเกิดความรักความสามัคคีแล้วก็มีรองเจ้าคณะจังหวัดถึง3รูปถ้าเจ้าคุณได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดก็จะสรรหารองเจ้าคณะจังหวัดขึ้นอีกรูปหนึ่งแทนแต่ว่าตอนนี้ก็ให้เจ้าคุณปฏิบัติหน้าที่ไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ระเบียบปกครองคณะสงฆ์มีด้วยกัน6ข้อแล้วที่สำคัญในนั้นคืออำนาจหน้าที่เจ้าวาดปกครองศึกษาไปแผ่สารภูการสาธารณสงเคราะห์ศึกษาสงเคราะห์แล้วก็มีรองเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดนั้นมีอำนาจหน้าที่ตามที่เจ้าคณะเป็นผู้มอบหมายให้ถ้าจะให้คล่องตัวอย่าให้ดีถือปฏิบัติแบบแผนก็ทำหนังสือมอบหมายให้ว่า3รูปนี้ในระหว่างปกครองศึกษาเผยแผ่สาธารณการสาธารณสงเคราะห์ศึกษาสงเคราะห์จะให้รูปใดทำหน้าที่นี้ที่เห็นได้เด่นชัดนะถ้าหน้าที่การศึกษาก็ควรจะเป็นเจ้าคุณราชรัชมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดใหม่ป้ายแดงเพราะการศึกษาได้เจ้าคุณพระราชรัชมุนีขึ้นมาสนองงานคณะสงฆ์เริ่มมาตั้งแต่หลวงพ่อพระวิสุทธิวงศาจารย์ท่านมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลฟื้นฟูปริพุทธศาสตร์การเอาการศึกษาบดีขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในการชูโลกว่ายกเชิดชูการศึกษาของคณะสงฆ์ภาค7เชียงใหม่ลำพูนเมืองสอนและบางมันเอิญมันเข้ากับสถานการณ์ในการราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์เน้นอยู่สองเรื่องสำคัญมากเลยคือให้เข้าถึงพระไตรปิฎกนี่เวทที่7มาเพิ่งมามีรัชกาลที่10เมื่อพระองค์ครองราชราชาพิเศษขึ้นปีกว่าก็มีราชดำริถึงมาแต่มีราชบุตรฉาถึงพระราชานุกรมว่าจะศึกษาภาษาบาลีอย่างไรให้เข้าถึงพระไตรปิฎกและเรื่องที่2สำคัญไม่แพ้กันคือเรื่องวิปัสสนาพอพระองค์ปฏิบัติด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานี้นอกจากเป็นแบบต้นแบบในความกตัญญูกตเวทีขอให้ประกาศให้คณะสงฆ์ได้ทราบและศรัทธาสาธุชนเริ่มทั้งผู้ว่าการจังหวัดเป็นต้นไปพอพอสจวัฒนธรรมหรือข้าราชการทุกภาคส่วนสถาสาธุชนพระองค์เป็นต้นแบบในความกตัญญูกตเว

ที่ประทับใจตอนที่นิมนต์คณะสงฆ์ไปเจริญพุทธมนต์ที่พระราชวังดุสิตแต่ก่อนนั้นก่อนโควิดมาแทบทุกเดือนนะตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราชลงมาแล้วพระองค์ก็จะพิมพ์หนังสือแจกให้คณะสงฆ์ให้ศรัทธาสาธุชนพิมพ์ทีก็เป็นแสนเป็นแสนเล่มนะแจกให้คณะสงฆ์ด้วยแล้วก็ศรัทธาสาธุชนผู้ไปร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ด้วยในปกหนังสือนั้นพอเห็นแล้วสะดุดและประทับใจมากคนอื่นอาจจะไม่สังเกตตัวอาตมาสังเกตปกเหนือด้านขวาจะมีรูปทำเป็นรูปหัวใจไว้ขวามือเป็นรูปพระบาทสมเด็จเจ้าหัวรัชกาลที่9คือสมเด็จพ่อฝั่งซ้ายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพันปีหลวงมันจะอยู่คู่กันทั้งที่พระบาทสมเด็จเจ้าหัวรัชกาลที่9สวรรคตไปแล้วแต่พระองค์ก็ไม่ได้เอารูปออกถ้าชาวบ้านเราแม้กระทั่งพระสงฆ์เราเองใครจะไปคิดล่ะทั่วไปก็พ่อตายก็เอาพ่อออกแม่ตายก็เอาแม่ออกใครตายก่อนก็เอาออกเอาลูกออกเลยแต่ในหลวงไม่แล้วพระองค์มาพุทธปฏิบัติในราชพิธีเข้ามาตั้งแต่เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมาพระองค์ปฏิบัติต่อคณะสงฆ์เป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบมีความกตัญญูกตเวทีเวลาจัดรักเราจะสังเกตว่าพระองค์แม้จะเป็นพระมหากษัตริย์แต่ว่าเอาพ่อเอาแม่สูงกว่าไม่เสมอกันหล่ำลงเหลื่อมล้ำลงมาขอสำเร็จแม่ขึ้นเหนือขึ้นไปสูงขึ้นไปพระองค์ปฏิบัติก็นั้นประทับใจมากก็ขอฝากคณะสงฆ์ไว้ด้วยมันเป็นแบบอย่างนอกจากบทพระปริตรพระพุทธมนต์พระปริตรศรัทธาสาธุชนส่วนราชการที่มาร่วมหรือญาติโยมมาเนี่ยเขาเห็นแล้วเขาจะได้ประทับใจว่าคณะสงฆ์เป็นผู้นำจิตวิญญาณในการสร้างสรรค์คุณงามความดีในความกตัญญูกตเวทีพระสงฆ์เราก็เหมือนกันนอกจากพระธรรมวินัยกฎหมายธรรมสมาคมยังมีจารีตประเพณีที่สำคัญที่เราจะลืมเสียไม่ได้แล้วเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดพระธรรมวินัยนี่เป็นอันดับหนึ่งไม่งั้นเพราะมันเป็นรากแก้วเป็นเก่นพุทธศาสนาถ้าไม่มีวินัยพวกเราก็ไม่มานั่งอยู่แบบนี้หรอกนี่เป็นสิ่งสำคัญก็ขอฝากพระสังฆาธิการโดยมีท่านเจ้าคุณพระเทพมังคลาจารย์ซึ่งเป็นผู้นำคณะสงฆ์ณตั้งแต่วิธานีที่เป็นต้นไปก็ฝากเรื่องนี้ไว้การใดที่จะเป็นประโยชน์สร้างความรักความสามัคคีความปรองดองแล้วก็ให้เกียรติให้ความวางใจไว้วางใจซึ่งกันและกันก็จะทำให้การคณะการพระศาสนาดำเนินไปด้วยดีเป็นประโยชน์แก่การคณะการพระศาสนาเป็นประโยชน์แก่ศาสนาสาธารณชนโดยทั่วไปทำให้ความมั่นคงในทางพุทธศาสนาเราสถาบันสถาพรยั่งยืนสืบต่อไปด้วยก็ขอฝากไว้แล้วก็การใดที่มันเป็นการเช่นการปกครองศึกษาที่มันเป็นเรื่องใหญ่ก็ร่วมกันร่วมมือร่วมใจบอกกล่าวแจ้งให้กันทราบว่าจะเกิดความรักความสามัคคีผู้ที่รัก

0: นะพี่ก็ทำตามหน้าที่อย่าทำให้เกิดหน้าที่อย่าก้าวก่ายหน้าที่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากให้เกียรติซึ่งกันและกันเคารพพระธรรมวินัยกฎหมายสารสังคมและที่สำคัญคือพระวินัยอาวุโสพันเตแม้เราจะมามีสมณศักดิ์ศักดิ์มีตำแหน่งสูงอย่างไรอันนี้จารีตประเพณีนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะนำพาคณะสงฆ์ไปสู่ความเจริญมั่นคงเกิดเป็นความรักความสามัคคีให้เรามีความรักความสามัคคีถือเอาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นที่ตั้งก็จะทำให้จังหวัดเชียงใหม่เราเกิดความสงบร่มเย็นเป็นสุขความน่าคุณพระศรีรัตน์ไตรอำนาจสิทธิศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อพระพุทธสิหิงความรักความสามัคคีความมีน้ำใจความเสียสละจงมาปกปักรักษาคุ้มครองให้พวกเราทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญด้วยจตุรพิชพรชัยมีความสุขกายสุขใจมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อความเจริญรุ่งเรืองความเป็นปึกแผ่นประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ชาวจังหวัดเชียงใหม่เราปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จโดยชอบธรรมทุกการทุกท่านเทอญ
1: คุณผู้ชมคะหากเรามีความรักความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยึดหลักบวรคือบ้านวัดโรงเรียนร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เกิดเป็นประโยชน์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็ถือเป็นการสร้างความสุขให้กับสังคมส่วนรวมนะคะรวมถึงชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยค่ะวันนี้เราของรายการธรรมรสธรรมรัฐหมดลงแล้วดิฉันสิริเสวภาเอกยมศิลป์รวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT รวมใจนะคะวันนี้พบกันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569กับดิฉันสวิตรีบุญครองค่ะ
0: ผมพิษณุสอนยางสูงนะครับคุณผู้ชมติดตามผ่านช่องทางของทีวีดิจิทัลหมายเลข11นะครับหรือว่าจะเป็น Facebook Live NBT ภาคกลางติดตามได้เช่นเดียวกันนะครับทักทายกันเข้ามาได้นะครับตอนนี้นะครับก็เช่นเดิมนะครับเรายังมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่นะครับที่ยังประสบอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางพื้นที่ของลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับที่มีผลกระทบมาตั้งแต่2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับประมาณนั้นนะซึ่งตอนนี้แม้ระดับน้ำจะลดลงแล้วนะฮะแต่ว่าผลกระทบไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ริมตลิ่งนะที่ท่วมเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็ยังคงได้รับผลกระทบอยู่นะครับ
1: ทั้งในส่วนของพื้นที่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโซนของภาคกลางภาคตะวันตกต่างๆพระนครศรีอยุธยาช
0: ั
1: ยนาทอ่างทองสิงห์บุรีต่างๆก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องของมวลน้ำต่างๆเนาะฝนตกมาเป็นระยะหนึ่งแล้วก็น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งที่คุณพิษณุสอนกล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเช่นเดียวกับพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีค่ะก็ได้รับผลกระทบจากน้ำด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเป็นน้ำที่ไหลมาจากเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเข้าท่วมพื้นที่ริมตลิ่งซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะคะขณะเดียวกันก็ยังต้องมีการเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของอำเภอจอมบึงอำเภอปากท่อนะคะจังหวัดราชบุรีซึ่งสถานการณ์ล่าสุดขณะนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากทางด้านของหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีนะคะร่วมพูดคุยกับเราในสายนะคะกับคุณณัฐวุฒิเบญจสุรัตน์วงศ์ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับหัวหน้าครับ
2: คุณ
0: ครับผมสวัสดีครับ
2: คุณสอนครับและคุณสาธิตีครับ
0: ครับผมตอนนี้สถานการณ์น้ำในภาพรวมของราชบุรีเป็นอย่างไรแล้วบ้างครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของตัวเมืองหรือว่าบ้านที่อยู่ตามริมแม่น้ำหรือว่าริมน้ำสาขาต่างๆตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับครับสถานการณ์น้ำนะครับการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองนะครับเราได้รับการระบายน้ำสูงสุดนะครับ2,200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเมื่อวันที่29กันยายน2559นะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับวันที่8ตุลาคม2500

0: 69นะครับเวลา6นาฬิกานะครับทางเขื่อนแม่กองระบายน้ำอยู่ที่ 1,127 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับระดับน้ำสูงสุดนะครับวัดได้ด้วยเขตเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับ6โมงวันที่8ตุลาเนี่ยครับวัดได้ 3.4 นะครับซึ่งเราได้รับผลกระทบสูงสุดคืออยู่ที่ 4.8 เมตรครับก็ปัจจุบันลดมาเหลือ 3.4 เมตรนะครับสถานการณ์ในพื้นที่นะครับตั้งแต่เริ่มสถานการณ์ครับเราได้รับผลกระทบนะครับ9อำเภอนะครับ78ตำบล611หมู่บ้านนะครับมีครัวเรือนได้รับผลกระทบ 20,070 ครัวเรือนครับถ้าเป็นจำนวนคนก็ 68,883 คนนะครับพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหาย 32,190 ไร่นะครับโรงเรียน54แห่งครับวัด40แห่งครับแล้วก็เราได้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงนะครับสูงสุดที่31แห่งครับแต่ปัจจุบันเหลือ31แห่งแล้วครับในเขตอำเภอเมืองราชบุรีนะครับอำเภอบ้านโป่งอำเภอโพธารามนะครับอำเภอดำเนินสะดวกอำเภอวัดเพลงและอำเภอปากท่อครับท่านครับ
1: ค่ะ
2: ครับผมณตอนนี้อย่างเรื่องของการช่วยเหลือหรือว่าผลกระทบต่างๆตอนนี้ในพื้นที่เนี่ยทำอะไรไปแล้วบ้างครับและตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: ครับก็ท่านผู้ว่าการจังหวัดราชบุรีนะครับนางสาวธีระคำพานะครับในฐานะที่ท่านเป็นผู้ประชาการเหตุการณ์นะครับตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2550นะครับท่านได้กำชับทุกหน่วยนะครับให้ความสำคัญกับการชีวิตประชาชนนะครับแล้วก็กลุ่มเปราะบางครับแล้วก็ทรัพย์สินนะครับท่านกำชับให้อพยพประชาชนทั้งหมดก่อนนะครับตั้งแต่เรามีสถานการณ์วันที่27นะครับเราก็ได้มีการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลบอร์ดแคสของกรมป้องกันและข่าวสารภัยนะครับให้ประชาชนเตรียมพร้อมนะครับทั้ง7อำเภอครับแล้วก็ต่อมานะครับทางเขื่อนแม่กองได้มีหนังสือแจ้งเรามานะครับว่าจะปล่อยน้ำมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเราก็ได้มีการแจ้งเตือนผ่านเซลบอร์ดแคสให้ประชาชนทั้ง7อำเภอที่อยู่ริมน้ำแม่กองนะครับให้อพยพนะครับเป็นการเตือนแบบสูงสุดครับก็ประชาชนก็ส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติตามคำแจ้งเตือนของเรานะครับจะมีบางส่วนนะครับก็ทั้งให้เจ้าหน้าที่นะครับทุกหน่วยนะครับเข้าไปเกลี้ยกล่อมนะครับก็ได้รับการตอบรับที่ดีทุกคนก็ออกมานะครับจะมีบางส่วนนะครับที่ยังห่วงทรัพย์สินนะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดก็ได้ประสานกับผู้การตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีนะครับให้เอาตำรวจนะครับเข้าไปดูแลทรัพย์สินชาวบ้านนะครับเพื่อให้ชาวบ้านออกมาจากที่พักอาศัยอยู่ที่พื้นที่ปลอดภัยครับ
1: ค่ะในส่วนของพื้นที่ที่อำเภอจอมบึงค่ะหัวหน้าคะในส่วนนี้สถานการณ์น้ำปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างและต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษอย่างไรบ้างคะ
0: ครับในส่วนอำเภอจอมบึงนะครับก็ในเมื่อวันก่อนนะครับทางเรานะครับได้ตรวจสอบกับหน่วยพยากรณ์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีอุตุนิยมราชบุรีนะครับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาคเจ็ดนะครับโครงการชลประทานจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็อีกหลายหน่วยนะครับเราตรวจพบนะครับว่า12ชั่วโมงนะครับมีฝนตกสะสมนะครับ150กว่ามิลลิเมตรนะครับขึ้นไปนะครับทางผมนะครับกับท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับก็ได้มีการส่งข้อความนะครับผ่านเซลบอร์ดแคสนะครับเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมนะครับอพยพแล้วก็เก็บทรัพย์สินมีค่านะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายรถยนต์ยานพาหนะไปพื้นที่ปลอดภัยครับเมื่อตอน6โมงนะครับที่ผ่านมาเมื่อวันก่อนนะครับ
2: ครับ
0: ปรากฏว่าน้ำก็น้ำป่านะครับฝนตกเยอะก็ไหลหลากเข้าท่วมนะครับในพื้นที่อำเภอจอมบึงนะครับโดยเฉพาะอำเภอโดยเฉพาะตำบลด่านทับตะโกนะครับก็รับความเสียหายเป็นวงกว้างนะครับปัจจุบันก็สถานการณ์เริ่มคลี่คลายนะครับเนื่องจากจอมบึงเป็นพื้นที่สูงนะครับน้ำหลากลงมาก็จะลงไปที่ด่านมะขามเตี้ยนะครับเข้าแม่น้ำพาน้อยที่จัดการต่อไปครับในส่วนความช่วยเหลือนะครับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจนะครับฝ่ายปกครองพลเรือนนะครับได้ลงสำรวจพื้นที่เบื้องต้นนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นครับก็ในจุดที่มีสะพานขาดนะครับทางเนื่องจากราชจังหวัดราชบุรีมีทหารอยู่3หน่วยนะครับมีทั้งกรมการทหารช่างนะครับแล้วก็มทบ16นะครับกองพลพัฒนาครับทางกรมการทหารช่างก็ได้เข้าสำรวจพื้นที่ครับจะมีการนำสะพานแบลลี่เข้าไปแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเบิกไทยนะครับซึ่งพรุ่งนี้ก็จะลงพื้นที่ครับท่านครับ
2: ครับครับในส่วนของจอมบึงเองที่น้ำหลากเข้ามาเนี่ยนะครับมันกระทบมากน้อยแค่ไหนต่อบ้านเรือนของประชาชนหรือว่าระดับน้ำที่เป็นน้ำป่าเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับท่านนะ
0: ก็เป็นวงกว้างนะครับถ้าล่าสุดนี้ก็ประมาณ3ถึง4ตำบลนะครับแต่ว่าน้ำจะไม่ท่วมขังนะครับน้ำจะหลากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะครับประกอบกับสภาพบ้านเมืองของจอมบึงนะครับบ้านเรือนประชาชนก็หนาแน่นขึ้นนะครับก็ทำใ มีถนนหนทางหรือสิ่งปลูกสร้างอาคารบางอย่างทางขวางทางน้ำนะครับก็ทำให้น้ำเปลี่ยนทิศทางนะครับแต่ว่าประกอบกับจอมบึงเป็นพื้นที่สูงนะครับซึ่งเราจะมีน้ำหลากลงมาแต่ก็จะไหลลงสู่พื้นที่ต่ำครับก็พื้นที่ท่วมขังก็จะไม่ค่อยมากครับแต่ว่าอำเภอจอมบึงเป็นอำเภอที่ทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งพืชผลไรนานะครับสินค้าทางการเกษตรก็ได้รับความเสียหายครับทางเกษตรจังหวัดนะครับแล้วก็เกษตรอำเภอนะครับก็ได้ทำการสำรวจครับกำลังลงสำรวจนะครับเพื่อชดเชยความเสียหายให้กับประชาชนเกษตรกรครับท่านครับ
1: ค่ะในส่วนนี้นะเวลานี้ฝนหยุดตกยังคะและถ้ามีฝนตกลงมาซ้ำอีกระรอกหนึ่งจะมีการเตรียมรับมือยังไงบ้างคะ
0: ครับก็ปัจจุบันนะครับก็สถานการณ์ฝนก็ได้หยุดตกมาเกือบ2วันแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางสถานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็อุตุนิยมวิทยาราชบุรีนะครับก็ได้มีการคาดการณ์นะครับว่าจังหวัดราชบุรีของเราเนี่ยครับจะมีฝนตกหนักนะครับถึงหนักมากนะครับในช่วงระหว่างวันที่9นะครับถึงวันที่12นะครับซึ่งราชบุรีจะได้รับผลกระทบฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่10ถึง11นะครับทางจังหวัดราชบุรีนะครับกองอำนวยการป้องกันจังหวัดราชบุรีนะครับโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านก็ได้กำชับทุกหน่วยนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับในส่วนที่เรามีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับไว้เป็นการล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับเราก็ยังคงติดตั้งเครื่องสูบน้ำอยู่ต่อนะครับมีการตรวจผนังกั้นน้ำนะครับการวางกระสอบทรายนะครับเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์นะครับเตรียมระบบสื่อสารสำรองนะครับซึ่งเราก็เตรียมไว้ในช่วงที่เขื่อนแม่กองปล่อยน้ำมากกว่าปกติอยู่แล้วนะครับตอนปัจจุบันนะครับเราได้มีการบริหารเครื่องจักรกลสารอภัยนะครับโดยเฉพาะของกรมปอพอนะครับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค7โครงการสุขภาพหน่วยทหารนะครับในพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วนะครับไปยังพื้นที่ที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนครับและปัจจุบันนะครับเราก็ได้มีการเร่งฟื้นฟูนะครับพื้นที่ประสบสารภัยนะครับจัดระบบให้ประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัยครับเพื่อเร่งสำรวจครัวเรือนที่เข้าข่ายใช้เงินช่วยเหลือเยียวยาต่อไปโดยเร็วครับ
2: ครับผมกลับมาที่ทางตัวเมืองทางเทศบาลอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะตอนนี้ระดับน้ำลดลงแล้วแต่ว่ายังมีน้ำท่วมขังอยู่หรือไม่ครับ
0: ครับก็ในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดราชบุรีครับเป็นพื้นที่ที่เราต้องปกป้องเป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะครับแล้วก็เป็นหัวใจสำคัญของการบัญชาการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีทั้ง10อำเภอนะครับเราก็ได้มีการประสานหน่วยงานทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การจังหวัดราชบุรีนะครับโดยทหารตำรวจนะครับแล้วก็หน่วยราชการส่วนภูมิภาคนะครับส่วนกลางที่ตั้งอยู่พื้นที่ครับมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับแล้วก็ตรวจสอบระบบท่อระบายน้ำครับวางแนวกระสอบทรายตั้งแต่มีสถานการณ์ในช่วงแรกนะครับปัจจุบันเราก็ยังมีการตั้งแนวป้องกันต่างๆอยู่นะครับแล้วก็สูบน้ำก็ยังอยู่ในจุดนี้นะครับแล้วก็เราได้มีการขับเคลื่อนย้ายนะครับเครื่องสูบน้ำบางชนิดนะครับเพื่อเร่งระบายน้ำที่ยังค้างอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำของเขตเทศบาลนะครับออกแม่น้ำแม่กอให้เร็วที่สุดครับปัจจุบันก็สามารถที่จะสถานการณ์ได้เกือบทั้งหมดนะครับเหลือแต่พื้นที่ที่ลุ่มต่ำนะครับที่ต่ำกว่าระดับเขื่อนการป้องกันแม่น้ำแม่กอนะครับซึ่งเขื่อนของเรานี่มีความสูง 4.9 นะครับก็ปัจจุบันก็พยายามเร่งระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำที่น้ำยังค้างรอการระบายอยู่ครับ
1: ค่ะถ้าหากพี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจะมีการขอความช่วยเหลือไปทางหน่วยงานภาครัฐจะมีช่องทางในการติดต่ออย่างไรบ้างคะ
0: ครับในส่วนของการช่วยเหลือและแจ้งเตือนนะครับเราได้มีการประสานกับสื่อมวลชนทุกภาคส่วนนะครับโดยผ่านประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อในกรณีมีการแจ้งเตือนเราก็จะสามารถส่งข้อความนะครับต่างๆออกให้ถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีได้ทันทีครับมีการแจ้งผ่านผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านครับไปถึงชุมชนนะครับส่วนเบอร์ที่สามารถให้พี่น้องประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือนะครับหรือสอบถามข้อมูลต่างๆนะโดยเฉพาะเรื่องเงินเยียวยานะครับสามารถติดต่อสายด่วนกรมป้องกันนะครับ1784ครับแล้วก็เบอร์สายด่วนจังหวัดราชบุรีนะครับ065-575-3500ครับแล้วก็เบอร์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณจังหวัดราชบุรีครับ032-332-571ครับท่านครับ
2: ครับผมในส่วนของการเยียวยาบ้านที่ได้รับผลกระทบไปแล้วเนี่ยนะครับมาตรการเป็นอย่างไรต้องท่วมระดับไหนอยู่กี่วันถึงจะได้รับการเยียวยาอย่างไรไหมครับ
0: ครับก็จะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกนะครับก็จะเป็นเงินตามมติครม.นะครับที่ช่วยเหลือเยียวยานะครับ มี4กรณีด้วยกันครับคือน้ำท่วมขังมากน้อยกว่า7 วันนะครับแต่มีทรัพย์สินเสียหายครับก็จะได้โคเรือละ 9,000 บาทนะครับน้ำท่วมขังเกินกว่า7 วันนะครับก็จะได้โคเรือละ 9,000 บาทเหมือนกันครับแล้วส่วนก็มีบ้านถูกน้ำล้อมรอบนะครับจนไม่สามารถออกไปไหนมาไหนได้นะครับเกินกว่า7 วันจะได้โคเรือละ 5,000 บาทครับแล้วกรณีที่เป็นคอนโดนะครับหรืออาคารสูงครับน้ำท่วมไม่ถึงที่พักอาศัยนะครับแต่น้ำล้อมรอบนะครับจนไม่สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้เกินกว่า7 วันก็จะได้โคเรือละ 5,000 บาทครับก็ในกรณีเสียชีวิตก็จะได้2 ล้านบาทต่อรายนะครับส่วนกรณีที่2นะครับเป็นเงินทดลองราชการช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับตามระเบียบของท้องถิ่นท้องที่ท้องถิ่นจังหวัดนะครับที่ช่วยเหลือซ่อมแซมนะครับในส่วนที่อยู่อาศัยนะครับหลังนึงไม่เกิน 88,600 บาทนะครับก็ส่วนนี้ก็จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบนะครับ
2: ครับ
0: แล้วก็มีซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรนะครับก็ไม่เกิน 6,800 บาทต่อครอบครัวครับในกรณีที่ต้องอพยพออกมานะครับแล้วไปเช่าโรงแรมหรือเช่าบ้านพักชั่วคราวนะครับก็จะมีเรทที่ทางราชการกำหนดให้ไม่เกินเท่าไหร่นะครับมีเครื่องค่าเครื่องไม้เครื่องมือประกอบอาชีพนะครับกรณีบาดเจ็บนะครับต่างๆก็จะมีค่าชดเชยให้ครับแต่เงินส่วนต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ใช่ชดเชยให้ทั้งหมดนะครับเหมือนกับว่าเป็นการให้ผู้ประสบภัยมีกำลังใจต่อไปครับ
1: ค่ะณตอนนี้มีผู้ที่ติดต่อเข้าไปมากน้อยขนาดไหนแล้วคะ
0: ก็ในส่วนของจังหวัดราชบุรีตอนนี้เมื่อวานล่าสุดก็มีคนยื่นเข้าระบบทางรัฐอยู่ประมาณ10,000 กว่ารายนะครับ
1: ค่ะ
0: หมื่นน่าจะประมาณ13,000-14,000นะครับจากจำนวนครัวเรือนที่แต่ละอำเภอสำรวจมาสูงสุดมีผู้ได้รับผลกระทบประมาณ 28,070 ครัวเรือนครับ
1: ค่ะ
2: ครับครับก็เป็นตัวเลขที่เยอะแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอเสร็จก็จะต้องมีขั้นตอนต่างๆในการเข้าไปเยียวยาว่าแต่ละครัวเรือนเนี่ยได้รับผลกระทบมากหรือน้อยแค่ไหนก็จะต้องเป็นไปตามมาตรการอย่างที่ท่านบอก
0: ครับก็โดยเฉพาะจังหวัดราชบุรีเรานะครับเป็นจังหวัดที่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับเป็นส่วนใหญ่ซึ่งความเสียหายล่าสุดก็ 30,000 กว่าไร่นะครับสิ่งนี้จะต้องเป็นสิ่งที่ทางเกษตรจังหวัดเกษตรสหกรณ์กำลังสำรวจนะครับเพื่อชดเชยนะครับที่พี่น้องเกษตรกรเราที่ขึ้นทะเบียนไว้นะครับจะได้เงินชดเชยตามที่รัฐการกำหนดนะครับ
1: ค่ะค่ะก็เรียกว่าเป็นไปตามมาตรการที่มีการกำหนดไว้นะคะสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบเรื่องของปัญหาน้ำต่างๆนะคะวันนี้ขอบพระคุณทางด้านของท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับข้อมูลต่างๆในวันนี้ค่ะ
0: คร
1: ับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับ ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับเป็นสถานการณ์ในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งก็ถือว่าแม้ในส่วนของระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองตอนนี้ลดระดับลงแล้วแต่ว่าพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะในแถบตัวเมืองก็ยังคงท่วมอยู่ก็เร่งระบายน้ำที่ท่วมขังนะแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งก็คือทางอำเภอจอมบึงนะอำเภอจอมบึงก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งแต่ว่าไม่ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำแม่กลองนะแต่ว่าได้รับผลกระทบจากน้ำฝนที่ตกต่อเนื่อง24 ชั่วโมงทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก
1: ค่ะก็กระทบกันมาเป็นแถบๆกันมานะคะในส่วนของน้ำฝนนั่นเองยังคงอยู่ที่ราชบุรีนะคะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีก็ได้ลงพื้นที่3อำเภอนะคะเพื่อที่จะเร่งในการที่จะระบายน้ำแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำรับมือกับฝนที่จะมีการตกหนักนะคะวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้ค่ะซึ่งขณะที่สถานการณ์น้ำภาพรวมก็เริ่มคลี่คลายแล้วก็มีแนวโน้มที่จะลดลงค่ะทางด้านของนางสาวทิติลักษ์คำพานะคะผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยท่านปลัดจังหวัดราชบุรีนะคะได้ลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับนายอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบจุดสูบน้ำแล้วก็เส้นทางในการระบายน้ำในพื้นที่3อำเภอนะคะได้แก่อำเภอเมืองราชบุรีอำเภอโพธารามและอำเภอบ้านโป่งค่ะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปริมาณน้ำฝนและมวลน้ำจากเขื่อนแม่กลองตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้ค่ะ
2: ครับซึ่งในพื้นที่ของเมืองราชบุรีนะครับก็ตอนนี้มีการเร่งรัดในการสูบน้ำออกจากเขตเศรษฐกิจแล้วนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านนายอำเภอเมืองราชบุรีก็เดินทางไปที่ถนนมนตรีสุริยวงศ์ซอย 3เป็นเขตเทศบาลเมืองราชบุรีซึ่งเป็นรอยต่อของคลองอู่เรือ อบต.บ้านไร่นะฮะจุดนี้ได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำมาจากปภ.นะครับเพื่อสูบน้ำลงไปสู่คลองอู่เรือแล้วก็จะระบายน้ำต่อลงไปสู่แม่น้ำแม่กลองอย่างต่อเนื่องนะครับ
1: ค่ะจากนั้นนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่ไปยังอำเภอโพธารามนะคะร่วมกับท่านนายอำเภอโพธารามค่ะเพื่อได้ติดตามสถานการณ์น้ำในคลองบาง200ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญนะคะในการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำแม่กลองนะคะพร้อมกับมีการตรวจเยี่ยมประตูระบายน้ำบางตะโหนดนะคะซึ่งได้มีการเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อที่จะเร่งในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ก่อนที่จะเดินทางไปยังอำเภอบ้านโป่งนะคะเพื่อที่จะไปติดตามสถานการณ์น้ำที่ประตูน้ำวังมะนาวค่ะ
2: ครับก็เดินทางไปสำรวจที่ลำห้วยยางนะฮะที่ตำบลเขาขลุงได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักน้ำหลากเข้าท่วมหลายหมู่บ้านแล้วก็มวลน้ำจากลำห้วยยางเนี่ยก็จะไหลไปที่ตำบลเขาขลุงเข้าสู่บึงวังมะนาวนะฮะก็คือที่ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านโป่งก่อนจะหลากไปยังพื้นที่อำเภอโพธารามซึ่งทางจังหวัดตอนนี้ก็เฝ้าระวังติดตามเรื่องของทิศทางน้ำที่จะไหลไปกระทบเนี่ยนะครับตลอด24ชั่วโมงแล้วนะครับ
1: สำหรับสถานการณ์น้ำในภาพรวมของจังหวัดราชบุรีนะคะซึ่งเป็นข้อมูลตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลา 7:00 นนะคะพบว่ามีการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองลดลงมาอยู่ที่ 1,127 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งก็ส่งผลให้ระดับน้ำที่จุดวัดระดับน้ำเทศบาลเมืองราชบุรีอยู่ที่ 3.40 เมตรนะคะซึ่งก็ยังคงต่ำกว่าระดับน้ำสูงสุดที่ 4.80 เมตรค่ะ
2: ครับทีนี้มาดูภาพรวมของราชบุรีเนี่ยปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบไป9อำเภอ78ตำบล611หมู่บ้านนะครับมีประชาชนได้รับผลกระทบ 28,070 ครัวเรือนก็รวมอยู่ที่ 68,883 คนส่วนพื้นที่การเกษตรก็ได้รับความเสียหายไป 32,000 กว่าไร่มีโรงเรียน54แห่งวัด40แห่งได้รับผลกระทบซึ่งทางจังหวัดมีศูนย์พักพิง31แห่งปัจจุบันมีผู้พักพิง528คนแต่ว่าปัจจุบันระดับน้ำส่วนใหญ่เนี่ยแนวโน้มลดลงแล้วนะครับมีพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติไปแล้ว38ตำบลแต่ว่ายังมีพื้นที่ที่ต้องรอการระบายน้ำอีก40ตำบลซึ่งหากสถานการณ์เรื่องของการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองเนี่ยไม่เพิ่มขึ้นหรือว่าปริมาณฝนในพื้นที่ลดลงก็คาดว่าอีกไม่กี่วันนะฮะก็สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับ
1: ค่ะสำหรับการที่จะรับมือสถานการณ์ดังกล่าวนะคะจังหวัดราชบุรีก็ได้มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยใน8อำเภอ51ตำบล5ชุมชน451หมู่บ้านค่ะโดยมีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินใน6อำเภอ51ตำบล5ชุมชน496หมู่บ้านโดยให้หน่วยงานส่วนราชการนะคะได้มีการระดมสรรพกำลังนะคะสนับสนุนยานพาหนะและเครื่องจักรกลจำนวน205รายการพร้อมกับกำลังพลจำนวน301นายนะคะเพื่อที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ค่ะ
2: ครับขณะเดียวกันทางศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของจังหวัดราชบุรีก็กำชับเลยนะครับว่าให้ทุกหน่วยงานเนี่ยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและยังคงติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วก็ไปตรวจผนังกั้นน้ำไปดูเรื่องของกระสอบทรายเอาไว้ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้วางแผนการถอนทรัพยากรเครื่องจักรกลในพื้นที่ที่มีสถานการณ์คลี่คลายแล้วแล้วก็ไปสนับสนุนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังตลอดจนไปฟื้นฟูพื้นที่ประสบสาธารณภัยจัดระบบให้กับประชาชนได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้วก็ไปเร่งสำรวจครัวเรือนที่เข้าข่ายนะฮะเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดนี้ก็คือภาพรวมของราชบุรีทั้งหมดเลยนะครับ
1: ค่ะมาต่อกันที่ในส่วนของพื้นที่กาญจนบุรีกันบ้าง นะคะแม้ว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่กาญจนบุรีจากแม่น้ำแควน้อยแล้วก็แม่น้ำแควใหญ่นะคะที่ไหลลงสู่เขื่อนแม่กลองจะเริ่มคลี่คลายลงไปแล้วนะคะแต่ขณะเดียวกันพื้นที่ที่อำเภอด่านมะขามเตี้ยนะคะเป็นพื้นที่ที่ติดต่อกับจังหวัดราชบุรี
2: เหมือ
1: น
2: ที่
1: ท่านปภ.บอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของระดับน้ำจากแม่น้ำลำพาชีค่ะที่จะไหลเข้ามาท่วมบ้านเรือนของประชาชนช่วงนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างกับสถานการณ์ในพื้นที่นะคะได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอด่านมะขามเตี้ยนะคะพูดคุยกับเราในสายค่ะท่านวาทิตมาไพศาลศิลป์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ตามทั้งสองท่านด้วยครับ
2: ครับผมท่านนายอำเภอครับตอนนี้ในพื้นที่อำเภอด่านมะขามเตี้ยเนี่ยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ไหนยังไงบ้างครับ
3: ค ครับสำหรับอำเภอด่านมะขามเตี้ยนะครับก็จะมีผลกระทบเนี่ยเป็น2ช่วงครับในช่วงแรกก็คือเหตุการณ์ในช่วงแรกเป็นวันที่28กันยายนครับก็ในพื้นที่ของเราครับก็มีฝนตกนะครับรวมถึงในพื้นที่ของอำเภอด่านมะขามเตี้ยนะครับจะตามที่ท่านทางปภ.ราชบุรีแจ้งเลยครับเรารับน้ำมาจากทางจอมบึงนะครับแล้วก็สวนพึ่งนะครับประกอบกับในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเองนะครับเราก็รับน้ำมาจากด้านบนก็คืออำเภอสังขละบุรีนะครับอำเภอทองผาภูมิอำเภอไซโยกนะครับก็จะไหลมา

0: ันนะครับทางแม่น้ำลำพาชีไปบรรจบที่แม่น้ำแควน้อยครับทำให้ระดับน้ำนะครับก็ระดับน้ำสูงครับก็จะท่วมไปที่ล้นนะครับท่วมไปที่ในพื้นที่ของตำบลกอนโดครับก็จะมีหมู่3หมู่10นะครับหมู่2ทำให้รับความเดือดร้อนนะครับราษฎรเนี่ยน่าจะตกประมาณ100หลังคาเรือนครับโดยระดับน้ำเนี่ยครับที่น่าห่วงที่ผ่านมาครับก็คือระดับน้ำประชาชนที่อยู่บริเวณริมตลิ่งครับเพราะว่าประชาชนของในพื้นที่ของดับขามเตี้ยที่อยู่ริมน้ำเนี่ยจะรับผลกระทบสูงครับเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยจุดที่เพิ่มสูงมากๆเนี่ยบางพื้นที่ก็6-7เมตรเลยนะครับแต่ว่าปัจจุบันนะครับน้ำก็ได้มีการทยอยไหลลงตามแม่น้ำลำมะชีรวมถึงแม่น้ำแควน้อยครับไปออกที่แม่น้ำแม่กลองครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อีกครับผมครับอีกส่วนนึงก็คือเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาครับพอสถานการณ์ในพื้นที่ของเราเนี่ยครับในพื้นที่ของตำบลกอนโดเนี่ยเริ่มจะดีขึ้นครับก็จะมีต้องอธิบายนิดนึงครับว่าพื้นที่ของเราเนี่ยครับจะเกิดหลังจากพื้นที่อื่นเนี่ยประมาณ2วันเพราะว่าของเราเป็นพื้นที่ที่น้ำต้องใช้เวลาเดินทางมาครับทำให้เวลาพื้นที่อื่นเกิดเนี่ยเราก็จะมีเวลาตั้งตัวนะครับเตรียมการรองรับน้ำในระดับหนึ่งครับพอหลังจากวันที่5ครับเราก็มีเกิดเหตุการณ์เพิ่มขึ้นก็คือฝนตกในพื้นที่ครับแต่ระดับน้ําในแม่น้ําแควน้อยเนี่ยก็มีระดับที่สูงทําให้น้ําเนี่ยไหลไปได้ช้าครับแต่ว่าก็จะเป็นลักษณะของการท่วมขังประมาณ1วันครับแล้วก็จะลงไปครับสําหรับสถานการณ์ปัจจุบันครับที่ยังมีเหตุการณ์น้ําท่วมขังอยู่ครับก็จะยังอยู่ในพื้นที่ของตําบลกอนโดครับที่ยังมีประมาณสัก10-15ครัวเรือนครับที่ยังมีน้ําท่วมในระดับประมาณสัก6-70เซนครับ
1: ค่ะแสดงว่าลักษณะของน้ำที่มานี่เป็นทั้งในรูปแบบของน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าด้วยถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ครับเป็นน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำป่าแล้วก็รวมถึงน้ำจากจังหวัดข้างเคียงแล้วก็น้ำสะสมในพื้นที่ครับน้ำฝนครับ
2: ครับผมทีนี้ในส่วนของอำเภอด่านมะขามเตี้ยครับท่านนายอำเภอในลักษณะของน้ำเนี่ยน้ำป่าแล้วก็น้ำที่ไหลมาจากลำพาชีเนี่ยนะครับเวลาท่วมเนี่ยอย่างครั้งที่ผ่านๆมาก็คือระดับน้ำเนี่ยจะเพิ่มขึ้นสูงรวดเร็วบ้างบางทีเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ขึ้นมาท่วมมิดหลังคาแล้วอย่างนี้ฮะทางอำเภอเนี่ยมีการที่จะเตรียมการรับมือในส่วนนี้ยังไงบ้างครับ
0: ครับต้องบอกว่าครั้งนี้ครับเป็นสิ่งที่จะมีแบบสองลักษณะครับลักษณะแรกเนี่ยคือการที่น้ำมาจะค่อยๆเพิ่มแล้วก็มีความรวดเร็วนะครับก
2: ับ
0: อีกลักษณะหนึ่งคือเพิ่มภายในน้ำที่รวดเร็วมากครับอย่างตัวอย่างในช่วงแรกนะครับจะเป็นลักษณะที่เพิ่มขึ้นภายในระยะประมาณสัก4-5ชั่วโมงก็คือระดับที่สูงแล้วแต่อีกส่วนนึงเนี่ยก็คือจะเพิ่มแบบจากราชบุรีและก็น้ำในพื้นที่นะครับเพิ่มภายในประมาณสัก4-5ชั่วโมงเนี่ยเพิ่มมาถึงเมตรกว่าๆเลยครับสำหรับเตรียมการในพื้นที่ครับก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุเนี่ยครับเราก็ได้มีการประสานกับผู้นำท้องที่ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับรวมถึงท่านท้องถิ่นทุกอย่างนะครับให้มีการขุดลอกแล้วก็เคลียร์เส้นทางน้ำครับรวมถึงมีการเตรียมอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้ในการที่จะรองรับสถานการณ์น้ำท่วมครับแล้วก็มีการเราให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านครับในการเคาะประตูบ้านนะครับรวมถึงเสียงตามสายแล้วก็การสื่อสารทุกช่องทางให้กับประชาชนได้มีการเตรียมพร้อมรับมือครับ
1: ค่ะตรงนี้มีจุดตรงไหนที่มีข้อกังวลเป็นพิเศษไหมคะสำหรับในพื้นที
0: ่ตอนนี้เราที่กังวลอยู่ครับตอนนี้ก็คือยังมีบางพื้นที่ในพื้นที่ของตำบลกอนโดครับมันจะเป็นลักษณะของที่ลุ่มครับแล้วก็ตอนที่น้ำเข้ามาเนี่ยก็มีระดับที่สูงครับแต่ว่าพอน้ำลดลงเนี่ยน้ำที่อยู่ในบริเวณที่ลุ่มเนี่ยครับก็ยังมีการท่วมขังอยู่นะครับก็เมื่อวันก่อนครับก็ได้ท่านผู้บริหารจังหวัดครับโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดกาญจนบุรีครับรวมถึงท่านรองผู้ว่าก็ได้มีการลงพื้นที่มาครับแล้วก็มาแก้ไขปัญหาให้ครับโดยมีการประสานไปที่ขอเครื่องสูบน้ำระยะไกลครับไปที่สำนักงานปภ.ครับก็ได้รับการสนับสนุนมาครับมีการติดตั้งแล้วก็กำลังเร่งสูบน้ำจากพื้นที่ครับเนื่องจากว่าบริเวณเนี่ยครับมีพื้นที่ประมาณ100กว่าไร่ครับแล้วมีน้ำท่วมขังประมาณ3เมตรซึ่งเป็นที่ต่ำแต่ว่าลักษณะของเป็นพืชสวนไร่นาครับเราก็ต้องมีการเร่งสูบต่อครับก็ได้รับการสนับสนุนจากทางจังหวัดจากทางปภ.ครับ
2: ครับจากที่ท่านนายอำเภอได้ลงพื้นที่ไปพบกับประชาชนเนี่ยเขาเดือดร้อนเรื่องอะไรกันบ้างครับในพื้นที่ของด่านมะขามเตี้ยครับ
0: ครับส่วนใหญ่เลยครับอันดับหนึ่งเลยก็ต้องยอมรับว่าเป็นที่อยู่อาศัยครับเพราะว่าหลายๆครอบครัวนะครับก็อย่างที่ผมแจ้งครับมีอยู่ริมน้ำแล้วก็ต้องไม่สามารถที่จะอยู่อาศัยได้รวมถึงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ครับอันดับแรกคือเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยครับอันดับ2ก็คือการประกอบอาชีพครับตอนนี้ที่ว่าบางพื้นที่ครับยังไม่สามารถจะเข้าไปทําการเกษตรได้ครับส่วนในเรื่องของสุขภาพตอนนี้เรามีทีมสาธารณสุขครับที่ว่าได้เข้ามีการแจกจ่ายยาครับรวมถึงไปถามเรื่องปัญหาแล้วก็ตรวจสอบของได้ใช้สอบถามแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพจิตครับหลังจากเหตุการณ์น้ําท่วมครับ
1: ค่ะในส่วนของความเสียหายในส่วนของภาคของการเกษตรต่างๆปศุสัตว์ต่างๆนี่มีความเสียหายมากน้อยขนาดไหนคะ
0: ครับของพื้นที่เราครับตอนนี้ทางเกษตรอำเภอครับร่วมกับท้องถิ่นท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านครับกำลังเร่งสำรวจอยู่ครับแต่ว่ากินพื้นที่ตอนนี้ครับเท่าที่ดูเนี่ยประมาณ500ไร่ครับรวมถึงพวกกระชังปลาเหมือนกันครับก็จากเหตุการณ์ที่น้ำขึ้นสูงครับก็ต้องมีการเสียหายเรื่องของกระชังปลาบริเวณริมน้ำครับตลอดแนวครับ
2: ครับครับ
0: กำลังเร่งสำรวจอยู่ครับ
1: ค่ะ
2: ครับผมในส่วนของสถานการณ์ในลำน้ำแม่น้ำภาชีเนี่ยนะครับตอนนี้เป็นยังไงฮะน่าเป็นห่วงมากน้อยแค่ไหนครับ
0: สำหรับแม่น้ำลำภาชีครับก็ตอนนี้น้ำจากทางราชบุรีจอมบึงเนี่ยครับก็ไม่ได้มาเติมมากเท่าไหร่ครับทำให้ระดับน้ำเนี่ยลดลงอยู่ในระดับที่ไม่น่าเป็นห่วงในตอนนี้ครับแต่ว่าระดับของระดับแม่น้ำที่แม่กลองครับก็ยังมีระดับที่สูงอยู่แต่ว่าก็คือน้ำยังไหลไปได้ครับก็แต่ใช้เวลาครับเพราะว่าน้ำในพื้นที่ของอย่างที่ผมแจ้งครับตำบลกอนโดเนี่ยมันจะไหลออกไปบรรจบที่แม่กองครับถ้าระดับน้ำในแม่กองไปได้เร็วในพื้นที่ของตำบลกอนโดที่น้ำยังขังอยู่ก็จะไปได้เร็วเช่นกันซึ่งก็ทางจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้มีการเร่งระบายน้ำตรงส่วนนี้อยู่แล้วครับ
1: ค่ะในส่วนนี้ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกมานะคะในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้เรามีการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีการเตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างไหมคะ
0: ครับตามที่คาดการฝนตกครับเราก็มีแจ้งผ่านทุกช่องทางทั้งท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านครับทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับรวมถึงทุกช่องทางที่มีให้มีการเตรียมรับมือตรงนี้อยู่แล้วครับในส่วนที่ผ่านมาครับเราก็ได้มีการแจ้งเตือนผ่านเซลบอร์ดคาร์ดอยู่แล้วครับที่จะทำให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบครับ
2: ครับผมในส่วนของจุดพักพิงของพื้นที่ด่านมะขามเตี้ยเนี่ยเราเตรียมเอาไว้มากน้อยแค่ไหนครับ
0: จุดในพักพิงของพื้นที่ดำขามเตี้ยที่เป็นจุดถือว่าเป็นจุดเสี่ยงและก็ที่ผ่านมาก็ใช้ในการดูแลประชาชนที่ระดับลำน้ำในรอบแรกครับก็จะมีที่บริเวณของวัดดอนสว่างครับแล้วก็บริเวณศาลาประชาคมประจำหมู่บ้านครับรวมถึงอปท.ทุกแห่งครับแล้วก็มีโรงเรียนครับก็ปัจจุบันที่ยังมีคนที่เข้าไปอาศัยอยู่ครับก็จะมีอยู่จุดเดียวครับก็คือบริเวณที่วัดดอนสว่างก็จะมีประมาณสัก6ถึง7ครัวเรือนครับแล้วก็จะมีทางผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นรวมถึงทางสาธารณสุขเข้าไปดูแลอยู่ครับ
1: ค่ะ
2: ครับส่วนบ้านที่บางครั้งเนี่ยอาจจะห่วงบ้านนะฮะท่านนายอำเภอไม่ออกมาแล้วอาจจะต้องไปดูแลในส่วนนั้นยังไงไหมครับ
0: ครับที่ผ่านมาครับเราใช้กลไกหลักก็คือทางกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็ชลบประจำหมู่บ้านครับเป็นผู้ลาดตระเวนแล้วก็ดูแลหมู่บ้านครับรวมถึงส่วนหนึ่งที่เป็นข้อดีครับคือในสภาพพื้นที่ของดำมะขามเตี้ยครับเป็นมักจะอยู่กันเป็นญาติพี่น้องครับก็จะมีลักษณะของญาติพี่น้องของเขาเนี่ยช่วยไปดูแลส่วนหนึ่งครับ
1: ค่ะในส่วนของความพร้อมนะคะของทางด้านของอำเภอเองในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหากได้รับผลกระทบมากกว่านี้มีความพร้อมอย่างไรบ้างคะ
0: ครับทางอำเภอมีความสแตนบายต้องไหนในครั้งแรกอยู่แล้วครับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เนี่ยเราอำเภอในฐานะที่เราอำนวยการการสั่งการเนี่ยเราพร้อมประสานแล้วก็พร้อมดูแลทุกภาคส่วนอยู่แล้วครับที่ผ่านมาเรามีการประสานทั้งทางจังหวัดนะครับทางท้องถิ่นทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงภาคเอกชนครับที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือแล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์ในการที่จะใช้อย่างเช่นเรือหรือว่ารถอย่างเงี้ยครับก็จะมีทุกอย่างทุกอปท.ครับมาร่วมมือกันระหว่างพื้นที่ก็จะร่วมมือกันตลอดครับ
2: กับผมและนี้ในส่วนของการที่พี่น้องประชาชนอยากจะไปติดต่อกับทางอำเภอหรือว่าต้องการความช่วยเหลือเนี่ยมีช่องทางให้กับพี่น้องประชาชนยังไงไหมครับ
0: ครับตอนนี้ทางอำเภอดำขามเตี้ยก็แจ้งในเบื้องต้นครับในเขตอำเภอเราก็มีการแจ้งเบอร์ผมเองครับในฐานะอำเภอรวมถึงปลัดอำเภอทุกคนครับงานป้องกันแล้วก็ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านครับรวมถึงทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็สสสวสจกมคือทุกคนเราร่วมมือกันหมดแล้วครับแต่ว่าที่ผ่านมานะครับก็ประชาชนก็จะแจ้งผ่านช่องทางต่างๆนะครับเราก็จะมาคุยกันพูดคุยกันว่าส่วนไหนที่เป็นหนักเป็นน้อยแล้วก็จะตามความสำคัญครับแล้วก็ลงไปดำเนินการช่วยเหลือครับในการนำคนออกมาแล้วก็ในการเคลียร์น้ำครับ
1: ค่ะถ้าประเมินสถานการณ์ณขนาดนี้ค่ะถ้าเรื่องของน้ำจะให้คลี่คลายเป็นปกติท่านนายอำเภอคาดการณ์ว่าจะต้องใช้ระยะเวลามากน้อยขนาดไหนคะ
0: ครับสำหรับน้ำก็แบ่งเป็น2ส่วนครับในส่วนแรกที่เป็นการท่วมหนักเนี่ยร้อยละ 70-80% เนี่ยก็เริ่มกลับเข้าไปเคลียร์บ้านได้แล้วครับสามารถที่จะเริ่มเข้าไปทำความสะอาดแล้วก็เริ่มอยู่อาศัยได้สำหรับครัวเรือนที่อยู่ริมน้ำที่ติดน้ำเลยเนี่ยถ้าเราคำนวณจากใช้เวลาในการสูบน้ำออกนะครับก็แล้ววันนี้เรามีการไปหาทางเปิดทางน้ำเพิ่มเพื่อให้น้ำไหลเนี่ยก็คิดว่าน่าจะประมาณไม่เกิน1อาทิตย์ครับ
2: ครับแต่ยังคงเป็นห่วงเรื่องของสถานการณ์น้ำฝนที่เข้ามาเติมหากทางราชบุรีไหลมาก็ยังคงต้องกังวลอยู่แล้วพี่น้องประชาชนจะได้รับการแจ้งเตือนด้วยความรวดเร็วอะไรยังไงไหมครับ
0: ครับที่ผ่านมาก็คืออย่างบริเวณแม่น้ำลำภาชีครับที่เรารับน้ำจากราชบุรีเนี่ยเราก็จะมีจุด ที่วัดระดับน้ำครับอยู่บริเวณหน้าวัดหินท่านลำพาชีครับเป็นตัววัดระดับน้ำก็จะมีสัญญาณเตือนครับกรณีที่ระดับน้ำเพิ่มถึงขีดแดงอย่างนี้ครับก็จะมีสัญญาณไซเรนดังทุกๆประมาณ3นาทีครับแล้วก็บริเวณบ้านโดยเฉพาะบ้านที่เคยเกิดเหตุน้ำท่วมครับเราก็มีการให้ทางท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านครับลงไปแจ้งให้เตรียมรับมือครับที่ผ่านมาก็ได้มีการเตรียมวางกระสอบทรายหรือว่าทำคันดินล้อมรอบครับรวมถึงมีการแจ้งผ่านเซลล์บอร์ดคาที่เราจะติดต่อกับทางปภ.ทางจังหวัดตลอดครับ
1: ค่ะสุดท้ายค่ะอยากจะให้ท่านนายอำเภอได้ฝากข้อห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่หน่อยค่ะ
0: ครับตอนนี้ต้องบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้กันนะครับเพราะว่าเรื่องของน้ำบางทีเราก็จะป้องกันได้ในระดับหนึ่งแต่คิดว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุน้ำท่วมครับแล้วก็ทุกคนก็ส่วนงานราชการรวมถึงคนบุคคลในพื้นที่ทั้งภาคเอกชนก็ได้มีการร่วมมือกันทำเต็มที่ครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบภัยทุกท่านนะครับและเดี๋ยวเราก็จะผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันครับ
2: ครับผมนะวันนี้ขอบพระคุณท่านนายอำเภอนะครับท่านนายอำเภอวาทิตมาไพศาลศิลป์นายอำเภอดันมะขามเตี้ยขอบพระคุณครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: เป็นพื้นที่ของดันมะขามเตี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เป็นพื้นที่เสี่ยงแหละที่จะรับน้ำมาจากทางแม่น้ำลำพาชีจากราชบุรีหากเราได้ทราบข่าวว่าทางจอมบึงเนี่ยน้ำท่วมมีน้ำป่านี่กาญจนบุรีต้องเตรียมแล้ว
1: คือปกติเขาจะท่วมตลอดไหมโซนนี
2: ้ก็ท่วมแต่ว่าไม่ทุกปีนะเท่าที่ผมเคยไปลงพื้นที่มาไม่ท่วมทุกปีแต่ถ้าท่วมแล้วเนี่ยมันใช้เวลาเร็วมากเช่นสักไม่กี่ชั่วโมงท่วมมิดหลังคา
1: คือน้ำขึ้นเร็ว
2: น้ำขึ้นเร็ว
1: ลงเร็วด้วยไหม
2: ลงเร็วก็ใช้เวลา
1: ใช้เวลาในการลงแต่ว่าคือถ้าน้ำจะ
2: บอกสัก
1: น้ำจะมาเร็ว
2: ครับ
1: น้ำจะมาเร็วขึ้นเร็วแต่ไม่ได้ท่วมทุกปี
2: ครับ
1: นะคะในพื้นที่นะด่านมะขามเตี้ยค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งจังหวัดที่เรียกว่าก็ได้รับผลกระทบเรื่องน้ำด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะซึ่งที่จังหวัดนะคะเขาก็ได้มีการประชุมนะคะศูนย์บัญชาการสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดนะคะเพื่อที่จะมีการเร่งในการดำเนินการระบายน้ำจากพื้นที่ชั้นในสู่คลองสาขาค่ะ
2: กับผมในส่วนของที่สมุทรสงครามนะครับก็มีการพูดคุยกันนะฮะโดยเฉพาะศูนย์บัญชาการสถานการณ์นะฮะก็มีการมอบหมายโดยท่านนายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะก็มอบหมายให้เร่งดำเนินการระบายน้ำจากในพื้นที่ชั้นในสู่คลองสาขาไปลงคลองหลักฝั่งตะวันตกนะฮะอย่างเช่นคลองแควอ้อมคลองบางแคคลองประชาชื่นนะฮะแล้วก็แพรกหนำแดงคลองบางเรือหักฝั่งตะวันออกก็อย่างเช่นคลองจอมปลวกคลองบางน้อยคลองท่าคาคลองนาตะเคียนคลองแม่กลองระบายลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพราะว่าอย่างสมุทรสงครามเนี่ยจะเป็นเหมือนพื้นที่ที่อยู่ปลายๆและที่ไหลมาจากราชบุรีกาญจนบุรีแต่ว่าที่เราได้เคยคุยกับท่านผู้ว่าไปก็ยังคงเป็นห่วงว่าน้ำเนี่ยจะไม่ออกสู่ทะเลก็ต้องใช้เรือในการผลักดันน้ำไป
1: ค่ะเขาก็มีการสำรวจนะคะจุดที่จะมีการเร่งผลักดันน้ำออกสู่คลองสาขาต่างๆนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่กันนะคะเพราะว่าในช่วงของแต่ละหน่วยนะคะก็ต้องมีการผนึกกำลังจากหน่วยงานต่างๆทั้งองค์กรส่วนท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะเร่งหาเครื่องมือเพื่อที่จะมาเร่งระบายน้ำเพื่อที่จะให้สู่คลองสาขาและให้ระดับน้ำลดลงไปอย่างเร็วที่สุดค่ะ
2: ครับก็อย่างไรก็ตามในพื้นที่เนี่ยแม้ว่าระดับน้ำตอนนี้จะลดลงแล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังคงได้รับผลกระทบอยู่โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ริมตลิ่งได้รับผลกระทบแน่นอนนะครับทีนี้อีกหนึ่งพื้นที่คือเพชรบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีตอนนี้ก็ไปร่วมกับหลายภาคส่วนเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางสสหรือว่าผู้นำท้องถิ่นวางมาตรการเชิงรุกแล้วนะฮะเพื่อรับมือกับอุทกภัยในพื้นที่นะครับ
1: ค่ะที่บริเวณสารกลางจังหวัดเพชรบุรีนะคะร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนะคะพร้อมด้วยทางด้านของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีเขต3นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานนะคะได้สนับสนุนตลอดจนผู้นำท้องถิ่นนะคะในพื้นที่เสี่ยงได้ร่วมกันประชุมด่วนนะคะกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีค่ะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยแบบบูรณาการค่ะ
2: ครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีก็ย้ำเลยนะครับว่าตอนนี้จะต้องเตรียมพร้อมล่วงหน้าเอาไว้ด้วยก็ไม่ประมาทบอกว่าสำคัญที่สุดคือไม่ประมาทนะครับเพราะว่าปัจจุบันก็เป็นที่ทราบดีเวลาฝนตกเนี่ยมันตกหนักตกแช่อย่างนี้ฮะแล้วก็จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันเพราะนั้นพื้นที่เพชรบุรีเองเขาเคยเกิดปัญหาเรื่องของน้ำท่วมมาแล้วนะตอนนี้ก็ ั้งเป้าไว้คือเตรียมพร้อมในทุกด้านนะเพื่อที่จะให้ไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมกับสั่งการเอาไว้เลยนะครับว่าให้ทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปเร่งจัดทำทบทวนแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้ครอบคลุมเลยทุกด้านไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือศูนย์พักพิงและการดูแลกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ด้วย
1: ทางด้านของสสอภิชาติแก้วโกศลนะคะก็ได้กล่าวขอบคุณนะคะทุกภาคส่วนเลยพร้อมกับให้มีข้อเสนอแนะนะ
2: ค
1: ะให้ท้องถิ่นเนี่ยค่ะดำเนินการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ป้องกันเช่นเรื่องของกระสอบทรายนะคะไว้ล่วงหน้าเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมให้พร้อมใช้งานได้ทันทีเน้นย้ำให้มีการป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุค่ะ
2: ครับอย่างเพชรบุรีนี่ก็ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะก็เช่นเดียวกันเวลาที่ฝนตกหนักๆมาแล้วเนี่ยเพชรบุรีเคยท่วมเข้าไปถึงตัวเมืองชั้นในเลย
1: ในโซนของพื้นที่ตลาดด้วย
2: ฉะ
1: น
2: ั้
1: นที่ท่วมนะคะ
2: ครับผมทีนี้ไปอีกหนึ่งจังหวัดตอนนี้คือแถบลุ่มเจ้าพระยาที่สิงห์บุรีได้รับผลกระทบนะผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีก็ไปลงพื้นที่ไปที่ชีน้ำร้ายนะครับไปเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยจัดหาอาหารปรุงสุกสำหรับประชาชนรวมถึงอาหารสัตว์และก็ไปเร่งวางแผนเรื่องของพนังกั้นน้ำในระยะยาวแล้วครับ
1: ทางด้านของนายวรดิศรอ่อนนุชค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีนะคะพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่ไปที่หมู่ที่3ตำบลชีน้ำร้ายอำเภออินบุรีนะคะเพื่อที่จะเยี่ยมเยียนแล้วก็ให้กำลังใจพร้อมกับมีการประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนค่ะรวมถึงมีการมอบอาหารสำหรับสุนัขและแมวนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมด้วยค่ะ
2: ครับโดยจังหวัดสิงห์บุรีตอนนี้จัดระบบสนับสนุนก็คือมีอาหารปรุงสุกในวันละ1มื้อแล้วก็ไปเสริมด้วยถุงยังชีพโดยในระยะแรกทางอบต.ชีน้ำร้ายจะจัดเตรียมอาหารกลางวันเนี่ยเป็น3เวลาเป็นเวลา3วันนะฮะก่อนที่จะส่งต่อไปให้สภากาชาดและอำเภอดูแลอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการขยายเวลานะฮะจากการแจกจ่ายถุงยังชีพจากเดิมคือ7วันเป็น11วันนะฮะแล้วก็จัดหาเรื่องของเงินทดรองราชการเพื่อจัดทำอาหารปรุงสุกไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะฮะนอกจากนี้ก็ยังเน้นย้ำนะฮะเรื่องของการลงทะเบียนด้วยนะฮะการรับการเยียวยาตามหลักเกณฑ์ของทางราชการตอนนี้ทีมสาธารณสุขก็ลงพื้นที่ไปดูแลเรื่องของสุขภาพของประชาชนต่อเนื่องเลยนะครับ
1: ค่ะสำหรับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนะคะจังหวัดก็ได้มีการประสานกับกรมชลประทานพร้อมกับกรมโยธาธิการนะคะได้มีการวางแผนก่อสร้างผนังกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบและยั่งยืนค่ะโดยมีการตั้งเป้านะคะจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จในปี2575ค่ะ
2: ครับก็จะเห็นภาพนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ลงมือนะฮะในการปรุงอาหารด้วยตัวท่านเองด้วยนะครับแล้วก็ไปลงพื้นที่ต่างๆนะที่ได้รับผลกระทบอย่างเช่นที่ชีน้ำร้ายนะครับได้รับผลกระทบเวลาที่ระดับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นก็ได้รับผลกระทบแน่นอนตอนนี้สนับสนุนก็คือเรื่องของอาหารการกินกันก่อนนะแล้วก็เรื่องของอาหารสัตว์สุนัขและแมวต่างๆก็ลงพื้นที่ไปให้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเน้นย้ำเลยนะครับให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากขาดแคลนอาหารยาหรือว่ามีกรณีเร่งด่วนหรือว่าเป็นเคสพิเศษขอให้แจ้งผู้นำชุมชนในพื้นที่ทันทีเพราะก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วครับ
1: ค่ะก็เรียกว่าในหลายพื้นที่นะคะก็มีการลง
3: ข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
4: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติ

0: กลับมาติดตามรายการ NVT รวมใจกันต่อนะคะยังคงอยู่กับเรื่องของสถานการณ์น้ำค่ะ
1: ครับสถานการณ์น้ำที่ไปกระทบหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะวัดวาอารามพระภิกษุสงฆ์นะครับอย่างที่พระนครศรีอยุธยาทางผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับได้ถวายเครื่องสมณบริขารและเครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือพระสงฆ์ที่ประสบอุทกภัยครับ
0: นายชาวนินวงสถิตเถรการค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะได้เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องสมณบริขารและเครื่องอุปโภคบริโภคจากกรมการศาสนานะคะจำนวน20ชุดแด่พระเทพวัชระจริยาจารย์เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าวาดวัดกษัตริราธิราชวรวิหารนะคะพระภิกษุขออภัยค่ะพระสงฆ์นะคะวัดกษัตริราธิราชวรวิหารตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดวัฒนธรรมจังหวัดผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธีค่ะ
1: ครับโดยพิธีนะคะก็เริ่มจากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นถวายเครื่องสมณบริขารและเครื่องอุปโภคบริโภคแด่พระสงฆ์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่พระสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนะครับโดยเฉพาะด้านเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมนะก็เรียกว่าในส่วนนี้เองเนี่ยก็จะนำไปช่วยเหลือพระสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
0: ไปติดตามกันต่อที่จังหวัดสระบุรีนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีค่ะก็ได้ลงพื้นที่เยี่ยมนะคะให้กำลังใจผู้ที่ประสบอุทกภัยพร้อมกับมีการบูรณาการทุกภาคส่วนนะคะดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอเสาให้ค่ะ
1: ครับโดยนายบัญชาชวรินนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีก็นำทุกภาคส่วนนะครับไปยังพื้นที่อำเภอเสาให้ที่ตำบลต้นตาลและตำบลเริงรางเพื่อไปเยี่ยมให้กำลังใจและไปติดตามความเป็นอยู่ของผู้ที่ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับหรือว่าผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษอย่างเช่นผู้สูงอายุนะผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการหรือว่าเด็กๆนะก็เรียกว่าเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับ
0: ค่ะโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีก็แน่นอนค่ะเน้นในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการเด็กนะคะและผู้ที่ต้องการได้รับการดูแลเป็นพิเศษค่ะโดยทางด้านของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรีค่ะก็ได้มอบถุงโกแบ็กนะคะสำหรับบรรจุสิ่งของจำเป็นเพื่อที่จะช่วยในการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในช่วงที่ประสบปัญหาอุทกภัยค่ะ
1: นอกจากนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสระบุรีก็ร่วมประเมินความเสียหายในพื้นที่ด้วยนะครับพร้อมกับให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิแนวทางในการขอรับความคุ้มครองเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยได้อย่างถูกต้องด้วยครับ
0: ยังคงอยู่ที่สระบุรีนะคะเรามาดูเรื่องของการเร่งเปิดจุดอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนค่ะ

0: ที่จะมาลงทะเบียนนะคะรับเงินเยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วมนะคะ 9,000 บาทค่ะ
1: ครับตอนนี้อย่างที่สระบุรีเองเขาก็เปิดจุดรับลงทะเบียนนะครับก็คือเดินหน้าเรื่องของความช่วยเหลือการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก็จะจัดพื้นที่นะครับมาให้บริการและอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาผู้ที่ประสบอุทกภัยจำนวน 9,000 บาทต่อครัวเรือนนะครับ
0: ค่ะโดยที่พื้นที่บริเวณเทศบาลตำบลหินกองนะคะและเทศบาลตำบลหนองแคค่ะก็ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่แล้วก็มีการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่อุปกรณ์แล้วก็เรื่องของระบบนะคะในการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยให้คำแนะนำมีการตรวจสอบเอกสารแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนในแต่ละขั้นตอนอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อที่จะให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยมีประชาชนนะคะทยอยเดินทางเข้ามาติดต่อขอรับบริการและสอบถามข้อมูลค่ะ
1: ครับซึ่งในส่วนของเทศบาลตำบลหนองแคนะครับก็เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้นะฮะรองรับถึง10เครื่องพร้อมกับเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยช่องทางการลงทะเบียนนั้นสามารถทำได้2ช่องทางนะครับก็คือช่องทางแรกคือช่องทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเลือกบริการยื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยตามมติครม.หรือยื่นคำร้องด้วยตนเอง walk in ได้นะฮะที่อบต.เทศบาลในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะครับ
0: ค่ะคือถ้าท่านใดสะดวกที่จะลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะก็เข้าไปที่ทางรัฐหรือถ้าท่านใดเนี่ยไม่สะดวกก็เดินทางเข้าไปได้เลยนะคะที่อบต.เน
1: า
0: ะ
1: บางคนไม่มีเรื่องของสมาร์ทโฟนอะไรต่างๆหรือว่าอาจจะมีแหละแต่ว่ายังใช้ไม่เป็นก็ไปที่อบต.ได
0: ้เดินทางเข้าไปได้เลยนะคะที่อบต.หรือเทศบาลนะคะซึ่งทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนะคะท่านก็ได้มีการกำชับนะคะให้ฝ่ายปกครองท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งสำรวจพื้นที่นะคะแล้วก็ประเมินความเสียหายอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลให้รวดเร็วแล้วก็ครอบคลุมทุกครัวเรือนค่ะอย่างที่ได้มีการไปลงทะเบียนไว้ก็ต้องมีการไปตรวจสอบนะคะว่าอยู่ในเกณฑ์ไหนในขั้นตอนไหนเพื่อที่จะได้รับเงินเยียวยาในการช่วยเหลือเรื่องของปัญหาอุทกภัยค่ะ
1: ครับการเยียวยาต่างๆเนี่ยนะครับก็เรามีสมมุติว่า 9,000 บาทเนี่ยนะครับก็คือเราจะไม่ได้ทุกอย่างหรอกเช่นว่าบ้านเราเนี่ยท่วมขนาดไหนแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ทุกอย่างที่เราเสียไปแล้วคืนมาแต่ว่าส่วนหนึ่งคือเป็นกำลังใจแล้วก็เป็น
0: สิ่งที่ในการต่อ
1: เป็นทุนในการที่จะไปต่อยอดกันเองในการซ่อมแซมนะครับแต่ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกครัวเรือนที่ประสบอุทกภัยนะฮะอันนี้ไปดูอ่างทองกันบ้างนะฮะตอนนี้ก็เช่นเดียวกันตอนนี้การช่วยเหลือก็เป็นไปอย่างเต็มที่ที่อ่างทองรับมอบถุงยางชีพมูลนิธิหัตถาธรรมสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวบรรเทาผู้ประสบอุทกภัยที่ตำบลบางจักครับ
0: ค่ะที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบางจักนะคะอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองค่ะทางด้านของท่านปลัดจังหวัดอ่างทองก็ได้เป็นประธานในการมอบถุงยังชีพนะคะจำนวน250ชุดจากมูลนิธิหัตถาธรรมนะคะและสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทองค่ะให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่1 2และ9ค่ะตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญรวม239หลังคาเรือนนะคะจากนั้นค่ะก็ได้มีการลงเรือนะคะไปมอบให้กับบ้านที่น้ำท่วมสูงจำนวน21หลังคาเรือนเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่โดยมีทางด้านของนายอำเภอวิเศษชัยชาญพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ค่ะ
1: นอกจากนี้นะครับมีหน่วยแพทย์จากรพสต.บางจักอสม.จากรพสต.บ้านพุยังนะฮะก็มาออกหน่วยให้บริการตรวจวัดความดันตรวจอาการรักษาโรคทั่วไปแจกจ่ายเวชภัณฑ์เพื่อป้องกันและรักษาโรคที่มากับน้ำด้วยนะครับและสถานการณ์ในขณะนี้ที่อำเภอวิเศษชัยชาญนะล่าสุดคือระดับน้ำในแม่น้ำน้อยเนี่ยเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะครับ2มิลลิเมตรมีบ้านเรือนประชาชนที่มีน้ำล้นเข้าท่วมใต้ถุนบ้านจำนวน 1,320 ครัวเรือนโดยตำบลบางจักได้รับผลกระทบ13หมู่นะฮะ516หลังคาเรือนนะฮะแต่ตอนนี้เขาก็ไปดูแลเรื่องของผู้สูงอายุต่างๆนะไปวัดความดันไปตรวจโรคเพราะว่าบางคนเนี่ยหากเกิดสถานการณ์น้ำแล้วก็อาจจะไม่ไปหาหมอไม่สะดวก
0: นะคะในการที่จะเดินทางไปตามที่คุณหมอนัดนะคะแล้วก็อาจจะเนื้อเรื่องของการจิตใจด้วยการพะวงเนาะห่วงบ้าง
1: มีความเครียดแล้วก็รู้สึก สูญเสียอย่างนี้ฮะก็จะมีหน่วยทางสาธารณสุขในอำเภอต่างๆก็เข้าไปดูแลสุขภาพจิตด้วย
0: โดยเฉพาะในเรื่องของโรคที่มากับน้ำก็สำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะบางท่านอาจจะลุยน้ำแต่ว่าไม่ได้มีการสวมรองเท้าเพราะอยู่กับน้ำมันเนาะเปียกก็จะไปทั้งเท้าเปล่าเลยแต่ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราก็ไม่ทราบว่าพื้นใต้ล่างมีอะไรบ้าง
1: ใช่ครับนอกจากโรคแล้วก็กระแสไฟต่างๆเนี่ยก็อันตรายเหมือนกันนะครับ
0: เขาเรียกว่ากระทบทุกพื้นที
1: ่
0: ทุกเรื่อง
1: ครับผม
0: ตั้งแต่ที่เราอ่านมานี่หลายจังหวัดมากเลยนะ
1: ครับ
0: น้ำท่วมทั้งนั้นเลย
1: ใช่ครับก็มาจากไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำสายใหญ่สายสำคัญหรือว่าอาจจะเป็นน้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่นะตอนนี้ต้องเฝ้าระวังทุกพื้นที่เพราะว่าเดี๋ยวกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างที่เราทราบกันดีเขาจะเตือนในช่วงของวันที่10ถึง13ตุลาคมอาจจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ในระหว่างนี้เองก็หากบ้านใครเป็นพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์แล้วเราก็เตรียมความพร้อมของตัวเราเองก่อนอย่าเพิ่งไปรอว่าเดี๋ยวรอทางภาครัฐทางหน่วยงานเนี่ยเข้ามาเตือนถึงบ้านเคาะประตูเรายังไม่ต้องถึงขนาดนั้นถ้าเราเตรียมอะไรได้เตรียมไว้ก่อน
0: ค่ะดังนั้นก็ถ้าหากมีเหตุด่วนนะคะทางด้านของปภ.เนี่ยเขาก็มีสายด่วนที่จะให้เรากดเบอร์โทรศัพท์เพื่อที่จะขอรับความช่วยเหลือได้ไม่ต้องกดเบอร์ถึง10ตัว
1: ครับ
0: เวลาเราโทรเบอร์ปกติต้องเป็นมา10ตัว
1: ใช่10ตัว
0: กว่าจะกดได้นะคะก็จะมีเบอร์สายด่วน5หมายเลขที่จะให้คุณผู้ชมได้เซฟไว้เพื่อที่จะมีการแจ้งขอความรับความช่วยเหลือค่ะ
1: ครับเบอร์แรกก็คือสายด่วนนิรภัยนะฮะที่เราทราบกันคุ้นหูคือ1784นี้โทรได้24ชั่วโมงนะครับถัดมาเป็นสายด่วนกรมชลประทาน1460อันนี้โทรไปสอบถามได้นะฮะว่าตอนนี้ระดับน้ำอะไรเป็นอย่างไรนะครับมีสายด่วนศูนย์บริการข่าวอากาศกรมอุตุนิยมวิทยา1182มีสายด่วนบริการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ1669มีสายด่วนสภากาชาดไทย1664ครับผม
0: ค่ะก็เซฟไว้นะคะเบอร์นี้ก็4หมายเลขง่ายๆนะคะก็จะกดไปคือถ้าคิดอะไรไม่ออก1784ก่อนเลยนะคะเพื่อที่จะขอรับความช่วยเหลือต่างๆนะคะอันนี้ก็ไปพูดคุยกันได้ที่สำคัญเขาก็จะมีเรื่องของระบบการแจ้งเตือนอย่างเซลบอร์ดแคสต์เมื่อวานดิฉันก็ได้นะคะจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีฝนตกลงมาเพิ่มนะคะก็เขามีการเฝ้าระวังมีการเตรียมความพร้อมแต่อย่าถึงขั้นวิตกกังวลนะคะในเรื่องของสถานการณ์น้ำที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าค่ะ
1: ครับหมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะฮะก็ใครติดตาม NBT รวมใจช่วงนี้ก็ยังคงเป็นสถานการณ์น้ำให้ติดตามกันอยู่ต่อเนื่องก็ให้รับฟังแล้วก็เตรียมการเตรียมพร้อมให้กับตัวเราเองนะครับวันนี้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เราสองคนคุณสาวิตรีบุญครองผมพิษณุสรอย่างสูงลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2เน้นย้ำตำรวจต้องเข้าถึงประชาชนทุกจุดประสบภัยพร้อมระดมกำลังช่วยน้ำท่วมจังหวัดฉะเชิงเทราและนครนายกพร้อมอยู่เคียงข้างจนกว่าสถานการณ์คลี่คลายชาวนาเกลืออำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเผชิญความเสียหายจากน้ำท่วมทั้งผลผลิตและคันนาเสียหายต้องเริ่มต้นใหม่แทบทั้งหมดวอนภาครัฐช่วยเหลือหลังต้นทุนสูงเงินทุนหมดและยังไม่รู้จะฟื้นอาชีพกลับมาได้อย่างไรติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นประจำวันพุธที่8ตุลาคม2569ครับ
1: ติดตามข่าวแรกค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกที่หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรีตำบลไม้เค็ดอำเภอเมืองปราจีนบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,000 ชุดมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดปราจีน

0: นบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจในโอกาสนี้องคมนตรีอัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งแสดงความห่วงใยประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมส่งกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจิตอาสาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมและเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีรวมทั้งดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบพร้อมพระราชทานกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายสำหรับจังหวัดปราจีนบุรีประสบอุทกภัยครบทั้ง7อำเภอจากฝนตกสะสมและมวลน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางสัญจรจังหวัดจึงบูรณาการทุกภาคส่วนเร่งอพยพประชาชนจัดตั้งศูนย์พักพิงพร้อมส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจากนั้นองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้แทนและนายอำเภอเพื่อนำไปส่งต่อประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมกับลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนโดยตรงยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้และเป็นกำลังใจสำคัญให้ประชาชนก้าวผ่านวิกฤตอุทกภัยครั้งนี้ไปได้ส่วนที่จังหวัดนครนายกรับมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,000 ชุดมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครนายกและจังหวัดปราจีนบุรีโดยจังหวัดนครนายกประสบอุทกภัยครบทั้ง4อำเภอจากฝนตกสะสมมวลน้ำไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางสัญจรจังหวัดจึงบูรณาการทุกภาคส่วนเร่งอพยพประชาชนจัดตั้งศูนย์พักพิงพร้อมจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจากนั้นองคมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเพื่อนำไปส่งต่อประชาชนผู้ประสบภัยและลงพื้นที่ณวัดอรุณรังสีอำเภอองครักษ์มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยจำนวน5ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีอัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งแสดงความห่วงใยประชาชนพร้อมส่งกำชับให้ทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์เตรียมพร้อมรับมือและเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีรวมถึงดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและจิตใจโดยจังหวัดนครนายกน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและจะเร่งส่งต่อสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงพร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้สั่งการให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้เตรียมความพร้อมนะครับรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ขณะที่รัฐมนตรีช่วยคิกออฟครับประกันภัยพิบัติแห่งชาติประเดิมจ่ายค่าสินไหมผู้ประสบภัยทั้งจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ครับเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอาหารน้ำดื่มแล้วก็เส้นทางขนส่งสร้างเครือข่ายซัพพลายเชนให้มีวัตถุดิบแล้วก็มีน้ำดื่มที่เพียงพอในช่วง 1-2 วันแรกของการเกิดภัยจัดเตรียมถุงยางชีพให้เหมาะสมกับสถานการณ์รวมถึงการช่วยเหลือที่ต้องรวดเร็วทั่วถึงและเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมกับสั่งการให้เพิ่มการสื่อสารสร้างการรับรู้แก่ประชาชนป้องกันความขัดแย้งจากการระบายน้ำและการทำคันกั้นน้ำรวมถึงวางแผนระบายน้ำระหว่างจังหวัดที่มีเส้นทางของน้ำเชื่อมต่อกันแบบไร้รอยต่อทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการ14จังหวัดภาคใต้ครับให้จัดทำแผนเผชิญเหตุแบ่งมอบภารกิจอย่างชัดเจนพร้อมกับขอให้แม่ทัพภาคที่4สนับสนุนกำลังพลและทรัพยากรในการช่วยเหลือทุกจังหวัดทางด้านของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้กรมชลประทานเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำแล้วก็เครื่องผลักดันน้ำรองรับฝนตกหนักครับทางด้านของการจ่ายเงินเยียวยาก็ให้ครัวเรือนละ 9,000 บาทกรมป้องกัน

0: และบรรเทาสาธารณภัยครับก็ได้ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้ได้รับเงินเยียวยาและส่งให้กับธนาคารออมสินตอนนี้กว่า 1,400 ครัวเรือนครับรวมเป็นเงิน94ล้านบาทขณะที่ทางด้านของคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ออกมาแถลงข่าวประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569โดยทีมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้เดินทางไปที่จังหวัดลำพูนและเชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการช่วยลงทะเบียนให้กับผู้ประสบภัยโดยทางจังหวัดลำพูนเป็นพื้นที่แรกครับที่ใช้การเคลมประกันจากโครงการกรณีน้ำป่าไหลหลากแล้วก็จ่ายค่าความเสียหายเบื้องต้น 10,000 บาทภายใน15วันและจังหวัดเชียงใหม่ครับบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัยอีกจำนวน2หลังก็จ่ายเป็นค่าความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทและมีผู้ที่เสียชีวิตจากอุทกภัยครั้งนี้1รายวงเงินคุ้มครอง2ล้านบาทต่อคนครับ
1: ทางด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่สมุทรปราการค่ะเร่งบูรณาการการระบายน้ำลงทะเลติดตามการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยก่อนที่จะลงพื้นที่ไปยังจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ำและการระบายน้ำลงสู่ทะเลเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมกับติดตามมาตรการช่วยเหลือการลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยสำหรับจังหวัดสมุทรปราการมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ6อำเภอ38ตำบล382หมู่บ้านและ168ชุมชนรวมกว่า 230,0003,000 ครัวเรือนปัจจุบันยังมีพื้นที่ประสบอุทกภัย3อำเภอได้แก่บางพลีบางบ่อและบางเสาธงรวม5ตำบล99หมู่บ้านขณะที่การลงทะเบียนเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมีแล้วกว่า 178,000 รายและผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่าอีก 14,000 รายซึ่งรองนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานเร่งตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อให้การจ่ายเงินเยียวยานั้นเป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึงจากนั้นนายทรงศักดิ์ลงพื้นที่สถานีสูบน้ำเจริญราษฎร์ตำบลบางปูได้ติดตามการเร่งระบายน้ำโดยสถานีมีเครื่องสูบน้ำ5เครื่องรวมกำลังสูบประมาณ75ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งขณะนี้เดินเครื่องเต็มกำลังซึ่งอย่างไรก็ตามยังพบข้อจำกัดบริเวณทางน้ำเข้าสู่อาคารสูบน้ำจึงสั่งหน่วยงานเร่งหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้มวลน้ำไหลเข้าสถานีได้อย่างต่อเนื่องและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลพร้อมกับบูรณาการข้อมูลเครื่องจักรและกำลังของทุกหน่วยงานเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมควบคู่กับการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนให้เร็วที่สุดส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะก็ได้ระดมกำลังจากทุกภาคส่วนเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำหลังหลายพื้นที่นั้นยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับประสานเครื่องมือเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเร่งผลักดันมวลน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนล่าสุดนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่บริเวณสะพานมอเตอร์เวย์ตำบลท่าสะอ้านอำเภอบางปะกงได้ติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจจุดเตรียมติดตั้งเรือผลักดันน้ำของกองทัพเรือจำนวน10ลำเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการระบายน้ำและเร่งลดระดับน้ำที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรองนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้รับฟังรายงานสถานการณ์แนวทางบริหารจัดการน้ำรวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานพร้อมกับกำชับทุกหน่วยงานค่ะเร่งดำเนินการอย่างเต็มกำลังและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนขณะที่จังหวัดฉะเชิงเทรานั้นบูรณาการกำลังทั้งฝ่ายปกครองชนประธานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่บ้านเรือนพื้นที่การเกษตรเส้นทางคมนาคมและจุดเสี่ยงต่างๆพร้อมกับติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแล้วก็เร่งประสานการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดระดับน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุดค่ะ
0: ทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับลงพื้นที่ไปที่สมุทรปราการเพื่อที่จะไปติดตามผลกระทบน้ำท่วมภาคการผลิตภาคการส่งออกพร้อมกับหารือมาตรการช่วยผู้ประกอบการไปด้วยครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พ ร้อมกับคณะครับได้ลงพื้นที่สำนักงานใหญ่2บริษัทก็คือ Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดตำบลสำโรงใต้อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเพื่อที่จะไปรับฟังการรายงานสถานการณ์และติดตามผลกระทบจากน้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และการส่งออกโดยมีนายกลินสารสินประธานคณะกรรมการบริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดมีนายนิกูลธนวรเมธรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้การต้อนรับก่อนที่จะไปเยี่ยมชมโรงงานประกอบรถยนต์และติดตามการจัดเก็บชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่ยังไม่สามารถขนส่งได้จากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ทางด้านของนางสุภจีครับบอกว่ากระทรวงพาณิชย์นะครับได้ดูแลการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตผู้ค้าปลีกผู้ค้าส่งและประชาชนเพื่อให้สินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการและป้องกันการฉวยโอกาสด้านราคาขณะเดียวกันจำเป็นต้องติดตามผลกระทบต่อภาคการผลิตอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับการสร้างรายได้ทั้งในประเทศและจากการส่งออกสำหรับบริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดโรงงานทั้ง3แห่งครับซึ่งก็มีที่โรงงานสำโรงโรงงานบ้านโพและโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้มีความพร้อมนะครับในการดำเนินงานแต่อะไรก็ตามครับพบว่าซัพพลายเออร์บางส่วนในห่วงโซ่การผลิตได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมก็ได้มีการประสานนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศครับสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาแนวทางช่วยลดภาระของผู้ประกอบการและก็สนับสนุนให้กับภาคการผลิตให้สามารถฟื้นตัวได้จากนั้นนางสุภจีพร้อมคณะครับได้เดินทางไปยังบริษัทไทยอากริฟู้ดจำกัดมหาชนอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการเพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์แล้วก็ติดตามผลกระทบจากน้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมการส่งออกรวมไปถึงการติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นกับภาคการผลิตและห่วงโซ่อุปทานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับเป็นการรวบรวมข้อมูลรวมถึงปัญหาจากผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาแนวทางช่วยเหลือรวมทั้งการฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมและการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อการผลิตและการส่งออก
1: หน่วยงานภาครัฐและคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีจัดพิธีถวายเครื่องสมณบริขารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งมอบความห่วงใยให้แก่พระภิกษุและสามเณรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีและคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีได้ถวายเครื่องสมณบริขารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีโดยได้รับความเมตตาจากพระครูสิริจันทบูระบูราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีและเจ้าอาวาสวัดศรีเมืองเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนางคณิตาราชนุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสสำหรับการจัดมอบสิ่งของช่วยเหลือในครั้งนี้มีการถวายเครื่องสมณบริขารและเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งสิ้นจำนวน28ชุดเพื่อกระจายความช่วยเหลือไปยัง3วัดในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่ได้รับผลกระทบประกอบด้วยวัดขโมงอำเภอท่าใหม่จำนวน13ชุดวัดเสม็ดโพสีอำเภอท่าใหม่จำนวน9ชุดและวัดวังเวียนอำเภอนายงอามจำนวน6ชุดซึ่งกิจกรรมดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแต่ยังถือเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยที่ให้แก่กันในยามที่เกิดวิกฤตภัยธรรมชาติ
0: รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกครับลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านสวนแสนสุขเพื่อที่จะไปติดตามการระบายน้ำครับโดยมีการเน้นย้ำนะครับให้เร่งระบายน้ำอย่างเต็มกำลังร้อยตำรวจตรีสันทิติธรรมใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนำทีมลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านสวนแสนสุขตำบลบางปรากฏอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกครับเพื่อที่จะไปติดตามถึงสถานการณ์อุทกภัยและการระบายน้ำออกจากพื้นที่ย้ำนะครับให้เร่งระบายน้ำอย่างเต็มกำลังเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ครับในการดำเนินการระบายน้ำนะครับได้มีการติดตั้งแล้วก็เดินเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ประกอบด้วยเครื่องสูบน้ำของกรมชลประทานขนาด8นิ้ว1เครื่องแล้วก็มีเครื่องสูบน้ำของกรมทรัพยากรน้ำขนาด14นิ้วแบบ2ทางจำนวน2เครื่องเ เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด

0: ทางด้านของนายชนาธิปโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดครับก็ได้ลงพื้นที่ไปที่อำเภอบ้านสร้างเพื่อไปติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยโดยทางด้านของรองผู้ว่านะครับบอกว่าขณะนี้เนี่ยระดับน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีมีแนวโน้มลดลงเฉลี่ยวันละประมาณ 5-6 เซนติเมตรแต่มวลน้ำยังไหลลงสู่อำเภอบ้านสร้างผ่านหลายตำบลด้วยกันครับก็ทำให้บ้านสร้างยังเป็นพื้นที่ที่มีระดับน้ำสูงอยู่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำบลบางแตนซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดส่วนการดูแลประชาชนทางจังหวัดได้บริหารจัดการศูนย์พักพิงอย่างต่อเนื่องครับพร้อมกับจัดส่งอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาสำหรับอาการผื่นคันและน้ำกัดเท้าขณะเดียวกันประชาชนที่ยังอยู่ภายในบ้านก็จะได้รับความช่วยเหลือผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนครับรองผู้ว่ายังเน้นย้ำนะครับให้สำรวจแล้วก็จัดลำดับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบพร้อมกับเตรียมเรือรถยกสูงรวมทั้งยานพาหนะให้เพียงพอนะครับสามารถเข้าถึงประชาชนได้ทันทีหากมีการร้องขอแล้วก็กำชับให้ระวังเรื่องของสัตว์เลื้อยคลานและกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอยู่ตอนนี้ย้ำเพิ่มเติมนะครับเรื่องของการทำงานในภาวะวิกฤตว่าต้องยึดประชาชนเป็นหัวใจสำคัญไม่ควรจะรอให้เกิดความล่าช้าโดยทุกหน่วยงานครับต้องพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วทั่วถึงและก็ปลอดภัยด้วย
1: ครับในส่วนของอำเภอเมืองปราจีนบุรีระดับน้ำก็ลดลงคือเฉลี่ยนะตอนนี้นะครับเท่าที่ผมติดตามสถานการณ์ก็ประมาณ 5-6 เซน
2: ครับ
1: นะทุกวันครับทุกวันแล้วก็น้ำที่ลดลงก็จะมารวมที่อำเภอบ้านสร้างนะครับผ่านบางพวงผ่านบางปลาลงไปนะครับบางเปยบางยางแล้วก็บางแตน
2: ครับ
1: ทีนี้ในส่วนของอำเภอบ้านสร้างเองตอนนี้ก็ถือว่าระดับน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะสุดนะครับเยอะสุดในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
3: ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ค่ะก็เน้นย้ำตำรวจนะคะต้องเข้าถึงประชาชนทุกจุดประสบภัยพร้อมกับระดมกำลังช่วยเหลือน้ำท่วมที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดนครนายกค่ะพร้อมอยู่เคียงข้างจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะพลตำรวจโทวสันต์เตชะอัครเกษมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ได้เปิดเผยถึงภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดนครนายกหลังรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำชับให้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วโดยตำรวจภูธรภาค2ลงพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราสำรวจสถานการณ์ในพื้นที่ตำบลป่าเกตและตำบลเขาใสพร้อมกับนำถุงยังชีพอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นมอบให้กับประชาชนรวมทั้งตรวจเยี่ยมสภ.บางคล้าและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่แม้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนอกจากนี้ค่ะยังเข้าช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์และประชาชนที่อพยพพักพิงภายในศาลาวัดพร้อมกับสนับสนุนสิ่งของจำเป็นทั้งนี้ตำรวจได้นำรถยกสูงเรือและโดรนมาใช้สำรวจพื้นที่ลำเลียงสิ่งของเข้าสู่ชุมชนที่เข้าถึงได้ยากซึ่งทางท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ได้ย้ำว่าสถานการวิกฤตประชาชนต้องเห็นตำรวจอยู่เคียงข้างและหากประชาชนออกมาไม่ได้ตำรวจต้องหาทางเข้าไปหาเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงทุกพื้นที่อย่างรวดเร็วจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายต่อจากนั้นค่ะทางด้านพลตำรวจโทวสันต์เตชะอัครเกษมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2พร้อมกับประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค2และคณะค่ะก็ลงพื้นที่ชุมชนประสบอุทกภัยในจังหวัดฉะเชิงเทรามุ่งเป้าไปให้การเข้าถึงประชาชนในทุกจุดที่ช่วยที่การช่วยเหลือยังเข้าไปได้ยากค่ะโดยคณะได้นำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าไปมอบให้ประชาชนถึงชุมชนพร้อมกับสำรวจสภาพความเป็นอยู่และรับฟังปัญหาโดยตรงหนึ่งในจุดสำคัญก็คือวัดในพื้นที่ที่ประสบภัยซึ่งพบพระภิกษุอาพาธหนึ่งรูปรวมถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบและยังรอความช่วยเหลือจึงเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภารกิจในครั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ใช้ทั้งรถยกสูงเรือและโดรนสนับสนุนการสำรวจแล้วก็ลำเลียงสิ่งของเข้าสู่พื้นที่ที่เส้นทางถูกน้ำท่วมโดยผู้บัญชาการตำรวจ

0: ตำรวจภูธรภาค2ย้ำว่างานของตำรวจไม่ได้มีเพียงการรักษาความปลอดภัยแต่ในวันที่ประชาชนเดินทางออกมาไม่ได้ตำรวจต้องเป็นฝ่ายเดินทางเข้าไปหาโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยพระภิกษุและประชาชนในพื้นที่ที่เข้าถึงยากภารกิจช่วยเหลือนั้นยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงแล้วก็ทันท่วงทีค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดจันทบุรีครับตอนนี้เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับโดยคณะกรรมการระดับจังหวัดก็มีมติเห็นชอบอนุมัติเงินเยียวยาเพิ่มเติมให้แก่ชาวอำเภอแหลมสิงห์พร้อมกับสั่งการเร่งด่วนครับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลที่ค้างอยู่ในแอปพลิเคชันทางรัฐครับเพื่อที่จะให้เงินเยียวยาถึงมือประชาชนผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุดที่ห้องประชุมศูนย์ประชาการเหตุการณ์จังหวัดจันทบุรีชั้น2ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีนายธวัชชัยนามสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดจันทบุรีครั้งที่9ประจำปี2569เพื่อที่จะติดตามความคืบหน้านะครับแล้วก็เร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาโดยมีผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมเข้าประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมครับได้พิจารณาและก็มีมติเห็นชอบข้อมูลครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ในพื้นที่อำเภอแหลมสิงห์ซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลพริ้วจำนวน9ครัวเรือนวงเงินรวมทั้งสิ้น 81,000 บาทซึ่งรายการดังกล่าวครับได้ผ่านการพิจารณาคัดกรองจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอครั้งที่2ประจำปี2569มาแล้วนะครับเมื่อช่วงเช้าของวันเดียวกันทั้งนี้ทางอำเภอแหลมสิงห์จะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของผู้ประสบภัยเพิ่มเติมที่ยังคงค้างอยู่ในระบบแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อไม่ให้มีประชาชนตกหล่นสำหรับภาพรวมการให้ความช่วยเหลือของจังหวัดจันทบุรีในขณะนี้ทางจังหวัดครับได้จัดส่งข้อมูลครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัยให้แก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปแล้วจำนวน178ครัวเรือนซึ่งมีประชาชนได้รับเงินโอนช่วยเหลือเยียวยาแล้วจำนวน145ครัวเรือนคิดเป็นเม็ดเงินรวมทั้งสิ้น 1,350,000 บาทในตอนท้ายของการประชุมครับทางด้านของนายธวัชชัยได้กล่าวเน้นย้ำและกำชับนะครับให้ทุกภาคส่วนเร่งดำเนินการสำรวจและจัดส่งข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบให้กับทางปภ.โดยด่วนที่สุดเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับเงินเยียวยาอย่างรวดเร็วและลดผลกระทบจากความล่าช้าให้ได้มากที่สุดครับ
0: ชาวนาเกลืออำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะต้องเผชิญกับความเสียหายจากน้ำท่วมทั้งผลผลิตและคันนาเสียหายต้องเริ่มต้นใหม่แทบทั้งหมดค่ะวอนภาครัฐช่วยเหลือหลังต้นทุนสูงเงินทุนหมดและยังไม่รู้ว่าจะฟื้นอาชีพกลับมาได้อย่างไรค่ะผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีไม่ได้สร้างความเสียหายเฉพาะบ้านเรือนประชาชนเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการอาชีพนาเกลือค่ะซึ่งต้องใช้เงินลงทุนแรงงานและเวลาในการผลิตตลอดทั้งปีนางจันเพ็ญมากพงหรือว่าป้าเพ็ญชาวนาเกลือร้านรุ่งฟ้าอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเล่าถึงเหตุการณ์วันที่น้ำเข้าท่วมพื้นที่ค่ะว่าระดับน้ำเริ่มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเย็นก่อนจะเพิ่มขึ้นมากในช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกาขณะนั้นสามีก็พยายามยกกระสอบเกลือขึ้นที่สูงเพื่อที่จะหนีน้ำแต่เมื่อกระสอบด้านล่างถูกน้ำเกลือก็เริ่มละลายและกระสอบก็ทยอยล้มลงทำให้ไม่สามารถขนย้ายได้ทันป้าเพ็ญบอกว่าเมื่อถึงช่วงกลางคืนสถานการณ์ยิ่งยากลำบากเพราะระดับน้ำสูงขึ้นและไม่สามารถดำเนินการอะไรได้มากนักจนรุ่งเช้ายังกลับเข้ามาดูความเสียหายแล้วก็พบว่าเกลือที่เก็บไว้ได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดหลายกระสอบเหลือเพียงถุงพลาสติกขณะที่ญาติและสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ก็ได้ช่วยกันประสานรถบรรทุก6ล้อจำนวน3คันเพื่อเร่งขนของที่ยังพอเหลือออกจากพื้นที่แต่ก็สามารถช่วยเหลือได้เพียงบางส่วนเท่านั้นนอกจากผลผลิตเกลือที่เสียหายแล้วโครงสร้างภายในนาเกลือก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักด้วยเช่นกันค่ะโดยเฉพาะคันดินและพื้นที่ที่ใช้สำหรับกักเก็บแล้วก็จัดการกับน้ำเค็มซึ่งต้องซ่อมแซมและขุดปรับพื้นที่ใหม่ทั้งหมดก่อนจะกลับมาทำนาเกลือได้อีกครั้งป้าเพ็ญเล่าด้วยนะคะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ต้องทำให้ต้องเริ่มต้นใหม่แทบทั้งหมดค่ะ ทั้งการซ่อมแซมคันนาการขุดดินการเก็บกวาดสิ่งของที่เสียหายและการเตรียมพื้นที่สำหรับฤดูการผลิตครั้งต่อไปขณะที่เงินต้นทุนนะคะรวมไปถึงแรงงานในปัจจุบันนั้นค่อนข้างสูงบางครั้งนั้นต้องเสียค่าจ้างประมาณ 5,000 บาทและบางครั้งสูงถึง 7,000 บาทเนื่องจากเป็นงานหนักและต้องใช้แรงงานเฉพาะด้านสำหรับครอบครัวของป้าเพ็ญซึ่งประกอบอาชีพในพื้นที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะก็ยังเพิ่มภาระเพราะว่าเงินลงทุนที่มีนั้นถูกใช้ไปกับการทำนาเกลือแล้วเมื่อทรัพย์สินและพื้นที่ผลิตได้รับความเสียหายจึงไม่รู้ว่าจะหาเงินทุนจากที่ใดมาเริ่มต้นใหม่ในปีหน้ามันเหมือนต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดปีหน้าจะเริ่มยังไงก็ยังไม่รู้ค่ะตอนนี้เงินที่จะเอามาลงใหม่ก็ไม่มีแล้วค่าจ้างก็แพงแต่ก็ต้องสู้ป้าเพ็ญบอกไว้อย่างนี้ค่ะในขณะเดียวกันค่ะนายวันทิศตั้งรักษาสัตว์นายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่ได้เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายแล้วก็เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่รับผลกระทบจากอุทกภัยรวมไปถึงผู้ประกอบอาชีพนาเกลือพร้อมกับรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนในพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลความเสียหายและหาช่องทางในการให้ความช่วยเหลือตามแนวทางแล้วก็หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพได้พร้อมกันนี้นะคะป้าเพ็ญยังฝากถึงหน่วยงานภาครัฐขอให้พิจารณาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการอาชีพนาเกลือที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยค่ะเนื่องจากหลายครอบครัวมีต้นทุนสูงและบางรายต้องเช่าพื้นที่ประกอบอาชีพหากได้รับความช่วยเหลือแม้เพียงบางส่วนก็จะเป็นกำลังใจสำคัญในการฟื้นตัวและกลับมาประกอบอาชีพได้อีกครั้งค่ะ
2: ท้อแต่ป้าพูดท้อแต่ลุงบอกสู้เราก็พูดไม่ถูกอ่ะเนาะท้อก็เหมือนต้องเริ่มต้นใหม่อ่ะ
3: ต้อง มา
2: เ
3: กล
2: ือ
3: นะคะตอนนี้
2: พังหมดแล้วเนี่ยต้องไปหาเงินมาขุดดินอีกขุดดินเพื่อกันน้ำเค็มคันมันพังหมดอ่ะแล้วของที่ลงไปเราก็ต้องเก็บอ่ะทุกอย่างอ่ะคิดว่าลุงคนเดียวอะค่าจ้างเวลานี้เราก็หาค่าจ้างไปไม่รอดแล้วอะเราก็ต้องสู้ไปอะแต่ลุงแกบอกไงแกก็สู้ก็ป่ะอีกทั้งปีต้องเริ่มต้นใหม่อีกอะปีหน้าคือจุดยังไม่มีเลยอะป้าไม่มีเงินในหน้าค้านเลยอะเอามาลงนี่หมดอะค่าจ้างก็แพงแต่ละครั้งอะต้องจ่ายหรือเกลือครั้งนึงอะทิ้ง 5,000 นะบางอันถึง 7,000 ไม่มีอะไรเหลือเลยก็ฝากไปว่ามีขอให้นึกถึงไอ้คนชาวนาเกลือคนนี้ไหนที่ก็เช่าที่ก็เช่าแล้วไม่มีอะไรแล้วบ้ามันก็บอกไม่ถูกเนาะขอให้รัฐบาลหันมามองมั่งสักนิดมันก็ยังดีอ่ะ
1: ทางด้านของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีครับได้นำถุงยางชีพจำนวน100ชุดนะครับพร้อมกับเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยผู้ประสบอุทกภัยอำเภอท่าใหม่เพื่อที่จะส่งต่อความห่วงใยจากตำรวจถึงประชาชนที่โรงเรียนบ้านวังปลาตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีพลตำรวจตรีธราเทพตูพาณิชย์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายวราวิทย์โรธพิโรดมที่ปรึกษาและข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรทุ่งเบญจาได้นำถุงยางชีพนะครับจำนวน100ชุดพร้อมกับสิ่งของอุปโภคบริโภคซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนพ่อค้าและประชาชนนะครับที่ได้ร่วมกันแสดงความยินดีกับการรับตำแหน่งใหม่มามอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โดยได้นำถุงยางชีพไปมอบให้แก่โรงเรียนบ้านวังปลาเนื่องจากโรงเรียนบ้านวังปลานะครับได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเมื่อช่วงที่ผ่านมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวครับก็ส่งผลให้ห้องเรียนของโรงเรียนถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที่เลยนะครับอุปกรณ์การเรียนการสอนเนี่ยจมน้ำได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดโดยมีทางด้านของนางพิมพ์สุภักษ์รวมสิริรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปลาเป็นผู้รับมอบสิ่งของช่วยเหลือสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับมีนายวิโรจน์พักสวัสดิ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับแล้วก็ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยครับจากนั้นทางคณะก็ได้เดินทางลงพื้นที่ไปที่หมู่9และหมู่3อำเภอท่าใหม่เพื่อไปเยี่ยมเยียนพร้อมกับมอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็เพื่อให้กำลังใจกับประชาชนในพื้นที่ ทางด้านของพลตำรวจตรีธราเทพยังบอกอีกนะครับว่าตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีครับมีความห่วงใยในความเป็นอยู่ของประชาชนแล้วก็พร้อมครับเข้าไปดูแลช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาสโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ประชาชนประสบปัญหาหรือได้รับความเดือดร้อนการนำถุงยังชีพมามอบให้ครั้งนี้นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือในด้านสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพแล้วยังเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยและความตั้งใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่พร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์ด้วย
3: นะครับทางตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีนะครับร่วมกับท่านสจ.นะครับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับนายกอบต.นะครับเจ้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายนะครับแล้วก็รวมทั้งตำรวจทุ่งเบญจาจิตอาสานะครับมาดูความเสียหายของโรงเรียนเพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไปการช่วยเหลือของผมนะครับก็โดยการที่โพสต์ลงในเพจส่วนตัวนะครับและเพจภูธรจังหวัดว่าใครมีความประสงค์จะช่วยเหลือก็ติดต่อมาได้ที่โรงเรียนโดยตรงเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะผ่านมาทางตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีเราก็ยินดีนะครับสิ่งของที่นำมาให้มอบให้คุณครูในวันนี้เป็นสิ่งของเล็กน้อยนะครับซึ่งมีชาวบ้านเขาเอามาให้ผมนะครับเนื่องในโอกาสที่ผมมารับตำแหน่งใหม่ผมก็บอกว่าผมไม่ขอรับเป็นอย่างอื่นนะขอรับเป็นถุงยางชีพเขาก็เอามาให้กันนะครับเราก็รวบรวมมานะครับยังมีอีกนะครับเดี๋ยวจะอาจจะไปช่วยชาวบ้านที่อื่นบ้างนะครับเพราะว่าทุกคนก็เดือดร้อนหลายส่วน
0: ส่วนที่จังหวัดชลบุรีค่ะก็ส่งน้ำใจช่วยชาวบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรามอบข้าวกล่อง 2,000 กล่องพร้อมกับชุดยาทำแผลและน้ำดื่มช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมขณะที่หลายพื้นที่นั้นยังวิกฤตน้ำท่วมสูงค่ะที่บริเวณสถานีบริการน้ำมันปตท.บางคล้าอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานายพรชัยพิริยสันติปลัดจังหวัดชลบุรีในฐานะผู้แทนจังหวัดชลบุรีได้นำสิ่งของบรรเทาทุกข์มาส่งมอบนะคะเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งกำลังประสบปัญหาทุกข์ภัยเป็นวงกว้างส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตการประกอบอาชีพและการสัญจรของประชาชนในหลายชุมชนสำหรับสิ่งของที่นำมาส่งมอบให้ในครั้งนี้ค่ะก็ประกอบไปด้วยข้าวกล่องปรุงสำเร็จจำนวน 2,000 กล่องชุดยาทำแผลจำนวน200ชุดและน้ำดื่มจำนวน100แพ็คโดยมีนายพรเทพอาจบัณฑิตกุลป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นผู้รับมอบในนามจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อนำไปประสานการช่วยเหลือและจัดสรรให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมภายหลังการส่งมอบค่ะก็มีการประสานหน่วยกู้ภัยและเครือข่ายอาสาสมัครในพื้นที่เพื่อรับสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปกระจายตามหมู่บ้านและชุมชนที่ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งมีน้ำท่วมขังสูงการเดินทางเข้าออกนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากและประชาชนไม่สามารถออกมารับความช่วยเหลือได้ตามปกติเพื่อให้สิ่งของจำเป็นเข้าถึงผู้ประสบภัยได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดการส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือดังกล่าวค่ะก็ถือเป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราในการร่วมกันบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทราโดยอาหารปรุงสำเร็จและน้ำดื่มถือเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนสำหรับครัวเรือนที่ไม่สามารถประกอบอาหารหรือว่าออกไปจัดหาสิ่งของอุปโภคบริโภคได้ตามปกติขณะที่ชุดยาทำแผลก็จะช่วยสนับสนุนการดูแลบาดแผลเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยค่ะสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพบว่าหลายพื้นที่นั้นยังคงมีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมแม่น้ำบางปะกงซึ่งได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนรวมถึงข้อจำกัดในการระบายน้ำออกสู่ทะเลในช่วงที่มีน้ำทะเลหนุนสูงค่ะ

0: เตือนภัยผู้ใจบุญนะครับตำรวจสอบสวนกลางเตือนภัยช่วงน้ำท่วมครับให้ผู้ใจบุญระวังมิจฉาชีพที่ใช้ AI สร้างภาพสัตว์เลี้ยงให้ดูน่าสงสารจากนั้นก็จะหลอกรับเงินบริจาคและปลายทางเนี่ยอาจจะเป็นบัญชีสแกมเมอร์ด้วยครับ
1: ระวังน้องหมาน้องแมวทิปจาก AI หลอกให้โอนเงินครับช่วงนี้เกิดเหตุอุทกภัยนะครับมิจฉาชีพอาจจะมีการอาศัยโอกาสนี้สร้าง AI สร้างภาพให้สัตว์ดูบาดเจ็บติดน้ำหนีน้ำไม่ทันเพื่อเรียกความสงสารนะครับแล้วเปิดรับเงินบริจาคอ้างว่าเป็นค่าขนย้ายค่าอาหารหรือค่ารักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นก่อนโอนเงินให้สังเกตง่ายๆดังนี้ครับ 1. สังเกตภาพหรือวิดีโอให้ดีนะครับเพราะ AI จะมีความเนียนเกินจริงเช่นขนสัตว์จะมีการกลมกลืนไปกับพื้นหลังผิดปกตินะครับหรืออวัยวะบิดเบี้ยว 2. เช็คชื่อและเลขที่บัญชีให้ชัดเจนนะครับโดยนำเลขที่บัญชีไปตรวจสอบว่าเคยมีประวัติการโกงไหมและถ้าเพจไหนนะครับมีการเปลี่ยนเลขที่บัญชีรับเงินบ่อยๆให้เอะใจไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพได้ครับ 3. ดูไปที่ความน่าเชื่อถือของเพจนะครับโดยเช็คไปที่ความโปร่งใสของเพจเช็ครีวิวและคอมเมนต์ให้ดีอย่าให้ความหวังดีของเราเป็นการโอนเงินไปให้กับมิจฉาชีพนะครับด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจสอบสวนกลาง CIB ครับ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank อีกครั้งนะคะในปี2569พร้อมกับจัดทำเหรียญที่ระลึกในโอกาสสำคัญนี้ค่ะการจัดทำเหรียญกระสาบและสแตมป์ที่ระลึกถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของประเทศเจ้าภาพการประชุมระดับโลกรวมไปถึงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า IMF World Bank Group Annual Meeting ย้อนกลับไปเมื่อปี2534ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกกระทรวงการคลังได้จัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกชนิดราคา100บาทเป็นโลหะสีขาวด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่วนด้านหลังเป็นตราสัญลักษณ์การประชุมพร้อมข้อความ Bangkok Thailand และปี1991ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดทำธนบัตรที่ระลึกพร้อมกับเข็มกลัดดอกกล้วยไม้เคลือบทอง 24K มอบแก่ผู้แทนธนาคารกลางและภริยาสะท้อนความเป็นไทยและไมตรีจิตของเจ้าภาพสำหรับปี2569ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมอีกครั้งระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมโดยกรมธนารักษ์ได้เตรียมจัดทำเหรียญที่ระลึกขนาดมูลค่าหน้าเหรียญ100บาทค่ะเช่นเดียวกับครั้งแรกแต่เปลี่ยนเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่วนตราไปรษณียกรที่ระลึกในปีนี้จะถ่ายทอดแนวคิดร่วมสมัยจากลายประจำยามและลายพระแสงจักรบนเงินพดด้วงผสานเส้นสายที่สื่อถึงกระแสการเงินและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นเวทีเศรษฐกิจระดับโลกแต่ยังเป็นโอกาสให้ไทยนำเสนออัตลักษณ์วัฒนธรรมและไมตรีจิตของคนไทยสู่สายตานานาชาติอีกครั้ง
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดครับนำหน่วยงานเครือข่ายสตรีร่วมกิจกรรมจัดทำดอกไม้จันทร์เพื่อที่จะใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของจังหวัดตราดนางสาวฉัตรประอ่อนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมจัดทำดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดตราดซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดจัดขึ้นโดยมีนายสาคอนนินรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนายปณธรล่ามแขกพัฒนาการจังหวัดตราดและส่วนราชการจังหวัดตราดคณะกรรมการพัฒนา

0: พัฒนาสตรีจังหวัดตราดเครือข่ายโอท็อปจังหวัดตราดอาสาสมัครพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยความแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดสารกลางจังหวัดตราดสำหรับการจัดกิจกรรมจัดทำดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์ดอกกฤษณาซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดตราดทั้งนี้จังหวัดตราดได้กำหนดเป้าหมายจัดทำดอกไม้จันทร์รวมทั้งสิ้น 156,000 ดอกจนถึงปัจจุบันวันที่7ตุลาคม2569ครับอำเภอต่างๆหน่วยงานต่างๆรวมทั้งภาคประชาชนก็ได้ร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์ไปแล้วจำนวน 13,200 ดอกมียอดคงเหลือจำนวน 143,200 ดอกอย่างไรก็ตามครับการจัดทำดอกไม้จันทร์ดอกกฤษณาในครั้งนี้ทีมวิทยากรระดับจังหวัดยังได้สอนการจัดช่อดอกไม้จันทร์เพิ่มเติมอีกด้วยครับ
1: องคมนตรีเปิดโรงเรียนนานาชาติไฮเกตประเทศไทยซึ่งเป็นแคมปัสนานาชาติแห่งแรกของไฮเกตจากอังกฤษเพื่อยกระดับการศึกษาชลบุรีสู่มาตรฐานสากลที่โรงเรียนนานาชาติไฮเกตประเทศไทยตำบลโป่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพนักท่านพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนนานาชาติไฮเกตประเทศไทยโดยมีนายนริศนิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคุณธัญพรพรประภาตั้งคารวะคุณประธานคณะกรรมการโรงเรียนผู้แทนภาคการศึกษาผู้ปกครองและนักเรียนร่วมพิธีโรงเรียนนานาชาติไฮเกตประเทศไทยเกิดจากความร่วมมือระหว่างไฮเกตสคูลสหราชอาณาจักรสถาบันการศึกษาที่มีประวัติยาวนานกว่า460ปีกับกลุ่มสยามกลการมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ระดับสากลพัฒนาเยาวชนทั้งด้านวิชาการการคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนคุณธรรมความรับผิดชอบและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกองคมนตรีได้กล่าวว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเยาวชนจึงต้องได้รับการพัฒนาทั้งความรู้ทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นต่ออนาคตพร้อมกับชื่นชมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายที่ช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเพิ่มศักยภาพการศึกษาของไทยขณะที่ซาร่าโรจสันผู้อำนวยการบริสติชคาวซินประเทศไทยได้กล่าวว่าการศึกษานั้นเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรโดยโรงเรียนแห่งนี้ถือเป็นแคมปัสนานาชาติแห่งแรกของไฮเกตสคูลนำประสบการณ์การศึกษากว่า460ปีมาผสานกับบริบทของประเทศไทยภายในงานมีพิธีเปิดตัดริบบิ้นและเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายโอกาสการศึกษานานาชาติในจังหวัดชลบุรีและเตรียมเยาวชนให้พร้อมก้าวสู่โลกแห่งอนาคต
0: ที่จังหวัดสระแก้วครับเปิดเทศกาลอาหารปิ้งย่างฟู้ดฟันแฟร์ครั้งที่3ครับงานนี้เนี่ยเน้นชูเรื่องของอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่ Big C Super Center สาขาสระแก้ว

0: เศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้วโดยมีการจัดงานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนครับทั้งสมาคมผู้ประกอบการค้าด้านอาหารจังหวัดสระแก้วสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครนายกสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์สระแก้วหอการค้าจังหวัดสระแก้วสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้วสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการจังหวัดสระแก้วรวมถึงบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาสระแก้วครับแล้วยังมีทางด้านของส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนผู้ประกอบการและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนครับที่ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมาสำหรับเทศกาลอาหารปิ้งย่างฟู้ดฟันแฟร์จังหวัดสระแก้วครั้งนี้นะครับมุ่งเป็นพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการด้านอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์และสร้างโอกาสทางการค้าควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้มีการเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับให้มาร่วมงานครั้งนี้ได้ตั้งแต่วันที่7ถึง13ตุลาคมครับที่ Big C Super Center สาขาสระแก้ว
1: ถูกทำร้ายหรือได้รับความเสียหายจากคดีอาญานอกจากดำเนินคดีผู้กระทำผิดแล้วค่ะผู้เสียหายยังสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนได้วันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะจะพาไปรู้จักสิทธิของผู้เสียหายตามป.วิ.อาญามาตรา 44/1 ค่ะ

เมื่อเกิดการกระทำความผิดขึ้นหลายคนมักเข้าใจว่ากระบวนการยุติธรรมทางอาญามีเป้าหมายเพียงอย่างเดียวคือการลงโทษผู้กระทำความผิดเช่นการจำคุกหรือปรับแต่ในความเป็นจริงแล้วผู้เสียหายมักได้รับความเสียหายทั้งในด้านทรัพย์สินร่างกายชื่อเสียงหรือจิตใจซึ่งต้องได้รับการเยียวยาในรูปของค่าสินใหม่ทดแทนด้วยซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 นั้นเป็นกลไกทางกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องเรียกค่าสินใหม่ทดแทนในคดีอาญาได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องฟ้องคดีแพ่งแยกต่างหากหลักการสำคัญของมาตรานี้คือการรวมพิจารณาเรื่องโทษทางอาญาและค่าเสียหายในทางแพ่งไว้ในคดีเดียวกันกล่าวคือเมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีอาญาต่อศาลแล้วผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องให้ศาลสั่งให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการกระทำความผิดนั้นได้ด้วยเมื่อศาลพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแล้วผู้เสียหายจะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาและสามารถดำเนินการบังคับคดีเช่นยึดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือนของจำเลยได้ตามกฎหมายกระบวนการใช้สิทธิ์ตามมาตรา 44/1 นี้โดยทั่วไปจะดำเนินการไปตามลำดับดังนี้ขั้นตอนแรกผู้เสียหายนั้นแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วก็มีพยานหลักฐานเพียงพอสำนวนคดีก็จะถูกส่งต่อให้พนักงานอัยการเพื่อพิจารณาคดีต่อศาลขั้นตอนที่2เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้วผู้เสียหายก็สามารถยื่นคำร้องเรียกค่าสินใหม่ทดแทนต่อศาลในสำนวนคดีเดียวกันได้โดยต้องยื่นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดคือก่อนมีศาลมีคำพิพากษาซึ่งโดยทั่วไปนั้นก็จะยื่นก่อนที่ศาลจะเริ่มต้นสืบพยานขั้นตอนที่3ศาลจะต้องพิจารณาในประเด็นทั้งความผิดทางอาญาและประเด็นค่าเสียหายไปพร้อมๆกันกล่าวคือศาลจะวินิจฉัยว่าจำเลยจะกระทำความผิดหรือไม่หากกระทำความผิดจริงผู้เสียหายก็จะได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือเมื่อศาลพิพากษาแล้วหากศาลเห็นว่าจำเลยมีความผิดก็อาจมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำเลยทั้งทางอาญาและให้จำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่ผู้เสียหายพร้อมกันในคำพิพากษาเดียวกันข้อดีของมาตรานี้ก็คือทำให้ผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในการยื่นคำร้องเนื่องจากการดำเนินคดีหลักเป็นคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นผู้ฟ้องและผู้เสียหายสามารถใช้พยานหลักฐานชุดเดียวกับที่ใช้พิสูจน์ความผิดในคดีอาญาได้โดยไม่ต้องนำพยานมาสืบซ้ำในคดีแพ่งและการพิจารณาคดีนั้นมีความรวดเร็วแต่กว่าการฟ้องคดีแพ่งแยกต่างหากเนื่องจากศาลจะวินิจฉัยทั้ง2ประเด็นในกระบวนพิจารณาเดียวกันด้วยเหตุนี้มาตรานี้จึงมักถูกเปรียบว่าเป็น one stop service ในการเรียกค่าเสียหายในคดีอาญา

0: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นไปทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระเกล้าเจ้าอยู่หัวศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น
1: ยินดีด้วย huh? คุณได้รับรางวัลใหญ่คลิกลิงก์นี้เลย
2: กดเลยกดสิกด
3: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคลิก
4: ไทยออนไลน์เกิดได้ทั่วอาเซียนก่อนคลิกก่อนโอนก่อนแชร์เราต้องตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ใจ
5: จริงด้วยถ้าไม่เช็คอาจถูกหลอกได
3: ้ไม่คลิกลิงก์แปลก
4: ไม่แชร์ข่าวปลอม
6: รู้เท่าทันไทยออนไลน์สร้างอาเซียนดิจิทัลที่ปลอดภัยไปด้วยกัน
7: งานง่ายเงินดีแค่ใช้มือถือก็รวยได้นี่อาจไม่ใช่งานในฝันแต่อาจเป็นกับดักของขบวนการหลอกลวงข้ามชาติ
8: ตอนนี้มีงานดีงานง่ายๆเลยนะคะเพื่อให้เราลงทุนบัตรประชาชนเท่านั้นเองถ่ายแบบประชาชนได้เลยนะคะ
7: อย่าโอนเงินอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวตรวจสอบให้ชัดก่อนตัดสินใจเพราะพลังของปัญญาคือเกราะป้องกันข่าวปลอมที่ดีที่สุด
9: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
10: ลักษณ์ทรงคุณค่ายาวนานกว่า200ปีหนังใหญ่วัดบ้านดอนจังหวัดระยอง

0: Thailand Soft Power เอกลักษณ์ไทยให้โลกจดจำ
1: ประเทศไทยพร้อมแค่ไหนในสายตาอาเซียนฟังจริงจากปากคนทำงาน
2: เราพร้อมรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อไปให้อาเซียนว่าต่อไปนี้คุณก็สามารถมาท่องเที่ยวได
3: ้จะเป็นในอาเซียนค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านในอาเซียนของเราเนี่ยฉันเคยมาประเทศไทยฉันรู้จักผัดไทยฉันชิมของเธอแล้วรู้สึกเหมือนกลับไปเมืองไทยอีกครั้งเลย
4: เราเน้นด้านภาษาการบูรณาการจัดสรรงบจัดกิจกรรมให้กับเด็กอย่างดียิ่งค่ะ
5: เราเตรียมความพร้อมนะเพื่อสู่อาเซียน
6: เน้นไปในเรื่องของความเป็นอยู่แล้วก็เรื่องสุขภาพ
1: เชื่อมโยงมั่นใจเป็นหนึ่งเดียว

0: องถิ่นไทยในอาเซียน
1: อยู่นั่นเองพวกแกนี่แย่จริง
2: โอ้จาน
1: ตามมาที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี
3: ้บัตรมาแล้ว
4: เฮ้ยนี่มันโพสต์อาจารย์วิทยานี่หว่า
3: แกว่าจานจะรอดไหมเอก

0: พวกแกมาทำอะไรที่นี่
1: ก็จานป่วยอ่ะก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจนะเอก

0: อ้าวลุงลุงสมบูรณ์ดีขึ้นยังครับ
1: โอ้ยไม่น่าเลยอายุยิ่งมากยิ่งแย
2: ่นี่แหละสาเหตุที่แท้จริงหยุดเผาหยุดควันหยุด PM 2.5 อากาศที่ดีสร้างสุขภาพที่ดี
3: เพื่อโลกที่สดใสลดปัญหาฝุ่นเพื่ออากาศที่ดี

0: สิ่งที่จะเกิดความสำเร็จได้นั้นไม่ใช่จะได้มาง่ายๆเพราะฉะนั้นการทำงานของเราท่านทั้งหลายก็เช่นกันก็จะต้องมีการทำอยู่บ่อยๆมนุษย์ในโลกนี้ล้วนแล้วแต่เกิดมาด้วยการที่หวังอยากจะให้ตนเองนั้นมีความสุขประสบกับความสำเร็จบางคนบางท่านทุ่มเททั้งแรงกายแรงทรัพย์เพื่อที่จะให้ประสบความสำเร็จ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้รายการธรรมะสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมนะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับและนี่ก็คือเจดีย์องค์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเลยนะครับตอนนี้อยู่กับพระอาจารย์กราบนมัสการครับ
2: เจริญพร
1: ครับผม
2: ก็วันนี้จะพาเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์นะวันนี้มาเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยวิหารหลวงพ่อพระร่วงโรจนฤทธิ์นะซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดนครปฐม
1: ครับเรียกว่าอย่างจุดนี้เองในเวลาใครก็แล้วแต่ว่าจะผ่านมาที่นครปฐมหรือว่ามีโอกาสได้มาที่องค์พระปฐมเจดีย์ก็จะต้องขึ้นมากราบนมัสการตรงนี
2: ้แน่นอนเพราะว่าตรงนี้ก็จะคือตรงกับสถานีรถไฟของจังหวัดนครปฐมเนี่ยสถานีรถไฟก็จะตรงมาเลยตรงนั้นเขาเรียกว่าสะพานเจริญศรัทธานะเนี่ยก็จะตรงขึ้นมา
1: ครับ
2: เพราะว่าหลวงพ่อพระร่วงโรจนฤทธิ์ตอนที่อัญเชิญมาก็มาทางรถไฟแล้วก็นี่แหละทางผ่านขึ้นมานี่เหมือนกัน
1: ครับผม
2: ก็น่าอัศจรรย์ไหมล่ะว่าหลวงพ่อพระร่วงองค์ใหญ่สูง7เมตรนะแต่ว่าน้ำหนักเยอะนะเขาใช้อะไรยกขึ้นมาเมื่อ111ปีที่แล้วน่าคิดเหมือนกัน
1: ครับ
2: ว่าตอนนั้นใช้วิธีการอัญเชิญหลวงพ่อพระร่วงโรจนฤทธิ์มาปฏิสถานตรงนี้ได้ยังไง
1: ครับด้วยมีน้ำหนักที่มากแล้วก
2: ็
1: เทคโนโลยีในสมัยนั้นเนี่ยอาจจะไม่เท่าปัจจุบันเพราะนั้นก็ยังเป็นสิ่งที่อัศจรรย์อย่างหนึ่ง
2: ใช่ๆน่าจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของศรัทธา
1: ครับ
2: นะศรัทธาจึงทำให้คนเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วเขาก็อยากจะสร้างไว้ให้คนอื่นได้มากราบมาไหว
1: ้ครับครับผมนี่ก็เป็นพื้นที่ที่ใต้ฐานของพระร่วงโรจนฤทธ
2: ิ์
1: คร
2: ับ
1: ค
2: ุ
1: ณผู้ชมก็จะมีพระสรีรังคารนะครับของพระองค์ทั้ง3พระองค์ที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้ก็เรียกว่าเป็นจริงๆแล้วเป็นที่มาในอดีตด้วยในการที่พระองค์มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
2: มีพระราชศรัทธา
1: ที่นี่มาก
2: ๆที่จังหวัดนครปฐม
1: ครับ
2: ต้องบอกว่าจังหวัดนครปฐมเลยนะเพราะพระองค์มีกองเสือป่าอะไรก็เกิดขึ้นที่นครปฐมมีพระราชวังสนามจันทร์ก็นครปฐมเนี่ยปานประหนึ่งว่าเป็นพระราชวังที่สองของพระองค์
1: ครับ
2: นอกเหนือจากที่กรุงเทพมหานคร
1: ครับผม
2: จะก็เชิญด้านใน
1: ไปครับ
2: ตรงนี้พระพุทธรูปปางป่าเลไลแต่ละสถานที่ขององค์พระปฐมเจดีย์เนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์หลายคนหลายท่านมากราบไหว้ส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าคนเราเนี่ยเมื่อทำความดีอยู่บ่อยๆบุญกุศลมันเต็มความสำเร็จความสุขอะไรที่เราปรารถนาก็จะประสบความสำเร็จได
1: ้วัดพระปฐมเจดีย์ก็เรียกว่าพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่ในยุคอดีต
2: จนถึงปัจจุบันทรงอุปถัมภ์
1: หลวงพี่ครับองค์พระปฐมเจดีย์ครับก็ที่เราเห็นองค์ใหญ่แบบนี้จริงๆแล้วด้านในเนี่ยนะครับคือองค์ใหญ่เนี่ยเป็นการสร้างครอบเอาไว้ถูกไหมครับ
2: ใช่ก็คือ3องค์นะองค์ที่1เป็นรูปทรงแบบสันจิเจดีย
1: ์ครับ
2: นะเป็นเหมือนสันจิก็คือเหมือนบาทคว่ำ
1: ครับ
2: นะสันจิเจดีย์พอมาองค์ที่2ก็คือเป็นทรงปรางนะเป็นทรงปรางเหมือนเจดีย์ในยุคลพบุรีนะก็จะเป็นยอดปรางแบบนั้นอันนี้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นองค์ที่3นะซ้อนกันมา
1: ครับคุณผู้ชมครับเข้ามาอีกจุดหนึ่งแล้วนะฮะตรงนี้เป็นวิหารหลวงที่หลวงพี่บอกตรงนี้มีความสำคัญยังไงบ้างครับ
2: ก็ตรงนี้เป็นวิหารที่เรียกได้ว่ามีความสำคัญก็คือวิหารอื่นๆจะมองไปไม่เห็นองค์พระก็ความหมายว่าก็คือปิดสนิทว่างั้นเถอะแต่จะมีวิหารเนี่ยวิหารเดียวที่เปิดโล่งขึ้นมองเห็นองค์พระถ้าตอนนี้ที่มองไม่เห็นก็เพราะว่าอยู่ในช่วงบูรณะปฏิสังขรณ์นั่นเอง
1: หมายถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยองค์พระปฐมเจดีย์ก็จะเป็นลักษณะของทรงกลมซึ่งก็จะมีอาจจะมีวิหารม
2: ีวิหาร4ทิศ
1: 4ทิศแต่ว่า
2: อันนี้ทิศตะวันออก
1: ตรงเนี้ยจะเป็นวิหารจุดเดียวที่สามารถมองเห็นองค์พระปฐม
2: ใช่อันนี้อยู่ด้านทิศตะวันออก นะก็จะในความเป็นจริงอ่ะวิหารเนี่ยวิหารหลวงเนี่ยจะมีพระพุทธรูปประจำองค์พระปฐมเจดีย
3: ์
2: ซึ่งคนส่วนมากเข้าใจว่าหลวงพ่อพระล่วงโรจนฤทธิ์เนี่ยเป็
1: นพระประจำ
2: องค์พระปฐมเจดีย์แต่ไม่ใช่หลวงพ่อพระล่วงเป็นพระพุทธรูปประจำวิหาร
3: oh.
2: แต่ว่าพระพุทธรูปที่ประจำองค์พระปฐมเจดีย์คือหลวงพ่อพุทธสีหิงองค์นี้มีอายุนับตั้งแต่วันประดิษฐานจนถึงวันนี้ก็คือมีอายุครบ161ปี
3: mm.
2: แต่หลวงพ่อพระล่วงนั้นเพิ่งมีอายุ111ปี
3: mm.
2: อันนี้เป็นพระพุทธรูปประจำองค์พระปฐมเจดีย์เลย
1: ครับนะนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมผมสังเกตว่าภาพจิตรกรรมฝาผนังที่อยู่เนี่ยนะครับก็ดูเก่าแก่โบราณนะครับมี
2: อันนี้เป็นภาพที่สร้างขึ้นในสมัยที่สร้างสำนักไอ้ที่พระราชวังสนามจันทร์เหมือนกันช่างคนเดียวกันบางทีต้องบอกว่าช่างโดยทั่วไปก็จะแกะลายเราจะเห็นได้ว่าแต่ละท่านเนี่ยก็จะเหมือนกับมีใบหน้าที่เป็น3มิติเลยนะคือความหมายก็คือเรามองไปทางไหนก็เหมือนเขามองเราอยู
1: ่ตลอดเวลา
2: เหมือนท่านเหล่านั้นมองเราอยู่ตลอดเวลา
1: ครับ
2: แต่เนื่องด้วยก็คือแสดงให้เห็นว่าท่านเหล่านี้คือเป็นเทพที่ปกปักรักษาองค์พระปฐมเจดีย
3: ์
2: เป็นเทพที่ปกปักรักษานั่นเอง
1: ครับผมก็ฝั่งนี้ก็มีก็เห็นเหมือนกันเนี่ยที่เราคุยกันก่อนที่จะเข้ามาก็จะเป็
2: นเจดีย์ที่ซ้อนกันอยู่
1: ที่ซ้อนกันทั้งหมด3องค์จริงเหมือนเราถ้าอยู่ในยุคปัจจุบันเราจำนึกไม่ออกว่าจะเป็นในลักษณะไหนภาพนี้ก็จะสื่อให้เห็นว่าเจดีย์3องค์เนี่ยเป็นยังไงที่ซ้อนกันอยู่
2: ใช่ใช่เนี่ยที่ซ้อนกันอยู่ก็จะเป็นรูปลักษณ์แบบนี้แต่ว่าองค์ข้างในเนี่ยก็จะเหมือนเป็นแกนแล้วก็มีเสาตั้งอะไรอย่างที่อาตมาบอกไว้นั่นแหละว่าเป็นรูปลักษณ์ของเป็นอย่างนั้นถามว่าทำไมถึงคิดว่าเป็นอย่างนั้นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาอาตมาได้มีโอกาสได้ขึ้นไปด้านบนแล้วก็ไปสังเกตดูเหล็กดูอะไรที่เขาลัดกันไว้เราก็จึงมีความรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นจริงอย่างที่เขาบอกว่าลักษณะของการก่อสร้างเป็นอย่างนั้น
1: เข้ามาตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดอีกทิศหนึ่งแล้วตรงนี้เป็นทิศด้านไหนและตรงนี้มีความสำคัญยังไง
2: ตรงนี้เป็นทิศใต้ทิศใต้ก็คือตรงนี้เรียกว่าวิหารปัญจวัคคีย
1: ์ครับ
2: นะก็เป็นพระพุทธรูปปรางพระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย
1: ์ครับ
2: ปัญจวัคคีย์ก็คืออัญญาโกณฑัญญาวัปปามหานามะอัจฉิภัทธิยะ
1: ครับ
2: ทั้ง5ท่านนะ
1: นี่นะครับก็อยู่ฝั่งทิศใต้นะครับซึ่งก็ด้านหลังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแล้วก็สื่อเห็นถึงองค์พระพุทธรูปที่อยู่ด้านหน้านี้นะครับมีปัญจวัคคีย์ทั้งหมด5ท่านด้วยกันครับผม
2: 5องค์ที่ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านะก็ถ้าเราเขาเรียกว่าอะไรอ่านธรรมะเข้าใจธรรมะเมื่อเราเห็นพระเราจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นสุขมันอินเข้าอยู่ในหัวจิตหัวใจของเราเลย
1: ครับ
2: อินเข้าในหัวจิตหัวใจของเราเลยเพราะว่าความสุขเหนือสิ่งอื่นใดเราคงไม่ต้องไปแสวงหาที่อื่นไกลทำอย่างไรจะทำให้ใจของเรามีความรู้สึกปล่อยวางรู้สึกลดละรู้สึกเห็นอกเห็นใจให้อภัยผู้อื่นความสุขมันเกิดกับตัวเรา
1: ครับ
2: นะจ้ะนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรการก่อสร้างองค์พระปฐมเจดีย์ตั้งแต่ต้น
1: ภาพนี้เป็นภาพจิตรกรรมที่อยู่ในอดีตคือทำมานานแล้วหรือยังครับตรงนี
2: ้ก็ทำมาเมื่อน่าจะ10กว่าปีที่ผ่านมาเพราะว่าพระอาจารย์จำปีพ.ศ.ไม่ได้แต่ว่าก็คือวาดจากความเป็นจริงของวัดพระปฐมเจดีย์ที่เขาเรียกอะไรมีการเปลี่ยนแปลงมาแต่ละยุคแต่ละสมัยก็คืออย่างไอ้เจดีย์ที่3องค์ที่เราที่พระอาจารย์ได้พูดให้ฟังก
1: ็
2: คืออย่างองค์แรกที่เป็นสันจิเจดีย์พระอาจารย์กำลังมองหารูปสันจิเจดีย์อยู่ตรงไหนสันจิเจดีย์ก็เหมือนกับเป็นบาทคว่ำแต่เนี่ยเป็นองค์ที่2แล้ว
1: อ๋อนี่องค์ที่2
2: ใช่เนี่ยองค์ที่2
1: ครับ
2: ในการก่อสร้างนั้นเขาจะใช้แบบเผาดิน
1: อ๋อเดี๋ยว
2: ดินเผาอันนั้นองค์ที่3นะนู่นน่ะองค์ที่3องค์ที่อยู่ปัจจุบัน
1: นะก็จะเห็นวิธีการขั้นตอนต่างๆให้เห็นภาพว่าในอดีตเขามีเ ธีการอย่างไรแล้วก็ชาวบ้านมาร่วมกันอย่างไร
2: ใช่คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมเวทีที่ท่านเพิ่งละสังขารไปพระเดชพระคุณท่านบอกว่ามีคนมาทำนายทายทักว่าพระเดชพระคุณท่านเนี่ยคือชื่อว่านายหมีเป็นผู้ที่เคยมาทำดินเผาเนี่ยแล้วก็มาสร้างองค์พระจึงทำให้บุญวาสนาชักนำให้ท่านมาอยู่ที่นี่มาเป็นเจ้าอาวาสที่นี่บางทีเรื่องบุญวาสนาเขาเรียกว่าอะไรเราไม่สามารถจะตรวจเช็คกลับไปดูได้ว่าอดีตชาติเราอยู่ตรงไหนแล้วทำไมปัจจุบันเรามาอยู่ตรงนี
1: ้ครับ
2: พระอาจารย์ก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าบางทีในอดีตชาติเราอาจจะเคยได้ร่วมก่อสร้างบูรณะองค์พระมาบ้างแหละเราถึงเป็นไงมาปัจจุบันนี้เราจึงได้มีโอกาสมาอยู่ที่นี่แล้วก็มาช่วยดูแลมาช่วยพัฒนาอะไรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
1: ครับ
2: ณปัจจุบันเนี่ยพระอาจารย์รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกัน
1: ครับ
2: จ้ะเดี๋ยวเชิญไปที่วิหารพระนอน
1: วิหารพระนอนก็จะเป็นอยู่อีกทิศหนึ่งก็คือ
2: ทิศตะวันตก
1: ทิศตะวันตก
2: จ้ะ
4: ฝั่งนี้จะเป็นฝั่ง
0: ตะวันตก
4: ตะวันตกนะฮะตรงนี้มีความสัมพันธ์แล้วก็มี
0: พระพุทธรูปปรางสีหาสยาต
4: ครับ
0: นะปรางสีหาสยาตถ้าเราจะดูว่าปรางไหนปรางสีหาสยาตปรางวันนิพพานให้ดูที่พระบาทถ้าพระบาทเหลื่อมล้ำกันแสดงว่าเป็นปรางพุทธสยาต
4: ครับ
0: ถ้าปรางปรินิพพานก็จะเป็นพระบาทก็จะเสมอกัน
4: อ๋อเสมอกัน
0: นั่นแหละนี่ก็เป็นปรางพุทธสยาตนั่นเองพุทธสยาตก็คือถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยก็คือนอนอย
4: ่
0: างมีสตินอนแบบราชสีห์คือมีสติอยู่ตลอดเวลา
4: ครับ
0: นะอันนี้ก็เป็นพระพุทธรูปประจำวิหารพระนอนนั่นเอง
4: ก่อนที่จะไปฟังธรรมะหลวงพี่อยากจะฝากอะไรคุณผู้ชมบ้างไหมคร
0: ับก็อยากจะฝากว่าคือเราจะทำอะไรก็ให้เรานึกถึงความสุขของคนอื่นไว้เป็นเบื้องต้นอย่านึกถึงความสุขของตนเองเพราะว่าการนึกถึงความสุขของตนเองเนี่ยมันเป็นความสุขที่มันเป็นการเห็นแก่ตัวแต่ถ้าเรานึกถึงความสุขของคนอื่นมันเป็นความสุขมวลรวมที่ทุกคนจะพึงได้พึงมีร่วมกันขอเจริญพร
4: ก็เดี๋ยวช่วงนี้กล่าวนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาผู้ชมไปฟังธรรมะยังมีธรรมะดีๆในช่วงท้ายรายการวันนี้เดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามในช่วงธรรมะครับ

จริญพรท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายโดยทั่วกันอาตมาภาพพระมหาบุญลือวิชากโลเปลี่ยนธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารวันนี้เป็นนิมิตหมายอันดีงามของเราท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านที่ได้มาพบได้มาเจอกันในหัวข้อธรรมะในหัวข้อที่เราท่านทั้งหลายจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติอันเป็นข้อคิดเตือนใจของเราทุกคนทุกท่านท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเวลานี้โลกนี้ละสำละสายด้วยสงครามถ้าจะว่าไปแล้วก็เกิดจากความที่เราท่านทั้งหลายนะขาดความยับยั้งชั่งใจขาดการไตร่ตรองในเรื่องของหัวข้อของธรรมะ

นี้ก็จะได้เอาธรรมะในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เอามาสู่ท่านทั้งหลายให้ท่านทั้งหลายได้เป็นข้อคิดสติได้สะกิดใจเตือนใจของเราท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกนี้ล้วนแล้วแต่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามจะได้พบกับสิ่งที่เป็นความสุขเพราะความสุขที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เผยแผ่มาให้เราท่านทั้งหลายได้เป็นผู้ที่สืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาวันนี้ก็จะได้มาพูดในเรื่องของอิทธิบาทคุณเครื่องแห่งการกระทำการงานให้ประสบความสำเร็จหลายคนหลายท่านในชีวิตประจำวันทำการงานแล้วก็อาจจะขาดความไตร่ตรองทบทวนแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติวันนี้ก็จะได้เอาอิทธิบาทคุณเครื่องแห่งความสำเร็จในทางพระพุทธศาสนานี้มาให้ท่านทั้งหลายได้น้อมเอาไปประพฤติปฏิบัติหัวข้ออิทธิบาทคุณเครื่องแห่งการประสบความสำเร็จก็คือ1ก็คือฉันทะ2วิริยะ3จิตตะ4วิมังสาถ้าเราจะพูดแบบนี้ก็คืออะไร4อย่างนี้ฉันทะก็คือความพอใจนะความพอใจในสิ่งที่เราปรารถนาในสิ่งที่เราจะทำเขาเรียกว่ามีจิตแน่วแน่ในการทำงานในสิ่งนั้นๆถ้าเรามีฉันทะนี่เราจะตั้งใจอย่างเต็มที่เราจะไม่เคยบ่นไม่เคยท้อแท้หรือแม้ว่าบางครั้งมีความท้อแท้แต่เราจะไม่ท้อถอยนั่นคือฉันทะก็คือเราจะเอาใจฝักใฝ่ลงไปในตรงนั้นเพราะว่าเรารักแล้วนี่นะเราพอใจกับสิ่งที่เราปรารถนาแล้วเราก็ต้องทุ่มเทให้เต็มที่นะนั่นคือฉันทะงานที่เราชอบเนี่ยเราจะไม่บ่นว่าลำบากเราจะไม่เขาเรียกว่ามีแต่สิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราได้ก้าวเดินต่อไปในเส้นทางที่เรามีความชอบนะเพราะว่าเราท่านทั้งหลายต้องเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งว่าสิ่งที่จะเกิดความสำเร็จได้นั้นไม่ใช่จะได้มาง่ายๆนักวิทยาศาสตร์กว่าจะประสบความสำเร็จได้แต่ละอย่างนั้นต้องเกิดการทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายครั้งที่เกิดการทดลองเราอาจจะได้ยินข้อมูลของการเกิดอันตรายบนเครื่องบินนะบนเครื่องบินนี้เขาบอกว่ามีอันตรายที่มีการทดลองกันแล้วความอันตรายนั้นเท่ากับ 0.00001 ถามว่าอันตรายมีมากไหมมีน้อยมากแต่ถ้าเกิดอันตรายเกิดอุบัติเหตุเมื่อไหร่ถามว่าหายนะเกิดขึ้นหรือไม่ก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์กว่าจะได้การทดลองที่น่าเชื่อถือได้ก็มีการทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายๆครั้งเพราะฉะนั้นการทำงานของเราท่านทั้งหลายก็เช่นกันก็จะต้องมีการทำอยู่บ่อยๆถ้าเราไม่ประสบความสำเร็จเราก็ต้องทำบ่อยๆและเราก็ต้องตามไปดูว่าไอ้ที่เราทำนั้นไม่ประสบความสำเร็จมันเกิดขึ้นจากอะไรเราได้ทุ่มเทลงไปจริงหรือไม่ฉันทะคือความพอใจนะวิริยะมีความเพียรนะเพียรที่จะทำเพียรพยายามทำอยู่บ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้เกิดความชำนาญนะเรียกว่าความเพียรทำบ่อยๆให้เกิดความชำนาญขยันนะเพราะว่าหลายครั้งที่เราได้เห็นคนที่ประสบความสำเร็จเขาก็จะบอกเราว่ากว่าจะได้มาเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตต้องมีการอดทนในการขยันในการทำงานหลายสิ่งหลายอย่างนะกว่าจะประสบความสำเร็จได้ไม่มีใครที่ประสบความสำเร็จด้วยความบังเอิญคนที่จะประสบความสำเร็จได้ล้วนแล้วแต่เกิดจากความพอใจเกิดจากความเพียรนะเกิดจากความเพียรเมื่อเรามีความเพียรในสิ่งที่เราทำในงานที่เราทำแล้ว
นะก็จะเกิดความช่ำชองยิ่งขึ้นความเพียรก็คือเป็นคุณธรรมเป็นธรรมะข้อที่สองในเรื่องของอิทธิบาทข้อที่สามก็คือจิตตะนี่สำคัญอีกเหมือนกันจิตตะก็คือเอาใจฝักใฝ่ในงานที่เราทำนะเขาเรียกว่าตั้งแต่ต้นนะให้เรามีผลการดำเนินการติดตามมาตลอดนะตั้งแต่ฉันทะวิริยะจิตตะจิตตะนี่ก็คือเอาใจฝักใฝ่กับสิ่งที่เราทำถ้าเราเอาใจฝักใฝ่แล้วเราจะรู้ว่างานที่เราทำเนี่ยนะตรงไหนที่เราทำแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จเราก็จะเห็นว่าจุดที่ยังเป็นจุดอ่อนที่เราจะต้องเสริมเข้าไปตรงไหนเราจะเห็นได้ทันทีนะนั่นเรียกว่าจิตตะเราต้องไตรตรองนะทบทวนทบทวนก็คือวิมังสานะวิมังสาก็คือมันทบทวนตามไปดูว่าฉันทะก็ดีวิริยะก็ดีจิตตะก็ดี3อย่างเบื้องต้นนั้นเราทำมาดีโดยตลอดหรือไม่บางครั้งคนจะประสบความสำเร็จได้นะบางทีเราลืมตามไปดูว่า3อย่างเบื้องต้นนั้นเป็นอย่างไรเรามีความพอใจหรือไม่เรามีความเพียรหรือไม่เราเอาใจฝักใฝ่ลงตรงนั้นหรือไม่เราลืมตามไปดูเรามาดูบทสรุปสุดท้ายเลยเมื่อตอนประสบความสำเร็จคือวิมังสามันประสบความสำเร็จแล้วเราตามกลับไปดูเราก็จะไม่เห็นล่องลอยมันเพราะฉะนั้นใน3ใน4หัวข้อนี้เราจะต้องติดตามดูอย่างต่อเนื่องเอาใจเข้าไปจดจ่อกับสิ่งที่เราทำนี่คือหัวข้อของในเรื่องของอิทธิบาทคุณเครื่องของการประสบความสำเร็จในชีวิตเนื้อสิ่งอื่นใดเราท่านทั้งหลายมนุษย์ในโลกนี้ล้วนแล้วแต่เกิดมาด้วยการที่หวังอยากจะให้ตนเองนั้นมีความสุขประสบกับความสำเร็จบางคนบางท่านนะทุ่มเททั้งแรงกายแรงทรัพย์ไปมากมายเพื่อที่จะให้ประสบความสำเร็จบางครั้งไม่ประสบความสำเร็จเราก็เกิดความรู้สึกท้อแท้น้อยเนื้อต่ำใจท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายถ้าเราท่านทั้งหลายเข้าใจหลักในทางพระพุทธศาสนาเข้าถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าทุกการกระทำของเรานั้นล้วนแล้วแต่เป็นการกระทำที่เกิดกุศลกุศลในที่นี้เรียกว่าความฉลาดพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิระเจติยาจารย์ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ท่านปรารภอยู่เสมอว่าการทำงานของคนเรานี้การทำเบื้องต้นอาจจะยังไม่มีความเชี่ยวชาญยังไม่มีความชำนาญแต่มีใจที่รักในการที่จะทำงานในสิ่งนั้นๆถ้าเราทำบ่อยๆสั่งสมขึ้นมากๆการทำงานของเราก็จะเป็นไปด้วยดีแล้วก็จะประสบความสำเร็จในที่สุดเพราะว่าการทำงานอยู่บ่อยครั้งจะทำให้เราเกิดความเชี่ยวชาญจะทำให้เราเกิดความฉลาดเมื่อเราเกิดความฉลาดแล้วจิตใจของเราก็จะมีความสุขกับสิ่งที่เราทำเมื่อจิตใจของเราเกิดมีความสุขกับสิ่งที่เราทำก็แสดงว่าความสำเร็จนั้นอยู่ไม่ไกลจากสิ่งที่เราตั้งใจสิ่งที่เราปรารถนานั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญก็คือเราจะทำอะไรก็ตามทีให้เรามีเป้าหมายให้ชัดเจนให้เรามีเป้าหมายให้ชัดเจนในชีวิตเนื้อสิ่งอื่นใดอย่ามัวไปติดโลมอยู่กับความล้มเหลวถ้าเรามัวติดโลมอยู่กับความล้มเหลวชีวิตของเราจะไม่ก้าวหน้าของเราชีวิตของเราจะไม่ก้าวเดินไปในทิศทางที่ชอบธรรมเราจะเคยได้ยินอยู่เสมอว่ายุคปัจจุบันนี้คนที่เรียกได้ว่าชีวิตเขาเรียกว่าเป็นผู้ป่วยในเรื่องของโรคซึมเศร้ามีอยู่มากมายแต่เนื้อสิ่งอื่นใดท่านทั้งหลายที่เป็นโรคซึมเศร้าก็พึงตระหนักอยู่เสมอว่าเราไม่ได้เกิดมาจากกับโรคเหล่านั้นโรคเหล่านั้นไม่ได้ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดสิ่งเหล่านั้นที่มันทำให้เราเป็นโรคซึมเศร้าเราต้องกลับไปดูว่ามันเกิดขึ้นจากอะไร
พราะว่าถ้าเรากลับไปดูว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรชีวิตของเราก็จะหลุดพ้นกับสิ่งเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นอัตมภาพนะจึงขอเป็นกำลังใจให้กับท่านทั้งหลายที่มีชีวิตยังไม่ประสบความสำเร็จมีชีวิตที่ยังมองไม่เห็นฝั่งของชีวิตอยากจะเป็นกำลังใจให้กับท่านทั้งหลายให้ก้าวเดินอย่างมีเป้าหมายอย่างมีความหวังเพราะชีวิตของเราจะประสบความสำเร็จได้ก็เพราะว่าเราเดินไปอย่างมีเป้าหมายและมีความหวังคิดบวกเอาไว้ให้มากและชีวิตของเราก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จถึงแม้ว่าจะล้มเหลวบ้างมันก็เป็นปกติของการทำงานมันก็เป็นปกติของการดำเนินชีวิตเหนือสิ่งอื่นใดให้เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ในสิ่งที่ดีงามแล้วก็มองบุคคลอื่นด้วยความเมตตาด้วยความกรุณาด้วยความมุทิตาด้วยความอุเบกขาก็คือมองเห็นคนอื่นมีเมตตาก็คือคิดสงสารเป็นห่วงเป็นใยเขาเข้าไปช่วยเหลือเขานะยินดีในเมื่อผู้อื่นได้ดิบได้ดีด้วยแล้วก็วางเฉยในเมื่อผู้อื่นล้มเหลวในชีวิตไม่ซ้ำเติมบุคคลอื่นนั่นเองอาตมาภาพจึงขอเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้บังคับให้ใครมานับถือไม่ได้บังคับให้ใครมาประพฤติปฏิบัติแต่เป็นแนวทางของการประพฤติปฏิบัติแล้วมนุษย์เราที่เกิดมานี้จะได้พบกับความสุขในจิตใจและเราก็จะได้แบ่งปันความสุขนี้ให้กับบุคคลอื่นด้วยถ้าจะบอกว่าแบ่งปันความสุขให้กับบุคคลอื่นเราควรจะต้องทำอย่างไรสิ่งสำคัญก็คือมนุษย์เราที่เกิดมาเนี่ยถ้าเราไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเรามีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนั่นก็เท่ากับว่าเราแบ่งปันความสุขให้กับคนอื่นแล้วและก็หวังว่าท่านทั้งหลายที่ได้ฟังธรรมะนี้จะได้น้อมนำไปปฏิบัติแล้วก็ให้มีเมตตาแก่ชาวโลกทุกคนเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันหวังอยากจะมีความสุขด้วยการที่เห็นคนอื่นประสบความสำเร็จด้วยการเห็นคนอื่นมีความสุขสิ่งเหล่านั้นจึงจะเป็นความสุขที่ยั่งยืนถ้าเราหวังที่อยากจะให้ตัวเองมีความสุขโดยการที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอันนั้นท่านกล่าวว่าเป็นความเห็นแก่ตัวเป็นความสุขที่เป็นการเห็นแก่ตัวเอาเปรียบบุคคลอื่นนั่นเองในท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาการบรรยายธรรมะในวันนี้อัตมภาพขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บารมีของหลวงพ่อพระล่วงโรจนฤทธิ์ที่ประดิษฐานยังองค์พระปฐมเจดีย์ช่วยประสิทธิ์ประสาทอำนวยอวยชัยให้ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ได้ฟังธรรมะในวันนี้ได้มีชีวิตที่ประสบกับความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยคุณงามความดีขอสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จแด่ท่านทั้งหลายจงทุกคนทุกท่านเทอญ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ามกลางสายหมอกที่อบล้อมผืนป่าฝนทางภาคใต้ของจังหวัดระนองพื้นที่ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในแหล่งปลูกกาแฟโรบัสต้าคุณภาพของไทยวันนี้เกษตรทำกินจะพาทุกท่านไปสัมผัสเรื่องราวของกาแฟหนึ่งถ้วยที่เริ่มต้นตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำอย่างพิถีพิถันค่ะคุณผู้ชมคะหลายท่านอาจจะเคยรู้จักกันมาบ้างแล้วนะคะสำหรับกาแฟโรบัสต้าค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่นในจังหวัดระนองมีการปลูกกันเป็นจำนวนมากแต่จะทำยังไงให้กาแฟโรบัสต้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นวันนี้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะเขาได้นำเอากาแฟโรบัสต้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวฟาร์มพาคุณผู้ชมไปพูดคุยทำความรู้จักกับเกษตรกรบ้านสวนสายหมอกค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ฟังอยู่ที่บ้านสวนสายหมอกนะคะแล้วก็อยู่กับพี่แอลค่ะเดี๋ยววันนี้พี่แอลจะพาเดินชมสวนบ้านสวนสายหมอกที่เป็นสวนกาแฟนะคะจุดเริ่มต้นเลยค่ะพี่แอลคะสำหรับบ้านสวนสายหมอกเริ่มต้นมามีที่มาที่ไปยังไงคะ
1: ก็คือที่ว่าทำสวนกาแฟเพราะว่าเรามีตอนก่อนตั้งแต่รุ่นพ่อมาทำสวนกาแฟอยู่ที่เขาค่ายเขาทะลุแต่เรามาตั้งหลักพื้นฐานปักฐานอยู่ที่ระนอง
0: ค่ะ
1: เลยก็มาสร้างสวนแล้วก็มีกาแฟอยู่แล้วอะแล้วก็คือว่าอยากจะสานต่อทำไงดีก็พอเห็นกาแฟเขาทำลายกันแต่เราคือเริ่มฟื้นฟู
0: ค่ะ
1: แต่ว่ากาแฟเราน้อยพอกาแฟน้อยเราก็ทำยังไงดีให้เรามูลทำให้เป็นมูลค่าเพิ่มให้แก่เป็นรายได้เสริมเมื่อก่อนจะเป็นสวนผลไม้เป็นทุเรียน
0: อ๋อตรงนี้คือเมื่อก่อนเป็นสวนผลไม้หมดเลย
1: ค่ะเป็นทุเรียนเนี่ยค่ะ
0: แต่นี่ก็คือต้นกาแฟนี่ปลูกมากี่ปีคะต้นประมาณ
1: ก็ประมาณ12ปีค่ะ
0: 12ปี
1: แต่พอปีระยะอันนี้ที่ว่าเราทำสาวเพราะว่ากาแฟนี้เพราะว่าประมาณ8ปี9ปีเนี่ยคือเราต้องตัดใหม่เพราะว่าถ้าไม่ตัดใหม่มันจะอยู่ลักษณะแบบนี้ค่ะมันจะให้ผลผลิตน้อยหรือถ้าว่าเราตัดแต่งกิ่งใหม่มันก็จะเหมือนดีกว่าต้นเดิมอีกต้นที่ปลูกใหม่ๆค่ะ
0: นะต้นนี้เก็บลูกไปแล้วมีต้นข้างหน้าที่ยังไม่ได้เก็บผลผลิตย
1: ัง
0: ไ
1: ม่
0: ได
1: ้เก็บผลกาแฟมันเพิ่งเก็บไปตอนที่ของเดือนมกราคมพาค่ะแต่อันนี้ออกดอกแล้วค่ะเริ่มติดผลเล็กค่ะอันนี้คือดอกมันร่วงหมดแล้วที่ว่าเราเก็บไปทำชาค่ะ
0: ดอกพวกนี้ก็คือเอาไปทำชาได้อีกปกติแล้วถ้าเราไม่ทำชาดอกแบบนี้เนี่ยเอาไปทำอะไรคะ
1: ก็ปล่อยให้ร่วงติดต้นค่ะ
0: แต่ว่าบ้านสวนสายหมอกจะเอาไปทำชา
1: ค่ะอันนี้คือร่วงติดต้น
0: อ
1: ันนี้ก็คือพอเราเก็บไปทำชาผลมันก็ยังอยู่ค่ะมันก็ค่อยโตเข้าไปเรื่อยๆค่ะ
0: แล้วทำไมถึงมีชื่อว่าบ้านสวนสายหมอกคะมายังไงคะพี่แอล
1: ตอนเช้าอ่ะทุกวันจะมีหมอกคลุมหมดเลย
0: อ๋อที่นี่เหรอคะ
1: ค่ะ
0: จะมีหมอกคลุม
1: หมอกคลุมบ้านของอะไรก็คือจะมีรูปถ่ายว่ามันเป็นหมอกคลุมหมดเลยบ้านอันแถวนี้ถนนอะไรเนี้ยในโซนของตำบลหาดต้มแป้นน่ะก็จะมีหมอกคลุมแต่ทั่วหมดเลยค่ะ
0: ก็เลยมีที่มาของบ้านสวนสายหมอก
1: สายหมอกค่ะ
0: ก่อนหน้าที่จะทำเป็นกาแฟดิฟเราปลูกกาแฟแล้วก็ขายในรูปแบบไหนคะ
1: ขายโรงงานค่ะ
0: ขายโรงงาน
1: ค่ะเราก็ตากพื้นเราไม่ได้ทำเป็นโรงตากตากพื้นเป็นไฟโรงงานเราก็ขายโรงงานไปเราไม่ได้เน้นคุณภาพ
0: ค่ะ
1: เราไม่ได้ทำเป็นกาแฟพิเศษแต่พอทำอยู่ๆแล้วก็เป็นคนที่ชอบกินกาแฟสดเออทำยังไงนะมาแปรรูปพอมาแปรรูปเราก็เก็บมาตากมาทำเป็นกาแฟพิเศษพอดีของหน่วยงานเกษตรอ่ะเขาเข้ามาขอใช้พื้นที่เป็นศูนย์เรียนรู้พอเป็นศูนย์เรียนรู้เขาก็พาเราไปดูงานที่ทางภาคเหนือแล้วก็เอาความรู้นั้นมาพัฒนาในส่วนของเรา
0: ก็เลยเอามาทำเป็นกาแฟดิบไปด้วย
1: เป็นกาแฟที่ว่าเก็บแต่ลูกธรรมดากาแฟที่ว่าเขาขายโรงงานเขาจะรูดหมดเลยเดี๋ยวก็มาดูตัวอย่างต้นนี
0: ้เดี๋ยวไปดูตัวอย่างนะคะ
1: ถ้าเป็นโรงงานนี้อันนี้คือลูกเขียวๆแบบนี้เราก็เอาหมดเลยนะคะเก็บหมดเลยแล้วก็ไปตากคือมันจะรสชาติมันจะไม่ได้
0: ค่ะ
1: แล้วก็ตากกลางผืนด้วยแต่พอตอนหลังทางสวนของเราที่ไปดูงานมาเขาเก็บแต่ลูกเชอร์รี่สีแดงๆแบบนี้ค่ะ
0: อ๋อต้องเก็บสีแดงๆมันแตกต่างกันยังไงคะพี่แอล
1: คือรสชาติจะดีกว่าค่ะมันโอเคกว่าก
0: ลิ่นอะไรอย่างนี้แตกต่าง
1: กลิ่นอะไรแตกต่างค่ะ
0: อันนี้หนูเก็บได้ไหมหนูเก็บ
1: ได้เลยค่ะเก็บได้เลยค่ะก ็เก็บไว้ต้นนี้มันมีอยู่ต้นเดียวจริงๆ
0: ค่ะหนูจะไม่ทำอะไรให้เสียหายใช่ไหม
1: ใช่เลย ถ้าแบบนี้ถ้าเป็นลูกสีอันนี้เขาเป็นเรียกกาแฟมันก็อันนี้มันก็แก่จัดแล้วเหมือนกันเป็นกาแฟสองสีเขาเรียกสองสีถ้ามีสีเขียวแบบนี้ด้วยเขาเรียกสามสีแต่รสชาติคือ
0: ถ้าผสมแบบนี้ก็คือสามสีแต่เราจะต้องเลือกเก็บที่เป็นสีแดงใช่ไหม
1: สีแดงเป็นเชอร์รี่ค่ะเขาเรียกลูกเชอร์รี่
0: จะต้องคัดไหมคะว่าเป็นแดงเข้มหรือว่าแดงอ่อนเพราะว่าเหมือนที่เห็นเนี่ยมันจะมีทั้งเข้มทั้งอ่อนต่างกันไหมคะ
1: ไม่ต่างกันแล้วค่ะถ้าว่าวันนี้มันคืองอสุกงอมแล้วค่ะถ้าว่าแบบนี้มันคือจะอันนี้คือเราคัดออกเหมือนกันค่ะ
0: อ
1: ันนี้ก็คือจะเป็นไม่กาแฟเป็นเกรด A
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เกรด B
0: อ๋อก็คืออันนี้แบบ A อันนี้แบบ B แล้วถ้าสีเขียวแบบนี้แต่เรายังไม่เก็บยังตั้งไว้บนต้นมันจะ
1: ก็มันจะสุกต่อค่ะ
0: สุกต่อเราก็สามารถที่จะค่อยมาเก็บได้
1: ได้ค่ะก็คือเป็นรอบๆอ่ะอันนี้สุกเราก็เก็บไปหมดก่อนแล้วก็ทีนี้ก็รออันนี้ค่ะรอลูกเหลืองแล้วก็พอลูกเหลืองมันก็สุกเป็นเชอร์รี่แบบนี้แล้วก็รอลูกเขียวอีกก
0: ็
1: เป็นรอบๆไปค่ะ
0: ทำไมถึงเป็นเกรด A คะแบบนี
1: ้คือมันได้หมดเลยคือหนึ่งรสชาติเราทำเป็นกาแฟพิเศษการตากการโปรเซสอะไรเนี้ยค่ะการโปรเซสก็มีหลายอย่างนะมีการหมักการสีสดค่ะสีสดคือมีกระดาษโปรเซสคือเราตากทั้งลูกแบบนี้เราของเราจะเอาไปล้างน้ำหมดเลยนะล้างลอยน้ำก่อนแล้วก็เอาลูกเสียออกแล้วก็ล้างเสร็จแล้วก็ตากบนแค่ก็ประมาณถ้าแดดดีๆก็ประมาณ25วันถึง30วันแล้วก็เอาไปสีได้เป็นเม็ดกาแฟสารเป็นริมบีแต่เป็นไอ้กาแฟสาร
0: แนวคิดที่คิดว่าเอ้ยเราจะต้องทำจากกาแฟผงกาแฟคั่วธรรมดากลายมาเป็นกาแฟดิบได้แนวคิดมายังไงคะ
1: ก็อันนี้คือมันเป็นภูมิธรรมชาติของชาวบ้านนะคะถ้าดิฟเราคือเราเครื่องมือเรามีน้อยต้นทุนเรามีน้อยเราก็ทำแบบคั่วบดแล้วเราก็มาใช้เป็นดิฟเป็นเครื่องกรองดิฟแบบง่ายๆแต่ว่าต้องคือคุณที่ว่าทำดิฟคือมันเหมือนกาแฟของเราเป็นศิลปะอย่างนึงในการทำดิฟ
0: ค
1: ือต้องใจเย็นจะกินดิฟอะก็ต้องคอยบนน้ำร้อนอะไรนี่ค่ะน้ำร้อนเราก็ต้องได้อุณหภูมิด้วยมันไม่เหมือนกาแฟที่สำเร็จรูปพร้อมดื่มอ
0: ัน
1: นู้นคือต้นทุนสูงมากเราคงไม่มีโอกาสปัญญานอกจากไปจ้างเขาทำ
0: ค่ะก็เลยเป็นกาแฟดิบบ้านสวนสายหมอกเดี๋ยวตามพี่เอลไปดูเนาะว่ากระบวนการต่อไปหลังจากที่เก็บกาแฟจากต้นสดๆแล้วเข้าสู่กระบวนการอะไรนะคะเดี๋ยวตามกันไปดูค่ะหลังจากที่เก็บบนจากต้นเราเอาไปล้างนะคะล้างเสร็จแล้วเราเอามาตากที่โรงตาก
1: ค่ะ
0: ตรงนี้โรงตากก็คือจะมีหลังคามีอะไรทำเองไหมคะ
1: ทำเองค่ะเป็น
0: ทำเองหมดเลยนี่ตากอย่างนี้ใช่ไหมคะหนูลองนะ
1: ค่ะเนี่ยค่ะก็คือเราตากพื้นเลยค่ะ
0: อันนี้หนูลองเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็คือต้องกระจายหรือว่าต้อง
1: กระจายให
0: ้กระจายออกไปแต่จริงๆที่นี่นอกจากกาแฟแล้วก็มีผลไม้อื่นๆด้วยมีโกโก้ด้วยใช่ไหมคะ
1: มีโกโก้แต่มีน้อยโกโก้เราก็ทำไว้กินในครัวเรือนอะไรแบบนี้ค่ะไว้ผสมกับเครื่องดื่ม
0: ค่ะอันนี้อย่างใกล้ๆก็เป็นโกโก้ที่ตากแล้ว
1: ค่ะ
0: ถ้ากาแฟตากแล้วก็จะคล้ายๆกันกับโกโก
1: ้ไม่ค่ะมันจะมีอีกแบบนึงเดี๋ยว
0: ก็จะเป็นอีกแบบนึงเดี๋ยวไปดูข้างในต่อใช่ไหมคะ
1: เพราะว่าเก็บไว้เผื่อว่าไปออกบูธออกอะไรเราก็ต้องไปตั้งโชว์ให้เขาดู
0: ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือโกโก้ตากแห้งอ
1: ันนี้มันไม่สวย
0: อันนี้กาแฟนะคะที่ตากอันนี้ก็คือหนูมาซ้อมตากดูก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปดูข้างในนะว่าเราได้ผลผลิตที่ตากเสร็จแล้วเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เข้าสู่กระบวนการวิธีทำอย่างอื่นเป็นยังไงค่ะ
2: กาแฟของที่นี่เป็นสายพันธุ์โรบัสต้าสายพันธุ์ที่ถือว่าเหมาะอย่างมากกับสภาพอากาศของจังหวัดระนองซึ่งมีทั้งความชื้นสูงฝนตกชุกและอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีสภาพแวดล้อมแบบนี้เองค่ะที่ช่วยให้ต้นกาแฟเจริญเติบโตได้ดีเมล็ดกาแฟมีความสมบูรณ์รสชาติเข้มข้นกลมกล่อมและมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนกลายเป็นเสน่ห์สำคัญของกาแฟโรบัสต้าจากภาคใต้จุดเด่นสำคัญของบ้านสวนสายหมอกคือแนวคิดปลูกเองเก็บเองคั่วเองที่เจ้าของสวนตั้งใจดูแลทุกขั้นตอนด้วยตัวเองค่ะ
0: คุณผู้ ู้ชมคะแล้วก็ผลผลิตที่ได้นะคะที่เป็นเม็ดกาแฟลูกเชอรี่หลังจากตากแห้งแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะตากแห้งเสร็จแล้วเอาเข้าเครื่องสีนะคะก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นเม็ดกาแฟที่เรียกว่าเม็ดกาแฟดิบนะคะได้กาแฟดิบแล้วเราไปคั่วกันค่ะพี่แอลคะอันนี้นะคะก็จะเป็นกาแฟดิบที่จะเอามาคั่วต่อ
1: ใช่
0: นะคะวันนี้จะเป็นขั้วกลางหรือว่าขั้วเข้มดีคะ
1: อันนี้ขั้วกลางก่อนนะ
0: ขั้วกลางก่อนค่ะเริ่มต้นทำยังไงคะพี่แอล
1: ต้องชั่งน้ำหนักก่อน
0: ชั่งน้ำหนักก่อนนะคะเราจะมีตาชั่งเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักได้ประมาณให้ได้ประมาณเท่าไหร่คะ
1: ก็อันนี้ขั้วครั้งละ600กรัมค่ะ
0: 600กรัมถ้ามากกว่า600กรัมจะเป็นยังไงเอ่ย
1: ค่ะคือเครื่องเรามันไม่ได้มันได้แค่600กรัมสูงสุด
0: ก็จะอยู่ที่ความจุด้วยซึ่งของพี่แอลก็จะเป็นเครื่องที่ใช้ในครัวเรือนใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นเครื่องแบบอุตสาหกรรมก็จะความจุอยู่ที่600กรัมนะคะได้ตามที่ต้องการก็ไปคั่วคั่วกลางกับคั่วเข้มใช่ไหมของที่นี
1: ่ค่ะอันนี้คั่วกลางก่อนนะ
0: คั่วกลาง
1: หม้อแรกค่ะหม้อแรกคั่วกลางแต่เราต้องวอร์มเตาก่อนค่
0: ะต้องวอร์มเตาก่อนสักพักหนึ่งให้ร้อนก่อนใช่ไหมคะ
1: ประมาณ250องศา
0: เราดูองศาที่ไหนคะ
1: องศาคือเราอันตัวนี้ค่ะ
0: อ๋อก็คือวัดอุณหภูมิตรงนั้นเลยแล้วก็พอผ่านกรรมวิธีการคั่วแล้วถึงจะไปบดในขั้นตอนต่อไป
1: ค่ะ
0: วอร์มเครื่องประมาณ2ให้ได้250
1: ใช่ค่ะ
0: ถือว่าร้อนเหมือนกันเนาะพี่แอล250
1: ก็ร้อนอยู่ค่ะ
0: ความคั่วการคั่วกลางกับคั่วเข้มความแตกต่างออกมาเป็นยังไง
1: ก็ต่างกันที่เวลาค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อต่างที่เวลาแล้วก็กลิ่นที่ได้
1: กลิ่นที่ได้ก็คือคั่วมันจะหอมกันคนละแบบค่ะค่ะคั่วกลางนี่ก็จะหอมแบบมันมีรสเป็นก็แล้วเป็นคุกกี้นิด
0: ๆ
1: แต่ถ้าว่ากลางอ่อนน่ะกลางอ่อนมันมีกลางบวกอ่ะกลางอ่อนกลางบวกนี้อ่ะคือเราจะได้เข้มข้นหน่อยถ้าว่าคุณชอบรสชาติเข้มข้นคืออร่อยอ่ะ
0: ส่วนใหญ่เลยคนชอบคั่วกลางหรือว่าคั่วเข้ม
1: คั่วเข้มแล้วแต่ว่าอันนี้ลูกค้าอยู่ในมันจะมีหลายกลุ่มเหมือนกลุ่มวัยรุ่นน่ะเขาจะชอบอ่อนกลางอ่อนแล้วก็กลางบวกแต่ถ้าว่าผู้สูงอายุเนี่ยเข้มไปเลย
0: อ๋อแล้วแต่ว่าคุณชอบรสชาติแบบไหน
1: ค่ะ
0: เมื่อตอนที่คุยกับพี่แอลถึงเรื่องจุดเริ่มต้นการมาเป็นบ้านสวนสายหมอกบอกว่าจริงๆแล้วทำสวนกาแฟแล้วก็ชอบดื่มกาแฟมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: รุ่นคุณพ่อทำยังไงบ้างคะ
1: ไม่มากาแฟสวนนี่คือรุ่นพี่แต่ว่าของคุณพ่อนี่คือเขาก็จะดื่มเป็นชาใบกาแฟดอกกาแฟ
0: อ๋อเอาใบกาแฟเอาดอกกาแฟมาทำเป็นชา
1: ค่ะ
0: ด้วยแล้วด้วยความชอบของพี่แอลที่ชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วก็เลยมาทำเป็นสวนกาแฟ
1: ค่ะมันคือคนที่ว่าทำกาแฟได้ในแบบนี้คือการรักที่ทำกาแฟค่
0: ะ
1: เป็นกาแฟพิเศษอะค่ะถ้าควายโรงงานกาแฟโรงงานนี่คือได้หมด
0: ค่ะ
1: ใครก็ทำได้เพราะว่าคือเราเก็บพอถึงรอบเราก็รูดหมดเลยรูดแล้วก็มาตากแล้วก็สีไปขายโรงงานคือโรงงานเขาจะไม่เน้นคุณภาพไม่เน้นเป็นกาแฟพิเศษแต่ตอนก่อนก็ทำแบบนั้นเหมือนกันตอนนุ่งพ่อเลยก็จะทำเป็นกาแฟพิเศษที่ตกไข่อะไอทำกาแฟธรรมดาเป็นควายโรงงานแต่ของเรามีมาเพิ่มมูลค่าให
0: ้ตัวเองเพิ่มมูลค่าจริงๆกาแฟโรบัสต้าก็เป็นสินค้าเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลผลิตพืชผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นจุดเด่นของระนองอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะมันตอนนี้ของระนองก็ได้ GI เป็นการบ่งชี้ของภูมิศาสตร
0: ์
1: ในพื้นที่แล้วก็มีการ

0: ยโดดเด่นเพราะว่ามี2จังหวัดของชุมพรกับระนอง
1: ของพื้นที่เรากาแฟคิดว่ามีความแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะ
0: ค่ะของเรานี่จะปลูกพื้นที่นี้เป็นเหมืองแร่กาแฟของจังหวัดระนองค่ะเป็นดั้งเดิมนี่คือเขาจะทําเหมืองแร่หมดเลย
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้เหมืองแร่ของเราก็ไม่มีแล้วมีน้อยมากแต่ว่าเป็นเหมืองดินขาวแต่พื้นที่ของเรายังมีแร่ธาตุต่างๆที่จะมาชูให้รสชาติกาแฟของเราเนี่ยรสชาติโอเคแล้วก็เข้มข้นมีความเป็นอัตลักษณ์ในส่วนตัวของตำบลหาดข้นแป้งค่ะ
1: ด้วยแร่ธาตุที่มีอยู่ในดินแต่เดิมก็มาส่งผลกับรสชาติของกาแฟด้วย
0: ใช่อ
1: ันนี้คืออุณหภูมิได้ที่แล้วนะ
0: คะ
1: อุ่นเครื่องแบบได้ที่แล้วก็มาเข้าสู่กระบวนการคั่วนะคะอันนี้จะเป็นคั่วกลางเม็ดกาแฟดิบๆก็ได้มาจากการสีนะคะพอสีให้แตกเสร็จแล้วแล้วก็เอามาคั่วต่อใช้ระยะเวลานานไหมคะในการทำแต่ละครั้งหนึ่ง
0: ไม่นานนะคะประมาณ
1: 10 นาที
0: อื
1: มอันนี้เข้าสู่กระบวนการคั่วคั่วกลางจริงๆแค่เริ่มใส่เข้าไปอ่ะมันก็ได้กลิ่นหอมของกาแฟแล้วเนาะมีเริ่มกลิ่นหอมกาแฟออกมาแล้วนะคะกลิ่นกาแฟคั่วกลางอันนี้คือเราต้องจดเอาไว้เหรอคะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: จดเอาไว้เพื่ออะไรเอ่ย
0: คือเราจะได้รู้อุณหภูมิกับเวลาไม่บาลานซ์กันค่ะ
1: แต่เดิมเลยพี่เอาเป็นคนจังหวัดระนองไหมคะ
0: เป็นคนสุราษฎร์แล้วก
1: ็
0: ค่ะก็ว่าเข้ามาสร้างสวนกาแฟอย่างที่ของค่ายของทะลุแล้วก็พอดีมาแฟนเขาก็คุณชุมพรเหมือนกันมาทำงานอยู่ที่ระนอง
1: อ๋อเริ่มแรกของเราที่แบบจะมาทำสวนกาแฟทำไมถึงคิดว่ากาแฟนี่แหละที่จะทำให้เรามีรายได
0: ้ก็คือเหมือนว่ารายได้หลักของเราจากฟินทุกตัวอื่นมากกว่าอันกาแฟนี่เป็นรายได้เสริมแต่ว่าทำยังไงกาแฟเรามีน้อยถ้าว่าเราขายโรงงานเราก็รายได้เราก็โอเคสมมติว่ารายได้เราขายโรงงานได้แค่30,000แต่ถ้าทำเป็นกาแฟพิเศษนี่ของเรา200-300ต้นนี้เราจะได้กาแฟ
1: ด้วยจากว่าพื้นที่ของเราจริงๆแล้วเราปลูกผลไม้นี่แหละแต่ว่าเราปลูกเสริมกาแฟด้วยความชอบใช่ไหม
0: คะ
1: ก็เลยเอ๊ะทำไมต้นเรามีน้อยแต่ทำยังไงให้เพิ่มมูลค่าให้มีรายได้มากขึ้น
0: อันนี้นาทีแรกนี้คือการไล่ความชื้นในเมล็ดกาแฟ
1: เป็นการไล่ความชื้น
0: ห้านาทีกับ5 นาทีไล่ความชื้นหมดมันจะ
1: หลังจากไล่ความชื้นแล้วจะเป็นยังไงต่อ
0: ก็ทีนี้ก็คือมันก็ทีนี้ก็กาแฟมันก็จะทำปฏิกิริยาเป็นให้ไปเรื่อยๆเราจะไม่ได้ให้ไฟมันตัดแรงขึ้นเพราะว่าจะทำให้ข้างนอกนี่จะสุกก่อนข้างในไม่สุกมันก็คือการไหม้การเผาจะก๊าซเผาข้างนอกมันจะรสชาติของมันจะโอเค
1: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิให้ดีเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ควบคุมอุณหภูมิในแต่ละครั้งแต่ละรสของกาแฟเท่ากันไหมคะพี่แอล
0: ไม่เท่ากันนะคะ
1: เพราะอะไรคะ
0: ความชื้นในเม็ดกาแฟจะไม่เหมือนกันค่ะแต่ละรสที่เราตากเนี้ยความชื้นจะไม่เหมือนกัน
1: ก็แบบนี้กาแฟที่ออกไปในแต่ละรสรสชาติจะเหมือนกันไหม
0: รสชาติจะเหมือนกันอยู่ที่การคั่วการที่ว่าใช้เวลาในการคั่วค่ะ
1: แล้วแต่ว่าเราจะต้องไล่ความชื้นระยะเวลามากหรือระยะเวลานานที่ผ่านมามีการขายจำหน่ายที่ไหนบ้างยังไงบ้าง
0: ก็มีลูกค้าประจำออนไลน
1: ์
0: ก็มีแล้วแต่ค่ะ
1: มีไปออกบูธด้วย
0: ออกบูธด้วย
1: ออกบูธที่ไหนคะ
0: ก็ในของหน่วยงานบางทีของเกษตรบ้างของพาณิชย์บ้างแล้วก็ที่ว่าเราจะไปออกเป็นงานของกาแฟอะไรเนี่ยสถานที่ต่างๆก็เราอยากไปออกแล้วก็ต้องไปออกไปนะถ้าเราไม่ว่างเราก็ไม่ได้ไป
1: แสดงว่าสินค้าของเราก็ต้องมีมาตรฐานพอที่จะไปออกบูธได
0: ้ใช่ค่ะ
1: เขามีการประเมินมาตรฐานจากตรงไหนยังไงบ้างคะ
0: ประเมินก็คือหนึ่งเราก็มีรางวัลเป็นการันตีแล้วก็มี GAP แล้วก็มาได้ GI
1: ก็ถือว่าเป็นการการันตีคุณภาพสินค้าเกษตรของเราถึงแม้ว่าเราจะทำแบบปัญญาชาวบ้านแต่เราก็สามารถที่จะเอาออกไปสู่สาธารณชนได้
0: คือรสชาติของเราคือความสะอาดความเรียบร้อยมา

0: ของโรบัสต้าของเราจะมีความเข้มข้นแต่ของอาราบิก้านี่จะมีความอ่อนค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือยังไงเอ่ย
0: อ๋อเอามาดูใช่ไหมคะ
1: ดูเอามาดูว่าได้ที่แล้วยัง
0: มันจะเริ่มมีกลิ่นนะค่ะจะความชื้นยังไม่หมด
1: อ๋อถ้าเป็นยังมีกลิ่นแบบนี้ความชื้นยังไม่หมดแสดงว่าต้องแบบเชี่ยวชาญใช้เวลานานไหมคะถึงจะ
0: ก็ความชื้นมันก็ประมาณ5นาที
1: สำหรับส่วนตัวพี่แอลเองกว่าที่จะมีความเชี่ยวชาญว่าเอ้ยกลิ่นแบบนี้คือใช่กลิ่นแบบนี้คือได้แล้ว
0: ฝึกมาก็ประมาณ
1: 5ปีละ
0: 5ปี
1: 5ปีค่ะเริ่มแรกมีการลองผิดลองถูกยังไงบ้าง
0: ก็ลองตอนแรกพวกกระช้า
1: ค่ะ
0: พอดีไปดูงานก็ไปเห็นที่มีอยู่ไร่นึงที่เขาเคาะเขาใช้เครื่องของเคคัฟฟี
1: ่ค่ะ
0: ก็กลับมาก็ซื้อเลยสั่งซื้อเลยแล้วก็เอามาพุ่งโอเคนะเครื่องนี้ดีกว่าเครื่องใหญ่ๆถ้าเราซื้อของเราออเดอร์เราไม่เยอะเหมือนกับว่าเราก็ใช้เครื่องนี้ทั่วนึงวันนึงไม่ต่ำกว่าบางทีถึง10กิโลอ่ะ
1: อ๋อ10กิโลเลย
0: ค่ะ
1: ถือว่าตอนนี้ก็จากรายได้ย่อยๆปลูกเพราะความชอบก็เริ่มมีรายได้ที่แบบเป็นกอบเป็นกำขึ้นมา
0: ใช่ค่ะ
1: ออนไลน์ส่วนใหญ่คนที่สั่งต่างจังหวัดหรือว่าคนภาคใต้คะ
0: ต่างจังหวัดค่ะกรุงเทพก็จะมีลูกค้าประจำของร้านกาแฟ
1: อืม
0: ก็บางทีก็สั่งมาเล็กดีไปชั่วเอง
1: ก็คือเป็นคนที่เขาเปิดคาเฟ
0: ่ใช่ค่ะ
1: ก็มาสั่งจากที่
0: อันนี้ของภูเก็ตอะไรนี่ก็กำลังจะสั่งเข้ามาก็มาเอารายละเอียดไปว่าเออเป็นยังไงบ้าง
1: แล้วเขารู้จักเราจากที่ไหนคะพี่แอล
0: ก็การไปออกบูธแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่ของเวอร์ชินเน็ตมาร์เก็ตติ้งอะไรพวกนี้ที่ว่าไปออกบูธออกงานที่ว่าพวกมาหาลูกค้าเหมือนของแต่ของเรานี่มันมีจุดด้อยอยู่ที่ไม่มีเอกสารติดหนึ่งมพช.การมาตรฐานการทำสินค้าส่วนเกินของอุตสาหกรรมเราไม่ผ่าน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าไม่มีสถานที่ผลิตแล้วก็ออยเราก็ไม่ได้เพราะที่ไม่มีเอกสารติดเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: เนี่ยคือว่าตัวนี้คืออยากจะให้ทางหน่วยงานนะเขาแก้ไขยังไงว่าให้เราอะทำได้เลยก็ตอนนี้ก็คือว่าไปให้ท่านทางผู้ใหญ่เขาว่าเหมือนเป็นที่เช่าอบจ.หรืออะไรเนี้ยจะทำได้ไหม
1: ค่ะ
0: ค่ะกำลังดำเนินงานอยู่ค่ะ
1: โอเคอ่ะเดี๋ยวอันนี้อีกนานไหมคะ
0: ก็อีกประมาณ
1: เริ่มจะหอมหรือยังเอ่ย
0: หอมละก็ประมาณอีกไม่ถึง10นาทีค่ะ
1: พว
0: กกะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะในระหว่างนี้นะคะที่เรากำลังคั่วกันอยู่ใช่ไหมคะพี่แอลคะอันนี้จะเป็นคั่วกลางนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมล็ดคั่วกลางนะคะที่ได้แล้วหลังจากนี้จะเป็นยังไงแล้วก็พอคั่วเสร็จแล้วเราต้องไปทำการบดแล้วก็เป็นกาแฟดิบนะคะเดี๋ยวไปรับชมในขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ

ตอนการดริปนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกาแฟจากบ้านสวนสายหมอกของพี่แอลกันค่ะลองชิมว่ากาแฟโรบัสต้าของดีเมืองระนองนะคะที่เขาบอกว่าเป็นพื้นที่ที่มีแร่ธาตุในดินนะคะทำให้รสชาติเนี่ยก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์มากกว่าพื้นที่อื่นแล้วก็ได้เป็นสินค้า GI ของจังหวัดระนองด้วยสีสวยน่าทานแล้วก็กลิ่นหอมมากนี่ค่ะกาแฟโรบัสต้านะคะจากบ้านสวนสายหมอกหาดส้มแป้นจังหวัดระนองนะคะที่พี่แอลเป็นคนปลูกเก็บนะคะแล้วก็คั่วเองสีเองทำเองทุกขั้นตอนเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะหอมมากนะคะทุกคนหอมแล้วก็มีความเปรี้ยวนิดๆแ

0: ก็ยังคงความเข้มข้นนะคะตามสไตล์แบบกาแฟโรบัสต้าคั่วเข้มนะคะถือว่าเป็นรสชาติกาแฟที่กลมกล่อมนะคะหอมคมเข้มมากจริงๆนะคะมาดื่มกันได้แวะมาสั่งซื้อกันได้นะคะเดี๋ยวให้พี่เอาฝากสักนิดนึงว่าช่องทางการขายสินค้าการจับจำหน่าย
1: ก็เบอร์โทร0960651305ค่ะ
0: นะคะ
1: ค
0: แล้ว
1: ง
0: ก็
1: จ
0: มี
1: งจิตสุลเม็ดค่ะ
0: ค่ะมีการออกบูธที่ไหนยังไงบ้างคะ
1: ก็มีออกบูธของพาณิชย์แล้วก็ของเกษตรค่ะก็ถ้าต่างจังหวัดตอนนี้ยังไม่ได้ออกแต่ในของจังหวัดก็ประมาณของเดือนมิถุนาจะมีของพาณิชย์แล้วของเกษตรแฟร์ค่ะ
0: นะคะถ้า
1: ค่ะ
0: ใครที่รับชมอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถที่จะสั่งออนไลน์ได้
1: ออนไล
0: ผ่าน น
1: ์ได
0: ท
1: ้
0: าง
1: ค่
0: เ
1: ะ
0: พจ Facebook บ้านสวนสายหมอก
1: ค่ะ
0: นะคะในนั้นก็จะมีเบอร์โทรหรือใครที่จะมาชมสวน
1: ค่ะ
0: ก็มาได้นะคะตามหมุดที่ปักเอาไว้ในบ้านสวนสายหมอกกันเลยนะคะไปชิมกาแฟกันต่อดีกว่านะคะทุกคนฝากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับบ้านสวนสายหมอกค่ะ
2: นอกจากจะได้ลิ้มรสกาแฟคุณภาพดีแล้วสิ่งที่หลายคนประทับใจคือเรื่องราวและความตั้งใจของเกษตรกรที่อยู่เบื้องหลังทุกแก้วเพราะทุกขั้นตอนสะท้อนถึงความรักในอาชีพความภาคภูมิใจในกาแฟพื้นถิ่นของจังหวัดระนองที่อยากพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ให้ชุมชนและส่งต่อเสน่ห์ของกาแฟโรบัสต้าไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
0: และทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องราวของเกษตรนะคะในพื้นที่จังหวัดระนอง
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์จิรายุนนท์ค่ะ
3: ผมอาคิระกิตนะโสภาและล่ามภาษามือวันนี้คุณสร้อยทองหยกสุริยันครับอรุณสวัสดิ์ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง2 NBT 2 HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NBT ด้วยนะครับรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับ
4: ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในขณะนี้ซึ่งเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนเจริญดีวิทยาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชัยพฤกษ์เสรีรักษ์ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน200ถุงไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีโดยโรงเรียนเจริญดีวิทยาได้รับพระราชทานสิ่งของจำเป็นอาทิเครื่องปั๊มน้ำเครื่องกรองน้ำหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเตาแก๊สรวมทั้งสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้โรงเรียนสามารถกลับมาดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามปกติจากนั้นลงพื้นที่ชุมชนที่อยู่ติดกับบริเวณด้านหลังของโรงเรียนเพื่อเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยณชุมชนหมู่10บ้านคลอง8ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาทั้งนี้ตั้งแต่วันที่25ตุลากันยายน2569จังหวัดปทุมธานีมีฝนตกหนักต่อเนื่องประกอบกับพื้นที่หลังโรงเรียนและพื้นที่ชุมชนติดกับคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในโรงเรียนและท่วมเรือนบ้านเรือนประชาชนทำให้เครื่องปั๊มน้ำแปลงเกษตรและสื่อการเรียนการสอนบางส่วนเสียหายโดยโรงเรียนประกาศงดการเรียนตั้งแต่วันที่25กันยายนถึง8ตุลาคมนี้โดยคณะครูนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือนับเป็นขวัญและกำลังใจสำคัญให้สามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากครั้งนี้ไปได้
3: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปพช.นะครับเพื่อจะติดตามสถานการณ์อุทกภัยและก็ช่วยเหลือประชาชนโดยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่จะต้องเฝ้าระวังขั้นสูงสุดครับ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมร่วมกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหัวหน้าส่วนราชการผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับโดยที่ประชุมได้ประเมินสถานการณ์ฝนแล้วก็บริเวณฝนบริเวณตอนบนของประเทศนะครับว่ามีแนวโน้มลดลงแต่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าตั้งแต่วันนี้คือ9ตุลาคมนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งจึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ต้องเร่งวางแผนระบายน้ำเตรียมพื้นที่รับน้ำแจ้งเตือนแล้วก็ซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนก่อนจะเข้าสู่ฝนระลอกใหม่ครับสำหรับมาตรการรับมือฝนตกหนักนะครับก็จะเน้นระบบการพยากรณ์อากาศระยะสั้นล่วงหน้า 3-6 ชั่วโมงหรือว่า Now Casting นะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจัดชุดปฏิบัติการพร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีพร้อมเร่งขจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเปิดทางระบายน้ำอย่างเต็มกำลังขณะที่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับก็สั่งการให้ยกระดับการเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดทั้งการทบทวนจุดเสี่ยงเดิมตรวจสอบความพร้อมของระบบระบายน้ำการจัดเตรียมกำลังพลและแผนอพยพรวมไปจนถึงการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพครับ
5: ปรับรูปแบบของการทำความเข้าใจให้กับประชาชนในวงกว้างเพราะว่าแนวคลาสที่มันเปรียบเป็นเหมือนส่วนขยายของการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเพื่อกระชับช่วงเวลาเข้ามาถึงแม้ว่าจะได้6ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงก็แล้วแต่ก็จะแต่ความแม่นยำความใกล้เคียงมันจะมีมากขึ้นดังนั้นก็ขอให้ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านได้นำทั้งสองการพยากรณ์ของการประเมินนะครับทั้งของกรมอุตุและของนาวคาสมาพิจารณาร่วมประกอบกันด้วยซึ่งก็น่าจะทำให้การประเมินของเราได้มีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้นนะครับพื้นที่ใดได้ประเมินว่าจุดไหนน้ำจะท่วมสูงก็ขอให้เตรียมการอพยพคนล่วงหน้าโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางดังที่ได้กราบเรียนมาทุกครั้งนะครับแล้วก็ต้องพยายามสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจถึงความเสี่ยงหากจะตัดสินใจไปในทางใดก็จะสามารถที่จะคาดการณ์ได้ว่าเราจะบริหารจัดการกับสถานการณ์อย่างไรนะครับในส่วนของลุ่มน้ำบางปะกงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับทราบว่าได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อเร่งระบายน้ำโดยด่วนแล้วและในพื้นที่ภาคใต้ก็ได้มีการเตรียมพร้อมแล้วนะครับก็ขอให้ใช้ช่วงเวลาดังกล่าวนี้ทำการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและทำความเข้าใจกับแผนงานต่างๆรวมทั้งเตรียมความพร้อมของทรัพยากรและบุคลากรนะครับให้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ด้วย
3: นอกจากนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังได้เน้นย้ำในด้านการดูแลคุณภาพชีวิตได้มอบหมายให้ฝ่ายปกครองประสานการทำงานร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนขณะเดียวกันก็ได้กำชับให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งกำจัดซากสัตว์ตามหลักสุขาภิบาลและหลักวิชาการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเร็วส่วนเรื่องของความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครตั้งทีมทำงานเฉพาะกิจนะครับเพื่อเร่งสำรวจและก็ตรวจสอบสิทธิครัวเรือนที่เข้าเกณฑ์ทันทีพร้อมกับย้ำแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนว่าไม่จำเป็นต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดหรือว่ารอรวบรวมรายชื่อให้ครบทั้งจังหวัดหากครัวเรือนใดที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบแล้วเนี่ยก็ให้ทยอยส่งข้อมูลและดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือได้ทันทีเพื่อให้เงินถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดครับ
4: ขณะที่การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูมรสุมในพื้นที่ภาคใต้เมื่อวานนี้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นที่อำเภอทุ่งสงนะคะซึ่งเป็นหนึ่งใน6พื้นที่เสี่ยงภัยสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อไปติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์อุทกภัยพร้อมหารือแนว

0: างบริหารจัดการน้ำและการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบโดยการประชุมมีขึ้นที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำตรังเทศบาลเมืองทุ่งสงนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยพลตรีกฤตนัทจันทรผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่43พันตำรวจเอกสมพรนิติพักผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งสงรวมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายภาคเอกชนเพื่อประสานความร่วมมือและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างเป็นระบบรวมถึงการประสานการทำงานและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้กำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์ให้มีความพร้อมสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินโดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงกลุ่มเปราะบางเพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามจุดสำคัญด้านการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอทุ่งสงทั้งที่สะพานหลังวัดเขากลายบริเวณคลองด่านปราบและโครงการระบายน้ำควนกรดซึ่งจะมีส่วนช่วยรองรับและผันน้ำในช่วงฤดูมรสุมลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่เสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอทุ่งสง
1: ที่เรายืนอยู่จุดนี้ก็เป็นโครงการนะครับในการสร้างฝายควนกรดนะครับซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับบานอีก2บานนะครับซึ่งก็คาดว่าจะแล้วเสร็จนะครับในช่วงประมาณกลางเดือนตุลาคมนี้นะครับแต่ยังไงก็ตามทางท่านผอ.นะครับได้ยืนยันว่าโครงการนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับในการระบายน้ำของเมืองทุ่งสงก็สามารถที่จะระบายน้ำได้300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าในเนื่องจากขณะนี้การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จเราก็จะใช้ศักยภาพนะครับเบื้องต้นก็สามารถที่จะระบายน้ำได้200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้บางส่วนนะครับแต่ว่าจากการสอบถามข้อมูลนะครับจากพื้นที่แล้วนะครับปริมาณฝนตกนะครับ200มิลลิเมตรนะครับโดยการเทียบเคียงสถิติน้ำฝนนะครับเมื่อปี2563ก็คาดว่าบางส่วนนะครับเราก็จะสามารถช่วยนะครับในการบริหารจัดการน้ำท่วมในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองทุ่งสงและก็ตำบลใกล้เคียงได้นะครับในระดับหนึ่งครับ
0: ทั้งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงเน้นย้ำการบูรณาการทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและรับมือสถานการณ์อุทกภัยเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ขึ้นในพื้นที่
2: ลงไปดูกันที่ยะลากันบ้างนะครับทางด้านของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาก็ได้ออกหนังสือแจ้งเตือนไปยัง8อำเภอในพื้นที่นะครับให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยธรรมชาติตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมครับขณะที่นายกเทศมนตรีนครยะลาเองก็มีคำชี้แจงกรณีฝนตกหนักเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบางพื้นที่ในเขตเทศบาลนครยะลาครับนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลานะครับบอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็พบว่ามีฝนตกหนักในช่วงเวลาประมาณ 16:15 ถึง 17:45 คือระยะเวลาที่ฝนตกเนี่ยประมาณสัก1ชั่วโมง30นาทีนะครับโดยเฉพาะชั่วโมงแรกปริมาณฝนสะสมประมาณอยู่ที่ 77.8 มิลลิเมตรซึ่งตามเกณฑ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเกณฑ์ระดับนี้เนี่ยจัดอยู่ในระดับฝนหนักนะครับทำให้น้ำฝนปริมาณมากเนี่ยไหลผ่านท่อระบายน้ำคูคลองและก็ระบบระบายน้ำต่างๆพร้อมกันจึงอาจทำให้การระบายน้ำในบางจุดไม่สามารถระบายได้ทันโดยทั่วไประบบระบายน้ำในเขตเมืองเนี่ยจะถูกออกแบบให้รองรับความเข้มข้นของฝนอยู่ที่ประมาณ 50-60 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงสำหรับในเมืองใหญ่อย่างเช่นที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ประมาณสัก 30-50 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงสำหรับเขตเทศบาลหรือว่าเมืองขนาดกลางซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขังชั่วคราวในบางพื้นที่โดยทางเทศบาลนครยะลานะครับก็ได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่อย่างต่อเนื่องแล้วก็ดำเนินการระบายน้ำในจุดที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วหลังจากที่ฝนหยุดไม่นานถนนทุกสายเนี่ยก็แห้งแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ ขณะที่ร้านอามนะข้าวขาวัวซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่3ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยะลานะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำที่ไหลเข้าท่วมบริเวณภายในร้านนะครับส่งผลให้ข้าวของเนี่ยเสียหายทั้งหมดจนทางร้านเนี่ยต้องปิดการให้บริการไปเนื่องจากว่าฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าในขณะนี้ทางร้านจะยกข้าวของแล้วก็สิ่งของต่างๆเนี่ยย้ายไปฝั่งอื่นที่มีความปลอดภัยแต่ก็ยังมีความกังวลอยู่แหละครับเกรงว่าน้ำเนี่ยจะกลับมาท่วมซ้ำรอยเดิมอีกทางนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาก็ได้ออกหนังสือด่วนแจ้งเตือนไปยัง8อำเภอนะครับในพื้นที่อำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอบันนังสตาอำเภอกาบังอำเภอกรงปีนังอำเภอยะหาและก็อำเภอเมืองยะลารวมถึงอำเภอรามันด้วยครับให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังและจากข้อมูลการวิเคราะห์ปริมาณฝนสะสมในช่วงวันที่10ถึง20ตุลาคมนี้จากการคาดการณ์แบบจำลอง ECSWF นะครับก็ล่าสุดเนี่ยก็พบว่าภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนสะสมหนักมากนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดยะลาอาจจะมีความเสี่ยงเจอฝนสะสมในระดับ300มิลลิเมตรขึ้นไปนะครับซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังและเตรียมความพร้อมรับมือไว้ด้วยครับ
0: ไปตรวจสอบสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมไปถึงปริมณฑลนะคะโดยพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีขณะนี้ได้มีการเสริมกระสอบทรายตามขอบริมแม่น้ำพร้อมกับติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินส่วนกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกยังมีน้ำท่วมขังรวม9เขต80ชุมชนค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องคาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายในสัปดาห์หน้าค่ะนายเกรียงไกรศิวะสิริยางกูลผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะนี้ถนนสายหลักไม่มีน้ำท่วมขังสูงแล้วนะคะคงเหลือเพียงระดับปานกลางที่ต้องสัญจรด้วยความระมัดระวังใน2จุดได้แก่ถนนหลวงแพ่งและถนนฉลองกรุงสำหรับชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่พบว่ามีรวม80ชุมชนใน9เขตฝั่งตะวันออกโดยกรุงเทพมหานครได้เร่งระบายน้ำออกจากชุมชนลงสู่คลองสาขาและสูบส่งต่อไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมทำแนวคันกั้นน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำคาดว่าสถานการณ์ฝั่งตะวันออกจะคลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้นภายในสัปดาห์หน้าค่ะส่วนระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาคาดว่าจะขึ้นสูงสุดในวันนี้ที่ระดับ 1.97 เมตรจากระดับทะเลปานกลางซึ่งยังต่ำกว่าคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครที่มีความสูงเฉลี่ย3เมตรจึงยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยและสามารถรองรับน้ำได้ทีมข่าว NBT ลงพื้นที่สำรวจบริเวณท่าเรือวัดสนามเหนืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพบว่าระดับน้ำอยู่ที่1เมตร81เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งอยู่ในระดับเฝ้าระวังโดยทางอำเภอปากเกร็ดได้นำกระสอบทรายมาวางกั้นตามแนวขอบริมแม่น้ำเทียบเคียงกับระดับน้ำเมื่อปี2568เพื่อป้องกันพื้นที่ภายในวัดและเขตเศรษฐกิจสำคัญพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์น้ำเอ่อล้นในช่วงบ่ายของทุกวันนายกนทรศรีชุมจันทร์รักษาราชการแทนนายอำเภอปากเกร็ดเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมามีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำท่วมขังบริเวณชุมชนริมแม่น้ำทั้งเกาะเกร็ดและตำบลท่าอิฐแต่ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาปีนี้ยังน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากน้ำจากลุ่มน้ำตอนบนและปริมาณการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยายังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้สำหรับการเฝ้าระวังฝนตกหนักตั้งแต่วันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาทางเทศบาลนครปากเกร็ดและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมรับมืออย่างเต็มที่และมีการจัดเตรียมศูนย์พักพิงไว้รองรับประชาชนนอกคันกั้นน้ำล่วงหน้าหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น
2: ไปดูสถานการณ์ในภาคตะวันออกกันบ้างนะครับสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกยังมีบางจุดที่มีน้ำท่วมขังนะครับอย่างที่จังหวัดฉะเชิงเทราก็ยังมี2อำเภอที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เช่นเดียวกับที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับพื้นที่เขตเทศบาลเมืองก็ยังมีน้ำท่วมขังในถนนสายหลักรวมถึงจังหวัดนครนายกที่สถานการณ์น้ำเนี่ยยังมีจุดที่ยังน่าเป็นห่วงอยู่ซึ่งหน่วยงานต่างๆก็ได้เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงนะครับเพื่อจะเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดครับ นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครั้งที่7ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่5ลุ่มน้ำได้แก่บางปะกงเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์อย่างบริเวณพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและฉะเชิงเทราซึ่งปัจจุบันมีมวลน้ำเนี่ยค้างท่วมขังอยู่ราวๆ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรทำให้พื้นที่อำเภอบ้านสร้างและก็อำเภอบางแตนมีระดับน้ำท่วมสูงซึ่งทางรัฐบาลได้เร่งการติดตั้งเครื่องมือและก็เรือผลักดันน้ำนะครับโดยทางกรมชลประทานได้นำเครื่องผลักดันน้ำประมาณ40เครื่องเข้าไปติดตั้งบริเวณอำเภอบางคล้าสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงขณะที่กองทัพเรือก็ติดตั้งเรือผลักดันน้ำ10เครื่องนะครับบริเวณจุดตัดมอเตอร์เวย์กับแม่น้ำบางปะกงแล้วก็เตรียมที่จะโยกย้ายเครื่องมือจากพื้นที่อื่นเนี่ยมาเสริมเพิ่มอีก16เครื่องเพื่อจะเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดครับ
0: ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเอกภาพในอำเภอเมืองปราจีนบุรีน้ำยังท่วมสูงนะคะรถเล็กสัญจรได้ลำบากขณะที่ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีระดับน้ำลดลงไปค่อนข้างมากจากช่วงวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาที่เคยท่วมสูงราวๆ40เซนติเมตรหลายจุดรถเริ่มสัญจรได้การทำความสะอาดกันแล้วสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดฉะเชิงเทราเองก็ยังน่าเป็นห่วงนะคะโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวและอำเภอคลองเขื่อนหลังปริมาณน้ำในแม่น้ำบางปะกงเพิ่มสูงขึ้นจนเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางคมนาคมหลายแห่งขณะที่แนวคันกั้นน้ำชลประทานกลายเป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจค่ะเนื่องจากพื้นที่ด้านในและด้านนอกแนวคันกั้นน้ำได้รับผลกระทบแตกต่างกันโดยจุดที่มีน้ำท่วมสูงอยู่ในพื้นที่ตำบลบางขนาดอำเภอบางน้ำเปรี้ยวส่วนตำบลบางโรงและตำบลคลองเขื่อนอำเภอคลองเขื่อนได้รับผลกระทบเหมือนกันแต่ไม่มากนะคะทางจังหวัดฉะเชิงเทราจึงชี้แจงถึงความจำเป็นในการจัดทำคันกั้นน้ำเพื่อควบคุมการขยายตัวของน้ำท่วมและป้องกันพื้นที่สำคัญของอำเภอคลองเขื่อนรวมถึงการรักษาเส้นทางคมนาคมไม่ให้ถูกน้ำท่วมจนตัดขาดเนื่องจากเป็นเส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางของประชาชนรวมถึงการขนส่งอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยตลอดจนเป็นเส้นทางสำหรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยในการช่วยเหลือประชาชนและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้พิการรวมถึงกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงอีกทั้งยังเป็นการป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขยายเข้าสู่โรงพยาบาลสถานที่ราชการและพื้นที่สำคัญของอำเภอคลองเขื่อน
2: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันต่อเนื่องเดี๋ยวกลับมาติดตามครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:28 น.กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อนะครับมาดูเรื่องของนายอำเภอที่มีการถูกสั่งย้ายไปนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนติดตามกันอยู
1: ่
0: ทางกระทรวงมหาดไทยเองที่มีคำสั่งย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปเป็นนายอำเภอลำสนธิที่จังหวัดลพบุรีซึ่งมีผลตั้งแต่วันนี้นะครับคือ9 ตุลาคมส่วนกรณีการสั่งย้ายที่ออกมาก่อนหน้านี้ในเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยอมรับว่าเป็นผู้รายงานข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งข้อมูลดังกล่าวมาจากรายงานของหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้บอกว่าข้อมูลดังกล่าวนี้เนี่ยมาจากการรายงานของรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รักษาราชการแทน

0: ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงผู้นำท้องถิ่นและก็หนังสือรายงานจากอดีตผู้ว่าราชการเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาซึ่งระบุข้อมูลตรงกันถึงปัญหาการตอบสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชาในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยพลพีก็ยังระบุด้วยนะครับว่าในอำเภอเนี่ยอาจจะทำโซเชียลมีเดียได้ดีทำให้ประชาชนเห็นการปฏิบัติหน้าที่แต่ในหน้างานจริงกลับพบปัญหาการสื่อสารและการตอบรับนโยบายซึ่งทางผู้บังคับบัญชาประเมินแล้วว่าควรให้นายอำเภอออกจากพื้นที่ไปก่อนครับ
1: แต่เรื่องของท่านในอำเภอเนี่ยในเมื่อหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นผู้บังคับบัญชาในพื้นที่มีความเห็นเป็นแบบนั้นพอรักษาการมานะครับท่านรองผู้ว่ามาก็ยังมีความคิดเห็นเป็นแบบนั้นผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะครับก็ยังมามีความคิดเห็นเป็นแบบนั้นก็เป็นเรื่องทำให้ท่านอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยได้เอาได้เชิญท่านในอำเภอเนี่ยออกจากพื้นที่ไปก่อนนะครับแล้วผมเป็นคนที่รายงานนายกเองนะครับแต่ว่าวันที่วันที่รายงานนายกนั้นเนี่ยคำสั่งออกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านไม่ได้เป็นคนที่ไปสั่งท่านอธิบดีกรมการปกครองในการที่ให้เกษียณหนังสือหรือให้ย้ายท่านในอำเภอแต่อย่างใดเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่ท่านอธิบดีกรมการปกครองได้ลงนามในหนังสือแล้วนั้นเนี่ยเราก็เพิ่งไปเห็นเหมือนกันว่ามีจดหมายของท่านผู้ว่าก็แปลว่าท่านอธิบดีเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับและท่านก็ผมคิดว่าท่านก็รู้อยู่แล้วและท่านก็รอดูว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ว่าเกษียณไปแล้วรองผู้ว่าขึ้นมาเป็นรักษาการผู้ว่าแล้วมันจะมีเนื้อหาหรือพฤติกรรมหรือว่ารายละเอียดอื่นๆแตกต่างกันไปไหมมันไม่ได้เป็นการลงโทษนะครับคือถ้าเกิดผู้บังคับบัญชาคิดว่าในเนื้อหาในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต่อนโยบายที่ท่านผู้ว่านั้นอยากจะทำหรือรองผู้ว่าน่าจะทำก็ขอแค่ย้ายออกมาก่อนแล้วก็เอาคนที่เขาคิดว่าน่าจะสนองต่อนโยบายได้ดีนั้นลงไปปฏิบัติหน้าที่ถ้าอย่างที่ท่านนายกได้นำเรียนเมื่อวานนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงมีตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือสอบสวนหาพยานหลักฐานอะไรก็สุดแล้วแต่ถ้าเกิดท่านนายอำเภอไม่ได้ทำผิดอะไรท่านก็กลับไปปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมครับ
0: ส่วนล่าสุดนะครับเมื่อค่ำวานนี้กระทรวงมหาดไทยได้เผยแพร่บัญชีโยกย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงจำนวน2รายนะครับตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่2681โดยให้นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปดำรงตำแหน่งในอำเภอลำสนธิที่จังหวัดลพบุรีและให้นายนฤทธิ์ปาลกวงศ์ณอยุธยาในอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วไปดำรงตำแหน่งในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีโดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งซึ่งก็มีผลในวันนี้นะครับ9ตุลาคม2569ครับ
2: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันนะคะว่ากรณีของแฟลตคลองจันทน์เข้าหลักเกณฑ์พื้นที่น้ำท่วมน้ำล้อมซึ่งผู้ประสบภัยสามารถลงทะเบียนรับเงินเยียวยาได้พร้อมกับเปิดเผยข้อมูลล่าสุดเมื่อวานนี้ปภ.และออมสินโอนเงินเยียวยาล็อตแรกแล้วรวม5จังหวัดกว่า68ล้านบาทค่ะโดยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงความชัดเจนของการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีหรือเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 น้ำล้อม 5,000 เพื่อให้ประชาชนชาวแฟลตเคหะคลองจันทน์คลายความกังวลใจหลังจากมีการเผยแพร่ข่าวที่อาจสร้างความสับสนโดยระบุว่าทุกพื้นที่ทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัยและเข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมหากเจ้าของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอผู้อำนวยการเขตได้สำรวจยืนยันแล้วว่าน้ำท่วมจริงและเข้าหลักเกณฑ์ประชาชนก็สามารถลงทะเบียนขอรับการเยียวยาได้เลยค่ะ
3: เมื่อวานไม่ได้พูดเรื่องของจันทร์สักคำเลยนะเขียนใครไปพูดถึงเนี่ยอันนี้ปฏิเสธเลยนะเมื่อวานมีคำถามว่าเรื่องพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ถ้าตั้งต้นมาว่าพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ผมก็บอกว่าคำถามนั้นน่ะก็มันมีคำตอบเป็นตัวเองผมไม่ได้พูดถึงคลองจันทน์เดี๋ยวจะดราม่ากันโดยไม่จำเป็นมาเปล่าเอาหลักเกณฑ์ก่อนนะครับรัฐบาลเนี่ยมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนที่ประสบกับอุทกภัยและสร้างความเดือดร้อนท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้อนุมัติงบกลางปี69มาให้69เนี่ย 4,700 ล้านช่วยที่นอกเหนือจากระเบียบกระทรวงการคลังที่ปภ.ถืออยู่อันนี้ช่วยเพิ่มเติมนะครับก็หลักๆก็จะมีบ้านน้ำท่วมเนี่ยแล้วก็น้ำล้อม 9,000 5,000 ว่าไปแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเคส9

0: 9,000 นะฮะก็มีช่วยอยู่ใน60กว่าจังหวัดนะเป็นมติครม.แรกก็มติครม.สุดท้ายก่อน30กันยานะครับอันนี้เป็นความตั้งใจของท่านนายกรัฐมนตรีที่จะช่วยเพิ่มเติมแล้วก็ให้มีหลักเกณฑ์รองรับแล้วก็ให้ช่วยอย่างรวดเร็วสิ่งที่เราได้ทำมาเนี่ยคือถ้าเราพบว่าพื้นที่ไหนตกหล่นเช่นสมุทรสงครามตกหล่นเพราะว่าครม.ออกมติไปแล้วแต่สมุทรสงครามเกิดเหตุวันที่30กันยายนเราก็เอาเข้าครม.ขออนุมัติเพิ่มจังหวัดนะครับก็พยายามดูแลให้ในส่วนของระยะเวลาที่ให้เขาลงทะเบียนและจ่ายได้เร็วขึ้นเมื่อวานก็ได้เล่าให้ฟังแล้วว่าท่านนายกเนี่ยมีความห่วงใยก็ลดเวลาจากขั้นตอนปภไปออมสินเนี่ยต้องรอ2วันก็เหลือวันเดียวนะครับส่งข้อมูลไปวันนี้พรุ่งนี้เงินออกแล้วนะครับก็พยายามทำทุกอย่างที่เร็วและมีหลักเกณฑ์อ้างอิงแล้วก็ตั้งใจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับไม่ได้ระบุพื้นที่ใดครับดูแลประชาชนทั่วประเทศที่ประสบภัยครับทุกพื้นที่ที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมนะครับเจ้าของพื้นที่คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอกทม.ก็ท่านผู้ว่ากทม.ก็ไปสำรวจแล้วก็ถ้ามันเข้าหลักเกณฑ์ก็ลงได้เลยโดยไม่ต้องมาขออนุมัติเพิ่มอะไรอีกเลยครับ
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวได้ว่าเมื่อวานนี้ปภ.และธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมล็อตแรกให้กับผู้ประสบภัย5จังหวัดได้แก่จังหวัดสมุทรปราการสระแก้วตากจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนที่ผ่านการยืนยันแล้วจำนวน 8,216 ครัวเรือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,300,000 บาทซึ่งเป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับการเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีแม้จะเทียบไม่ได้กับความสูญเสียจากอุทกภัยแต่รัฐบาลตั้งใจที่จะดูแลประชาชนให้ทั่วถึงเต็มที่โดยกรณีบ้านที่ถูกน้ำท่วมรับเงินเยียวยา 9,000 บาทส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่กว่า60จังหวัด
2: กองทัพไทยได้บูรณาการกำลังทุกเหล่าทัพนะครับแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมถึงหน่วยงานในพื้นที่ร่วมดูแลและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยครับโดยเฉพาะในพื้นที่เขตลาดกระบังบางกะปิหนองจอกสวนหลวงหลักสี่และก็บางเขนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครครับโดยเมื่อวานนี้พลโทชยพนัทวิริรัตน์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเป็นประธานในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมณโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังสำหรับกิจกรรมที่ไปร่วมทำกันนะครับก็ประกอบไปด้วยการร่วมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์หลังสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายการให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยโรงเรียนช่างฝีมือทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศและสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์รวมทั้งการให้บริการของชุดแพทย์เคลื่อนที่และการแจกจ่ายยาให้กับประชาชนในพื้นที่ครับเช่นเดียวกับหน่วยพัฒนาการพิเศษหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกับสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ที่หมู่บ้านฟลอร่าวิลเฟส1นะครับในเขตหนองจอกโดยนำรถขุดตักเข้าไปปรับสภาพพื้นที่เร่งดำเนินการจัดทำแนวคันดินและแนวกระสอบทรายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นและชะลอมวลน้ำป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ชุมชนและบ้านเรือนของประชาชนครับไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกซึ่งก็ได้กระจายกำลังไปสนับสนุนภารกิจพื้นที่ฟื้นฟูที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในหลายเขตนะครับทั้งลาดกระบังบริเวณเคหะชุมชนเคหะร่มเกล้านะครับแล้วก็กองพันทหารสื่อสารที่12กองทัพภาคที่1สนับสนุนภารกิจการจัดเก็บขยะและก็ขนย้ายขยะชิ้นใหญ่รวมถึงทำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมและก็เส้นทางสัญจรและจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่เดินเท้าเข้าถึงชุมชนเพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นในเขตบางกะปินะครับโดยกรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์และกองพันทหารสื่อสารที่1ร่วมกับกองพันทหารช่างที่1ร่วมเข้าดำเนินการเก็บรวบรวมขยะเศษวัสดุและก็สิ่งปฏิกูลตกค้างพร้อมกับทำความสะอาดถนนบริเวณแยกนิด้าและก็หมู่บ้านชุมชนร่วมกันสร้างถนนลาดพร้าวครับสำหรับพื้นที่บางเขนนะครับโดยกองพันทหารสื่อสารที่21กองทัพภาคที่1ร่วมกับสำนักงานเขตบางเขนจัดกำลังพลเข้าดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่และเก็บขยะชิ้นใหญ่ที่ตกค้างจากสถานการณ์น้ำท่วมครับ

0: ในเขตหลักสี่นะครับกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่11จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานพร้อมยานพาหนะร่วมเก็บรวบรวมและก็ขนย้ายขยะชิ้นใหญ่บริเวณซอยชินเขต 1-2 นะครับและก็ที่เขตสวนหลวงครับกองพันทหารม้าที่1กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์จัดกำลังพลและยานพาหนะสนับสนุนการเก็บรวบรวมและขนย้ายขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของตกค้างจากอุทกภัยบริเวณถนนและทางเท้าเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรและก็กลับมาใช้พื้นที่ได้ตามปกติครับ
1: สัปดาห์หน้าแล้วนะคะที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกโดยรัฐบาลไทยเตรียม3ประเด็นเอาไว้สำหรับเสนอที่ประชุมรวมถึงการหยิบยกสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญร่วมหารือเพื่อแสวงหาความร่วมมือทั้งความรู้เทคโนโลยีรวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ปัญหาค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในสัปดาห์หน้าว่าล่าสุดยอดผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอย่างเป็นทางการมากกว่า 16,000 คนแล้วและเมื่อรวมกับภาคส่วนต่างๆจะสูงถึง 20,000 คนโดยในการประชุมครั้งนี้ไทยเตรียมชูประเด็นสำคัญ3ด้านได้แก่การเข้าสู่ขอบฟ้าใหม่ท่ามกลางโลกแห่งความขัดแย้งการเป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศ Middle Power ในฐานะผู้เชื่อมโยงที่มีความไว้วางใจและการสร้างความยั่งยืนและภูมิคุ้มกันต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่ประชุมจะขับเคลื่อนผลงานสำคัญ2ประการได้แก่ Bangkok Blueprintพิมพ์เขียวทางการเงินดิจิทัลโดยนำตัวอย่างความสำเร็จของแอปพลิเคชันเป๋าตังถุงเงินและการใช้ AI นกกระซิบมาช่วยผู้มีรายได้น้อยและ SME รวมถึงยกระดับความปลอดภัยการใช้งานดิจิทัลทางการเงินและ Bangkok Dialogue บทสรุปการประชุมตลอด7วันเพื่อให้ประเทศต่างๆนำไปขับเคลื่อนต่อในระยะยาวนอกจากนี้จะมีการหยิบยกเรื่องการบริหารจัดการน้ำทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญพูดคุยกันเพื่อแสวงหาความร่วมมือทั้งความรู้เทคโนโลยีรวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ปัญหาและทำให้เศรษฐกิจของโลกขับเคลื่อนต่อไปได้
0: มาดูเรื่องของราคาน้ำมันกันหน่อยนะครับเช้านี้ใครที่ยังไม่ได้เติมน้ำมันไปเติมเนี่ยจะตกใจเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเช้านี้ราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นมา75สตางค์ต่อลิตรนะครับยกเว้น B20 E20 แล้วก็ E85 ที่ราคายังคงเดิมครับซึ่งราคาที่เพิ่มขึ้นมานี้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.นะครับหลังจากที่มีการประเมินสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกแล้วพบว่าราคาเนี่ยยังคงพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องครับโดยปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นนะครับก็มาจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่พุ่งสูงขึ้นจากการโจมตีเรือในอ่าวเปอร์เซียและช่องแคบฮอร์มุซซึ่งก็ดันให้ค่าขนส่งเนี่ยเพิ่มขึ้นทันทีประกอบกับจีนเองก็ระงับการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปจนสต็อกสิงคโปร์เนี่ยร่วงต่ำสุดในรอบ5ปีแล้วก็ยังมาซ้ำด้วยสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ลดลงถึง 3.2 ล้านบาร์เรลซึ่งก็เป็นปัจจัยหลักนะครับที่ดันให้ราคาน้ำมันโลกเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์ดังกล่าวนี้เนี่ยก็ส่งผลให้ภาพรวมราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันและก็ทำให้ราคาน้ำมันดีเซลในตลาดสิงคโปร์ดีดตัวสูงขึ้นนะครับเมื่อวานนี้พุ่งสูงกว่า177เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันเบนซินพุ่งขึ้นเกือบ156เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลอีกทั้งยังได้ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องแบกรับภาระชดเชยสูงถึงประมาณวันละ363ล้านบาทจึงมีความจำเป็นในการปรับอัตรากองทุนน้ำมันนะครับเพื่อรองรับความผันผวนด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกครับทางนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.ได้มีมติเพิ่มการจัดเก็บเงินชดเชยน้ำมันทุกชนิดนะครับส่งผลให้ดีเซลหมุนเร็วธรรมดา B7 ราคาขายปลีกเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น42บาท94สตางค์ต่อลิตรดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคาขายปลีกคงเดิม37บาท19สตางค์ต่อลิตรน้ำมันเบนซินราคาขายปลีกเป็น50บาท43สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95นะครับราคาขายปลีกเป็น41บาท44สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91นะครับราคาขายปลีกเป็น41บาท7สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E20 ราคาขายปลีกคงเดิม35บาท69สตางค์ต่อลิตรและแก๊สโซฮอล์ E85 ราคาขายปลีกยังคงเดิมนะครับอยู่ที่31บาท63สตางค์ต่อลิตรครับ
1: และจากสถานการณ์น้ำท่วมรวมไปถึงราคาน้ำมันนะคะก็ส่งผลฉุดความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนลดลงครั้งแรกในรอบ4เดือนค่ะขณะที่ภาคธุรกิจยังมองว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวช้าและค่าครองชีพยังอยู่ในระดับสูงนายธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจเปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายน2569ลดลงมาอยู่ที่ 52.1 ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ4ปีขออภัยค่ะในรอบ4เดือนจากความกังวลสถานการณ์น้ำท่วมและราคาน้ำมันโดยเฉพาะดีเซลที่สูงกว่าลิตรละ40บาทรวมถึงค่าครองชีพและเสถียรภาพทางการเมืองในอนาคตแม้รัฐบาลจะขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยลดลงจาก 41.8 มาอยู่ที่ 41.2 สะท้อนภาคธุรกิจที่ยังคงมีความกังวลต่อผลกระทบจากน้ำท่วมเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้าและต้นทุนที่ยังสูงซึ่งภาคเอกชนเสนอให้เร่งบริหารจัดการน้ำและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงปลายปีแก้ปัญหาหนี้และเสริมสภาพคล่องรวมถึงเร่งลงทุนภาครัฐลงสู่พื้นที่นายธนวัฒน์ประเมินว่าหากสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายภายในสัปดาห์หน้าความเสียหายอาจจะอยู่ที่ 2.2 ถึง 3 หมื่นล้านบาทกระทบ GDP 0.1 ถึง 0.2% แต่ก็ยังมีปัจจัยบวกจากการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings และมาตรการไทยช่วยไทย Plus จึงคาดว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคมีโอกาสกลับมาดีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนจึงยังคงประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ในกรอบเดิมที่ 2.2 ถึง 2.5%
0: ไปดูเรื่องสืบเนื่องที่มาจากทางกระแสสังคมนะครับที่มีภาพของศูนย์ดูแลผู้ป่วยศูนย์ผู้สูงอายุนะครับในเรื่องนี้สมาชิกวุฒิสภาก็ได้เสนอ4มาตรการนะครับในการตรวจเข้มศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศพร้อมดำเนินการอย่างเด็ดขาดหลังพบกรณีศูนย์ดูแลหลายแห่งไม่ได้มาตรฐานและก็เข้าข่ายผิดกฎหมายด้วยครับนางสาวพิญญาพัฒน์สันสนียชิขออภัยครับนางสาวพิญญาพัฒน์สันสนียชีวินสมาชิกวุฒิสภานะครับก็ได้ถแถลงเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการกำกับดูแลสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยทั่วประเทศหลังจากที่มีการปรากฏภาพข่าวแล้วก็เป็นภาพของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่ไปใช้โครงเหล็กเนี่ยกั้นเตียงผู้ใช้บริการนะครับจนมีลักษณะเหมือนกรงขังรวมถึงกรณีศูนย์อีกแห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีที่มีข้อเรียกร้องว่าเคยล่ามโซ่ผู้ใช้บริการด้วยแต่กลับไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้เบื้องต้นเนี่ยได้มีการเสนอ4มาตรการเร่งด่วนนะครับตั้งแต่มาตรการแรกคือการตรวจเชิงรุกโดยเฉพาะหากพบเหตุอันควรสงสัยหรือว่าพบข้อร้องเรียนมาตรการที่2เนี่ยคือหากพบการจำกัดอิสรภาพที่ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการหรือละเมิดกฎหมายต้องดำเนินการทั้งด้านใบอนุญาตการสั่งแก้ไขหรือว่าสั่งปิดสถานที่พร้อมกับดำเนินคดีด้วยครับในมาตรการที่3นะครับก็คือจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์ให้ประชาชนเนี่ยตรวจสอบสถานดูแลแต่ละแห่งถึงใบอนุญาตมาตรฐานและก็ประวัติการถูกร้องเรียนส่วนมาตรการสุดท้ายมาตรการที่4คือเพิ่มช่องทางแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้สูงอายุเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกครับ
1: พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

ืนฟ้าหม่นฝนพรำดังน้ำเนตรชนทเวศร่ำให้อาลัยหาวัชรนารีนาถราชธิดาพระมิ่งขวัญเจ้าฟ้าประชาไทยท้าเสด็จสู่สวรรค์คันไหลล่วงชนทั้งปวงวิโยกโศกหวนให้กราบพระบาทอำลาสุดอาลัยแนบดวงใจจงรักพักนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:49 นะคะมาชมภาพของประชาชนที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ร่วมชื่นชมการซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคค่ะโดยหลายๆคนเดินทางมาชมหลายครั้งแล้วนะคะเพราะว่าต่างก็ชื่นชอบความงดงามของขบวนเรือที่ทำให้รู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นไทยค่ะกองทัพเรือจัดการซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อเตรียมความพร้อมในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569โดยเมื่อวานนี้เป็นกำหนดการซ้อมย่อยครั้งที่9เริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8และสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามและเปิดให้ประชาชนสามารถรับชมการฝึกซ้อมได้บริเวณ2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาโดยจุดที่ทีมข่าว NBT ปักหลักอยู่ก็คือวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารมีประชาชนจำนวนมากทั้งชาวไทยและต่างชาติมาจับจองพื้นที่เพื่อชื่นชมความสวยงามของการซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคทั้ง2ฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาหลายคนที่ทีมข่าวไปพูดคุยเดินทางมาชื่นชมการซ้อมแล้วหลายครั้งและต่างชื่นชมในความงดงามของเรือความพร้อมเพรียงของฝีพายและภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมไทยพร้อมเชิญชวนคนไทยมาร่วมชื่นชมความงดงามนี้เพื่อส่งต่อเอกลักษณ์ของประเทศไทยสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปทั้งนี้การซ้อมย่อยมีทั้งหมด10ครั้งซ้อมมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงปัจจุบันโดยจะมีขึ้นอีก1ครั้งคือวันที่15ตุลาคมนี้จากนั้นจะเป็นการซ้อมใหญ่2ครั้งในวันที่21และ28ตุลาคมนี้ก่อนการจัดพระราชพิธีจริงในวันที่6พฤศจิกายนนี้สำหรับจุดชมขบวนเรือฝั่งธนบุรีประกอบด้วยใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบริเวณข้างโรงพยาบาลสิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามส่วนจุดชมขบวนเรือฝั่งพระนครชมได้ที่สวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมนท่ามหาราชและท่าช้างค่ะ
1: พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งงานใหญ่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับที่ศรีสะเกษเขาสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าจัดงานรำลึกพระยาไกรภักดีประเพณีแฟนโดนตาบูชาหลักเมืองลือเรื่องกล้วยแสนหวีประจำปี2569ครับโดยเมื่อวานนี้นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ครับชูอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างความสามัคคีส่งต่อมรดกภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่ครับสำหรับงานนี้เขาจัดขึ้นที่ลานอนุสาวรีย์พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวนอำเภอขุขันธ์จังหวัดศรีสะเกษครับสืบสานประเพณีเก่าแก่ที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของชาวอำเภอขุขันธ์มาอย่างยาวนานโดยเฉพาะประเพณีแซนโดนตาซึ่งสะท้อนถึงความกตัญญูกตเวทีของบรรพบุรุษต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับนะครับรวมถึงความรักและก็ความผูกพันของคนในครอบครัวและก็ความสามัคคีของคนในชุมชนครับถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญของท้องถิ่นนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวชื่นชมอำเภอขุขันธ์นะครับที่ร่วมแรงร่วมใจกันอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามพร้อมกับเน้นย้ำว่าประเพณีแซนโดนตาไม่ได้เป็นเพียงพิธีกรรมที่สืบทอดกันมาเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจสร้างความรักความสามัคคีและปลูกฝังคุณธรรมความกตัญญูให้แก่คนรุ่นหลังตลอดจนเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำมาต่อยอดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืนครับสำหรับการจัดงานในปีนี้นะครับเขากำหนดจัดกันขึ้นระหว่างวันที่28กันยายนถึง11ตุลาคมนี้ณบริเวณลานอนุสาวรีย์พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวนและที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขุขันธ์นะครับโดยกิจกรรมเนี่ยก็มีหลากหลายเลยนะครับทั้งขบวนแห่เครื่องเส้นไหว้และการประกวดเครื่องเส้นไหว้การแสดงแสงสีเสียงอิงประวัติศาสตร์เมืองขุขันธ์การแสดงโขนและการรำบวงสรวงการประกวดแข่งขันทางวัฒนธรรมรวมถึงกิจกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของวัฒนธรรมเมืองขุขันธ์อย่างใกล้ชิดครับใครสนใจก็สามารถไปร่วมงานกันได้นะครับมีจนถึงวันที่11ตุลาคมนี้กับงานรำลึกพระ

0: ยาไก่พักดีประเพณีแซนโดนตาบูชาหลักเมืองหรือเรื่องกล้วยแสนหวีประจำปี2569ครับ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิด Thailand Pavilion ในงาน Green X Expo 2027ประเทศญี่ปุ่นนำเสนอศักยภาพการเกษตรไทยที่เชื่อมโยงกับอนาคตของโลกนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิด Thailand Pavilion ในงาน Green X Expo 2027ณเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นจัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตรภายใต้แนวคิดวิสัยทัศน์ของชีวิตไทยแห่งอนาคตตราสัญลักษณ์ประจำอาคารได้รับแรงบันดาลใจจากดอกมณฑารพดอกไม้ตามวรรณคดีไทยนำมาปรับให้ร่วมสมัยและออกแบบให้สอดคล้องกับรูปทรงของดอกซากุระเพื่อสื่อถึงมิตรภาพอันยาวนานระหว่างไทยและญี่ปุ่นขณะที่ตัวแทนสัญลักษณ์ไทโยได้รับการออกแบบให้เป็นทูตสื่อสารเรื่องราวของธรรมชาติผืนป่าอนุดมสมบูรณ์และพันไม้ไทยงานนี้ไม่เพียงนำสินค้าเกษตรและพืชสวนไทยไปจัดแสดงแต่ยังเสนอศักยภาพของไทยที่เชื่อมโยงกับอนาคตของโลกทั้งการเกษตรพืชสวนความหลากหลายทางชีวภาพอาหารการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนวัตกรรมทางการเกษตรแห่งอนาคตโดยงาน Green X Expo 2027มหกรรมพืชสวนนานาชาติระดับ A1 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่19มีนาคมถึง26กันยายน2570คาดว่าจะมีประเทศจากทั่วโลกเข้าร่วมมากกว่า175ประเทศและมีผู้เข้าชมงานประมาณ15ล้านคน
0: วันนี้9ตุลาคมหลายๆคนเริ่มทานเจกันแล้วนะครับเพราะว่าบางคนจะถือว่าวันนี้เป็นวันล้างท้องก่อนที่จะกินจริงกันในวันพรุ่งนี้นะครับก็เข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจประจำปี2569แล้วนะครับบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยและกิจกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญก็ยังคงมีความคึกคักครับถึงแม้ว่าจะต้องเผชิญกับปัจจัยท้าทายด้านกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังคงเปราะบางรวมถึงความกังวลเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมด้วยทางภาคธุรกิจอาหารก็เร่งปรับกลยุทธ์เพื่อตอบรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนผ่านจากการรับประทานอาหารเจตามเทศกาลสู่การบริโภคเพื่อสุขภาพในชีวิตประจำวันครับนางสาวนันทนัทปิตะวิวัฒนานนท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท CP RAM จำกัดนะครับเปิดเผยว่าบรรยากาศของเทศกาลกินเจปีนี้เนี่ยถือว่ายังมีความคึกคักนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่สำคัญอย่างย่านเยาวราชที่มีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวออกมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากแม้ว่าบางพื้นที่จะมีความกังวลเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมแต่ก็คาดว่าจะไม่กระทบต่อการจัดงานเทศกาลกินเจในภาพรวมของประเทศครับอย่างไรก็ตามเนี่ยบรรดาภาคธุรกิจก็ยังคงต้องรับมือกับกำลังซื้อที่ยังเปราะบางอยู่นะครับจากภาวะเศรษฐกิจและก็ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ทำให้การทำตลาดในปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ได้เน้นการแข่งขันด้านราคาเพียงอย่างเดียวแต่ต้องสร้างความคุ้มค่าให้กับผู้บริโภครู้สึกว่าสินค้าและบริการที่ได้รับเหมาะสมกับเงินที่จ่ายด้าน CP RAM เองก็เตรียมที่จะนำเสนอเมนูอาหารเจกว่า50รายการรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนจากการรับประทานอาหารเจเฉพาะช่วงเทศกาลไปสู่การเลือกอาหารเพื่อสุขภาพในชีวิตประจำวันโดยกลุ่มลูกค้าไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ที่ถือศีลกินเจนะครับแต่ว่ายังขยายไปยังผู้ที่ใส่ใจสุขภาพและผู้ที่ต้องการลดการบริโภคเนื้อสัตว์ซึ่งให้ความสำคัญกับคุณค่าทางโภชนาการรสชาติความสะดวกและก็ความคุ้มค่าของราคาด้วยครับ
1: มาดูการพัฒนาฝีมือช่างโดยเฉพาะช่างอากาศยานที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมมือกับภาคเอกชนลงนามบันทึกความเข้าใจยกระดับหลักสูตรอาชีวศึกษาด้านช่างอากาศยานสู่การผลิตช่างการบินที่ได้มาตรฐานระดับสากลค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรีชาสแลแมร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมกับบริษัทพัทยาแอร์คราฟต์เมนเทนแนนซ์จำกัดลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนสาขาช่างเทคนิคอากาศยานผ่านหลักสูตรอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือปวส.สู่การทำงานช่างอากาศยานด้วยมาตรฐานระดับสากลโดยไม่จำเป็นต้องละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดสำหรับบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการนอกจากเป็นไปเพื่อพัฒนาและผลิตช่างอากาศยานเข้าสู่อุตสาหกรรมการบินแล้วอย่างตั้งเป้าที่จะยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนในสาขาช่างเทคนิคอากาศยานและขยายไปยังสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินสู่การรับรองมาตรฐาน